เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยหรือสังคมมนุษย์เราเนี่ยหมายถึงคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีการสร้างระเบียบขึ้นถ้าไม่มีการสร้างระเบียบขึ้นก็อาจจะเกิดการไร้ระเบียบได้และเมื่อเกิดภาวะไร้ระเบียบเนี่ยก็จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในหน่วยที่4เนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นที่เรื่องของความหมายนะครับทีนี้เรื่องของความหมายของภาวะไร้ระเบียบเนี่ยนะครับมันมีคำอีกคำหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนร่วมไปกับความหมายของภาวะไร้ระเบียบเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากนะครับเวลาพูดถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนเนี่ยนะครับเขาหมายถึงพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานที่คาดหวังเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหมายความว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นก็คือการที่คนเราประพฤติปฏิบัติตัวอะไรผิดไปจากกฎระเบียบที่สังคมคาดหวังนั่นเองกฎระเบียบที่สังคมคาดหวังหรือกฎระเบียบที่สังคมบัญญัติขึ้นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าบรรทัดฐานซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยรายละเอียดกันนะครับว่าบรรทัดฐานคืออะไรอย่างไรแต่ตอนนี้ให้เข้าใจพื้นฐานของคำว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนก่อนทีนี้ภาวะไร้ระเบียบล่ะเพราะบอกแล้วว่าภาวะไร้ระเบียบกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของภาวะไร้ระเบียบก็คือหมายความว่ามันหมายถึงความระส่ำระสายการขาดตอนการขัดกันภายในกลุ่มสังคมหนึ่งหรือในสังคมหนึ่งซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตชีวิตตามความเคยชินต่อสถาบันสังคมหรือต่อการควบคุมทางสังคมนี่ก็คือความหมายของภาวะไร้ระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าดูจากความหมายของภาวะไร้ระเบียบกับความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็แสดงว่ามันมีส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันก็คือหมายความว่าภาวะไร้ระเบียบนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหรือคนเรามีการประพฤติหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานก็คือกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่สังคมคาดหวังไว้ให้ทุกคนปฏิบัติตามเมื่อทุกคนปฏิบัติตามแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคมนั่นเองหรือพูดในทางกลับกันภาวะไร้ระเบียบก็คือชุบภาวะที่คนเรานั้นแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นเองก็เลยทำให้สังคมเกิดภาวะไร้ระเบียบนะครับทีนี้บอกแล้วว่าสิ่งที่จะเป็นกฎระเบียบที่สำคัญนะครับในการวัดว่าคนเราจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งจะส่งผลต่อภาวะไร้ระเบียบก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานคืออะไรบรรทัดฐานมันเป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังให้คนในสังคมปฏิบัติตามเห็นไหมฮะแม้นี่คือบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นทุกสังคมก็ต้องมีบรรทัดฐานของตัวเองนะครับเพื่อให้กำหนดไว้ให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานประกอบไปด้วย3อย่างก็คือวิถีประชาจารีตแล้วก็กฎหมาย3อันนี้ถือเป็นบรรทัดฐานทางสังคมนะครับวิถีประชาคืออะไรวิถีประชาก็คือสิ่งที่มนุษย์เราประพฤติปฏิบัติจนเคยชินนะครับถ้าไม่ทำหรือไม่ปฏิบัติตามวิถีประชานะครับผลกระทบและความผิดหรือความรุนแรงมันก็อาจจะน้อยเพราะว่าวิถีประชามันเป็นความเคยชินความคุ้นชินที่ทุกคนปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความผิดก็อาจจะน้อยเช่นกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันพวกนี้ก็ถือเป็นวิถีประชานะครับถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนะครับก็อาจจะไม่มีบทลงโทษไม่มีความผิดที่ชัดเจนเช่นสมมุติว่าไม่ทานข้าวมาหรือไม่กินข้าวตอนเช้าหรือไม่กินข้าวก่อนที่จะทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันไม่กินข้าวก่อนไปเรียนไม่กินข้าวก่อนไปทำงานอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันก็อาจจะผิดวิถีประชาไปหน่อยนึงเพราะว่าวิถีประชาคือความคุ้นชินในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันถูกไหมครับถ้าฝ่าฝืนความผิดก็อาจจะไม่มีความผิดอาจจะไม่รุนแรงเพราะว่าผลกระทบมันไม่ได้เสียหายอะไรมากนักถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นจารีตอันนี้เริ่มจะมีความสำคัญขึ้นมานิดนึงเพราะว่านั้นมันเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีปฏิบัติที่ดีงามถูกต้องดีงามนะครับถ้าฝ่าฝืนก็อาจจะ
มีบทลงโทษมีความผิดแต่ว่าก็ยังไม่เป็นทางการนักเพราะว่าความผิดหรือความรุนแรงจากการที่ประพฤติผิดจารีตก็อาจจะถูกแค่สังคมติฉินนินทาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานที่ถือว่ามีมาตรการที่รุนแรงที่สุดก็คือกฎหมายก็คือหมายความว่าถ้าคุณทำอะไรที่ฝ่าฝืนหรือผิดต่อกฎหมายคุณจะมีความผิดและมีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกระบวนกฎหมายซึ่งโดยปกติก็จะมีโทษในทางอาญากับโทษในทางแพ่งนะครับโทษในทางอาญาก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ปรับจำคุกกักขังลิบทรัพย์สินแล้วก็สูงสุดก็คือประหารชีวิตนั่นก็คือบรรทัดฐานนะครับทีนี้เราก็เข้าใจแล้วนะครับกลับนึกย้อนกลับไปแล้วทีนี้ไอ้พฤติกรรมเบี่ยงเบนกับภาวะไร้ระเบียบล่ะมันบอกว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วมีความแตกต่างกันไหมอาจจะมีความแตกต่างกันหนึ่งก็คือความแตกต่างในเชิงสาเหตุก็คือหมายความว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็อาจจะถูกมองว่าเป็นสาเหตุของภาวะไร้ระเบียบถูกไหมครับเพราะนั่นก็คือหมายความว่าถ้าประชาชนทุกคนหรือคนเราทุกคนนะครับแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็จะทำให้ภาพรวมของสังคมเกิดภาวะไร้ระเบียบมองในเชิงปัจเจกบุคคลและสังคมก็คือหมายความว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นมองในเชิงปัจเจกบุคคลหรือตัวบุคคลส่วนภาวะไร้ระเบียบนั้นก็มองในเชิงสังคมนะครับพฤติกรรมเบี่ยงเบนบางทีแสดงออกด้วยความจำเป็นเช่นมันอาจจะมีความเหตุผลมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะต้องมีการขับรถที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบจราจรนะครับเนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินจริงๆอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาที่อยากจะพูดถึงก็คือลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับพฤติกรรมเบี่ยงเบนเขาบอกว่าหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นในบริบทสังคมก็คือหมายความว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในสังคมและเพราะสังคมเป็นตัวกำหนดว่าอะไรเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนอะไรไม่ใช่พฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับพฤติกรรมเดียวกันบางสังคมไม่ถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นอะไรล่ะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้หรือจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับบางสังคมก็ยอมรับแล้วนะครับว่าให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้บางสังคมก็ยังไม่ยอมรับนะครับอันที่3ก็คือว่าการวัดพฤติกรรมเบี่ยงเบนกำหนดจากสังคมไม่ได้กำหนดจากตัวบุคคลก็คือหมายความว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นสังคมจะเป็นตัวกำหนดสังคมจะเป็นตัวกำหนดวางระเบียบกฎเกณฑ์กฎแบบแผนการปฏิบัติไว้ใครผิดไปจากแบบแผนปฏิบัตินั้นก็ถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนครับอันที่4ก็คือพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากการพิจารณาหรือตัดสินของสังคมหรือบุคคลอื่นไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลผู้แสดงพฤติกรรมก็คือหมายความว่าผู้แสดงพฤติกรรมนั้นไม่ใช่เป็นตัวตัดสินว่าพฤติกรรมเขาเบี่ยงเบนหรือไม่เบี่ยงเบนนะครับสังคมจะเป็นคนตัดสินสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็มีหลากหลายนะครับเช่นตั้งแต่พันธุกรรมตั้งแต่เรียนแบบพฤติกรรมที่ผิดไปจากบรรทัดฐานสัมพันธภาพที่ห่างเหินของคนในครอบครัวอะไรทำนองนี้บุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมย่อยเพราะวัฒนธรรมย่อยเนี่ยก็อาจจะมีหลักประพฤติปฏิบัติเฉพาะตัวของเขาซึ่งอาจจะแตกต่างจากวัฒนธรรมหลักได้นะครับเกิดจากการขัดกันของบรรทัดฐานนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดคุยในรายละเอียดรวมไปถึงการประทับตาของสังคมรวมไปถึงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่คาดหวังกับวิถีทางที่บุคคลเลือกปฏิบัตินะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงทฤษฎีนะครับที่อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็มีทั้งทฤษฎีทั้งด้านชีววิทยาก็คือพูดถึงสภาพของชีวิตของคนเรานะครับหมายความว่าเรื่องของชีววิทยานะครับสภาพทางกายภาพของมนุษย์เราอะไรทำนองเนี้ยรวมไปถึงสภาพทางทฤษฎีทางจิตวิทยาก็คือพูดถึงสภาพจิตใจที่ทำให้คนแสดงออกถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนรวมไปถึงทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาก็คือพูดง่ายๆสังคมมีส่วนกำหนดให้บุคคลเรานั้นแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมานะครับลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนเขาบอกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็เกิดขึ้นในบริบทของสังคมนะครับอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนแล้วก็ภาวะไร้ระเบียบและผลกระทบต่อสังคมไทยก็คือหมายความว่าถ้าคนเราแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมาหรือทำให้เกิดภาวะไร้ระเบียบขึ้นมามันจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไรก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเยอะแยะนะครับแต่ในที่นี้พูดถึงสิ่งที่มันจะตามมาจากการที่คนเรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็คือปัญหาต่างๆนานาเช่นปัญหาคอร์รัปชันปัญหาความยากจนแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมนะครับนั่นก็คือเนื้อหาของในตอนแรกที่พูดถึงภาวะไร้ระเบียบในสังคมและการจัดระเบียบในสังคมไทยครับท
ถัดมาเราก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้มนุษย์เรานั้นมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้เมื่อสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้สังคมก็จะเกิดความสงบสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าแล้วเนื้อหาเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเราก็ต้องพูดถึงความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการอบรมขัดเกลาทางสังคมเนี่ยมันก็หมายความว่ามันคือกระบวนการในการพัฒนาคนในการสร้างความเป็นตัวตนและเรียนรู้วิธีการในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าการที่มนุษย์เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การที่มนุษย์เราจะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้การที่มนุษย์เราสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจากการสั่งสอนจากคนรุ่นก่อนหน้าถูกไหมครับก็คืออาจจะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนเรามาเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมมันเป็นกระบวนการในการพัฒนาคนถูกไหมครับทำไมเรารู้ว่าเวลาเราอยู่ในสังคมอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่เรารู้ได้นั้นไม่ใช่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถูกไหมครับทำไมอยู่ดีๆเราไม่เขกหัวคนที่อยู่ข้างๆก็เพราะเราผ่านการอบรมขัดเกลามาแล้วว่าสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้เมื่อจะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมทำไมเราเจอกันเราไม่ถุยน้ำลายใส่กันก็เพราะว่าเราผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาแล้วว่าพฤติกรรมอย่างนั้นทำไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับประเด็นถัดมาแล้วความสำคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมล่ะมันสำคัญยังไงประเด็นแรกเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หมายความว่ายังไงการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีลักษณะภายนอกที่เป็นมนุษย์เท่านั้นคำว่ามีลักษณะภายนอกที่เป็นมนุษย์ก็คือหมายความว่าเราไม่ใช่มีแค่สองแขนสองขาสองตานะครับแต่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีการอบรมขัดเกลาสั่งสอนเรื่องที่มันเป็นนามธรรมเช่นบุคลิกภาพกิริยามารยาทความคิดความอ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมที่จะต้องปลูกฝังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ไม่ใช่มีเฉพาะลักษณะภายนอกเท่านั้นเราต้องมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในแง่ที่ผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมเราถูกสอนมาเรื่องกิริยามารยาทเราถูกสอนมาเรื่องของอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ผู้ใหญ่ให้ของต้องไหว้นะเจอผู้ใหญ่ต้องยกมือไหว้นะใครให้ของต้องขอบคุณนะอันนั้นแหละเรากำลังอบรมขัดเกลาเยาวชนของเราหรือลูกหลานเราหรือคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาให้มีมารยาทในการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเองอันที่2ในแง่ของการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอันนี้มันก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่1 นั่นเองก็คือหมายความว่ามนุษย์เราต้องอยู่ร่วมกับสังคมถูกไหมครับแล้วเวลาเราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าในเวลานั้นในสถานการณ์นั้นๆในเหตุการณ์นั้นๆเราต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไงเราไม่ได้รู้เองโดยอัตโนมัติเรารู้ว่าในสถานการณ์นั้นๆเราต้องทำอะไรมันผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาแล้วในสถานการณ์ตอนนี้ผมรู้ได้ทันทีในเมื่อเราต้องมีกิจกรรมในการสอนเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราอยู่ตรงนี้เราต้องทำอะไรไม่ใช่เราอยู่หน้าจอตรงนี้เราดันมาเตะตะก้อสมมุติอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้ผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาแล้วนะครับหรือว่าเราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเรารู้ได้ทันทีว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้ทำไมเราถึงจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือคนรอบข้างเราทำไม่ได้เพราะเราถูกอบรมขัดเกลามาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นก็คือความสำคัญในแง่ที่2ก็คืออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมนะครับประเด็นถัดมาแล้วสาเหตุหลักนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็เพราะว่าก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องเมื่อกี้ก็เพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนั่นเองถูกไหมครับสังคมมนุษย์เราเรียนมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามันคือคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเราก็ต้องผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวทุกคนจะต้องผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
ถูกไหมครับอันที่สองเขาบอกว่ากระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมเนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งคำว่าเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งก็คือหมายความว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่หมายความว่าพอเราโตแล้วเราไม่ต้องอบรมขัดเกลาทางสังคมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าความสำคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่เป็นทารกแบเบาถูกไหมครับค่อยๆอบรมขัดเกลามาเรื่อยจนโตถูกไหมครับโตแล้วก็ไม่ใช่ว่าจบไม่ต้องผ่านกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมไม่ใช่นะครับเรามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันเกือบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับประเด็นถัดมานะครับเวลาเราพูดถึงจุดมุ่งหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมมันมีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างประเด็นแรกเลยถูกไหมที่สำคัญก็คือปลูกฝังระเบียบวินัยขั้นพื้นฐานวินัยขั้นพื้นฐานเช่นอะไรบ้างล่ะกินข้าว

เพราะฉะนั้นเนี่ยวินัยพื้นฐานไม่ใช่ถึงเวลาแล้วมนุษย์เราเป็นเองโดยอัตโนมัติมนุษย์เรานั้นไม่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยอัตโนมัติไม่ใช่นะครับมนุษย์เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผ่านการเรียนรู้ผ่านการปลูกฝังผ่านการถูกอบรมขัดเกลาสั่งสอนมานะครับอันที่สองก็คือปลูกฝังความมุ่งหวังในชีวิตนะครับความมุ่งหวังในชีวิตมันก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าในอนาคตเราอยากเป็นอะไรถูกไหมครับถ้าอยากเป็นอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้เช่นสมมติอยากจะเป็นแพทย์นะครับก็ต้องเป็นแพทย์จะต้องทำยังไงก็จะต้องตั้งใจเรียนนะอะไรทำนองนี้ก็เราก็ต้องปลูกฝังลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าเวลาเราจะปลูกฝังวินัยขั้นพื้นฐานบางทีเด็กเนี่ยอาจจะไม่สนใจหรอกจะไม่เข้าใจหรอกถูกไหมฮะในเรื่องของการปลูกฝังวินัยขั้นพื้นฐานกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องปลูกฝังความมุ่งหวังเช่นสมมติว่าบอกว่าอยากเก่งเหมือนไอ้มดแดงไหมถ้าอยากเก่งเหมือนไอ้มดแดงต้องไปแปรงฟันนะนะฮะอย่างอะไรลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังความมุ่งหวังในชีวิตได้นะครับอันที่3ก็คือการรู้จักบทบาทหน้าที่การอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นจะทำให้แต่ละคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองถูกไหมครับเช่นเป็นอาจารย์มีหน้าที่อะไรเป็นนักศึกษามีหน้าที่อะไรเป็นข้าราชการมีหน้าที่อะไรเป็นทหารตำรวจมีบทบาทหน้าที่อะไรและอันที่4ก็คือทำให้เกิดความชำนาญหรือทักษะพูดง่ายการอบรมขัดเกลาทางสังคมในประเด็นที่4นี้การทำให้เกิดความชำนาญหรือทักษะก็คือพูดง่ายในเรื่องของความรู้นั่นเองที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่หรือว่าเวลาเราเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาของเรานั่นเองประเด็นถัดมาก็คือตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็คือหมายความว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมบอกแล้วมันไม่ใช่กระบวนการที่เป็นอัตโนมัติก็คือไม่ได้หมายความว่าพอถึงเวลาเราเป็นเองเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่ในการสอนเราง่ายๆปลูกฝังเราเพราะฉะนั้นตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมมีอะไรบ้างแน่นอนเลยประเด็นสำคัญมากที่สุดเพราะว่าทุกคนต้องเกิดมาก็ต้องเกิดมาในครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวจะเป็นตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมที่สำคัญอันดับแรกเลยและปลูกฝังทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเลยหลังจากนั้นโตมาขึ้นเราก็จะมีสื่อก็จะทำหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ข้อมูลข่าวสารแก่เรากลุ่มเพื่อนถูกไหมครับพอโตขึ้นมาเราก็ต้องออกมาเจอคนมากกว่าคนในครอบครัวหรือเจอคนแปลกหน้าก็คือกลุ่มเพื่อนศาสนาก็มีหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาทางสังคมสอนให้เราเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมอะไรทํานองนี้นะครับกีฬาก็เช่นเดียวกันทําให้เรารู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถูกไหมครับและกีฬานั้นณปัจจุบันก็เป็นตัวเลื่อนสถานภาพของเราถูกไหมครับการเล่นกีฬาหรือเป็นนักกีฬาดังๆดีๆนั้นเก่งๆนั้นก็จะทําให้มีรายได้ขึ้นมาโรงเรียนอันนี้ชัดเจนก็จะเป็นตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมถูกไหมครับโรงเรียนไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่เป็นสถานที่ฝึกให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนั่นเองนะครับถัดมาก็คือแนวการในการอบรมขัดเกลาทางสังคมมี2แนวทางก็คือแนวทางแรกเขาเรียกว่าแนวทางการพัฒนาก็คือหมายความว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นจะต้องดูที่พัฒนาการของบุคคลนะครับส่วนแนวทางที่2แนวปฏิสัมพันธ์เขาเรียกว่าการที่อบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นมันจะเกิดจากการที่ตัวเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นถูกไหมครับการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็เท่ากับว่าเราได้อบรมขัดเกลาทางสังคมเราได้รู้ว่าเวลาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนั้นควรประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวทางในการอบรมขัดเกลาทางสังคมในประเด็นถัดมานะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันก็คือเราจะพูดถึงการจัดระเบียบสังคมนะครับการจัดระเบียบสังคมเนี่ยพูดง่ายคือว่าทำยังไงเมื่อคนเรามาอยู่รวมกันเราจะต้องทำให้คนนั้นประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของสังคมนั่นเองนะครับเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้จุดหมายปลายทางคือทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองไม่อยากให้เกิดความสับสนวุ่นวายโกลาหลขึ้นในสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายของการจัดระเบียบทางสังคมก็คือหมายความว่ามันเป็นวิธีการที่คนในสังคมหรือสมาชิกของสังคมกำหนดขึ้นเห็นไหมฮะระเบียบสังคมนี่ก็คือคนในสังคมกำหนดขึ้นเองเพื่อใช้เป็นระเบียบกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเพื่อให้เกิดความมีระเบียบขึ้นในสังคมมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของการจัดระเบียบทางสังคมคือทำยังไงก็ได้นะครับที่มนุษย์เราเห็นไหมฮะมนุษย์เราบอกแล้วว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความฉานฉลาดมนุษย์เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างระเบียบ

ียบในสังคมหรือสร้างกฎเกณฑ์ในสังคมเพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมมีแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่เป็นองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมหรือมีอะไรบ้างที่ทำให้คนเราเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วจะทำให้เกิดระเบียบขึ้นในสังคมนั่นเองประเด็นแรกอันนี้คงคุณดิเลียคงเข้าใจดีละนะครับเพราะว่าเพิ่งพูดไปหยกๆก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่าบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานก็ถือเป็นองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมอันแรกเลยและก็ที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจคำว่าบรรทัดฐานหรือบรรทัดฐานทางสังคมให้ดีนะครับมันน่าจะมีในข้อสอบนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและเราเจอเนื้อหาเกี่ยวกับคำว่าบรรทัดฐานเนี่ยในหลากหลายที่ในเอกสารของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานทางสังคมคืออะไรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็ประกอบไปด้วย3อันก็คือวิถีประชาจารีตแล้วก็กฎหมายแต่ละอันของบรรทัดฐานทางสังคมคืออะไรนักศึกษาจะต้องไปดูมาให้ดีและแยกแยะให้ออกว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าพูดตามให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็พูดตามระดับความเข้มข้นก็คือหมายความว่าวิถีประชามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่บังคับให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติแต่ก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนักคำว่าไม่ได้เข้มข้นมากนักก็คือหมายความว่าถ้าคุณฝ่าฝืนหรือคุณไม่ปฏิบัติตามวิถีประชาความผิดและบทลงโทษก็อาจจะน้อยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณฝ่าฝืนวิถีประชาความรุนแรงมันก็น้อยมันก็ไม่ค่อยมีอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับไม่กินข้าวถูกไหมมันผิดวิถีประชาถูกไหมเพราะวิถีประชาคือสิ่งที่มนุษย์คุ้นชินในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเป็นจารีตอันนี้มันก็จะรุนแรงเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าบทลงโทษและความผิดมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีถูกไหมครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาประพฤติปฏิบัติกันมาถูกไหมเช่นยกตัวอย่างชายหญิงจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะก็คงสามารถกระทำได้ถูกไหมใช่ไหมฮะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บังคับถึงขั้นนั้นถูกไหมเพียงแต่ว่ามันอาจจะผิดจารีตเพราะอะไรก็เพราะว่าโดยปกติชายหญิงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภรรยานั้นจะต้องทำพิธีกรรมอันนึงถูกไหมก็คือพิธีแต่งงานเห็นไหมครับแต่งงานก็อาจจะมีพิธีรีตองเยอะๆไปหมดเลยถูกไหมฮะมีสินสอดทองมั่นมีขันหมากมีอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็คือมันเกี่ยวข้องกับจารีตเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบรรทัดฐาน2อันองค์ประกอบ2อันของบรรทัดฐานก็คือวิถีประชาแล้วก็จารีตส่วนกฎหมายนี่ชัดเจนกฎหมายจะมีความเข้มข้นที่สุดกฎหมายมีความเข้มข้นที่สุดก็คือหมายความว่ามีสภาพบังคับและมีบทลงโทษที่ชัดเจนถ้าใครฝ่าฝืนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานอันที่2ก็คือสถานภาพสถานภาพก็คือหมายความว่าอะไรเอาง่ายๆสถานภาพหมายถึงตำแหน่งที่เราได้รับจากการที่เราอยู่ในสังคมเช่นตำแหน่งในที่นี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งทางองค์การนะครับทางองค์กรนะครับไม่ได้ตำแหน่งในทางระบบราชการเท่านั้นนะครับเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงป้านะอาครูบาอาจารย์ทหารตำรวจพวกนี้ถือเป็นสถานภาพหมดก็คือตำแหน่งที่แต่ละคนได้รับจากการที่เป็นสมาชิกในสังคมการเป็นนักศึกษาก็ถือเป็นสถานภาพนะครับก็เป็นตำแหน่งที่เราได้รับจากการที่เราเป็นสมาชิกของสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่าสถานภาพนะเพราะฉะนั้นสถานภาพก็แบ่งเป็นสถานภาพที่มาได้มาโดยการเกิดกับสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถสถานภาพที่ได้มาโดยการเกิดก็คือหมายความว่าเกิดมายังไงก็จะได้ลักษณะนั้นสถานภาพการเกิดสถานภาพที่ได้มาโดยการเกิดที่เห็นชัดเจนก็คือเพศและอีกสถานภาพหนึ่งก็คือสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถหรือสถานภาพที่ได้มาภายหลังจากการเกิดคราวนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมเช่นอาจารย์นักศิษย์นักศึกษาแพทย์เภสัชวิศวกรสถาปนิกอะไรพวกเนี้ยนะครับกรรมกรช่างไม้ช่างไฟพวกนี้ถือเป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลังจากการเกิดนะอันที่3มันจะเกี่ยวข้องกันก็คือบทบาทเพราะฉะนั้นสถานภาพกับบทบาทก็จะเกี่ยวข้องกันสถานภาพเป็นตำแหน่งแล้วบทบาทเป็นอะไรบทบาทก็คือหน้าที่นะครับหรือพฤติกรรมที่ทุกคนต้องแสดงออกให้สอดคล้องกับสถานภาพ
ราะฉะนั้นเมื่อทุกคนมีสถานภาพทุกค

นก็ต้องมีบทบาทเมื่อทุกคนมีสถานภาพและแสดงบทบาทตามสถานภาพของตัวเองมันก็ทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนั่นเองยกตัวอย่างอย่างผมมีสถานภาพตอนนี้เป็นอาจารย์ถูกไหมครับบทบาทของผมคืออะไรบทบาทผมก็ต้องสอดคล้องกับสถานภาพของอาจารย์เพราะฉะนั้นสถานบทบาทของสถานภาพอาจารย์ก็คือสอนพูดง่ายๆสถานภาพเป็นอาจารย์บทบาทของอาจารย์ก็คือสอนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีบทบาทมีสถานภาพของตัวเองนะครับใครที่มีสถานภาพเป็นพ่อก็ต้องมีบทบาทของความเป็นพ่อด้วยในขณะเดียวกันนักศึกษานะครับก็ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต้องมีบทบาทของความเป็นนักศึกษาบทบาทของความเป็นนักศึกษาก็คือเรียนง่ายๆนะครับเพราะนี่ก็คือองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางในการจัดระเบียบทางสังคมหรือพูดง่ายๆการควบคุมทางสังคมเนี่ยนะไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมองในเชิงภายในกับภายนอกก็คือหมายความว่าถ้าภายในเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วภายในก็คือหมายความว่าปลูกฝังสิ่งต่างๆนานาในตัวบุคคลปลูกฝังสิ่งต่างๆนานาในตัวบุคคลคืออะไรก็คือพูดง่ายปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความดีงามอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยหรือการควบคุมทางสังคมเนี่ยนะครับอันนึงก็คือว่าถ้าเราสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลได้หรือทำยังไงให้แต่ละบุคคลนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลนะครับมันก็จะก่อให้เกิดระเบียบขึ้นในสังคมนั่นเองก็คือหมายความว่าจะไม่มีใครอยากจะกระทำความผิดถูกไหมฮะเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอยู่ภายในตัวของตัวเองอีกอันนึงก็เรียกว่าการควบคุมภายนอกการควบคุมภายนอกอันนี้ก็ง่ายก็คือหมายความว่าเน้นการให้รางวัลและก็การลงโทษก็คือหมายความว่าใครทำดีก็ให้รางวัลใครทำผิดก็ลงโทษอันนี้ก็ถือเป็นการควบคุมถูกไหมครับก็คือว่าใครกระทำผิดนะจะต้องถูกลงโทษนะนี่ก็ถือเป็นการควบคุมทางสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแนวทางในการจัดระเบียบทางสังคมที่เรียกว่าการควบคุมทางสังคมเนี่ยเขาเน้นภายในและภายนอกนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมภาวะไร้ระเบียบองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมนั่นเอง

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง

ับสำหรับหน่วยที่4นะครับหลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหน่วยนี้เนี่ยนะครับเรามีประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกครับความสำคัญความหมายและโครงสร้างของประโยคครับประเด็นที่2ประเภทของประโยคและประเด็นที่3นะครับหลักการใช้ประโยคอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับว่าความสำคัญของการใช้ประโยคให้ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องเริ่มตั้งแต่นะครับการเลือกใช้คำก่อน

0: นะครับเมื่อเราเลือกใช้คำได้ถูกต้องและนำคำมารวมกันเกิดเป็นข้อความแล้วเนี่ยก็ยังสื่อความหมายยังไม่ชัดครับจะต้องนำมาสร้างเป็นประโยคเพื่อที่จะให้สื่อสารได้ชัดเจนตามเจตนาของผู้ส่งสารดังนั้นแล้วเนี่ยเราไปดูว่าความหมายของประโยคคืออะไรนะครับความหมายของประโยคเนี่ยก็คือข้อความหนึ่งตอนที่ได้ใจความบริบูรณ์ครับซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีประธานและกริยาถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปก็จะเป็นเพียงวลีดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงประโยคนักศึกษาต้องคิดอยู่เสมอว่าจะต้องมีประธานและกริยาประธานคือผู้ที่แสดงอากัปกิริยาอาการต่างๆสำหรับกริยาก็คือการแสดงอาการนะครับอาการต่างๆจากผู้ที่กระทำเหล่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราจะเจอคำว่าวลีนะครับเมื่อพูดถึงวลีแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มข้อความกลุ่มคำที่นำมารวมกันนะครับแต่มีความหมายนะครับแต่ยังไม่เป็นความหมายที่สมบูรณ์เหมือนประโยคดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอประโยคเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าเมื่อกล่าวถึงประโยคใดออกมาจะแสดงความชัดเจนและก็สื่อความหมายได้ตรงจะต้องมีประธานและกริยาด้วยไปดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเล่มนี้อันนี้เนี่ยเมื่อเราดูผิวเผินแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจครับว่าเป็นเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเล่มนี้แต่ถามว่าอันนี้เนี่ยเป็นประโยคไหมก็ยังไม่เป็นเป็นเพราะว่ายังขาดกริยาเป็นเพราะว่าได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าประโยคจะต้องประกอบด้วยประธานและกริยานะครับอันนี้เป็นแค่ภาคประธานเท่านั้นก็คือประธานส่วนประโยคที่สองนะครับเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเล่มนี้วางอยู่บนโต๊ะอันนี้เพิ่มเข้ามาแล้วในส่วนของที่เป็นภาคแสดงหรือกริยานะครับก็จะสื่อให้เห็นถึงความชัดเจนแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ตอกย้ำเลยว่าประโยคที่2เนี่ยเป็นประโยคนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราทราบเบื้องต้นแล้วว่าประโยคเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประโยคก็ประกอบด้วยประธานและกริยาหรือภาคประธานและก็ภาคแสดงนั่นเองเราต้องไปทำความเข้าใจว่าโครงสร้างของประโยคเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเมื่อพูดถึงโครงสร้างประโยคตามไวยากรณ์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นภาคประธานและภาคแสดงในส่วนที่เป็นภาคประธานเนี่ยจะประกอบด้วยคำนามก็ได้เป็นนามวลีก็ได้สรรพนามก็ได้หรือเป็นสรรพนามวลีก็ได้ดังนั้นเนี่ยจะมาเป็นประธานได้ก็ต่อเมื่อว่าจะต้องเป็นคำนามนะครับหรือเป็นคำสรรพนามถ้าจะให้เป็นข้อความที่ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นวลีแต่วลีในที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นคำนามนะครับนามหรือสรรพนามวลีเท่านั้นในขณะเดียวกันภาคแสดงนะครับจะต้องมีคำกริยาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้อาจจะมีส่วนขยายกริยาส่วนขยายกรรมก็ได้แล้วแต่บริบทของประโยคเหล่านั้นที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นมานะครับเราไปดูตัวอย่างประโยครถไฟแล่นนะครับภาคประธานก็คือประธานเนี่ยรถไฟคำว่าแล่นเนี่ยเป็นกริยาที่แสดงอาการฉะนั้นเนี่ยรถไฟแล่นเนี่ยก็เป็นประโยคแล้วนะครับสมบูรณ์ต่อไปเขานะครับหัวเราะเขาก็คือประธานสรรพนามหัวเราะก็คือการแสดงอาการนะครับก็คือกริยานั่นเองเมื่อเราดูแล้วเนี่ยคำว่ารถไฟก็คือคำนามเขาก็คือคำสรรพนามอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะเป็นภาคประธานหรือเป็นประธานได้ก็ต่อเมื่อว่าเป็นคำนามนะครับคำสรรพนามนะครับเท่านั้นในลักษณะเดียวกันนักศึกษาไปดูนะครับคล้ายๆประโยคเดิมรถไฟขบวนนั้นแล่นนะครับหรือเขาทั้งหลายหัวเราะจะแสดงให้เห็นว่าคำว่ารถไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับได้เติมคำว่าขบวนนั้นไปแสดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นวลีแล้วนะครับนำคำมาเรียงกันเพื่อก่อให้เกิดความหมายใดความหมายหนึ่งนะครับหรือเขาทั้งหลายเขาเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำสรรพนามเมื่อนำคำว่าทั้งหลายเติมเข้ามานะครับประกอบเข้ามาก็จะก่อให้เกิดเป็นสรรพนามวลีฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยคได้ก็ต่อเมื่อว่าประธานเนี่ยจะต้องเป็นคำนามนะครับคำสรรพนามหรือนามวลีหรือสรรพนามวลีก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะแต่งประโยคเนี่ยจะต้องเป็นคำอะไรนะครับที่สามารถนำมาแต่งได้ที่เป็นประธานนะครับและคำกริยานักศึกษาสามารถนำคำกริยาอื่นมาก็ได้เช่นคำว่ากินคำว่าเดินคำว่าวิ่งนะครับคำว่าเล่นก็ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเราไปดูว่าเมื่อมีภาคประธานแล้วเนี่ยมีภาคแสดงมีกริยาเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาคือกรรม จะเห็นในลักษณะที่แตกต่างกันคือมีกรรมเข้ามาแล้วกรรมก็คืออะไรส่วนที่มารองรับนะครับเมื่อกริยานั้นเนี่ยยังไม่มีความสมบูรณ์หมายความว่าต้องการกรรมมารองรับนะครับอย่างเช่นนัดชนชื่อคนหนึ่งนะครับเป็นคำนามนะครับเติมคำกริยาเข้าไปตัดนะครับแต่ถ้าเราพูดแค่ว่านัดชนตัดก็จะไม่เห็นแล้วว่าตัดอะไรสื่อความอะไรแต่ก็เข้าใจว่านัดชนตัด
1: กำลังทำอะไรสักอย่าง
0: ใช่แต่ยังไม่เป็นประโยคเพราะว่าประโยคนี้เนี่ยต
1: ้
0: องการการกระทำที่ต่อเนื่องกันมาคือนัดชนตัดกระดาษเราจะเห็นได้ว่ากระดาษเนี่ยเป็นกรรมแล้วฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงกรรมเนี่ยกรรมก็จะมีหลายแบบเมื่อต้องการกรรมเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าสะกรรมกริยาก็คือกริยาที่ต้องการกรรมใช่แล้วครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราแบ่งประโยคตามภาษาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือประโยคเริ่มกับประโยคไม่เริ่มนะครับเราไปดูในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับว่าประโยคเริ่มกับประโยคไม่เริ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อพูดถึงประโยคเริ่มนะครับเป็นประโยคที่เริ่มต้นบทสนทนาผู้ฟังเข้าใจได้ทันทีฉะนั้นเนี่ยประโยคลักษณะนี้เนี่ยจะต้องมีลักษณะของโครงสร้างนะครับของประโยคเนี่ยมีความครบถ้วนทั้งประธานกริยาและกรรมนะครับถ้ากริยานั้นเนี่ยต้องการกรรมมารองรับนะครับเราดูตัวอย่างสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีทั้งหมดกี่แขนงวิชาอันนี้เนี่ยเมื่อเราสอบถามนะครับเราก็จะตอบได้เลยนะครับว่ากี่แขนงวิชาก็คือ3แขนงวิชานะครับนี่คือประโยคเริ่มเราเข้าใจได้ทันทีไม่ว่าเราจะไปพูดกับบุคคลใดก็ตามเราสามารถเข้าใจได้ในขณะเดียวกันประโยคไม่เริ่มประโยคไม่เริ่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับประโยคนี้เนี่ยจะต้องมีประโยคเริ่มนำมาก่อนหรือมีสถานการณ์สิ่งแวดล้อมบริบทบ่งบอกความหมายให้สื่อความหมายได้ฉะนั้นเนี่ยประโยคไม่เริ่มเนี่ยจะต้องมีประโยคเริ่มนำมาก่อนแล้วจะตามมาก็คือประโยคไม่เริ่มเราดูตัวอย่างนะครับประโยคไม่เริ่มก็คือแม่ถ้าสอบถามอาจารย์สมเกียรติกับอาจารย์วสันต์นะครับเมื่อเราบอกว่าประโยคไม่เริ่มคือแม่อาจารย์คิดว่าประโยคที่เป็นประโยคเริ่มนำมาก่อนเนี่ยคือประโยคไหน
1: ประโยคว่าใครสักอย่าง
2: ต้องเป็นประโยคคำถามอะไรสักอย่าง
0: คำถาม
2: เกี่ยวกับการกระทำของที่ต้องการคำตอบว่าใครเป็นคนทำอะไร
0: แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ได้คำตอบว่าคือแม่นี่คือประโยคไม่เริ่มก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะไม่รู้บริบทข้างหน้าเลยจะต้องขึ้นต้นด้วยประโยคเริ่มเสมอฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตีความประโยคเริ่มเนี่ยได้หลายแบบมาก
2: เราไปเราไม่เข้าใจความหมาย
0: ใช่แล้ว
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ประโยคไม่เริ่มขึ้นมาว่าแม่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรยังไง
1: ต้องการอะไร
2: คือพูดง่ายว่าเราจะเข้าใจเราจะงงอ
0: ่
2: ะว่าแม่นี่ทำไมอยู่ลอยขึ้นมา
0: ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเราไปดูนะครับในสไลด์นะครับเขาบอกว่าใครไปซื้อผักก็คือแม่นี่คือเข้าใจแล้วใครไปซื้อผักก็จะเป็นประโยคเริ่มก็คือประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นหรืออีกประโยคนึงคำว่าเปรี้ยวมากอาจารย์ลองดูซิว่าประโยคเริ่มน่าจะคืออะไร
1: ต้องถามถึงสิ่งบางสิ่งบางอย่าง
0: บางสิ่งบางอย่างอาจจะบอกว่ามะม่วงเปรี้ยวไหมอย่างนี้นะครับอะไรเปรี้ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไปดูนะครับประโยคเริ่มคือผู้พูดชิมต้มยำกุ้งแต่แล้วก็บอกว่าเปรี้ยวมากฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่จะเข้าใจได้เนี่ยจะต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นบริบทนั้นหรือว่าอยู่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในตรงนั้นเช่นเดียวกันสถานที่เดียวกันจะได้เข้าใจฉะนั้นเนี่ยประโยคเริ่มกับไม่เริ่มเนี่ยจะแตกต่างกันด้วยลักษณะนี้นะครับเมื่อเริ่มแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าใครทำอะไรก็จะเป็นโครงสร้างตามประโยคก็คือประธานกริยาและก็ตามด้วยกรรมส่วนประโยคไม่เริ่มเนี่ยก็คือจะต้องมีประโยคเริ่มเข้ามาก่อนเราถึงเข้าใจบริบทนั้นนะครับนี่คือลักษณะที่มีความแตกต่างกันทั้งประโยคเริ่มและไม่เริ่มต่อไปนะครับเราไปดูลักษณะของประเภทของประโยคครับประเภทของประโยคตามหลักไวยากรณ์นะครับเราแบ่งออกเป็น3นะครับ3ประเภทก็คือประโยคความเดียวประโยคความรวมและประโยคความซ้อนลักษณะของทั้ง3ประโยคเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับนักศึกษาฉะนั้นเนี่ยเราไปดูประโยคแรกนะครับประโยคแรกคือประโยคความเดียวเมื่อพูดถึงประโยคความเดียวแล้วเป็นประโยคที่มีความเดียวหมายความว่าสื่อไปในสื่อความหมายไปเรื่องเดียวนะครับและมีกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวเท่านั้นนักศึกษาลองดูตัวอย่างนะครับฉันกินข้าวแม่ทำกับข้าวนักกีฬาออกกำลังกายนักศึกษาอ่านหนังสือทุกวันนักศึกษาลองดูซิว่าคำไหนเป็นคำกริยากริยาหลักตัวเดียวสำคัญเพียงตัวเดียวถ้าเราตอบได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วประโยคความเดียวคืออันนี้แหละจุดเด่นที่สุดนะครับเราก็จะเห็นว่าคำว่ากินคำว่าทำคำว่าออกกำลังกายและคำว่าอ่านเนี่ยเป็นคำกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวที่อยู่ในประโยคนี้ นะครับถ้านักศึกษาไปเจอประโยคที่ยาวมากให้หาความแตกต่างว่าประโยค

0: คไหนเป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนจุดเด่นของประโยคความเดียวคือดูคำกริยาครับว่ามีตัวเดียวไหมเมื่อเห็นคำกริยาแล้วเนี่ยไปดูซิว่าใครกระทำแค่นั้นเองครับก็ตอบได้แล้วว่านี่คือเป็นประโยคความเดียวนะครับต่อไปเมื่อเราดูประโยคความเดียวแล้วนะครับเราลองไปดูอีกนิดนึงนะครับว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยคความเดียวแบบไหนนะครับเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเธอนอนหลับนะครับคำคำนี้เนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าคำว่าเธอเนี่ยเป็นประธานนะครับเป็นประธานนะครับส่วนคำกริยานะครับเราเห็นคำว่านอนหลับคำกริยาน่าจะเป็นนอนไหมบางคนคิดว่านอนเป็นคำกริยาและหลับเป็นคำกริยามันคือมี2ตัวนะครับแต่นักศึกษาดูให้ดีว่านอนหลับมันเป็นคำเดียวกันหรือเปล่ามันไม่ใช่แยกนอน1คำหลับ1คำถ้านอนเนี่ยอาจจะไม่หลับก็ได้แต่ถ้าคำว่านอนหลับหลับแน่นอนฉะนั้นเนี่ยคำกริยาตรงนี้คือนอนหลับนั่นเองนี่คือประโยคความเดียวนะครับหรือปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับเราสังเกตได้ว่าประธานภาคประธานคือปลาใหญ่นะครับคำกริยาตัวเดียวที่ชัดเจนเลยนะครับกินนะครับกินปลาเล็กเป็นภาคแสดงนะครับส่วนใหญ่กับเล็กเนี่ยจะเป็นส่วนขยายเพื่อที่จะให้รู้ว่าปลาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับนะครับถ้าเราบอกว่าปลากินปลาเราก็จะไม่รู้แล้วนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนี่คือส่วนขยายเพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูนะครับจะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอาจจะเป็นกรรมเนี่ยมีหลายตัวนะครับมีหลายแบบฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ยังเป็นประโยคความเดียวบางคนคิดว่าประโยคยาวๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่ความเดียวแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่นะครับต้องพิจารณาอีกว่ามีกริยาตัวเดียวไหมดูคำกริยาอย่างเดียวนะครับแต่เราจะดูได้ก็ต่อเมื่อว่าเราเข้าใจว่าคำกริยาคืออะไรคำกริยาคือคำที่แสดงอาการบ่งบอกต่างๆนะครับบ่งบอกสภาพก็ได้เราไปดูนะครับแพทย์ให้ยาแก้ปวดคนไข้คำกริยาเมื่อนักศึกษาดูจากตรงนี้เนี่ยก็จะเจอคำว่า
1: ให้
0: แต่บางคนคิดว่าแก้ล่ะแก้ปวดล่ะ
1: ยา
0: ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าแก้ปวดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของยาแก้ปวดฉะนั้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับแพทย์คือภาคประธานนะครับให้ยาแก้ปวดคนไข้เป็นภาคแสดงนะครับส่วนยาแก้ปวดเนี่ยเป็นกรรมตรงนะครับคนไข้คือกรรมรองฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคำนะครับกรรมตรงเนี่ยจะอยู่ใกล้กับคำกริยาที่บ่งบอกว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนคำกรรมรองเนี่ยจะอยู่ถัดออกไปในขณะเดียวกันนะครับทดสอบอีกครั้งนึงนะครับจากตัวอย่างข้างต้นนี้เนี่ยนักศึกษาเจอไหมครับว่าคำกริยาคือคำไหนบ้างขี้ตาเล่นดนตรีในบ้านพ่อปลูกผักกระต่ายกินแครอทเมื่อเราบรรยายมาแล้วสักครู่นี้เนี่ยตอบได้เลยนะครับ
2: อันนี้ง่ายนะ
0: ง่ายเลย
2: น่าจะตอบได
0: ้คำว่าเล่นปลูกกินนี่แหละนี่คือประโยคความเดียวสั้นๆง่ายๆจะเห็นได้ว่าทั้งประโยคสั้นและประโยคที่มันยาวเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงประโยคความเดียวได้เช่นกันบางคนคิดว่าประโยคสั้นไม่ใช่ประโยคแล้วอย่างนี้ครับหรือยาวเกินไปก็ไม่ใช่ประโยคความเดียวนะครับอย่าไปดูแค่ความสั้นความยาวแต่เราดูว่ามีกริยาตัวเดียวไหมมีประธานคือใครทำ
2: อาจารย์เจษฎานักศึกษาบางทีเขาบอกเขาไม่มั่นใจเรื่องนี้เนี่ยบางทีเขาสอบถามว่าข้อใดเป็นประโยคเขาเลยเลือกข้อความยาวๆไว้ก่อน
0: ข้อไหนเป็นประโยค
1: เป็นกลุ่มคำ
0: เป็นวลีได้ใช่ไหมครับอ
2: าจารย์เจษฎาได้ยกตัวอย่าง PowerPoint สไลด์แรกๆอ่ะเอกสารการสอนชุดวิชา
0: ภาษาไทย
2: เล่มนี้
0: ยาวมาก
2: ยังไม่เป็นประโยคเลย
0: ยังไม่เป็นประโยค
2: ฉะนั้นสั้นยาวไม่ได้วัด
0: วัดคืออันไหนเป็นประโยคความเดียวคือกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวอย่าลืมนะครับต่อไปประโยคความรวมเมื่อเรามีประโยคความเดียวแล้วเนี่ยจะพูดแค่ประโยคความเดียวเนี่ยก็จะไม่ก่อให้เกิดการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้นหรือยาวมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยประโยคความรวมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ยาวสลับสลวยมากยิ่งขึ้นเราไปดูนะครับว่าคืออะไรประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวอย่างน้อยนะครับ2ประโยคด้วยกันรวมเป็นประโยคเดียวมีสันธานเชื่อมคำว่าสันธานนี้คืออะไรคือตัวที่บ่งบอกว่าอันนี้แหละคือประโยคความรวมนะครับจะมีลักษณะไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับประโยคความรวมคือประโยคที่เกิดจากประโยคความเดียวอย่างน้อย2ประโยคในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมานะครับเป็นประโยคความเดียวเนี่ย2ประโยคนะครับประโยคแรกนะครับเราดูแยกได้ไหมว่าอันไหนคือประโยคความเดียวนะครับมีสุดาสอบตกหรือสุภัสสอบตกนะครับประโยคความเดียวได้กล่าวไปแล้วว่ามีประธานนะครับและกริยาเนี่ยตัวเดียวนะครับประโยคแรกคือสุดาสอบตกนะครับประโยคที่2นะครับสุภัสสอบตกแต่เราเนี่ยนำอะไรครับนำคำว่าหรือนะครับมาเป็นตัวเชื่อมหรือคำสันธานนั่นเองเพื่อบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างนะครับให้รู้ว่าเลือกว่าใครสอบตก

0: ันแน่นะครับอันนี้คือเป็นประโยคความรวมแต่คำเชื่อมเนี่ยก็จะมีหลายๆคำด้วยกันอาจจะเป็นคำว่าและก็ได้แต่ก็ได้เพราะก็ได้หรือก็ได้นะครับมาเชื่อมเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นประโยคความรวมชนิดไหนฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วถ้าเราจะพูดว่าสุดาสอบตกหรือสุภัสสอบตกเนี่ยก็ยังไม่สลัดสลวยมากพอที่บอกไปแล้วว่าประโยคความรวมเนี่ยเมื่อนำคำเชื่อมมาใช้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความกระทัดรัดได้เช่นกันหรือก่อให้เกิดความสลัดสลวยได้เช่นกันนะครับเรามาเปลี่ยนแปลงกันใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงเป็นสุดาหรือสุภัสสอบตกอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความสั้นกระชับนะครับด้วยการนำคำเชื่อมของประโยคความรวมเนี่ยมาใช้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยประโยคความรวมเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง1คือความรวมแบบคล้อยตามกันครับ2คือความรวมแบบขัดแย้งกัน3คือความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลกันและ4ความรวมแบบให้เลือกเราจะเจอคำเหล่านี้ครับคำว่าและจะคล้อยตามกันเช่นพ่อและแม่ไปเที่ยวก็คือไปทิศทางเดียวกันนะครับมีคำว่าและหรือขัดแย้งกันพ่อไปเที่ยวแต่แม่อยู่บ้านนะครับหรือประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลเพราะพ่อไป
1: เที่ยว
0: แม่จึงอยู่บ้านจึงอยู่บ้านเป็นผลแสดงถึงเหตุผลหรือประโยคให้เลือกพ่อหรือแม่จะไปเที่ยวเนี่ยแหละครับนี่คือประโยคความรวมสังเกตดีๆจะต้องมีคำสันธานเหล่านี้ปรากฏอยู่ฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นที่กล่าวไปข้างต้นว่าประโยคความเดียวเนี่ยเป็นอีกแบบนึงประโยคความรวมจะต้องเป็นอีกแบบนึงไม่มีความเหมือนกันเลยครับฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยสามารถแยกออกได้แน่นอนนะครับนอกจากคำสันธานนะครับที่ปรากฏ4คำนี้เนี่ยอาจจะมีคำอื่นอีกมากมายคำว่าดังนั้นนะครับแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลจึงนะครับเหตุเป็นผลนอกจากเมื่อครั้นจึงและนะครับไม่อย่างนั้นก็เป็นตัวเชื่อมได้เช่นกันนะครับนักศึกษาก็พิจารณาว่าเป็นประโยคความรวมหรือเปล่านะครับหรือดังตัวอย่างนะครับคณาจารย์และนักศึกษาไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลพบุรีนี่คือคำว่าและนะครับหรือคณาจารย์ไปดูงานต่างประเทศแต่นักศึกษาไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดอันนี้คือขัดแย้งกัน
1: ย
0: ุติธรรมเลยนี่คือขัดแย้งกันต้องขัดแย้งกัน
1: ขัดแย้งกัน
0: นะครับต่อไปนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยเพราะนักศึกษาชอบนะครับอันนี้คือเป็นเหตุเป็นผลชอบมากเลยชอบเรียนต้องเรียนนะครับเธอจะไปเชียงใหม่หรือเธอจะไปสงขลาอันนี้ให้เลือกอย่าไป2อย่างนะครับไป2อย่างไป2ที่เนี่ยผิดทันทีฉะนั้นเนี่ยให้เลือกว่าจะไปไหนกันแน่นะครับอันนี้คือประโยคความรวมเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับประโยคความรวมเนี่ยดูตัวสันธานหรือตัวเชื่อมมี4ลักษณะด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นและแต่เพราะหรือจำดีๆนะครับเมื่อเจอคำนี้เนี่ยไปดูว่าเขาเชื่อมประโยคหรือเปล่าถ้าเชื่อมเนี่ยตอบได้เลยว่าเป็นประโยคความรวมนะครับต่อไปเมื่อประโยคความรวมผ่านไปแล้วเราต้องมาพบกับประโยคความซ้อนครับบางหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประโยคความเดียวก็แยกไม่ออกอยู่แล้วประโยคความรวมยิ่งยากใหญ่ประโยคความซ้อนเนี่ยยากกว่าเดิมอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละประโยคเนี่ยมีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองนะครับประโยคความซ้อนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับประโยคที่มีประโยคหลักและมีประโยคย่อยซ้อนอยู่ในประโยคหลัก
1: พูด
0: แล้วจะงงใช่ไหมครับไปด
1: ู
0: ตัวอย่างนี่ประโยคความซ้อนนะครับ
1: ดูเล
0: ยผู้บังคับบัญชาที่มีความยุติธรรมเป็นคนดีง่ายๆเลยเห็นไหมครับเราเจอว่าอันนี้เป็นประโยคความเดียวไหมถ้าเป็นแบบนี้เราจะเจอคำว่าเป็นเนี่ยเป็นคำกริยา
1: เกือบจะเป็นประโยคคำเดียว
0: เกือบแล้วแต่ว่ามันมีคำอื่นอยู่ที่มันซ้อนอยู่เราไม่สามารถบ่งบอกได้ถามว่าเป็นประโยคความรวมไหมเจอคำว่าและหรือแต่เพราะหรือเปล่า
1: ไม่เจ
0: อฉะนั้นเนี่ยประโยคความซ้อนเนี่ยหาง่ายที่สุดแล้วยิ่งอะไรซับซ้อนเยอะๆเนี่ยหาง่ายนะครับเราไปดูอย่างแรกประธานภาคประธานเห็นไหมครับผู้บังคับบัญชาเป็นคำกริยานะครับที่มีความยุติธรรมเป็นนะครับเป็นอนุภาคอนุประโยคขยายประธานเพื่อที่จะสอให้เห็นถึงความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือประโยคความซ้อนนะครับ
1: ตอนผมไปสอนมันจะบอกว่าให้สังเกตว่าที่นั่นแหละ
0: ที่
1: จะจำได้คำกริยาที่ซึ่งอัน
0: ที่จะต้องเป็นตัวเชื่อมด้วยนะ
1: เป็นตัวเชื่อมที่ดินที่อะไรเงี้ยไม่เอา
0: ไม่ได้ที่ดิน
1: ไม่ได้ที่จะจำได้กริยา
0: ใช่แล้วนะครับนี่คือลักษณะของประโยคความซ้อน
2: จริงๆมันมาจากประโยคความเดียว2ประโยคเหมือนกันแหละก็คือผู้บังคับบัญชาเป็นคนดี
0: คร
2: ับ ผู้บังคับบัญชาม
0: ี
2: ความยุติธรรม
0: ใช่แล้ว
2: ครับคราวนี้ส่วนของประธานที่ซ้ำกันเนี่ยเมื่อจะเอามาเป็นประโยคความซ้อนเราจะตัดส่วนของประธานที่ซ้ำกันออกทีนึงแล้วเอาคำว่าที่ใส
0: ่ที่ใส่ไป
2: ซึ่งที่ตรงนั้นก็มีความหมายถึงตัวคำประธานตัวข้างหน้าที่นำมานั่นแหละ
0: ครับ
2: นะครับ
0: จะสังเกตได้ว่าถ้าเราไม่ได้เติมคำว่าและหรือเพราะนะครับนะหรืออันนี้ คุณครูชอบนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเจอคำว่าที่แล้ว อย่างที่อาจารย์วสันต์บอกให้สังเกตคำนี้เลยใช่ไหม
1: ที่แล้วตัดด้วยกริย
0: าคุณครูประธานนะครับชอบกริยานักเรียนกรรมที่ตั้งใจเรียนอนุประโยคขยายกรรมเราเจอคำว่าที่อีกแล้วเห็นไหมนะครับว่าไม่ยากเลยประโยคความซ้อนหาง่ายกว่าประโยคความเดียวอีกนะบางทีนะไปหาอยู
1: ่พอกัน
0: ไม่รู้ว่าเป็นประโยคความเดียวหรือเปล่าแต่ว่าไม่ยากนะครับหน่วยนี้ไม่ยากหรือเรายินดีที่คุณทำสำเร็จที่คุณสำเร็จการศึกษานะครับเราประธานยินดีกริยาที่คุณสำเร็จการศึกษาเป็นอนุประโยคขยายกริยานะครับที่อีกแล้วเห็นไหมครับขยาย
1: ทำให้คุณนิดนึงนะ
0: นะครับสามารถหาได้ต่อไปนะครับประเภทของประโยคตามเจตนาผู้สื่อสารนะครับประโยคเนี่ยตามไวยากรณ์ไปแล้วนะครับ
1: ตามเจตนาบ้าง
0: ครับตามเจตนามีอะไรบ้างประโยคบอกเล่
2: า
0: คำถามตอบรับคำสั่งขอร้องบอกเล่าเนี่ยรู้เลยนะครับบอกเล่าคือแจ้งนั่นเองเช่นวันนี้อากาศ
1: ร้อน
0: บอก
1: วันนี้ฝนตก
0: ใช่ถ้าเป็นคำถามวันนี้ร้อนไหมถามแล้วตอบรับหรือปฏิเสธตอบว่าไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนตอบรับก็ปฏิเสธเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่
1: ตอบรับก็คือร้อนปฏิเสธก็ไม่ร้อน
0: ไม่ร้อนหรือคำสั่งเช่นเมื่อร้อนแล้วไปเปิดแอร์ซิจงไปเปิดแอร์มีคำว่าจงมีคำว่าต้องอย่างนี้ครับหรือประโยคขอร้องนะครับ
1: กรุณาโปรด
0: โปรดเถิดอย่างนี้ครับก็จะมีความนุ่มนวลของการใช้คำมากขึ้นนะครับประโยคนะครับหลักการใช้ประโยคนะครับมีประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้องตามไวยากรณ์นะครับเช่นนี่บางทีเราแนวคำถามคำตอบอย่างนี้ครับให้เขียนภาพจากเรื่องและระบายสีงามบางทีนักศึกษาอ่านสะเพร่าเกินไปก็จะไม่รู้ว่าอันไหนคือมันถูกต้องไม่ถูกต้องเราไปดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับลืมเติมคำว่าให้สวยงามนั่นเองฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอย่าสะเพร่านะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากนี่จากนะครับเกินมาให้ระบายสีจากภาพไม่ต้องจากภาพก็ได้
1: ระบายสีภาพ
0: สีภาพไปเลยนะครับไม่ต้องจากภาพแล้วหรือขาดส่วนสำคัญของประโยคไปนะครับเราก็จะไม่รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพัสดุกล่องใหญ่ที่วางอยู่บนโต๊ะข้างประตูหน้าบ้านนั้นเข้าใจนะหน้าบ้านนั้นแล้วยังไงต่อไม่เข้าใจแล้วเป็นของคุณเข้าใจทันทีแล้วว่าเป็นของคุณไม่ใช่ของฉัน
2: เพราะความแรกนี้ถ้าไม่มีส่วนที่ตามมานี่คือนอกจากขาดส่วนสำคัญแล้วมันยังไม่เป็นประโยคด้วยนะ
0: ใช่แล้วครับเป็นแค่วลีหรือเรียงคำตำแหน่งนะครับไม่ถูกต้องสิงโตกัดกวางตัวใหญ่สิงโตตัวใหญ่กัดกวางวางส่วนขยายผิดนั่นเองคือความหมายผิดเช่นกันนะครับอันนี้เช่นกันเลยครับพระราชบัญญัติใหม่นะครับกับสถาบันใหม่เอาใหม่ไปวางคนละตำแหน่งกันก็จะสื่อความหมายต่างกันประโยคชัดเจนชัดเจนจะต้อง
1: ไม่กำกวม
0: ไม่กำกวมหรือตีความได้อย่างเดียวคุณทำเช่นนี้ผมเสียผมเสียนี่คือผมไหนผมอยู่บนศีรษะหรือ
1: ตัวผม
0: ตัวผมเองอย่างนี้ครับนี่คือประโยคชัดเจนฉะนั้นนักศึกษาสามารถอ่านแล้วเนี่ยอย่าคิดไปเองว่ามันชัดเจนแล้วพิจารณาอีกนิดนึงนะครับ
1: อย่างที่สังเกตว่าเมื่อสักครู่ครับว่าคำมันมีความหมายบ้างหนึ่งความหมายเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: เราต้องศึกษาดีๆนะว่าอย่าให้คำมันกำกวม
0: ครับประโยคกระทัดรัดคือไม่ฟุ่มเฟือยคือไม่ใช่กล่าวและกล่าวอีกนะครับข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาบร้องไห้นับเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพถ้าอันนี้เนี่ยเข้าใจแล้วนะสื่อความได้ชัดแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากที่จะให้สลับ
1: กระ
0: ด
1: วย
0: ชัดกว่านี้หน่อยนึงตัดคำว่าข้าวหอมมะลิออกไปก็ได้หอมมะลิออกไปเพราะว่าเรากล่าวไปแล้วข้างต้นไม่ต้องกล่าวซ้ำอีกแบบนี้ได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: เป็นเหตุเป็นผลมีสัมพันธภาพนะครับเราบอกว่าเธอเป็นคนสวยและเรียนไม่เก่ง
1: และต้องไปด้วยกัน
0: พูดแล้วเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าขัดไหมขัดกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ไปด้วยกันเราก็ต้องไม่ไปด้วยกันครับนี่เธอเป็นคนสวยแต่เรียนไม่เก่งเรานำประโยคลักษณะของคำเชื่อมนะครับคำสันธานของประโยคความรวมมาใช้นะครับขัดแย้งกันประโยคมีการเน้นความรวบความนะครับเราจะเน้นคำไหนวางไว้ต้นก็ได้ไว้ท้ายก็ได้หรือกล่าวซ้ำๆก็คือการเน้นหรือนำมาเน้นให้ชัดเจนก็ได้กล่าวคำนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังได้เลยนี่คือการเน้นนะครับรวบก็เช่นกันเมื่อยาวเกินไปเนี่ยก็รวบให้สั้นซะนะครับไม่ต้องเยินเยอะนะครับ
1: ทุกอย่าง
0: แสดงให้เห็นถึงความกระทัดรัดนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายแล้วครับประโยคที่มีโครงสร้างและสำนวนแบบไทยนะครับประโยคแบบไทยนิยมนำประธานขึ้นต้นประโยคอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเขาถูกลงโทษโดยกฎแห่งกรรมเขาถูกกฎแห่งกรรมลงโทษกฎแห่งกรรมลงโทษเขามีความหมายเหมือนกันเลยแต่จะเน้นยังไงบอกไปแล้วประธานตามด้วยกริยาและตามด้วยกรรมนะครับนักศึกษาลองคิดซิอันไหนคือประธานกริยากรรมเมื่อมองเสร็จปุ๊บรู้เลย
1: 3 ถูก 3 ถูก
0: นะครับกฎแห่งกรรมคือภาคประธานลงโทษเขาคือภาคแสดงนั่นเองนะครับหรือมันเป็นเรื่องยากที่เธอจะตัดสินใจเลือกเรียนคณะอะไร ม่ได้แล้วต้องเรียงใหม่นะครับเธอตัดสินใจยากว่าจะเลือกเรียนคณะใดนะครับนี่คือลักษณะสำคัญนะครับของ

ประโยคที่มีโครงสร้างและสำนวนแบบไทยฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าหน่วยนี้หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเรียงแบบไหนเนี่ยจะสื่อความหมายไปในทางทิศทางไหนจะต้องมีความชัดเจนนะครับไม่ใช่เราสื่อความแล้วเนี่ยผู้รับสารเนี่ยไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้คำก็ดีหรือการนำคำเนี่ยมาประกอบการก่อให้เกิดเป็นวลีแล้วก่อให้เกิดเป็นประโยคเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารได้เช่นกันและนักศึกษาเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมหรือทบทวนเพิ่มเติมในเอกสารการสอนก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

0: ยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
6: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันสากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: I returned here for just one reason. I fell in love.
9: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukrit Thairat. Today, we'll be taking a trip to the Kham Thiang House Museum, which is a traditional Lana Thai house, also known as a Kala house. And it's 100 years old, and it's an ethnological museum. So let's go now and take a look in English Magazine.
1: Today, we're visiting the Kham Thiang House Museum, a traditional Lana Thai house known as Galea House. It is more than 100 years old and is an ethnological museum to preserve Lana art.
2: ครับสำหรับเรือนคำเที่ยงนะครับเป็นเรือนไม้นะครับของภาคเหนือหรือที่เราเรียกว่าเรือนล้านนานะครับจะเรียกว่าเรือนทรงกาแลนะครับเรือนคำเที่ยงนี้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วรรณาหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทางมนุษยวิทยานั่นเองนะครับผมขออนุญาตเท้าความก่อนว่าแต่เดิมนะครับเรือนคำเที่ยงนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใจกลางอโศกที่สยามสมาคมนะครับแต่ว่าอยู่ที่ริมแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรือนคำเที่ยงนะครับแต่เดิมนะครับเป็นเจ้าของของนางแซดผู้ที่สร้างเรือนนะครับนางแซดนะฮะเป็นชาวไทยลือจากแคว้น12ปันนาที่โดนกวาดต้อนมาที่เชียงใหม่นะครับเมื่อได้สร้างไปเรือนคำเที่ยงในปี2391นะครับแล้วก็ลูกหลานของนางแซดเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่บนเรือนสืบทอดมาจนกระทั่งปี2506นะครับลูกหลานของนางแซดที่ชื่อว่านางกิมฮอนิมมานเหมินนะฮะก็ได้ตัดสินใจที่จะอุทิศนะครับบริจาคเรือนคำเที่ยงแห่งนี้ให้กับทางสยามสมาคมเพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์แล้วก็ศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนานั่นเองนะครับสำหรับเรือนคำเที่ยงนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คืออาคารหลักหรือว่าเป็นอาคารที่ใช้ที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยด้วยกันนะครับก็จะเป็นส่วนแรกก็จะเป็นชานนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ใช้ทํากิจกรรมนอกหลังคานะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเต็นท์นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้หลังคาส่วนที่3จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับก็จะเป็นส่วนที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยใช้ทําเป็นพื้นที่ในการทํากิจกรรมส่วนตัวนั่นเองนะครับอาคารถัดมานะครับจะเป็นยุ้งฉานะครับก็จะเป็นอาคารที่ไว้สำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรของครอบครัวนะครับส่วนถัดไปนะครับจะเป็นส่วนด้านล่างของเรือนคำเที่ยงจะเรียกว่าเป็นส่วนจัดแสดงนะครับวิถีชีวิตของชาวล้านนาแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการดำรงชีพนะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆทำจากเครื่องไม้นะครับ
1: The Kham Thiang House Museum is a traditional Lana house known as a Galea house.With one story raised on stilts. These are the main parts of the house. First is the open veranda, high up from the yard, a multi-purpose area to receive visitors, relax, or eat.When you walk in, you will see exhibits like this Baisi arrangement, which is made for ceremonies to call a guardian spirit or to express supreme respect, then offered to a Buddha image or senior monk. Looking up to the roof, you'll see on the ceiling there's a screen made of bamboo or hard wood,to keep a ceramic water jug on. The next part is where women sat to work and the men came out to chat, play music or joke. If any couple hit it off,

0: I'm going to study law school, mm-hmm. and I have an like special interest in refugee issues. Mm. I want to work in UNHCR, mm-hmm. or like a United Nations for like working with refugees, mm. which is an uprising conflicts nowadays, mm. not only in Southeast Asia, but also around the world.
1: Wow, which is really interesting. Apart from being a professional Kuruta card player, working to help others and high-ranked UN. Wow, amazing, United Nations. Okay, and just before we go, can you please give the people with this program some motivation that it's okay to be interested in any hobby, even though it's not very popular here. If you fall in love with it, just go for it. Please give them some motivation right now.
0: No matter what you like, you have to do it, continue to do it. You don't know when it's going to be so popular in the near future, and you don't know that in the future it will, how much it will benefit your life. And like study in English and or also Japanese will have you open and a wide range of opportunities in this world, like making friends, get high wage salary in working, and you will see what it's going next after you do what you love.
1: Basically, just do what you love. It doesn't matter how popular it is, and any skill is also good, right?
0: Yes.
1: Any skill at all.
0: You never know, it will benefit you in the future.
1: Absolutely, and it can turn into career like you as well. Okay, thank you very much. All right, so there you go. Just go for it. If you fall in love with it, learn anything, it can benefit you in the future. And a hobby can become a career if you fall in love with it as well. But we're out of time, so we'll see you next time. Sawadee krap.
2: Nongna Lin Pon is such a talented young lady. Not only is she fluent in many languages, but she is an expert Karuta player. You really must have a great memory for that. Keep up the great work. Up next is time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
4: กิฟจิตสุพังค่ะพี่ปุ๋ยค่ะวันนี้อากาศข้างนอกร้อนมากเลยค่ะ
3: ค่ะร้อนมากค่ะ
4: แต่แบบนี้เขาเรียกร้อนอบอ้าวค่ะเหมือนว่าฝนจะตกแล้วกิฟก็ไม่ได้เอาร่มมาถ้าฝนตกต้องแย่แน่ๆเลยค่ะ
3: แดดร้อนเหมือนฝนจะตกแล้วกิฟก็ไม่ได้เอาร่มมา
4: ค่ะค่ะแล้วกิ๊บก็เพิ่งไปทานข้าวร้านหนึ่งมาไม่โอเคเลยนะคะพี่ปุ๋ย
3: ค่ะ
4: รอนานมากๆแค่สั่งน้ำเนี่ยเป็น10นาทีเลยนะคะ
3: หรอคะ
4: พออาหารมานะเค็มมากก็ไก่ร้านตัวทานแทบไม่ได
3: ้เค็มมากด้วยค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ค่ะแล้วกิ๊บก็ไปไปรษณีย์หลังจากนั้นพี่ปุ๋ยอย่าไปไปรษณีย์วันนี้เด็ดขาดเลยนะคะคิวยาวมากเป็นงูขดเป็นงูเลยค่ะ
3: โอเค you're driving me nuts
4: คะพี่ปุ๋ยเป็นถั่วเหรอคะถั่วหลายเม็ดด้วยมีเติมเอส
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: You are driving me nuts แปลว่าคุณทำให้ฉันหงุดหงิดอารมณ์เสียโมโหมากถึงขนาดจะคว้างปากเข้าของอะไรอย่างนี้ได้แล้วอะค่ะ
4: Driving someone nuts แปลว่าทำให้หงุดหงิดทำให้โมโหมากใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะในการบ่นของน้องกิฟเนี่ยอาจจะ driving someone nuts ได้ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะปุยกิฟขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับEnglish Corner ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you all enjoyed today's show, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send them to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Thairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

รายการ Hello English วันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่ Pop Art ที่สุขุมวิท36กรุงเทพนี่เองไปดูการทำของใช้เซรามิกด้วยตนเองกันค่ะจากดินปั้นเผาและเพ้นท์สีตามใจชอบกลายเป็นของใช้เซรามิกทำเองน่ารักน่ารักสวยงามหลากหลายไอเดียมาติดตามชมกันนะคะว่าของใช้เซรามิกทำเองง่ายๆทำกันอย่างไรในช่วง English Magazine และในช่วงต่อไปเราไปพบกับน้องแทมมี่น้องผู้ที่กำลังเรียนด้านจิตวิทยาภาคอินเตอร์และได้ไปเรียนรู้คอร์สจิตวิทยาในต่างแดนที่ประเทศออสเตรเลียพบกับน้องแทมมี่และทศธรรมในช่วง English Club สุดท้ายพบกับช่วง English Corner เรามาดูกันว่าอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟต์มีอะไร

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่4ภาพถ่ายโดยมีประเด็นหลักที่สำคัญ3ประเด็นคือกำเนิดและพัฒนาการของภาพถ่ายการผลิตภาพถ่ายและการใช้ภาพถ่ายครับเราลองมาดูประเด็นสำคัญทั้ง3หัวข้อหลักกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยประเด็นที่1ก็คือเรื่องของกำเนิดและพัฒนาการของภาพถ่ายนะครับกำเนิดของภาพถ่ายเนี้ยโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของภาพถ่ายเนี่ยเป็นการถ่ายภาพด้วยกล้องที่ใช้ฟิล์มนะครับกระบวนการของภาพถ่ายในจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการคิดค้นที่จะผลิตภาพถ่ายโดยการอาศัยแสงแล้วก็กระบวนการทางเคมีเป็นตัวควบคุมแสงสะท้อนที่สะท้อนจากวัตถุให้ตกกระทบลงบนวัสดุไวแสงอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดค้นพัฒนาเป็นระบบฟิล์มแต่ในยุคปัจจุบันนี้ภาพถ่ายเนี่ยได้พัฒนาการโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นระบบกระบวนการดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นการบันทึกภาพโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นอุปกรณ์รับแสงจากจับภาพที่สะท้อนมาสู่เลนส์เนี่ยแล้วก็ไปบันทึกในรูปของไฟล์ดิจิตอลนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในยุคแรกของกำเนิดภาพถ่ายเนี่ยซึ่งเป็นระบบการถ่ายภาพด้วยฟิล์มนะครับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16เนี่ยมีผู้ประดิษฐ์คิดค้นกล้องที่ชื่อว่ากล้องออบสคูล่านะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าเป็นห้องมืดเพราะลักษณะของกล้องออบสคูล่านั้นเป็นลักษณะที่เป็นห้องมืดนะครับจึงถือเป็นต้นแบบของกล้องถ่ายภาพในยุคแรกนะครับเป็นกล่องทึบแสงด้านข้างก็เจาะรูไว้เท่ารูเข็มนะครับส่วนด้านตรงข้ามก็จะมีกระจกเงาแล้วก็จอรับภาพนะครับแล้วก็นำเอาเลนส์ขนาดเล็กเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าช่องรูรับรูเข็มนั้นก็ทำให้เกิดภาพในกล้องนะครับในช่วงก่อนปีคริสตศตวรรษที่1800นะครับโทมัสเวสต์วูดนะครับซึ่งเป็นนักเคมีชาวอังกฤษนะครับก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตภาพโดยการนำใบไม้นะครับมาวางไว้บนแผ่นหนังทาเกลือสีเงินแล้วก็นำไปถูกแสงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางเคมีเพราะว่าการคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์และการถ่ายภาพในยุคแรกนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำไงให้แสงไปบันทึกที่วัสดุไว้แสงโดยผ่านกระบวนการทางเคมีให้เกิดเป็นภาพได้นะครับหลังจากการคิดจุดเริ่มต้นของการคิดค้นกำเนิดภาพถ่ายนั้นนะครับก็มีพัฒนาการนะที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องจดจำไว้นะอยู่หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับประเด็นแรกที่เป็นพัฒนาการสำคัญคือเป็นพัฒนาการด้านวัสดุไวแสงนะครับในปีคริสตศตวรรษในปีค.ศ. 1820นะครับชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าโจเซฟนิฟอนเนฟนะครับอันนี้เป็นชาวฝรั่งเศสที่ได้คิดค้นกระบวนการทางด้านวัสดุไวแสงที่จะใช้สำหรับบันทึกแสงนะครับลงบนวัสดุนะก็พบว่ากระบวนการที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องจดจำไว้ในกระบวนการ3กระบวนการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการคิดค้นพัฒนาการวัสดุไวแสงตั้งแต่กระบวนการดาแกโรไทป์นะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับของการถ่ายภาพสมัยใหม่แล้วก็กระบวนการคาโรไทป์และสุดท้ายคือกระบวนการโคโลเดียนนะครับ3กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่จะนำแสงเนี่ยไปบันทึกอยู่บนวัสดุไวแสงซึ่งก็จะมีพัฒนาการมีการปรับปรุงจุดอ่อนของแต่ละวิธีให้มีภาพถ่ายที่ชัดเจนนะครับและคุณภาพดีที่สุดนะครับในปีค.ศ. 1884นะครับจอร์จอิสแมนนะครับอันนี้ก็คงจะรู้จักดีคือในนามของเจ้าของบริษัทโกดักนะครับแล้วก็ W.H. วากเนอร์อันนี้เป็นชาวอเมริกันก็ได้ร่วมกันคิดค้นวัสดุไวแสงเป็นม้วนกระดาษนะเคลือบกาวเจลาตินนะเพื่อใช้กับกล้องถ่ายภาพเคลือบสารไวแสงนะลงบนพลาสติกโปร่งใสที่เราเรียกกันว่าเซลลูลอยนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นวัสดุที่เรารู้จักกันดีว่าที่นำมาใช้ในการบันทึกภาพในยุคระหว่างกลางๆสมัยนั้นที่มีพัฒนาการมาจากเป็นลูกแรกที่เราพูดมาสักครู่นี้นะครับ
พัฒนาการด้านวัสดุไร้แสงถัดมาคือในค.ศ.1990นะครับก็เกิดเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ถือว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับของการถ่ายภาพเป็นระบบดิจิทัลนะครับเข้ามาแทนที่การถ่ายภาพด้วยระบบฟิล์มนะครับในปี1998นะก็มีการประดิษฐ์คิดค้นกล้องดิจิตอลที่บันทึกภาพในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์นะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มาถึงณปัจจุบันที่มีพัฒนาการของการถ่ายภาพโดยการใช้กล้องดิจิตอลนะครับซึ่งวิวัฒนาการของกล้องดิจิตอลก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันทำให้สามารถบันทึกภาพได้ใกล้เคียงกับกล้องที่ใช้ฟิล์มนะครับซึ่งแม้อาจจะยังมีบางประเด็นที่อาจจะไม่เหมือนฟิล์มเป๊ะซะทีเดียวนะครับทีนี้ในประเด็นที่2ในหน่วยที่4เนี้ยในเอกสารการสอนได้เขียนถึงเรื่องของการผลิตภาพถ่ายนะครับซึ่งก็จะมีประเด็นที่เป็นประเด็นปลีกย่อยอยู่4ประเด็นที่นักศึกษาควรต้องเข้าใจนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของหลักการถ่ายภาพประเด็นที่2เป็นเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพและประเด็นที่3ก็คือเลนส์และสุดท้ายวัสดุบันทึกภาพถ่ายนะครับเริ่มต้นจากหลักการถ่ายภาพนะการถ่ายภาพนี่มีหลักการตั้งแต่ยุคสมัยแรกที่เราเกิดมาสักครู่นี้แล้วมันก็คือเป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการทางด้านแสงนะการสะท้อนแสงแล้วก็กระบวนการทางเคมีที่ทำให้เกิดภาพขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพในยุคแรกเนี่ยที่ทำให้เกิดภาพได้ก็คือจะต้องมีแสงส่องผ่านเลนส์ที่ตัวกล้องนะครับแล้วเข้าไปที่วัสดุบันทึกนะครับที่อยู่ในกล้องนะครับซึ่งในระยะแรกก็ถือเป็นช่วงที่เราใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพแต่ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาแทนที่ตัวที่บันทึกภาพก็จะกลายเป็นเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นการสแกนภาพแล้วก็แปลงภาพเป็นรหัสคอมพิวเตอร์นะครับหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพก็อาศัยหลักการสะท้อนแสงอย่างที่เกิดเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพก็แสงก็จะสะท้อนผ่านตัวเลนส์ไปยังวัสดุบันทึกภาพนะครับโดยมีการควบคุมปริมาณแสงด้วยการปรับขนาดรูรับแสงแล้วก็ความเร็วที่จะกำหนดให้แสงเข้าไปบันทึกที่ฟิล์มหรือวัสดุที่จะใช้ในการบันทึกนะครับองค์ประกอบสำคัญ6ประการที่จะมีผลต่อการถ่ายภาพหรือการทำให้ได้ภาพมีคุณภาพแตกต่างกันไปนะครับมี6ประการประการที่1คือประเภทของฟิล์มนะครับซึ่งฟิล์มก็จะมีให้เลือกใช้หลากหลายอันนี้คือในยุคที่เราถ่ายภาพด้วยฟิล์มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยุคปัจจุบันเป็นระบบดิจิตอลมันก็จะกลายเป็นวัสดุไร้แสงที่เราเรียกว่าเมมโมรี่การ์ดนะซึ่งก็จะมีขนาดให้เลือกใช้หลากหลายเช่นเดียวกันเดี๋ยวคงได้คุยกันต่อไปองค์ประกอบตัวที่2คือขนาดกล้องนะครับก็กล้องก็จะมีขนาดนะให้เลือกใช้หลากหลายตั้งแต่กล้องเล็กกล้องใหญ่นะครับก็จะมีผลต่อภาพเช่นเดียวกันตัวที่3คือการปรับโฟกัสนะครับการปรับโฟกัสให้ได้ระยะให้ได้ขนาดให้ได้ความคมชัดตามที่เราต้องการนะครับตัวองค์ประกอบที่4คือมุมมองของภาพอันนี้ก็หมายความว่าเราจะเลือกถ่ายมุมมองลักษณะเป็นอย่างไรนะครับภาพลักษณะเป็นใกล้ไกลนะครับการจัดองค์ประกอบภาพเป็นยังไงพวกนี้เป็นต้นองค์ประกอบตัวที่5คือขนาดของช่องรูรับแสงนะครับว่าเราเปิดให้แสงเข้าไปในปริมาณมากหรือน้อยแล้วก็องค์ประกอบตัวสุดท้ายที่มีผลต่อภาพถ่ายที่เราจะถ่ายนะครับก็คือเรื่องของความเร็วชัตเตอร์นะซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้แสงเข้าไปบันทึกที่วัสดุไว้แสงได้ เร็วหรือช้านะครับในการถ่ายภาพในหนังสือที่เขียนไว้เนี่ยยังคงยืนยันที่จะเขียนให้ความรู้กับนักศึกษาใน อุปกรณ์การถ่ายภาพที่เราเรียกว่ากล้องถ่ายภาพใน2แบบก็คือเป็นกล้องถ่ายภาพที่เราถ่ายด้วยระบบฟิล์มกับกล้องถ่ายภาพที่เราถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลนะครับซึ่งทั้ง2ระบบนี้ในปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานกันอยู่แต่ด้วยลักษณะเด่นของกล้องดิจิทัลด้วยความสะดวกด้วยความสบายและราคาด้วยลักษณะเด่นหลายอย่างทำให้ป
ัจจุบันเรานิยมใช้การบันทึกหรือการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารการสอนก็จะค่อนข้างมุ่งเน้นไปที่การถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัลนะครับทีนี้ในการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัลเนี่ยโดยหลักการก็เหมือนกับการถ่ายภาพด้วยระบบฟิล์มนะครับจะแตกต่างกันก็ตรงแต่เพียงว่าไอ้เจ้าวัสดุที่เราจะใช้ในการบันทึกภาพนะครับเราไม่ได้ใช้ฟิล์มแต่เราใช้เป็นตัวเซ็นเซอร์ซึ่งตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยรับแสงนะครับจากฟิล์มนะซึ่งจะแปลงเป็นรหัสคอมพิวเตอร์อย่างที่เกิดเมื่อสักครู่นี้แล้วเกิดเป็นจุดภาพซึ่งก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็นพิกเซลซึ่งถ้ามีจำนวนพิกเซลมากเท่าไหร่นะฮะก็ยิ่งทำให้ภาพมีความคมชัดมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์เป็นตัวความแตกต่างที่สำคัญของกล้องดิจิตอลกับกล้องฟิล์มนะครับอย่างที่ผมเกริ่นมาสักครู่นี้ว่ากล้องถ่ายภาพดิจิทัลเนี่ยมันมีจุดเด่นหลายประการนะครับเช่นมันไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับภาพที่ถ่ายแล้วสามารถจะ เปิดดูได้ทันทีนะครับเปลี่ยนค่าความไวแสงได้โดยตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนฟิล์มถ้าเป็นระบบฟิล์มที่เราต้องซื้อฟิล์มตามค่าความไวแสงอย่างนี้เป็นต้นปรับปรุงแก้ไขภาพที่ถ่ายเบื้องต้นได้เลยหลังจากที่เราถ่ายเราก็สามารถจะปรับปรุงแก้ไขได้เลยใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้เลยไม่ถึงว่าพอถ่ายได้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรก็สามารถที่จะโอนแปลงไฟล์เข้าในระบบคอมพิวเตอร์ได้เลยไฟล์เก็บไว้ได้นานพิมพ์ภาพที่ถ่ายได้ด้วยตนเองนะครับเราถ่ายแล้วสามารถพิมพ์เองก็ได้มีหนำซ้ำกล้องดิจิตอลยังสามารถจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะภาพนิ่งนะครับด้วยลักษณะเด่นอย่างที่เกริ่นเมื่อสักครู่นี้ทำให้กล้องดิจิตอลเป็นกล้องที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากในยุคนะครับทีนี้กล้องดิจิตอลก็มีหลากหลายประเภทเหมือนกล้องในระบบฟิล์มนะครับนะแต่ถ้าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอาจจะมีสัก2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นกล้องดิจิตอลแบบคอมแพคนะเป็นคอมแพคดิจิตอลแคมเมรานะครับกล้องประเภทนี้ก็มีรูปทรงของกล้องที่มีความหลากหลายนะถูกออกแบบมาให้มันมีความสวยงามสะดวกต่อการพกพานะครับต่อการนำไปใช้ในการถ่ายหรือบันทึกภาพนะครับขนาดกระทัดรัดเลนส์ติดมากับตัวกล้องก็ใช้งานง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือระดับสมัครเล่นส่วนใหญ่ก็จะใช้กล้องที่เราเรียกว่าเป็นกล้องคอมแพคเนี่ยนะฮะกันมากนะครับแล้วยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนากล้องในประเภทคอมแพคเนี้ยที่ให้มันมีคุณภาพของภาพสูงใกล้เคียงกับกล้องในระบบมืออาชีพก็มีแต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับส่วนกล้องดิจิตอลประเภทที่2เป็นกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนแบบสะท้อนเลนเดียวนะเป็น DSLR เป็น Digital Single Lens Reflex Camera นะอันนี้เป็นกล้องที่เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับกึ่งมืออาชีพถึงมืออาชีพครับมาพร้อมเป็นกล้องที่สามารถมองภาพผ่านอะไรผ่านช่องมองภาพผ่านเลนเลยก็ทำให้ภาพที่เรามองในช่องมองภาพนั้นกับภาพที่เราบันทึกเนี่ยมันมีอะไรลักษณะภาพเหมือนกันเลยนะครับสัดส่วนของภาพนะครับไม่บิดเบี้ยวทำให้ภาพที่ได้ใกล้เคียงกับที่เราจะบันทึกที่เซ็นเซอร์นะครับก็สามารถควบคุมการถ่ายภาพด้วยมือของผู้ถ่ายภาพได้ควบคุมแสงควบคุมอะไรปริมาณแสงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะสามารถกำหนดได้โดยผู้ถ่ายภาพนะตามที่เราต้องการว่าภาพที่เราจะถ่ายต้องการเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องนะครับดิจิทัลนะครับซึ่งก็จะมีส่วนประกอบคล้ายๆกับกล้องในระบบฟิล์มแหละครับเพียงแต่มีแตกต่างกันก็ตรงระบบของการบันทึกภาพที่เป็นหน่วยความจำนะครับที่สำคัญมีอะไรบ้างครับตัวที่1ก็คือแน่นอนที่สุดก็คือต้องเป็นตัวกล้องนะครับตัวบอดี้หรือตัวเฮาสิ่งนะซึ่งเป็นห้องมืดนะครับที่ใช้สำหรับการบันทึกภาพนะครับตัวที่2คือตัวเลนส์ครับตัวเลนส์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ควบคุมปริมาณแสงนะครับนะควบคุมปริมาณควบคุมระยะเวลาที่จะยอมให้ไปบันทึกบนวัสดุไวแสงหรือว่าเมมโมรี่การ์ดนะครับตัวที่3ก็คือช่องมองภาพ viewfinder อันนี้เป็นช่องสำหรับให้ผู้ถ่ายภาพได้ใช้สำหรับมองภาพที่จะบันทึกมาเพื่อประกอบภาพให้มันมีความสวยงามมีองค์ประกอบที่สื่อความหมายตามที่ต้องการนะครับตัวที่4องค์ประกอบที่สำคัญส่วนประกอบที่สำคัญคือแบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยควบคุมไม่ใช่โทษทีครับเป็นตัวที่จะช่วยผลิตไฟฟ้าที่นำไปสู่การระบบกลไกการทำงานในกล้องนะครับซึ่งก็มีทั้งชนิดแบตเตอรี่แบบชนิดชาร์จได้กับชาร์จไม่ได้ให้เลือกใช้นะครับ
ถัดมาคือหน่วยความจำครับ memory นะครับก็เป็นตัวที่จะใช้ในการบันทึกภาพนั่นเองซึ่งก็มีให้เลือกใช้หลากหลายนะครับประเภทนะตามขนาดจำนวนภาพที่จะใช้คุณภาพของภาพที่จะใช้ในการบันทึกนะครับถัดมาเป็นเรื่องของปุ่มต่างๆที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของกล้องนะครับกล้องดิจิตอลมันจะมีรายการหรือที่เราเรียกว่าเมนูที่ผู้ถ่ายภาพสามารถจะมีความสะดวกในการบันทึกเลือกบันทึกภาพในกลางแจ้งบันทึกคนบันทึกการเคลื่อนไหวบันทึกกีฬาซึ่งอันนี้จะมีฟังก์ชันของตัวกล้องกำหนดมาให้ผู้ถ่ายภาพก็สามารถกำหนดได้ตามสะดวกเลยนะครับองค์ประกอบตัวส่วนมากคือเรื่องของชัตเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปิดปิดให้แสงเข้าไปบันทึกที่เมมโมรีได้เร็วหรือช้า

ซึ่งถ้าเป็นกล้องระดับมืออาชีพก็สามารถควบคุมได้นะครับตัวชัตเตอร์ที่ประกอบที่ขยายความนิดนึงก็คือมันจะกำหนดออกมาเป็นตัวเลขนะครับที่จะที่จะสื่อให้ผู้ถ่ายภาพได้รู้ว่าจะยอมให้ปริมาณแสงไปบันทึกที่เมมโมรีของตัวกล้องได้นานหรือเร็วขนาดไหนส่วนใหญ่ก็กำหนดเป็นตัวเลขค่าความเร็วชัตเตอร์นะครับซึ่งเขียนไว้บนตัวกล้องนะครับก็จะระบุเป็นตัวเลขนะครับก็เป็นเลขตัวเลขที่เป็น1ส่วน1 1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน8 1ส่วน15แต่เราจะนิยมตัดส่วนออกแล้วเขียนเฉพาะเลขส่วนนะครับก็จะกลายเป็น1 2 4 8 15 30นะครับคูณไปเรื่อยจนทั้งถึง 2,000 นั่นหมายความว่าตัวเลขยิ่งมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าความเร็วชัตเตอร์ยิ่งเร็วนะฮะตัวเลขน้อยเช่น1ก็ถือว่ามีเวลาในการที่จะเปิดโอกาสให้แสงเข้าไปบันทึกที่เมมโมรีได้มากนะครับอันนี้เป็นตัวชัตเตอร์นะครับกำหนดด้วยความเร็วนะครับถัดไปส่วนที่2นะครับก็คือกล้องเอ้ยโทษทีครับก็คือเลนส์นะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้มันทำหน้าที่ในการนำแสงสะท้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เราจะถ่ายเนี้ยไปถึงระยะโฟกัสของภาพนะครับบนแผ่นฟิล์มหรือตัวเซนเซอร์หรือตัวเมมโมรีในกล้องนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยปรับความคมชัดของแสงที่จะบันทึกด้วยนะครับเลนส์มีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่4ประการนะครับซึ่งนักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่ามีผลต่อเรื่องของภาพที่เราจะทำการถ่ายนะครับคุณสมบัติตัวที่1คือความยาวโฟกัสนะครับความยาวโฟกัสตัวที่2คือช่องรับแสงตัวที่3คือการปรับระยะโฟกัสแล้วก็ตัวที่4คือช่วงความชัดนะครับเริ่มต้นด้วยความยาวโฟกัสความยาวโฟกัสนี่มีผลต่อกำลังขยายของภาพความยาวโฟกัสถ้ามีตัวเลขจำนวนมากแสดงว่ากำลังขยายก็จะมากขึ้นนะครับถ้าความยาวโฟกัสตัวเลขน้อยกำลังขยายก็จะน้อยนะเจ้าตัวความยาวโฟกัสก็จะมีหน่วยวัดนะครับเป็นตัวมิลลิเมตรซึ่งเราจะใช้ตัวอักษรย่อว่าตัว Fนะครับที่มาจาก focal length นะครับเช่นถ้าเอิด f 10มิลลิเมตรก็หมายความว่าเลนส์ตัวนั้นมีความยาว10มิลลิเมตรถ้า f 50ก็หมายความว่าความยาวโฟกัสของเลนส์ตัวนั้นมีความยาว50มิลลิเมตรนะอันนี้เป็นคุณสมบัติตัวที่1ของเลนส์ความยาวโฟกัสนี้แบ่งออกเป็น3ขนาดนะตั้งแต่ความยาวโฟกัสระดับปานกลางซึ่งก็มักจะเป็นความยาวโฟกัสที่เราเรียกกันว่าเป็นเลนส์ปกติภาพที่เราได้จากการถ่ายด้วยความยาวโฟกัสปานกลางที่เป็นเลนส์มาตรฐานเนี่ยก็จะได้ภาพเหมือนจริงตามที่ตาเห็นระยะนะครับส่วนความยาวโฟกัสสั้นอันนี้ก็จะมีมุมมองของภาพกว้างกว่าเลนส์ปกตินั่นก็หมายความว่าจะทำให้เราได้บันทึกภาพที่กว้างกว่าสายตาปกตินะครับเราเรียกว่าเลนส์มุมกว้างและสุดท้ายก็คือความยาวโฟกัสยาวอันนี้เราถ่ายภาพในมุมแคบกว่าเลนส์ปกตินั่นก็คือภาพจะบันทึกได้เฉพาะส่วนที่อยู่ในมุมแคบก็คือถ่ายในระยะไกลนั่นเองนะครับซึ่งก็เราเรียกว่าเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะครับอันนี้เป็นผลพวงมาจากความยาวโฟกัสนะครับซึ่งมีผลทำให้เกิดเลนส์ชนิดต่างๆคือเลนส์มุมกว้างมุมแคบแล้วก็เลนส์ปกติหรือเลนส์มาตรฐานที่เราจะเลือกไปใช้งานนะครับส่วนองค์ประกอบถัดมาคือคุณสมบัติถัดมาของเลนส์อีกตัวนึงก็คือเรื่องของช่องรับแสงนะครับเลนส์ aperture นะครับซึ่งเป็นตัวที่กำหนดปริมาณแสงที่จะไปบันทึกภาพนะครับที่วัสดุบันทึกภาพนะครับซึ่งก็จะมีตัวเลขเป็นตัวกำหนดที่เรียกว่า f-stop ครับตัวเลขที่เป็นมาตรฐานของ f-stop ก็จะมีตั้งแต่1 1.4 2 2.8 4 5.6 ก็คือคูณประมาณโดยประมาณคูณเท่าหนึ่งเท่าไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขที่ตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวบอกขนาดของ f stop นะครับถ้าเป็นตัวเลขน้อยขนาดรูรับแสงก็จะกว้างนะครับตัวเลขยิ่งมากขนาดรูรับแสงก็จะยิ่งเล็กก็ทำให้แสงไปทึกที่วัสดุไว้แสงน้อยลงนะครับถัดมาคุณสมบัติอีกตัวนึงของเลนส์ก็คือเรื่องของความช่วงความชัดหรือที่เราเรียกว่า depth of field นะครับเป็นระยะที่เราสามารถจะเห็นภาพสิ่งที่เราถ่ายได้อย่างชัดเจนครับซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อระยะชัดหรือช่วงความชัดก็จะมีอยู่3

ปัจจัยคือความยาวโฟกัสของเลนส์ขนาดช่องรับแสงของเลนส์แล้วก็ระยะห่างของวัตถุกับเลนส์นะครับถ้าเราต้องการช่วงระยะชัดที่มันแคบๆเราก็ควรต้องเลือกใช้ความยาวโฟกัสนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ขนาดรับแสงที่ขนาดใหญ่แล้วก็ระยะห่างของวัตถุกับเลนส์ก็ยิ่งห่างนะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกถึงว่าการจะทำให้ภาพที่ถ่ายเนี่ยมีช่วงระยะชัดมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งบางคนจะเรียกเป็นชัตเตอร์ชัตลุดอย่างนั้นนะครับก็สามองค์ประกอบนี้จะเป็นตัวกำหนดนะครับทีนี้มา เนื้อหาส่วนสุดท้ายของในตอนที่2ก็พูดถึงเรื่องวัสดุบันทึกภาพนะครับถ้าเป็นกรณีของกล้องใช้ฟิล์มเราก็จะใช้ตัวฟิล์มนะครับในการบันทึกภาพซึ่งฟิล์มที่ใช้ในการบันทึกภาพก็จะมีเป็นฟิล์มโพซิทีฟฟิล์มเนกาทีฟนะเป็นโพซิทีฟก็คือบันทึกภาพโดยได้แสงตรงข้ามกับความเป็นจริงในขณะที่เป็นฟิล์มโพซิทีฟก็จะได้แสงสีเหมือนกับความเป็นจริงนะครับถ้ากรณีของการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลวัสดุที่ใช้ในการบันทึกภาพก็จะเป็นกล้องดิจิตอลนะครับวัสดุใช้ก็คือการ์ดหน่วยความจำนะครับซึ่งไอ้เจ้าเมมโมรี่การ์ดหรือหน่วยความจำเนี่ยนิยมมีหลายประเภทให้เลือกใช้นะครับแต่ปัจจุบันเรานิยมใช้เป็นพวกประเภทแฟชชั่นเมมโมรี่นะครับเพราะมันเป็นประเภทของหน่วยความจำที่มันมีความทนทานและเก็บข้อมูลได้น่าเชื่อถือมากกว่านะครับซึ่งก็มีหลากหลายรูปร่างหลากหลายลักษณะให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น compact flash เป็น memory stick หรือเป็น smart media หรือเป็น sd card หรือเป็น multimedia card พวกนี้ถือเป็นลักษณะของ memory card นะครับซึ่งก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปตามบริษัทผู้ผลิตออกมาจำหน่ายนะครับตอนสุดท้ายของหน่วยที่4นี้พูดถึงเรื่องของการใช้ภาพครับนะซึ่งก็มีประเด็นอยู่4ประเด็นนะที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจ1ก็คือคุณลักษณะของภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร2คือการใช้ภาพถ่ายด้านวิทยาศาสตร์และก็สังคม3การใช้ภาพถ่ายด้านศิลปะแล้วก็4การใช้ภาพถ่ายเพื่อการค้านะครับประเด็นแรกคือคุณลักษณะของภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะครับประการที่1คือภาพถ่ายเนี่ยมีลักษณะเด่นตรงที่ว่ามันเป็นสื่อสากลมันเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารได้เรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันได้สร้างความเข้าใจได้ขอบคุณทั่วโลกนะครับมันจะเป็นสื่อสากลนะเพราะมันการนำเสนอเหตุการณ์บันทึกภาพของจริงนะครับประการที่2คือเป็นสื่อที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือนะเพราะว่ามันสอดรับกับประการที่1แหละก็คือมันบันทึกสิ่งที่เป็นความเป็นจริงอะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับประการที่3มันช่วยสร้างความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วดูแล้วรู้เลยว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นกรณีภาพถ่ายเป็นข่าวเป็นภาพที่สื่อแบบตรงไปตรงมาอย่างบนนะก็จะทำให้ความเข้าใจได้รวดเร็วแล้วก็ประการที่4คือมันเป็นสื่อที่ช่วยดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างความประทับใจนะครับสามารถจะถ่ายภาพให้เกิดความอะไรหรือเละตื่นเต้นเร้าใจมองนี้เป็นต้นนะครับประเด็นถัดมาคือเรื่องของการใช้ภาพถ่ายด้านวิทยาศาสตร์นะเป็นการนำภาพถ่ายไปใช้เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของมนุษย์ของสัตว์เพื่อเอามาดูพัฒนาการดูการเรียนรู้นะฮะแล้วก็นำไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมการค้าความสร้างความน่าเชื่อถือแล้วโน้มน้าวใจบันทึกภาพข่าวเหตุการณ์มองเนี้ยอย่างเช่นกรณีภาพม้าวิ่งภาพนกบินพวกเนี้ยเป็นลักษณะของการใช้เพื่อวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษานะครับเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และเกิดการพัฒนาการมากมายนะครับส่วนการใช้ภาพถ่ายเพื่อศิลปะนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าภาพถ่ายถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็มีการนำภาพถ่ายมาใช้เป็นผลงานทางศิลปะเช่นภาพถ่ายพิกตอเรียลริซึมซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ดูแล้วชวนฝันนะเป็นภาพเลือนลางพร่ามัวไม่ชัดเจนแต่มีสีสันสวยงามเหนือจริงนะครับซึ่งเกิดจากการมองโลกในด้านดีงามอันนี้ก็เป็นลักษณะของภาพถ่ายที่เราเรียกว่าพิกตอเรียลริซึมซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการใช้ภาพถ่ายเพื่องานศิลปะนะครับหรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพสมัยใหม่นะครับในแนวศิลปะเนี่ยนะครับก็เป็นการถ่ายภาพที่สนับสนุนแนวคิดความเป็นปัจเจกบุคคลนะไม่ได้เอาภาพถ่ายมาเป็นเครื่องมือของส่วนรวมแต่ต้องการจะสื่อความหมายเป็นลักษณะของส่วนตัวนะครับแล้วก็ตัวอย่างของภาพถ่ายอย่างนี้ก็คือพวกภาพถ่ายสเตทฟอทโกราฟีนะครับเป็นการบันทึกภาพถ่ายและนำเสนออย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการแต่งเติมหรือไปสร้างความผิดเพี้ยนให้จากความเป็นจริงนะครับ
สุดท้ายภาพถ่ายถูกนำมาใช้ในเพื่อการค้านะครับเป็นการถ่ายภาพเพื่อนำเสนอแนวศิลปะหลังสมัยใหม่นะครับผสมผสานกับในเชิงธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ในลักษณะของการถ่ายภาพบุคคลการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ภาพแฟชั่นภาพสินค้าบริการต่างๆหรือแม้กระทั่งภาพที่เราเรียกว่าภาพถ่ายสต็อกก็คือภาพถ่ายที่เราเก็บสะสมไว้เราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์เมื่อต้องการอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเรื่องของการใช้ภาพถ่ายเพื่อการค้านะครับในเนื้อหาทั้งหมดที่สรุปไปแล้วนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิ้นของเนื้อหาหน่วยที่4นะครับภาพถ่ายโดยเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการสรุปประเด็นสาระสำคัญที่อาจารย์นำเสนอไปนี้อาจจะไม่คงไม่สามารถจะลงรายละเอียดเท่ากับเอกสารการสอนนะครับเพราะฉะนั้นควรนักศึกษาควรจะไปศึกษาเอกสารการสอนในหน่วยที่4เพิ่มเติมนะเพื่อความรู้ความเข้าใจที่สมบูรณ์นะครับ

0: มว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการทำหน้าที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การใน4ด้านด้วยกันเริ่มจากการจัดหาทรัพยากรมนุษย์จากนั้นจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะทำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าไว้สำหรับการดำเนินงานขององค์การสิ่งที่สำคัญต่อจากการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ก็คือในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราพิจารณาได้ใน2มิติมิติแรกก็คือการพิจารณาทรัพยากรมนุษย์นะครับในฐานะที่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหภาคซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการดำเนินงานนะครับในภาพรวมของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังคนของประเทศเราก็จะมีหน้าที่ของรัฐบาลในเรื่องของการดำเนินงานแต่ที่เราจะพูดกันในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนั่นเองนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เราควรจะได้รับทราบในหลายส่วนด้วยกันนะครับขอเริ่มจากในเรื่องของแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซะก่อนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีกระบวนการในการดำเนินการพัฒนามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนในการดำเนินการนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของกรรมวิธีในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับถ้าพิจารณาในสาระสำคัญเราจะพบว่าจะมีลักษณะเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับแล้วก็กรรมวิธีในการเพิ่มความรู้การพัฒนาทักษะการเสริมสร้างสมรรถนะและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรอาจจะเป็นระดับบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในองค์การให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่และที่องค์การมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้นะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราสามารถจำแนกประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็น3ประเภทใหญ่ประเภทของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทที่2จะเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์การและประเภทที่3จะเป็นเรื่องของการพัฒนาอาชีพซึ่งในส่วนนี้เราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นประการสำคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเรามีวิธีการในการดำเนินการได้หลากหลายวิธีด้วยกันนะครับอย่างเช่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยให้การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการพัฒนาในงานนะครับตลอดจนวิธีการฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริหารหน่วยงานสามารถจะเลือกรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้หลากหลายรูปแบบอย่างเช่นการประถมนิเทศสำหรับบุคลากรใหม่การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานการส่งเสริมทางด้านวิชาการการส่งไปศึกษาดูงานหรือว่าการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อซึ่งรูปแบบในเรื่องของการดำเนินงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีคุณภาพนะครับตรงตามที่เราต้องการนั้นถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นนะครับซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยเรามีกิจกรรมที่จะต้องมีการดำเนินการอยู่ใน4กิจกรรมหลักๆนะครับตรงนี้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆก็จะต้องมีการดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนไปเราเรียกว่าเป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับจะเริ่มจากลำดับแรกจะเป็นเรื่องของการประเมินความต้องการนะครับเพื่อที่จะดูว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความต้องการในการที่จะได้รับการพัฒนาในส่วนใดอาจจะเป็นความรู้ความสามารถทัศนคติหรือว่าสมรรถนะในการทำงานเพราะฉะนั้นในการประเมินความต้องการเนี่ยก็จะนำไปสู่การออกแบบในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การนะครับกำหนดหลักสูตรการดำเนินการนะครับต่างๆนะครับโดยวิทยากรหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการดำเนินงานซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการโดยการนำเอาแผนงานโครงการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปดำเนินการก็จะมี
หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่คนที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมนะครับนะบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรนะครับผู้รับการอบรมเมื่อมีการดำเนินการเสร็จแล้วก็จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับว่าได้มีการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปแล้วเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายคือบุคลากรนั้นมีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือไม่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนั้นถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับข้าราชการหรือว่านะครับคนที่เป็นบุคลากรที่เราเรียกกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลากหลายภาคส่วนด้วยกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าจะต้องมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรจึงจะทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นสามารถที่จะเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะปรับทัศนคติหรือการเสริม

สร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆสามารถปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้ประสบความสำเร็จสมดังความปรารถนาของผู้บริหารหน่วยงานนะครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรภาครัฐนั้นจะมี3แนวทางหลักๆนะครับแนวทางแรกก็คือในเรื่องของนะครับ Eco System นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบนิเวศการทำงานที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของแนวทางในการพัฒนาตรงนี้เป็นเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้นเกิดความรู้ความสนใจนะครับที่จะพัฒนาทักษะนะครับการปรับทัศนคตินะครับตลอดจนในเรื่องของการเพิ่มพูนสมรรถนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จได้แนวทางที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวสกิลเซตนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบของทักษะการทำงานในยุคดิจิตอลแล้วก็ในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานที่ทรัพยากรมนุษย์จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนแผนพัฒนาระบบราชการในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของประเทศไทย 4.0 เป็นต้นก็จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะข้าราชการมนุษย์ข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่เป็นฝ่ายพลเรือนเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะใช้ประโยชน์นะครับจากเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลนั่นเองนะครับในส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการพัฒนาในส่วนที่เป็น Mindset นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยการปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิดในการเรียนรู้และก็การพัฒนาตนเองนะครับอย่างต่อเนื่องเสาะแสวงหาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อช่วยสร้างประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วก็การทำงานบนหลักการของระบบคุณธรรมนั่นเองนะครับสำหรับหน่วยงานและก็บุคคลผู้รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านะครับในการดำเนินงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นจะมีการจัดส่วนงานหรือว่าหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการเนี่ยนะครับจะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีฝ่ายบริหารที่เป็นผู้อำนวยการทำหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประกอบไปด้วยงานด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทางด้านการจัดการนะครับผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์การที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคนที่ทำหน้าที่ทางด้านนะครับผู้จัดการทางด้านการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะนะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกอบรมระหว่างการทำงานเจ้าหน้าที่ทีมงานทางด้านการพัฒนาบุคลากรหรือว่าครูฝึกการขายตรงนี้ก็จะเป็นแนวคิดหลักนะครับที่ใช้เป็นการทั่วไปสำหรับในประเทศไทยเรานะครับเราก็ได้มีการดำเนินการในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งในสังกัดของนะครับกองหรือว่าหน่วยงานในระดับสำนักนะครับที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่องของการนะครับหาความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการการประเมินผลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะต้องมีบุคคลที่รับผิดชอบทั้งฝ่ายทหารและก็ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งจะเป็นบทบาทสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้นประสบความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนะครับเราถือว่าเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารตลอดจน หน่วยงานต่างนะครับทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการที่จะทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น

เกิดความรู้เกิดทักษะมีทัศนคติมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการใช้ประโยชน์กำลังคนของหน่วยงานนะครับในการที่เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จนั้นมันมีปัจจัยที่สำคัญ2ประการด้วยกันนะครับสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันระหว่างองค์การทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกที่สูงขึ้นก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่หน่วยงานจะต้องมีการพัฒนากำลังคนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่สามารถจะแข่งขันได้นะครับนอกจากนี้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการเทคโนโลยีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของปัจจัยภายในนั้นก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนที่สำคัญนะครับประการแรกก็คือตัวผู้เข้ารับการพัฒนานะครับผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนาให้มีความรู้มีทักษะมีทัศนคติหรือสมรรถนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดแค่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อได้เข้ารับการพัฒนาก็จะต้องนะครับมีความกระตือรือร้นนะครับมีความสนอกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาทักษะตามที่เราต้องการสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งปัจจัยภายในก็คือตัวผู้บังคับบัญชาจะต้องให้การสนับสนุนต่างๆนะครับที่จะให้ตัวที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับได้มีโอกาสนะครับเข้ารับการพัฒนาเพื่อให้เขาสามารถมีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นะครับซึ่งในเรื่องของการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะมีกิจกรรมหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นเรื่องของการวางแผนส่วนที่2เป็นเรื่องของการดำเนินการแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นตามที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมนุษย์เป็นเรื่องของการหาความต้องการและก็จัดลำดับความสำคัญของความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการออกแบบในการดำเนินงานนะครับมีการดำเนินการตามกรรมวิธีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็จะต้องมีการประเมินผลในเรื่องของการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการวางแผนพัฒนานั้นจะเป็นเรื่องของการกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมวิธีการดำเนินงานกำหนดการต่างๆทรัพยากรที่จะต้องใช้อย่างเช่นงบประมาณกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามที่องค์การต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆนะครับคือจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคลนะครับสำหรับแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคลนั้นเป็นแผนพัฒนารายบุคคลนะครับเป็นแผนที่ระบุเป้าหมายและก็วิธีการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรแต่ละคนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การนะครับที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลให้มีสมรรถนะในระดับที่เหมาะสมกับงานที่องค์การต้องการจะมอบหมายให้ปฏิบัติแล้วก็มีความก้าวหน้าในสายงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐจะมีวิธีการมีแนวทางในการดำเนินงานมีรูปแบบอย่างไรก็จะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงในเรื่องของการดำเนินงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นเรื่องของการนำเอาแผนพัฒนาทรัพยากรนั้นมนุษย์นั้นไปสู่การดำเนินการนะครับซึ่งในการดำเนินงานตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมในการดำเนินการใน3ส่วนด้วยกันนะครับกิจกรรมในการดำเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประการแรกก็คือการจัดให้มีการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามที่ได้มีการจัดทำแผนหรือว่าโครงการเอาไว้ซึ่งในเรื่องของการดำเนินงานก็จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานและก็ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับและในการดำเนินการก็จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิด

ขึ้นซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการดำเนินการแก้ไขนะครับซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารหน่วยงานนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมหรือว่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องให้ความสำคัญนะครับในการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับก็คือคนที่เป็น

นักเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือว่าภาคส่วนต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรนั้นดำเนินการเป็นไปตามกำหนดการตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานโครงการและสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกแน่นอนนะครับว่าในการดำเนินงานของผู้อำนวยการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีบุคลากรเข้ามาสนับสนุนมาช่วยเหลือนะครับตรงนี้เป็นบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการเป็นผู้ที่จะต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นนะครับและประการที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นนักประเมินผลนั่นเองนะครับสำหรับในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและก็ให้ความสนใจเพราะว่านะครับในการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้มีการกำหนดตั้งแต่ยุทธศาสตร์นะครับการกำหนดเป็นแผนเป็นโครงการในการดำเนินการต่างๆมีการดำเนินการก็จำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องมีนะครับในเรื่องของการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วนะครับผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้มีความรู้ตรงตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการระบุหรือว่ากำหนดไว้ในโครงการฝึกอบรมหรือว่าโครงการพัฒนาต่างๆเหล่านั้นมีทักษะสามารถปฏิบัติงานนะครับได้ผลนะครับประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่นะครับนอกจากนี้ทัศนคติต่างๆในการทำงานเป็นอย่างไรก็จำเป็นอยู่เองนะที่เราจะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานและประการที่สำคัญก็คือเราจำเป็นจะต้องนะครับมีการประเมินผลการพัฒนาในทุกครั้งนะครับที่มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะได้ทราบว่านะครับการพัฒนาที่ดำเนินการไปนั้นเนี่ยได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายเวลาที่หน่วยงานจะต้องสูญเสียไปหรือไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่เราต้องการมากน้อยเพียงใดแค่ไหนนะครับในการดำเนินงานนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราก็จะต้องมีการประเมินผลนะครับเพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จนะครับตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายต่างๆซึ่งในการพัฒนาจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของการพัฒนาและเพื่อใช้ประโยชน์นะครับต่อการดำเนินงานของการพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นในการดำเนินงานนะครับจึงเป็นเรื่องของการนำเอาแผนงานโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การดำเนินงานนะครับซึ่งก็จะมีการกำหนดกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติขึ้นมานะครับว่าเมื่อบุคลากรหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมผ่านการพัฒนาแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีทักษะมีสมรรถนะมีทัศนคติตรงตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนะครับจะเริ่มจากการศึกษาแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินข้อมูลที่ได้ก็จะนำไปสู่การกำหนดประเด็นในการประเมินผลนะครับอย่างเช่นการประเมินปฏิกิริยาการประเมินการเรียนรู้การประเมินพฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้นนะครับจากแนวคิดต่างๆซึ่งในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทราบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ทักษะทัศนคติและสมรรถนะของบุคลากรตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับนอกจากนี้นะครับยังเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนานั้นๆว่าได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไรนะครับในการประเมินผลนั้นจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ4องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบประการแรกก็คือในเรื่องของปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนานะครับการบริหารการดำเนินงานการพัฒนานะครับผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ตลอดจนข้อมูลป้อนกลับของการพัฒนานั่นเองตรงนี้ก็จะประเมินจากปฏิกิริยาประเมินจากการเรียนรู้ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบนั่นเอง

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของนะครับระบบสารสนเทศวิธีการและก็เทคนิคนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเป็นการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆมาผ่านกระบวนการประเมินผลนะครับจากการประเมินต่างๆก็จะทำให้เราทราบนะครับว่าสิ่งที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะนำเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานสำหรับองค์ประกอบของระบบข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนะครับจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมข้อมูลประเมินผลการฝึกอบรมข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานข้อมูลการจัดทำรายงานการวางแผนการพัฒนาบุคคลนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ได้มีการนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้ทราบว่าการดำเนินการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการเป็นไปในลักษณะใดเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างทั้งในเรื่องของการวางแผนการตัดสินใจหรือว่าการควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเรามีวิธีการและเทคนิคที่จะช่วยในการเพิ่มพูนความรู้การเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาทักษะนะครับหรือว่าการที่เราจะเสริมและก็สร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วิธีการและเทคนิคซึ่งจะหมายถึงกิจกรรมและก็กรรมวิธีนะครับในการเสริมสร้างการพัฒนาบุคคลภายในองค์การทั้งด้านความรู้ทักษะทัศนคติและสมรรถนะให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตจนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานสามารถปฏิบัติงานนะครับในความรับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตได้เป็นผลสำเร็จนั้นเราก็จำเป็นจะต้องมีวิธีการและก็เทคนิคที่เราสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มพูนความรู้การพัฒนาทักษะต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานซึ่งในเรื่องตรงนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการในการฝึกอบรมอาจจะใช้การบรรยายสำหรับเกินภาพเพิ่มพูนความรู้ต่างๆการอภิปรายเป็นคณะการประชุมทางวิชาการการสาธิตการสอนงานนะครับนอกจากนี้เราอาจจะใช้วิธีการระดมสมองการประชุมกลุ่มย่อยใช้กรณีศึกษาการประชุมแบบฟอรัมเกมการบริหารการแสดงบทบาทสมมุติการสัมมนาการศึกษาดูงานนอกสถานที่การประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกการรับรู้นะครับการใช้กิจกรรมกระบวนการต่างๆการที่เราจะเลือกใช้วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับการฝึกอบรมวิธีการใดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับนะครับตัววิทยากรในการที่จะเลือกใช้วิธีการและเทคนิคในการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความรู้สิ่งที่เป็นทักษะวิธีการปรับทัศนคติหรือว่าในเรื่องของการดำเนินงานนะครับในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งก็จะมีสาระสำคัญนะครับในนำเสนอในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในเรื่องของการดำเนินงานนะครับว่ามีการพัฒนาบุคลากรไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าบุคลากรเนี่ยนะครับที่ผ่านการฝึกอบรมนะครับด้วยวิธีการเทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ก็จำเป็นจะต้องมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นกรรมวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั่นเองนะครับซึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้นนะครับเราสามารถที่จะพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของการพัฒนาเป็นกลุ่มหรือว่าการเป็นรายบุคคลก็ตามนะครับเมื่อมีการดำเนินการเสร็จแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการประเมินผลในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราก็มีตัวแบบต่างๆที่เราสามารถจะเลือกใช้นะครับในการดำเนินงานนะครับว่าการดำเนินงานแล้วบุคลากรเกิดความรู้เกิดพัฒนาทักษะหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องเลือกตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับการประเมินทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องของการดำเนินงานนะครับนะครับซึ่งในเรื่องของการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับตามแนวความคิดของเคิร์ตแพรทิกนะครับเคิร์ตแพรทิกนั้นก็ได้มีการนำเสนอนะครับในเรื่องของตัวแบบที่ใช้ในการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรการพัฒนาทักษะหรือว่าการเสริมสร้างสมรรถนะใน4ด้านด้วยกันนะครับนะครับก็จะมีการประเมินจากปฏิกิริยาการตอบสนองการประเมินผลจากการเรียนรู้การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานนะครับซึ่งอาจจะใช้วิธีการประเมินที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับซึ่งวิธีการต่างๆนะครับตามแนวความคิดของเคิร์ตแพรทิกโมเดลตรงเนี้ยนะครับก็เป็นวิธีการที่เรานิยมใช้กันนะครับในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั่นเอง

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษานะครับสำหรับชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสัญญัติ1นะครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในส่วนเนื้อหาของหน่วยที่4นะครับเรื่องเขตอำนาจศาลคัดค้านผู้พิพากษาคำคู่ความและเอกสารครับสำหรับตอนที่1นะครับจะว่าด้วยเรื่องของเขตอำนาจศาลครับในส่วนของเขตอำนาจศาลในส่วนเนื้อหาตอนต้นนี้นะครับก็จะว่าได้เรื่องของการเสนอคำฟ้องนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2นะครับได้บัญญัติในเรื่องของการเสนอคำฟ้องไว้นะครับว่าในกรณีที่จะเสนอคำฟ้องนั้นเนี่ยต่อศาลใดนะครับจะต้องพิจารณาถึงสภาพแห่งคำฟ้องนะครับแล้วก็ชั้นของศาลนะครับแล้วก็จะต้องดูด้วยว่าในส่วนของอำนาจศาลนั้นนะครับศาลจะมีอำนาจในการพิจารณาคำฟ้องนั้นได้หรือไม่นะครับรวมถึงเขตอำนาจศาลด้วยนะครับในส่วนของสภาพแห่งคำฟ้องนั้นคืออะไรนะสภาพแห่งคำฟ้องก็เช่นว่าในเรื่องของคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์หรือคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับในส่วนของชั้นของศาลเนี่ยโดยทั่วไปนะครับจะต้องการยื่นฟ้องนั้นก็จะต้องเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นนะครับในเรื่องของอำนาจของศาลนั้นนะครับจะต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าศาลนั้นมีอำนาจในการรับพิจารณาคดีได้หรือเปล่านะครับอาจจะต้องว่าในเรื่องของในเรื่องของกรณีเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของศาลแขวงนะครับหรือว่าศาลจังหวัดนะครับซึ่งศาลแขวงนั้นอาจจะมีอำนาจในการรับพิจารณาพิพากษาคดีในส่วนของคดีที่มูลทุนทรัพย์เป็นจำนวนจำกัดเท่าไหร่นั้นก็ต้องดูด้วยนะครับในส่วนต่อมานะครับในเรื่องของเขตอำนาจศาลนะครับเวลาไปยื่นคดีนะครับยื่นฟ้องเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะเรามายื่นเนี่ยศาลคดีนั้นเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจที่ศาลจะรับพิจารณาหรือเปล่านะครับนั่นคือในเรื่องของการเสนอคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2นะครับในส่วนต่อมานะครับในส่วนของการเสนอคำฟ้องนั้นตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4นะครับก็จะมีการบัญญัติไว้ว่านะครับเว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นนะครับ 1. คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่นะครับก็คือพูดง่ายก็คือเวลายื่นฟ้องนั้นนะครับหลักทั่วไปเนี่ยนะครับเวลายื่นคำฟ้องก็ให้สามารถยื่นต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะครับให้ไปดูที่ภูมิลำเนาของจำเลยหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นสมมติคดีจะไปยื่นฟ้องคดีแพ่งนะครับจำเลยนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเช่นนี้ก็อาจจะไปยื่นต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็คือไปยื่นต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้นะครับหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนะครับเช่นอาจจะมีการขับรถยนต์ชนเฉี่ยวชนกันนะครับเกิดขึ้นนะครับคดีความนั้นเกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดราชบุรีนะครับทีนี้ก็อาจจะไปยื่นนะครับคดีฟ้องละเมิดกันเนี่ยอาจจะไปยื่นคดีแพ่งนะเรียกความเสียหายกันที่ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นก็คือศาลจังหวัดราชบุรีก็ได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของคำร้องขอนะครับก็ให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลกันนะครับผมนั่นคือหลักทั่วไปนะครับตามมาตรา4ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ได้กำหนดนะครับในเรื่องของเขตศาลแพ่งและภูมิลำเนาเป็นพิเศษเป็นกรณีไปนะครับตัวอย่างเช่นตามมาตรา3นะครับในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้ศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจนะครับกรณีนี้เป็นกรณีที่กฎหมายได้กำหนดมาเป็นกรณีพิเศษนะครับเช่นเกิดขึ้นนะครับมูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยนะครับเรือไทยหรืออากาศยานไทยก็คือเรือหรืออากาศยานก็คือพวกเครื่องบินนั่นเองนะฮะเรือหรือเครื่องบินเนี่ยที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะครับขึ้นเป็นสัญชาติไทยนะครับก็คือเช่นนี้เนี่ยถ้ามูลคดีเกิดขึ้นนะครับในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรนอกราชอาณาจักรหมายความว่าไงหมายความว่าอยู่ที่นอกประเทศไทยนะครับตัวอย่างเช่นคดีความนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในเครื่องบินของสายการบินไทยนะครับที่จอดอยู่นะฮะจอดอยู่ในสนามบินในประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ถือว่ามูลคดีนั้นเกิดขึ้นนะในอากาศยานไทยนะครับก็คือเครื่องบินของสายการบินไทยนั้นที่อยู่นอกราชอาณาจักรก็คือนอกประเทศไทยนั่นเองนะครับเช่นนี้ก็ให้ศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจนะครับก็สามารถไปยื่นคำฟ้องได้ที่ศาลแพ่งนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ราชอาณาจักรเลยนะครับกรณีที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาราชอาณาจักรนั้นนะครับก็ลองมาดูเป็นทีละกรณีไปนะครับกรณีที่1นะครับก็คือตามกอไก่นะครับถ้าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ณที่ใดในราชอาณาจักรนะครับภายในกำหนด2ปีนะครับก่อนวันที่จะมีการเสนอคำฟ้องนั้นก็ถือเป็นภูมิลำเนาของจำเลยนะครับให้ดูกำหนดนะฮะดูว่า2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดก็ถือว่าที่นั้นนะครับเป็นภูมิลำเนาของจำเลยนะครับหรือกรณีต่อมากรณีขอไข่นั้นนะครับถ้าจำเลยประกอบหรือเคยประกอบกิจการทั้งหมดนะครับหรือแต่บางส่วนในราชอาณาจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยตนเองหรือตัวแทนหรือว่ามีบุคคลอื่นนะครับเป็นผู้ติดต่อในการประกอบกิจการนั้นในราชอาณาจักรนั้นก็ให้ถือว่าสถานที่ที่ใช้หรือที่เคยใช้ประกอบกิจการนะฮะหรือเคยติดต่อดังกล่าวเนี่ยหรือสถานที่ที่เป็นที่ที่อยู่ของตัวแทนหรือของผู้ที่ติดต่อนะครับในวันที่มีการเสนอคําฟ้องเนี่ยหรือภายในกําหนด2ปีนั้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยก็จะเป็นภูมิลำเนาของจําเลยนะครับต่อมาในว่าในเรื่องของคำฟ้องที่มันเกี่ยวด้วยกับอสังหาริมทรัพย์นะครับตามมาตรา4ทวินะครับของแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเช่นอะไรเช่นในส่วนของฟ้องบังคับจำนองนะครับเป็นต้นนะฮะนั่นก็คือถือว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลสมมติว่าจะฟ้องบังคับจำนองนะครับที่ดินนะครับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเสนอต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้นะครับซึ่งเป็นศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลนะครับ หรืออาจจะเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็ได้นะครับอันนี้สามารถเลือกยื่นฟ้องได้นะครับในส่วนของคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ต่อมานะครับในเรื่องของมาตรา4ตรีนะครับจะเป็นเรื่องของกรณีที่จำเลยมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรด้วยนะครับเช่นนี้จะทำอย่างไรนะครับ
กฎหมายก็กำหนดไว้ว่านะครับคำฟ้องอื่นนะครับนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา4ทวีเนี่ยซึ่งจำเลยไม่ได้มีภูมิเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรนั้นนะถ้าโจทนะฮะเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะโจทก็ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิเนาอยู่ในราชอาณาจักรก็คือมีภูมิเนาอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับก็ให้นำคดีมาเสนอต่อศาลแพ่งหรือต่อศาลที่โจทมีภูมิเนาอยู่ในเขตศาลนะครับถ้าคำฟ้องตามวรรคหนึ่งนั้นถ้าจำเลยมีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีไว้อยู่ในราชอาณาจักรนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโจทก็สามารถเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลก็ได้นะครับฉะนั้นสามารถเลือกฟ้องได้นะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะว่าอาจจะเป็นเสนอต่อศาลแพ่งนะครับหรือต่อศาลที่โจทมีภูมิเนาอยู่ในเขตศาลนะครับในกรณีที่โจทเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิเนาอยู่ในราชอาณาจักรแต่อาจจะหรืออาจจะเป็นฟ้องต่อนะครับเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขตศาลก็ได้นะครับทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินของจำเลยนั่นเองนะครับที่อาจจะถูกบังคับคดีเนี่ยก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลนั้นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ก็ได้ในเขตศาลต่อมาจะว่าในเรื่องของคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับในส่วนของคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนั้นนะฮะตามวรรคแรกเนี่ยของมาตรา4จตวาเนี่ยก็บัญญัติให้เสนอนะครับคำร้องดังกล่าวนะต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับฉันดูให้ดีนะครับตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นเจ้ามรดกนะครับมีภูมิเนานะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในขณะถึงแก่ความตายนั้นมีภูมิเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ไปเสียชีวิตนะครับไปเสียชีวิตนะครับที่จังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเวลายื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกต้องไปยื่นที่ไหนฮะต้องไปยื่นที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับต่อมาวรรค2นะครับของมาตรา4จตวานะครับในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิเนาอยู่ในราชอาณาจักรคือกรณีที่เจ้ามรดกนั้นอาจจะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศแล้วนะครับไม่มีภูมิเนาเลยที่ในประเทศไทยเลยนะครับเช่นนี้ให้ยื่นต่อศาลที่รับมรดกนั้นอยู่ในเขตศาลนะครับเช่นอาจจะมีบ้านและที่ดินนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอย่างเงี้ยก็จะไปยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลนะครับก็คือศาลจังหวัดขอนแก่นก็ได้นะครับในส่วนต่อมานะครับตามมาตรา4เบญจนะครับจะเป็นเรื่องของคำร้องขอเกี่ยวด้วยกับนิติบุคคลนะฮะซึ่งนิติบุคคลนั้นก็เช่นในส่วนของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นต้นนะครับคำร้องขอต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้นนะเช่นคำร้องขอเพิกถอนมติของที่ประชุมนะครับหรือคำร้องขอเรื่องนิติบุคคลนะครับหรือคำร้องขออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับนิติบุคคลนะครับก็ให้เสนอต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตศาลนะครับฉะนั้นต้องไปดูว่าสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลใดก็ไปยื่นต่อศาลนั้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับในเรื่องของคำร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ต้องจัดการในราชอาณาจักรนะครับในกรณีของคำร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับก็ดีนะครับหรือคำร้องขอที่หากศาลมีคำสั่งตามคำร้องขอนั้นจะเป็นผลที่ต้องจัดการหรือเลิกจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ดีนะครับซึ่งมูลคดีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรนะและผู้ร้องก็ไม่มีภูมิในราชอาณาจักรด้วยเช่นนี้จะต้องไปยื่นต่อศาลไหนนะครับกฎหมายก็บัญญัติให้ไปยื่นต่อศาลที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในเขตศาลนั่นเองนะครับนะครับในกรณีที่คำฟ้องหรือคำร้องนะครับคำร้องขอต่างๆนั้นสามารถเสนอต่อศาลได้นะครับมากกว่า1ศาลนะฮะอาจจะเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจะว่าด้วยของเรื่องของภูมิลำเนานะครับของบุคคลก็ดีนะหรือว่าเพราะที่ตั้งของทรัพย์สินก็ดีนะหรือเพราะสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นก็ดีนะครับเช่นนี้เนี่ยถ้ามูลความเป็นคดีนั้นเกี่ยวข้องกันนั้นโจทหรือผู้ร้องก็จะเสนอคำฟ้องต่อหรือคำร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยโจทนะฮะหรือผู้ร้องสามารถเลือกได้นะว่าจะยื่นต่อคำร้องหรือคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลใดก็ได้นะครับในส่วนของนะครับมาตราต่อมาคือมาตรา7นะครับการเสนอคำฟ้องคำร้องขอและคำคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับคดีเดิมนะครับในตามมาตรา7จะแบ่งเป็น4กรณีนะครับกรณีที่1นะครับก็คือคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลังนะครับเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณานะครับเช่นนี้นะครับค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดก็ให้เสนอต่อศาลนั้น
นะครับต่อมากรณีที่2นะครับก็คือกรณีของคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับก็ให้ยื่นคำฟ้องหรือคำก็ยื่น ก็ยื่นเสนอต่อนะครับศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีนั้นๆนะครับกรณีที่3นะครับจะเป็นกรณีที่นะครับคำร้องขอให้สืบพยานหลักฐานไว้นะครับไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นคำร้องขอที่ให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อนนั้นนะครับก็ถ้าพยานหลักฐานที่เรียกมาสืบหรือบุคคลหรือทรัพย์หรือศาลหรือสถานที่ที่จะต้องตรวจอยู่ในเขตศาลใดก็ให้ยื่นเสนอต่อศาลนั้นนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับกรณีของคำร้องขอให้ถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งหรืออนุญาตไว้เดิมนะครับหรือคำร้องอื่นใดที่เสนอเกี่ยวกับคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งไปแล้วนะครับเช่นนี้ก็ยื่นต่อศาลในคดีที่มีการอนุญาตการแต่งตั้งหรือศาลที่ทำคำพิพากษานั่นเองนะครับในส่วนของหัวข้อต่อมานะครับเรื่องของการโอนคดีรวมคดีแยกคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยนะครับในเรื่องของการโอนคดีนะครับตามมาตรา6นะครับการโอนคดีนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ขอโอนคดีก็คือจำเลยนะครับโดยที่จะต้องยื่นขอโอนคดีก่อนที่ตัวจำเลยนั้นจะยื่นคำให้การนะครับซึ่งอาจจะเป็น ในเหตุที่ขอนะครับก็คืออาจจะขอคดีเนื่องจากว่าการถ้าหากพิจารณาคดีต่อไปในศาลเดิมนั้นอาจจะไม่สะดวกนะครับหรือว่าจำเลยอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับผมในส่วนต่อมาในเรื่องของการรวมคดีนะครับการรวมคดีนั้นอาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีที่เป็นการขอรวมคดีในกรณีที่คดีนั้นมีมากกว่า2เรื่องขึ้นไปนะครับแล้วก็นั้นมีเขตอำนาจศาลต่างกันนะครับก็คือคดีมีประเด็นอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันนะครับแล้วก็คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ต่างศาลกันนะครับเช่นนี้ก็อาจจะขอรวมคดีกันก็ได้นะครับแต่ต้องยื่นขอรวมคดีก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษานะครับหรือกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่มีคดีหลายเรื่องนะครับที่ค้างพิจารณาในศาลชั้นต้นเดียวกันหรือต่างศาลกันนะครับแล้วคดีดังกล่าวนั้นน่ะสามารถรวมพิจารณากันได้นะครับเช่นนี้นะครับศาลอาจจะเห็นสมควรพิจารณาหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะขอรวมให้พิจารณาคดีนั้นก็ได้นะครับแต่การขอรวมคดีนั้นก็เช่นกันครับก็คือจะต้องทำก่อนศาลมีคำพิพากษานะครับส่วนต่อมาในเรื่องของการแยกคดีนะครับการแยกคดีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่คดีนั้นน่ะฟ้องกันน่ะแล้วมีหลายข้อหาแล้วปรากฏว่าข้อหาใดข้อหาหนึ่งนั้นน่ะไม่เกี่ยวข้องกับข้อหาอื่นๆเช่นนี้นะครับศาลหรือคู่ความที่มีส่วนได้เสียนั้นก็อาจจะร้องขอให้มีการแยกคดีกันก็ได้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการแยกคดีนะครับตามมาตรา29ส่วนสุดท้ายในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยนะครับคือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินกระบวนพิจารณานะครับในศาลชั้นต้นที่มีแขมนาดเหนือคดีนั้นโดยเหตุสุดวิสัยนะครับเหตุสุดวิสัยเช่นอะไรนะครับเช่นอาจจะเกิดอุทกภัยนะครับทำให้เนี่ยตัวคู่ความนั้นไม่สามารถจะเดินทางไปที่ศาลได้นะครับเช่นนี้คู่ความฝ่ายที่เสียหายนะครับก็อาจจะยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับที่ตนมีพื้นเนาอยู่นะครับหรืออยู่ในเขตศาลในขณะนั้นก็ได้นะครับเพื่อจะทำใหขอเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณานะครับกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับโจทก์มีภูมิเนาอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็มีคดีนะครับตัวโจทก์เนี่ยมีคดีความเนี่ยอยู่ที่ศาลแพ่งแต่เผอิญว่าเกิดอุทกภัยหนักนะครับไม่สามารถทำจะเดินทางได้นะครับไปที่กรุงเทพได้นะครับเช่นนี้ก็อาจจะยื่นนะครับคำขอต่อศาลจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อขอเลื่อนคดีก็ได้นะครับนี่คือจะเป็นจบในส่วนของเนื้อหาในส่วนของตอนที่1ครับผมสวัสดีครับสำหรับเนื้อหาของชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสัมปทาน1นะครับเนื้อหาที่จะบรรยายในช่วงนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่4นะครับเรื่องเขตอำนาจศาลคัดค้านผู้พิพากษาคำคู่ความในเอกสารนะครับตอนต่อไปนี้จะเป็นตอนที่2นะครับเรื่องของเหตุคัดค้านผู้พิพากษาครับในเรื่องของเหตุคัดค้านผู้พิพากษานะครับที่จะกล่าวโดยหลักนะครับก็คือเหตุคัดค้านผู้พิพากษาตามมาตรา11และ12แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับสำหรับเหตุคัดค้านผู้พิพากษาตามมาตรา11และ12นั้นนะครับเมื่อรวมพิจารณาแล้วนะครับจะมีเหตุคัดค้านผู้พิพากษานั้นรวมกันทั้งหมดจะมี8ประการด้วยกันนะครับก็คือเ
เหตุคัดค้านผู้พิพากษานั้นนะเมื่อคดีถึงศาลนะครับผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดนั้นในศาลนั้นอาจจะถูกคัดค้านก็ได้นะครับในเหตุดังต่อไปนี้นะครับอันนี้จะเป็นว่าในเรื่องของมาตรา11ก็คือกรณีที่1นะครับจะเป็นกรณีที่ผู้พิพากษานั้นนะครับมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับในคดีนั้นนะครับกรณีต่อมากรณี

ที่สองนะครับก็คือผู้พักษานั้นเนี่ยนะครับเป็นญาตินะครับที่เกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับหรือจะเป็นบุพการีก็ได้นะครับหรือเป็นผู้สืบสันดานนะครับไม่ว่าชั้นใดๆก็ได้นะครับหรือเป็นพี่น้องนะครับหรือลูกพี่ลูกน้องนะครับนับได้เพียง3ชั้นนะครับหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งนับได้เพียง2ชั้นนะครับก็อาจจะถูกคัดค้านได้นะครับในส่วนของนี้ด้วยเหตุนี้ต่อมาในส่วนที่3นะครับเหตุที่3ก็คือเป็นผู้ที่ถูกอ้างให้เป็นพยานในคดีนั้นนะครับก็จะสามารถจะหรือจะเป็นอ้างไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความพิเศษเกี่ยวข้องกับคดีนั้นนะครับก็อาจจะผู้พิพากษาคนนั้นก็จะถูกคัดค้านได้นะครับเหตุต่อมานะครับเหตุที่4นะครับก็คือถ้าได้เป็นหรือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนหรือได้เป็นทนายความของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับเหตุต่อมานะครับเหตุที่5นะครับในเรื่องของอาจจะเคยนั่งพิจารณานะครับผู้พิพากษาท่านดังกล่าวนั้นก็อาจจะเคยนั่งพิจารณานั้นในศาลอื่นมาแล้วหรือเคยเป็นอนุญาโตตุลาการนะครับในเรื่องนั้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นมาในศาลอื่นแล้วนะครับหรือเป็นอนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกคัดค้านได้นะครับเหตุต่อมานะครับในส่วนของเหตุที่6นะครับถ้ามีคดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในระหว่างพิจารณาซึ่งผู้พิพากษานั้นเองหรือภริยานะครับหรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของผู้พิพากษานั้นฝ่ายหนึ่งพิพาทกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับหรือภริยาหรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของคู่ความฝ่ายนั้นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้ามีเหตุดังกล่าวนี้นะครับผู้พิพากษาท่านดังกล่าวก็อาจจะถูกคัดค้านได้เช่นกันนะครับต่อมาเหตุที่7นะครับผมเหตุประการที่7ก็คือในเรื่องของถ้าผู้พิพากษานั้นเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้นะครับหรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นก็อาจจะถูกคัดค้านนะครับในส่วนของการคัดค้านที่จะเป็นผู้พิพากษาในคดีได้นะครับส่วนต่อมานะครับในส่วนของเหตุที่สามารถคัดค้านนะครับผู้พิพากษาได้ก็อาจจะเป็นเหตุตามมาตรา12นะครับก็คือเมื่อศาลใดนะครับมีผู้พิพากษาแต่เพียงคนเดียวผู้พิพากษานั้นอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในมาตราก่อนนั้นก็คือมาตรา11นะครับหรือนะครับเหตุประการที่8นะครับก็คือเหตุตามมาตรา12นั่นคือหรือด้วยเหตุประการอื่นอันมีสภาพร้ายแรงนะครับซึ่งอาจทำให้การพิจารณาหรือพิพากษาคดีนั้นเสียความยุติธรรมไปนะครับเมื่อมีเหตุเหล่านี้นะครับทั้ง8ประการนะครับตามมาตรา11และ12นะครับผู้พิพากษานั้นก็อาจจะถูกคัดค้านมิให้ทำการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นๆได้นะครับนี่คือในส่วนของเนื้อหาในส่วนของตอนที่2นะครับในเรื่องของเหตุคัดค้านผู้พิพากษาครับสวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับชุดวิชา C1341กฎหมายวิธีสืบยัด1นะครับการบรรยายในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่4นะครับเรื่องของเขตอำนาจศาลคัดค้านผู้พิพากษาคำคู่ความและเอกสารนะครับเนื้อหาตัวส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตอนที่3นะครับคำคู่ความและเอกสารครับในส่วนของคำคู่ความนั้นนะครับก็ได้แก่นะครับในส่วนของคำฟ้องนะครับหรือว่าคำให้การนะครับหรือว่าคำร้องนะครับที่ยื่นต่อศาลนะครับเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความนะครับเหล่านี้จะถือว่าเป็นคำคู่ความนะครับในส่วนของการตรวจคำคู่ความนะครับตามมาตรา18นะครับก็กฎหมายก็บัญญัติให้นะครับเป็นอำนาจของศาลนะครับในส่วนของการตรวจคำคู่ความนะครับเมื่อคู่ความนั้นส่งคำคู่ความเข้ามานะครับก็ศาลครับเมื่อตรวจแล้วก็จะมีคำสั่งในส่วนของการอาจจะให้คืนคำคู่ความนะครับให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้องใหม่นะครับหรือในส่วนของอาจจะไม่รับคำคู่ความเลยนะครับหรืออาจจะรับคำคู่ความไว้ก็ได้นะครับผมนะครับหลักเกณฑ์ของการส่งคำคู่ความและเอกสารนะครับก็ในส่วนของคำคู่ความการส่งคำคู่ความหรือเอกสารนั้นก็จะให้เจ้าพนักงานนะครับเป็นผู้ส่งนะครับโดยที่ผู้ขอให้ส่งนั้นก็จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งการส่งคำคู่ความนะครับหรือเอกสารนั้นก็อาจจะมีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีพิเศษนะครับก็เช่นอาจจะเป็นการปิดคำคู่ความนะครับหรือว่ามอบให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจไปปิดประกาศนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบของการโฆษณานะครับหรือว่าโดยวิธีอื่นๆซึ่งโดยวิธีอื่นๆนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของศาลนะครับทีนี้เมื่อนะครับนักศึกษาได้ศึกษานะครับในส่วนของหน่วยที่4นะครับทั้งตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3แล้วนะครับอันนี้อาจารย์จะมีแบบฝึกหัดนะครับมาให้นักศึกษาลองทำ

ดูนะครับเพื่อดูว่าที่เรียนไปนั้นนะครับนักศึกษาเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับอย่างคําถามที่1นะครับคำถามที่1นะครับนายเขียวนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับนายขาวมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับต่อมานายเขียวขับรถยนต์นะครับไปชนรถยนต์ของนายขาวนะครับที่จอดอยู่ริมถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นจํานวนเงินทั้งหมด400,000 บาทนะครับทั้งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ทําประกันรถยนต์ไว้นะครับหากนายขาวนะครับต้องการยื่นฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องให้นายเขียวนะครับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแก่รถยนต์ของตนเนี่ยนายขาวจะต้องยื่นฟ้องคดีที่ศาลใดนะครับนักศึกษาลองดูโจทย์นะฮะโจทย์คำถามตรงนี้นะครับว่าลองคิดดูว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดนะครับที่เรียนไปนะครับในส่วนของหน่วยที่4นะครับโอเคนะครับลองมาดูในส่วนของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องของมาตรา4นั่นเองนะครับมาตรา4ของแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็ได้บัญญัติไว้ว่านะครับในส่วนของคําฟ้องนะครับให้เสนอต่อศาลที่จําเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะครับหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนะครับไม่ว่าจําเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่นะครับเรามาดูนะครับว่าแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นั้นนะครับนักศึกษาตอบว่าไงกันนะครับถูกต้องหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือศาลจังหวัดนครปฐมหรือศาลจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับมาดูส่วนของแบบฝึกหัดข้อที่2กันนะครับแบบฝึกหัดข้อที่2นะครับนายดำเกิดที่จังหวัดชลบุรีนะครับพออายุครบ25ปีนะครับนายดำได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบันนะครับนายดำมีทรัพย์สินคือเงินสด100,000 บาทเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านของตนเองบ้านพร้อมที่ดิน1 ไร่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและคอนโดมิเนียม1 ห้องอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นต่อมานายดำประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตขณะกำลังท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเนื่องจากขณะถึงแก่ความตายนายดำไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นะครับนายแดงทายาทเพียงคนเดียวของนายดำจึงต้องการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกของนายดำดังนี้นายแดงต้องยื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของนายดำเนี่ยที่ศาลใดนะครับโอเคก็มีตัวเลือกนะครับ5 ตัวเลือกนะครับ1 ศาลแพ่ง2 ศาลจังหวัดชลบุรี3 ศาลจังหวัดอุดรธานี4 ศาลจังหวัดขอนแก่นและ5 ศาลจังหวัดตรังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับตามมาตรา4จัตวาซึ่งโดยหลักก็คือจะต้องยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับหรือกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกขอโทษครับให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาลนะครับฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือศาลจังหวัดอุดรธานีนะครับเนื่องจากว่าเป็นภูมิลำเนานะครับภูมิลำเนาศาลที่ภูมิเจ้ามรดกนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะถึงแก่ความตายนั่นเองสำหรับเนื้อหาของชุดวิชา C1341กฎหมายวิธีสัมยัติ1หน่วยที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถ

0: การเชี่ยวชาญเฉพาะด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับพบกันอีกครั้งนะครับในการสอนเสริมชุดวิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การนะครับวันนี้เนี่ยในการที่เรามาฟังในการสอนเสริมครั้งนี้นะครับก็จะพูดในเรื่องของกลุ่มทฤษฎีต่างๆของภาวะผู้นำนะครับว่ามันมีกลุ่มทฤษฎีอะไรบ้างมีลักษณะยังไงบ้างจะไล่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงยุคสมัยใหม่นะครับในการที่เรามาพูดในครั้งนี้นะครับเราจะพูดกันร่วมกันอยู่3ท่านนะครับก็คือของผมเองนะครับผอ.ดร.ภาวินนะครับอาจารย์กล้านะครับแล้วก็จะมีท่านอาจารย์นะครับคือผอ.วราพรสุขแสนชนานันท์นะครับนั่งอยู่ข้างๆนี่เองแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ดร.ภูริพัฒน์ชาญกิจนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำกันก่อนไหมว่าเป็นยังไงเอ่ย
1: ดีครับดี
0: ครับผมขอเชิญอาจารย์ก้อยครับ
2: ค่ะก็ชื่อวราพรสุขแสนชนานันท์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะเอกการจัดการของเรานี่เองค่ะ
0: ครับผม
3: ครับผมว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์ชาญกิจนะครับก็อยู่เอกการจัดการสาขาวิทยาการจัดการเช่นกันครับผม
0: เรามาเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนดีกว่านะครับก็ในสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับก็คือในตัวของกลุ่มทฤษฎีภาวะผู้นำนะครับในส่วนเริ่มต้นเนี่ย ที่เป็น มันจะแบ่งเป็น3กลุ่มทฤษฎีหลักก็คือจะเป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะครับแล้วก็ยุคสมัยใหม่แต่รอบนี้คือเราจะพูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับท่านอาจารย์ภูริพัฒน์ครับผมในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มันต้องเริ่มต้นจากแนวคิดของใครนะครับ
3: ใช่ครับครับก็จริงๆแล้วน่าจะพูดถึงเรื่องของนักวิชาการที่ค่อนข้างโด่งดังมากเลยก็คือเฟรเดริกเทเลอร์นะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับแนวคิดทางด้านการจัดการด้วย
0: ใช่
3: เพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ยต้องเท้า

0: ามนิดนึงว่าสมัยก่อนเรายังไม่เคยทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นเกษตรกรเนาะทำงานตามบ้านตอนหลังนี่มาอยู่ในโรงงานร่วมกันใช่ไหมครับพออยู่ทำงานร่วมกันปุ๊บคราวนี้มันก็ต้องมีคนคอยบริหารจัดการงานคราวนี้เฟรดริกเทเลอร์เนี่ยเขาก็ไปศึกษาเรื่องของ principle หลักการ4อย่างของเขานะครับแล้วก็ดูเฮ้ยตัวอย่างที่ดีของคนเนี่ยนะเป็นยังไงคนที่เก่งเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงนะครับคราวนี้มันยังไม่พออาจารย
1: ์
0: เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการกระตุ้นแรงจูงใจช่วยส่งเสริมใช่ไหมอาจารย์เทเลอร์เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการให้รางวัลมาด้วย
1: แต่เรื่องของ
0: pitch rate system
1: pitch rate ก็คือเน้นเป็นตัวชิ้นงานก็เน้นในเรื่องของเงินเป็นหลักใช่ไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆแล้วหลักการนี้ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆโรงงานในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครขยันเนี่ยนะใครเก่งเนี่ยนะก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้นำก็คือคนที่เป็นหัวหน้าก็ดีเนี่ยนะครับอาจจะต้องคอยควบคุมกำกับดูแลอะไรต่างๆด้วยนะครับ
1: ดังนั้นในกลุ่มของเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็จะเน้นในเรื่องของความสามารถของบุคคลหนึ่งว่าจะดึงศักยภาพออกมาให้ได้ดังนั้นในการที่เราศึกษาเนี่ยของภาวะผู้นำก็จะเน้นในเรื่องของภาวะผู้นำที่มีคุณลักษณะที่ถูกต้องและเหมาะสมว่าควรจะเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับลองยกตัวอย่างมาหน่อยว่าคุณลักษณะจริงๆนะมันน่าจะมีอะไรบ้างนะครับที่เหมาะความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยท่านอาจารย์ก้อยครับมีอะไรบ้างเอ่ย
2: คือจริงๆแล้วนะคะผู้นำเนี่ยสิ่งแรกที่จะเห็นและก็สะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพผู้นำที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วการที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีได้เนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ก็มีความมั่นใจเนาะมันก็จะสะท้อนออกมาทางบุคลิกภาพให้ทุกคนเห็นนะคะ
0: อย่างอาจารย์ภาวินนี่ได้ไหมฮะรูปลักษณ์หน้าตา
1: อ้วนครับ
0: มีความรู
1: ้ขอบใจ
2: ดูพื้นฐาน
0: แต่ว่าก็เป็นลักษณะที่ดีอย่างนึงนะฮะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาท่านเรียนกับท่านอาจารย์ภาวินเนี่ยท่านอาจารย์จะพูดจาฉะฉาน
2: ก
0: ็ค่อยพูดนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของ motivation เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนด้วยนะครับ
1: ในนั้นก็มีทั้งบุคลิกภาพมีแรงบันดาลใจใช่ไหม
2: มีในเรื่องของความรู้ความสามารถ
1: ความรู้ความสามารถ
2: ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในภาพของพฤติกรรมนะคะมันก็จะออกมาในด้านของบุคลิกภาพกับพฤติกรรม
1: ครับก็บุคลิกภาพที่ออกมาจะเวลาพฤติกรรมที่แสดงออกมานะครับจะแบ่งออกได้เป็น2ส่วนคือความมั่นใจข้างในของตัวเองนะครับคือจะเป็นทั้งแววตาท่าทางนะครับหรือว่าการแสดงออกต่างๆอันที่2คือจะเป็นรูปแบบของการแต่งกายที่ทำให้การมองเห็นหรือการรับเข้ามานะครับว่าเอ๊ะมองคนนั้นรู้สึกยังไงการยืนการเดินการพูดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นบุคลิกภาพที่ดูแล้วเหมาะสมหรือเปล่านะครับของภาวะผู้นำคนนั้นนะครับเพราะว่าคงไม่เจอแบบภาวะผู้นำบอกว่าอ้าวคนนั้นผู้นำแกเป็นไงชี้มาเออสวัสดีคนเป็นยังไง
0: ดูไม่น่าจะเชื่อถือเท่าไหร่
1: มันเยอะมากอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว first perception ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้นำนะคะ
1: นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้แรงจูงใจสำคัญไหมเอ่ยของภาวะผู้นำครับ
0: ก็คือจูงใจใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: ที่มีต่อผู้ตาม
1: ต่อผู้ตามอะไรเงี้ย
0: สำคัญมากเลยอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วพนักงานเนี่ยนอกจากจะถูกกระตุ้นด้วยตัวเงินได้แล้วเนี่ย
2: ต้องมีแรงจูงใจ
0: ใช่มันต้องมีแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากตัวผู้นำด้วยเช่นกันจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าหลายๆคนน่าจะเจอประสบการณ์เดียวกันก็คือบางครั้งนะครับเราได้เข้าไปทำงานกับหัวหน้าที่มีทักษะความรู้ที่ดีได้ไอเดียอะไรใหม่ๆ
2: ใช่
0: ไหมฮะมันเกิดอินสไปเรชันเกิดแรงบันดาลใจอยากจะทำงานอยากจะแอคชีฟอยากจะบรรลุความสำเร็จนะครับและยิ่งหัวหน้าบางคนเนี่ยเรียกว่าเน้นเป็น positive thinkingคือให้แต่แรงพุชบวกเน
2: า
0: ะให้แต่แรงผลักดันเอ้ยคุณต้องพยายามนิดนึง
2: คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง
0: เพราะงั้นมันก็จะเหมาะสมกับบางคนเนาะ
2: ใช
0: ่แต่ว่ามันไม่ใช่ด้านบวกด้านเดียวนะอาจารย
2: ์
0: บางทีเราก็ต้องมีการควบคุมบ้าง
2: ใช่เพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีนะคะก็ควรที่จะมีการให้คุณแล้วก็ให้โทษได้นะคะถึงจะสามารถให้สามารถที่จะควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเราได้นะคะในตรงส่วนนี้
1: นะดังนั้นเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อมีแรงจูงใจแล้วครับเมื่อกี้ก็มีท่านอาจารย์ก็ได้บอกมาว่ามันมีพลังนะครับมันทำสร้างสามารถสร้างพลังให้คนอื่นได้รับทราบได้ดังนั้นตัวพลังที่เราจะทำให้เกิดพลังงานที่อยากจะให้อยากจะทำหรือแรงกระตุ้นขึ้นมานะครับก็จะมาจากทั้งแรงจูงใจในเชิงบวกแล้วก็แรงจูงใจในเชิงลบผู้นำก็ควรจะมีความสามารถในด้านนั้นนะครับรวมถึงลักษณะของสติปัญญาและการทำงานของการทำงานเช่นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือผู้นำของเขาเนี่ยก็ควรจะมีวิสัยทัศน์ที่แบบเป็นลักษณะที่เรามองการไกลใช่ไหมครับมองการไกลเป็นยังไงเอ่ย
2: การมองการไกลนะคะเขาจะมองว่าเอ้ยอนาคตเนี่ยสมมตินะคะตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมกำลังมาแรงใช่ไหมคะกำลังมาในยุค 4.0 โดยเฉพาะ Thailand 4.0 ผู้นำก็จะต้องเฮ้ย

0: ราจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อย่างไรไม่ปิดกั้น
1: ไม่ปิดกั้นมีอะไรที่เปลี่ยนมาก
0: ็ใช่นะคะแล้วก็อาจจะ motivate เอาแรงจูงใจเข้ามาเพื่อที่จะให้พนักงานให้ผู้ตามหรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยสร้างองค์กรนวัตกรรมร่วมกันขึ้นมา
2: สำคัญมากเลย
1: ครับ
0: ใน
1: ล
0: ักษณะ
2: มุมมองของผมนะอาจารย์เนาะเกี่ยวกับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องอาจจะต้องรู้จักสำรวจสภาพแวดล้อมก่อนว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพื่อที่เขาจะได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง
0: จริง
2: ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าสังเกตเห็นเนาะตาผู้นำระดับโลกก็หลายคนเนี่ยก็จะมีวิสัยทัศน์ที่ล้ำหน้ากว่ายุคปัจจุบันอีกใช่ไหมครับอย่างสตีฟจ็อบส์ก็ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์
2: มาร์คซักเกอร์เบิร์กอะไรที่อาจารย์เล่าให้ฟังกับเด็กๆเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างล้ำสมัยเป็นผู้นำนวัตกรรมไปเลย
0: ก็คิดดูนะคะจากเดิมโทรศัพท์ของเราไม่มีปุ่มกดใช่ไหมหน้าจอไม่มีปุ่มกดแต่พอสตีฟจ็อบส์เขามองล้ำไปข้างหน้าใช่ไหมคะก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่ไหลปุ่มนะคะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสแทนก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ก้าวไปข้างหน้านะคะ
1: จนมาถึงในปัจจุบันที่แบบไม่จำเป็นจะต้องมีตัวโทรศัพท์ก็ได้สามารถกดแล้วก็ฉายขึ้นมาบุบบนอากาศแล้วก็กดผ่านอากาศได้เลย1 2 3 4 5ใช่มั้ยตอนแรกไม่เคยคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องผ่านตัวสัมผัสที่เป็นสิ่งของนี้ไม่ต้องละจะมีตัวจับใหม
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือจะเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นผู้นำคืออาจจะไม่ได้มองสั้นนะครับต้องมองไกลเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันควรจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตไปบ้างนะครับ
0: ก็คือต้องเน้นอย่างที่ว่าต้องเน้นการวิเคราะห
2: ์
0: สภาพแวดล้อมภายนอกภายในที่เกิดขึ้น
1: ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของภาวะผู้นำในการทำงานขององค์กรเองครับต้องมีความเข้าใจในลักษณะของเนื้องานเป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าเวลาลูกน้องเวลาเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ทำยังไงดีไม่รู้เหมือนกันช่วยเราถามช่วยมาตอบให้ผมทีได้ไหมผมตอบไม่ได้อะไรเงี้ยลูกน้องก็จะเฟลลงไปทันทีแล้วมันเป็นผู้นำได้ยังไงใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของความสามารถของผู้บริหารคนนั้นนะครับทีนี้ในการที่เราจะสร้างนะครับความคิดหรือว่าระบบการทำงานได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะท้าทายนะครับในการทำงานค่อนข้างมากเพราะว่าอย่างของเทเลอร์เขาบอกไปแล้วว่าสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำในการทำงานที่ดีที่สุดนะครับในตัวคุณลักษณะของผู้นำเองที่จริงแล้วเนี่ยคือในกลุ่มทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นคุณลักษณะตามที่ระบุไว้ทุกข้อ
2: โอ้ไม่ถึง
1: มันถึงจะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพนะต้องมีคุณลักษณะตามนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติลักษณะเหมือนกับที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างดีเนี่ยมันหาได้ยากมากนะครับมันก็เลยเป็นข้อจำกัดของทฤษฎีคุณลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวทฤษฎีของกลุ่มคุณลักษณะในด้านของทางวิทยาศาสตร
2: ์ครับ
1: ทีนี้เรามาคุยในเรื่องของทฤษฎี
0: น
1: ะเชิงพฤติกรรมนี่แหละนะครับ
2: กลุ่ม
1: ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมเนี่ยเขาเริ่มต้นจากแนวคิดที่มองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยคนต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคนคือเครื่องจักร
0: เน้น
1: productivity ดังนั้นคนเป็นยังไงไม่รู้แต่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานนะแต่ปัญหาคือเขาบอกว่ามีกลุ่มของคนที่เป็นนักคิดเหมือนกันว่าแล้วทำไมคนต้องทำเฉพาะเหมือนกับตัวชิ้นงานหรือสิ่งของเท่านั้นคนมันไม่ใช่สิ่งของเพราะว่าจะมีตัวปัจจัยที่มันวาดล้อมที่ทำให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นใช่ไหมนะอันนี้ก็ถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงที่เขาสร้างขึ้นมานะครับก็จะมีกลุ่มของนักทฤษฎีที่เขาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรร
0: ม
1: นะของบุคคลขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะดูเรื่องของ สภาพแวดล้อมที่มีต่อการดำเนินงานใช่ไหมครับนะนึกภาพกันปุ๊บสภาพแวดล้อมของโรงงานแสงไฟมีผลต่อการทำงานของคนไหมนะอากาศมีผลต่อความสำคัญของคนหรือทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ไห
0: ม
1: อย่างเช
0: ่
1: นอย่างเช่นเวลาเราไปทำสอบอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: เมษายนอากาศเป็นไงครับร้อนคิดออกไหมข้อสอบไม่ออก
2: ใช่ใช่
0: ก็ต้องอยู่ต้องอาจจะต้องมีแอร์คอนดิชันมีอะไรอย่างเงี้ยให้กับผู้
1: แต่ถ้าไม่มีทำไงเราก็ต้องบริหารจัดการ
2: ครับ
1: เองเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วสภาพแวดล้อมมันมีผลทีนี้การศึกษาไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของแสงเท่านั้นจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทุกๆอย่างเลย
0: ยืนนานไปไหม
1: การมูฟเมนต์คนอะไรมันจะเกี่ยวข้องกัน
2: ครับ
1: สิ่งในการที่เราเริ่มของทฤษฎีของพฤติกรรมองค์การพฤติกรรมของภาวะผู้นำครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตอนแรกเลยซึ่งจะมีนักทฤษฎีกลุ่มของผู้ที่เป็นนักทฤษฎีเนี่ยอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือจะเป็นของโอไฮโอกับมิชิแกน ที่เขาเน้นเรื่องอะไรเอ่ย
2: ที่บ้าคนบ้างานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์บ้าคนบ้างานเน้นคนเน้นงานเน้นโครงสร้างเน้นอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ทำไมถึงเขาแยกเป็น2 อย่างนั้นเนื่องจากว่าในที่เราศึกษาครับจะเป็นกลุ่มของคนชาติตะวันตกนะครับในกลุ่มคนตะวันตกเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของความเป็นตัวตนที่สูงดังนั้นเมื่อศึกษาไปจริงๆแล้วเนี่ยคนก็เลยฉีกแนวเลยคือบ้างานก็บ้างานสุดๆเลยจนถึงชีวิตส่วนตัวไปเลยถ้าคนแบบเน้นคนหรือเน้นความสัมพันธ์ก็จะเน้นความสำคัญจริงๆไปเลยดังนั้นเวลาเขาแยกเขาสามารถแยกได้อย่างชัดเจนนะครับก็จะเป็นกลุ่มแบบนี
0: ้ว่าผู้นำคนไหนมุ่งเน้นความสัมพันธ
1: ์
0: มุ่งผู้นำคนไหนเน้นไปที่การสร้างงาน
1: นะครับก็จะเป็น2กลุ่มนี้
0: อันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม
1: ใช่ครับซึ่งจะมีกลุ่มที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเอ๊ะกลุ่มมันจะมีอยู่แค่2อย่างนี้หรือเปล่านะครับก็เลยศึกษาต่อไปนะครับก็จะเป็นของคุณเบรกและคุณมูตันเนี่ยเขาก็เลยศึกษา managerial grid นะครับ
2: ที่มี5ตัว
1: ใช่ในตัวของ managerial grid นะครับก็จะแบ่งเป็นผู้นำอยู่ทั้งหมด5ประเภทไม่ใช่แค่2ละ
2: เยอะเลย
1: เพราะว่าเขา
0: ใช
1: ่เขาเลยเอาแกนตั้งเป็นคนเน้นคนไงแล้วแกนนอนก็เป็นงาน
2: ครับ
1: ทีนี้พอเราทำแกนตั้งเป็นคนแกนนอนเป็นงานปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถแบ่งกลุ่มนะครับตารางได้เป็น5ประเภท มีอะไรบ้างเอ่ยถ้าแบบคือมันจะเน้นแบบเน้นงานต่ำเน้นคนต่ำเลย
2: เดี๋ยวผมมีข้อสงสัยนิดนึงอาจารย
1: ์
2: ไอ้ที่บอกว่าบ้าคนบ้างานนี่มันเป็นยังไงล่ะเน้นคนเน้นงานเนี่ยขยายความนิดนึงได
0: ้ไ
1: หมเน้นคนคือจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์
2: หมายถึงว่า
1: สมา
2: ชิกกับลูกน้องอะไรอย่างเง
1: ี้ยความสัมพันธ์ที่ดีกลัวว่าลูกน้องจะรู้สึกไม่ดี
2: เราจะหนักไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: จะ
2: ถามสารทุกสุขดิบอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเน้นงานคือเน้นตามประสงค์ที่การทำงานเลยว่าผู้ร่วมทำไม่ได้ตามนี
2: ้ครับ
1: ทำไม่ได้แสดงว่าคุณก็ตก
2: ก็คือเอางานเป็นตัวตั้งเอาความสำเร็จเป็นตัวตั้ง
1: ใช่ครับ
2: โอเค
1: ทีนี้เขาก็เลยบอกคุณเบคคุณมูตันเนี่ยก็เลยตั้งเป็นเมนเจอร์เรียกริดขึ้นมาทีนี้เป็น5ด้านทีนี้มันจะมีเน้นก็คือเน้นงานต่ำเน้นคนต่ำคือไม่สนใจอะไรเลย
2: โอ้โหหัวหน้าแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะอาจารย์เนาะ
1: ครับนะคือ
0: ไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น
2: ไม่สนใจลูกน้องคือไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องไม่สนใจงาน
1: ก็คือจะเน้นลักษณะที่ว่าก็โยนภาระงานให้กับลูกน้องไงครับแล้วก็ไม่สนใจว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าลูกน้องจะชอบหรือไม่ชอบเราก็โยนไปเลยดังนั้นความสามารถคือมันอยู่ที่ความสามารถของลูกน้องเองภาระหรือความรับผิดชอบก็อยู่ที่ลูกน้องเองเช่นกัน
0: ตกไปที่หัวลูกน้อง
1: นะครับ
0: ก็ต้องไปหาเอาเอง
1: ใช่ก็ต้องไปหาเอาเองอันนี้ก็ถ้าเจอกลุ่มลูกน้องที่แบบไม่ไหวเธอทำงานไม่ได้ก็จะเป็นปัญหานะครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือจะเน้นงานอย่างเดียวเลยไม่เน้นคนเลย
2: สุดตรงไปที่งานอย่างเดียวเลย
1: สุดตรงไปที่งานเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเผด็จการเน
2: า
1: ะจะเน้นงาน
2: เลยแหมพูดเข้าเรื่องเผด็จการ
0: ใช่ไหมเผด็จการคือสั่งถูกไหมคะ
2: เน้นสั่ง
1: สั่งการ
0: ส่งเมื่อไหร่เป้าหมายฉันให้เธอไปอย่างนี้เธอต้องทำ
1: ใช่ต้องทำให้เสร็จท้องอยู่จะคลอดแล้วทำไงดีทำไม่เสร็จเขาสนใจไหม
0: ไม่สน
1: ไม่สนใจใช่ไหมครับ
0: อันนี้คือเน้นงาน
1: นี่คือเน้นงาน
2: ฟังแล้วโหดร้ายจังเลยไม่อยากไปทำงานในบริษัทนั้นเลยฮะ
1: เพราะว่ามันจะมีผลต่ออีกใช่ทีนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเน้นกลุ่มของที่เน้นงานเป็นหลักนะครับจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือจะเน้นคนเป็นหลักเลยคือดูแต่คนไม่เน้นงาน
2: คือแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
1: ใช่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มคันที่ครับก็คือดูสมาชิกเอ้ยสมาชิกรู้สึกดีไม่ชอบหรือยังไง
0: เน้นสร้างบรรยากาศใน
2: การทำงานเป็นทีมอะไรประมาณนี้เนาะไม่ให้ลดข้อขัดแย้งให้น้อยที่สุด
1: ใช่อย่าง
2: นี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับดังนั้นคือเป้าหมายที่เราวางเนี่ยคือเราแทบจะไม่มีหรืออาจจะไม่สำลิดผลเลยก็ได้เพราะว่าเราเน้นเรื่องของความรู้สึกของคนเป็นหลักมาก่
2: อ
1: นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหามาก
0: เน้นความสบายใจของผู้ร่วมงาน
1: ใช่แต่ทีนี้มันก็มีอีกกลุ่มนึงครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่โอเคเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่ากลุ่ม55เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง
0: นึกว่าหัวเราะค่ะ
1: หัวเราะ
0: ไม่ใช่นะคะ
2: คลิปออกแล้วเพราะว่ากริดเนี่ยมันแบ่งเป็นคะแนนไง
0: ใช่เป็นแกนตั้งกับแกนนอน
2: ถึง9เพราะในคนที่อยู่ในกลุ่มระดับ55เนี่ยก็คือเน้นทั้งคนเน้นทั้งงานอยู่ระดับกลางเรียกว่าเดินทางสายกลางได้
1: เดินทางสายกลางใช่ครับหรือว่า middle road นั่นเองนะครับ
0: middle road ทางสายกลางเลย
1: ทางสายกลางเนี่ยมันก็คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือมันก็ทุกคนกับงานกับคนมันก็ได้เหมือนกัน
2: ครับ
1: แต่ข้อเสียคือมันไม่ได้เต็ม
0: มันไม่ได้อะไรไปมันไม่สุดโต่งสักไม่ส
1: ุ
0: ด
1: ไม่ได้สุดทั้งอันเลยดังนั้นก็ใช้เป็นลักษณะของการประนีประนอมการพูดคุยกันฉันวางให้แก10แกทำได้เท่าไหร่เอาฉันทำได้แค่5งั้นมาเจอกันครึ่งทางได้ไหม7ได้ไหมอะไรเงี้ย
0: หรือไม่ก็อาจจะแบบเข้าไปให้คำแนะนำบ้างหลังจากที่มอบหมายงานอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเดินทางสายกลางนะ
2: ครับ
1: จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ เน้นประสิทธิภาพสูงๆเลยนะครับก็คือเป็น

0: ของ99คือเน้นทั้งคนแล้วก็เน้นทั้งงานด้วย
1: โอ้โห
2: นี่มันผู้นำนี่สุดยอด
1: ผู้นำในฝันเลยหรือเปล่าของธุรกิจของบริษัทเลย
0: อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นทีมแมเนจเมนต์ใช่ไหมครับก็คือผู้จัดการผู้บริหารจัดการทีมอะไรเงี้ยเน้นทีมเป็นหลักนะครับจะเน้นประมาณไหนเอ่ย
2: ก็การที่เราจะทำงานเป็นทีมได้นะคะ

0: เป็นประชาธิปไตยอะเน
1: า
0: ะก็คือเปิดโอกาสให้กับลูกน้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจงานร่วมกันใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่หลุดวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยยังไงก็ต้องบรรลุผลให้ได้
1: ใช่
0: ซึ่งคนที่จะเป็นหรือคนที่มีลักษณะพร้อมผู้นำแบบ99ได้คะแนน9เต็มแบบนี้เนี่ยหายากมากนะในปัจจุบันนะต้องผ่านการอบรมใช่ไหมจ๊ะ
2: ต้องผ่านการอบรมนะครับบางทีอาจจะยังไม่มีตั้งแต่แรกหรอกแต่ว่าต้องผ่านการอบรมเช่นบางคนอาจจะเน้นเหมือนกับวิศวะเน้นแต่ระบบอย่างเดียวฉันเคยให้ระบบเท่านี้ดังนั้นอย่างนี
0: ้ ค
2: นควรจะได้เงินเท่านี้ดังนั้นพอผมให้เงินไปกูก็ควรจะทำงานได้เท่านี้แต่ความจริงแล้วมันมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของอะไรเขาก็ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติม
0: ครับผม
2: นะบางคนศึกษาแต่เชิงพฤติกรรมอย่างเดียวอ๋อคนเรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้แต่ไม่มีกระบวนการในการคิดในการวิเคราะห์ว่าทำไงที่ถูกต้องหรือประสิทธิภาพ
1: ก็ไม่ได้เสริมเติมตรงนั้นเข้าไป
2: ก็จะเป็นการเน้นซึ่งกันและกันนะครับ
1: ซึ่งเราก็จะเห็นเนาะส่วนใหญ่ผู้ถ้าเป็นระดับวิศวกรนะคะเขาก็จะมาเรียนต่อ MBA เพื่อที่จะมาเอาความรู้ด้านนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ที่เรียนปตรีอยู่นะคะก็สามารถที่จะอัพตัวเองขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะให้มีภาวะผู้นำมาก
0: โดยมาลงเรียนกับทางเรา
1: ถูกค่ะลง MBA ได้นะคะ
2: เปิดอยู่นะคร
1: ับ เปิดอยู่ค่ะขายของนิดนึง
0: แต่ถ้าถามจริงๆนะอาจารย์ในบรรดา5ตัวเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยพนักงานจะชอบหัวหน้าใจดี
1: ถูก
0: ใช่ไหมฮะก็คือจะเน้นที่คนเป็นหลัก
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าหัวหน้าคนนั้นเน้นที่ตัวคนอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาองค์กรต่อไปได้นะอาจารย์เนาะ
1: ประสิทธิผลที่ออกมาเป้าหมายที่วางไว้ก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปนะมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของกำผลกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่
2: เหมือนดูจากเวลานักศึกษามาเรียนก็ได้ครับพอนักศึกษามาเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มนะก็คือผู้นำคืออาจารย
0: ์
2: ผู้ตามคือนักศึกษานักศึกษาบอกว่าผู้ตามคือเฮ้ยสนใจมากเลยแล้วชอบมากเลยคืออาจารย์ใจดีผู้นำใจดีแต่พอผู้นำใจดีเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
2: 1ควบคุมเวลาไม่ได้
1: ใช่ไม่
2: สนใจในการทำงานก็ไม่
0: ม
2: ีประสิทธิภาพในการทำงานก็ไม่ได้
1: ใช่อันนี้ใกล้ตัวเน
2: า
1: ะ
2: ถูกไหมกลับกลายเป็นว่าผู้นำต้องเป็นยังไงครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
1: ใช่
2: ว่าเราเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วอ่ะดังนั้นเราควรจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่า
1: ใช่
2: นะกับกลายเป็นว่าอาจารย์ก็กลายเป็นการทำงานที่ต้องเคี่ยวมากขึ้นต้องเข้มข้นมากขึ้นก็ค่อยๆเปลี่ยน
0: ครับ
1: ใช่
2: นะว่าโอเคดังนั้นผมก็อยากจะให้คุณเรียนดีอยากให้คุณตั้งใจเรียนอยากให้คุณมาตรงเวลาอยากให้คุณฟังไม่ใช่นั่งคุยกันกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องโหดเอง
1: ใช่ใช่อันนี้กลายเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผู้นำเปลี่ยนไปค
2: ่
1: ะก็จะคล้ายๆเป็นผู้นำเชิง
2: สถานการณ์ที่เราจะเล่ากันไปในช่วงถัดๆไป
0: ครับ
2: นะครับในรูปแบบของผู้นำเชิงพฤติกรรมอะครับมันก็จะมีหลายกลุ่มมากเลยที่เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับทีนี้ในกลุ่มของพฤติกรรมของผู้นำต่างๆอะครับเมื่อกี้ที่บอกเรื่องของทีมงานเนี่ยเราก็บอกมีผู้นำโดยปกติกับผู้นำของทีมงานจะต่างกันเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่ามันจะต้องแบบรับฟัง
1: ความค
2: ิดเห็นจะต้องบอกได้ว่าต้องทำยังไงเป็นยังไงบ้างแล้วยังมีตัวอื่นที่เป็นคุณลักษณะของผู้นำที่อยู่ในลักษณะของทีมงานด้วยเช่นกันนะครับ
1: 99เน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ก็อย่างเช่นเราบอกว่าโอเคเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเหมือน PR ให้กับกลุ่
0: ม
2: นะว่าความสำเร็จของกลุ่มอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: มีการประกาศให้โลกร
2: ับ
1: รู้ว่าตอนนี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วนะนะคะ
2: แต่ว่าเวลาเราบอกความสำเร็จปุ๊บไม่ได้ความสำเร็จจากผู้นำ
1: เป็นของทีมงาน
2: แต่เป็นของทีมนะ
1: ภาพรวมก็คือยกความดีความชอบให้กับคนทั้งหมดลักษณะ
2: รวมถึงในการทำงานเป็นทีมครับมันก็จะมีความต่างของคนที่อยู่ในกลุ่มของทีมผู้นำก็จะมีความต้องมีลักษณะอย่างนึงคือต้องเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในกลุ่มของเราให้ได้ใช่ไหมครับ
1: เพราะแต่ละคนก็มากเรื่องก็มากคนมากคนก็มากเรื่อง
0: จริงๆเรื่องของ negotiation เรื่องของการเจรจาที่สำคัญมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากว่าเราทำงานเป็นทีมปุ๊บเนี่ยแต่ละคนก็เรียกว่าอะไรฮะ
1: มีความต้องการไม่เหมือนกัน
0: มีความต้องการไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความคิดของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นหัวหน้าหรือว่าผู้นำในทีมเนี่ยจะต้องรู้จักควบคุมบรรยากาศควบคุมสถานการณ์อารมณ์ของในทีมให้ได
2: ้โดยเฉพาะปัจจุบันเลยครับ
0: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยคือเราใช้สื่อเทคโนโลยีมาจับตัวของการทำงานมาก
0: ครับ
2: ทีนี้พอใช้สื่อเทคโนโลยีมาจับมากเนี่ยการสื่อสารน่ะระหว่างพฤติกรรมระหว่างคนกับคนมันน้อยลง
0: ครับ
2: แต่เราจะคุยกับคนกับมือถือ สามารถ
1: ประมาณนั้น
2: ทีนี้พอคุยกับคนกับมือถือความสัมพันธ์น้อยก็จะไม่สนใจละสิว่าคุณจะรู้สึกยังไงถูกไหมเวลาเราคุยอะไรกันหรือทำอะไรกันบางทีเราอาจจะแตกคอกันหรืออาจจะทะเลาะกันเพียงแค่ส่งสติ๊กเกอร์ผิดอยู่แค่รูปเดียวเองนะโดยที่

0: คุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผู้นำก็ต้องแบบเอ้ยต้องมานั่งไกล่เกลี่ยกันแล้วก็พยายามลดอารมณ์ของคนทุกคนที่อยู่ในทีมให้ได้นะแล้วก็อาจจะทะเลาะกันก็จริงแต่ผลของงานต้องเป็นหลักของทีมใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้รับรู้ว่าเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยมีลักษณะนอกจากอย่างอื่นแล้วมันยังมีอย่างอื่นที่มันมีความเกี่ยวข้องอีกนะ
1: ใช่นะคะอย่างที่ผ่านมาค่ะที่ว่าหมูป่าค่ะใช่ไหมคะ
2: ที่
1: ติดถ้ำก็จะเห็นว่าแต่ละคนนะคะที่เข้าไปเพื่อที่จะช่วยทีมหมูป่ามีทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนทั้งชุมชนลักษณะนี้ท่านผู้ว่าเชียงรายท่านก็เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกคนสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้
0: อันนี้ก็จะใช่ถูกต้องก็คือมันจะเป็นลักษณะในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างที่เราจะพูดในเรื่องถัดไปคือในเรื่องของสถานการณ์เพราะว่าสถานการณ์บางอย่างคือมันค่อนข้างจะต้องด่วนต้องตัดสินใจอยู่ดีบอกฉันต้องการคิดแบบนั้นฉันไม่ได้ฉันต้องการแนวคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วมันต้องฟันธงเลยว่าเราต้องเดินงานแบบนี้นะต้องการนะเพราะว่าในช่วงสถานการณ์มันไม่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เราก็จะได
1: ้แต่ประชุมหาลือกันไม่ทันการ
0: ถูกต้องนะครับดังนั้นในการทำงานที่เป็นทีมเนี่ยก็คือต้องมีความชัดเจนนะตรงไปตรงมาในการทำงานนะครับผลประโยชน์ที่ทีมได้รับก็คือเป็นส่วนของทีมแต่เมื่อความผิดที่มาเก
1: ิ
0: ดขึ้นคนที่รับผิดจริงๆที่ออกไปเสนอก่อนปุ๊บต้องเป็น
1: ผู้นำ
0: ของทีมนะครับต้องออกไปแบกรับไปก่อนว่าโอเคตัวผมเองผมทำผิดนะหรืออะไรอย่าโทษทีมนะทีมทำเต็มที่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เน
1: าะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้จากใครนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะที่ Facebook ค่ะถูกโจมตี
0: ตอนนี้ก็โดนครับ
1: ถูกโจมตีในเรื่องของว่าเอาข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
2: Facebook
1: เอาไปขายลักษณะเนี้ยค่ะซึ่งก็ถูกโจมตีซึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ต้องออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษค่ะเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยเดินต่อนะเดินหน้าต่อไปได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประกอบ
0: ก็ในส่วนของภาวะผู้นำที่เป็นเชิงพฤติกรรมนะครับก็จะเป็นลักษณะที่จะเน้นคนเน้นงานแล้วก็มีอยู่5กลุ่มหลักๆของ managerial grid นะครับก็เดี๋ยวเราจะดูในคำถามถัดไปในช่วงหน้านะครับ

0: ก็ในคำถามถัดไปนะครับที่เราอยากจะรู้ก็คือภาวะผู้นำเนี่ยมันมีกี่ระดับกันแน่นะครับแต่ก่อนเนี่ยก็จะบอกว่าภาวะผู้นำเนี่ยจะมีระดับแบ่งตามลักษณะของบริหารก็คือเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะครับโดยที่จะมองว่าในระดับต้นก็คือผู้นำต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิค
1: ก็คือเป็นระดับต้นพวกผู้จัดการโรงงาน
2: เขาเรียกว่าอะไรนะ technical skill อะไร
0: technical skill ที่เป็นระดับของ first line ใช่ไหมครับแล้วก็ระดับที่2คือจะเป็นอยู่ที่ระดับความสัมพันธ์ใช่ไหมที่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องใช้มากนะครับแล้วก็
2: เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ interpersonal skill
0: interpersonal
2: ความสัมพันธ์ระหว่าง
1: บุคคลก็คืออยู่ตรงกลางอะค่ะคืออีกส่วนหนึ่งต้องลงไปสื่อสารกับข้างล่างลงไปแล้วก็ต้องสื่อสารกับข้างบนด้วยในขณะเดียวกัน
0: มันเป็นเหมือนตัวกลางที่ชนระหว่างนโยบายกับแนวปฏิบัตินะดังนั้นมันต้องประสานงานกันให้เยอะๆหน่อย
1: ถ
0: ู
1: กต้องลักษณะ
0: แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้บริหารระดับสูงนะครับหรือผู้นำระดับสูงเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของ conceptual skill ใช่ไหม
2: เป็นทักษะในการคิดวิเคราะห์
1: สร้างนโยบายดูวิสัยทัศน์ลักษณะน
0: ั้
1: น
0: นะครับดังนั้นในกลุ่มเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราแบ่งตามลักษณะของผู้บริหารของที่ทำงานหรือในภายในองค์กรเนี่ยแต่ก็ยังมีลักษณะของระดับนะครับของผู้นำอีก5ระดับมีอะไรบ้างอาจารย
1: ์
0: ก้อย
1: ก็รูปแบบผู้นำ5ระดับที่ว่าเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือผู้นำที่มีความสามารถสูง
2: มีความสามารถสูง
1: อันนี้นะคะอันที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเน้นที่ความสําเร็จของงาน
2: เน้นไปที่ความสําเร็จของงานเป้าหมายเป็นหลักเลย
1: เป้าหมายเป็นหลักอันนั้นอันที่3นะคะเน้นการจัดการให้มันมีความสามารถให้สามารถที่จะบรรลุในเรื่องของแมเนจเมนต์ได
2: ้ครับ
1: นะคะและอันที่4ก็คือดูที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานและสุดท้ายก็เน้นด้านการบริหาร
0: การจัดการในรวมนี้ใช่ไหม
1: ใช่ลักษณะนี้ค่ะ
0: ก็แสดงว่าในอันดับแรกคือเราต้องรู้ว่าตัวเองก่อนว่าถ้าจะเป็นผู้นำ

0: ทำได้ดีๆเนี่ยก็ต้องมีทักษะนะครับในความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆก่อนเมื่อมีความชำนาญด้านนั้นๆปุ๊บคนก็จะให้ความเชื่อถือใช่ไหมความ
1: ปฏิบัติตาม
0: อยากจะปฏิบัติตามนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บก็จะทำให้เกิดความสำเร็จทำแล้วสำเร็จด้วยพอสำเร็จปุ๊บเนี่ยอ๋อคนนี้หน้าตามเนาะหน้าอยู่ด้วยจังเลย
1: ก็คือสร้างทีมงานขึ้นมาได้หลังจากที่ตัวเองมีความสามารถแล้วนะก็ต้องพาทีม
2: ยกระดับความสามารถสูงขึ้นด้วยใช่ใช่เพราะว่าผมเจอประสบการณ์บางคนเนาะอาจารย
1: ์
2: เก่งเนาะแต่ไม่สามารถที่จะ achieve หรือบรรลุความสำเร็จได
1: ้
2: เพราะงั้นเนี่ยต้องฝึกเหมือนกัน
1: อันนั้นคือ one man show
2: ใช่ one man show แต่ถ้าเราต้องเป็นทีมมาสมัยนี้เพราะงั้นเก่งแล้วต้องสอนทีมให้เก่งด้วยนำพาสู่ความสำเร็จพร้อมๆกัน
1: โอเคประมาณนั้น
0: เหมือนกับองค์การเนี่ยถามว่าอยากเลือกคนเก่งแต่ทำงานกับคนอื่นไม่ได
2: ้โอ้โหแย่เลย
0: ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่
1: แต่ทำงาน
0: แต่ทำงานกับคนอื่นได้ดีอย่างเงี้ยเราจะเลือกอันไหนใช่ไหมแล้วก็ต้องเลือกอันที่สองอยู่แล้วเพราะว่าอันแรกเนี่ยก็คือมันไม่มีงานไหนที่จะทำงานแบบเดียวๆแล้วอะในปัจจุบัน
1: ใช่ทุกอย่างต้องบูรณาการ
0: เพราะว่าทำไปคนเดียวไม่ใช่ว่าทำคนเดียวด้วยมันทำความลำบากให้ชาวบ้านด้วยเพราะว่าอาจจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องก็มีเพราะว่าเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเยอะเลย
1: ถูกต้อง
2: เพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องฝากนักศึกษาเลยคือเก่งแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องรู้จักมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางที่ดีด้วย
1: สร้างความสัมพันธ์
2: เพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราเน้นการทำงานเป็นทีมเป็นหลักเราไม่ได้ทำงาน stand alone ไม่มีละในโลกแบบนี้นะครับ
0: ครับแล้วก็พอจุดที่เป็นระดับของผู้นำที่มันอยู่ในระดับสูงเนี่ยคือมันต้องเป็น branding ขององค์กรได้เหมือนกับอันนี้ Steve Jobs ใช่ไหม
1: ใช่ Steve Jobs เนี่ยเวลาพูดถึง iPad
2: ครับ
1: iPhone เราจะนึกถึงหน้าของ Steve JobsSteve Jobs เหมือนเป็น ambassador brand ใช่ไหมคะเขามีความเป็นผู้นำเวลาที่มี product อะไรออกมาใหม่เขาจะเป็นคนออกมานำเสน
2: อ
1: ถูกไหมคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะพอเห็น Steve Jobs ปุ๊บเอ้ยใช่เลยนะคะลักษณะนี้ค่ะ
0: แล้วขอจันบอมเจอคนที่เป็นลักษณะของผู้นำที่เป็นแบรนด์ติดตัวสักคนบ้างไหมเอ่ยที่เราเห็น
2: จริงๆผมก็มีหลายคนนะแต่นึกชื่อไม่ออก
1: บิลเกตไหมคะ
2: บิลเกตก็ใช่แต่ตอนนี้ที่ดังๆเนี่ยก็ต้องในกลุ่มของอาลีบาบา
1: ใช่แจ็คมา
2: เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทั่วโลกรู้จักนะ
1: ถูก
2: แล้วก็คนคนนี้เนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ที่กล้าวไกลไม่ได้เจาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มอีคอมเมิร์ซเพียงเท่านั้นตอนนี้กำลังขยายแบรนด์ตัวเองขยายธุรกิจตัวเองให้มันกว้างขึ้น
1: เขาทำด้านการเงินด้วยเท่าที่ทราบ
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือเขาพยายามเข้าถึงคนหลายกลุ่
1: ม
2: สังเกตนะมีการมาเยี่ยมเยียนในประเทศไทยด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะโอ้แล้วที่เห็นนะคะเขามีการเอาผู้ประกอบการจากหลายประเทศเข้าไปฝึกที่อาลีบาบานะคะก็คือแล้วเขาก็มีการฝึกให้นอกจากจะฝึกผู้ประกอบการแล้วนะคะอย่างเรานะคะเราเป็นอาจารย์เราสามารถที่จะไปอบรมกับเขาเพื่อให้เป็นวิทยากรแทของตัวเป็นตัวแทนหนึ่งของอาลีบาบาได้ด้วยลักษณะเนี้ยค่ะซึ่งแจ็คหม่าเขาค่อนข้างที่จะมีวิสัยทัศน์
2: มีวิสัยทัศน์ที่ดีตรงนี้มันก็จะตอบโจทย์ตามที่อาจารย์ก้อยได้พูดแนะนำเมื่อตอนต้นเนา
1: ะ
2: ว่าตัวเองเก่งแล้วเนี่ยไม่พอเนาะต้องพาคนอื่นเก่งเข้าไปด้วยตรงนี้ประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวบริษัทเท่านั้นแต่ว่าในภาพรวมของประเทศหรือโลกใบนี้เนี่ยก็จะยกระดับสูงขึ้นมาด้วย
1: ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน
0: สุดยอดมากเลยครับดังนั้นก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วคือเราไม่ได้เน้นตัวเองเป็นหลักก็เน้นกลุ่มเน้นทีมเน้นอะไรให้ดีขึ้นพร้อมกันด้วย
1: ใช่แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างผู้จัดการขึ้นมานึกออกไหมคะสร้างผู้จัดการสร้างผู้นำคนใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเป็นผู้นำทีมเล็กๆต่อไปลักษณะนี้
0: เพราะว่าคนที่เป็นผู้นำจริงๆแล้วเขาต้องมีวิสัยทัศน์และมองเรื่องอื่นด้วยดังนั้นถ้าเขามัวแต่เอามานั่งคิดแต่ระบบการบริหารข้างในโดยที่ไม่มีการเทรนให้คนขึ้นมาแทนเขาได้เนี่ยเขาก็จะไม่มีเวลาที่จะไปนั่งคิดงานใหม
1: ่ๆ
0: นวัตกรรมใหม่ๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะ
1: ไม่ใช่ว่าเรามีทีมเดียวเรามีหลายทีมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผู้นำผู้จัดการนำทีมหลายๆทีมนั้นลักษณะนี้
0: ดังนั้นก็เมื่อกี้ก็จะที่ฝากในเรื่องของลักษณะของประเภทของผู้นำนะไอ้ระดับของผู้นำนะครับ มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเมื่อกี้ที่บอกไปว่าจะมีของทางตะวันตกแล้วก็จะมีของตะวันออกตอนนี้เริ่มมีตะวันออกมาแล้วมีแจ็คหม่ามาแล้วคือรูปแบบของการคิดหรือรูปแบบของการวางระบบเนี่ยจะเห็นว่า2กลุ่มนี้เราจะแตกต่างกันนะครับคือของทางตะวันออกเนี่ยเขาจะเริ่มมีความคิดเรื่องของความสัมพันธ์ของกลุ่
1: ม
0: เรื่องของสังคมเรื่องอะไรเข้ามามีผลกับความคิดเยอะนะครับแต่ในทางตะวันตกเนี่ยเขาจะไปเน้นในลักษณะของงาน

0: าประสิทธิภาพประสิทธิผล productivity ของงานแพง
1: จะเห็นเลยเวลาเขาสัมภาษณ์หรือเวลาเขาคุยมีวาทะต่อกันหรือการพูดคุยกันเนี่ยโอ้โหจะฉีกความคิดเลยลองไปหาดูในเว็บไซต์หรือใน
2: YouTube
1: ในยูทูบเนี่ยมันมีหมดแล้วนะก็ต้องไปเติมนะครับที
0: น
1: ี้อีกคำถามนึงนะก็คือจะเป็นลักษณะของรูปแบบของผู้นำเนี่ยรูปแบบของผู้นำเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยเมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าโอเคมันมีทั้งต้องเน้นคนด้วยต้องเน้นงานด้วยมันถึงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราต้องเข้าใจว่าเรามีทั้งผู้นำและมีทั้งผู้ตามนะครับอย่างแรกเลยที่เราอยากจะรู้ก็คือเอ๊ะแล้วผู้นำเนี่ยควรจะเป็นคนที่รับฟังปัญหาของพนักงานใช่ไหมครับนะเพราะว่าพนักงานเนี่ยเขา
0: สัมผัสงานเขาทำงานเขารู้ปัญหาที่แท้จริง
1: แล้วเขาไม่มีแบบโอกาสที่จะก้าวเข้ามาสู่การมาพูดคุยกับผู้บริหารได้มากนักหรือผู้นำได้มากนักนะครับดังนั้นการเปิดโอกาสการเปิดการรับฟังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับแล้วมีอะไรไหมครับท่านบอมในเรื่องของลักษณะของ
2: ครับ
1: ลักษณะของ
2: ผู้นำอะไรเง
1: ี้
2: ยสถานการณ์อะไรอย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับอาจจะมีเรื่องของความเอาใจใส่ความตระหนัก
0: ใช่ประมาณนั้นนะคะ
2: ลักษณะของผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เราจะเห็นในปัจจุบันก็คือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ลูกน้องเพราะว่าณวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนิดนึงว่าพนักงานแต่ละคนค่อนข้างเครียด
1: ครับ
2: เครียดจากภาวะเศรษฐกิจก็ดีเครียดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำที่รู้จักเอาใจใส่ถามสารทุกข์สุขดิบกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะได้ใจลูกน้องด้วยแล้วคราวนี้เมื่อเกิดเขาเรียกว่าซื้อใจซึ่งกันและกันได้เนี่ยการที่จะไหว้วานหร
0: ือ
2: ควบคุมกำกับงานอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่ง
0: เพราะว่าวันก่อนไปอ่านข่าวค่ะอ่านพันทิปนะคะก็มีคนมาโพสต์ในเรื่องของว่าเขาทำงานอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้พอเอาเทคโนโลยีมาใช้ปุ๊บคนก็จะถูกเลิกจ้างถูกไหมคะพอคนถูกเลิกจ้างปุ๊บเนี่ยคุณก็มีความเครียดใช่ไหมคะอาจจะยังไม่เลิกจ้างแต่ใช้วิธีการกดดันผู้นำกดดันตั้งเป้าตั้งยอดไว้สูงสูงเพื่อจะกดดันเพรสเชอร์อันนี้ก็แล้วลูกน้องก็จะมีความรู้สึกแบบว่าฉันไม่ไหวแล้วนะฉันทำไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะลาออกลักษณะนี้ก็ผู้นำก็จะรู้สึกแบบแบบแทนที่จะคุยกับลูกน้องนะ เพื่อที่จะช่วยกันเคลียร์ปัญหาเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันแต่ใช้วิธีกดดันลักษณะนี้ก็ขาดความเอาใจใส่ไปนิดนึง
1: ใช่คือเวลาทำงานเนี่ยเราจะมองมุ่งเน้นแต่ว่าผู้นำจะมุ่งเน้นแต่ว่าการทำงานเนี่ยต้องให้มันอยู่รอดได้นะต้องได้กำไรนะ
2: ครับ
1: พอแบบได้มันลดลงทำให้รู้สึกองค์กรเนี่ยรู้สึกจะต้องลดค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไปคิดอย่างเดียวเลยว่าจะตัดค่าใช้จ่ายแต่มันมีวิธีอื่นอีกใช่ไหมคือเฮ้ยคุณต้องสร้างงานให้กับพนักงาน
0: อ
1: ่ะคือไม่ใช่ว่าเอาเขาออกหรือลดภาระงานเขาไปคุณจะทำยังไงก็ได้ให้มีงานเพิ่มเติ
0: ม
1: นะครับ
2: ครับ
1: นะก็คืออย่างเช่นเป็นเงี้ยสมมุติว่าเอ้ยภาระของนักศึกษามันน้อยลงทำไงดี
0: อ
1: ่ะก็ยังมีงานอื่นที่ในลักษณะอาจารย์เขาไปต้องไปช่วยได้เช่นวิจัย
0: งานวิจัยงานเขียนตำราลักษณะนี้บริการวิชาการเรานี่ก็เป็นตัวงานเสริมของพวกเราถ้าเกิดว่านักศึกษาเราลดลงนะคะ
2: ส่วนในภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็มีวิธีการบริหารอย่างนี้เหมือนกันนะอาจารย
0: ์
2: ในภาคธุรกิจเนี่ยเนื่องจากว่าณวันนี้เนี่ยระบบโรบอทเนาะระบบ AI มันเข้ามาเพราะฉะนั้นงานที่เป็นรูทีนจ็อบเนี่ยก็ต้องให้กลุ่มนี้เขาทำงานไปเครื่องจักรแต่ไอ้กลุ่มที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทักษะเชิงคิดวิเคราะห์เนี่ยตรงนี้มนุษย์ทำได้เท่านั้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปผลักดันเนาะงานพวกนี้นะฮะกลุ่มงานที่เป็นคนเนี่ยนะที่เคยทำงานกลุ่มนี้เนี่ยให้ไปศึกษาเพิ่มเติ
0: ม
2: มีทักษะความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไปทำงานใหม่ๆที่เหมาะสมกับที่มนุษย์ควรทำ
0: ใช่
2: นะครับเพราะงั้นรับรองว่ายังไงก็ไม่ตกงานถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
0: ต้องมีการปรับตัว
2: ใช่
0: คร
2: ับ
1: ก็เมื่อกี้น่าสนใจมากเลยคือพอไอ้ดิจิตอลหรือว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมันเข้ามาใหม
2: ่ครับ
1: ในลักษณะของลักษณะของการทำงานของคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำเองก็ตามก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่เรื่องของดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำแล้วทำได้ดีนะส่วนคนก็จะมีบางอย่างที่ทำได้ดีกว่านะครับอย่างสมมุติว่าเราบอกว่าจะไปคำนวณแข่งกันไปประมวลผลแข่งกันก
0: ับคนสู้ไม่ได
1: ้ยังสู้ไม่ได้หรอกเครื่องคิดเลขเรากดปุ๊บกดคูณเข้าไปเงี้ยเราไปคูณแข่งกับเครื่องคิดเลขยังไม่ได้เลย
0: แค่กดเนี่ยไอ้เจ้า คอมมันคิดเสร็จแล้วลักษณะนี้
1: ทีนี้ตัวของเราเองก็ต้องยกระดับขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับในการที่เราจะเป็นลักษณะของคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยก็จะยกระบบขึ้นไปว่าถ้าเป็นลักษณะของดิจิตอลเนี่ยผู้นำควรจะเป็นแบบไหนมันก็เกิดคำถามขึ้นมา
0: ใช่
1: นะอ้าวแล้วเมื่อมีดิจิตอลเข้ามาใหม่เนี่ยผู้นำจะต้องเป็นยังไงนะรูปแบบของมันควรจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: นะคะ
1: นะ
0: ก็ผู้นำก็ควรที่จะไหมคะปรับตัวเนาะ
1: หนึ่งเลยใช่หนึ่งเลยคือ
0: ต้อง
1: ปรับตัว
0: คือไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือผู้นำเมื่อโลกเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตามโลกตามแต่ที่เราไม่เปลี่ยนมันก็จะสูญพันธุ์เหมือนไดโนเสาร์นะคะผู้นำก็ต้องรู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปการเมืองที่เปลี่ยนไปนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องกระตุ้นแล้วก็จูงใจผู้ตามด้วยนะคะให้ปรับตัวไปพร้อมๆด้วยกันนะคะไม่ใช่ว่าเราปรับเพียงฝ่ายเดียว
2: ครับผม
1: นะก็แสดงว่ามันลักษณะในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผู้นำเนี่ยก็คือต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องกระตุ้นให้กับผู้ตามด้วยว่าคุณต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ว่าพอเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาปุ๊บผมบอกยังไม่พร้อมขอเตรียมตัวก่อน
0: มันต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
1: ใช่ไหมต้องบอกเลยแล้วเราก็ต้องบอกให้เขาทราบเลยว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วเขาต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะครับเท่าที่ไปคุยเนี่ยทุกองค์กรเป็นแบบนี้หมดพนักงานพร้อมเข้าใจหมดนะครับ
0: ขอให้บอก
1: นะครับอันที่สองเมื่อกี้ที่อาจารย์ก้อยบอกว่ามันต้องมีแรงกระตุ้นนะแรงจูงใจนะแรงจูงใจปัจจุบันไม่เหมือนแรงจูงใจในอดีต
2: เป็นยังไงอาจารย
1: ์นะเพราะว่าแรงจูงใจในปัจจุบันอดีตเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาในการทำงานเนี่ยเราเริ่มทำงาน8โมงเป้งนะออกจากที่ทำงานไปกินข้าวคือเที่ยงเป้งกลับมาบ่ายโมงเป้งแล้วทำงานใหม่5โมงเย็นเลิกเป้งกลับบ้านนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับ
2: มันเปลี่ยนไปโลกสมัยนี้มันเป็นอะไรนะอาจารย์ก็เรียกว่า
0: ย่อโลก
2: ย่อโลกระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวให้มันอยู่รวมกัน
0: ด้วยกันนะคะงานคืองานก็คือชีวิตเราชีวิตเราก็คืองานนะรวมกันเข้ามาด้วยกันนะคะ
2: พออาจารย์พูดอย่างนี้ปุ๊บนึกภาพออกเลยเพราะว่าชีวิตพวกเราเนี่ยที่เป็นอาจารย์กันเองเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่แบบเป็นฟิกไทม์แล้วก็ไหลเนาะเราก็จะทำงานไปด้วยและบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องชาร์จส่วนตัวในช่วงเวลางานนิดนึงหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คดูลงดูไลน
0: ์
2: เปิดกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ดูซิว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกับเพื่อนต่างๆแล้วก็กลับมาทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ชีวิตเราดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วงานก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ทำงานละทำงานที่บ้านได้
2: นี่เทรนนี้ดังมาก
0: สามารถคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันได้โดยที่ต่างคนต่างอยู่บ้านของตัวเองนัดเวลากันมา
1: เดี๋ยวเราจะมาออนแอร์ผ่านกันคนที
0: ่ลักษณะนั้นนะคะมันมีนะคะตอนนี้เนี่ยขณะเรียนนะคะเขายังให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Microsoft Teams นะคะไอ้เจ้าตัว Microsoft Teams เนี่ยมันสามารถที่จะสอนผ่านสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ก็ประชุมผ่านสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่มันเป็นแอปฟรีอะค่ะเราไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยรู้สึกแบบมันเวิร์กมากสำหรับตัวนี้นะคะ
1: แล้วนั้นก็พอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนรุ่นใหม่อะมันเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนเจนในระบบของการที่เราจะเดินทางมาทำงานเปลี่ยนรูปแบบของแรงจูงใจในระบบการทำงานแล้วเนี่ยมันก็เลยผู้บริหารหรือผู้นำเนี่ยก็เลยต้องมองแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่หรือผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยยังติดอยู่ในภาพเดิมๆว่าเราควรจะทำงานแบบนี้การทำงานก็ควรจะเข้ามาตรงเวลาควรจะใส่เสื้อชุดแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันขัดกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่นะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจตัวหนึ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายเนี่ย อันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยเพราะว่าเคยเจอ
0: เป็นประเด็นนะคะ
1: คือมาปุ๊บเนี่ยบอกเรามียูนิฟอร์มต้องใส่แบบนี้แบบนี้กับการเป็นว่าพนักงานที่เข้ามาใหม่ที่เป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าไม่ชอบแล้วทำยังไงเด็กรุ่นใหม่ออกเลยไม่ใช่ไม่มาเอาออกเลย
0: ไม่มานี่คือมีน้อยไป
1: เพราะว่าฉันแต่งชุดแบบนี้มาจะให้ฉันแต่งชุดแบบนี้ได้ยังไงไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: น
1: ะเป็นการบังคับ
0: พูดถึงแรงจูงใจบางครั้งแรงจูงใจเนี่ยมันก็ต้องตอบสนองความต้องการของเราด้วยถ้าแรงจูงใจไม่ตรงกับความต้องการของเรามันก็ไม่จูงใจถ
2: ูก
0: ใช่ค่ะอย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจจะเราต้องการความสำเร็จเราต้องการความก้าวหน้าใช่ไหมคะสิ่งที่องค์การจะให้เราก็คือจะต้องเป็นสิ่งเหล่านี
2: ้เป็นสิ่งเหล่าน
0: ั้นใช่ค่ะบางคนอาจจะต้องการความรู้มากๆนะคะก็อาจจะ แรงจูงใจก็อาจจะส่งไปอบรมแทนบางคนอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินเพราะฉะนั้นแรงจูงใจมันต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
1: สอดคล้องกับแจ็คหม่าที่บอกว่าเราต้องเน้นในเรื่องของซอฟต์สกิลที่มากขึ้นนะครับด
0: ัง
1: นั้นในตัวซอฟต์สกิลเราจะได้รู้ว่าอ๋อแทนที่ว่าจะใน

0: ุ่งเน้นแต่ผลอย่างเดียวมันก็ต้องมุ่งเน้นในความรู้สึกคนนะว่าคนต้องเป็นยังไงใช่ไหมครับเหมือนกับสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาบอกเฮ้ยสตาร์ทอัพฉันเกิดมาแบบนี้รับคนเหมือนกันแต่ต้องมีลักษณะของพฤติกรรมที่ตรงกับลักษณะสตาร์ทอัพเหมือนกันคุณเป็นคนแบบนี้เหมือนกันนะธุรกิจเราทำแบบนี้คุณมีแนวคิดเหมือนกันใช่ไหมถ้ามีเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วจะอยู่ได้ยาว
1: เอาคนประเภทเดียวกันมาไว้ที่เดียวกันก็จะอยู่กันยาวขึ้น
0: ครับอีกอันนึงที่น่าจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของการมองภาพของธุรกิจที่ดีหรือว่าสามารถสำเร็จในอนาคตได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบนึงที่ผู้นำควรจะมีนะครับก็ตั้งแต่การมองว่าองค์กรเนี่ยสามารถดำเนินการด้วยวิธีไหนรูปแบบการทำเงินงานยังไงมีความสำเร็จแบบไหนเนี่ยก็ต้องเป็นไปได
1: ้ก็คือมองภาพในอนาคตใช่ไหมคะเอาอะไรมาใช้ได้เอาอะไรมาช่วยได้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้มากน้อยแค่ไหนลักษณะนี้มองภาพ
0: เพราะว่าตัวนี้จะเป็นสกิลในการเวลาเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครับแล้วเราจะบอกว่าองค์กรเราจะเปลี่ยนไปรูปแบบไหนผู้นำจะได้อธิบายได้ว่าภาพมันเป็นยังไงนะครับภาพในอนาคตมันจะเป็นยังไงเกิดผลประโยชน์ดีๆหรือเกิดผลกระทบต่อพนักงานมันมีอะไรบ้างเขาจะได้เข้าใจจะได้เห็นภาพก่อนจะได้จินตนาการออกนะครับอีกกลุ่มนึงคือในลักษณะของการมุ่งมั่นในการพัฒนาหรือเติบโต
1: การให้องค์การโตไปในข
0: ้
1: างหน
0: ้
1: า
0: คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคุณอยากให้องค์การอยู่ไหนอยู่เท่าเดิมพอ
1: เพราะฉะนั้นมันจะไปสะท้อน
2: อันนี้ไม่น่าจะใช่ผู้นำที่ดีไม่น่าจะเป็นผู้นำที่ดีอะไร
1: จริงจริงไอ้ตัวนี้มันจะไปสะท้อนที่วิสัยทัศน์เน
0: า
1: ะเพราะวิสัยทัศน์มันจะบอกว่าอีก5ปี10ปีเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะเป็นอะไร
0: ฉันอยากเป็นมหาวิทยาลัยที่
1: ชั้นนำของโลกในเรื่องของการศึกษาอะไรนะการเรียนทางไกลลักษณะน
0: ี้อันนี้ก็จะเป็นภาพที่มองในอนาคตแล้วเราจะมุ่งมั่นในการเติบโตยังไงนะครับในการเติบโตเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบนะครับที่เราจะผลักดันนะแล้วทำให้เกิดแรงผลักและดึงคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาทำงานด้วยกันได
1: ้
0: นะครับไม่งั้นเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทำเหมือนกับเวลาเราตั้งเป้าหมายถ้าเราเรียนทฤษฎีแรงจูงใจเรื่องของการตั้งเป้าหมายถ้าเป็นนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเขาจะไม่ตั้งเป้าหมายสุดโต่ง
1: ว่าค่อยๆ
0: คืออาจจะตั้งเป็นค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ครับหรือพอสุดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นนี้คืองั้นผมอยากจะได้5ลำดับของเป็นอันดับโลกพอติดห้ามดับปุ๊บจบแล้วบรรลุเป้าหมายในชีวิต
1: ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ไม่ต้องทำอะไรแล้ว ทุกอย่างมันจะลดลงมาทันทีนะถูกไหมแต่จริงพอทำไปเสร็จปุ๊บอย่างโรเจอร์เฟเดอรัลหรือราฟาเอลนาดาลเนี่ยพอเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกปุ๊บสถิติที่เขาจะทำต่อไปคือ
1: ทำลายสถิติ
0: ทำลายสถิติตัวเอง
1: ก็คือต้องพัฒนาตัวเองไปตลอดนะคะ
0: ก็ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับพวกระดับแล้วก็รูปแบบนะครับก็เราก็น่าจะได้ประเด็นนะครับที่สมควรแล้วนะครับ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
5: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
6: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
7: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
8: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
9: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
10: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
11: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
12: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
13: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
14: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: ที่คุยกันในเรื่องของภาวะผู้นำนะครับทีนี้มันก็จะมีลักษณะของภาวะผู้นำที่แบ่งเป็น2ส่วนสำคัญก็คือภาวะผู้นำที่เน้นคนกับภาวะผู้นำที่เน้นงานแล้วก็เราก็ได้พูดเปลยไปแล้วว่าใน2อันเนี้ยมันมีลักษณะในการที่เราทำงานเนี่ยมันต่างกันเลยก็จะมีกลุ่มของผู้ที่เป็นนักทฤษฎีเขาจะมองว่าเอ๊ะแล้วอันไหนดีกว่ากันนะว่าไอ้เน้นคนดีหรือเน้นงานดีกว่ากันมันมาจากไหนดีนะครับก็เลยมองเป็นว่าเอ๊ะเรามาศึกษาดิว่าสองอันนี้มันมีอะไรบ้างก็เลยตั้งสถานการณ์ขึ้นมา
8: คือ
7: นะครับ
8: คือจริงๆแล้วนะคะเขาจะบอกเลยว่าผู้นำอะค่ะไม่สามารถระบุได้ว่าผู้นำแบบไหนที่ดีที่สุด มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
9: สถานการณ์บริบทองค์การต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
8: ใช่ค่ะแล้วผู้นำก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะค่ะปรับเพื่อที่จะให้มันประสบความสำเร็จนะคะโดยที่เราอาจจะดูว่าผู้ตามของเราขณะนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์แบบนี้เราต้องปรับตัวเองอย่างไรอันนี้เขาก็คือจะเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีของ
7: ผู้นำ
8: เช
7: ิงสถานการณ
8: ์
7: ก็จะมาจากปัจจัยที่เราศึกษาว่าจะมีอะไรเป็นผลกระทบบ้างนะครับก็ตั้งแต่ลักษณะขององค์กรเองลักษณะของผู้ตามเองหรือพนักงานเองว่าเป็นยังไงมันก็จะมีนักทฤษฎีสำคัญอยู่อย่างเช่นจะมีของฟิตเลอร์
8: ใช่ฟิตเลอร์
7: นะฟิตเลอร์เนี่ยเขาแบ่งสถานการณ์ออกเป็น8สถานการณ์นะครับในตัว8สถานการณ์เนี่ยจะแบ่งในลักษณะของความต่างของสถานการณ์เนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มควบคุมในสถานการณ์นั้น
8: 3กลุ่มควบคุม
7: นี่นึกออกไหมก็คือจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับสมาชิ
9: ก
7: สัมพันธ์มากสัมพันธ์ต่ำอะไรสัมพันธ์สูงสัมพันธ์ต่ำ
9: ครับ
7: นะในเรื่องของโครงสร้างว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีความเข้มแข็งกับโครงสร้างไม่แน่นอนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นลักษณะของอำนาจหน้าที่ที่มีอำนาจสูงกับต่ำนะครับแล้วก็สลับกันไปพอสลับกันไปเสร็จปุ๊บพอฟิลเลอร์ตีตารางปึ้งมาแล้วก็จับว่าศึกษาว่าผู้นำแบบไหนเหมาะกับสถานการณ์ไหนบ้างที่บอกเป็น8สถานการณ
8: ์
7: สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยภาพเนี่ยคือสีของผู้นำที่เป็นเชิงเขาจะวัดด้วยผู้นำที่เป็นผู้นำที่เน้นงานกับผู้นำที่เน้นคน
8: เน้นความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายเขาก็จะแบ่งตามนี้
7: ทีนี้พอหยอดไปปุ๊บเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าตัวของผู้นำเน้นคนกับเน้นงานเนี่ยรวมไปรวมมาคือสถานการณ์ทุกสถานการณ์รวมกันแล้วเท่ากันเลยดังนั้นสรุปอะไรได้ว่าก็คือเขาสรุปได้ว่าในตัวผู้นำที่เน้นคนกับเน้นงานเนี่ยสำคัญเหมือนกัน
8: เท่ากัน
7: แต่มันอยู่ที่สถานการณ์ไหนเนี่ยเราจะเอามาใช่ไห
8: มขึ้นอยู่กับตัวนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วฟิตเลอร์นะเขาก็จะบอกอีกว่าการที่เราแบ่งแบบมุ่งความสัมพันธ์กับมุ่งงานเนี่ยนะคะมันจะประสบผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมสถานการณ์ซึ่งเราก็ได้พูดกันไปแล้วบางส่วนว่าการที่เราจะควบคุมสถานการณ์ได้นั้นที่อาจารย์บอมบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตามต้องดีใช่ไหมคะถ้าผู้นำกับผู้ตามเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีผู้ตามก็
9: คอยตาม
8: ได้ง่ายนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอำนาจหน้าที่ของผู้นำอะค่ะที่อยู่ในตำแหน่งมีอำนาจจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมบางคนอยู่ในตำแหน่งแต่ไม่สามารถให้คุณละโทษได้เลย
9: คือถ้าไม่ให้คุณที่เด็ดขาดหรือให้โทษเด็ดขาดเนี่ยลูกน้องก็

0: ด้วยศรัทธาเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็เคยเจอนะหัวหน้าบางคนนี่เรียกว่าค่อนข้างอ่อนในการบริหารคือพอเจอคนดีคนตั้งใจก็ไม่ค่อยให้ประโยชน์กับเขาไม่ค่อยให้รางวัลเข
1: า
0: พอเจอคนที่ค่อนข้างที่จะเกเรนะฮะ
1: ก็ไม่ตัดสินใจอีก
0: ไม่ลงโทษด้วยไม่กล้าที่จะไปตำหนิ
1: อ
0: ีกเพราะฉะนั้นคนหมู่มากก็เห็นหัวหน้าแบบนี้ปุ๊บรู้สึกหมดศรัทธา
1: ก็คือควบคุมไม่ได้
0: ใช
1: ่นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นน่ะการที่เราจะมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งงานเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์
0: ดูสถานการณ
1: ์ดูซึ่งสถานการณ์นั้นอันหนึ่งก็คืออำนาจหน้าที่ของผู้นำตามตำแหน่งนะคะและอีกอันหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือ
2: สัมพันธ์ใช่ไหม
1: อีกอย่างก็คือโครงสร้างของงาน
0: โครงสร้างของงาน
1: ใช่โครงสร้างของงานมันก็จะเป็นตัวชี้นำว่าเอ๊ะคนนี้ต้องฟังใครถูกไหม
2: ชัดเจนไม่ชัดเจน
1: ใช่ฉันขึ้นอยู่กับใครอ้าวฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเธอนี่ฉันจะฟังเธอทำไมควบคุมได้ไหมไม่ได้ลักษณะนี้นะ
2: ก็พอแบ่งไปเสร็จปุ๊บก็จะสถานการณ์ก็จะต่างกันทีนี้พอสถานการณ์ต่างกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นในลักษณะของความสัมพันธ์มันต่ำมากเลยโครงสร้างดีโครงสร้างมีความเข้มแข็งมากเลยนะครับแล้วก็ในลักษณะของอำนาจหน้าที่มีอำนาจมากก็จะเน้นลักษณะของเน้นงานเนาะเป็นหลักใช่ไหมครับก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอีกนอกจากฟิตเลอร์เนี่ย
1: ก็
2: จะเป็นทฤษฎีที่เขาดูปัจจัยที่เป็นตัวที่จะมาวัดผู้นำในสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเกิดจะมองเรื่องของความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นนะครับเราเรียกว่าพาร์ทโกใช่ไหมทำยังไงให้มันไปถึงเป้าหมายได้นี่ไ
1: หมหรือไทยเรียกว่าทฤษฎีหนทางและเป้าหมายของเฮาส์นะ
2: ค
1: ะอันนี้จะเป็นของเฮาส์แทนเมื่อตะกี้นี้ของฟิตเลอร
0: ์ของฟิตเลอร์
1: เขานี่จะเป็นของเฮาส์
2: ของเฮาส์เป็นไงบ้างครับอาจารย
1: ์เฮาส์เนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดภาวะผู้นำออกเป็น4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยคือผู้นำแบบชี้นำเธอต้องทำอย่างนี้นะชี้ไปเลยค่ะเธอทำนี้นะส่งเมื่อนี้นะทำอย่างนี้นะชี้นำ
0: ชี้นำลูกน้องเธอทำแบบนี้แบบนั้น
1: ใช่นะคะกับแบบที่สองก็เป็นแบบอะไรคะ
2: สนับสนุน
1: สนับสนุนใช่ไหมคะแบบสนับสนุนนี่ก็คือคอยเป็นกองหลังพูดง่ายๆลูกน้องอยากได้อะไรเราก็คอย
2: ซัพพอร์ตเราสนับสนุนให้เขา
0: เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำ
2: อะไรก็ได้สวัสดิการหรือจะเป็นเรื่องของทรัพยากรที่คุณต้องการเราสนับสนุนให้หมดใช่ไหม
1: ใช่ลักษณะนั้นนะคะลักษณะตัวที่3ก็จะเป็นแบบมี
2: ส่วนร่วม
0: มีส่วนร่วมก็คือให้ลูกน้องเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำ
1: ถูกต้อง
0: กับหัวหน้าด้วย
1: ถูกต้อง
0: นี้ก็ดีนะปัจจุบันเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเน้นความสำเร็จ
0: เน้นความสำเร็จ
2: ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาว่าในกลุ่มของผู้นำมันมีแต่ละสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนความสำเร็จดูแล้วน่าจะเป็นส่วนที่แบบดูแล้วมันต้องดูว่ามันต้องเข้มแข็งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะว่าจะทำไงให้มุ่งถึงเป้าหมายให้ได้อะไรเงี้ย
1: ถูกนะคะก็คือว่าเป็นการทำงานที่ท้าทายนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้บรรลุผลตามที่เราได้วางเอาไว้ลักษณะนี้
2: ก็คือเป็นหนทางที่จะไปทำให้ถึงเป้าหมายที่ผู้นำนั้นวางไว้นะครับก็จะสรุปว่าประกอบด้วย4ด้านหลักๆก็คือชี้นำน
1: ะ
2: สนับสนุนส่วนร่วมนะครับแล้วก็เน้นความสำเร็จเป็นหลักนะเป็นหลัก
1: ค่ะ
2: แล้วก็อีกกลุ่มทฤษฎีนะครับของทางเฮาส์เองเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะมีปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยที่แวดล้อมในกลุ่ม4กลุ่มนี้ด้วยมันจะมีลักษณะของขอบเขตในการควบคุ
1: ม
2: นะว่ามีขอบเขตประมาณไหนมีความสามารถในการรับรู้ต่างๆหรือความต้องการในความสำเร็จของผู้นำเองนะครับว่าเขามีความต้องการมากมายและประสบการณ
1: ์
2: นะครับตัวนี้ก็จะทำให้พฤติกรรมของผู้นำเนี่ยจะเลือกหนทางของเขาเองว่าเขาจะเป็นผู้นำแบบไหนได
1: ้
2: นะครับ
1: ลักษณะนี้ก็คือเป็นปัจจัยตามสถานการณ
2: ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ตามสถานการณ
2: ์ทีนี้จะมีอีกผู้นำของสถานการณ์ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับนะก็จะเป็นของเฮอร์เซ่แอนด์บรันชาร์ดนะครับ
1: อ่านว่าเฮอร์ซี
2: ่นะเฮอร์ซี่ก็ได้หรือเฮอร์เช่ก็ได้ครับนะเหมือนช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลต
1: เฮอร์เช่
0: ไม่ถ
1: ึ
0: งเรื่องนั้น
1: พอดีอร่อยเลยนะคะหิวด้วยยังไม่ได้กินข้าว
2: ทีนี้ของเฮอร์เซ่แอนด์บรันชาร์ดเนี่ยเขามองผู้นำเนี่ยแบ่งออกเป็น10ประเภทเหมือนกันแต่เขามองตัวตามเนี่ยต่างกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็คือจะพิจารณาจากลักษณะของผู้ตามเป็นหลัก
1: ใช่ค่ะคือเขาบอกเลยว่าทฤษฎีของเฮอร์ซี่และแบนชัดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไม่มีสไตล์ผู้นำคนไหนที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือจะเน้นที่ผู้ตามเป็นหลัก
0: ตามเป็นหลัก
1: ใช่ว่าผู้นำเนี่ยควรเจอผู้ตามแบบนี้เนี่ยควรที่จะทำอย่างไรนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างอาจารย์
2: จะมีผู้ตามอยู่2แบบที่ของเขากำหนดไว้ก็คือผู้ตามที่มีศักยภาพ
0: เก่งอ่ะพูดง่าย
2: แล้วก็อยากมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมเนี่ยจะมีเนี่ยแบ่งเป็นสูงกับต่ำเนี้ย

0: มีความสามารถไหมหรือไม่มีมีเป็นอยากจะมีส่วนร่วมไหมหรือไม่มี
1: ไ
0: ม่อ
1: ยากม
0: ีไม่อยากมีก็ผู้ตามไอ้ผู้นำก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่เราจะต้องเลือกว่าจะเป็นแบบไหน4แบบมีอะไรบ้างครับ
2: 4แบบก็แน่นอนสั่งค่ะสั่งอีกแล้วอยากได้อะไรก็สั่งค่ะ
1: หัวหน้าสั่งลูกน้องจะเหมาะกับลูกน้องที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ค่อยเก่งอะไรเง
2: ี้ยแล้วก็ไม่อยากทำด้วย
1: ไม่ค่อยอยากทำด้วย
2: ไม่เก่งแล้วก็ไม่อยากทำก็เลยต้องสั่ง
1: เหมาะมาก
0: สั่งเลย
2: ต้องสั่งไปเลยอะค
0: ่
2: ะ
0: ไม่งั้นมันก็ไม่อยากทำ
1: ไม่งั้นก็ไม่ทำ
2: ค่ะแล้วต่อไปก็คือต้องสอน
1: นี่เป็นยังไงลูกน้องเป็นยังไงอาจารย์
2: ลูกน้องเป็นยังไงคะลูกน้องอยากทำนะอยากมีส่วนร่วมแต่ทำไม่เป็น
1: คือแบบว่าหัวหน้าสั่งมาเลยจะให้ทำออก
0: แต่ว่าทำไม่เป็น
1: ช่วยสอนหนูหน่อยอะไรอย่าง
2: เงี้ยอยากมีส่วนร่วมไง
0: เซลลิ่งไอเดียว่าคุณจะทำคำหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคุณไปทำเลยนะใช่ไหม
1: ในง่ายๆคือเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่แหละ
2: แต่ฉันทำไม่เป็นช่วยสอนฉันด้วยอะไรประมาณนั้น
0: เป็นพวกกลุ่มพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเขาอยากจะทำนะแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นลักษณะของมุมนี้มาก่อนอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มที่3นะครับ
2: ทำงานร่วมกัน
1: เป็นยังไงจ๊ะ
2: ทำงานร่วมกันคือพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยมีความสามารถมีความรู้ความสามารถ
1: ระดับนึงนะมีความรู้ความสามารถ
2: เพราะว่าเขาก็จะแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับเราได้เน
0: า
2: ะ
0: อันนี้คืออยากคือเขาก็เก่งด้วยอ่ะแล้วก็เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยเราก็เลยให้ทำงานร่วมกันมาช่วยทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะร่วมกันทำงานนะครับผู้นำนี่ก็คือใช้วิธีการเปิดโอกาสเปิดนะครับเปิดโอกาสให้พนักงานที่มาทำงานร่วมกัน
1: ผมก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันนะจ๊ะคือเคยไปทำงานหลายบริษัทแล้วไปเจอลูกน้องที่ค่อนข้างอายุมากก็คือเรียกง่ายว่าทำงานมาหลายปีแล้วเราก็เป็นแบบหัวหน้าเด็กหนุ่มนะเข้าไปปุ๊บพวกนี้เขาจะมองเรานะว่าเด็กหนุ่มคนนี้มันไม่น่าจะมีความรู้ความสามารถอะไรมาอยู่หน้าฉันได้ยังไงเพราะงั้นผมก็เนี่ยก็ได้ทฤษฎีเนี่ยได้แนวคิดพวกนี้แหละครับไปลองปรับใช้ก็คือเฮ้ยพี่ทำงานกี่ปีแล้ว5ปี10ปีแล้วงั้นพี่มาช่วยวางแผนระบบโครงการร่วมผมได้ไหมพอเราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนเนี่ยเขาเปิดใจ
2: เขาเริ่มยอมรับเรา
1: เพราะว่าเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันอันนี้แนวคิดของเซเบนชาร์ดเนี่ยเยี่ยมมากเลย
2: เยี่ยมมากเลยใช่ไหมเอาไปใช้จริง
1: เอาไปใช้ได้จริงเลย
0: เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีความสามารถนะครับก็คือทุกคนเนี่ยจริงมีความสามารถแต่ว่าเราจะ
2: เปิดโอกาส
0: หาโอกาสอะไรให้เขาเนี่ยได้ลองทำบ้างเราจะมองว่าคนนี้ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเคยเห็นงานนี้แล้วทำไม่ดีหรอกแต่อีกงานนึงก็เลยไม่ให้แต่กลายเป็นว่าพอเราเปิดโอกาสให้จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาทำงานได้ดี
1: ใช่
0: นะครับมันเป็นโอกาสที่เขาเราเปิดให้อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยสอนเนี่ยบอกไม่ได้เลยบอกแม่ว่าสอนไม่ได
1: ้ครับ
0: นะทำงานเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการไม่มีทางไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะอยากจะทำเป็นนักธุรกิจคือไปคุยกันเราไปดีลงานทำงานแล้วทำได้นะแล้วพอเราทำงานก็ทำได้ดีด้วยแต่พอบอกว่ามันบางทีพอทำงานแล้วเบื่ออยากจะเปลี่ยนแนวแล้วบอกว่าเราทำไม่ได้หรอก
2: แต่
0: พอมีโอกาสโอกาสนึงอ่ะ
2: ได้ลอง
0: ใช่ถูกต้องครับได้ลองได้ขึ้นเวทีเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าพอเราสอนไปเราเกิดชอบ
2: มากกว่าเดิม
0: ชอบมากกว่าสิ่งที่ทำก็เลยว่าลองเปลี่ยนเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ดีไหมอะไรเงี้ยพอมาสอนปุ๊บก็รู้สึกว่าสอนได้นะจากคนที่ไม่ค่อยพูดกลายเป็นคนพูดมากซะงั้นมันเหมือนตอบโจทย์ชีวิตตัวเองว่าเป็นคนที่คนพูดมาก
2: ได้ระบาย
0: อะไรเงี้ย
2: ได้ระบายออกมา
1: ต้องเรียกว่าพูดแต่สิ่งที่มีสาระและมีประโยชน์ให้กับนักศึกษา
0: ไร้สาระก็เยอะ
2: ไม่ขนาดนั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเขาต้องการโอกาส
1: ใช่ใช่อ
2: ันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน
0: มันจะมีอันนึงที่ยังขาดไปเนาะก็คือจะไปอีกอันนึง
2: แบบหนึ่งคืออ
0: ะไรนะการมอบหมาย
1: มอบหมายเหมาะไงอาจารย์มอบหมายนี่เหมาะ
0: หมาย
2: คือเขาเก่งนะ
0: แต่เขาไม่อยากทำ
2: เราก็เลยเอาแกไปทำซะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้เขาว่าเขาต้องทำให้เสร็จนะมอบหมายไปเลยแล้วก็บอกวัตถุประสงค์บอกวันเวลาว่าต้องการเมื่อไหร่แล้วก็ให้เขา
0: ต้องให้รับผิดชอบว่าเขาต้องรับผิดชอบงานอะไรไม่มันต่างกับอันแรกที่สั่งนะคืออันแรกนี่คือทำไม่ได้แล้วไม่อยากจะร่วมด้วยนะ
2: แต่อันนี้คือมีความสามารถ
0: แต่ไม่อยากทำ
2: ก็เลยเอาไปซะ
0: มอบหมายไป
2: มอบหมายงานให้เขารับผิดชอบอย่างเหมาะสม
0: จำเอาไว้ว่าถ้าเกิดคนไหนมีความสามารถแต่ไม่อยากทำงานนะเราก็มอบให้งานไปเลยนะอย่าบอกว่าเขาไม่ทำงานก็เลยปล่อยเขาไปไม่ต้องเขาไม่ทำงานแล้วให้เขาไปบ้างนะเหมือนคนที่แบบอยากเราช่วยกันทำงานแล้วก็ อยากมีส่วนร่วมแล้วก็ไปทำงานได้ดีก็กลายเป็นว่ารับภาระ
2: ใช่ค่ะเหมือนกับไปลงโทษเขาไหมรู้ไหมเอ้ยคนที่ทำงานดีทำงานเก่งมีความตั้งใจ
0: เอ
2: าไปอีกเอาไปอีก
1: เพราะคนอื่นเขาไม่อยากทำ
2: เหมือนกับว่าลงโทษ
1: แล้วไม่ได้นะใ
0: ช่น่าสงสารมากเลยนะกลายเป็นเรื่องแบบนั้นแทนนะครับ
2: ใช่กลายเป็นวัตถุผิดวัตถุประสงค์ไปนะคะ
0: ทีนี้ของในลักษณะผู้นำที่แบบเชิงสถานการณ์เนี่ยโอเคเราก็เข้าใจแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนมาเยอะนะมันก็แต่ละสถานะแต่ละสถานการณ์ก็จะมีผู้นำที่เหมาะสมแตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะของสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีทฤษฎีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากเลยอ่ะน
2: ะ
0: มีภาวะผู้นำที่อยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
2: ก็เท่าที่ทราบตอนนี้นะคะก็จะมีทฤษฎีภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน
1: แบ
2: บแลกเปลี่ยนที่เขาเรียกว่า
0: transaction
2: transaction
0: transaction leadership เป็นยังไงนะครับ
2: transaction leadership ก็คือเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนกัน
1: แลกเปลี่ยนกับลูกน้อง
2: แลกเปลี่ยนลูกน้องอยากได้อะไรอยากได้รางวัลเราอยากได้งานคุณทำงานมาสิฉันให้รางวัล
1: ใช่
2: ลักษณะนี้
0: เราจะเปลี่ยนนะถ้าเกิดคุณทำแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ตำแหน่งนะคุณปรับตรงนี้ได้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยน
2: คล้ายๆกับมีแรงจูงใจที่เราพูดกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเพียงแต่ว่าเขาเอาแรงจูงใจมาจับเป็นทฤษฎีถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ล
0: ัก
2: ษณะ
1: เพราะว่าผู้นำแบบนี้หรือผู้นำแบบนี้เนี่ยต้องรู้นะว่าลูกน้องต้องการอะไรในช่วงเวลานั้น
2: ถูก
1: ลูกน้องต้องการกำลังใจลูกน้องต้องการเงินต้องการตำแหน่ง
2: ต้องการความสำเร็จ
1: ต้องการสำเร็จหรือเปล่าต้องรู้จักแล้วเราจะให้อะไรตอบเติมเข้าไปตอบแทนเข้าไปเน
2: า
1: ะ
2: แล้วแลกเปลี่ยนแล้วเราก็จะได้งานที่เราอยากได
0: ้
2: ลูกน้องก็คือวินวินทั้งคู่
0: ใช่ครับแล้วก็ในลักษณะของแลกเปลี่ยนเนี่ยคือเราไม่ใช้เวลาเป็นตัวจับนะครับคือเราจะเน้นเป้าก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่าเวลาเนี่ยที่แบบต้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจะมีช่วงในการต่อรองช่วงในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีระยะเวลาหนึ่งที่เขาได้ทำใจได้มีเวลาได้เขาได้ปรับตัวดังนั้นพวกนี้จะเหมาะสมกับลักษณะขององค์กรที่วินขนาดใหญ
2: ่
0: นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าองค์กรขนาดใหญ่มันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไม่ได้
2: ม
0: ัน
2: ต้องค่อยๆ
0: นะมันก็ค่อยๆจูงใจทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มจนแต่ละคนโอเคยินดีที่จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้นำที่เป็นลักษณะของแลกเปลี่ยนหรือ transaction นะครับอีกกลุ่มนึงที่ดังมากเลย
2: เคยได้ยินไหมคะหนัง transformation
1: เคยได้ยินแต่ transformer
2: อันนี้ก็เป็น trans เหมือนกันแต่เป็น
1: leadership
2: ใช่เป็น transformation leadership
0: จริงๆคำเดียวกันก็บอกว่าคือการ transform คือมันเปลี่ยนจากสิ่งเดิมที่มันมีอยู
1: ่
0: ให้มันดีขึ้นแล้วก็แบบไม่เห็นหัวเห็นหางจากอันเดิมเลย
1: จากหน้ามือเป็นหลัง
0: มือเลยแต่ดีขึ้นนะในทางที่ดี
1: ทางที่ดีแล้วมันจะแย่ลงถึงจะแย่ลงนะชีวิตเน่าเลย
2: คราวนี้เนี่ยผู้นำที่จะทำให้เกิด transformation การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันขนาดนั้นน่ะก็ต้องมีบุคลิกต้องมีความเป็นผู้นำ
1: นะ
2: ต้องเก่งนะคะต
1: ้
2: องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตามได
1: ้
2: อันนี้จึงจะเป็นไปตามทฤษฎีของ transformation
0: ใช่ของ Bass and Avario นะเวลาเขาบอกเนี่ยเขาบอกเลยว่าหนึ่งเลยคือเขาบอกว่าต้องเป็นแบบอย่างนะคือเหมือนเป็นโมเดลเลยอะว่าคนเนี้ยพอไปปุ๊บเขาต้องไปด้วยนะเขาเรายินดีที่จะตามเขาไปนะอีกอันนึงคือเขาต้องสร้างเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจได้ด้วยใช่ไหมคือ
2: สร้างแรงบันดา
0: ลใจถ้าไม่สร้างแรงบันดาลใจเขาก็จะไม่อยากจะตามใช่ไหมนี่จะไปแล้วไปเพื่ออะไรทำยังไงแล้วมายกระดับดีขึ้นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
2: ก็เคยเห็นนะคะอย่างอะไรนะขายแบบเครือข่ายอะค่ะทีมขายเครือข่าย
1: ขายตรงนะ
2: ขายตรงเขาก็จะมีพวกแบบไดมอนด์แบบเป็นเพชรเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตำแหน่งถูกไหมคะเสร็จแล้วพอใครขึ้นตำแหน่งสูงได้เขาก็จะมาเล่าให้ฟังก็จะเป็นการสร้างอินสปิเรชันให้คนนะอยากที่จะเดินตาม
0: อันนี้นางเขาเรียกว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ใช่ไหมคือสร้างโลกสวยให้เห็นก่อนแต่พอเห็นปุ๊บก็จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ตรงกับความต้องการของคนคือคนตอนนี้มันมีปัญหาอยากจะได้เงินเยอะเศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นเอ้ยเนี่ยผมทำงานมาปีนึงผมได้รถนะทำสามปีผมได้บ้านนะ
2: ลักษณะนี้อ
0: ะไรประมาณนี้ทำไม่ยากหรอก
2: แล้วพวกนี้เขาก็จะชอบโชว์ในโซเชียลนะคะว่าเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องทำงานเออแต่เขามีเวลาไปเที่ยวแล้วก็มีเงินไปเที่ยวด้วยเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีงานแต่ไม่มีเงินใช่ไหมมีเวลาแต่ไม่มีเงินกับมีเงินแต่ไม่มีเวลาเออแต่ถ้าเกิดทำลักษณะเนี่ยเขาจะโชว์เลยว่าเฮ้ยฉันมีทั้งเงินและเวลาที่จะไปเที่ยวแล้วก็ตอบสนองนี้ของฉันลักษณะนี
1: ้
0: ก็อันนี้ก็คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแต่ก็ยังมีอีกนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สองอย่างที่ทำให้คนเนี่ย สามารถอยากจะเดินตามเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบได
2: ้
0: นะครับก็อย่างเช่นวิสัยทัศน์มันก็ต้องไกลมากแล้วก็สามารถอธิบายวิสัยทัศน์เป็นภาพได้ใช่ไหมคือไม่งั้นคนก็จะจินตนาการไม่ได้ว่าแล้วเมื่อเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาจะได้ประโยชน์อะไรมันจะดีขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางผู้นำเนี่ยต้องมีนะครับในการเปลี่ยนแปลงหรือแปลงสภาพจากเดิม
2: จากหน้ามือเป็นหลังมือ
0: ใช่และอีกอันนึงคือเป็นลักษณะของ

0: ไงอย่างเช่นอย่างพาวินเงี้ยเวลาไปไหนบอกว่าพาวินไม่ตลกดีไม่ได้บอกดูภูมิฐานแล้วน่าเชื่อนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความตลกกลายเป็นมีบารมีของคนอื่นช่วยได้ไหมขอร้องได้ไหมวะอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องค้นหาตัวเองว่าการมีบารมีของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหน
1: อ๋อเขามีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าคนดีคนมักจะเข้ามาหาเราอาจจะก่อสร้างได้การสร้างบารมีอาจจะการสร้างความดีของเราชอบช่วยเหลือผู้อื่นพอเราชอบช่วยเหลือผู้อื่นคนอื่นก็จะเข้ามาหาเราอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างบารมีได้ไหมคะ
0: ใช่แต่ความจริงเวลาคนแต่ละคนจะไม่รู้ตัวเองหรอกว่าเรามีบารมีตรงไหนต้องรู้จากสิ่งที่เขาพูดมาแล้วเราฟังเขามา
1: ฟังจาก
0: เขาใช่อย่างผมอย่างสมมติว่าอาจารย์ก้อยอาจารย์ก้อยเวลาทำงานอาจารย์ก้อยไม่เต็มที่มากเลยอ่ะ
2: เสียสละทุ่มเท
0: ยอมรับเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่รู้ต
0: ั
1: ว
0: เนี่ยไม่รู้ตัวใช่ไหมแล้วก็บอกเฮ้ยเวลามีอะไรอาจารย์ก้อยบอกว่าทำนี้ให้หน่อยโอ้โหอาจารย์ก้อยมันทำให้กับทุกคนเลยอ่ะ
2: ใช่
0: เราไม่ทำให้อาจารย์ก้อยก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคือหนึ่งอย่างแล้ว
1: อ๋ออันนี้คือบารมี
0: ใช่ที่เราสร้าง
1: ได้ความรู้ใหม่ขึ้นมา
2: อาจารย์กำลังเชื่อมโยงเลยเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ก็เรียกว่าอะไรนะคอยดูแลเนาะเพื่อนร่วมงานอย่างดีเลยเพราะงั้นเนี่ยในบางครั้งบางทีอาจารย์ขอความร่วมมืออะไรเนี่ยบางทีเราไม่ว่างจริงแต่เราก็เก่งใจ
0: เราก็อยาก
2: เลย
0: จันทร์ก้อยเลยไม่ต้องเลยอย่างอาจารย์บอมเนี่ยโอ้โหออกมาปุ๊บจะมีลักษณะที่เป็นออร่าอีกแบบนึง
1: ใช่
2: ด้านลบหรือเปล่า
1: ไม่อาจารย์บอมจะเป็นคนที่แบบ
2: เป็นไงครับ
1: พูดเก่งนะคะแล้วก็พูดน่าเชื่อถือนะเป็นคนที่พูดแล้วแบบจริงอ่ะเราเชื่อเลยอะค่ะในลักษณะในมุมมองก้อยนะ
0: เขาเรียกว่าลักษณะของความสามารถในการพูดให้คอยตาม
1: ใช่
2: นี่เราพูดด้านดีหมดเลยเนี่ยร้ายมีไหมจ
0: ๊ะพูดด้านร้ายออกสื่อใช่ไหม
1: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเราเก็บไว้หลังบ้านค่ะด้านร้ายเราเก็บไว้หลังบ้าน
2: แม่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็มีการยกตัวอย่างนะบารมีที่เกิดขึ้นจากบางทีการลงโทษแรงๆในพวกกลุ่มนาซีอะไรพวกนี้ฮิตเลอร์พวกนี้คนก็เกิดบางทีก็กลัวเน
1: า
2: ะ
1: เกิดความกลัวเป็นบารมีที่เกิดจากการสร้างให้คนกลัว
0: สรุปคืออาจารย์บอมเขาเป็นคนซาดิส
2: ไม่ใช่มันมีหลายแบบนะอาจารย์เรื่องของบารมีครับน่าสนใจ
0: น่าสนใจน่าสนใจเรื่องการมีบารมีนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกหลายๆอย่างนะครับของที่จะมาประกอบเป็นผู้นำที่เป็นเชิงปฏิรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่เป็นบารมีในเรื่องของภาวะการของตัวของเราเองนะยังมีบารมีในลักษณะของกลุ่มงานด้วยความน่าจะถือว่าคุณจะทำแล้วมันเป็นไปได้จริงไหมทำให้เกิดความสำเร็จได้ไหมอะไรอย่างนี้ตรงนี้อีกนะครับอันนี้ก็คือนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่ามันจะมีรูปแบบของพระผู้นำที่จะมีการปฏิรูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอยู่หลายแบบนะครับ
1: คราวนี้มีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นค่ะเชิงปฏิรูปใช่ตัวเดียวกับ transformation
0: ตัวเดียวกัน
1: นะคะนักศึกษาจะได้เข้าใจว่า transformation leadership เนี่ยสามารถเรียกได้ทั้งทฤษฎีเชิงปฏิรูป
0: แล้วก็
1: แบบเปลี่ยนสภาพนะคะอันนี้ให้นักศึกษาเข้าใจไว้ด้วย
0: มันจะมีอีกหนึ่งทฤษฎีตบท้ายสักนิดหนึ่งนะเขาเรียกมันจะมีที่เราเรียกว่าทฤษฎีผู้นำแบบ3มิติใช่ไหม 3D
1: ใช่ 3D printer ไหมคะ
0: คล้ายกันคือที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยในลักษณะของผู้นำที่เป็นแบบลักษณะ3มิติจะประกอบด้วยมิติทั้งหมด3อย่างก็คือมิติในลักษณะของมุ่งงาน นะครับนะอันที่2คือมุ่งความสัมพันธ์และสุดท้ายคือนุ่งประสิทธิผลนะใน3อย่าง
1: ก็พูดง่ายๆก็คือเพิ่มจากฟิตเลอร์บอกว่ามีแบบมุ่งงานกับมุ่งความสัมพันธ์มุ่งความสัมพันธ์แต่ตัวนี้สามมิติเนี่ยเพิ่มมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลเข้ามาด้วยอ
0: ัน
1: ก็จะเป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมา
2: จุดเพิ่มเติมขึ้นมา
0: แต่ว่าพอเอามากรุ๊ปดูในลักษณะของทฤษฎีนี้นะครับคือเขาบอกแบ่งคนเป็นทั้งหมดผู้นำเป็นทั้งหมด4แบบนะครับ4แบบนี้ก็คือ1เป็นผู้นำแบบผสมผสาน2ผู้นำแบบไม่ติดเป็นมิตรสัมพันธ
1: ์
0: 3คือเป็นแบบผู้แยกตัวแล้วก็4เป็นผู้เสียสละใน4กลุ่มนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องคล้ายๆกับผู้นำแบบเมเนเจอร์กริดเลยนะเพราะในนั้นเวลาอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าผู้นำแบบผสมผสานนะคือเป็นผู้นำที่ทำงานสูงมีประสิทธิภาพสูงด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์สูงด้วยนะก็จะตรงกับทีมแมเนจเมนต
2: ์ใช่ใช่
0: ใช่ไหมครับนะของ
1: ก็เน้นทีม
0: ใช่นะอันที่สองคือแบบมิสัมพันธ์นะครับก็คือจะเน้นคำว่ามิตรอยู่แล้ว
2: นะมิสัมพันธ
0: ์เน้นคนเป็นหลักใช่ไหมครับก็ใครคันที่ขับ
1: ใช่ใช่จริงๆมันก็น่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเดียวกันเนาะที่ลากของทฤษฎีอะค่ะทีแต่มันค่อยๆพัฒนาแล้วก็เพิ่มตัวแปรไป
2: ย
1: ุ
2: คป
1: ั
2: จจุบันเน
0: า
2: ะ
0: และอันที่สามคือผู้ที่แบบแยกตัวคือไม่เอาทั้งคันเลยไม่เอาทั้งคนด้วยอันนี้คือแบบ1-1เลยแบบ1-1เลยแบบไม่สนใจใครแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลักษณะของผู้เสียสละคืนทำแต่งานเลย
1: ไม่เอาอะไรเลย
0: ไม่เอาคนนะแต่เอาแต่งานนะเมื่อกี้ที่อาจารย์ก็

0: ได้บอกอ่ะคือในตัวแต่ละทฤษฎีเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการดำเนินงานเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากสิ่งที่เห็น
1: จริงๆมันก็คือมีรากเดียวกันแต่ค่อยๆ
0: แล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นมา
1: ปรับรูปแบบโครงสร้าง
0: ครับอันนี้ก็นักศึกษาคงน่าจะได้คำตอบในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของประเด็นสำคัญนะครับของลักษณะของผู้นำนะครับที่เป็นเชิงสถานการณ์แล้วก็ผู้นำที่เป็นสมัยใหม่ครับ

0: ั้นผู้นำเชิงกลยุทธ์ก็คือต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้ลักษณะนี้
1: ครับแล้วก็สามารถมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ร่วมกับองค์กรที่มีอยู่ในลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อมีกลยุทธ์ปุ๊บมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา
0: ใช่
1: นะก็จะพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยอันนี้เป็นความหมายของผู้นำเชิงกลยุทธ
2: ์ใช่จริงๆก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่านักศึกษาหลายคนก็คงเรียนเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์มาบ้าง
0: ค่ะ
2: นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะกำหนดกลยุทธ์ได้นั้นเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะงั้นผู้นำที่ดีก็ต้องรู้จักสถานการณ์ที่ดีก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้จักว่าวันนี้องค์การเราเนี่ยหรือองค์กรเราเนี่ยต้องการจะ achieve เรื่องอะไรต้องการจะเป็นอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกำหนดกลยุทธ์ของเขาให้สอดคล้องกับตัวองค์การนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญ
0: นั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ SWOT analysis
2: ประมาณนั้น
0: ปัจจัยสภาพภายนอกสภาพภายในอย่างที่อาจารย์ว่า
1: ดังนั้นการที่มองสภาพตัวเองก่อนอันดับหนึ่งเลยวิเคราะห์ด้วยต้องมองด้วยวิสัยทัศน์ที่เราทำเนี่ยเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นภาวินบอกเอ้ยฉันอยากจะไปจีบย่าย่า
2: เป็นไปได้ครับ
1: เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่เคยมันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
2: แสดงว่าต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วย
1: คือวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในชีวิตตัวเองด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้นำก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าตัวเองมีคุณลักษณะอย่างไร
1: ทีนี้มันมีปัจจัยภายในภายนอกเมื่อกี้คุยกันไหนก็ไหนๆก็เพิ่มละก็ปัจจัยภายนอกมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
2: ภายนอกเหรอ
0: มันก็เซฟ
2: มีหลายตัวอาจารย์จริงๆแล้วเราก็อาจจะยึดหลักเหมือนที่เราเรียนเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของ SWOT analysis ป
0: ั
2: จจัยภายนอกตัวแรกเนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วกัน
0: เศรษฐกิจ
2: เพราะว่าต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นยังไง
0: ผู้นำคุณจะเป็นยังไง
2: ผู้นำคุณจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอยู่นิ่งๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณก็อาจจะปรับตัวเองให้มันเหมือนกับเศรษฐกิจเลยก
0: ็
2: คือนิ่งตามนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันเกิดมีภาวะการผันผวนเช่นเศรษฐกิจกำลังดาวลงตอนนี้คุณต้องเน้นเรื่องของภาวะผู้นำแบบสถานการณ์และต้องปรับตัวยังไงจะชักจูงลูกน้องยังไงจะมีกลยุทธ์เทคนิควิธีอย่างไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ใช่อย่างที่ผ่านมาที่ประเทศสเปนหรือประเทศไหนที่ว่ามีค่าเงินบาทไม่ใช่สเปนเนาะประเทศสักประเทศหนึ่งอะค่ะที่ว่าเขามีค่าเงินบาทแบบเละไปหมดเลยอะค่ะแบบต้องใส่เงินตะกร้าไปซื้อของลักษณะเนี้ยค่ะ
2: คือการเงินเฟ้อมันสูงมากก
0: ัน
2: ค่าเงินเขาต่ำเขาเรียกว่าไม่มีค่าไปแล้ว
0: ใช่คราวนี้ภาวะผู้นำของผู้บริหารประเทศก็ควรที่จะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี
2: ้จะปล่อยปละละเลยไม่ได้
0: ใช่
1: นอกจากเศรษฐกิจแล้วยังมีตัวอื่นไหมน่าจะมีเรื่องของกฎหมายเนาะพวกการเมืองพวกนี้อันนี้ของในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มันมีผลกระทบต่อตัวอื่นมากสุดอะ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นของในประเทศไทยนะของคนอื่นอาจจะในประเทศอื่นอาจจะไม
0: ่
1: ใช่นะครับในส่วนของกฎหมายก็จะมีผลนะครับต่อการดำเนินงานใช่ไหม
0: ใน
1: การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมายที่จะบริหารจัดการเรื่องของคนเยอะแยะเลย
0: พวกภาวะผู้นำก็จะมีผลเนาะอย่างบริษัทถ้าเราเป็นผู้จัดการบริษัทตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะมาลงทุนในประเทศไทยจะลงทุนไหมหรือจะไปลงทุนที่เวียดนามดีต้องทำการตัดสินใจลักษณะนี้นะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับ policy นโยบายหรือการเมืองณขณะนั้นของประเทศนั้นนะคะอันต่อมาอีกอันหนึ่งนะคะก
1: ็
0: จะเป
1: ็
0: นเป็นเทคโนโลย
1: ี
0: เทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีก็จะ
1: ถือ
0: เป็นสภาพแวดล้อมเหมือนกันแต่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เราควบคุมคอนโทรลไม่ได้
2: แล้วตอนนี้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีบทบาทมาก
0: ใช่ค่ะ
2: โดยเฉพาะผู้นำที่ไม่รู้จักแอปพลายใช้เทคโนโลยีมาในการทำงาน
0: ถูกค่ะ
2: มุมมองของลูกน้องจะรู้สึกว่าเอามากหัวหน้าคนนี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอินเทรนอยากจะเป็นผู้นำได้จริงก็ต้องรู้จักเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นะมาประยุกต์ใช้งานกับตัวคุณ
0: ถูก
2: หรืออันหนึ่งอาจารย์อะไรนะครับ
1: สังคมกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับ
0: สังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมไลฟ์สไตล
1: ์
0: เพรา
1: ะว
0: ่าม
1: ันเปลี่ยนเยอะเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าจากกฎหมายเปิดทำให้เทคโนโลยีมันก็
0: เข้ามา
1: พอเทเข้ามาเสร็จปุ๊บเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทำ

0: ให้คนใช้เทคโนโลยีทำให้สังคมหรือสภาพแวดล้อมหรือการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไหม
1: ใช
0: ่นะความต้องการเปลี่ยนไปอย่างเช่นอยากจะซื้อของกินที่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งมาแล้ว
1: ครับ
2: ใช่
0: นะเปิดมาคนก็เปิดมือถือมาสั่งแกร็บฟู้ดสั่งฟู้ดแพนด้าฝั่งนินจาสั่งโอ้แล้วก็รออยู่ที่บ้านรออยู่ที่ทำงาน
2: ใช่
0: นะพฤติกรรมมันเปลี่ยน
2: ซึ่งแต่ก่อนอยากกินกล้วยปิ้งต้องไปซื้อเดี๋ยวนี้กินกล้วยปิ้งโทรสั่งแกร็บกล้วยปิ้งมาส่งถึงบ้านในวันฝนตกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้มันก็แปลกนะคะไปกินที่ร้านไม่ได้1แถม1นะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้าไปสั่งแกร็บปุ๊บคุณได้1แถม1เฮ้ยเห็นไหมมันดีกว่าการที่เรา move ไปหาเขาอีกนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเชนไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน
0: นี้ก็กลายเป็นปัญหาเลยนะเด็กก็เล่นเกมอยู่บ้านผู้ใหญ่ก็สั่งอาหารนั่งเล่นอยู่บ้านผู้สูงอายุก็ซื้อของให้กลับมาที่บ้าน
3: สรุปแล้ว
0: แล้วมันอยู่บ้าน
3: ต่างคนต่างอยู่ไปซะงั้น
2: แล้วเจออันหนึ่งค่ะตลกมากเลยอ่ะไอ้เจ้าช้อปปี
1: ้ครับผม
2: มันมีนะคะโปรโมชั่นส่งฟรีค่ะตอนเที่ยงคืนถึงตีสอง
0: เดี๋ยวนี้เวลาไม่เป็นข้อจำกัดในการรับของซะงั้น
2: ใช่ต้องตื่นขึ้นมาค่ะถังของตอนเที่ยงคืนเพื่อที่จะได้ราคาส่งฟรีลักษณะเนี้ยค่ะมันก็พยายามดึงดูดอุบัติเหตุ
0: หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วใครจะมาช่วยเวลาล้มไปหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นเงี้ย
2: อ
0: ันนี้คือทางผู้นำเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยน
2: ใช่
0: นะครับ
2: ก็ต้องให้ครอบคลุมในเรื่องของเซฟตี้ด้วยในเรื่องหลายๆมุมเนาะในความรู้สึก
0: แล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นกระแสปัจจุบันมากๆเลยนะครับ
2: ใช่น้องมาเรียม
0: นะคือสิ่งแวดล้อมสังคมเนี่ยมันมีทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นกายภาพแล้วก็จะเป็นเรื่องของจิตใจที่มันมีนะครับคือศีลธรรมวัดแล้วก็สิ่งที่คุณทำแล้วก็จริยธรรมที่อยู่ข้างในก็จำเป็นในการทำงานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีส่วนอื่นด้วยครับที่เป็นปัจจัยภายนอกเมื่อกี้เป็นปัจจัยแวดล้อมเหมือนปัจจัยแวดล้อมทั่วไปนะมันจะมีปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยแวดล้อมอุตสาหกรรมอีกไหมนะ
2: ก็พวกคู่แข่งข
0: ัน พวกคู่แข่งพวกไฟฟอสต่างๆใช่ไหมคู่แข่งผู้ผลิต
2: นะ
1: ซัพพลายเออร์
0: อะไรอย่างซัพพลายเออร์พวกนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องเอามา
2: คิดด้วย
0: ทีนี้ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในบ้าง
2: ปัจจัยภายในก็ตัวเราเองใช่ไหมคะสิ่งที่ควบคุมคอนโทรลได้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในนะคะคราวนี้การที่ผู้นำก็ต้องดูที่ตัวผู้นำเองผู้นำมีอะไรเนาะผู้นำมีคุณลักษณะเป็นยังไงตัวเราเนี่ยเราวิเคราะห์ตัวเราเอง
1: เช่นอะไรบ้างอาจารย์เช่นความรู้ความสามารถใช่ไหม
2: ใช่เราเป็นคนมีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนมีความเชี่ยวชาญอะไรนะคะจะทำให้เขาคล้อยตามได้มากน้อยแค่ไหน
0: นะมันก็จะดูว่าตัวเราจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับในตัวของสภาพแวดล้อมในองค์กรต่างๆหรือในตัวของเราเองเนี่ยจะมีอะไรบ้างเรื่องของแรงจูงใจข้างในความรู้ความสามารถเครือข่ายที่เรามีอันนี้แบบมันเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเราเองได
1: ้ดูไงบ้างอาจารย์อย่างเช่น
2: ก็ลักษณะเดียวกันค่ะลูกน้องเราเป็นยังไงที่เราดูค่ะ
1: อ๋อมีความสามารถไหมเหมือนที่อาจารย์เล่าในช่วงแรกได้ไหมมีความรู้ไหมตั้งใจคือเรียกว่าจะเสียสละกับองค์กรหรือเปล่าหรือว่าชอบอยู่เงียบๆไม่อยากทำงานร่วมกับใครเลย
2: ใช่ฉันต้องสั่งนะอะไรเงี้ยมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีไป
1: นี่ได้ประโยชน์มากเลย
2: นะคะต่อไปก็ภายในก็เป็นเรื่องของเนื้อลักษณะของเนื้องาน
1: ตัวเนื้องาน
2: ใช่ตัวเนื้องานตัวเนื้องานเป็นยังไงตัวเนื้องานลักษณะที่ว่าทำงานในโรงงาน
1: ครับ
2: ใช่ป่ะกับทำงานในออฟฟิศ
1: โอ้ยบรรยากาศต่างกันเลย
2: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการใช้ผู้นำก็จะต่างกันถูกไหมคะ
1: ออฟฟิศอาจจะต้องเป็นไงบ้างอาจารย์อาจจะต้องดูสุขุม
2: ใช่ดูสุขุมอาจจะแบบไม่ต้องควบคุมเยอะนึกออกไหมแต่ในขณะที่งานในโรงงานมันต้องเป๊ะ
1: ใช่ได้ข่าวว่าอาจารย์เป็นสาวโรงงานมั้งคะไม่ใช่
2: โรงงานค่ะ
1: เป็นผู้บริหารโรงงาน
2: แล้วแม่เป็นสาวโรงงานเนี่ยแหละค่ะเป็นวิศวกรนะคะ
1: วิศวกร
0: เพราะฉะนั้นที่ได้ที่ฝั่งประเทศมีสาวขายตรงด้วยทำทุกอาชีพ
2: ค่ะชอบอ่านนะคะในเรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นสาวโรงงานเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีงานที่ค่อนข้างเป็นลักษณะที่เฉพาะตายตัวนะคะเพราะฉะนั้นอำนาจของเราเนี่ยจะสั่งลงไปได้เต็มที
1: ่
2: ลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเรามีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งของวิศวกรอยู่แล้วแล้วเขาก็ถูกวางบทบาทไว้แล้วว่าเรามีอำนาจในการสั่งเพราะฉะนั้นการควบคุมคนเหล่านี้ก็จะง่ายกว่าออฟฟิศ
1: ผมว่าเห็นนะพฤติกรรมของหัวหน้าหรือผู้นำที่อยู่ในโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเด็ดขาดพูดจาอาจจะต้องเสียงดังนิดนึง
2: ใช่
1: ไหมแล้วก็มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
2: ถูกค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าสั่งงานเป็น2 วันแล้วกลับมาดูเหมือนในออฟฟิศไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: อันนี้เรียกว่าเฮ้ย

0: ทีเนาะอาจารย
1: ์
0: ผ่านไป2ชั่วโมงติดตามแล้วเป็นยังไงเดินเข้าไปสอบถามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพฤติกรรมก็จะต่างกันไป
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นลักษณะของเนื้องาน
0: ครับผม
2: ทีนี้พอเรากำหนดในสภาพแวดล้อมได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัวของเราเนี่ยจะมีบทบาทที่เราจะทำอะไรต่อองค์กรได้บ้างใช่ไหมครับในตัวของผู้นำเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีบทบาททั้งหมดอยู่4ประการน
1: ะครับ
2: ก็คือผู้นำที่สามารถกำหนดแนวทางหลักนะครับอันที่2คือสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพได
1: ้
2: นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการมอบอำนาจให้กับพนักงานนะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นตัวแบบที่ดีภายในองค์กรนะครับนะดังนั้นในการกำหนดแนวทางหลักเนี่ยผู้นำเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่ขีดเส้นเน
1: า
2: ะเหมือนวางแผนวางรูปแบบแนวทางให้พนักงานเดินให้ถูกต้องเนี่ยควรจะทำยังไงดังนั้นการวิเคราะห์การสร้างแนวทางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นอย่างมาก
1: ใช่วางกลยุทธ์ออกมา
2: เพราะว่าพนักงานไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมอย่างเช่นอ้าวกลยุทธ์ขององค์กรบอกว่ามันมีอยู่3กลยุทธ์หลักๆแล้วกัน
1: เติบโต
2: เติบโตคงที่หดตัวนะถ้าเติบโตนะเป็นไงเอ่ย
1: ก็จะต้องขยายอาจจะขยาย
2: นะคะพอขยายเสร็จปุ๊บโอกาสมันมีก็ปล่อยให้กับพนักงานไปคิดไปเลยมอบอำนาจให้ไปเลย
1: จะขยายอย่างไรจะไปอยู่สาขาไหน
0: จะลงทุนอะไรเพิ่มเติ
1: มลักษณะนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าจะขายของอะไรเพิ่มให้เขาคิดเปิดโอกาส
2: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภาวะผู้นำที่ในช่วงสถานการณ์อยู่ที่คงที่อันนี้คือไม่ได้เกิดอะไรแต่เขาต้องพัฒนาตัวเอง
1: นะ
2: มีอะไรใหม่ๆต้องอบรมต้องพัฒนาตัวเองมีอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ได้มีอะไรบ้าง
1: รอคว้าถ้ามีโอกาสณขณะนี้มันคงที่ใช่ไหมเราพัฒนาตัวเองพอมันดีขึ้นเราก็พร้อมจะคว้าโอกาสนั้นลักษณะนี
2: ้แล้วกลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยคือกลยุทธ์หดตัวเนี่ยโอ้โหอันนี้มันจะค่อนข้างลำบากเลยคือมันจะทำยังไงดีทั้งที่แบบเราองค์กรเรามันไม่มีรายได้ที่ไม่เข้ามามากดังนั้นผู้นำก็จะเป็นลักษณะที่ว่าจะ
0: ทำยังไงถึงจะอยู่รอด
2: ให้อยู่รอดได้ดังนั้นคุณจะปลอดโอกาสไม่ได้แล้วก็จะค่อนข้างเป็นลักษณะที่ควบคุมมากๆหน่อยเชิงเผด็จการนิดๆ
1: เพื่อให้เป็นบรรลุผลตามที่วางเป้าหมายเอาไว
2: ้ครับดังนั้นแนวทางเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากลยุทธ์มีอะไรเราจะวางแนวทางแบบไหนดีแล้วพยายามให้เขาเข้าใจพนักงานเข้าใจว่าทำไมเราต้องเดินแบบนี
0: ้ครับผม
2: นะครับถัดมาก็เป็นระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับในบทบาทนี้เนี่ยมันจะต้องสร้างรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งมันจะตั้งแต่ความพึงพอใจตั้งแต่ลูกค้าภายในภายนอกองค์กรเองลูกค้าภายในอย่างเช่นเราอย่างผมทำงาน HR ดังนั้นพนักงานส่วนอื่นก็คือลูกจ้างทั้งหลายหรือพนักงานทั่วไปจนถึงหัวหน้าเนี่ยที่เขาต้องใช้สวัสดิการหรือว่าประกันสังคมหรืออะไรก็ตามมาสอบถามเนี่ยเราก็ต้องบริการที่ดีนะเหมือนกันคนข้างนอกก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเราจะสร้างรูปแบบแบบไหนบ้าง
1: สร้างรูปแบบการให้บริการลักษณะนี้นะคะสอดคล้องกับการทำงานของเราเนาะ
2: ทีนี้ในการมอบอำนาจเราก็ต้องมอบอำนาจในสิ่งที่เหมาะนะที่ถูกที่ควรนะครับนะแล้วก็เป็นตัวแบบที่ดีอย่างที่อาจารย์บอมได้บอกไปแล้วว่ามันต้องมีตัวที่เป็นต้นแบบมาแหละนะเขาจะเดินแบบไหนร่วมกับเราอะไรเงี้ย
0: เป็นโลโมเดลเน
2: า
0: ะ
2: ทีนี้ในคำถามของคุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์อะครับก็จะเป็นลักษณะของผู้นำเนี่ยจะมีลักษณะของผู้นำที่มีความคิดและความเข้าใจในระดับสูงนะคือต้องมีความเข้าใจในลักษณะของกลยุทธ์จะเดินยังไงธุรกิจมันต้องเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับ
1: ก็คือต้องคำนึงถึงความเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความอิสระต่อการในการทำงานเนาะและอาจจะต้องมีการวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามาขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแยกงานบริหารออกมาเป็นระดับแล้วก็กระจายงานออกไปนะคะ
0: คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่อายุงานของคนที่เป็นหัวหน้าด้วยเนาะยิ่งคนมีประสบการณ์สูงเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าจะต้องมีการสอบถามจากลูกน้องบ้างเพราะบางทีมุมมองหัวหน้าเองเนี่ยอาจจะมองไม่ครบรอบด้านแต่ลูกน้องเนี่ยเขาอยู่กับหน้างานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยรับรองว่าเรื่องของการกำหนดงานเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นโอกาสที่จะบรรลุผลสำเร็จเนี่ยสูงเลยนะครับ
2: ทีนี้ในลักษณะของรูปแบบของผู้นำเชิงกลยุทธ์อะครับมันจะมีลักษณะของผู้นำแบบอยู่4ประเภท
1: ใช่ค่ะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเภทด้วยกันประเภทแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่า high control innovator
2: high control นั่งดูชื่อหรูหรา
1: หรูหรา innovator ก็คือนวัตกรรมนะคะไม่ใช่นวัตกรรมเป็นนวัตกร high control ก็คือการควบคุมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า high controlinnovator
0: เนาะ
1: innovator เนี่ยก็จะเป็นผู้ นามที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังเน้นที่การควบคุมอยู่

0: ยังควบคุมผู้บริหารอยู่ยังเน้นการควบคุมผู้ตามอยู่นะคะแต่จะเป็นผู้บริหารที่มีความท้าทายความสามารถที่มีต้องการที่จะสร้างองค์กรนวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็ควบคุมการทำงานของผู้ตามให้เป็นไปตามที่ตัวเองวางเอาไว้ด้วยความที่เขาเชื่อมั่นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถนะเธอต้องเดินตามฉัน
1: เพราะว่าเมื่อกี้นี้มีคำอยู่คำหนึ่งก็คือจะเป็นคำว่านวัตกรใช่ไหมครับก
2: ับ
1: นวัตกรรมเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงก็คือตัวนวัตกรรมจะเป็นสิ่งหรือจะเป็นบริการหรือรูปแบบแนวคิดที่มันออกมาแต่นวัตกรเนี่ยจะเป็นผู้คิด
0: ผ
1: ู้คิดนวัตกรรม
0: ใช่เพราะฉะนั้นการที่เขาใช้คำว่า innovator ก็แสดงว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นผู้
1: คิดก่อน
0: ผู้คิดที่มีความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก่อน
2: เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือลักษณะแบบนี้ก็คือนวัตกรที่เน้นการควบคุม
0: ถูกต้องค่ะ
2: นวัตกรที่เน้นการควบคุม
0: ประเภทที่2อาจารย์ภวิน
1: จะเป็นลักษณะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่รักษาสถานภาพใช่ไหมครับเดิมได้อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเอ่ย
0: ก็คือคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเขาจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นภัยคุกคามเขาเลยอ่ะเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเขาชอบแบบเดิมๆเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ารักษาสภาพแบบเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะสเตตัสขั้ว
2: Guardian
0: Guardian นะคะลักษณะนี้ค่ะ
1: ทีนี้อีกแบบนึงครับก็คือเป็นผู้นำแบบสร้างสรรค์แบบให้มีส่วนร่วมเนี่ยเป็นยังไงเอ่ย
0: แบบสร้างสรรค์
1: มันจะคล้ายๆกับไอ้ตัวสร้างสรรค์ที่แบบควบคุมมั้ยแต่ว่ามันมีส่วนร่วม
0: คือเหมือนกับว่าผู้นำแบบที
2: ่แบบ
0: ม
2: ี
0: ส่วนแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็จะอยากให้พนักงานเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอาเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำก็คือมีความมั่นใจในตัวของผู้ตามมากขึ้น
1: นะก็เท่าที่ฟังก็เหมือนกับว่าในตัวของผู้นำที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการสร้างสรรค์แบบควบคุมคือผู้นำจะเป็นผู้คิดเองแล้วก็ผู้ตามเนี่ยก็ต้องทำตามที่คิดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้นำที่ให้มีส่วนร่วมคือเรากระจายโอกาสให้ผู้ตามเนี่ยสร้างโอกาสสร้างแนวคิดสร้างสรรค์มาสู่องค์กรเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับ
2: เพราะฉะนั้นจุดเด่นของตัวที่3ตัวที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือพยายามสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
0: ถูก
2: นะลักษณะแบบนี้คือสำคัญที่สุด
0: ถูกครับ
2: ซึ่งมันจะแตกต่างจากอันแรกมากอันแรกนี่อาจจะไม่มีบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
0: เลยเครียดไม่อยากมาทำงาน
2: น
0: ั่งส
2: ั่นแต่ว่าฉันจะต้อง
1: เปลี่ยนไป
2: ตามนวัตกรรมของหัวหน้า
1: ของหัวหน้าอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยแต่มีไหมหัวหน้ามีนะโอ้มันก็
2: ฉลาดหัวหน้าฉลาดเก่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตัวสุดท้ายก็คือเป็นตามกระบวนการใช
0: ่ไหมครับใช่ค่ะก็พูดง่ายๆก็คืออนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องนวัตกรรมและที่สำคัญคือไม่ควบคุมด้วยนะคะ
2: ไม่ควบคุมด้วยนะ
0: ไม่ควบคุมด้วยค่ะการควบคุมก็อยู่ในระดับต่ำแล้วก็ไม่ชอบนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานก็จะไม่ถูกคิดติดไม่ต้องไม่คือแบบสบายๆค่ะ
2: นึกถึงบรรยากาศแบบว่าอิสระ
0: ค
2: ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดสร้างสรรค์อย่างอิสระนี่คือลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ลักษณะนั้นค่ะ
1: ทีนี้มันจะเหลือเวลาอยู่ประมาณแค่นาทีสองนาทีเองเนี่ยคือเราอยากจะรู้นะทิศทางในอนาคตมั้งว่าทิศทางของผู้นำในอนาคตมันน่าจะเป็นยังไงเอ่ยนะอาจจะเป็นลักษณะคุณลักษณะก็ได้รูปแบบการทำงานรูปแบบการบริหารก็ได
2: ้
1: นะมันน่าจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับที่เราน่าจะเน้นๆกันนะครับอย่างแรกเราบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมากนะครับดังนั้นผู้นำเนี่ยควรจะเป็นคือผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิตอลถูกไหม
0: ถูกค่ะรู้ AI รู้ Big Data เอาเราสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในการ Analyze เพื่อที่จะเอามาใช้ในการทำงานใช้ในการวางเป้าหมาย
1: ครับเมย์ก็บอกว่า Big Data Big คืออะไรน้ำซ่าๆหรือเปล่า
0: ไม่ใช่แล้วนะคะ
1: แล้วก็อีกอันนึงคือแบบมันเหมือนว่ารูปแบบการทำงานตอนนี้เนี่ยมันจะต้องกระชับแล้วก็ความผิดพลาดต้องเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่าถ้าทำปุ๊บมันจะเกิดผลกระทบอย่างเยอะมากกับองค์กรใช่ไหมครับดังนั้นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการความสำเร็จสูงเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะของผู้นำในยุคปัจจุบันนะครับ
0: ก็คือจะต้องแบบกล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วย
1: นะเพราะว่าบางทีเฮ้ยอยากจะดูว่าตรงนี้ดีจังเลยอย่างที่อาจารย์พลาพรอาจารย์ก้อยกับอาจารย์บอมบอกว่าเนี่ยดีตอนนี้คนซื้อของมากเลยแต่เรายังจะขายของยังใช้คนส่งอยู่ตามปกติเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเราใช้เครือข่ายเราใช้คอนเนคชันทางด้านระบบเนี่ยขึ้นมามากนะครับดังนั้นรูปแบบของการทำงานมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของแรงจูงใจที่เราต้องดูเพราะว่าตอนนี้แกลบมันเรื่องของอายุมันเยอะมากดังนั้นมันจะต้องพยายามดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ กับคนยุคเก่
0: าน
1: ะว่าจะทำยังไงให้เหมาะสมใช่ไหมครับ
0: ว่างมันออกลงมานะคะ
1: ก็ในช่วงเวลานี้ก็น่าจะโอเคในรูปแบบของการสอนนะครับในเรื่องของภาวะผู้นำแล้วก็พฤติกรรมองค์การนะครับก็คงจะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนนะครับตามที่เราจัดไว้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชม

0: ไทยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตร

0: ครงการร่วมมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
1: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
2: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
3: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
4: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
5: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
6: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
7: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
8: แล้วเจอกันนะครับ
9: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
10: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
9: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
10: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
11: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
12: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
14: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
15: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
16: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
17: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
18: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
19: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: บที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้ามแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บางกระเจ้าครับไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์อ่องเอี่ยมครับหรือเจ้าของบางกระเจ้าฟาร์มครับและที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ครับเพื่อปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ครับจนได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ในส่วนของก็ผมเองนะครับตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบซีโร่เวสต์นะครับซึ่งฟาร์มของเราเนี่ยนะครับก็คือระบบการจัดการทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับแต่เราจะบริหารจัดการในเรื่องของการนำของเหลือใช้จากกิจกรรม1ไปสู่กิจกรรม1เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อยอดเป็นห่วงโซ่เพื่อจะไม่ให้เกิดเวสต์ในพื้นที่ของเรานะครับนี่คือทั้งหมดที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบนี้นะครับตัวแรกคือการปลูกไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นผักนะครับเลี้ยงไส้เดือนนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องของการเลี้ยงผึ้งชนโรงนะครับสุดท้ายนี่ก็มีเรื่องของการจัดการเรื่องเวสต์เรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการจัดการไปพร้อมกันตรงนี้เราจะจัดอบรมนะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แบบซีโร่เวสต์ให้กับฐานเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นทีมบิลดิ้งต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อจะสร้างทั้งเรื่องของอเวเนตต่างๆที่เขาจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยกับชุมชนด้วยยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่เอามาเรียนรู้แล้วก็ไปต่อยอดเพื่อที่จะจัดการในระบบของเขาเองนะครับมีอีกหลายคนที่เข้ามาแบบนี้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเห็นสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยตั้งแต่เด็กเคยจับกุ้งจับปลาอยู่ในคลองนะครับแล้วก็มีปลูกพืชนะครับปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ยอันนี้คือความฝังใจในเรื่องของการทำการเกษตรตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายเรากลับมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะกลับมาฟื้นฟูเกษตรของบ้านเราถึงแม้ว่าจะมีที่เหลือน้อยก็ตามเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตแบบเกษตรเนี่ยเพื่อที่จะจัดการระบบเกษตรของบ้านเราให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นเราเห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ที่เราเด็กเราเห็นมันสภาพการความเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากนะครับแล้วมันมีส่งผลกระทบกับชีวิตเราเยอะเพราะนั้นตอนนี้เป็นถึงเวลาที่จะต้องกลับมาจัดการมันโดยสร้างให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นจากจุดเล็กๆที่เรามีอยู่แล้วก็ขยายไปให้คนอื่นมีแนวร่วมนะครับในร่วมในการที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมมันฟื้นกลับมาบ้างในบางส่วนที่สามารถทำได้เรานะครับก็เรียนรู้จากศาสตร์พระราชานะครับของในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็บอกว่าเราจะทำไงก็ได้แต่ขอให้มีเศรษฐกิจพอเพียงแต่พอเพียงในแบบที่เรารู้เราตัวเราเองนะครับว่าเราจะพอเพียงเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือใช้หลักการของในหลวงเลยครับแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเราเองนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็คือเอาให้เข้าบริบทของเราในพื้นที่ของเราเองเรื่องปัญหาที่เราเจอช่วงแรกนะครับเรื่องของการปลูกพืชนะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยผมทดสอบทดลองเรื่องของการปลูกแบบอะควาโพนิกปลูกพืชโดยใช้น้ำนะครับจากการเลี้ยงปลาครับอันนี้ก็เกิดปัญหาของเราขึ้นมาว่าตัวปลาเราก็เลี้ยงได้โตก็ดีนะครับแต่ว่าก็เกิดปัญหาเรื่องของการใช้น้ำเยอะใช้น้ำเยอะต้นทุนสูงใช้ไฟฟ้าเยอะในการที่จะปั๊มน้ำแล้วก็ผักก็จะไม่โตในช่วงที่เราปลาเริ่มโตแล้วเงี้ยครับเราก็จะมาดูว่าอันนี้เป็นจุดคุ้มทุนหมายถึงว่าทุนเราจมไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากการที่เราเลี้ยงปลาไปด้วยปลูกผักไปด้วยเราก็เลยปรับใหม่มาเป็นสู่วิถีธรรมชาติก็คือใช้ดินปลูกด้วยดินอันนี้ก็คือเราปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาส่วนนี้ไปก่อนพอแก้ปัญหาได้ก็คือเราเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนวิธีการโดยมาเลี้ยงไส้เดือนก่อนพอเราเลี้ยงไส้เดือนได้แล้วเราก็มาปลูกผักต่ออันนี้ครับเป็นการแก้ปัญหาเริ่มต้นของงานของเราที่นี่

0: นะครับเราเลี้ยงไส้เดือนได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูองค์ความรู้ใหม่ๆว่าเอ๊ะการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยมันใช้ต้นทุนทรัพยากรอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นต้องซื้อขุยมะพร้าวเราก็เปลี่ยนจากขุยมะพร้าวเป็นก้อนเห็ดที่หมดอายุได้แล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปปลูกเห็ดก่อนแล้วก็ปรับใหม่ก็คือไปซื้อเห็ดก้อนเห็ดมาเลี้ยงแล้วก็ขอมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ได้จากก้อนเห็ดด้วยเราก็เอาตัวนี้มาปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เลี้ยงไส้เดือนต่อนะครับพอเลี้ยงไส้เดือนได้เราก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมต้องเลี้ยงไส้เดือนแบบในโรงมืดๆอย่างเดียวเราก็ปรับใหม่อีกเลี้ยงไส้เดือนกลางแดดเราจะสามารถจะทำได้ไหมกลางแดดจ้าๆอย่างนี้เลยครับแดดเปรี้ยงๆเราเลี้ยงได้ไหมก็มาปรับเป็นอีกทีนึงก็ปรากฏว่ามันเลี้ยงได้กลางแดดพร้อมกับการปลูกผักตามทฤษฎีของในหลวงก็ได้เกิดประโยชน์4อย่างจากการทำงานแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการค่อยๆต่อยอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงในส่วนของแต่ละงานของเราโปรเซสการต่อยอดก็จะเกิดขึ้นการจัดการระบบซิโลเวทก็จะเกิดขึ้นจากการที่เอาอีกสิ่งหนึ่งเหลือใช้มาไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็ปรับกระบวนการผลิตให้มันสอดคล้องกันและลดต้นทุนด้วยอันนี้ครับตอนนี้ที่ปรับไปเรื่อยจนตอนนี้ครบรอบหมดเรียบร้อยก็ผลสำเร็จก็คือเรานะครับก็คือได้เป็นฟาร์มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับของออร์แกนิกไทยแลนด์อันนี้ที่เราได้อยู่แล้วนะครับความสำเร็จในเรื่องของการเป็นปราชชุมชนนะครับการปราชของแผ่นดินของจังหวัดนะครับหรือว่าเป็น76จังหวัด76โมเดลเราก็ได้รางวัลนึงมาซึ่งอันนี้เป็นความสำเร็จในเรื่องของเหมือนเป็นโล่รางวัลที่เราได้มาแต่ในความสำเร็จจริงๆแล้วคือความภาคภูมิใจนี่คือเรื่องของการจัดการระบบเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มันฟื้นฟูกลับมาได้นี่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุด
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับครูสุกัญญ์สังวรรณะครับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการปลูกข้าวครับแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ
2: ปัญหาของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบอยู่ในปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีมาตรการช่วยลดภาวะโลกร้อนมากมายหนึ่งในนั้นคือคาร์บอนเครดิตตัวการหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเราเรียกว่าการเรือนกระจกซึ่งมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์และอื่นๆคาร์บอนเครดิตนั้นเป็นหลักการของการให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่ใส่ใจต่อการเกิดการเรือนกระจกโดยให้สิทธิที่เกิดจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมถึงการกักเก็บหรือการดูดกลับด้วยจากกิจกรรมหรือโครงการซึ่งสิทธิดังกล่าวจะต้องมีการรับรองโดยหน่วยรับรองตามระเบียบหรือวิธีการของทางราชการที่เป็นที่ยอมรับและชื่อว่าองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.เป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยวิเคราะห์กลั่นกรองและรับรองโครงการสำหรับในเรื่องของการทำนาคาร์บอนเครดิตก็เข้ามามีบทบาทเช่นเดียวกับในภาคอุตสาหกรรม
3: เรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เราในส่วนของทั้ง 100% เนี่ยเขาจะบอกว่าทำให้เกิดคาร์บอนที่ก่อให้เกิดโลกร้อนแก๊สนะคำว่าคาร์บอนเนี่ยใช้ศัพท์เดียวแทนแก๊สหลายๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นมีเทนเป็นไนตรัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นไอแก๊สอะไรนะที่อยู่ในตู้เย็นพวกนี้เขาจะคูณเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับเอาตัวง่ายๆกันกันที่เราวัดได้ง่ายๆที่สุดก็คือในเรื่องของการทำนาแบบถังนะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะประเมินอยู่ที่ประมาณสัก1ตันการปลดปล่อย1ตันก็คือ1เครดิตเนี่ยถ้าเรายังทำอย่างนี้อยู่ก็จะถูกปรับประมาณ1,000 กว่าบาทก็คือสลากคาร์บอนถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะเราจะถูกปรับอยู่ประมาณ 1,000 บาทมันไม่ใช่คาร์บอนที่ปล่อยมันเป็นแก๊สอื่นๆที่คอนเวิร์ตกลับมาเป็นคาร์บอนประมาณ1เครดิตทีนี้เขาก็บอกว่าเอาละถ้าเรามีนวัตกรรมตัวหนึ่งณวันนี้ก็คือ AWD Alternative นะ Wetting and Drying ก็คือเปียกสลับแห้งโดยสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีวันแห้งอยู่แค่หลังจากหว่านข้าวไปอยู่ประมาณ10วันที่แห้งหลังจากนั้นน้ำจะขังตลอดแล้วก็ไปแห้งก่อนเก็บเกี่ยวอีกวัน10ถึง15วัน

็คำนวณออกมาแล้วว่าเป็นคาร์บอนได้ประมาณ1ตันเกษตรกรทั่วไปใช้น้ำไปทำระดับแล้วก็ใช้นวัตกรรมเก่าๆนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยในเมื่อมี AWD ก็จะมีแห้งที่1ก็คือหลังจากการเอาน้ำเข้าและใส่ปุ๋ยครั้งที่1แล้วปล่อยน้ำอยู่ในสเตจที่2คือระยะที่1และที่2คือเดือนแรกกับเดือนที่2เนี่ยให้เขาแห้งอยู่ที่ประมาณ 35-40 วันแห้งลงไปโดยฝังกระบอกเป็นตัวตรวจน้ำนะกระบอกเนี่ย25เซนโผล่ขึ้นมา5เซนฝังลงไป20เซนพอน้ำต่ำลงไปอยู่ใต้ดินประมาณ15เซนจากผิวกระบอกก็คือ20เซนเนี่ยนะครับก็เอาน้ำเข้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 35-40 วันไอ้ตัวเนี้ยได้1แห้งนะครับตัวที่2ก็คือเอาน้ำเข้าพอแห้งที่ 35-40 วันเอาน้ำเข้าปั๊บก็จะได้อายุใส่ปุ๋ยหนที่2ตามปฏิทินทำนาพอดีพอใส่ปุ๋ยรุ่นที่2ปั๊บเราไม่ต้องเติมน้ำปล่อยให้น้ำเขาแห้งไปตามธรรมชาติพอแห้งไปตามธรรมชาติปุ๊บก็จะแห้งไปอยู่ที่ต่ำ15เซนใช้ได้รากข้าวยังกินถึงหลังจากนั้นเอาน้ำเข้าครับเอาน้ำเข้าที่รักษาระดับน้ำแล้วเพราะว่าข้าวเราจะเริ่มระยะตั้งท้องนะครับพอ50วันถึง2เดือนเนี่ยจะเข้าระยะ PI ระยะสร้างตาดอกเพราะว่าข้าวเป็นเทอร์มินอลบัตรตาเจริญตาเดียวต้องเปลี่ยนจากตาใบเป็นตาดอกในช่วงนี้น้ำต้องมีความชื้นในดินนะครับเขาก็จะฟอร์มดอกความการเจริญเติบโตของเขาไปบานผสมเกสรกันไปอันนี้รักษาระดับน้ำอยู่นี้ตลอดประมาณ5เซน10เซนจนสุกแก่เหลืองปลายรวงก่อนจะเก็บเกี่ยวตามอายุประมาณ10ถึง15วันถ้าหน้าฝนนี่15วันปล่อยน้ำออกเลยให้แห้งแห้งเพื่ออะไรให้เกิดออกซิเดชันเพราะช่วงนี้เราไม่ต้องการน้ำถ้าเอาไว้นานพวกซากอินทรีย์มันจะเน่าอยู่แต่พอเราปล่อยแห้งปุ๊บจะเกิดออกซิเดชันก็จะลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนเรื่องที่1คือการลดการปลดปล่อยเรื่องที่2จะทำให้ดินแข็งพร้อมที่จะรับน้ำหนักลดคอมไบถ้าเราไม่เอาน้ำออกหรือในแปลงนาที่เราเอาน้ำออกไม่ได้จริงๆเนี่ยรถมันมีน้ำหนักต้อง 7-8 ตันบวกอีกกลายเป็น9ตัน10ตันมันจะลึกมากมันจะทำให้ดินเสียพื้นที่อันนี้คือหลักการปฏิบัติแต่ทีนี้การที่เราทำ AWD ได้2แห้งกับแห้งที่3คือก่อนเก็บเกี่ยวเราทำได้เนี่ยเราจะลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนไปประมาณสัก500กว่ากิโลประมาณครึ่งหนึ่งของครึ่งเครดิตก็จะมีมูลค่าประมาณ500บาทแต่ถ้าจะพูดในเรื่องของข้าวเนี่ย1ไร่คือ1เครดิตที่นาปล่อยออกถ้าเราใช้ AWD ลดได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณ500บาทก็เอาเงินเหล่านี้เอามาจัดการอยู่ในการปฏิบัติการทำนาข้าวคาร์บอนต่ำนะครับก็เรื่อง AWD เขาให้นวัตกรรมตัวนี้ตัวเดียวซึ่งผมเองเนี่ยตอนนี้กำลังทำในเรื่องนาสภาพไร่ผมจะลดการใช้น้ำมากกว่านี้แล้วก็ให้คอนเวิร์ตคาร์บอนกลับมาให้ได้มากกว่านี้ตอนนี้เราคอนเวิร์ตมาได้ประมาณ500กิโลเราจะอยากได้สัก800กิโลเพราะได้800กิโลเนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรได้เงินมากขึ้นเพราะอะไรทำนาในรอบเดียวกันเวลาเท่ากันแต่คาร์บอนได้มากขึ้นเซอร์ติฟายเท่าเดิมนะครับไอ้ผู้ขายยังได้เครดิตเท่าเดิมแต่ชาวนาจะได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มุ่งหวังตอนนี้กำลังทำงานร่วมกันข้าวนะครับในการที่จะเก็บนาสภาพไร่ของผมก็คือเป็น NF นะครับจะพัฒนาจาก AWD นี่แหละเพราะ AWD เขาให้เก็บที่5เซน10เซนผมจะเอาแค่มอยเจอร์อย่างเดียวเลยจริงๆนะผมเรียกว่านาน้ำผ่านเพราะน้ำเราจำกัดเราจะเอาน้ำเข้าไปอยู่แปลงโน้นประมาณวันก็คืนแล้วก็ปล่อยมาแปลงนี้ก็หมุนเวียนแต่เราจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการน้ำในขณะที่น้ำน้อยลงคุ้มกับค่าจัดการไหมถ้าคุ้มมันก็เป็นไปได้เพราะเรามีรายได้เพิ่มจากปริมาณคาร์บอนที่คอนเวิร์ตกลับมาครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณธนพรโพมั่นครับหรือเจ้าของฟาร์มเห็ดป้านาครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรครับระบบเกษตรอินทรีย์ครับได้มีการใช้ธรรมชาติดูแลกันเองเพื่อเกิดความยั่งยืนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

การทำเกษตรที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือที่นี่นามองในเรื่องของที่นาบอกว่านามองเรื่องสุขภาพที่นี่อาหารต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัยเราจะทำ

แนวในเรื่องของอาหารปลอดสารนำไปสู่อาหารที่ปลอดภัยซึ่งนาก็ได้ลงมือทำแล้วอย่างนาทำในเรื่องของผัดไทยเห็ดนาก็มองอยู่แล้วนามีเห็ดซึ่งปลอดสารอยู่แล้วนามีต้นกุ้ยช่ายซึ่งเราปลูกของเราเองเอามาใช้ในนี้หรือแม้ว่าผักข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นหัวปีวอเตอร์เกตหรือตกแต่งจานให้สวยงามด้วยอัญชันหรือพวงชมพูอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นพืชผักที่มันกินได้แล้วมันปลอดภัยเราไม่ได้สั่งมาจากข้างนอกเลยอันนี้คือนะมองในเรื่องสุขภาพเป็นใหญ่แล้วก็ทำให้มีทั้งอาหารตาอาหารใจตรงนั้นด้วยที่ทำก็คือสรุปง่ายๆก็คือที่นี่มันจะเป็นเกษตรที่ปลอดสารนำไปสู่อาหารที่ปลอดภัย

ดินต้องดีดินดีจากการที่เราปรุงเราต้องเรียนรู้หลักในการทำดินที่นี่จะไม่ได้ใช้เคมีเข้ามาเกี่ยวข้องหญ้านายอมที่จะเสียให้คนเสียเวลาให้คนมาถากมาถางมาตัดเราจะไม่มีการใช้สารเข้ามาช่วยเลยนี่ในเรื่องของดินแล้วในเรื่องของการปลูกผักเราก็จะมองแล้วว่าผักที่เราปลูกมันจะไปต่อได้ยังไงจะต่อยอดได้ยังไงแล้วผักตัวไหนที่มันต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยนะแอนตี้ในเรื่องการปลูกมะนาวเพราะนะรู้ว่ามะนาวเนี่ยมันมีแคนเกอร์เยอะแคนเกอร์มันจะช่วยแล้วมันเราจะต้องหาสารแรงๆมาใส่นาก็ไม่คิดที่จะปลูกมะนาวคือนาป่วยพอนาลุกขึ้นมาได้แล้วนาก็เจอปัญหาในเรื่องมะนาวราคาค่อนข้างสูงก็เลยคิดอยากจะปลูกมะนาวพอปลูกมะนาวนาก็เริ่มศึกษาเรียนรู้มะนาวพันธุ์ไหนที่เขาไม่กินนาก็เลยลองดูซื้อมาปลูกพอมาปลูกปุ๊บเรารู้เลยว่าพันธุ์ที่นาซื้อมาเนี่ยเรียนรู้นาเรียนรู้ก่อนที่จะลงมือทำนาได้พันธุ์มาพันธุ์นึงซึ่งเจ้าของเขาว่าจดสิทธิบัตรด้วยเป็นพันธุ์ลูกใหญ่เปลือกบางน้ำเยอะเสน่ห์ของเขาคือกลิ่นหอมแล้วนาเองก็มาทำผลิตภัณฑ์ของนาน้ำชื่นอุราซึ่งนาเน้นในการใช้มะนาวนาก็เลยเนี่ยค่ะเรามีมะนาวที่เราไม่ได้ใช้สารที่มันรุนแรงเราอยู่โดยธรรมชาติหรือผักในสวนของป้านาที่ปลูกจะพยายามที่จะดูอย่างใบกุ้ยช่ายของนาเนี่ยแมลงไม่กินอยู่แล้วเพราะเขามีกลิ่นของเขาแต่ถ้ามีแมลงที่เข้ามาเราก็จะมีฐานเรียนรู้ฐานหนึ่งของเราในการที่จะเป็นสารกำจัดแมลงโดยการที่หมักเองแล้วก็มีกูรูที่เขาเก่งด้านนี้มาให้คำแนะนำเราไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักรสจืดรสขมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีความหลากหลาย

0: น้ำส้มควันไม้ซึ่งอันนี้นาไม่ได้ทำเองแต่ในชุมชนนามีเขาเผาถ่านเขาก็มีน้ำส้มควันไม้มาจำหน่ายนาก็ใช้ของเขาตัวนี้น้ำส้มควันไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปรุงทั้งดินบำรุงต้นบำรุงพันธุ์แล้วก็น้ำหมักลดขมน้ำหมักลดเผ็ดร้อนน้ำหมักน้ำหมักนมสดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่มีอยู่ในพื้นในศูนย์นี้เลยซึ่งมันเป็นฐานการเรียนรู้ด้วยให้กับคนที่เข้ามาเรียนรู้ดูงานในนี้จริงๆมันมีความสำคัญด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วถ้าดินเราไม่ดีเราก็จะปลูกพืชไม่ขึ้นพอปลูกไม่ขึ้นเราก็ต้องเร่งเอานู่นใส่นี่ใส่เข้าไปนามองว่าตรงนั้นมันคือต้นทุนแต่ในเมื่อที่นี่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรุงดินวิธีการปรุงดินแบบไหนเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้หรือการดูแลน้ำถ้าเราปล่อยให้น้ำที่นี่เสียเน่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์กับพืชผักรวมทั้งเจ้าบ้านด้วยแหละค่ะยุงก็จะมาเยอะแยะเพราะในพื้นที่ของนาเนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนาให้ต้องพยายามที่จะเอาอะไรก็ได้มาเติมให้เกิดออกซิเจนในน้ำให้น้ำไม่เสียเนี่ยในเรื่องของดินของน้ำที่นาทำนะ
1: คุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณไอศรฉิมน้อยครับกันที่สวนตาการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ผมได้อะไรล่ะครับบางคนก็ตอบว่าผมได้สตังค์แต่ไม่ได้ได้สตังค์นะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับเรามีความพอดีเรามีความพอเพียงสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเห็นได้ชัดก็คือได้ครอบครัวครับผมเนี่ยลูกๆผมทุกคนชอบสวนมูทุกคนนะครับแล้วลูกๆผมก็เรียนหนังสือทุกคนแล้วก็ทำงานทุกคนแต่ทุกคนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทุกคนมีหน้าที่ในส่วนของตัวเองที่จะเข้ามาทำสวนตัวเองสิ่งที่หายากที่สุดเรื่องการสืบทอดนะครับความภูมิใจก็คือไม่ได้หวังว่าทุเรียนผมจะมีลูกได้ปีละล้านหรืออะไรไม่ใช่ครับแต่ความภูมิใจของผมก็คือผมได้ลูกนะครับได้ครอบครัวที่รักษาการอนุรักษ์ทุเรียนที่มีมาเป็นร้อยปีมันคงไม่หายไปรุ่นเราหรือรุ่นลูกเรามันยังอยู่ได้อีกไปเรื่อยๆถ้าเรารู้มีคนสืบทอดถึงเราจะมีสวนไว้ตราบใดถ้าไม่มีคนดูแลเราปลูกพันไว้200พัน300พันภูมิใจเราแต่สิ่งหนึ่งก็คือพอลูกเขาไม่เอาไม่มีคนทำไม่มีคนสืบทอดต้นไม้ก็ตายถูกไหมครับเดือนเดียวก็ตายหมดแล้วนั่นแหละครับคือความภูมิใจอย่าไปมองว่าความภูมิใจไม่ต้องได้เงินล้านบางคนว่ามีคนบอกว่าผมมาบ้านะครับมีแบบว่าเอ้ยเนี่ยบ้าไปแล้วมาปลูกทำไมไม่ได้ประโยชน์แต่เขาไม่รู้ว่าผมมาได้ครอบครัวได้ลูกได้อนาคตก็ได้หลานเพราะว่าเราสอนเขาไว้นะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่เราเป็นคนนนอนุรักษ์ทุเรียนนนนะครับผมเชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีพื้นที่อนุรักษ์ทุเรียนนนเนี่ยมากที่สุดก็ว่าได้ไม่ใช่ปลูกเยอะนะครับคำว่ามากที่สุดคือผมปลูกพันธุ์หลากหลายแล้วก็เยอะในหลายพื้นที่ที่นนเนี่ยเรามีสวนทั้งหมด4แปลงใน4แปลงของเราก็แปลงใหญ่ๆหมดแต่เราก็ใช้ว่าเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับแล้วก็พยายามให้มันเกิดให้ได้นะพอที่นนเกิดปุ๊บผมก็ไปเกิดที่ปากช่องอันนี้ปากช่องนี่เกิดทีหลังนะครับปากช่องเพิ่งเริ่มนะครับก็ประมาณ6ปี5ปีเนี่ยก็ที่ปากช่องเราก็มี400ต้น450สายพันธุ์ซึ่งถามว่าคนที่ดูแลก็คือลูกผมนั่นแหละ

ือลูกบ้านผมเนี่ยเรียนในเมืองทุกคนนะครับเรียนในกรุงเทพทุกคนนะครับลูกสาวจบราชินีบนลูกชายจบสวนกุหลาบนะครับเขาก็มีหน้าที่ก็คือพอปิดเทอมปุ๊บก็เข้าสวนด้วยกันทุกคนเราปลูกฝังมาตั้งเล็กๆปีนต้นไม้เป็นเก็บผลไม้เป็นเข้าสวนทุกวันหยุดเขาก็จะเกิดความรักความหวงแหนในสิ่งที่เขาเคยมีมาตั้งแต่เด็กนะครับมันก็เลยทำให้อย่างเด็กไปเรียนในเมืองวันอาทิตย์ต้องไปเรียนพิเศษเนี่ยแต่ลูกผมมาอยู่กับสวนนะครับปัจจุบันนี้แม้แต่วันหยุดจะให้ออกไปข้างนอกยังไม่อยากออกเลยเขาก็อยู่ในสวนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราปลูกฝังยังไงเราไม่ได้ปลูกฝังเราใช้การกระทําให้เขาเห็นนะครับแล้วเขาก็คุ้นเคยกับการทําสวนอย่าไปบอกว่าการทําสวนเป็นเรื่องหนักการเรื่องเหนื่อยแต่การทําสวนนั้นเป็นเรื่องที่เรามีความสุขกับมันเราสนุกกับมันก็จบครับ

0: คือการพอเพียงไม่พอเพียงมันอยู่ที่คนนะครับนะครับถ้าถามผมว่านิโนนเนี่ยมันพอเพียงทุกคนนะถ้าไม่พอเพียงเนี่ยเขาขายที่กันหมดแล้วครับนะครับมันก็พอเพียงแล้วก็ให้อยู่ได้ก็คือเราต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดสิ่งที่ผมแนะนำเกษตรกรส่วนใหญ่ยุคใหม่นะครับต้องยุคใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนทำงานผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะทำเกษตรเนี่ยพออายุคุณเข้า50เนี่ยให้คุณเริ่มศึกษาได้เพราะอะไรไหมครับถ้าเกิดคุณมาศึกษาตอนอายุ60เนี่ยคุณไม่ไหวแล้วนะครับส่วนใหญ่พอศึกษาอายุ50แล้วเนี่ยศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบให้ทุกทางเสร็จแล้วพออายุ55คุณก็เริ่มลงมือระยะเวลาระหว่าง55ถึง60เนี่ยช่วงนั้นคุณยังทำงานอยู่คุณยังมีรายได้อยู่พอคุณ60ปุ๊บเนี่ยผลผลิตที่คุณทำมันก็จะออกดอกออกผลคุณก็จะอยู่ได้อันนี้คือคำแนะนำพ่อเกษตรกรที่มาหาผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนวนี้หมดนะครับแม้แต่กลุ่มเพื่อนผมทุกคนเนี่ยผมบอกเลยพอ55ให้ซื้อที่แล้วก็เริ่มลงมือทำเพราะว่าจะได้ทันกับตอนตัวเองเกษียณเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่ทำเกษตรแบบจริงจังเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรใบเกษียณหมดท่านเป็นเกษตรกรหรือเป็นมือใหม่อะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งถ้าท่านจะปลูกเนี่ยท่านต้องศึกษาศึกษาอะไรบ้างศึกษาดินน้ำนะครับลมแดดของท่านก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองก็ค่อยมาศึกษาว่าเรื่องพันธุ์ท่านจะปลูกอะไรปลูกกระท้อนปลูกทุเรียนปลูกมังคุดท่านต้องศึกษาพันธุ์เงาะท่านจะต้องศึกษาพันธุ์ว่ามันคือพันธุ์อะไรที่ดีส้มโอพันธุ์อะไรดีมันก็จะเกิดการทำเกษตรแบบละเอียดขึ้นองค์ประกอบหลักของเกษตรกรที่ดีคือองค์ความรู้นะครับผมจึงแนะนำว่าสังเกตได้ทุกคลิปผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากปลูกทุเรียนให้มีความสุขคุณจะต้องศึกษาก่อน
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักหรือแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้ววันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนา

0: คนพัฒนาชาติ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยกับองค์การระหว่างประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าเราจะต้องเห็นว่านะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยองค์การระหว่างประเทศนี่ก็มีบทบาทในสังคมโลกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะสมัครเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศไม่องค์กรใดก็องค์กรหนึ่งอย่างกรณีประเทศไทยนี่ก็เห็นชัดเจนว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศมากกว่า1องค์การก็คือหมายความว่าเราเป็นทั้งสมาชิกองค์การสหประชาชาติเราเป็นทั้งสมาชิกประชาคมอาเซียนเราเป็นทั้งสมาชิกขององค์กรการค้าโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีบทบาทในเวทีโลกแล้วก็ส่งผลต่อบทบาทของประเทศแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงไทยกับองค์การระหว่างประเทศนะครับทีนี้อย่างที่เรียนแล้วว่าองค์การระหว่างประเทศในโลกนี้เนี่ยก็มีหลากหลายองค์การนะครับแล้วไทยเราเนี่ยก็เป็นสมาชิกมากกว่า1องค์การเราคงไม่สามารถที่จะเอาเนื้อหาเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีทั้งหมดมาใส่ในเอกสารของเราได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาคิดว่าสำคัญนะครับ3องค์การที่ไทย เป็นสมาชิกอยู่ก็คือองค์การแรกก็คือสันนิบาตชาติอันนี้นักศึกษาอาจจะบางท่านอาจจะไม่คุ้นหูไม่คุ้นชื่อเพราะว่าองค์การนี้พูดตรงๆก็คือว่าได้ยุบไปแล้วนะครับองค์การที่2ก็คือองค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นองค์การที่มีบทบาทในเวทีโลกณตอนนี้นะครับแล้วก็องค์การที่3อันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงประเทศไทยกับองค์การหลักๆทั้ง3องค์การนี้นะครับมาดูองค์การแรกก่อนนะครับก็คือสันนิบาตชาตินะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างก็เริ่มจากกำเนิดพัฒนาการขององค์การสันนิบาตชาติถัดมาก็เรื่องของผลงานขององค์การสันนิบาตชาติแล้วก็ประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตชาตินะครับมาดูกำเนิดและพัฒนาการขององค์การสันนิบาตชาติก่อนนะครับองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยสงบลงแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่มีบทบาทในการก่อตั้งให้เกิดองค์การนี้ก็คือประธานาธิบดีวูดโรบินสันนะครับก็คือได้ประกาศหลักการไว้14ข้อเมื่อวันที่8มกราคมพ.ศ. 2461นะครับซึ่งก็คือว่าพูดง่ายๆมีสาระสำคัญนะครับก็คือให้จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติขึ้นโดยมีกฎบัตรที่จะประกันเอกราชและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐต่างๆร่วมกันไม่ว่ารัฐเล็กหรือรัฐใหญ่เท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเราพิจารณาดูก็จะเห็นว่าองค์การระหว่างประเทศนะครับอันองค์การเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1สงบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือว่าเขาต้องการไม่ให้มันเกิดสงครามขึ้นอีกแล้วถูกไหมว่าเห็นผลกระทบเห็นผลเสียหายของสงครามว่ามันเกิดผลกระทบต่อคนนะครับมันทำให้คนเดือดร้อนมันทำให้บ้านเมืองหรือว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาเสียหายก็เลย

พยายามที่จะเกิดความคิดว่าทำยังไงจะไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกนั่นเองนะครับเพราะว่าสงครามนั้นสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นความมุ่งหมายแรกขององค์การสันนิบาตชาติก็คือว่าไม่อยากให้มันเกิดสงครามระหว่างประเทศขึ้นอีกนะครับต่อเนื่องกันเมื่อไม่อยากให้เกิดสงครามก็ต้องการให้มันเกิดสันติภาพอย่างถาวรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการเรื่องพูดถึงปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาสันติภาพนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยกันอย่างฉันมิตรก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างประเทศต่างๆนานาอาจจะเกิดความขัดแย้งอะไรกันบ้างนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือการกระทบกระทั่งกันเนี่ยแก้ปัญหาอย่างฉันมิตรก็คือหมายความว่าไม่อยากให้ความขัดแย้งนั้นรุนแรงบานปลายกลายเป็นสงครามขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าอาจจะการมีการแก้ปัญหาด้วยการเจรจาพูดคุยหรือพูดง่ายๆคือว่าเป็นวิธีการทางการทูตนั่นเองนะครับพูดคุยเจรจากันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือความกระทบกระทั่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาแล้วองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้างนะครับโดยหลักๆนะครับองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยงานใหญ่ๆ3หน่วยงานอันที่1ก็คือหน่วยงานที่1ก็เรียกว่าสมัชชาสมัชชาพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นประเทศสมาชิกนะครับเป็นผู้แทนของประเทศสมาชิกทั้งหมดนะครับจะทำหน้าที่นะครับประชุมพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศหรือพูดง่ายๆสมัชชาก็คือที่ประชุมใหญ่ของประเทศสมาชิกนั่นเองก็เรียกว่าสมัชชานะครับอันที่2ก็เรียกว่าคณะมนตรีนะครับคณะมนตรีก็ประกอบไปด้วยสมาชิกถาวรนะครับ5ชาตินะครับซึ่งก็คือเป็นชาติมหาอำนาจนะก็คืออังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่3ก็คือสำนักงานเลขาธิการนะครับก็จะเป็นข้าราชการระหว่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชาของเลขาธิการก็คือพูดง่ายองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมีตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญหรือมีหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญก็คือเลขาธิการตำแหน่งเลขาธิการขององค์การนั้นๆนะครับทีนี้องค์การสันนิบาตชาติเนี่ยก็ยังมีองค์กรย่อยๆนะครับเยอะแยะนะครับเช่นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าต้องการคุ้มครองแรงงานไม่อยากให้เกิดการกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบแรงงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มีการรณรงค์ให้ทำงานแค่8ชั่วโมงต่อวันไม่อยากให้เกิดการทำงานที่มากกว่านี้นะครับรณรงค์คัดค้านแรงงานเด็กการใช้แรงงานเด็กแล้วก็สนับสนุนสิทธิของผู้หญิงในสถานที่ทำงานพูดง่ายๆคือว่าองค์การนี้ก็คือคุ้มครองด้านแรงงานนั่นเองนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการศึกษาสถานะทางกฎหมายของสตรีนะครับคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือทางปัญญานะครับก็คือต่อมาก็กลายเป็นองค์การยูเนสโกนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพัฒนาการนะครับก็คือว่าองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยถึงแม้ปัจจุบันจะยกเลิกไปแล้วนะครับก็ถือว่าในอดีตก็ถือว่ามีบทบาทนะครับแล้วก็มีพัฒนาการอยู่ช่วงหนึ่งก็คือหมายความว่ามีระยะเวลาในช่วง20ปีนะครับก็มีการดำเนินการที่พูดง่ายมีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะครับประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาแล้วก็ล้มเหลวในการแก้ปัญหาก็มีประสบความสำเร็จเช่นมีหลายกรณีนะครับเช่นกรณีข้อพิพาทระหว่างสวีเดนกับฟินแลนด์เรื่องเกาะอาร์แลนด์นะครับในปีพ.ศ. 2464นะครับก็คือหมายความว่าพูดง่ายความขัดแย้งนั้นหรือกรณีพิพาทระหว่างประเทศนั้นได้รับการแก้ไขไม่เกิดความรุนแรงไม่เกิดเป็นสงครามเกิดขึ้นนะครับส่วนที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศแล้วองค์การสันนิบาตชาติไม่สามารถเข้าไปคลี่คลายปัญหาได้ส่งผลให้เกิดการสู้รบกันพูดง่ายนะครับก็คือกรณีระหว่างโบลิเวียแล้วก็ปารากวัยเกี่ยวกับดินแดนของแกนคาโชนะครับในพ.ศ. 2451นะครับนั่นก็คือเรื่องของความล้มเหลวแล้วก็ผลสำเร็จทีนี้ประเด็นสุดท้ายคือแล้วไทยล่ะได้ผลอย่างไรหรือผลที่ประเทศไทยได้รับจากการที่เราเป็นองค์การสมาชิกองค์การสันนิบาตชาตินะครับก็คือหมายความว่าผลที่ประเทศไทยได้รับที่เราเป็นสมาชิกนั้นก็คือทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขสนธิสัญญาเบลลิงที่ไทยลงนามกับอังกฤษในปีพ.ศ. 2398รวมไปถึงสนธิสัญญาอื่นๆที่ลงนามกับประเทศตะวันตกและญี่ปุ่นซึ่ง

เป็นสนธิสัญญาที่เราเสียเปรียบนั่นเองเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยนะครับในเนื้อหาในตอนแรกเนี่ยก็ชัดเจนว่าเวลาพูดถึงประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยทำไมไทยถึงต้องพยายามที่สมัครเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศก็เพราะว่าการที่เราเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศนั้นอย่างแรกก็คือว่าเราทำให้เราได้รับผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ในแง่ไหนก็คือถ้ากรณีกับองค์การสันนิบาตชาติก็คือหมายความว่าไทยก็สามารถใช้เวทีนี้ในการแก้ไขสนธิสัญญาต่างๆนานาที่เราเสียเปรียบกับอังกฤษชาติตะวันตกรวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่1ประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตชาติเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์การที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกณปัจจุบันนี้นะครับเราจะพูดถึงในประเด็นไหนบ้างนะครับก็คือเราพูดถึงกำเนิดและพัฒนาการขององค์การสหประชาชาติจะพูดถึงการจัดองค์กรและบทบาทขององค์การสหประชาชาติและจะพูดถึงผลกระทบหรือพูดง่ายผลที่ประเทศไทยได้รับจากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติครับประเด็นแรกถ้าพูดถึงกำเนิดและพัฒนาการขององค์การสหประชาชาติเนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆคือว่ามันก็เกิดขึ้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงหรือพูดง่ายๆคือว่าหลังจากที่องค์การสันนิบาตชาติประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสงครามทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การสันนิบาตชาติก็ล้มเลิกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สงบลงเนี่ยก็มีการประชุมกันที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเมื่อ2488นะครับโดยมีประเทศต่างๆนานานะครับที่เป็นแกนนำเช่นประเทศจีนนะครับสหภาพโซเวียตอเมริกาและก็อังกฤษนะครับก็ได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นองค์กรนี้ก็คือจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่าองค์การสหประชาชาติขึ้นนะครับก็คือมีการเสนอให้จัดธรรมนูญจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การนี้เนี่ยก็เลยก่อร่างสร้างตัวหรือพูดง่ายจัดตั้งขึ้นในวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2488นะครับในตอนนั้นเนี่ยก็สมาชิกจากประเทศต่างๆนานาที่เป็นเรียกว่าเริ่มผู้ก่อตั้งเนี่ยก็มีทั้งหมด55ประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเนี่ยในระดับที่55นะครับแล้วก็ได้มีการรับรองนะครับมีการตยาบันจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นนะครับองค์การสหประชาชาตินี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่24ตุลาเป็นต้นมานะครับก็คือ24ตุลาพ.ศ. 2488เพราะฉะนั้นทุกวันที่24ตุลาคมนั้นก็จะถือเป็นวันสหประชาชาตินั่นเองนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาตินะครับเมื่อแรกตั้งเนี่ยก็ชัดเจนว่าต้องการทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศก็คือพูดง่ายๆมันก็เป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละนะครับเลยเกิดองค์การสหประชาชาตินี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของการทำลงไว้ซึ่งสันติภาพก็คือไม่อยากให้เกิดสงครามขึ้นอีกแล้วนะครับรวมไปถึงพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประชาชาติทั้งปวงนะครับโดยยึดการเคารพต่อหลักการแห่งสิทธิอันเท่าเทียมกันก็คือหมายความว่าเน้นย้ำเรื่องความสัมพันธ์ที่ในเชิงที่เป็นมิตรกันระหว่างประเทศต่างๆนานานะครับซึ่งถือว่ามีความเท่าเทียมกันก็คือหมายความว่าไม่คำนึงถึงว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่นะครับก็ถือว่ามีความเคารพต่อสิทธิความเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับรวมไปถึงให้บรรลุถึงความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนานาไม่ว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมนุษยธรรมรวมไปถึงเรื่องของให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนที่จะไม่อยากให้มีการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในโลกนี้แล้วรวมไปถึงไม่ให้มีการเลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติเพศศาสนาหรือภาษาอะไรก็ตามแต่ก็คือไม่อยากให้มีการเลือกปฏิบัติก็อยากให้มีความเท่าเทียมกันไม่อยากให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบหรือการกระทบกระทั่งกันจากความแตกต่างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นั่นเองนะครับ
รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางสำหรับประสานงานนะครับของชาติต่างๆนั่นเองนะครับให้กลมกลืนกันในอันที่จะบรรลุเป้าหมายปลายทางร่วมกันนะครับหลักการนะครับถัดมาก็คือหลักการขององค์การสหประชาชาตินะครับหลักการแรกก็คือว่าในเรื่องของความเสมอภาคในอธิปไตยก็คือหมายความว่าแต่ละรัฐย่อมมีอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะครับซึ่งใครจะไปก้าวล่วงหรือละเมิดไม่ได้นะครับอันที่สองก็คือหลักความมั่นคงร่วมกันนะครับหลักความมั่นคงร่วมกันก็คือว่าเพื่อที่จะอยากทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงร่วมกันนะครับไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงหรือสงครามอะไรอีกนะครับรวมไปถึงหลักเอกภาพระหว่างมหาอำนาจนะครับก็คือประเทศมหาอำนาจเองนะครับก็อยากจะให้เกิดเอกภาพกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันแต่นั่นก็คือในเรื่องของหลักการนะครับในสภาพความเป็นจริงก็อาจจะเห็นสภาพความขัดแย้งอยู่นะครับเช่นประเทศมหาอำนาจอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตรัสเซียแล้วก็สาธารณรัฐจีนนะครับอันที่4ก็คือหลักการไม่ใช้กำลังเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือชัดเจนว่าเป็นหลักการขององค์การสหประชาชาตินะครับไม่อยากให้เกิดการผิดพลาดการพิพาทอะไรต่างๆนานาหรือความขัดแย้งอะไรต่างๆนานานั้นไม่อยากให้จบลงที่การใช้กำลังอยากให้ใช้วิธีการทางสันติวิธีนั่นเองนะครับอันที่5หลักความเป็นสากลขององค์การเปิดกว้างแก่รัฐที่รักสันติทั้งปวงนะครับอันที่6ก็คือหลักการเคารพเขตอำนาจศาลภายในปัญหาใดๆที่ประเทศสมาชิกอ้างว่าเป็นกิจการภายในก็คือพูดง่ายประเด็นที่6หลักการที่6นี้จะไม่มีการแทรกแซง เรื่องของประเทศนั้นๆนั่นเองนะครับหน้าที่ขององค์การสหประชาชาตินะครับทำอะไรบ้างก็คือจัดประชุมหารือระหว่างรัฐก็คือตรงนี้ก็คือว่าแต่ละรัฐแต่ละประเทศนะครับก็จะต้องมาประชุมที่เป็นสมาชิกก็ต้องมีการประชุมร่วมกันนะครับมีการวางกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรต่างๆนานารวมไปถึงเสนอการใช้วิธีการป้องกันร่วมกันนะครับเสนอการใช้วิธีปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับส่งเสริมความร่วมมือเฉพาะด้านในด้านต่างๆซึ่งสหประชาชาตินั้นก็มีความต้องการที่จะให้ประเทศสมาชิกในโลกนี้นะครับร่วมมือกันในหลายๆเรื่องถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของสหประชาชาติในเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพยายามกระตุ้นให้ประเทศต่างๆนานาในโลกนี้นะครับลดการกระทำที่ปล่อยก๊าซพิษออกมานะครับก็คือลดโลกร้อนนั่นเองนะครับบทบาทถัดมาก็คือในเรื่องของ องค์การสหประชาชาติเนี่ยจะไม่มีกำลังไม่มีกองกำลังติดอาวุธเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการไปรักษาสันติภาพหรือขจัดความขัดแย้งณที่ไหนที่มีความขัดแย้งก็จะต้องใช้กำลังจากประเทศสมาชิกเพื่อง่ายนะครับเพราะฉะนั้นประเทศสมาชิกต่างๆนานาก็คือส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ไปในฐานะกองกำลังของสหประชาชาติที่เขาเรียกว่าหมวกสีน้ำเงินก็คือกองกำลังไหนที่สวมหมวกสีน้ำเงินก็ถือว่าเป็นกองกำลังของสหประชาชาตินะครับเรื่องของการจัดองค์กรแล้วก็บทบาทหน้าที่ขององค์การสหประชาชาตินะครับณปัจจุบันนะครับอาจจะมีตัวเลขคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับเขาบอกว่าประเทศต่างๆนานาในโลกนี้นะครับเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมด193ประเทศนะครับองค์การหลักของสหประชาชาติมีอะไรบ้างนะครับมี6องค์กรหลักแล้วก็20องค์กรย่อยนะครับองค์การหลักอันแรกก็คือสมัชชาใหญ่สมัชชาใหญ่ในที่นี้ก็คือพูดง่ายที่ประชุมของประเทศสมาชิกทั้งหมดนั่นเองนะครับคณะมนตรีความมั่นคงก็คือประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศสมาชิกถาวรนั่นเองคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็คณะมนตรีภาวะทัสตีนะครับส่วนองค์กรรองนะครับก็จะประกอบไปด้วยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO นะครับแล้วก็ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมองค์การแรงงานระหว่างประเทศองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะครับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและอันที่10ก็คือองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาตินะครับองค์การการท่องเที่ยวโลกนะครับส
สหภาพไปรษณีย์สากลกลุ่มธนาคารโลกองค์การ

โครงการอาหารโลกอะไรต่างๆนานาองค์การอนามัยโลกนะครับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกรวมไปถึงองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับทีนี้ผลที่ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะครับก็คือเราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่55นะครับเป็นสมาชิกไทยเราเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อวันที่15ธันวาคม2489นะครับผลที่ไทยได้รับนะครับก็คือเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยเองนะครับเพราะว่าการเข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเนี่ยหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของความมั่นคงถูกไหมครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเก่าแก่ชาติหนึ่งนะครับแล้วก็ประเทศไทยหวังความช่วยเหลือจากสหประชาชาติในด้านต่างๆด้วยถูกไหมครับรวมไปถึงแสดงให้เห็นว่าไทยมีความปรารถนาอย่างจริงจังในการให้ความร่วมมือในการสร้างสันติภาพเพราะว่าสหประชาชาติก็เป็นองค์กรที่เน้นเรื่องของการสันติภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเนื้อหาของประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติครับและเนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งเราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าก็เป็นภูมิภาคนี้แหละที่เราอยู่นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยกำเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนนะครับรวมไปถึงเสาหลักของประชาคมอาเซียนนะครับก็คือหมายความว่าเสาหลักในที่นี้คือว่าความร่วมมือเราร่วมมือกันในด้านไหนบ้างเขาก็เรียกแบ่งออกเป็น3เสานะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงกำเนิดของประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นนะครับโดยสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นะครับก็คือพูดง่ายนะครับประชาคมอาเซียนเนี่ยมีจุดกำเนิดนะครับก็ในประเทศไทยนี่แหละโดยคนที่มีบทบาทผลักดันให้เกิดขึ้นของการรวมตัวกันของชาติอาเซียน10ชาติเนี่ยก็คือคนไทยเราก็คือดร.ถนัดคอมันซึ่งในสมัยนั้นนะครับก็คือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เริ่มก่อตั้งนะครับ ประชาคมอาเซียนเมื่อปี2510เป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนาความร่วมมือนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็ยกฐานะเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าตอนแรกตั้งเนี่ยก็อาจจะใช้ชื่อที่แตกต่างกันแต่หมายความว่ายังไงก็เป็นความร่วมมือของ10ชาติอาเซียนเรานั่นเองนะครับวัตถุประสงค์นะครับของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเนี่ยก็คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือนะครับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหารพูดง่ายก็คือว่าช่วยเหลือกันในทุกๆด้านนะครับเท่าที่จะร่วมมือกันได้นะครับอันที่สองก็คือว่าแน่นอนนะครับโดยปกติเวลา เกิดจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการให้มันเกิดสันติภาพถูกไหมฮะแล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคก็คืออ่ะเรารวมตัวกันแล้วนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะเราอยู่ในองค์การเดียวกันแล้วนะมีอะไรก็เจรจาพูดคุยกันนะครับถ้ามีอะไรขัดแย้งกันมีอะไรกระทบกระทั่งกันเราก็พูดคุยกันนะครับในฐานะที่เรามารวมตัวกันแล้วนะครับอันที่3ก็คือเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็พัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนเนี่ยมีความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพชีวิตที่ดีนะครับรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลากหลายรูปแบบเช่นเรื่องของการฝึกอบรมเช่นเรื่องของการวิจัยเช่นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาถูกไหมฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรอุตสาหกรรมการขยายตัวในเรื่องของการค้าแล้วก็เรื่องของการขนส่งแล้วก็การคมนาคมนะครับรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกหรือพูดง่ายๆคือว่ากับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องขององค์กรความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงองค์กรที่สำคัญสำคัญในอาเซียนก็อย่างที่เรียนแล้วว่าตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเลขาธิการอาเซียนซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นผมก็บอกแล้วว่าองค์การระหว่างประเทศเกือบทุกองค์กรเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญจะต้องเป็น

คคลที่สำคัญที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆ นะครับก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเลขาธิการขององค์การนั้นๆเช่นสหประชาชาติก็จะมีตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาตินะครับอาเซียนเราก็เหมือนกันก็มีตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนนะครับสำนักงานของเลขาธิการอาเซียนเนี่ยก็อยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ดำรงตำแหน่งได้วาระละ5ปีนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเสาหลักก็คือพูดง่ายๆว่าเรายกระดับความสัมพันธ์เรายกระดับความร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราช่วยเหลือกันในเรื่องอะไรบ้างนะครับคือเขาถึงเรียกว่า3เสาหลักก็คือพูดง่ายเราจะช่วยเหลือกันนะครับใน3เรื่อง3ประเด็นหรือที่เรียกว่า3เสาหลักนั่นเองซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่14ที่ชะอำหัวหินนะครับที่ประเทศไทยเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3เสาหลักเนี่ยนะฮะก็ช่วยเหลือกันในเรื่องอะไรบ้างประเด็นแรกก็คือเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประเด็นที่2ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ประเด็นที่3สภาพสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือพูดง่ายนะครับ3เสาหลักนี้ก็คือจะช่วยเหลือกันในเรื่องของเสาแรกเรื่องความมั่นคงพูดง่ายเสาที่2เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เสาที่3เรื่องสังคมและวัฒนธรรมแต่ตอนนี้เสาแรกที่เราดำเนินการอยู่ก็คือเสาที่เรียกว่าเศรษฐกิจก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับนักศึกษาท่านผู้ฟังจะได้ไม่สับสนนะครับว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประชาคมอาเซียนมันต่างกันยังไงนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นรูปแบบความร่วมมือ1ใน3เสาหลักเรานั่นเองนะครับทีนี้เราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียนรวมไปถึงประเทศคู่เจรจาอาเซียนอื่นๆด้วยนะครับเราประเทศไทยเราเนี่ยกับประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยเรามีความสัมพันธ์มีความร่วมมือกันอะไรในด้านไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือในด้านการเมืองและความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจและก็ด้านสังคมวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นกรอบใหญ่ของ3เสาหลักอาเซียนเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นองค์กรที่เราอาจจะมีความคุ้นเคยคุ้นชินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวกันของ10ชาติอาเซียนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากประเทศไทยเรานี่แหละเป็นตัวจุดชนวนก็ว่าได้นะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510เป็นต้นมาแต่ทีนี้นะครับณปัจจุบันเราเรียกว่าประชาคมอาเซียนก็คือหมายความว่าในช่วงต้นตั้งแต่เริ่มรวมตัวกันเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คำว่าประชาคมอาเซียนแต่หมายความว่าตลอดเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510เป็นต้นมาเนี่ยเราพัฒนาความร่วมมือเรายกระดับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้เราถือว่าเรายกระดับความสัมพันธ์เราพัฒนาความร่วมมือให้มีความเหนียวแน่นให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นยกระดับเป็นเรียกว่าประชาคมอาเซียนนั่นเองเผื่อนักศึกษาไปอ่านเจอในตำราอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นอาจจะเรียกว่าเขตเศรษฐกิจอาเซียนอัปต้าหรือว่าอาสาหรือว่าองค์การความร่วมมืออาเซียนอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือหมายความว่ามันผ่านจุดนั้นมาแล้วคือเรายกระดับเลยเถิดจากช่วงแรกๆมาแล้วจนปัจจุบันเรายกระดับเป็นความร่วมมือที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนและช่วยเหลือกันใน3เสาหลักเพราะฉะนั้นในอนาคตก็อาจจะมีการยกระดับความสัมพันธ์ให้มันเหนียวแน่นขึ้นไปกว่านี้และอาจจะมีการเรียกชื่ออื่นอีกก็เป็นไปได้เพราะว่าเราอยู่ที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนั่นเองแล้วแต่ว่าประเทศไหนหรือมีประเด็นอะไรที่อยากจะเสนอให้ที่ประชุมนะครับเห็นชอบให้ความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นประชาคมอาเซียนก็ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นของอาเซียนเราณตอนนี้ครับ

ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นใน

0: ตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ครับหน่วยที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องภาวะไร้ระเบียบในสังคมและการจัดระเบียบในสังคมไทยนะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยหรือสังคมมนุษย์เราเนี่ยหมายถึงคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีการสร้างระเบียบขึ้นถ้าไม่มีการสร้างระเบียบขึ้นก็อาจจะเกิดการไร้ระเบียบได้และเมื่อเกิดภาวะไร้ระเบียบเนี่ยก็จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในหน่วยที่4เนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นที่เรื่องของความหมายนะครับทีนี้เรื่องของความหมายของภาวะไร้ระเบียบเนี่ยนะครับมันมีคำอีกคำหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนร่วมไปกับความหมายของภาวะไร้ระเบียบเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเวลาพูดถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนเนี่ยนะครับเขาหมายถึงพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานที่คาดหวังเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหมายความว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นก็คือการที่คนเราประพฤติปฏิบัติตัวอะไรผิดไปจากกฎระเบียบที่สังคมคาดหวังนั่นเองกฎระเบียบที่สังคมคาดหวังหรือกฎระเบียบที่สังคมบัญญัติขึ้นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าบรรทัดฐานซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยรายละเอียดกันนะครับว่าบรรทัดฐานมันคืออะไรอย่างไรแต่ตอนนี้ให้เข้าใจพื้นฐานของคำว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนก่อนทีนี้ภาวะไร้ระเบียบล่ะเพราะบอกแล้วว่าภาวะไร้ระเบียบกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของภาวะไร้ระเบียบก็คือหมายความว่ามันหมายถึงความระส่ำระสายการขาดตอนการขัดกันภายในกลุ่มสังคมหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อวิถีชีวิตตามความเคยชินต่อสถาบันสังคมหรือต่อการควบคุมทางสังคมนี่ก็คือความหมายของภาวะไร้ระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าดูจากความหมายของภาวะไร้ระเบียบกับความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็แสดงว่ามันมีส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันก็คือหมายความว่าภาวะไร้ระเบียบนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหรือคนเรามีการประพฤติหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานก็คือกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่สังคมคาดหวังไว้ให้ทุกคนปฏิบัติตามเมื่อทุกคนปฏิบัติตามแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคมนั่นเองหรือพูดในทางกลับกันภาวะไร้ระเบียบก็คือชุภาวะที่คนเรานั้นแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นเองก็เลยทำให้สังคมเกิดภาวะไร้ระเบียบนะครับทีนี้บอกแล้วว่าสิ่งที่จะเป็นกฎระเบียบที่สำคัญนะครับในการวัดว่าคนเราจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งจะส่งผลต่อภาวะไร้ระเบียบก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานคืออะไรบรรทัดฐานมันเป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังให้คนในสังคมปฏิบัติตามเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นทุกสังคมก็ต้องมีบรรทัดฐานของตัวเองนะครับเพื่อให้กำหนดไว้ให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานประกอบไปด้วย3อย่างก็คือวิถีประชาจารีตแล้วก็กฎหมาย3อันนี้ถือเป็นบรรทัดฐานทางสังคมนะครับวิถีประชาคืออะไรวิถีประชาก็คือสิ่งที่

มนุษย์เราประพฤติปฏิบัติจนเคยชินนะครับถ้าไม่ทำหรือไม่ปฏิบัติตามวิถีประชานะครับผลกระทบและความผิดหรือความรุนแรงมันก็อาจจะน้อยเพราะว่าวิถีประชามันเป็นความเคยชินความคุ้นชินที่ทุกคนปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความผิดก็จะน้อยเช่นกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันพวกนี้ก็ถือเป็นวิถีประชานะครับถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนะครับก็อาจจะไม่มีบทลงโทษไม่มีความผิดที่ชัดเจนเช่นสมมุติว่าไม่ทานข้าวมาหรือไม่กินข้าวตอนเช้าหรือไม่กินข้าวก่อนที่จะทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันไม่กินข้าวก่อนไปเรียนไม่กินข้าวก่อนไปทำงานอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันก็อาจจะผิดวิถีประชาไปหน่อยนึงเพราะว่าวิถีประชาคือความคุ้นชินในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันถูกไหมครับถ้าฝ่าฝืนความผิดก็อาจจะไม่มีความผิดอาจจะไม่รุนแรงเพราะว่าผลกระทบมันไม่ได้เสียหายอะไรมากนักถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นจารีตอันนี้เริ่มจะมีความสำคัญขึ้นมานิดนึงเพราะว่าจารีตนั้นมันเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีปฏิบัติที่ดีงามถูกต้องดีงามนะครับถ้าฝ่าฝืนก็อาจจะมีบทลงโทษมีความผิดแต่ว่าก็ยังไม่เป็นทางการนักเพราะว่าความผิดหรือความรุนแรงจากการที่ประพฤติผิดจารีตก็อาจจะถูกแค่สังคมติฉินนินทาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานที่ถือว่ามีมาตรการที่รุนแรงที่สุดก็คือกฎหมายก็คือหมายความว่าถ้าคุณทำอะไรที่ฝ่าฝืนหรือผิดต่อกฎหมายคุณจะมีความผิดและมีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกระบวนกฎหมายซึ่งโดยปกติก็จะมีโทษในทางอาญากับโทษในทางแพ่งนะครับโทษในทางอาญาก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ปรับจำคุกกักขังลิบทรัพย์สินแล้วก็สูงสุดก็คือประหารชีวิตนั่นก็คือบรรทัดฐานนะครับทีนี้เราก็เข้าใจแล้วนะครับกลับนึกย้อนกลับไปแล้วทีนี้ไอ้พฤติกรรมเบี่ยงเบนกับภาวะเบียบล่ะมันบอกว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วมีความแตกต่างกันไหมอาจจะมีความแตกต่างกันหนึ่งก็คือความแตกต่างในเชิงสาเหตุก็คือหมายความว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็อาจจะถูกมองว่าเป็นสาเหตุของภาวะไร้ระเบียบถูกไหมครับเพราะนั้นก็คือหมายความว่าถ้าประชาชนทุกคนหรือคนเราทุกคนนะครับแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็จะทำให้ภาพรวมของสังคมเกิดภาวะไร้ระเบียบมองในเชิงปัจเจกบุคคลและสังคมก็คือหมายความว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นมองในเชิงปัจเจกบุคคลหรือตัวบุคคลส่วนภาวะว่าไร้ระเบียบนั้นก็มองในเชิงสังคมนะครับพฤติกรรมเบี่ยงเบนบางทีแสดงออกด้วยความจำเป็นเช่นมันอาจจะมีความเหตุผลมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะต้องมีการขับรถที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบจราจรนะครับเนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินจริงๆอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาที่อยากจะพูดถึงก็คือลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับพฤติกรรมเบี่ยงเบนเขาบอกว่าหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นในบริบทสังคมก็คือหมายความว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในสังคมและเพราะสังคมเป็นตัวกำหนดว่าอะไรเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนอะไรไม่ใช่พฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับพฤติกรรมเดียวกันบางสังคมไม่ถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นอะไรล่ะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้หรือจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับบางสังคมก็ยอมรับแล้วนะครับว่าให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้บางสังคมก็ยังไม่ยอมรับนะครับอันที่3ก็คือว่าการวัดพฤติกรรมเบี่ยงเบนกำหนดจากสังคมไม่ได้กำหนดจากตัวบุคคลก็คือหมายความว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นสังคมจะเป็นตัวกำหนดสังคมจะเป็นตัวกำหนดวางระเบียบกฎเกณฑ์กฎแบบแผนการปฏิบัติไว้ใครผิดไปจากแบบแผนปฏิบัตินั้นก็ถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับอันที่4ก็คือพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากการพิจารณาหรือตัดสินของสังคมหรือบุคคลอื่นไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลผู้แสดงพฤติกรรมก็คือหมายความว่าผู้แสดงพฤติกรรมนั้นไม่ใช่เป็นตัวตัดสินว่าพฤติกรรมเขาเบี่ยงเบนหรือไม่เบี่ยงเบนนะครับสังคมจะเป็นคนตัดสินสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็มีหลากหลายนะครับเช่นตั้งแต่พันธุกรรมตั้งแต่เรียนแบบพฤติกรรมที่ผิดไปจากบรรทัดฐานสัมพันธภาพที่ห่างเหินของคนในครอบครัวอะไรทำนองนี้บุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมย่อยเพราะวัฒนธรรมย่อยเนี่ยก็อาจจะมีหลักประพฤติปฏิบัติเฉพาะตัวของเขาซึ่งอาจจะแตกต่างจากวัฒนธรรมหลักได้นะครับเกิดจากการขัดกันของบรรทัดฐานนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดคุยในรายละเอียดรวมไปถึงการประทับตาของสังคมรวมไปถึงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่คาดหวังกับวิถีทางที่บุคคลเลือกปฏิบัตินะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงทฤษฎีนะครับที่อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็มีทั้งทฤษฎีทั้งด้านชีววิทยาก็คือพูดถึงสภาพของชีวิตของคนเรานะครับหมายความว่าเรื่องของชีววิทยานะครับสภาพทางกายภาพของมนุษย์เราอะไรทำนองเนี้ยรวมไปถึงสภาพทางทฤษฎีทางจิตวิท

ยาก็คือพูดถึงสภาพจิตใจที่ทำให้คนแสดงออกถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนรวมไปถึงทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาก็คือพูดง่ายๆสังคมมีส่วนกำหนดให้บุคคลเรานั้นแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมานะครับลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนเขาบอกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็เกิดขึ้นในบริบทของสังคมนะครับอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนแล้วก็ภาวะไร้ระเบียบและผลกระทบต่อสังคมไทยก็คือหมายความว่าถ้าคนเราแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมาหรือทำให้เกิดภาวะไร้ระเบียบขึ้นมามันจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไรก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเยอะแยะนะครับแต่ในที่นี้พูดถึงสิ่งที่มันจะตามมาจากการที่คนเรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็คือปัญหาต่างๆนานาเช่นปัญหาคอร์รัปชันปัญหาความยากจนแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมนะครับนั่นก็คือเนื้อหาของในตอนแรกที่พูดถึงภาวะไร้ระเบียบในสังคมและการจัดระเบียบในสังคมไทยครับถัดมาเราก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้มนุษย์เรานั้นมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้เมื่อสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้สังคมก็จะเกิดความสงบสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าแล้วเนื้อหาเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเราก็ต้องพูดถึงความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการอบรมขัดเกลาทางสังคมเนี่ยมันก็หมายความว่ามันคือกระบวนการในการพัฒนาคนในการสร้างความเป็นตัวตนและเรียนรู้วิธีการในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าการที่มนุษย์เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การที่มนุษย์เราจะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้การที่มนุษย์เราสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจากการสั่งสอนจากคนรุ่นก่อนหน้าถูกไหมครับก็คืออาจจะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนเรามาเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมมันเป็นกระบวนการในการพัฒนาคนถูกไหมครับทำไมเรารู้ว่าเวลาเราอยู่ในสังคมอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่เรารู้ได้นั้นไม่ใช่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถูกไหมครับทำไมอยู่ดีๆเราไม่เขกหัวคนที่อยู่ข้างๆก็เพราะเราผ่านการอบรมขัดเกลามาแล้วว่าสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้เมื่อจะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมทำไมเราเจอกันเราไม่ถุยน้ำลายใส่กันก็เพราะว่าเราผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาแล้วว่าพฤติกรรมอย่างนั้นทำไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับประเด็นถัดมาแล้วความสำคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมล่ะมันสำคัญยังไงประเด็นแรกเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หมายความว่ายังไงการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีลักษณะภายนอกที่เป็นมนุษย์เท่านั้นคำว่ามีลักษณะภายนอกที่เป็นมนุษย์ก็คือหมายความว่าเราไม่ใช่มีแค่สองแขนสองขาสองตานะครับแต่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีการอบรมขัดเกลาสั่งสอนเรื่องที่มันเป็นนามธรรมเช่นบุคลิกภาพกิริยามารยาทความคิดความอ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมที่จะต้องปลูกฝังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ไม่ใช่มีเฉพาะลักษณะภายนอกเท่านั้นเราต้องมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในแง่ที่ผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมเราถูกสอนมาเรื่องกิริยามารยาทเราถูกสอนมาเรื่องของอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ผู้ใหญ่ให้ของต้องไหว้นะเจอผู้ใหญ่ต้องยกมือไหว้นะใครให้ของต้องขอบคุณนะอันนั้นแหละเรากำลังอบรมขัดเกลาเยาวชนของเราหรือลูกหลานเราหรือคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาให้มีมารยาทในการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเองครับอันที่2ในแง่ของการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอันนี้มันก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่1นั่นเองก็คือหมายความว่ามนุษย์เราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมถูกไหมครับแล้วเวลาเราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าในเวลานั้นในสถานการณ์นั้นๆในเหตุการณ์นั้นๆเราต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไงเราไม่ได้รู้เองโดยอัตโนมัติเรารู้ว่าในสถานการณ์นั้นๆเราต้องทำอะไรมันผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาแล้วในสถานการณ์ตอนนี้ผมรู้ได้ทันทีในเมื่อเราต้องมีกิจกรรมในการสอนเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราอยู่ตรงนี้เราต้องทำอะไรไม่ใช่เราอยู่หน้าจอตรงนี้เราดันมาเตะตะก้อสมมุติอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้ผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาแล้วนะครับหรือว่าเราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเรารู้

ได้ทันทีว่าอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราทําไม่ได้ทําไมเราถึงจะไปทําร้ายร่างกายคนอื่นหรือคนรอบข้างเราทําไม่ได้เพราะเราถูกอบรมขัดเกลามาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นก็คือความสําคัญในแง่ที่2 อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมนะครับประเด็นถัดมาแล้วสาเหตุหลักนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็เพราะว่าก็สอนเนื่องมาจากเรื่องเมื่อกี้ก็เพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนั่นเองถูกไหมครับสังคมมนุษย์เราเรียนมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามันคือคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเราก็ต้องผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวทุกคนจะต้องผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมถูกไหมครับอันที่สองเขาบอกว่ากระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมเนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งคำว่าเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งก็คือหมายความว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่หมายความว่าพอเราโตแล้วเราไม่ต้องอบรมขัดเกลาทางสังคมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าความสำคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่เป็นทารกแบเบาะถูกไหมครับค่อยๆอบรมขัดเกลามาเรื่อยจนโตถูกไหมครับโตแล้วก็ไม่ใช่ว่าจบไม่ต้องผ่านกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมไม่ใช่นะครับเรามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันเกือบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับประเด็นถัดมานะครับเวลาเราพูดถึงจุดมุ่งหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมมันมีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างประเด็นแรกเลยถูกไหมที่สำคัญก็คือปลูกฝังระเบียบวินัยขั้นพื้นฐานวินัยขั้นพื้นฐานเช่นอะไรบ้างล่ะกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเข้าแถวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นวินัยพื้นฐานที่มนุษย์เราทุกคนควรจะมีและจะต้องถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวินัยพื้นฐานไม่ใช่ถึงเวลาแล้วมนุษย์เราเป็นเองโดยอัตโนมัติมนุษย์เรานั้นไม่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยอัตโนมัติไม่ใช่นะครับมนุษย์เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผ่านการเรียนรู้ผ่านการปลูกฝังผ่านการถูกอบรมขัดเกลาสั่งสอนมานะครับอันที่2ก็คือปลูกฝังความมุ่งหวังในชีวิตนะครับความมุ่งหวังในชีวิตมันก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าในอนาคตเราอยากเป็นอะไรถูกไหมครับถ้าอยากเป็นอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้เช่นสมมุติอยากจะเป็นแพทย์นะครับก็ต้องเป็นแพทย์จะต้องทำยังไงก็จะต้องตั้งใจเรียนนะอะไรทำนองนี้ก็เราก็ต้องปลูกฝังลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าเวลาเราจะปลูกฝังวินัยขั้นพื้นฐานบางทีเด็กเนี่ยอาจจะไม่สนใจหรอกจะไม่เข้าใจหรอกถูกไหมฮะในเรื่องของการปลูกฝังวินัยขั้นพื้นฐานกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องปลูกฝังความมุ่งหวังเช่นสมมติว่าบอกว่าอยากเก่งเหมือนไอ้มดแดงไหมถ้าอยากเก่งเหมือนไอ้มดแดงต้องไปแปรงฟันนะฮะอย่างอะไรลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังความมุ่งหวังในชีวิตได้นะครับอันที่3ก็คือการรู้จักบทบาทหน้าที่การอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นจะทำให้แต่ละคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองถูกไหมครับเช่นเป็นอาจารย์มีหน้าที่อะไรเป็นนักศึกษามีหน้าที่อะไรเป็นข้าราชการมีหน้าที่อะไรเป็นทหารตำรวจมีบทบาทหน้าที่อะไรและอันที่4ก็คือทำให้เกิดความชำนาญหรือทักษะพูดง่ายการอบรมขัดเกลาทางสังคมในประเด็นที่4นี้การทำให้เกิดความชำนาญหรือทักษะก็คือพูดง่ายในเรื่องของความรู้นั่นเองที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่หรือว่าเวลาเราเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาของเรานั่นเองประเด็นถัดมาก็คือตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็คือหมายความว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมบอกแล้วมันไม่ใช่กระบวนการที่เป็นอัตโนมัติก็คือไม่ได้หมายความว่าพอถึงเวลาเราเป็นเองเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่ในการสอนเราเพื่อง่ายปลูกฝังเราเพราะฉะนั้นตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมมีอะไรบ้างแน่นอนเลยประเด็นสำคัญมากที่สุดเพราะว่าทุกคนต้องเกิดมาก็ต้องเกิดมาในครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวจะเป็นตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมที่สำคัญอันดับแรกเลยและปลูกฝังทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเลยหลังจากนั้นโตมาขึ้นเราก็จะมีสื่อก็จะทำหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ข้อมูลข่าวสารแก่เรากลุ่มเพื่อนถูกไหมครับพอโตขึ้นมาเราก็ต้องออกมาเจอคนมากกว่าคนในครอบครัวหรือเจอคนแปลกหน้าก็คือกลุ่มเพื่อนศาสนาก็มีหน้าที่อบรมขัดเกลาทางสังคมสอนให้เราเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมอะไรทำนองนี้นะครับกีฬาก็เช่นเดียวกันทำให้เรารู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถูกไหมครับและกีฬานั้นณปัจจุบันก็เป็นตัวเลื่อนสถานภาพของเราถูกไหมครับการเล่นกีฬาหรือเป็นนักกีฬาดังๆดีๆนั้นเก่งๆนั้นก็จะทำให้มีรายได้ขึ้นมาโรงเรียนอันนี้ชัดเจนก็จะเป็นตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมถูกไหมครับโรงเรียนไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่เป็นสถานที่ฝึกให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนั่นเองนะครับ
สุดถัดมาก็คือแนวการในการอบรมขัดเกลาทางสังคมมี2แนวทางก็คือแนวทางแรกเขาเรียกว่าแนวทางการพัฒนาก็คือหมายความว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นจะต้องดูที่พัฒนาการของบุคคลนะครับส่วนแนวทางที่2แนวปฏิสัมพันธ์เขาเรียกว่าการที่อบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นมันจะเกิดจากการที่ตัวเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นถูกไหมครับ

ครับในประเด็นถัดมานะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันก็คือเราจะพูดถึงการจัดระเบียบสังคมนะครับการจัดระเบียบสังคมเนี่ยพูดง่ายคือว่าทำยังไงเมื่อคนเรามาอยู่รวมกันเราจะต้องทำให้คนนั้นประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของสังคมนั่นเองนะครับเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้จุดหมายปลายทางคือทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองไม่อยากให้เกิดความสับสนวุ่นวายโกลาหลขึ้นในสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายของการจัดระเบียบทางสังคมก็คือหมายความว่ามันเป็นวิธีการที่คนในสังคมหรือสมาชิกของสังคมกำหนดขึ้นเห็นไหมฮะระเบียบสังคมนี่ก็คือคนในสังคมกำหนดขึ้นเองเพื่อใช้เป็นระเบียบกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเพื่อให้เกิดความมีระเบียบขึ้นในสังคมมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของการจัดระเบียบทางสังคมคือทำยังไงก็ได้นะครับที่มนุษย์เราเห็นไหมฮะมนุษย์เราบอกแล้วว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความฉลาดมนุษย์เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงที่สามารถสร้างระเบียบในสังคมหรือสร้างกฎเกณฑ์ในสังคมเพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมมีแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่เป็นองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมหรือมีอะไรบ้างที่ทำให้คนเราเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วจะทำให้เกิดระเบียบขึ้นในสังคมนั่นเองประเด็นแรกอันนี้คงคุณดิเลียคงเข้าใจดีแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งพูดไปหยกก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานก็ถือเป็นองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมอันแรกเลยและก็ที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจคำว่าบรรทัดฐานหรือบรรทัดฐานทางสังคมให้ดีนะครับมันน่าจะมีในข้อสอบนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและเราเจอเนื้อหาเกี่ยวกับคำว่าบรรทัดฐานเนี่ยในหลากหลายที่ในเอกสารของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานทางสังคมคืออะไรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็ประกอบไปด้วย3อันก็คือวิถีประชาจารีตแล้วก็กฎหมายแต่ละอันของบรรทัดฐานทางสังคมคืออะไรนักศึกษาจะต้องไปดูมาให้ดีและแยกแยะให้ออกว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าพูดตามให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็พูดตามระดับความเข้มข้นก็คือหมายความว่าวิถีประชามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่บังคับให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติแต่ก็อาจไม่ได้เข้มข้นมากนักคำว่าไม่ได้เข้มข้นมากนักก็คือหมายความว่าถ้าคุณฝ่าฝืนหรือคุณไม่ปฏิบัติตามวิถีประชาความผิดและบทลงโทษก็อาจจะน้อยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณฝ่าฝืนวิถีประชาความรุนแรงมันก็น้อยมันก็ไม่ค่อยมีอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับไม่กินข้าวถูกไหมมันผิดวิถีประชาถูกไหมเพราะวิถีประชาคือสิ่งที่มนุษย์คุ้นชินในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเป็นจารีตอันนี้มันก็จะรุนแรงเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าบทลงโทษและความผิดมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีถูกไหมครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาประพฤติปฏิบัติกันมาถูกไหมเช่นยกตัวอย่างชายหญิงจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะก็คงสามารถกระทำได้ถูกไหมใช่ไหมฮะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บังคับถึงขั้นนั้นถูกไหมเพียงแต่ว่ามันอาจจะผิดจารีตเพราะอะไรก็เพราะว่าโดยปกติชายหญิงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภรรยานั้นจะต้องทำพิธีกรรมอันนึงถูกไหมก็คือพิธีแต่งงานเห็นไหมครับแต่งงานก็อาจจะมีพิธีรีตองเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมฮะมีสินสอดทองมั่นมีขันหมากมีอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็คือมันเกี่ยวข้องกับจารีตเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบรรทัดฐาน2อันองค์ประกอบ2อันของบรรทัดฐานก็คือวิถีประชาแล้วก็จารีตส่วนกฎหมายนี่ชัดเจนกฎหมายจะมีความเข้มข้นที่สุดกฎหมายมีความเข้มข้นที่สุดก็คือหมายความว่ามีสภาพบังคับและมีบทลงโทษที่ชัดเจนถ้าใครฝ่าฝืนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานอันที่2ก็คือสถานภาพสถานภาพก็คือหมายความว่าอะไรเอาง่ายๆสถานภาพหมายถึงตำแหน่งที่เราได้รับจากการที่เราอยู่ในสังคมเช่นตำแหน่งในที่นี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งทางองค์การนะครับทางองค์กรนะครับไม่ได้ตำแหน่งในทางระบบราชการเท่านั้นนะครับเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงป้าน้าอาครูบาอาจารย์ทหารตำรวจพวกนี้ถือเป็นสถานภาพหมดก็คือตำแหน่งที่แต่ละคนได้รับจากการที่เป็นสมาชิกในสังคมการเป็นนักศึกษา

ขาก็ถือเป็นสถานภาพนะครับก็เป็นตำแหน่งที่เราได้รับจากการที่เราเป็นสมาชิกของสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่าสถานภาพนะเพราะฉะนั้นสถานภาพก็แบ่งเป็นสถานภาพที่มาได้มาโดยการเกิดกับสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถสถานภาพที่ได้มาโดยการเกิดก็คือหมายความว่าเกิดมายังไงก็จะได้ลักษณะนั้นสถานภาพการเกิดสถานภาพที่ได้มาโดยการเกิดที่เห็นชัดเจนก็คือเพศและอีกสถานภาพหนึ่งก็คือสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถหรือสถานภาพที่ได้มาภายหลังจากการเกิดคราวนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมเช่นอาจารย์นักศิษย์นักศึกษาแพทย์เภสัชวิศวกรสถาปนิกอะไรพวกนี้นะครับกรรมกรช่างไม้ช่างไฟพวกนี้ถือเป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลังจากการเกิดนะอันที่สามมันจะเกี่ยวข้องกันก็คือบทบาทเพราะฉะนั้นสถานภาพกับบทบาทก็จะเกี่ยวข้องกันสถานภาพเป็นตำแหน่งแล้วบทบาทเป็นอะไรบทบาทก็คือหน้าที่นะครับหรือพฤติกรรมที่ทุกคนต้องแสดงออกให้สอดคล้องกับสถานภาพเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนมีสถานภาพทุกคนก็ต้องมีบทบาทเมื่อทุกคนมีสถานภาพและแสดงบทบาทตามสถานภาพของตัวเองมันก็ทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนั่นเองยกตัวอย่างอย่างผมมีสถานภาพตอนนี้เป็นอาจารย์ถูกไหมครับบทบาทของผมคืออะไรบทบาทผมก็ต้องสอดคล้องกับสถานภาพของอาจารย์เพราะฉะนั้นสถานบทบาทของสถานภาพอาจารย์ก็คือสอนพูดง่ายๆสถานภาพเป็นอาจารย์บทบาทของอาจารย์ก็คือสอนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีบทบาทมีสถานภาพของตัวเองนะครับใครที่มีสถานภาพเป็นพ่อก็ต้องมีบทบาทของความเป็นพ่อด้วยในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต้องมีบทบาทของความเป็นนักศึกษาบทบาทของความเป็นนักศึกษาก็คือเรียนเอาง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางในการจัดระเบียบทางสังคมหรือพูดง่ายๆการควบคุมทางสังคมเนี่ยนะไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมองในเชิงภายในกับภายนอกก็คือหมายความว่าถ้าภายในเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วภายในก็คือหมายความว่าปลูกฝังสิ่งต่างๆนานาในตัวบุคคลปลูกฝังสิ่งต่างๆนานาในตัวบุคคลคืออะไรก็คือพูดง่ายๆปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความดีงามอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยหรือการควบคุมทางสังคมเนี่ยนะครับอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลได้หรือทำยังไงให้แต่ละบุคคลนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลนะครับมันก็จะก่อให้เกิดระเบียบขึ้นในสังคมนั่นเองก็คือหมายความว่าจะไม่มีใครอยากจะกระทำความผิดถูกไหมฮะเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอยู่ภายในตัวของตัวเองอีกอันนึงเขาเรียกว่าการควบคุมภายนอกการควบคุมภายนอกอันนี้ก็ง่ายก็คือหมายความว่าเน้นการให้รางวัลและก็การลงโทษก็คือหมายความว่าใครทำดีก็ให้รางวัลใครทำผิดก็ลงโทษอันนี้ก็ถือเป็นการควบคุมถูกไหมครับก็คือว่าใครกระทำผิดนะจะต้องถูกลงโทษนะนี่ก็ถือเป็นการควบคุมทางสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแนวทางในการจัดระเบียบทางสังคมที่เรียกว่าการควบคุมทางสังคมเนี่ยเขาเน้นภายในและภายนอกนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมภาวะไร้ระเบียบองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมนั่นเอง

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง

ับสำหรับหน่วยที่4นะครับหลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหน่วยนี้เนี่ยนะครับเรามีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกครับความสำคัญความหมายและโครงสร้างของประโยคครับประเด็นที่2ประเภทของประโยคและประเด็นที่3นะครับหลักการใช้ประโยคอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับว่าความสำคัญของการใช้ประโยคให้ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องเริ่มตั้งแต่นะครับการเลือกใช้คำก่อนนะครับเมื่อเราเลือกใช้คำได้ถูกต้องและนำคำมารวมกันเกิดเป็นข้อความแล้วเนี่ยก็ยังสื่อความหมายยังไม่ชัดครับจะต้องนำมาสร้างเป็นประโยคเพื่อที่จะให้สื่อสารได้ชัดเจนตามเจตนาของผู้ส่งสารดังนั้นแล้วเนี่ยเราไปดูว่าความหมายของประโยคคืออะไรนะครับความหมายของประโยคเนี่ยก็คือข้อความหนึ่งตอนที่ได้ใจความบริบูรณ์ครับซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีประธานและกริยาถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปก็จะเป็นเพียงวลีดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงประโยคนักศึกษาต้องคิดอยู่เสมอว่าจะต้องมีประธานและกริยาประธานคือผู้ที่แสดงอากับกิริยาอาการต่างๆสำหรับกริยาก็คือการแสดงอาการนะครับอาการต่างๆจากผู้ที่กระทำเหล่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราจะเจอคำว่าวลีนะครับเมื่อพูดถึงวลีแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มข้อความกลุ่มคำที่นำมารวมกันนะครับแต่มีความหมายนะครับแต่ยังไม่เป็นความหมายที่สมบูรณ์เหมือนประโยคดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอประโยคเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าเมื่อกล่าวถึงประโยคใดออกมาจะแสดงความชัดเจนและก็สื่อความหมายได้ตรงจะต้องมีประธานและกริยาด้วยไปดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเล่มนี้อันนี้เนี่ยเมื่อเราดูผิวเผินแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจครับว่าเป็นเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเล่มนี้แต่ถามว่าอันนี้เนี่ยเป็นประโยคไหมก็ยังไม่เป็นเพราะว่ายังขาดกริยาเป็นเพราะว่าได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าประโยคจะต้องประกอบด้วยประธานและกริยานะครับอันนี้เป็นแค่ภาคประธานเท่านั้นก็คือประธานส่วนประโยคที่2นะครับเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเล่มนี้วางอยู่บนโต๊ะอันนี้เพิ่มเข้ามาแล้วในส่วนของที่เป็นภาคแสดงหรือกริยานะครับก็จะสื่อให้เห็นถึงความชัดเจนแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ตอกย้ำเลยว่าประโยคที่2เนี่ยเป็นประโยคนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราทราบเบื้องต้นแล้วว่าประโยคเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประโยคก็ประกอบด้วยประธานและกริยาหรือภาคประธานและก็ภาคแสดงนั่นเองเราต้องไปทำความเข้าใจว่าโครงสร้างของประโยคเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเมื่อพูดถึงโครงสร้างประโยคตามไวยากรณ์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นภาคประธานและภาคแสดงในส่วนที่เป็นภาคประธานเนี่ยจะประกอบด้วยคำนามก็ได้เป็นนามวลีก็ได้สรรพนามก็ได้หรือเป็นสรรพนามวลีก็ได้ดังนั้นเนี่ยจะมาเป็นประธานได้ก็ต่อเมื่อว่าจะต้องเป็นคำนามนะครับหรือเป็นคำสรรพนามถ้าจะให้เป็นข้อความที่ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นวลีแต่วลีที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นคำนามนะครับนามวลีหรือสรรพนามวลีเท่านั้นในขณะเดียวกันภาคแสดงนะครับจะต้องมีคำกริยาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้อาจจะมีส่วนขยายกริยาส่วนขยายกรรมก็ได้แล้วแต่บริบทของประโยคเหล่านั้นที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นมานะครับเราไปดูตัวอย่างประโยครถไฟแล่นนะครับภาคประธานก็คือประธานเนี่ยรถไฟคำว่าแล่นเนี่ยเป็นกริยาที่แสดงอาการฉะนั้นเนี่ยรถไฟแล่นเนี่ยก็เป็นประโยคแล้วนะครับสมบูรณ์ต่อไปเขานะครับหัวเราะเขาก็คือประธานสรรพนามหัวเราะก็คือการแสดงอาการนะครับก็คือกริยานั่นเองเมื่อเราดูแล้วเนี่ยคำว่ารถไฟก็คือคำนามเขาก็คือคำสรรพนามอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะเป็นภาคประธานหรือเป็นประธานได้ก็ต่อเมื่อว่าเป็นคำนามนะครับคำสรรพนามนะครับเท่านั้นในลักษณะเดียวกันนักศึกษาไปดูนะครับคล้ายๆประโยคเดิมรถไฟขบวนนั้นแล่นนะครับหรื

0: เขาทั้งหลายหัวเราะจะแสดงให้เห็นว่าคำว่ารถไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับได้เติมคำว่าขบวนนั้นไปแสดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นวลีแล้วนะครับนำคำมาเรียงกันเพื่อก่อให้เกิดความหมายใดความหมายหนึ่งนะครับหรือเขาทั้งหลายเขาเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำสรรพนามเมื่อนำคำว่าทั้งหลายเติมเข้ามานะครับประกอบเข้ามาก็จะก่อให้เกิดเป็นสรรพนามวลีฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยคได้ก็ต่อเมื่อว่าประธานเนี่ยจะต้องเป็นคำนามนะครับคำสรรพนามหรือนามวลีหรือสรรพนามวลีก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะแต่งประโยคเนี่ยจะต้องเป็นคำอะไรนะครับที่สามารถนำมาแต่งได้ที่เป็นประธานนะครับและคำกริยานักศึกษาสามารถนำคำกริยาอื่นมาก็ได้เช่นคำว่ากินคำว่าเดินคำว่าวิ่งนะครับคำว่าเล่นก็ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเราไปดูว่าเมื่อมีภาคประธานแล้วเนี่ยมีภาคแสดงมีกริยาเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาคือกรรมจะเห็นในลักษณะที่แตกต่างกันคือมีกรรมเข้ามาแล้วกรรมก็คืออะไรส่วนที่มารองรับนะครับเมื่อกริยานั้นเนี่ยยังไม่มีความสมบูรณ์หมายความว่าต้องการกรรมมารองรับนะครับอย่างเช่นนัดชนชื่อคนหนึ่งนะครับเป็นคำนามนะครับเติมคำกริยาเข้าไปตัดนะครับแต่ถ้าเราพูดแค่ว่านัดชนตัดก็จะไม่เห็นแล้วว่าตัดอะไรสื่อความอะไรแต่ก็เข้าใจว่านัดชนตัด
1: จะต้องทำอะไรสักอย่าง
0: ใช่แต่ยังไม่เป็นประโยคเพราะว่าประโยคนี้เนี่ยต
1: ้
0: องการกระทำที่ต่อเนื่องกันมาคือนัดชนตัดกระดาษเราจะเห็นได้ว่ากระดาษเนี่ยเป็นกรรมแล้วฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงกรรมเนี่ยกรรมก็จะมีหลายแบบเมื่อต้องการกรรมเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าสกรรมกริยาก็คือกริยาที่ต้องการ
1: กรรม
0: ใช่แล้วครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราแบ่งประโยคตามภาษาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือประโยคเริ่มกับประโยคไม่เริ่มนะครับเราไปดูในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับว่าประโยคเริ่มกับประโยคไม่เริ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อพูดถึงประโยคเริ่มนะครับเป็นประโยคที่เริ่มต้นบทสนทนาผู้ฟังเข้าใจได้ทันทีฉะนั้นเนี่ยประโยคลักษณะนี้เนี่ยจะต้องมีลักษณะของโครงสร้างนะครับของประโยคเนี่ยมีความครบถ้วนทั้งประธานกริยาและกรรมนะครับถ้ากริยานั้นเนี่ยต้องการกรรมมารองรับนะครับเราดูตัวอย่างสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีทั้งหมดกี่แขนงวิชาอันนี้เนี่ยเมื่อเราสอบถามนะครับเราก็จะตอบได้เลยนะครับว่ากี่แขนงวิชาก็คือ3แขนงวิชานะครับนี่คือประโยคเริ่มเราเข้าใจได้ทันทีไม่ว่าเราจะไปพูดกับบุคคลใดก็ตามเราสามารถเข้าใจได้ในขณะเดียวกันประโยคไม่เริ่มประโยคไม่เริ่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับประโยคนี้เนี่ยจะต้องมีประโยคเริ่มนำมาก่อนหรือมีสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นบริบทบ่งบอกความหมายให้สื่อความหมายได้ฉะนั้นเนี่ยประโยคไม่เริ่มเนี่ยจะต้องมีประโยคเริ่มนำมาก่อนแล้วจะตามมาก็คือประโยคไม่เริ่มเราดูตัวอย่างนะครับประโยคไม่เริ่มก็คือแม่ถ้าสอบถามอาจารย์สมเกียรติกับอาจารย์วสันต์นะครับเมื่อเราบอกว่าประโยคไม่เริ่มคือแม่อาจารย์คิดว่าประโยคที่เป็นประโยคเริ่มนำมาก่อนเนี่ยคือประโยคไหน
1: ประโยคว่าใครสักอย่าง
2: ต้องเป็นประโยคคำถามอะไรสักอย่าง
0: คำถาม
2: เกี่ยวกับการกระทำของที่ต้องการคำตอบว่าใครเป็นคนทำอะไร
0: แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ได้คำตอบว่าคือแม่นี่คือประโยคไม่เริ่มก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะไม่รู้บริบทข้างหน้าเลยจะต้องขึ้นต้นด้วยประโยคเริ่มเสมอฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตีความประโยคเริ่มเนี่ยได้หลายแบบมาก
2: ก็คือเราไม่เข้าใจความหมาย
0: ใช่แล้ว
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ประโยคไม่เริ่มข
0: ึ
2: ้นมาว่าแม่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรยังไง
1: ต้องการอะไร
2: คือพูดง่ายว่าเราจะเข้าใจเราจะ
0: ครับ
2: ว่าแม่นี่ทำไมอยู่ลอยขึ้นมา
0: ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเราไปดูนะครับในสไลด์นะครับเขาบอกว่าใครไปซื้อผักก็คือแม่นี่คือเข้าใจแล้วใครไปซื้อผักก็จะเป็นประโยคเริ่มก็คือประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นหรืออีกประโยคนึงคำว่าเปรี้ยวมากอาจารย์ลองดูซิว่าประโยคเริ่มน่าจะคืออะไร
1: ต้องถามถึงสิ่งบางสิ่งบางอย่าง
0: บางสิ่งบางอย่างอาจจะบอกว่ามะม่วงเปรี้ยวไหมอย่างนี้นะครับอะไรเปรี้ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไปดูนะครับประโยคเริ่มคือผู้พูดชิมต้มยำกุ้งแต่แล้วก็บอกว่าเปรี้ยวมากฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่จะเข้าใจได้เนี่ยจะต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นบริบทนั้นหรือว่าอยู่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในตรงนั้นเช่นเดียวกันสถานที่เดียวกันจะได้เข้าใจฉะนั้นเนี่ยประโยคเริ่มกับไม่เริ่มเนี่ยจะแตกต่างกันด้วยลักษณะนี้นะครับเมื่อเริ่มแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าใครทำอะไรก็จะเป็นโครงสร้างตามประโยคก็คือประธานกริยาและก็ตามด้วยกรรมส่วนประโยคไม่เริ่มเนี่ยก็คือจะต้องมีประโยคเริ่มเข้ามาก่อนเราถึงเข้าใจบริบทนั้นนะครับ นี่คือลักษณะที่มีความแตกต่างกันทั้งประโยคเริ่มและไม่เริ่มต่อไปนะครับเราไปดูลักษณะของประเภทของประโยคครับประเภทของประโยคตามหลักไวยากรณ์นะครับเราแบ่งออกเป็น3นะครับ3ประเภทก็คือประโยคความเดียวประโยคความรวมและประโยคความซ้อนลักษณะของทั้ง3ประโยคเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับนักศึกษาฉะนั้นเนี่ยเราไปดูประโยคแรกนะครับประโยคแรกคือประโยคความเดียวเมื่อพูดถึงประโยคความเดียวแล้วเป็นประโยคที่มีความเดียวหมายความว่าสื่อไปในสื่อความหมายไปเรื่องเดียวนะครับและมีกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวเท่านั้นนักศึกษาลองดูตัวอย่างนะครับฉันกินข้าวแม่ทำกับข้าวนักกีฬาออกกำลังกายนักศึกษาอ่านหนังสือทุกวันนักศึกษาลองดูซิว่าคำไหนเป็นคำกริยากริยาหลักตัวเดียวสำคัญเพียงตัวเดียวถ้าเราตอบได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วประโยคความเดียวคืออันนี้แหละจุดเด่นที่สุดนะครับเราก็จะเห็นว่าคำว่ากินคำว่าทำคำว่าออกกำลังกายและคำว่าอ่านเนี่ยเป็นคำกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวที่อยู่ในประโยคนี้นะครับถ้านักศึกษาไปเจอประโยคที่ยาวมากให้หาความแตกต่างว่าประโยคไหนเป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนจุดเด่นของประโยคความเดียวคือดูคำกริยาครับว่ามีตัวเดียวไหมเมื่อเห็นคำกริยาแล้วเนี่ยไปดูซิว่าใครกระทำแค่นั้นเองครับก็ตอบได้แล้วว่านี่คือเป็นประโยคความเดียวนะครับต่อไปเมื่อเราดูประโยคความเดียวแล้วนะครับเราลองไปดูอีกนิดนึงนะครับว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยคความเดียวแบบไหนนะครับเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเธอนอนหลับนะครับคำนี้เนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าคำว่าเธอเนี่ยเป็นประธานนะครับเป็นประธานนะครับส่วนคำกริยานะครับเราเห็นคำว่านอนหลับคำกริยาน่าจะเป็นนอนไหมบางคนคิดว่านอนเป็นคำกริยาและหลับเป็นคำกริยามันคือมี2ตัวนะครับแต่นักศึกษาดูให้ดีว่านอนหลับมันเป็นคำเดียวกันหรือเปล่ามันไม่ใช่แยกนอน1คำหลับ1คำถ้านอนเนี่ยอาจจะไม่หลับก็ได้แต่ถ้าคำว่านอนหลับหลับแน่นอนฉะนั้นเนี่ยคำกริยาตรงนี้คือนอนหลับนั่นเองนะครับนี่คือประโยคความเดียวนะครับหรือปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับเราสังเกตได้ว่าประธานภาคประธานคือปลาใหญ่นะครับคำกริยาตัวเดียวที่ชัดเจนเลยนะครับกินนะครับกินปลาเล็กเป็นภาคแสดงนะครับส่วนใหญ่กับเล็กเนี่ยจะเป็นส่วนขยายเพื่อที่จะให้รู้ว่าปลาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับนะครับถ้าเราบอกว่าปลากินปลาเราก็จะไม่รู้แล้วนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนี่คือส่วนขยายเพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูนะครับจะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอาจจะเป็นกรรมเนี่ยมีหลายตัวนะครับมีหลายแบบฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ยังเป็นประโยคความเดียวบางคนคิดว่าประโยคยาวๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่ความเดียวแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่นะครับต้องพิจารณาอีกว่ามีกริยาตัวเดียวไหมดูคำกริยาอย่างเดียวแต่เราจะดูได้ก็ต่อเมื่อว่าเราเข้าใจว่าคำกริยาคืออะไรคำกริยาคือคำที่แสดงอาการบ่งบอกต่างๆนะครับบ่งบอกสภาพก็ได้เราไปดูนะครับแพทย์ให้ยาแก้ปวดคนไข้คำกริยาเมื่อนักศึกษาดูจากตรงนี้เนี่ยก็จะเจอคำว่า
1: ให้
0: แต่บางคนคิดว่าแก้ล่ะแก้ปวดล่ะ
1: ไ
0: ม่ใช่แน่นอนเพราะว่าแก้ปวดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของยาแก้ปวดฉะนั้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับแพทย์คือภาคประธานนะครับให้ยาแก้ปวดคนไข้เป็นภาคแสดงนะครับส่วนยาแก้ปวดเนี่ยเป็นกรรมตรงนะครับคนไข้คือกรรมรองฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคำนะครับกรรมตรงเนี่ยจะอยู่ใกล้กับคำกริยาที่บ่งบอกว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนคำกรรมรองเนี่ยจะอยู่ถัดออกไปในขณะเดียวกันนะครับทดสอบอีกครั้งนึงนะครับจากตัวอย่างข้างต้นนี้เนี่ยนักศึกษาเจอไหมครับว่าคำกริยาคือคำไหนบ้างขี่ตาเล่นดนตรีในบ้านพ่อปลูกผักกระต่ายกินแครอทเมื่อเราบรรยายมาแล้วสักครู่นี้เนี่ยตอบได้เลยนะครับ
2: อันนี้ง่ายนะ
0: ง่ายเลย
2: น่าจะตอบได
0: ้คำว่าเล่นปลูกกินนี่แหละนี่คือประโยคความเดียวสั้นๆง่ายๆจะเห็นได้ว่าทั้งประโยคสั้นและประโยคที่มันยาวเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงประโยคความเดียวได้เช่นกันบางคนคิดว่าประโยคสั้นไม่ใช่ประโยคแล้วอย่างเงี้ยครับหรือยาวเกินไปก็ไม่ใช่ประโยคความเดียวนะครับอย่าไปดูแค่ความสั้นความยาวแต่เราดูว่ามีกริยาตัวเดียวไหมมีประธานคือใครทำ
2: อาจารย์เจษฎานักศึกษาบางทีเขาบอกเขาไม่มั่นใจเรื่องนี้เนี่ยบางทีเขาสอบถามว่าข้อใดเป็นประโยคเขาเลยเลือกข้อความยาวๆไว้ก่อน
1: ข้อนี้เป็นประโยคเป็นกลุ่มคำ
0: เป็นวลีใช่ไหมครับ
2: อาจารย์เจษฎาได้ยกตัวอย่าง PowerPoint สไลด์แรกๆอ่ะเอกสารการสอนชุดวิชา
0: ภาษาไทยเล่มนี้
2: ยาวมากยังไม่เป็นประโยคเลย
0: ยังไม่เป็นประโยค
2: เพราะฉะนั้นสั้นยาวไม่ได้วัด
0: ไม่ได้วัดวัดคืออันไหนเป็นประโยคความเดียวคือกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวอย่าลืมนะครับต่อไป ประโยชน์ความรวมเมื่อเรามีประโยชน์ความเดียวแล้วเนี่ยจะพูดแค่ประโยชน์ความเดียวเนี่ยก็จะไม่ก่อให้เกิดการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้นหรือยาวมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ความรวมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ยาวสลัดสลวยมากยิ่งขึ้นเราไปดูนะครับว่าคืออะไรประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวอย่างน้อยนะครับ2ประโยคด้วยกันรวมเป็นประโยคเดียวมีสันธานเชื่อมคำว่าสันธานนี้คืออะไรคือตัวที่บ่งบอกว่าอันนี้แหละคือประโยคความรวมนะครับจะมีลักษณะไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับประโยคความรวมคือประโยคที่เกิดจากประโยคความเดียวอย่างน้อย2ประโยคในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมานะครับเป็นประโยคความเดียวเนี่ย2ประโยคนะครับประโยคแรกนะครับเราดูแยกได้ไหมว่าอันไหนคือประโยคความเดียวนะครับมีสุดาสอบตกหรือสุภัสสอบตกนะครับประโยคความเดียวได้กล่าวไปแล้วว่ามีประธานนะครับและกริยาเนี่ยตัวเดียวนะครับประโยคแรกคือสุดาสอบตกนะครับประโยคที่สองนะครับสุภัสสอบตกแต่เราเนี่ยนำอะไรครับนำคำว่าหรือนะครับมาเป็นตัวเชื่อมหรือคำสันธานนั่นเองเพื่อบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างนะครับให้รู้ว่าเลือกว่าใครสอบตกกันแน่นะครับอันนี้คือเป็นประโยคความรวมแต่คำเชื่อมเนี่ยก็จะมีหลายๆคำด้วยกันอาจจะเป็นคำว่าและก็ได้แต่ก็ได้เพราะก็ได้หรือก็ได้นะครับมาเชื่อมเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นประโยคความรวมชนิดไหนฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วถ้าเราจะพูดว่าสุดาสอบตกหรือสุภัสสอบตกเนี่ยก็ยังไม่สลัดสลวยมากพอที่บอกไปแล้วว่าประโยคความรวมเนี่ยเมื่อนำคำเชื่อมมาใช้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความกระทัดรัดได้เช่นกันหรือก่อให้เกิดความสลัดสลวยได้เช่นกันนะครับเรามาเปลี่ยนแปลงกันใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงเป็นสุดาหรือสุภัสสอบตกอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความสั้นกระชับนะครับด้วยการนำคำเชื่อมของประโยคความรวมเนี่ยมาใช้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยประโยคความรวมเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับก่อให้เกิดอะไรได้บ้างหนึ่งคือความรวมแบบคล้อยตามกันครับสองคือความรวมแบบขัดแย้งกัน3คือความรวมแบบเป็นผลกันและ4ความรวมแบบให้เลือกเราจะเจอคำเหล่านี้ครับคำว่าและจะคล้อยตามกันเช่นพ่อและแม่ไปเที่ยวก็คือไปทิศทางเดียวกันนะครับมีคำว่าและหรือขัดแย้งกันพ่อไปเที่ยวแต่แม่อยู่บ้านนะครับหรือประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลเพราะพ่อไป
1: เที่ยว
0: เที่ยวแม่จึงอยู่บ้านจึงอยู่บ้าน เป็นเหตุเป็นผลแสดงถึงเหตุผลหรือประโยคให้เลือกพ่อหรือแม่จะไปเที่ยวนี่แหละครับนี่คือประโยคความรวมสังเกตดีๆจะต้องมีคำสันธานเหล่านี้ปรากฏอยู่ฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นที่กล่าวไปข้างต้นว่าประโยคความเดียวเนี่ยเป็นอีกแบบนึงประโยคความรวมจะต้องเป็นอีกแบบนึงไม่มีความเหมือนกันเลยครับฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยสามารถแยกออกได้แน่นอนนะครับนอกจากคำสันธานนะครับที่ปรากฏ4คำนี้เนี่ยอาจจะมีคำอื่นอีกมากมายคำว่าดังนั้นนะครับแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลจึงนะครับเหตุเป็นผลนอกจากเมื่อครั้นจึงและนะครับไม่อย่างนั้นก็เป็นตัวเชื่อมได้เช่นกันนะครับนักศึกษาก็พิจารณาว่าเป็นประโยคความรวมหรือเปล่านะครับหรือดังตัวอย่างนะครับคณาจารย์และนักศึกษาไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลพบุรีนี่คือคำว่าและนะครับหรือคณาจารย์ไปดูงานต่างประเทศแต่นักศึกษาไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดอันนี้คือขัดแย้งกัน
1: ย
0: ุติธรรมเลยนี่คือขัดแย้งกันต้องขัดแย้งกัน
1: ขัดแย้งกัน
0: นะครับต่อไปนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยเพราะนักศึกษาชอบนะครับอันนี้คือเป็นเหตุเป็นผลชอบมากเลยชอบเรียนต้องเรียนนะครับเธอจะไปเชียงใหม่หรือเธอจะไปสงขลาอันนี้ให้เลือกอย่าไป2อย่างนะครับไป2อย่างไป2ที่เนี่ยผิดทันทีฉะนั้นเนี่ยให้เลือกว่าจะไปไหนกันแน่นะครับอันนี้คือประโยคความรวมเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับประโยคความรวมเนี่ยดูตัวสันธานหรือตัวเชื่อมมี4ลักษณะด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นและแต่เพราะหรือจำดีๆนะครับเมื่อเจอคำนี้เนี่ยไปดูว่าเขาเชื่อมประโยคหรือเปล่าถ้าเชื่อมเนี่ยตอบได้เลยว่าเป็นประโยคความรวมนะครับต่อไปเมื่อประโยคความรวมผ่านไปแล้วเราต้องมาพบกับประโยคความซ้อนครับบางหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประโยคความเดียวก็แยกไม่ออกอยู่แล้วประโยคความรวมยิ่งยากใหญ่ประโยคความซ้อนเนี่ยยากกว่าเดิมอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละประโยคเนี่ยมีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองนะครับประโยคความซ้อนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับประโยคที่มีประโยคหลักและมีประโยคย่อยซ้อนอยู่ในประโยคหลักพูดแล้วจะงงใช่ไหมครับไปดูตัวอย่างนี่ประโยคความซ้อนนะครับ
1: ดู
0: เลยผู้บังคับบัญชาที่มีความยุติธรรมเป็นคนดีง่ายๆเลยเห็นไหมครับเราเจอว่าอันนี้เป็นประโยคความเดียวไหม ถ้าเป็นแบบนี้เราจะเจอคำว่าเป็นเนี่ยเป็นคำกริยา
1: เกือบจะเป็นประโยคคำเดียว
0: เกือบแล้วแต่ว่ามันมีคำอื่นอยู่ที่มันซ้อนอยู่เราไม่สามารถบ่งบอกได้ถามว่าเป็นประโยคความรวมไหมเจอคำว่าและหรือแต่เพราะหรือเปล่า
1: ไม
0: ่เจอฉะนั้นเนี่ยประโยคความซ้อนเนี่ยหาง่ายที่สุดแล้วยิ่งอะไรซับซ้อนเยอะๆเนี่ยหาง่ายนะครับเราไปดูอย่างแรก

0: ประธานภาคประธานเห็นไหมครับผู้บังคับบัญชาเป็นคำกริยานะครับที่มีความยุติธรรมเป็นนะครับเป็นอนุภาเป็นอนุประโยคขยายประธานเพื่อที่จะสอให้เห็นถึงความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือประโยคความซ้อนนะครับ
1: ตอนผมไปสอนมันจะบอกว่าให้สังเกตว่าที่นั่นแหละ
0: ที่
1: จะทำได้คำกริยาที่เส้นอัน
0: ที่จะต้องเป็นตัวเชื่อมด้วยนะ
1: ที่เป็นตัวเชื่อมที่ดินที่อะไรเงี้ยไม่เอา
0: ไม่ได้ที่ดินไม่ได้
1: ถ้าเป็นที่จะทำได้กริยา
0: ใช่แล้วนะครับนี่คือลักษณะของประโยคความซ้อน
2: จริงๆมันมาจากประโยคความเดียว2ประโยคเหมือนกันแหละก็คือผู้บังคับบัญชาเป็นคนดีก
1: ับ
2: ผู้บังคับบัญชาม ีความยุติธรรม
0: ใช่แล้ว
2: นะครับคราวนี้ส่วนของประธานที่ซ้ำกันเนี่ยเมื่อจะเอามาเป็นประโยคความซ้อนเราจะตัดส่วนของประธานที่ซ้ำกันออกทีนึงแล้วเอาคำว่าที่ใส่
0: ที่ใส่ไป
2: ซึ่งที่ตรงนั้นก็มีความหมายถึงตัวคำประธานตัวข้างหน้าที่นำมานั่นแหละ
0: ครับ
2: นะครับ
0: จะสังเกตได้ว่าถ้าเราไม่ได้เติมคำว่าและหรือเพราะนะครับเนาะหรืออันนี้คุณครูชอบนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเจอคำว่าที่แล้วอย่างที่อาจารย์วสันต์บอกให้สังเกตคำนี้เลย
1: ที่แล้วตัดด้วย
0: ค
1: ุ
0: ณครูประธานนะครับชอบกริยานักเรียนกรรมที่ตั้งใจเรียนอนุประโยคขยายกรรมเราเจอคำว่าที่อีกแล้วเห็นไหมนะครับว่าไม่ยากเลยประโยคความซ้อนหาง่ายกว่าประโยคความเดียวอีกนะบางทีน่ะไปหาอยู
1: ่พอกัน
0: ไม่รู้ว่าเป็นประโยคความเดียวหรือเปล่าแต่ว่าไม่ยากนะครับอย่างนี้ไม่ยากหรือเรายินดีที่คุณทำสำเร็จที่คุณสำเร็จการศึกษานะครับเราประธานยินดีกริยาที่คุณสำเร็จการศึกษาเป็นอนุประโยคขยายกริยานะครับที่อีกแล้วเห็นไหมครับขยาย
1: ตามด้วยคุณนิดนึงนะ
0: นะครับสามารถหาได้ต่อไปนะครับประเภทของประโยคตามเจตนาผู้สื่อสารนะครับประโยคเนี่ยตามไวยากรณ์ไปแล้วนะครับ
1: ตามเจตนาบ้าง
0: ครับตามเจตนามีอะไรบ้างประโยคบอกเล่
2: า
0: คำถามตอบรับคำสั่งขอร้องบอกเล่าเนี่ยรู้เลยนะครับบอกเล่าคือแจ้งนั่นเองเช่นวันนี้อากาศ
1: ร้อน
0: บอก
1: วันนี้ฝนตก
0: ใช่ถ้าเป็นคำถามวันนี้ร้อนไหมถามแล้วตอบรับหรือปฏิเสธตอบว่าไม่
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อน
1: ตอบรับก็ปฏิเสธเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่
1: ตอบรับก็คือร้อนปฏิเสธก็ไม่ร้อน
0: ไม่ร้อนหรือคำสั่งเช่นเมื่อร้อนแล้วไปเปิดแอร์ซิจงไปเปิดแอร์มีคำว่าจงมีคำว่าต้องอย่างนี้ครับหรือประโยคขอร้องนะครับ
1: กรุณาโปรด
0: โปรดเถิดอย่างนี้ครับก็จะมีความนุ่มนวลของการใช้คำมากขึ้นนะครับประโยคนะครับหลักการใช้ประโยคนะครับมีประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้องตามไวยากรณ์นะครับเช่นนี่บางทีเราแนวคำถามคำตอบอย่างนี้ครับให้เขียนภาพจากเรื่องและระบายสีงามบางทีนักศึกษาอ่านสะเพร่าเกินไปก็จะไม่รู้ว่าอันไหนคือมันถูกต้องไม่ถูกต้องเราไปดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับลืมเติมคำว่าให้สวยงามนั่นเองฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอย่าสะเพร่านะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากนี่จากนะครับเกินมาให้ระบายสีจากภาพไม่ต้องจากภาพก็ได้
1: ระบายสีภาพ
0: สีภาพไปเลยนะครับไม่ต้องจากภาพแล้วหรือขาดส่วนสำคัญของประโยคไปนะครับเราก็จะไม่รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพัสดุกล่องใหญ่ที่วางอยู่บนโต๊ะข้างประตูหน้าบ้านนั้นเข้าใจนะหน้าบ้านนั้นแล้วยังไงต่อไม่เข้าใจแล้วเป็นของคุณเข้าใจทันทีแล้วว่าเป็นของคุณไม่ใช่ของฉัน
2: เพราะความแรกนี้ถ้าไม่มีส่วนที่ตามมานี่คือนอกจากขาดส่วนสำคัญแล้วมันยังไม่เป็นประโยคด้วยนะ
0: ใช่แล้วครับเป็นแค่วลีหรือเรียงคำตำแหน่งนะครับไม่ถูกต้องสิงโตกัดกวางตัวใหญ่สิงโตตัวใหญ่กัดกวางวางส่วนขยายผิดนั่นเองคือความหมายผิดเช่นกันนะครับอันนี้เช่นกันเลยครับพระราชบัญญัติใหม่นะครับกับสถาบันใหม่เอาใหม่ไปวางคนละตำแหน่งกันก็จะสื่อความหมายต่างกันประโยคชัดเจนชัดเจนจะต้อง
1: ไม่กำกวม
0: ไม่กำกวมหรือตีความได้อย่างเดียวคุณทำเช่นนี้ผมเสียผมเสียนี่คือผมไหนผมอยู่บนศีรษะหรือ
1: ตัวผม
0: เองอย่างนี้ครับนี่คือประโยคชัดเจนฉะนั้นนักศึกษาสามารถอ่านแล้วเนี่ยอย่าคิดไปเองว่ามันชัดเจนแล้วพิจารณาอีกนิดนึงนะครับ
1: อย่างที่สังเกตว่าเมื่อสักครู่ครับว่าคำบางคำมันมีความหมายบ้างหนึ่งความหมายเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: เราต้องศึกษาดีๆนะว่าอย่าให้คำมันกำกวม
0: ครับประโยคกระทัดรัดคือไม่ฟุ่มเฟือยคือไม่ใช่กล่าวและกล่าวอีกนะครับข
1: ้
0: าวหอมมะลิทุ่งกุหลาบร้องไห้นับเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพถ้าอันนี้เนี่ยเข้าใจแล้วนะสื่อความได้ชัดแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากที่จะให้สลัดกระ
1: ด
0: วยชัดกว่านี้หน่อยนึงตัดคำว่าข้าวหอมมะลิออกไปก็ได้หอมมะลิออกไปเพราะว่าเรากล่าวไปแล้วข้างต้นไม่ต้องกล่าวซ้ำอีกแบบนี้ได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: เป็นเหตุเป็นผลมีสัมพันธภาพนะครับเราบอกว่าเธอเป็นคนสวยและเรียนไม่เก่ง
1: และต้องไปด้วยกัน
0: พูดแล้วเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าขัดไหมขัดกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ไปด้วยกันเราก็ต้องไม่ไปด้วยกันครับนี่เธอเป็นคนสวยแต่เรียนไม่เก่งเรานำประโยคลักษณะของคำเชื่อมนะครับคำสันธานของประโยคความรวมมาใช้

0: นะครับขัดแย้งกัน
1: เน้น
0: ประโยคม
1: ี
0: การเน้นความรวบความนะครับเราจะเน้นคำไหนวางไว้ต้นก็ได้ไว้ท้ายก็ได้หรือกล่าวซ้ำๆก็คือการหรือนำมาเน้นให้ชัดเจนก็ได้กล่าวคำนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังได้เลยนี่คือการเน้นนะครับรวบก็เช่นกันเมื่อยาวเกินไปเนี่ยก็รวบให้สั้นซะนะครับไม่ต้องเยอะๆนะครับ
1: ทุกอย่าง
0: แสดงให้เห็นถึงความกระทัดรัดนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายแล้วครับประโยคที่มีโครงสร้างและสำนวนแบบไทยนะครับประโยคแบบไทยนิยมนำประธานขึ้นต้นประโยคอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเขาถูกลงโทษโดยกฎแห่งกรรมเขาถูกกฎแห่งกรรมลงโทษกฎแห่งกรรมลงโทษเขามีความหมายเหมือนกันเลยแต่จะเน้นยังไงบอกไปแล้วประธานตามด้วยกริยาและตามด้วยกรรมนะครับนักศึกษาลองคิดซิอันไหนคือประธานกริยากรรมเมื่อมองเสร็จปุ๊บรู้เลย
1: 3ถูก
0: 3ถูกนะครับกฎแห่งกรรมคือภาคประธานลงโทษเขาคือภาคแสดงนั่นเองนะครับหรือมันเป็นเรื่องยากที่เธอจะตัดสินใจเลือกเรียนคณะอะไรไม่ได้แล้วต้องเรียงใหม่นะครับเธอตัดสินใจยากว่าจะเลือกเรียนคณะใดนะครับนี่คือลักษณะสำคัญนะครับของประโยคที่มีโครงสร้างและสำนวนแบบไทยฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าหน่วยนี้หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเรียงแบบไหนเนี่ยจะสื่อความหมายไปในทางทิศทางไหนจะต้องมีความชัดเจนนะครับไม่ใช่เราสื่อความแล้วเนี่ยผู้รับสารเนี่ยไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้คำก็ดีหรือการนำคำเนี่ยมาประกอบการก่อให้เกิดเป็นวลีแล้วก่อให้เกิดเป็นประโยคเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารได้เช่นกันและนักศึกษาเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมหรือทบทวนเพิ่มเติมในเอกสารการสอนก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

0: ยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: I returned here for just one reason. I fell in love.
10: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยนะครับระหว่างพ.ศ. 2398ถึง2503นะช่วงเวลาประมาณ100ปีหลังจากที่ทำสัญญาเบาริ่งนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับประเด็นแรกของอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงแรกก่อนช่วงประมาณสัก40ปีนะครับก็คือการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในช่วงแรกระหว่างพ.ศ. 2398นะครับถึง2435ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มต้นของการปฏิรูปการเมืองการปกครองนะครับในสยามตอนนั้นนะครับมาดูในประเด็นสำคัญในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นเรื่องของการปรับตัวของสยามภายใต้กรอบสนธิสัญญาเบาริ่งนะครับว่าทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับ10กว่าประเทศแล้วเนี่ยเราปรับตัวยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างรัฐชาติในสมัยรัชกาลที่5นะครับ2435ถึง2453เนี่ยแล้วก็การสร้างเอกภาพนะครับภายใต้รัฐชาตินะครับเพราะมันมีเรื่องของความแตกต่างความขัดแย้งกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับในอันแรกนะครับการปรับตัวภายใต้สนธิสัญญาเบาริ่งเนี่ยก็จะมีประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของการในส่วนของรัฐนะครับปรับตัวมีส่วนของรัฐกับส่วนของภาคสังคมนะครับภายใต้สัญญาเบาริ่งแต่ประเด็นสำคัญจะเป็นเน้นที่ตัวรัฐนี่แหละครับว่ารัฐปรับตัวยังไงบ้างในช่วงเวลานี้นะครับที่เห็นเป็นประเด็นสำคัญในการปรับตัวของรัฐก็คือเรื่องของการปรับตัวในการเปิดรับการเข้ามาของนานาชาตินะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าทำสัญญาเบาริ่งกับอย่างน้อย16ชาตินะครับในเอเชียก็มีญี่ปุ่นด้วยที่มาทำสัญญาทีนี้ในแต่ละชาติเหล่านั้นซึ่งเขาเจริญนะครับเขาพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วเขาก็ต้องการเข้ามาค้าขายนะครับสยามเลยต้องเปิดรับการเข้ามาของนานาชาตินะครับซึ่งมีหลายสิบประเทศเลยล่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการให้มีตัวแทนของสยามในยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับหมายความว่าตัวแทนที่จะรักษาประโยชน์ของสยามนะตัวแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนรัฐนะครับเป็นเหมือนทูตคนสำคัญนะครับเช่นยกตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือการแต่งตั้งเซอร์จอห์นบังนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่เข้ามาทำสัญญาในฐานะตัวแทนอังกฤษเนี่ยหลังจากที่เซอร์จอห์นเบาลิ่งพ้นหน้าที่จากอังกฤษไปก็ตั้งให้เป็นตัวแทนสยามในยุโรปที่ตั้งเป็นตำแหน่งว่าพระสยามนามานุกูลกิจมหามิตรมหาสยามมหามิตรมหายศเนี่ยนะครับเป็นนามของเซอร์จอห์นเบาลิ่งที่ทางสยามแต่งตั้งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการสร้างเงินตรานะครับซึ่งจะทำนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนการค้าขายเพราะเดิมนั้นเนี่ยสยามยังใช้เงินในระบบเดิมนะครับเราคงนึกถึงเงินพดด้วงเงินที่ทำด้วยโลหะบางประเภทที่ใช้กันมาตั้งแต่อยุธยานะครับพอถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะครับเริ่มมีเงินกระดาษนะครับสร้างเงินเป็นกระดาษขึ้นมานะฮะสมัยรัชกาลที่5ก็มีโรงกษาปณ์สร้างเหรียญสร้างอะไรต่างๆออกมาเพราะเงินของต่างชาตินั้นไม่เป็นที่นิยมของคนสยามในเวลานั้นนะครับแล้วก็มาสู่เรื่องของการขึ้นค่าตอบแทนให้แก่ขุนนางข้าราชการนะครับหมายความว่าขุนนางข้าราชการเนี่ยได้รับเงินจากส่วนของเงินของพระมหากษัตริย์เพราะอำนาจส่วนใหญ่ในการเมืองปกครองอยู่ที่พระมหากษัตริย์ก็มีการเพิ่มเติมค่าตอบแทนเหล่านี้ให้กับขุนนางข้าราชการนะครับการปรับตัวในการรวมศูนย์อำนาจเข้าไปสู่ภายใต้การปรับตัวในการรวมศูนย์อำนาจการค้านะครับและการหารายได้ด้านอื่นๆเข้าสู่รัฐเดิมนั้นเนี่ยการค้าของสยามจะอยู่ที่พระคลังสินค้านะครับทุกอย่างพระคลังสินค้าจะเป็นคนค้าขายกับต่างชาติแต่ทีนี้เมื่อไม่สามารถจะควบคุมอะไรทั้งหมดแล้วเพราะการค้าเนี่ยมันเริ่มมีเสรีมากขึ้นรัฐก็ต้องแสวงหารายได้อื่นนะครับจากเรื่องของภาษีบ้างนะครับจากเรื่องของการค้าขาย
ในส่วนอื่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของภาษีที่เป็นส่วนใหญ่ในการที่รัฐจะได้รายได้ในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐสยามได้รายได้จากส่วนนี้นะครับการปรับตัวด้านการเงินการคลังนะครับและระบบของงบประมาณแผ่นดินตอนนี้เริ่มต้องทำเรื่องของงบประมาณแผ่นดินนะครับว่ารัฐมีรายได้นะครับรัฐจะต้องนำมาสู่เรื่องของการจัดสรรในการที่จะทำการทำนุบำรุงประเทศนะครับเรื่องการเงินการคลังเนี่ยเริ่มเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐจะต้องปรับตัวในยุคนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวด้านของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเส้นทางต่างๆครับเริ่มมีการตัดถนนแบบตะวันตกตัดครั้งแรกก็คือที่เรียกกันว่า New Road ถนนใหม่เนี่ยครับก็คือถนนเยาวราชนะครับแล้วก็ตัดถนนออกไปในบริเวณต่างๆเพราะจำเป็นที่การค้าขายจะต้องมีการขนส่งการเดินทางแล้วก็สร้างคูคลองนะครับมีการขุดคูคลองสร้างสะพานนะมีการจ้างแรงงานซึ่งไม่ใช่คนไทยครับก็จะเป็นแรงงานที่เป็นชาวกัมพูชาบ้างเป็นคนจีนเป็นอะไรต่างๆตัวมีอะไรในส่วนของภาคสังคมเนี่ยอาจจะปรับตัวช้ากว่าภาครัฐนะครับแต่ภาคสังคมก็ปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่ไม่มีระบบไพ่ระบบทาสนะครับคนเหล่านี้ก็ออกไปทำนาทำไร่มีการขยายการเกษตรกรรมนะครับขยายออกไปมากขึ้นมากขึ้นนะครับในกรุงเทพก็จะออกไปนอกรอบบริเวณเพราะฉะนั้นภาคสังคมนี่ก็มีการปรับตัวอย่างมากทีเดียวนะครับรวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนจากสังคมแบบจารีตดั้งเดิมเนี่ยนะครับมาสู่สังคมที่มีความเป็นเสรีมากขึ้นคนเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเริ่มอ่านหนังสือมากนะครับเริ่มปรากฏคนรู้หนังสือมากขึ้นอันนี้แหละเป็นส่วนสำคัญยิ่งนะครับทั้งหมดในเรื่องของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะครับในระหว่าง2398ถึง2435เนี่ยนะครับก็มีทั้งเรื่องของส่วนที่เป็นภาครัฐและในส่วนที่เป็นภาคสังคมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับ

ทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย2398ถึง2435นะครับในตอนนี้นะจะเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับการสร้างรัฐชาติในสมัยรัชกาลที่5นะครับเราทราบกันดีว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นการปฏิรูปประเทศนะครับปฏิรูปการปกครองโดยเฉพาะเรื่องการปกครองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในสมัยช่วงรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะครับประมาณสัก50ปีนะครับมีเรื่องของการสร้างรัฐชาติเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการสร้างรัฐชาติมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับคำว่ารัฐชาติมันมี2คำมาประกอบกันนะครับเรื่องของรัฐะรัฐกับชาตินะครับรัฐก็หมายถึงหน่วยที่เป็นหน่วยที่มีความชอบธรรมในเรื่องของการใช้อำนาจในการปกครองนะครับใช้กำลังที่มีความชอบธรรมในการควบคุมบังคับคนทุกคนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของรัฐนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันว่าองค์ประกอบของรัฐหมายถึงอำนาจอธิปไตยมีรัฐบาลมีประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้อำนาจของรัฐนะครับในสมัยรัชกาลที่5นี่สร้างโดยการที่เริ่มมีการสร้างราชการส่วนกลางที่เราเรียกว่าระบบราชการส่วนกลางก็คือแบ่งเป็นกระทรวงซึ่งเดิมมันเป็นแค่กลุ่มนะครับก็มีกระทรวง12กระทรวงเปลี่ยนมาเป็น10กระทรวงและตอนหลังก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสมัยรัชกาลที่6ที่7นี่นะครับพอมีกระทรวงก็ส่งตัวแทนจากกระทรวงลงไปในภูมิภาคนะครับก็ตั้งครั้งแรกเนี่ยก็ตั้งเป็นมณฑลต่างๆก่อนพอสมัยรัชกาลที่6ก็แบ่งเป็นจังหวัดเป็นอำเภออย่างรูปแบบที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันส่วนชาตินั้นหมายถึงอะไรชาติก็หมายถึงความเป็นคนที่เกิดนะฮะชาติ

ชาติหมายถึงการเกิดในแผ่นดินนั้นนะครับการเกิดในประเทศนั้นในรัฐนั้นแล้วก็ที่สำคัญในความเป็นชาติที่อย่างหนึ่งก็คือคนที่เกิดในอาณาบริเวณนั้นมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาษาเรื่องคำพูดประเพณีวัฒนธรรมความคิดความเชื่อเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับตลอดระยะเวลา50ปีนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งจากเรื่องของการสร้างรัฐชาตินี่ก็คือกระบวนการการสร้างรัฐชาติไทยในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผมกล่าวถึงตอนต้นนะครับว่ามีเรื่องอะไรสำคัญในเรื่องของการสร้างรัฐชาติในสมัยนี้นะครับที่เกิดความเป็นรัฐขึ้นเกิดความเป็นชาติขึ้นและในสุดก็เป็นรัฐชาติก็คือการรวบรวมอำนาจบริหารต่างๆเข้ามาสู่กษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์นี่อยู่ที่กรุงเทพนะครับอำนาจเดิมนั้นเป็นของเมืองต่างๆแต่เมื่อทำระบบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางนะก็ส่งตัวแทนไปปกครองตามมณฑลต่างๆโดยกษัตริย์เป็นคนเลือกเข้าไปปกครองนะแล้วก็ต้องรับพระราโชบายจากกษัตริย์ไปเพราะฉะนั้นทำให้อำนาจนี่มาอยู่ที่กษัตริย์มากขึ้นจนถึงขั้นที่เรียกการปกครองในยุคนี้ว่าเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคืออำนาจทั้งหลายทั้งปวงของประเทศของรัฐนั้นอยู่ที่กษัตริย์นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างระบบบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นแบบที่เรียกกันว่าสมัยใหม่หรือที่เรียกว่าเป็น modernization จริงๆความว่าสมัยใหม่ในตอนนั้นก็คงจะหมายถึงในแบบที่ไปเอาตัวอย่างตะวันตกมาเพราะฉะนั้นหลายคนจึงวิเคราะห์ว่าเป็นการสร้างให้เป็นไปแบบตะวันตกนะครับคือเป็นเรื่องที่มันมีระบบระเบียบมีราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคมีตัวแทนจากส่วนกลางไปปกครองเริ่มมีระบบเงินเดือนนะครับเริ่มมีการคัดเลือกคนไปมีการสร้างโรงเรียนสำหรับสอนคนให้เป็นข้าราชการนะครับและภายหลังก็กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้คือส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือการสร้างเอกภาพภายใต้รัฐชาติในช่วงแรกๆที่สร้างรัฐชาติขึ้นมานั้นนะครับบรรดาเจ้าเมืองพ่อเมืองต่างๆซึ่งเดิมก็เป็นของตระกูลบางตระกูลนะครับเป็นของคนพื้นเมืองที่ปกครองอยู่นะครับคนเหล่านั้นก็จะเสียประโยชน์นะครับเพราะอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าเมืองแล้วประโยชน์ต่างๆที่ได้รับก็จะไม่ได้รับก็ทำให้เกิดการต่อต้านการปกครองของส่วนกลางขึ้นมีกบฏมีการต่อต้านการปกครองของส่วนกลางนะครับทีนี้ก็มีปัญหามีประเด็นว่าในเรื่องเหล่านี้นอกจากแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเหล่านั้นแล้วก็จะต้องสร้างให้เกิดเอกภาพนะครับเอกภาพก็หมายถึงการทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับทำให้เกิดความสามัคคีกันมากขึ้นความขัดแย้งมันน้อยลงในเรื่องเหล่านี้ก็มีเรื่องของอันนี้คือความหมายนะครับทำให้เกิดความรักความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเอกภาพของรัฐชาติไทยนะครับทำในหลายรูปแบบทั้งในเรื่องที่ทำตามกระบวนการของกฎหมายการปกครองแบบใหม่อย่างที่ว่านะครับและเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์ในความเป็นเครือญาติกันอย่างเช่นมีพระราชวงศ์บางพระองค์เนี่ยไปแต่งงานนะครับหรือไปสมรสกับคนตามหัวเมืองเช่นสมรสกับเจ้าหญิงของล้านนานะครับก็คือทางเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่เนี่ยบางทีก็เข้ากับพม่าบางทีก็เข้ากับสยามอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็การสร้างให้ศูนย์กลางนะครับมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าสยามก็กลายเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเพราะว่าสยามมีอำนาจมากขึ้นนะครับแทบจะเรียกว่าควบคุมหัวเมืองต่างๆได้หมดและปีพ.ศ.2439นั่นนะครับมีการสำรวจทำแผนที่ที่ทำให้อนาบริเวณของสยามนี่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะมีการเอาภูเขาเอาแม่น้ำเป็นอนาบริเวณความเป็นรัฐมันก็มากขึ้นอำนาจของสยามก็มีมากขึ้นแล้วก็เรื่องกระบวนการสร้างชาตินิยมนะครับซึ่งเป็นแล้วก็การสร้างอัตลักษณ์ของชาติไทยอันนี้ก็กระบวนการก็จะควบคู่กันไปนะครับนอกจากว่าเป็นความเป็นชาตินิยมความเป็นไทยแยกเขาแยกเราแล้วนะครับ

ย่างที่มีคำกล่าวว่าส่งพระราชโอรสไปเรียนในยุโรปเนี่ยบอกว่าไม่ได้ให้เรียนไปเป็นฝรั่งแต่ให้เรียนรู้เขาแล้วก็เป็นให้มีความเป็นไทยมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่นะอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นนะครับก็คือไปในแบบของตะวันตกเพราะฉะนั้นการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยระหว่าง2398 2435เนี่ยนะครับเรื่องสำคัญก็คือสร้างรัฐชาติไทยเอกภาพสร้างความเป็นชาติไทยขึ้นมานะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญในช่วงเวลานี้ครับ

ตอนนี้มาสู่เรื่องของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะครับในช่วงเวลาต่อมานะครับระหว่าง2435ในช่วงต้นที่รัชกาลที่5ทรงปฏิรูปการปกครองนี่นะครับมาจนถึง2489นะครับทำไมมาแบ่ง2489ก็2489มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายนะครับมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับมีเรื่องที่จอมพลป.พิบูลสงครามต้องออกไปหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงใหม่ๆนี่นะครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญของประเทศไทยตอนนั้นตอนนี้เรียกเป็นประเทศไทยแล้วก็คือการสิ้นพระชนของรัชกาลที่8นะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องที่จะต้องนำมากล่าวถึงนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือเรื่องของการเริ่มมีการขยายตัวของสิ่งที่เรียกว่าปัญญาชนบางทีก็เรียกว่าปัญญาชนสยามนอกจากนั้นก็มีการเรียกร้องทางการเมืองในแบบตะวันตกมากขึ้นคนเรียนรู้ตะวันตกเริ่มเข้าใจเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างสยามกับต่างประเทศแล้วก็มองมันล้าหลังนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างชาตินิยมนะครับกระบวนการของ nationalism เนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วก็เรื่องของการสร้างชาตินิยมนี่กระทำโดยกลุ่มที่เรียกว่าชนชั้นนำเดิมนะครับเรื่องที่3ก็คือการสร้างวัฒนธรรมกับการสร้างชาตินิยมไทยที่เกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ตรงนี้ต้องระหว่างนี้มันคาบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475โดยคณะราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมไอ้ประเด็นตรงนี้นะครับทีนี้มาดูกันในแต่ละประเด็นนี่นะครับว่าการขยายตัวของปัญญาชนกับการเรียกร้องทางการเมืองแบบตะวันตกเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะครับปัญญาชนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องเข้าใจหน่อยว่าปัญญาชนระหว่างปี2435กับ2489เนี่ยนะครับปัญญาชนหมายถึงความสำคัญเนี่ยที่พูดกันทั่วไปก็พูดง่ายๆว่าคือคนมีความรู้นะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเช่นคนที่เรียนระดับอุดมศึกษาเรียนระดับที่สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าคนที่เรียนระดับนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาชนนะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้นะครับการเรียกร้องทางการเมืองในแบบตะวันตกนะครับกลุ่มปัญญาชนนี่แหละครับที่พูดถึงว่ามันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับกับการที่เขามาเรียกร้องการเมืองแบบตะวันตกมันจะไปคู่กันนะครับในสไลด์ที่ท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยอาจจะมาถึงช่วงที่เกิดการเรียกร้องในปีพ.ศ.ถ้าไม่เอารศ.นะรศ.103เนี่ยรศ.ก็ตั้งขึ้นตั้งแต่ตอนต้นของรัตนโกสินทร์รศ.1ก็คือ2325นะครับสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก่อนหน้านั้นที่ก่อนจะเกิดรศ.103เนี่ยปัญญาชนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นก็มีรายชื่อสำคัญเช่นเทียนวันกศร.กุหลาบอย่างนี้เป็นต้นนะครับนายนรินทร์กรึงภาสิทธิ์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญหลายคนได้ต่อต้านขนบธรรมเนียมประเพณีของสยามในตอนนั้นนะครับต่อบอกถือว่าเป็นเรื่องล้าหลังเป็นเรื่องที่ไม่เสมอภาคเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักของนานาอารยประเทศนะอย่างยกตัวอย่างเทียนวันหรือนรินทร์กรึงเนี่ยนรินทร์กรึงเนี่ยมีช่วงชีวิตมาจนถึงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เรียกร้องต่อสู้จนขนาดที่ขัดแย้งกับชนชั้นนำหรือผู้ปกครองรัฐจนขนาดต้องถูกลงโทษถูกจับกุมต้องเข้าคุกนะครับกศร.กุหลาบนี่ก็

ป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับนำเสนอความคิดเห็นผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆวารสารต่างๆและหลังจากนั้นจึงมาเกิดกบฏรศ103รศ103ก็อยู่ใน2428เนี่ยก็อยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่6ครับขออภัยสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่รศ130เนี่ยสมัยรัชกาลที่6นะครับ103

เรียกร้อง 7-8 ข้อนะครับในกลุ่มนี้ก็มีพระราชพงศ์ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นคณะทูตไทยที่อยู่ในต่างประเทศที่เห็นความเจริญของต่างประเทศเปลี่ยนแปลงให้เป็นสภาพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่รสหนึ่งสามศูนย์เนี่ยกลุ่มนี้ถูกจับเสียก่อนนะครับเพราะว่ามีสมาชิกบางคนเนี่ยไปกลัวความผิดเพราะวางแผนกระถึงขนาดจะล่อปงประชนรัชกาลที่6เลยนะครับก็กลายเป็นกบฏก็ถูกจับเข้าคุกนะครับเสียชีวิตบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จำนวนเป็นนับเป็นร้อยคนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทหารครับทหารชั้นผู้น้อยนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงปกครองสำเร็จก็คือคณะราษฎรนะเราคงทราบดี2475คณะราษฎรผู้นำทางทหารก็คือพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาที่กลายเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมานะครับจอมพลป.ตอนนั้นก็ยศพันโทหลวงประดิษฐ์มนุธรรมหรือดร.ปรีดีพนมยงค์นี่นะครับก็คือกลุ่มคณะราษฎรนะครับแล้วก็มีการผลักดันนะครับผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับที่3เมื่อพ.ศ. 2489นะคนผลักดันสำคัญก็คือดร.ปรีดีพนมยงค์กับนายควงอภัยวงศ์ซึ่งตอนหลังก็มาตั้งพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับก็เป็นกลุ่มที่ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการสร้างกระแสชาตินิยมโดยชนชั้นนำเดิมนะก็เริ่มตั้งแต่ร.4 ร.5 ร.6 เลยนะครับมีการดำเนินการผลักดันในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เกิดเรื่องของภาษาเรื่องของความเป็นไทยแบ่งเขาแบ่งเรานะครับฝรั่งชาวจีนอะไรต่างๆนะสมัยรัชกาลที่6นี่ชาตินิยมเนี่ยได้เผยแผ่ไปสู่เรื่องผ่านไปทางสื่อต่างๆเพราะตอนนั้นสื่อวิทยุอ๋อโทษทีสื่อหนังสือพิมพ์นะสื่อสิ่งพิมพ์นี่ขยายตัวผมพูดถึงหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารต่างๆนะครับแล้วก็สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ก็เริ่มอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมาถึงสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับแบ่งเป็นไทยแบ่งเป็นชนชาติอื่นนะครับส่งคนไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นไทยรัชกาลที่6นะฮะอย่างที่บอกว่าใช้สื่อต่างๆผ่านเข้าไปออกพระราชบัญญัติการประถมศึกษาใช้ภาษาไทยแพร่หลายออกไปนะความเป็นไทยภาษาที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับคือภาษาบางกอกภาษากรุงเทพนะครับแต่ล้านนาอีสานทางใต้ก็จะใช้ภาษาเฉพาะแต่ละถิ่นแต่ตอนหลังเมื่อภาษากลางแพร่ออกไปนั่นแหละครับก็คือความรู้สึกเป็นชาติไทยเป็นคนไทยด้วยกันมากขึ้นแล้วก็มาสู่การสร้างวัฒนธรรมไทยและสร้างชาตินิยมนะภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นมากในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามที่ออกรัฐนิยมออกอะไรต่างๆเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นไทยก็เกิดในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับนโยบายรัฐด้วยนโยบายรัฐนิยม12ฉบับนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดในเรื่องของสร้างวัฒนธรรมไทยขึ้นมาด้วยนะครับวัฒนธรรมไทยต่างๆการเคารพธงชาติสร้างความรู้สึกเป็นคนไทยให้เกิดขึ้นทั่วไปอันนี้เกิดขึ้นหลัง2475นะครับมีการออกประกาศคำสั่งต่างๆมากมายเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบไทยนะครับการกล่าวคำว่าสวัสดีก็เกิดในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยระหว่าง2435ถึง2489ซึ่งมีทั้งเรื่องการสร้างชาตินิยมนะครับเรื่องของการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดในช่วงนี้ก็มีแค่นี้ครับ

ประเด็นต่อมานะครับที่เป็นเรื่องสำคัญในช่วงเวลาช่วงสุดท้ายนะครับที่เราเกริ่นไว้ว่า2398ถึง2503เนี่ยครับเป็นช่วงสุดท้ายก็คือช่วงระหว่าง2489ถึง2503นะครับการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในช่วงนี้นะครับมีประเด็นสำคัญใหญ่ๆอยู่3ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงประเทศในช่วงสงครามเย็นนะครับแล้วก็การเกิดชนชั้นกรรมอาชีพกับแนวคิดสังคมนิยมสุดท้ายก็คืออิทธิพลของตะวันตกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังชนบทไทยสังคมเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆในชนบทนี่นะครับมาดูอันแรกนะ

ครับเรื่องของการปรับปรุงประเทศในช่วงสงครามเย็นมีอะไรบ้างก็มีเรื่องของการปรับปรุงการศึกษาของชาตินะครับอันนี้เห็นชัดเลยนะครับช่วงสงครามเย็นเนี่ยเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับก็คือช่วงหลังสงครามโลกที่2นะครับก็คือหลัง2488เนี่ยญี่ปุ่นยอมแพ้แล้วเนี่ยนะครับมาจนถึงนะปี2530โดยประมาณ30 31 32การทำลายกำแพงเบอร์ลินในเยอรมันนะฮะเยอรมันตะวันตกตะวันออกก็รวมเข้าด้วยกันนะครับอันนี้แหละครับมีเรื่องของการปรับปรุงการศึกษาของชาติมากมายนะครับในสังคมไทยนะครับการขยายมหาลัยออกไปในภูมิภาคต่างๆการปรับปรุงประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่สร้างถนนขึ้นเหนือไปอีสานลงใต้นะครับอย่างเพชรเกษมเนี่ยนะครับคือถนนที่สร้างในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับโครงสร้างพื้นฐานหลักสำคัญบอกว่าดินกับถนนกับน้ำบอกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางเดินนะครับความสะอาดอะไรต่างๆต้องมีอะไรนะขยายมหาวิทยาลัยออกไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชียงใหม่สงขลานครินทร์นะขยายในยุคนี้เรื่องของการปรับปรุงในด้านการอะไรครับการวิจัยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีการตั้งสภาวิจัยตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเพราะตอนนี้รับเอาความเจริญของตอนนี้จะย้ายแนวทางความรู้จากยุโรปไปสู่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับการปรับปรุงประเทศในด้านอื่นๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมีตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับเรื่องของการเกิดชนชั้นกันมาชีพในแนวคิดสังคมนิยมกันมาชีพก็หมายถึงพวกใช้แรงงานส่วนใหญ่ก็จะบอกกรรมกรซึ่งตอนแรกก็เป็นคนจีนนะครับที่มาทำงานรับจ้างนะครับจนกระทั่งรัฐนี่ออกกฎหมายอั้งยี่นะเพราะคนจีนเนี่ยพอเขาได้เงินเขาก็มีสมาคมแล้วส่งเงินไปช่วยกลุ่มพรรคการเมืองต่างๆในประเทศจีนในตอนนั้นแนวคิดสังคมนิยมเนี่ยก็เข้ามานานแล้วนะครับเข้ามาตั้งแต่ยุคปัญญาชนสยามนะครับจนถึงเปลี่ยนแปลง2475นะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือแนวคิดที่ดร.ปรีดีพนมยงค์นำเสนอในเค้าโครงเศรษฐกิจนะครับจนถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับการมาชีพกับส่วนของสังคมนิยมในมักจะคู่กันอิทธิพลของตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลงชนบทไทยมีอะไรบ้างครับอิทธิพลตะวันตกก็โอ้โหมีหลายเรื่องเลยครับอิทธิพลทางการศึกษาอิทธิพลของความรู้สมัยใหม่อิทธิพลของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆแม้กระทั่งการบันเทิงภาพยนตร์ฮอลลีวูดอะไรต่างๆเข้ามาในสหรัฐอเมริกานี่นะครับชนบทเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับอิทธิพลตะวันตกก็มีเนี่ยนะครับเห็นไหมแต่ในสไลด์นี่จะเน้นไปที่ยุโรปนะครับแต่ตะวันตกอาจจะรวมเอาทั้งสหรัฐอเมริกาคืออเมริกาเหนือแม้กระทั่งออสเตรเลียในตอนหลังนี่เข้ามาแต่ความรู้วิทยาการต่างๆมาจากยุโรปก่อนจะไปอเมริกานะครับนี่คืออิทธิพลของตะวันตกนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงในชนบทมีอะไรบ้างโอ้โหมีมากมายเลยครับทั้งทางบวกและก็ทางลบนะครับทางบวกก็อาจจะเกิดเรื่องของการผลิตนะครับจากเพื่อยังชีพอาศัยน้ำฝนนะครับธรรมชาติเนี่ยนะครับไปสู่การผลิตเพื่อการค้าปลูกสินค้าที่เป็นเขาเรียกว่าเชิงเดี่ยวมากขึ้นปลูกสินค้าที่ขายได้นะครับบางส่วนก็เก็บไว้กินเช่นข้าวเนี่ยครับจากที่เน้นปลูกเพื่อบริโภคก็ปลูกไว้เพื่อขายนะครับก็เปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างนะฮะในชนบทในเวลานั้นนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษานะครับมีโรงเรียนในหมู่บ้านนะครับมีอนามัยนะครับมีเรื่องของการเพาะปลูกอย่างที่ผมพูดถึงเส้นทางคมนาคมถนนหนทางนอกจากจะเป็นเส้นทางหลักจากส่วนกลางกรุงเทพไปสู่ภูมิภาคแล้วก็มีเส้นทางระหว่างจังหวัดนะครับรถไฟก็ขยายออกไปด้วยบางส่วนนะครับเรื่องของของชนบทอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตต่างๆของชนบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตคนชนบทนั้นส่วนหนึ่งทำนาทำไร่ในฤดูฝนนี่นะครับพอสิ้นสุดฤดูฝนก็อาจจะอพยพไปทำงานในที่อื่นนะครับซึ่งมีมากขึ้นนะครับในช่วงหลัง2503แต่ตอนนี้เราพูดถึง2503นี่นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคนเริ่มไปท่องเที่ยวชนบทก็เริ่มรับรองเป็นที่ท่อง

0: เที่ยวมีสถานที่สวยงามตามธรรมชาติเรื่องของความเชื่อศาสนาวัดวาอารามต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนทั้งหมดที่เป็นเรื่องการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยระหว่างพ.ศ. 2489ถึง2503ครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: สวัสดีครับเนื้อหาในวันนี้เราจะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเมื่อพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนักศึกษาท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าในการพัฒนาประเทศเนี่ยเพื่อให้เกิดทิศทางเพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศนั้นในประเทศไทยสังคมไทยจึงต้องมีการกำหนดแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับทีนี้ที่มาของแผนเนี่ยก็มีที่มาที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแล้วก็มีผลต่อความเจริญความก้าวหน้าหรือการพัฒนาประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดเราก็จะต้องมาดูกันว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็สังคมไทยเนี่ยมีผล อย่างไรต่อกันนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อเริ่มมีการจัดทำแผนแล้วเนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไทยอย่างไรมีความเจริญก้าวหน้ามีความทันสมัยขึ้นอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือว่าเราจะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนที่จะเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาประเทศเนี่ยเราก็คงไม่ย้อนกลับไปยาวนานนักนะครับก็เอาจะเป็นช่วงต้นๆก่อนที่จะเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาประเทศนั่นเองเพราะถ้าบอกว่าก่อนการใช้แผนเนี่ยก็คงจะพูดไปได้ยาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนมีการใช้แผนพัฒนาประเทศเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงสภาพการของประเทศก่อนที่จะมีการใช้แผนพัฒนาประเทศนะครับเสร็จแล้วก็จะพูดถึงความเป็นมาและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะว่าในเรื่องของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้แผนนะครับก็มีที่มาที่ไปที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือหรือมีอิทธิพลของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงการดำเนินการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละแผนนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับงั้นมาดูในรายละเอียดในตอนต้นก็คือหมายความว่าสภาพการของประเทศก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศนั้นมีลักษณะยังไงอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าพูดถึงก่อนการใช้แผนพัฒนาเพราะว่าเราเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยปี2504นะครับถ้าพูดถึงก่อนเนี่ยก็คงไม่ได้ย้อนกลับไปยาวนานมากนักนะครับก็อาจจะเป็นช่วงหลังสงครามโลกหรือช่วงระหว่างสงครามโลกตั้งแต่2488มาถึง2503นะครับอยู่ในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสภาพการทางการเมืองในยุคนั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือในยุคนั้นสภาพการเมืองในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะช่วงก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มมีแผนแล้วก็คือในรัฐบาลยุคนั้นสมัยนั้นก็คือจอมพลสฤษดิ์นะครับได้ทำรัฐประหารรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับซึ่งก็คือหมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็รัฐบาลก็มีรัฐบาลของจอมพลป.นะครับซึ่งรัฐบาลจอมพลป.ก็มีความสำคัญในแง่ที่มีการกระทำดำเนินการนโยบายหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ประเทศทันสมัยขึ้นเช่นนโยบายรัฐนิยม12ประการก็คือพยายามทำให้วิถีชีวิตบังคับวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยให้มีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตกนะครับมีการกระทำหลายๆอย่างเปลี่ยนชื่อประเทศเอ่ยห้ามกินหมากเอ่ยอะไรทำนองนี้นะครับทีนี้ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะฮะที่ต้องมีการทำรัฐประหารนี่ก็ด้วยเหตุผลว่าไม่พอใจต่อระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่มองว่ายังไม่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดทำการรัฐประหารแล้วก็ที่สำคัญคือว่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับทีนี้สภาพการทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นเป็นยังไงก็แน่นอนว่าภายหลังสงครามโลกเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับอีกทั้งเราต้องส่งข้าวให้กับอังกฤษนะครับหรือชาติตะวันตกก็คือพูดง่ายๆเราอาจจะโดนกดดันจากชาติตะวันตก นะครับให้ส่งข้าวรวมทั้งเรื่องของทุนสำรองอะไรต่างๆนานาเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะจากประเทศแพ้สงครามเป็นประเทศที่ชนะสงครามนะครับเพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราไปเข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรเพราะฉะนั้นเราต้องการแก้ไขสถานภาพตรงนั้นก็คือไม่อยากเป็นประเทศที่แพ้สงครามเราก็เลยต้องให้ชาติตะวันตกรวมทั้ง อเมริกาเนี่ยช่วยมีส่วนช่วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านเศรษฐกิจก็เห็นว่าเราก็ถูกกดดันจากอังกฤษในหลายๆเรื่องเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการส่งข้าวนะครับไปให้ทางอังกฤษรวมไปถึงเงินทุนสำรองนะครับที่โดนอังกฤษยึดไปนะครับรวมไปถึงค่าเงินบาทนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสภาพทางสังคมก็คือหมายความว่าในช่วงนั้นเนี่ยเกิดปัญหาภัยแล้งสมทบมาด้วยนะครับก็คือเกิดปัญหาภัยแล้งในภาคอีสานก็เลยก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นนะครับมาทำงานอย่างภาคตะวันออกหรือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพนะครับการย้ายถิ่นดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมานั่นเองประเด็นถัดมาก็จะเป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยนะครับสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องใดบ้างอันแรกก็คือว่าช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศที่แพ้สงครามนะครับรวมไปถึงให้การสนับสนุนในเรื่องของอาวุธการเงินนะครับโดยการให้ความช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาก็คือจะพูดถึงความเป็นมาแล้วก็แนวคิดในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาตินะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธนาคารโลกนะครับเพื่อให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาแล้วก็วางแผนสำรวจแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็เลยเกิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นครั้งแรกขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2504หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นั่นเองนะครับนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่2476เป็นต้นมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพญามโนปกรณ์นะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งก็ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าเค้าโครงเศรษฐกิจแต่ว่าเค้าโครงเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับความเห็นชอบนะครับก็เลยต้องยกเลิกไปนะครับก็เลยเกิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนานาในสังคมไทยในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งก็คือปัญหาเรื่องของความยากจนปัญหาความไม่รู้หนังสือแล้วก็ความเจ็บป่วยหรือที่เรียกว่าโง่จนเจ็บนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเนื้อหาของตอนที่1ที่จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศนะครับซึ่งก็จะพูดถึงว่าสภาพการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมในช่วงนั้นเป็นยังไงนะครับความเป็นมาของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นมีความเป็นมายังไงก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมานั่นเอง

ถัดมาก็จะพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าในแต่ละแผนนั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับก็จะเริ่มแบ่งเป็นช่วงก็คือช่วง3แผนแรกหรือก็คือช่วงต้นของแผนแล้วก็ช่วงแผนที่4ถึงแผนที่7นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าณปัจจุบันมีแค่7แผนนะครับณปัจจุบันก็คือเริ่มเป็นแผนที่12แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาโดยตอนต้นของเริ่มการเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องของการปรับตัวของภาคสังคมนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของแผนก็คือหมายความว่าในตอนต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยแนวทางการพัฒนาก็เช่นกันก็คือเน้นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักในยุคต้นๆของแผนเนี่ยก็เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบทนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองหลวงนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมไปสู่ยุคอุตสาหกรรมหรือพูดง่ายๆก็คือว่าการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยในยุคแรกนะครับของประเทศไทยหรือในยุคต้นๆของการเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นก็เน้นเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้ามองว่าเศรษฐกิจดีทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับในช่วงแผน4ถึง7ถัดมาเนี่ยนะครับก็จะต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือว่าจะต่อเนื่องจาก3แผนแรกหรือการพัฒนาในช่วงต้นเพราะว่าคงไม่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่าแต่ละแผนนี่ก็อยู่ในช่วง 4-5 ปีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแผนพัฒนาฉบับที่4เนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันอยู่กับ3แผนแรกคือพูดง่ายๆเน้นการฟื้นฟูแล้วก็รักษาสภาพเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงขึ้นพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำยังไงก็เคยมองว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชนบทหรือพูดง่ายก็คือมีการกระจายรายได้นั่นเองเพราะว่าอาจจะมองว่าในยุคนั้นช่วงนั้นสมัยนั้นมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างเมืองกับชนบทนั่นเองนะครับถัดมาในแผนที่5นะครับก็ยังเช่นเคยนะครับก็ยังเน้นพัฒนาประเทศตามแนวทางสมัยใหม่หรือพูดง่ายก็คือว่ายังเน้นพัฒนาเศรษฐกิจอยู่นะครับแต่ว่ายึดพื้นที่เป็นหลักในการวางแผนนะครับเช่นในชนบทเช่นชายฝั่งทะเลอันนี้ก็คือหมายความว่าเน้นพื้นที่เป็นหลักแหละนะครับให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศรวมทั้งพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนนั่นเองนะครับส่วนในแผนที่6นะครับก็ยังเน้นการกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติก็คือเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์ด้วยนั่นเองนะครับในแผนที่7ก็ยังต่อเนื่องนะครับดำเนินการต่อเนื่องจากแผน6นะครับและที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือแสดงบทบาทในอาเซียนนะครับแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงประชาคมอาเซียนนั่นเองนะครับรวมไปถึงสร้างความเป็นธรรมในสังคมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับช่วงต้นนะครับจนถึงแผนที่7เนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเน้นไปในแนวทางการพัฒนากระแสหลักคำว่าแนวทางการพัฒนากระแสหลักคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงไปแล้วก็คือหมายความว่าเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติด้วยเพราะว่าในช่วงเวลานั้นก็ยังอยู่ในยุคที่เรียกว่าทศวรรษแห่งการพัฒนาที่กำหนดโดยสหประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึง7แผนแรกเนี่ยก็จะเป็นการเน้นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทีนี้จะพัฒนาเศรษฐกิจได้เนี่ยพื้นฐานประเทศไทยในตอนนั้นก็เป็นพื้นฐานประเทศเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตได้ก็ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อนนะครับโครงสร้างพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงสาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่งรวมไปถึงเรื่องของการกระจายรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของในตอนต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในช่วง7แผนแรกนั่นเอง

ทีนี้เราก็จะมาพูดผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ถึงฉบับที่7นะครับก็ว่าเกิดผลอะไรบ้างนะครับแน่นอนในเรื่องของผลดีนะครับของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนพัฒนาฉบับที่1ถึง3เนี่ยมันก่อให้เกิดผลดีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราก็จะพยายามเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพราะว่ามองว่ามันจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแน่นอนว่าเนื่องจากต้องมีการปรับประเทศมีการเปลี่ยนจากประเทศโครงสร้างประเทศจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามแนวทางนั้นด้วยนะครับเสร็จแล้วก็คือเมื่อพูดถึงปัญหาของการพัฒนาประเทศนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่หมายความว่าเวลาเราพัฒนาประเทศแล้วเนี่ยจะเกิดผลดีแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาของการพัฒนาประเทศด้วยนะครับเช่นเรื่องของปัญหาการพึ่งพาทุนแล้วก็พลังงานจากต่างประเทศแน่นอนว่าอย่างที่เรียนแล้วว่ามันมีการปรับเปลี่ยนประเทศจากประเทศเกษตรกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยของประเทศไทยไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มทุนนะครับทีนี้ทุนเนี่ยจะมาจากแหล่งไหนก็คือต้องอาจจะเพิ่มพึ่งพิงนักลงทุนนะครับหรือนักลงทุนจากต่างชาติรวมไปถึงเรื่องของพลังงานต่างๆจากต่างประเทศนะครับถัดมาก็จะเกิดปัญหาอะไรตามมาก็คือปัญหาของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลปัญหาเรื่องของชุมชนแออัดหรือมีประชากรที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับปัญหาถัดมาก็คือปัญหาการจ้างงานและก็การอพยพแรงงานนะครับก็อาจจะเกิดการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรมาสู่ภาค

ตสาหกรรมหรือพูดง่ายมีการอพยพแรงงานในภาคชนบทมาสู่ในเมืองนั่นเองนะครับรวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยนะครับทีนี้ในนั่นคือผลของในช่วง3แผนแรกนะครับทีนี้ตั้งแต่แผน4ถึงแผน7เป็นต้นมาเนี่ยเกิดผลดีอย่างไรบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือก่อให้เกิดการกระจายรายได้และการขยายบริการสังคมไปยังส่วนภูมิภาคนะครับเพราะว่าเริ่มเกิดผลของการวางแผนพัฒนาเป็นผลมาจาก3แผนแรกนั่นเองนะครับก็เลยก่อให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้นครับถัดมาก็คือเกิดโครงการอุตสาหกรรมหนักโดยรัฐบาลร่วมทุนกับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ปรับลดค่าเงินบาทเพื่อลดการขาดดุลการค้านะครับแล้วก็สร้างเป็นความเป็นธรรมในสังคมนะการสร้างความเป็นธรรมในสังคมก็คือพยายามก่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะครับให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมีรายได้นะครับที่อาจจะไม่ห่างกันมากนะครับไม่แตกต่างกันมากรวมไปถึงผลเสียนะครับผลเสียของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผน4ถึงแผน7นะครับก็ยังพอเกิดขึ้นได้นะครับอันแรกก็คือเกิดปัญหาความยากจนแล้วก็การกระจายรายได้นะครับก็อาจจะมองว่าการกระจายรายได้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับอาจจะกระจุกตัวอยู่ในคนที่เฉพาะกลุ่มนะครับปัญหาถัดมาก็คือปัญหาเรื่องของสวัสดิการของบุคคลเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะว่าเมื่อประเทศไทยปรับเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเกิดปัญหาต่างๆตามมาอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของคนตกงานได้อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงปัญหาของผู้สูงอายุถัดมาก็คือเรื่องของปัญหาคุณภาพประชากรนะครับก็รวมไปถึงปัญหาเรื่องของการทำลายป่าแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของสังคมไทยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยป่าไม้รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็จะถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตนะครับก็คือพูดง่ายทรัพยากรธรรมชาติก็จะถูกทำลายนะครับหรือถูกนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อรองรับการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตนั่นเองไม่งั้นก็เลยเกิดในเรื่องของปัญหาการทำลายป่ารวมไปถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะต้องลดน้อยถอยลงไปนั่นเองครับถัดมาก็คือปัญหาคุณภาพชีวิตในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็จะเห็นว่ามันเกิดจากการพัฒนาประเทศซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตเกิดเป็นสังคมเมืองเพราะฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยจะเห็นว่ามีปัญหาต่างๆนานาเยอะมากรวมไปถึงปัญหาสังคมเอ่ยปัญหามลพิษเอ่ยปัญหาชุมชนแออัดเอ่ยอะไรต่างๆนานาก็จะเกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลซึ่งเป็นเมืองใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง7แผนแรกของการพัฒนาเนี่ยนะครับก็เน้นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นเรื่องอุตสาหกรรมเน้นเรื่องการกระจายรายได้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจริงๆแล้วก็คือเป็นแนวทางของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยหรือการปรับประเทศให้ทันสมัยอย่างที่เขาเรียกว่าตามทฤษฎีทันสมัยก็คือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองแต่การพัฒนาดังกล่าวนะครับมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบต่างๆนานาตามมาจากการพัฒนาด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็ในเรื่องของมลพิษเพราะว่าเรามีการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมนะครับกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมนั้นแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อมลพิษที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงปัญหาสังคมที่ตามมานะครับการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านนอกจากปัญหาทางด้านมลพิษแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมานะครับปัญหาทางสังคมตามมาเยอะแยะมากเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาการจราจรปัญหาคนอยู่อาศัยกันอย่างแออัดหรือที่เรียกว่าปัญหาสลัมในเมืองเพราะว่าต้องมีการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของผลของการปรับประเทศให้ตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ย7แผนเนี่ยก็เป็นการเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือเกิดจากการที่เศรษฐ

กิจมีการพัฒนาเศรษฐกิจก็จริงแต่ว่าผลของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจผลของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ยังไม่ครอบคลุมมันก็ยังไม่เชื่อมโยงนะครับและที่สำคัญการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั้นเกิดผลกระทบก็คือว่ามันก็เกิดผลกระทบของการที่จะต้องไปทำลายหรือไปดึงดูดทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในทางในอุตสาหกรรมนั่นเองและที่สำคัญเมื่อมีการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยทุนภายในประเทศหรือเทคโนโลยีในประเทศเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพออาจจะยังไม่รองรับการพัฒนานั้นเพราะฉะนั้นก็เลยโดยปริยายก็เลยจะต้องพึ่งทุนเงินทุนจากต่างชาติหรือนักลงทุนจากต่างชาติรวมไปถึงต้องอาศัยเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาจากต่างชาติเพราะฉะนั้นก็ยิ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากแผน7เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มตื่นตัวเริ่มเข้าใจเริ่มมีนักวิชาการเริ่มมีการท้วงติงว่าการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง7แผนที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่กับผลกระทบที่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาท่านผู้ชมศึกษาต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าหลังจากแผน7ก็คือตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาทิศทางการพัฒนาประเทศการวางแผนพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นได้เปลี่ยนแนวทางไปแล้วเปลี่ยนแนวทางไปก็คือหมายความว่าเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างองค์รวมไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเริ่มมองว่าแม้เศรษฐกิจโตแต่ถ้าเกิดผลกระทบอื่นๆตามมานั้นจะมีความคุ้มค่าไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาพูดง่ายเริ่มพัฒนาโดยเป็นแนวทางอื่นเพิ่มเติมเข้ามาแล้วไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็คือหมายความว่าเริ่มให้ความสำคัญกับคนเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง

0: ครับถัดมาก็จะเป็นการปรับประเทศให้ทันสมัยโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางก็คือหมายความว่าก็จะต่อเนื่องจากเนื้อหาที่แล้วที่พูดถึงการพัฒนาประเทศในช่วง7แผนแรกซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนั่นเองแต่พอหลังจากแผน7ก็คือเริ่มตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยแนวทางการพัฒนาประเทศก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปละเริ่มตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยถึงผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาแล้วเพราะตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาพูดง่ายก็คือว่าเริ่มปรับแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่แผน8เป็นต้นมานะครับก็คือถึง12เนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางก็คือไม่ได้เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักอีกละนะครับเสร็จแล้วก็ผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแนวทางเนี่ยก็คือหมายความว่าแนวทางที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเนี่ยมีลักษณะผลเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงเนื้อหาที่จะพูดถึงก็คือแนวโน้มการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแผน8เป็นต้นมานะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็จะเริ่มเปลี่ยนแนวทางและเป็นการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีสาระที่สำคัญอะไรบ้างนะครับก็คือในแผน8เราจะเห็นว่าระบุไว้ชัดเจนเลยว่าคือเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับโดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนเป็นบูรณาการแบบองค์รวมก็คือหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเริ่มให้ความสำคัญกับความสุขรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ดีขึ้นนั่นเองไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีแต่สภาพความเป็นอยู่ชีวิตของผู้คนนั้นยากลำบากหรือยังยากจนอยู่นะครับถัดมาในแผน9ถัดมาเนี่ยก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนก็คือหมายความว่าในแผน9เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงหรือมีการนำอัญเชิญแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนานะครับในแผน8นี้ก็คือพูดง่ายเริ่มพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับทีนี้ผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาที่บอกแล้วว่าเน้นคนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันเกิดผลยังไงตามมานะครับก็คือว่าในเรื่องของผลดีเนี่ยก็คือวิธีการพัฒนาโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็จะทำให้คนเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตไม่ได้เน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่เน้นคนเรานี่แหละให้คนเรามีความสุขนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่อย่างแท้จริงนะครับโดยตรงกับตัวของคนเรานั่นเองนะครับเพราะเนี่ยยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อให้คนความสำคัญกับคนหรือให้คนเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยก็ต้องเพิ่มศักยภาพหรือเน้นเพิ่มพัฒนาศักยภาพของคนให้มีปัญญาให้มีทักษะให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือนั่นเองครับในด้านคุณภาพชีวิตนะครับก็คือหมายความว่าจะขอให้เกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนรวมทั้งมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่หลากหลายนะครับก็คือหมายความว่าจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของคนทำให้คนเกิดความรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตนะครับทีนี้ในเรื่องของผลเสียนะครับหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาประเทศนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะเกิดผลเสียอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่ามันเป็นภาพเล็กหรืออาจจะถูกมองว่าในช่วงเวลา ต่อมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองนะครับทำให้ความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยก็ส่งผลต่อการพัฒนาที่อาจจะต้องสะดุดหยุดลงนะครับครับถัดมาก็จะเป็นแนวโน้มการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งการทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือนโยบายการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ได้กำหนดขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาวอะ20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะพัฒนาไปในแนวทางไหนนะครับซึ่งเราคงได้เห็นจากวิสัยทัศน์นะครับของรัฐบาลชุดนี้ที่พูดถึงประเทศมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงนโยบายหรือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศในปัจจุบันเนี่ยก็คืออย่างที่เราเรียนแล้วว่ามีวิสัยทัศน์ที่พูดถึงว่าจะทำยังไงให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับ นโยบายอันนึงที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ในสภาพปัจจุบันก็คือสิ่งที่เรียกว่า Thailand 4.0 นะครับก็คือหมายความว่าพยายามมองว่าการพัฒนาของประเทศที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งตอนต้นเน้นเรื่องภาคเกษตรก็ถือเป็น 1.0 เน้นเรื่องอุตสาหกรรมเบาก็จะเป็น 2.0 เรื่องแล้วก็เน้นอุตสาหกรรมหนักก็จะเป็น 3.0 จนปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศสักเท่าไหร่จึงเกิดนโยบาย Thailand 4.0 ก็คือหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยการพัฒนาหรือการผลิตนะครับจะไม่ผลิตในภาคเกษตรจะไม่ได้เน้นเรื่องภาคอุตสาหกรรมแล้วจะเน้นเรื่องของการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายต่างๆนานาที่พูดถึงเนี่ยนะไปสู่สินค้าที่เป็นนวัตกรรมรวมไปถึงเน้นภาคบริการมากขึ้นเพราะมองว่าสินค้านวัตกรรมรวมไปถึงภาคบริการเนี่ยน่าจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มน่าจะเพิ่มโอกาสน่าจะเพิ่มผลดีในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่ายุคแรกๆนะครับที่เน้นเรื่องของภาคเกษตรอย่างเดียวเน้นเรื่องภาคอุตสาหกรรมเน้นเรื่องภาคอุตสาหกรรมหนักเพราะว่าถ้าเป็นสินค้านวัตกรรมก็มองว่านอกจากมันมีความเพิ่มมูลค่าได้แล้วมันมีความยั่งยืนรวมไปถึงเน้นภาคบริการก็อาจจะถูกมองว่าจะต่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะยิ่งภาคบริการต่างๆนานาในประเทศไทยเนี่ยก็มีปัจจัยที่รองรับมีพื้นฐานที่เอื้ออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวแต่แน่นอนว่าปัจจุบันอาจจะเกิดอุปสรรคในเรื่องของโรคระบาดก็ทำให้ภาคบริการหรือภาคท่องเที่ยวนะตอนนี้ได้รับผลกระทบอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยนะครับหลังจากแผน7เป็นต้นมาก็คือตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยพูดง่ายๆแนวทางเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นหลักแต่มันไม่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก็ยังสำคัญอยู่ยังเป็นหลักอยู่แต่หมายความว่าเน้นให้ความพัฒนาโดยเน้นคนเป็นหลักให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาไม่ได้เน้นเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนั่นเอง
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ัดมาเราก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านเกษตรกรรมนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเน้นเรื่องของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมแต่ว่าเกษตรกรรมนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งไปสักทีเดียวเลยประเทศไทยเองโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรรมในยุคสมัยใหม่หรือในยุคปัจจุบันเนี่ยรวมไปถึงในอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวให้เป็นเกษตรกรรมแบบทันสมัยนั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องของแนวทางการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านเกษตรกรรมนะครับซึ่งจะมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรนั้นเนี่ยเราก็จะได้พูดถึงกันต่อไปนะครับก็คือเนื้อหาในตอนต้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตรกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเวลาพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะพูดถึงวิวัฒนาการของการเกษตรเราจะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเกษตรกรรมในประเทศไทยรวมไปถึงปัญหาการเกษตรของไทยนั่นเองนะครับดูประเด็นแรกนะครับเมื่อพูดถึงวิวัฒนาการของการเกษตรเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะแบ่งเป็นยุคแบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆนานานะครับเริ่มตั้งแต่ยุคเริ่มแรกหรือยุคโบราณนะครับเขาก็มองว่าการเกษตรเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยความบังเอิญและความจำเป็นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าภาคเกษตรพูดง่ายมันก็เป็นภาคที่ผลิตอาหารในของมนุษย์เรานั่นแหละนะครับแม้มันก็เลยอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องดำรงชีพนะครับแต่ก็อาจจะไม่มีหลักฐานระบ่งชี้ชัดว่าเริ่มเกิดขึ้นที่ไหนแต่ว่าก็พอมองเห็นว่ามีศูนย์กลางด้านการเกษตรเกิดขึ้นในหลายๆแห่งในโลกนี้เช่นในเรื่องในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อียิปต์ยุโรปแอฟริกาแล้วก็เอเชียก็เห็นร่องรอยของยุคเริ่มต้นของการเกษตรนะครับถัดมาก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่ายุคปฏิวัติการเกษตรกรรมพูดง่ายๆก็คือว่าเริ่มมีการพัฒนาในภาคเกษตรและพัฒนาในเรื่องของการปลูกพืชพันธุ์ใหม่พืชพันธุ์หมุนเวียนปลูกอาหารรวมไปถึงเริ่มมีการใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรเริ่มมีการใช้สารเคมีเริ่มมีการเรื่องของพันธุกรรมอย่างเต็มรูปแบบก็คือหมายความว่าเริ่มเจริญขึ้นกว่ายุคแรกๆการเกษตรในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือเริ่มเห็นความก้าวหน้าของภาคเกษตรแล้วนั่นเองนะครับไม่ใช่ให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรืออาศัยพื้นฐานจากธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวยุคถัดมาก็คือยุคที่เรียกว่าปฏิวัติเขียวนะครับเขาก็บอกว่ามันเริ่มประมาณพ.ศ.2473ที่สหรัฐอเมริกานะครับยุคนี้พูดง่ายยังไงที่เรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวก็คือเริ่มเกิดจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนต่อเนื่องมาจากยุคของการปฏิวัติการเกษตรก็คือหมายความว่าเปลี่ยนจากเกษตรที่ใช้สารเคมีหรือใช้เครื่องจักรมาเป็นเกษตรแบบชีวภาพเช่นเกษตรที่เรียกว่าผสมผสานหรือเกษตรอินทรีย์ก็คือพูดง่ายเริ่มเห็นผลกระทบของการทำการเกษตรแบบที่ใช้เครื่องจักรแบบที่ใช้สารเคมีในทางการเกษตรนั่นเองเพราะว่าการใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรการใช้สารเคมีในการเกษตรมันเกิดผลกระทบมันเกิดปัญหาตามมาเช่นต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นมันเกิดตกค้างในพืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองเลยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวนั่นเองนะครับก็คือเริ่มปฏิเสธการใช้สารเคมีเริ่มปฏิเสธการใช้เครื่องจักรกลและกลับไปเป็นเกษตรแบบปลอดภัยหรือที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรผสมผสานแล้วแต่จะพูดกันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันเกษตรยุคปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมแล้วก็การค้าโลกก็คือพูดง่ายถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการเกษตรก็จะเริ่มเน้นการผลิตอาหารเพราะบอกแล้วว่าภาคเกษตรจริงๆแล้วก็คือภาคที่ใช้ในการผลิตอาหารนั่นเองก็เริ่มเน้นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยนอกจากปลอดภัยแล้วกระบวนการผลิตอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือหมายความว่ารักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นเกษตรยุคปัจจุบันก็เน้นเรื่องของสุขภาพอนามัยความปลอดภัยไม่ใช่ความปลอดภัยเฉพาะตัวผู้บริโภคแต่เป็นความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องของวิวัฒนาการของการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของการเกษตรเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น4ยุคอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบแล้วก็คือยุคเริ่มแรกยุคปฏิวัติเกษตรกรรมยุคปฏิวัติเขียวแล้วก็ยุคปัจจุบันนะครับถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ชมไปเปิด
ไปอ่านหนังสือเล่มอื่นหรือไปค้นคว้าในแหล่งข้อมูลอื่นก็อาจจะมีการแบ่งยุคที่แตกต่างจากนี้ได้แต่ยุคทั้ง4ยุคที่เราแบ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มต้นจากยุคที่เรียกว่ายุคโบราณหรือยุคเริ่มแรกเพราะฉะนั้นการอธิบายวิวัฒนาการของเกษตรในยุคเริ่มแรกเนี่ยก็คือพูดง่ายๆอาจจะเป็นไปโดยธรรมชาตินะครับเพราะมนุษย์เนี่ยอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องของทางการเกษตรมากมายนักเพราะฉะนั้นเกษตรในยุคแรกๆเนี่ยก็เป็นเกษตรแบบธรรมชาติจริงๆก็คือหมายความว่าตกอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติจริงๆจนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติการเกษตรมนุษย์ก็เริ่มฉลาดมากขึ้นง่ายๆมนุษย์เริ่มมีความคิดมากขึ้นมนุษย์เริ่มศึกษาเรื่องราวต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของทางการเกษตรมากขึ้นเริ่มมีการรู้จักใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรมาใช้ทุ่นแรงในการเกษตรนั่นเองเริ่มมีการใช้สารเคมีนะครับเริ่มมีการเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรกรรมมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นยุคที่2ที่เรียกว่ายุคปฏิวัติทางด้านการเกษตรพอมายุคที่3นะครับจากการที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆนานามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของทางการเกษตรก็เริ่มเห็นผลกระทบของการเกษตรในยุคการปฏิวัติทางด้านการเกษตรกรรมและว่าเริ่มมีการใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรเริ่มมีการใช้สารเคมีในทางการเกษตรนะครับเพื่อหวังที่จะให้ผลผลิตได้ปริมาณที่มากได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นยิ่งมีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรยิ่งมีการใช้สารเคมีในทางการเกษตรกลับเป็นภาระมากขึ้นจนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวก็คือหันกลับไปพยายามที่เป็นเกษตรแบบธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากเกษตรยุคอุตสาหกรรมนั่นเองจนมาถึงเกษตรยุคปัจจุบันเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคและสภาพสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

เนื้อหาถัดมาเราจะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเกษตรกรรมในประเทศไทยนะครับเวลาพูดถึงประเภทของเกษตรกรรมเนี่ยก็อาจจะมีการจัดแบ่งที่หลากหลายนะครับแต่ในที่นี้เราจะจัดแบ่งประเภทของเกษตรกรรมออกเป็น4ลักษณะก็คือ 1. กสิกรรม 2. ปศุสัตว์ 3. โมงแล้วก็ 4. ป่าไม้ก็คือพูดง่ายๆนะครับปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์น้ำแล้วก็ป่าไม้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเภทของเกษตรกรรมนะครับถัดมาถ้าพูดถึงความสำคัญของเกษตรกรรมกับสังคมไทยหรือโดยภาพรวมเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยยังไงก็ยังมีความสำคัญต่อมนุษย์เรานะครับถึงแม้ว่าแนวทางการพัฒนาประเทศการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่พื้นฐานของมนุษย์เรากับการเกษตรกรรมนั้นต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าอย่างน้อยอาหารซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์นั้นยังมาจากภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหรือพูดง่ายก็คือเกษตรกรรมนั้นเป็นภาคที่ผลิตวัตถุดิบในการดำรงชีวิตให้กับมนุษย์เรานั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ถ้าแยกแยะให้ละเอียดมากขึ้นความสำคัญของเกษตรกรรมเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างก็คืออันแรกเกษตรกรรมเนี่ยสามารถสร้างความมั่นคงทางสังคมกับประชาชนที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นคงกับประชาชนที่เกี่ยวข้องหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าณปัจจุบันแม้สภาพทางการเมืองทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปคนทำงานในภาคเกษตรมีน้อยลงนะครับก็คือหมายความว่าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไปทำงานในเมืองอพยพจากภาคชนบทไปทำงานในเมืองนะครับไม่ทำงานในภาคเกษตรเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นรับจ้างในบริษัทห้างร้านเอกชนอะไรต่างๆนั้นนะแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเกิดวิกฤตซึ่งยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คืออาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจปี40หรือว่าณปัจจุบันก็คือเรื่องของโรคระบาดเนี่ยเมื่อตกงานพูดง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็คือหมายความว่ากลับบ้านนะครับกับภูมิลำเนาเดิมของตัวเองแล้วก็ไปดำรงชีวิตด้วยภาคการเกษตรนั่นเองอย่างนี้ก็คือหมายความว่าภาคเกษตรสามารถสร้างความมั่นคงทางสังคมกับประชาชนที่เกี่ยวข้องได้นะครับถัดมาเนี่ยก็คือหมายความว่าสร้างความมั่นคงทางอาหารอันนี้อาจจะไม่ต้องขยายความเลยก็ว่าได้ก็คือหมายความว่าชัดเจนว่าภาคเกษตรนะครับเป็นภาคที่ผลิตอาหารเลี้ยงดูผู้คนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานที่สามารถที่จะสภาพความอุดมสมบูรณ์สภาพของภู

มิอากาศภูมิประเทศของไทยเนี่ยมันเหมาะกับการทําการเกษตรก็คือหมายความว่าพืชผลทางการเกษตรสามารถเจริญงอกงามได้ภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบนี้นั่นเองนะครับถัดมาก็คือเป็นรากฐานทําให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามก็คือภาคการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยมันเกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆมันมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในหลากหลายมิตินะครับเช่นในเรื่องของการผลิตนะครับเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของพิธีทำขวัญควายหรือพิธีอะไรต่างๆนานานะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือว่าพิธีที่ชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันในเรื่องของการผลิตทางด้านการเกษตรที่ก็เรียกว่าลงแขกเพราะงั้นก็คือหมายความว่าภาคเกษตรเนี่ยของไทยเนี่ยมันมีมิติทางด้านวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับรวมไปถึงการเป็นแหล่งสร้างรายได้อันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าพืชผลทางการเกษตรหรือภาคเกษตรเนี่ยหรือผลผลิตที่ได้จากภาคการเกษตรเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ก็คือพูดง่ายขายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องบริโภคถัดมาก็คือเป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคเกษตรนะครับอย่างน้อยก็เป็นตลาดที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมได้เช่นยังไงก็คือยกตัวอย่างง่ายๆถ้าภาคเกษตรนะครับหรือเกษตรกรก็คือมนุษย์เรานี่แหละนะครับเมื่อถ้าภาคเกษตรกรมีรายได้นะครับมีรายได้ก็สามารถที่จะนำรายได้นั้นเนี่ยไปซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าอย่างนี้ก็คือหมายความว่าภาคเกษตรกรรมก็สามารถเป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมได้นั่นเองนะครับถัดมาเป็นแหล่งสร้างงานให้คนไทยอันนี้ก็ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าภาคเกษตรกรรมอาจจะถูกคนรุ่นใหม่ทอดทิ้งก็คือหมายความว่าหันไปประกอบอาชีพหรือไปดำรงชีวิตหรือทำงานในภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคเกษตรแต่พอถึงจุดหนึ่งยังไงก็แล้วแต่นะครับภาคเกษตรกรรมก็เป็นภาคธุรกิจที่ยั่งยืนที่จะเป็นแหล่งสร้างงานให้กับคนไทยได้อยู่ดีนั่นเองนะครับถัดมานะครับการเป็นภาคเศรษฐกิจที่แข่งขันกับต่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานอย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับประเทศที่เป็นเกษตรกรรมเนี่ยก็คือสามารถผลิตอาหารซึ่งเป็นปัจจัย4ของการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายๆประเทศอาจจะมองว่ามีภาคเศรษฐกิจที่ดีกว่าเจริญเติบโตกว่าประเทศไทยแต่ไม่สามารถที่จะผลิตอาหารได้อย่างน้อยก็คือเห็นชัดเจนว่าประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศซึ่งมีขนาดเล็กกว่าก็ไม่ได้เป็นประเทศที่สามารถที่จะมีผลิตผลทางผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าภาคเกษตรจะถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่แข่งขันกับต่างประเทศได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับการเป็นฐานเชื่อมโยงของการผลิตอื่นนะครับก็คือหมายความว่าภาคการเกษตรถึงแม้ว่าจะชื่อว่าภาคการเกษตรก็จริงแต่ก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอื่นนะครับหรืออย่างให้เห็นชัดเจนอาจจะเชื่อมโยงกับภาคบริการได้ภาคการเกษตรอาจจะเชื่อมโยงกับภาคบริการภาคการเกษตรอาจจะเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวได้หรือเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวในเชิงภาคเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อมโยงนะครับการเป็นความสำคัญทั้งต่อชีวิตและธุรกรรมทุกภาคส่วนของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความสำคัญของภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าการเกษตรของไทยช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะตามไปด้วยนั่นเองตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงพัฒนาการและระบบการเกษตรไทยก็คือพูดง่ายเนื้อหาตอนนี้ก็จะเป็นเจาะลึกลงไปแล้วเป็นเรื่องของการเกษตรของไทยก็คือพัฒนาการแล้วก็ระบบการเกษตรของไทยนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงอะไรบ้างก็คือจะพูดถึงระบบการเกษตรในประเทศไทยพูดถึงพัฒนาการระบบเกษตรในประเทศไทยแล้วก็ปัญหาการเกษตรไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงระบบการเกษตรในประเทศไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบการเกษตรที่หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานเกษตรธรรมชาตินะครับรวมถึงวรรณเกษตรนะครับแต่ละอัน
มีลักษณะยังไงนะครับถ้าพูดถึงเกษตรอินทรีย์นะ

ครับก็คือพูดง่ายๆเป็นระบบการเกษตรที่เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคอาหารแล้วก็สุขภาพก็คือพูดง่ายเกษตรอินทรีย์นั้นเนี่ยเริ่มเป็นการผลิตภาคการเกษตรที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์จึงเป็นเกษตรที่จะต้องไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นการผลิตที่อยู่บนพื้นฐานของสภาพธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าผลกระทบของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรนั้นมันก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างและเมื่อผู้บริโภคหรือมนุษย์เรากินเข้าไปก็จะเกิดสารพิษหรือสารเคมีสะสมในร่างกายด้วยนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่อันนี้ก็คือเป็นมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าเกษตรแบบนี้เนี่ยก็คือหลักการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่มีค่อนข้างมีข้อจำกัดนะครับก็คือพื้นที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือว่าจะต้องให้ที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ปัจจัยในการผลิตเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือเป็นแหล่งน้ำเป็นพื้นที่ทำนาพื้นที่ปลูกพืชไร่พื้นที่พักอาศัยอย่างนี้ก็คือเป็นเกษตรที่เรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับถัดมาก็คือเกษตรผสมผสานนะครับก็เริ่มประมาณปีพ.ศ. 2527ถึง2528นะครับก็คือเกษตรผสมผสานเนี่ยก็คือมองว่าก็เนื่องจากปัญหาเรื่องของการผลิตในแบบเดิมก็คือหมายความว่าเกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะครับก็คือเกษตรกรหรือชาวนาไทยเนี่ยพึ่งรายได้จากภาคการผลิตเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อพึ่งแต่เพียงอย่างเดียวนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาได้เช่นปัญหาของราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำก็เลยเกิดแนวคิดเกษตรแบบผสมผสานก็คือหมายความว่าเป็นรูปแบบการทำการเกษตรที่มีกิจกรรมตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปก็หรือพูดง่ายก็คือว่าปลูกพืชมากกว่า1ชนิดเช่นอาจจะปลูกพืชด้วยเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็ประกันความเสี่ยงว่าถ้าสมมติว่าเราก็คือพูดง่ายเหมือนกับกระจายความเสี่ยงถ้าเราปลูกพืชแต่เพียงชนิดเดียวถ้ามันเกิดการสั่นไหวขึ้นหรือการอ่อนไหวขึ้นของพืชเศรษฐกิจชนิดนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับตัวผู้ทำการเกษตรนั่นเองหรือชาวนานั่นเองนะครับถัดมาก็คือเกษตรแบบธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าเป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีหรือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่การเป็นการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีมาตรในการเพาะปลูกนะครับถัดมาวรรณเกษตรก็คือการทำเกษตรในพื้นที่ป่านะครับก็คือการปลูกพืชเกษตรรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าธรรมชาตินั่นเองนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าวรรณเกษตรนะครับครับถ้าพูดถึงการพัฒนาการเกษตรของไทยเนี่ยก็คือพูดง่ายเขากำลังจะบอกว่าพัฒนาการทางด้านการเกษตรของไทยเนี่ยมีพัฒนาการมาอย่างไรเวลาพูดถึงพัฒนาการของการเกษตรของไทยเนี่ยมันก็มีการพูดที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่ยพยายามชี้ให้เห็นความหลากหลายของการอธิบายเรื่องของพัฒนาการของการเกษตรของไทย

ิ่มเกษตรเคมีพันธุ์เกษตรวิศวกรรมแสงอาทิตย์แนวทางที่3ก็บอกว่าเริ่มจากเกษตรยังชีพเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์เกษตรเชิงทวีลักษณ์และแนวทางที่4ก็คือเกษตรดั้งเดิมเกษตรเครื่องจักรเบาเกษตรเครื่องจักรหนักและเกษตรอัจฉริยะนะครับเผื่อนักศึกษาไปเปิดเจอในตำราเล่มอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นอาจจะมีการพูดถึงพัฒนาการของเกษตรไทยนอกเหนือจาก4แนวทางนี้ก็ได้แต่ทั้ง4แนวทางนี้ภาพรวมก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากเกษตรดั้งเดิมหรือเกษตรเริ่มแรกหรือเกษตรโบราณนั่นเองแล้วค่อยมาเป็นเครื่องจักรกลหลังจากนั้นก็อาจจะย้อนกลับมาเป็นเกษตรแบบพึ่งพาหรือเกษตรผสมผสานหรือเกษตรแบบอินทรีย์ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งเนี่ยอันที่1เนี่ยชัดเจนว่าเป็นเกษตรแบบดั้งเดิมอันที่2เนี่ยเกษตรแบบเครื่องจักรแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งที่แตกต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเภทหรือพัฒนาการของการเกษตรของไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพัฒนาการของระบบการเกษตรของไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าทุกแนวทางก็เริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าเกษตรแบบดั้งเดิมแล้วค่อยพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงระบบเกษตรไทยเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกษตรผสมผสานเกษตรธรรมชาติวรรณเกษตรนะครับทั้งหลายทั้งปวงจะเห็นภาพว่าก็พยายามระบบการเกษตรของไทยก็พยายามที่จะเน้นสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้บริโภครวมไปถึงรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองถัดมาเราก็จะพูดถึงการพัฒนาการเกษตรไปสู่ความทันสมัยนะครับเนื้อหาตรงนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรไทยว่าจะมีลักษณะอย่างไรรวมไปถึงรูปแบบเกษตรไทยสมัยใหม่ว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พยายามที่จะพูดถึงในเรื่องนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรไทยเนี่ยนะครับเรามียุทธศาสตร์อะไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือจะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนะครับสร้างความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของการจัดการทางด้านการเกษตรเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคสมัยใหม่นี้นะครับความรู้ของด้านการเกษตรกรนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรู้ในเชิงวิชาการในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรรวมไปถึงการบริหารจัดการในเรื่องของการเกษตรนั่นเองสมัยใหม่นั่นเองนะครับถัดมาก็จะพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับฐานสินค้านะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็อาจจะต้องพึ่งพาหรืออาศัยความร่วมมือจากภาควิชาการนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมไปถึงมาตรฐานสินค้าได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมาตรฐานสินค้าในปัจจุบันเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าระบบที่เรียกว่ามาตรฐานนะครับสินค้าเนี่ยณปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายระบบเช่นเราอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่า ISO ก็คือหมายความว่าสินค้าที่แต่ละประเทศผลิตนั้นต้องได้มาตรฐานสินค้าก็คือมันมีพูดง่ายมันมีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเยอะแยะมากนะครับเช่นมาตรฐานด้านการผลิตเป็นการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมไหมเป็นการผลิตที่ขูดรีดแรงงานไหมเป็นการผลิตที่ตัดแต่งพันธุกรรมไหมเป็นการผลิตที่ทำให้สินค้านั้นมีสารปนเปื้อนไหมอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในเวทีการค้าโลกในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าสินค้าทางการเกษตรของไทยไม่ได้มาตรฐานก็จะถูกต่อต้านหรือพูดง่ายๆไม่ได้รับการยอมรับก็คือส่งคืนนะครับถัดมาก็จะพูดถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเป็นสิ่งที่พูดถึงมากในปัจจุบันนะครับก็คือพยายามที่จะยกระดับภาคเกษตรนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการเกษตรแบบดั้งเดิมอีกแล้วต้องอาศัยความรู้แล้วก็เทคโนโลยีในหลากหลายเรื่องนะครับเพื่อมาช่วยเหลือทางด้านการเกษตรยกระดับการเกษตรนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเพราะฉะนั้นทรัพยากรการเกษตรเนี่ยหรือภาคการเกษตรโดยรวมเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเอื้อต่อกันนั่นเองนะครับไม่มีการ

0: ให้มีการใช้แบบฟุ่มเฟือยนะครับแบบใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่าสมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะครับและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะครับยังไงก็แล้วแต่ภาครัฐนั้นจะต้องมีบทบาทหน้าที่มีความสำคัญนะครับในทุกๆภาคส่วนรวมแล้วอย่างยิ่งเรื่องของภาคการเกษตรก็เช่นเดียวกันภาครัฐเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขึ้นเพื่อรองรับเรื่องของการแข่งขันกันในเรื่องของภาคการเกษตรและสุดท้ายถ้าพูดถึงรูปแบบเกษตรไทยสมัยใหม่นะครับมีลักษณะเด่นที่สำคัญยังไงบ้างนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะก็คือหมายความว่าเกษตรรูปแบบใหม่เนี่ยนะครับจะต้องเป็นแบบที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะหรือจะเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งอะไรก็แล้วแต่ก็คือหมายความว่าจะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาซัพพลายเชนก็คือเรื่องของระบบการผลิตสินค้าพังสินค้าเกษตรไปสู่ผู้บริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตลดต้นทุนแล้วก็พัฒนามาตรฐานสินค้าเพราะฉะนั้นง่ายๆคือว่ารูปแบบเกษตรสมัยใหม่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะเกษตรอัจฉริยะก็คือหมายความว่าไม่ใช่เป็นเกษตรแบบพึ่งพาพึ่งพิงสภาพความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวแล้วต้องรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก็เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาซัพพลายเชนหรือทำยังไงก็คือว่าให้กระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพนั่นเองนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารูปแบบเกษตรสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาการเกษตรไปสู่ความทันสมัยเนี่ยประเด็นแรกก็คือต้องดูบริบทสังคมโลกเพราะฉะนั้นบริบทสังคมโลกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของมาตรฐานสินค้าเรามีระบบมาตรฐานสินค้าเรามีระบบการผลิตเรามีระบบการควบคุมมาตรฐานสินค้าที่หลากหลายมากอย่างที่เรียนแล้วเช่นเรื่องของ ISO หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเราจะต้องยกระดับการพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรหรือคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าโลกนั่นเองก็คือหมายความว่าต้องดูซิว่ามาตรฐานการผลิตนั้นเป็นยังไงต้องได้มาตรฐานคำว่าได้มาตรฐานการผลิตหมายความว่าสินค้านั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมสินค้านั้น เกิดการตัดแต่งพันธุกรรมไหมสินค้านั้นเกิดการ เกิดสารเคมีเจือปนหรือเปล่านะครับดังนั้นก็คือเรื่องของพัฒนาการเกษตรไปสู่ความทันสมัยนั่นเอง
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยเนี้ยเขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ครับมาถึงในส่วนของการวิเคราะห์คำถามหรือพูดง่ายก็คือว่าเป็นตัวอย่างข้อคำถามนะครับให้นักศึกษาได้ลองทบทวนเนื้อหาที่เราพูดไปทั้งหมดนะครับทีนี้ก็อยากจะพูดถึงนิดนึงว่าข้อคำถามที่เรานำมาเสนอในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าใจว่ามันคือข้อสอบหรือว่าดูทุกครั้งเลยแต่ว่าไอ้วิเคราะห์ข้อคำถามเนี่ยไม่เห็นมีในข้อสอบเลยก็อย่างที่เคยเรียนไปแล้วว่ามันไม่ได้เหมือนกันทุกตัวอักษรทุกคำพูดแต่มันเป็นข้อคำถามที่ถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาลองทบทวนดูของข้อวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อคำถามแล้วเนี่ยท่านนักศึกษาสามารถตอบได้ก็คือหมายความว่ามันสามารถที่จะเป็นตัวบอกนักศึกษาได้ว่าเมื่อเวลานักศึกษาเจอข้อสอบจริงซึ่งถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนักศึกษาน่าจะทำข้อสอบนั้นได้ก็คือหมายความว่าในสภาพความเป็นจริงข้อสอบจริงนั้นอาจจะถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะถามในระดับความจำถามในระดับความเข้าใจถามในลักษณะนำไปใช้ประเมินค่าวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อแล้วแต่ก็คือพูดง่ายข้อสอบจริงก็อาจจะมีประยุกต์มีการประยุกต์สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าการวิเคราะห์ข้อคำถามหรือพูดง่ายท่านนักศึกษา

ติดตามเรื่องของการวิเคราะห์ข้อคำถามนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์นั่นเองนะครับเพียงแต่อย่างที่เรียนแล้วว่ามันเป็นข้อคำถามที่ถามวัตถุประสงค์เดียวกันเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษามีความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนไม่ว่าข้อสอบจะออกยังไงออกในแนวทางไหนนักศึกษาก็คาดว่านักศึกษาจะสามารถทำข้อสอบนั้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูการวิเคราะห์ข้อคำถามหรือว่าตัวอย่างข้อคำถามในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยระหว่างพ.ศ. 2398ถึง2503นะครับข้อที่1ข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างรัฐชาติเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างข้อคำตอบมาให้5ข้อเช่นเดิมนะครับอันที่1การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขอใครการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางก็ขอควายการพัฒนาประชาธิปไตยข้องูการกระจายอำนาจให้ภูมิภาคแล้วก็จอจานการจัดตั้งสถาบันการศึกษาสมัยใหม่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกระบวนการสร้างรัฐชาติในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเน้นเรื่องอะไรครับข้อคำถามที่ถูกต้องก็คือการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับก็เพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับกระบวนการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางก่อนเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยการบริหารการจัดการเนี่ยอาจจะมีความกระจัดกระจายหลากหลายไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะพัฒนาประเทศได้เนี่ยประเด็นแรกก็คือต้องมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการการสั่งการอะไรจะได้สะดวกรวดเร็วจะได้พัฒนาประเทศได้ไปอย่างรวดเร็วหรือทัดเทียมนานาอารยประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดมานะครับข้อ2นะครับอันนี้อาจจะถามว่าข้อใดเกี่ยวข้องกับจอมพลป.พิบูลสงครามเพราะจริงๆแล้วจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งก็มีผลงานอะไรหลากหลายนะครับแต่ในตัวอย่างข้อคำถามพูดว่า1นโยบายการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ขอไข่นโยบายเป็นมิตรกับทุกประเภทคอควายนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้างองูนโยบายรัฐนิยมแล้วก็จอจานนโยบายประชานิยมถ้านักศึกษาติดตามนักศึกษาอ่านในเอกสารอันนี้ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่สำคัญนะครับที่เป็นผลงานของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับอาจจะมีข้อที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าข้อที่น่าจะเด่นที่สุดถูกต้องที่สุดก็คือข้ององูก็คือนโยบายรัฐนิยมเพราะฉะนั้นถือว่านโยบายรัฐนิยมเนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญเลยของจอมพลป.ก็คือพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยสมัยใหม่ตั้งแต่วิถีชีวิตของคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายรัฐนิยมเนี่ยพูดง่ายๆเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยให้สมัยใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เข้ากับยุคสมัยให้เป็นสมัยใหม่นั่นเองเช่นเปลี่ยนชื่อประเทศเช่นห้ามกินหมากห้ามหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็คือมีประมาณสัก12เรื่องได้นะครับถัดมานะครับข้อที่3นะครับประเด็นทางสังคมนะครับโจทย์ถามว่าประเด็นทางสังคมที่ปัญญาชนสยามรุ่นแรกมักวิพากษ์วิจารณ์เสมอคือข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างโจทย์อันนี้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องอ่านเวลาทำข้อสอบเนี่ยนักศึกษาก็ต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าเขาถามเรื่องอะไรนี่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าประเด็นทางสังคมที่ปัญญาชนสยามรุ่นแรกมักวิพากษ์วิจารณ์คือข้อใดก็ไก่ความร่ำรวยของพ่อค้าจีนขอไข่หลักศาสนาขอควายนโยบายการเมืองงองูคนมีฐานะนิยมมีเมียมากแล้วก็จอจานนโยบายประชานิยมจากตัวอย่างข้อคำถามและข้อคำตอบเนี่ยนะครับข้อที่น่าจะถูกต้องก็คือข้ององูนะครับเอาง่ายๆเลยมันเน้นเรื่องประเด็นทางสังคมถ้าเกิดว่าจะวิเคราะห์แบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงข้อนี้จึงเป็นข้อคำตอบที่ถูกต้องเอาแบบง่ายๆเนื่องจากถามว่าเป็นประเด็นทางสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้อ่านในเอกสารนะครับเราดูจากช้อยคำตอบอะไรที่มันไม่ใช่ประเด็นทางสังคมก็ไม่น่าจะเป็นข้อคำถามไม่น่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประเด็นทางสังคมก็คือเรื่องของคนมีฐานะนิยมมีเมียมากนะครับอันนี้เป็นประเด็นทางสังคมที่ปัญญาชนสยามรุ่นแรกวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่า

ช้อยคำตอบอื่นมันไม่ใช่ประเด็นทางสังคมมันเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจจะเป็นส่วนนะครับถัดมาข้อที่4นะครับกลไกที่ช่วยส่งเสริมกระแสชาตินิยมในสมัยรัชกาลที่6คือข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาอ่านโจทย์แล้วก็จะเห็นว่าอย่างที่เรียนแล้วว่านักศึกษาเวลาทำข้อสอบต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าโจทย์ถามอะไรเพราะฉะนั้นถามเรื่องกลไกที่ช่วยส่งเสริมกระแสชาตินิยมในสมัยรัชกาลที่6เพราะฉะนั้นมีช้อยคำตอบอะไรมาให้บ้างกไก่การจัดตั้งโรงเรียนขอไข่การสร้างวัดคอควายการสร้างสาธารณสมบัติงองูการสร้างกองทัพแล้วก็จอจานการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นกระแสชาตินิยมชื่อก็บอกอยู่แล้วมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือการจัดตั้งโรงเรียนเพราะว่าการจัดตั้งโรงเรียนเนี่ยจะสามารถที่จะปลูกฝังเรื่องของชาตินิยมได้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ชัดเจนที่สุดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้เรียนหรือก็คือตัวเยาวชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดตั้งโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่6ก็ถือเป็นกระแสส่งเสริมเรื่องของชาตินิยมได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับข้อ5ถามว่าการแข่งขันกันของมหาอำนาจ2ขั้วคือข้อใดเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการแข่งขันกันของมหาอำนาจ2ขั้วอันนี้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของในยุคสงครามเย็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่หมายความว่ายังไงก็คือทำไมกไก่ถึงข้อที่ถูกข้อคือเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการที่โลกแบ่งเป็น2ขั้วอำนาจก็คือโลกเสรีประชาธิปไตยกับโลกคอมมิวนิสต์นั้นเวลาแข่งขันกันเป็นยุคที่เรียกว่ายุคสงครามเย็นก็คือเป็นยุคที่ไม่ได้ลบกันจริงๆแต่เป็นยุคที่เกิดความแตกต่างแตกแยกกันทางอุดมการณ์ทางการเมืองของสองขั้วนี้เพราะฉะนั้นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งโลกเราเป็นยุคสงครามเย็นก็คือเป็นโลกที่ประเทศต่างๆต้องเลือกว่าจะอยู่ขั้วไหนนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่ายุคสงครามเย็น

ถัดมานะครับก็จะเป็นข้อคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับมาดูข้อคำถามถามว่าการวางแผนพัฒนาประเทศและกลายมาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่1สหรัฐและธนาคารโลกตัวเลือกที่2ก็คือหรือข้อขอไข่ก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสข้อควายก็คืออังกฤษและกองทุนการเงินระหว่างประเทศงองูฝรั่งเศสและธนาคารโลกจอร์จานญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาฟังจากที่บรรยายไปรวมทั้งนักศึกษาทบทวนในเอกสารเนี่ยข้อที่เป็นไปได้ข้อที่ถูกต้องว่าการวางแผนพัฒนาประเทศของไทยเนี่ยไม่ได้เกิดจากประเทศไทยเองแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความร่วมมือนะครับจากต่างประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคำตอบที่ถูกก็คือข้อกอไก่ก็คือสหรัฐและธนาคารโลกนะครับก็เพราะว่านะครับสหรัฐเนี่ยให้การช่วยเหลือไทยในหลากหลายประเด็นในขณะเดียวกันสหรัฐเองก็หวังที่จะให้ไทยเป็นประเทศที่ต่อต้านการเติบโตของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้นั่นเองรวมไปถึงธนาคารโลกนะครับก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันช่วยประเทศไทยในการวางแผนพัฒนาจนกลายเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่1เป็นต้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงที่มานะครับของการวางแผนพัฒนาประเทศหน่วยงานหรือประเทศที่มีบทบาทในการช่วยประเทศไทยวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธนาคารโลกนะครับช้อยอื่นไม่ใช่นะครับประเทศทางยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ได้มีความสนใจกับประเทศไทยมากนักรวมทั้งยังเอารัดเอาเปรียบประเทศไทยในหลายๆเรื่องซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าอ้างว่าไทยเนี่ยประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นประเทศที่ช่วยไทยในช่วงนั้นก็คือสหรัฐแล้วก็ธนาคารโลกในการวางแผนนั่นเองครับข้อที่2ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่1ถึง3นะครับก็คือช่วงแรกช่วงแรกๆของแผนพัฒนาเนี่ย3แผนแรกเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านใดนะครับแผนกอไก่ด้านเกษตรกรรมและด้านโครงสร้างพื้นฐานขอไข่ด้านอุตสาหกรรมขอควายด้านบริการงองูด้านการศึกษาจอจานด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาติดตามแล้วก็ไปทบทวนเอกสารก็จะพบว่าข้อที่ถูกเนี่ยก็จะคือข้อด้านการเกษตรกรรมและด้านโครงสร้างพื้นฐานเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าในตอนต้นของแผนเนี่ยต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศทางด้านเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมนั้นก็ต้องเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและด้านการเกษตรกรรมเพราะถึงแม้ว่าแน่นอนว่าการพัฒนาประเทศตามแผนเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาหรือธนาคารโลกในจะเน้นด้านเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วโดยพื้นฐานประเทศไทยเป็นเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ในเบื้องต้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งรวมไปถึงด้านเกษตรกรรมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเน้นด้านเกษตรกรรมแล้วก็ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับถัดมาพูดถึงอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักเกิดขึ้นครั้งแรกตามแผนใดนะครับก็จะไล่ไปตามแผนเลยนะครับก็คือแผน2แผน4แผน6แผน8นะครับข้อคำถามนี้อาจจะง่ายหน่อยในแง่ที่ว่าเป็นข้อคำถามที่ถามในระดับความจำเพราะฉะนั้นอาจจะดูง่ายแต่ว่านักศึกษาก็ต้องอ่านข้อคำถามไหนที่ถามในระดับความจำเนี่ยนักศึกษาจะต้องอ่านเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือแผน4นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าในช่วง3แผนแรกเนี่ยพูดง่ายๆมันต้องเป็นการปูพื้นฐานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อปูพื้นฐานเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแล้วมันก็ประมาณเกิดขึ้นในแผน4นั่นเองเพราะฉะนั้น3แผนแรกอย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นการปูเรื่องของจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานจัดเตรียมความพร้อมเพื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นเองข้อที่4นะครับข้อคำถามก็คือว่าเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาเกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับแล้วก็จะมีช้อยคำตอบมานะครับ5ช้อยเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาเจอข้อคำถามอันนี้นะครับอาจจะมีข้อคำตอบที่ใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะสร้างความสับสนให้นักศึกษาได้แต่ถ้าอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าถ้านักศึกษาแม่นในเนื้อหานักศึกษาจำไว้เลยเป็นหลักการง่ายๆในช่วง7แผนแรกเรายังเน้นการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักเอาง่ายๆอย่างนี้แต่พอแผน8เป็นต้นมาทิศทางการพัฒนาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มเน้นการพัฒนาที่ไม่ใช่เศรษฐกิจแล้วพูดง่ายๆก็คืออาจจะเน้นคนเป็นศูนย์กลางเน้นพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงเศรษฐกิจแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเศรษฐกิจแบบเพียวๆแบบที่ดูแค่ตัวเลขความเจริญทางเศรษฐกิจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อคำถามนี้ก็อาจจะนอกถ้านักศึกษาแม่นในเนื้อหาก็สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนว่าข้อที่ถูกเนี่ยก็คือเป็นการบรรจุเนื้อหาลงในแผนพัฒนาฉบับที่8จนถึง12เป็นต้นมานะครับก็คือพูดง่ายๆตั้งแต่แผน8อย่างที่เรียนแล้วนะครับทำไมมันถึงเป็นข้อที่เฉลยที่ถูกต้องก็เพราะว่าในเนื้อหาตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยการพัฒนาของประเทศไทยไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้วัดการพัฒนาด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วแต่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาทำไมต้องแผน8หรือต้องมากกว่า1แผนก็เพราะว่าการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายในช่วงปี2ปีหรือแผน2แผนเพราะว่าแต่ละแผนก็ประมาณ 4-5 ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่บรรลุภายในแผนเดียวเพราะฉะนั้นพูดง่ายแนวทางตั้งแต่แผน8จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะแนวทางการพัฒนาก็เน้นเรื่องของคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนอะไรต่างๆนั้นเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสุขไม่ได้เน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจนั่นเองครับข้อ5นะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเราดูเนื้อหาของโจทย์หรือข้อคำถามเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับข้อที่4นะครับก็คือข้อนี้ถามว่า

แผนพัฒนาฉบับที่8ถึง12มีผลดีอย่างไรนะครับแล้วก็มีช้อยคำตอบมาก็กายสุขภาพคนไทยดีขึ้นก็ขายเศรษฐกิจขยายตัวและการกระจายรายได้มีมากขึ้นก็ควายเกิดความสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้แล้วก็งองูเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็จอจานส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศนะครับย้ำนักย้ำหนาพูดมาหลายรอบแล้วว่าตั้งแต่แผน8เป็นต้นมามีลักษณะสำคัญอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาจำได้มีความรู้ตรงนี้เจอข้อคำถามนี้ปุ๊บข้อนี้ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของนักศึกษาละเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องเนี่ยจึงมีเป็นได้เพียงแค่ข้อเดียวก็คือข้อเศรษฐกิจขยายตัวและการกระจายรายได้มีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะงงว่าอ้าวก็เมื่อกี้บอกว่าตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาไม่ได้เน้นเศรษฐกิจนะครับแต่หมายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราละเลยเศรษฐกิจไปเลยเราไม่เอาเลยไม่ใช่นะครับแผน8เป็นต้นมาแน่นอนเน้นเรื่องของคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแต่เน้นการเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่หมายความว่าก็ยังเน้นเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันก็มีการกระจายรายได้ก็จะต้องมีมากขึ้นนั่นเองทีนี้แหละก็จะได้แนะนำนักศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าเจอข้อคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับนะฮะมันหมายความว่าบางทีนักศึกษาต้องดูช้อยคำตอบอื่นประกอบด้วยช้อยคำตอบนี้เมื่อเทียบกับอีก4ตัวเลือกเนี่ยช้อยนี้เนี่ยมีความถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัววัดที่ดีว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนดีพอไหมไม่ใช่พอเจออะไรปุ๊บพอเป็นแผน8ปุ๊บเราจะไม่พูดถึงเศรษฐกิจเลยมันก็ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูเปรียบเทียบข้อคำตอบอื่นด้วยว่าข้อไหนจะมีความถูกต้องมากที่สุดนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูตัวอย่างข้อคำถามนะครับก็คือถามง่ายๆข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเพื่อนนักศึกษาก็ต้องมาดูว่าช้อยคำตอบเขาพูดว่าอะไรบ้างก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศสุขภาพคนไทยดีมากนะครับขอใครก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเศรษฐกิจขยายตัวและการกระจายรายได้มีมากขอควายก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเกิดความสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้งองูก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเคยมีโครงการบูรณะและพัฒนาประเทศไทยจอจานก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศไทยใช้แผนพัฒนาชนบทข้อนี้เนี่ยถ้านักศึกษาดูข้อคำตอบเนี่ยก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่นักศึกษาก็ต้องเลือกให้ได้หาให้ได้ว่าข้อใดเนี่ยถูกต้องที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกข้อเกือบทุกข้อเลยก็อาจจะมีส่วนถูกนะครับแต่ว่าที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเคยมีโครงการบูรณะและพัฒนาประเทศมาก่อนนะครับนั่นก็คือหมายความว่านะครับก่อนที่ประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยความร่วมมือหรือความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกนั้นจริงๆแล้วเราก็มีแผนพัฒนาประเทศอยู่เหมือนกันก็คือเรียกว่าโครงการบูรณะและพัฒนาประเทศแต่ว่าก็ไม่ได้รับความหรือไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรสักเท่าไหร่นักไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นักนั่นเองไม่ค่อยมีไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับหรือไม่เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนั่นเองก็เลยเกิดการความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธนาคารโลกช้อยคำตอบช้อยคำตอบอื่นนะครับไม่ค่อยจะมีความใกล้เคียงหรือถูกต้องเหมาะสมเท่าข้อนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งว่าเวลานักศึกษาทำข้อสอบนั้นนักศึกษาจะต้องเลือกหรือดูให้ดีว่าช้อยไหนน่าจะถูกต้องที่สุดตามบริบทใดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างข้อคำถามอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าช้อยคำตอบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงหรือมีความถูกต้องแต่ว่าที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดก็คือข้อนี้นั่นเองนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากหนักนะครับก็คือการปฏิวัติเขียวคือข้อใดต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาดูเนี่ยนะครับข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเขากำลังถามว่า

เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการของการเกษตรได้หรือไม่เพราะผมบอกนักศึกษาหลายครั้งแล้วว่าข้อสอบเนี่ยจะต้องออกตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างที่ให้มาก็จะเห็นชัดเจนว่าข้อนี้ข้อคำถามเนี่ยจะต้องตอบวัตถุประสงค์ที่ว่าให้นักศึกษาเมื่อเรียนแล้วสามารถอธิบายได้ว่าวิวัฒนาการของการเกษตรเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาไปเจอข้อคำถามจริงข้อคำถามจริงอาจจะถามว่าหรือข้อสอบจริงอาจจะถามว่าการปฏิวัติเกษตรกรรมคือข้อใดก็คือหมายความว่ามันก็อยู่ในบริบทของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อเดียวกันนั่นเองก็คืออธิบายเรื่องวิวัฒนาการของการเกษตรได้นะครับทีนี้มาดู เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างข้อคำตอบก็คือ1หรือข้อกอไก่นะครับการยกเลิกแรงงานภาคเกษตรขอไข่การยกเลิกผลผลิตทางการเกษตรขอควายการทำการเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลหนักงูเปลี่ยนเป็นเกษตรชีวภาพจอจานการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูให้ดีจำให้ดีว่าแต่ละยุคของวิวัฒนาการการเกษตรเน้นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นการปฏิวัติเขียวนะครับข้อถูกต้องที่สุดนะครับก็คงมีได้เป็นข้อเดียวก็คือเปลี่ยนไปเป็นเกษตรชีวภาพก็คือพูดง่ายๆปฏิเสธนะครับทำไมถึงข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องพูดง่ายๆก็คือว่าการปฏิวัติเขียวเนี่ยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรกรรมก็คือพูดง่ายๆปฏิเสธสิ่งที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรสิ่งที่เป็นเครื่องจักรสิ่งที่เป็นสารเคมีที่นำมาใช้ในการเกษตรซึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถือว่าเป็นข้อดีก็คือมันช่วยเพิ่มผลผลิตมันทำให้ผลผลิตอยู่ได้คงทนอะไรก็แล้วแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งการทำอย่างนั้นเนี่ยหรือการใช้เครื่องจักรกลหรือการใช้สารเคมีในทางการเกษตรเนี่ยเริ่มเห็นผลเสียและว่ามันทำให้ได้ผลผลิตเร็วได้มากก็จริงแต่มันมีต้นทุนสูงและมันมีสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองซึ่งผลส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเกษตรแบบชีวภาพหรือเรื่องของการปฏิวัติเขียวนั่นเองสามข้อที่3นะครับเกษตรธรรมชาติคือข้อใดต่อไปนี้นะครับข้อสอบข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบการเกษตรในประเทศไทยได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบจริงก็อาจจะถามว่าวรรณเกษตรคือข้อใดต่อไปนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือตอบวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเกษตรธรรมชาติคือข้อใดต่อไปนี้ก็กอไก่พืชผลทางการเกษตรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขอไข่พืชผลทางการเกษตรอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติขอควายการทำการเกษตรที่อาศัยวัตถุดิบธรรมชาติงองูการทำการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจอจานการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเน้นการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพอุดมสมบูรณ์ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานนะครับเกษตรธรรมชาติก็คือพูดง่ายๆไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเน้นการปรับปรุงดินให้มีอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นช้อยคำตอบที่ถูกที่สุดดีที่สุดเมื่อเทียบกับช้อยคำตอบข้ออื่นๆช้อยคำตอบข้ออื่นๆหลายช้อยคำตอบเมื่อกี้ที่พูดถึงไปเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยกับสิ่งที่เรียกว่าเกษตรธรรมชาตินะครับข้อที่4ประเภทของเกษตรกรรมอันนี้ถามข้อนี้ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับประเภทของเกษตรกรรมก็คือเป็นการถามแค่ในระดับความจำในหัวข้อที่พูดถึงหรือวัตถุประสงค์ที่บอกว่านักศึกษาจะต้องอธิบายประเภทของเกษตรกรรมได้ข้อสอบที่เป็นแค่ระดับความจำนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความสลับซับซ้อนนักศึกษาต้องเข้าใจเนื้อหาหรือจำเนื้อหาที่หรืออ่านมานักศึกษาต้องอ่านมานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยนะฮะมีแค่ข้อเดียวเลยก็คือข้อคอควายกสิกรรมปศุสัตว์การประมงแล้วก็ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะว่ามันก็เป็นการจัดแบ่งเรื่องของการเกษตรนะครับอันนี้เป็นข้ออย่างที่เรียนแล้วว่ามันเป็นข้อสอบที่ถามในแค่ระดับความจำเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยนะฮะระบุชัดเจนได้มีการแบ่งประเภทของเกษตรกรรมชัดเจนว่าแบ่งออกเป็น4ลักษณะนี้ก็คือกสิกรรมปศุสัตว์แล้วก็การประมงแล้วก็ป่าไม้นะครับสุดท้ายนะครับพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะคือข้อใดต่อไปนี้นะครับอันนี้เราก็เพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้น่าจะไม่ยากสำหรับนักศึกษาก็คือการกอไก่การ

ประยุกต์เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ขอข่ายเกษตรที่คำนึงถึงนะครับแล้วก็เกษตรประยุกต์หลักพอเพียงนะครับข้อนี้นะครับถูกที่สุดก็คือหรือเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อจอดจานจำไว้เลยทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็เพราะว่าเกษตรอัจฉริยะเมื่อไหร่ต้องรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาซัพพลายเชนซึ่งก็คือระบบการขนส่งจากสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคให้สินค้านั้นยังคงคุณภาพอยู่นั่นเองและนี่ก็คือตัวอย่างของข้อคำถามทั้งหมดของวันนี้ครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแนะนำเพื่อการศึกษานะครับวันนี้เนี่ยรูปแบบรายการจะดูแปลกตานะครับจากเดิมไปสักนิดนึงนะครับเราอยู่กันที่อาคารใหม่นะครับของมทท.ของเรานะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จมาหมาดๆเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องเดียนะครับนาดีเทพกันนะครับนักแนะนำการศึกษาและอาชีพนะครับที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับเรียกได้ว่าพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเนาะนะครับทีนี้เนี่ยน้องเดียครับเราพูดถึงในเรื่องของมหาลัยเนาะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับคำพูดที่ว่าชีวิตในรั้วมหาลัยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งน้องเดียเองเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่จบใหม่มานะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มในเรื่องของใช้ชีวิตในการทำงานทีนี้อยากจะให้น้องเดียเนี่ยลองย้อ

0: ย้อนความทรงจำไปสักนิดนึงว่าณตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเรียนเนี่ยชีวิตในรั้วมหาลัยเนี่ยของเราเป็นอย่างไรบ้าง
1: ย้อนกลับไปแต่ว่าไม่ไกลมาก
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าเพิ่งจบมาด้วยค่ะก็ณตอนนั้นเราอยู่ในมหาลัยปิดแน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของการเข้าชั้นเรียนต้องไปพบเจออาจารย์พบเจอเพื่อน
0: ๆ
1: ก็ถ้าเหมาะในมุมของเดียเนาะในการประสบการณ์ในด้านการเรียนในมหาลัยเดียค่อนข้างที่จะสนุกเพราะว่าเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้พบเจอผู้คนใหม่ๆเดียก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่เราได้รับมาใช่ค่ะแต่ว่าก็ยากหน่อยตรงที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองที่มันมากขึ้นเราเปลี่ยนจากนักเรียนในมัธยมม.ปลายอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่บ้านแหละเราออกมาไกลหน่อยเราเลยต้องจัดการตัวเองให้มันแบบดีขึ้นต้องรับผิดชอบให้มันมากขึ้น
0: เรียกได้ว่าความรับผิดชอบเนี่ยมาเป็นระดับหนึ่งเนาะในรั้วมหาลัยเพราะว่าเราเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนักเรียนมัธยมสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิธีการเรียนเนี่ยรูปแบบมันจะแตกต่างจากเดิมนะครับในส่วนของมัธยมเองเนี่ยเราจะมีอาจารย์มีคุณครูนะครับคอยตามงานอยู่โดยตลอดแต่ว่าพอเรียนในรั้วมหาลัยละนะครับตัวนักศึกษาเองหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะและพาร์ทในส่วนของการเรียนน้องเดียเป็นยังไงบ้างนะตอนนั้น
1: พาร์ทในเรื่องของการเรียนล่ะคะสําหรับเรียนมันยากเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเรามากๆแต่ว่าก็เป็นสาขาที่เราอยากจะเรียนด้วยแต่ว่าสําหรับเรามันก็ยากอยู่ดีก็มันมีหลายอย่างให้เราต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องของการอ่านหนังสือสอบโอ้โหตอนนั้นย้อนกลับไปโต้รุ่งอ่านหนังสือตี 5ค่อยกลับหอแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันจะไม่ได้พักผ่อนเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้น ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือพาร์ทในการเรียนนะแล้วพาร์ทในการใช้ชีวิตล่ะจากเด็กมัธยมก้าวผ่านไปสู่นักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งทราบมาว่าน้องเดียเองเนี่ยเรียนไกลบ้านด้วยไม่ได้เรียนในจังหวัดที่อยู่ที่บ้านของเรานะครับพอเป็นในช่วงของการใช้ชีวิตของเรานั้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: นะตอนนั้นใช่ไหมคะด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะเจอประสบการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆสถานที่ใหม่ก็ได้ไปไกลจริงพอไปไกลแล้วเนี่ยก็ท่านที่จะรู้สึกว่าเอ้ยคิดถึงบ้านคือมันมีประสบการณ์ที่ต้องคิดถึงบ้านอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่วงปีหนึ่งแรกๆนี่มันสนุกนะคะแบบว่าไปเจอเพื่อนเที่ยวเล่นเลยแบบว่า
0: พอโลกใหม่ของเรา
1: ใช่เราไปดูว่ามีสถานที่ไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าณตอนนั้นมันสนุกแต่ว่าก็อย่างที่บอกความรับผิดชอบต้องมีถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนเราก็จะไม่สามารถที่จะผ่านในเรื่องของการเรียนไปได้ใช่ค่ะ
0: มีไหมช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตจนมันไปรบกวนในเรื่องของการเรียนบ้างมีไห
1: มมันก็มีอยู่มีเหมือนกันแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเพื่อนที่ช่วยกันเพื่อนสามารถที่จะแบบช่วยเหลือเราช่วยเหลือเพื่อนเราช่วยเหลือกันและกันมันก็เลยสามารถที่จะผ่านช่วงที่มันแบบว่ายากกับเราไปได้ใช่ค่ะ
0: อันนี้ความสำคัญชีวิตมีเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่าทําให้เราเป็นเราในวันนี้เหตุการณ์ในการใช้ชีวิตในวันนั้น
1: เหตุการณ์ในการใช้ชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้ใช่มั้ยคะมันมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราจัดการตัวเองไม่ได้หมายถึงว่ามีช่วงที่เราเหนื่อยมากๆมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นช่วงที่เราอยู่กับตัวเองอยู่ในห้องไม่เก็บตัวแบบไม่ออกไปไหนเลยจากที่เป็นคนแบบชอบทักทายคนอื่นใช่มั้ยคะเรากลับรู้สึกว่าเราไม่ชอบที่จะเจอใครเลยแล้วพอไปเจอผู้คนเนี่ยเรากลับแพนิคเรารู้สึกว่าเราสั่นตัวสั่นว่าแบบเราไม่อยากเจอคนณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราจัดการตัวเองไม่ได้แล้วเราจะต้องแบบไปหาผู้เชี่ยวชาญณตอนนั้นเดียก็เลยตัดสินใจไปพบจิตแพทย์แล้วก็ได้ทําการรักษาอยู่กับคุณหมอเดียจําไม่ได้ว่าถึงปีมั้ย
0: จากอาการแพนิคใช่ม
1: ั้ย
0: หรือว่า
1: เริ่มจากอาการแพนิคที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มปกติเราไม่เคยเป็นอย่างงี้อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าจากที่เราเป็นแบบเราที่มันค่อนข้างที่จะสดใสหน่
0: อ
1: ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราดิ่งมากกว่าเดิมแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการตัวเองได้แล้วเดี๋ยวเลยตัดสินใจที่จะไปพบกับจิตแพทย์ซึ่งก็ได้รับการกินยากินยาตามที่คุณหมอบอกจนคุณหมอบอกว่าหยุดการกินยาได้แล้วซึ่งณตอนนั้นระหว่างที่เรากินยาแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นได้มันเหมือนเป็นการที่ยาช่วยเราด้วยแล้วเราก็เหมือนช่วยเหลือตัวเองด้วยในการที่จะปรับพฤติกรรมอยู่กับคนที่ใจดีกับเราหรือว่าอยู่กับเพื่อนๆที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมันเลยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ยอมรับความเป็นตัวเองมากเพิ่มขึ้นเราก็เลยเริ่มจัดการตัวเองมากเพิ่มขึ้นได้และหลังจากวันนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่ามีอะไรเนี่ยเราต้องแบบจัดการตัวเองหรือว่า

0: พูดคุยกับตัวเองหรือว่าถ้าเรารู้สึกสับสนมากๆลองคุยกับคนอื่นดูไหมเพื่อที่จะสามารถช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได
1: ้อาจจะเริ่มจากการสำรวจตัวเองก่อนว่านะตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงเนาะเรารู้สึกยังไงเรามีความรู้สึกยังไงบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเราจัดการเองไม่ได้เราอาจจะต้องปรึกษากับผู้
0: เชี่ยวชาญถูกต้องค่ะสิ่งนี้คือที่อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันบางทีเราอาจจะแบบไม่กล้าไปพบหมอไม่กล้าไปพบกับนักจิตวิทยาเพราะแบบอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ผลหรืออะไรยังไงแต่เดียวบอกได้อยากให้ทุกคนมองว่าเหมือนเราป่วยทั้งร่างกายแล้วเราไปเจอหมอเหมือนกันนะคะสภาพจิตใจเราก็ต้องการการดูแลเยียวยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไหวจริงๆก็อยากจะให้เราได้พบกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะได้รับการรักษาต่อไป
1: ซึ่งสิ่งที่น้องเดียพูดเนี่ยมันก็คือเป็นในเรื่องของสุขภาพจิต
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เราจะพูดถึงเสมอว่าเวลาที่เราร่างกายไม่สบายเราก็จะไปหาหมอโดยทั่วไปแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดไปว่าหมอเหรอจิตเวชเหร
0: อ
1: ต้องไปแบบเราเป็นคนบ้าหรือเปล่าเราไม่ปกติหรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยเราอาจจะโดนปรับ mindset มานะครับว่าเราพอเราพูดถึงหมอจิตเวชเนี่ยเราจะพูดถึงคนไข้ที่เป็นมีโรคจิตเภทอย่างเดียวซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้น
0: ไม่ใช่แบบนั้น
1: อย่างเราเนี่ยเองเนี่ยจบในเรื่องของการปรึกษามา
0: ใช่ค่ะ
1: อยากจะให้แชร์หน่อยว่าเราจะเปลี่ยนทัศนคติของคนที่มีความคิดกับหมออย่างเงี้ยหมอในเรื่องของสุขภาพจิตได้ยังไงบ้าง
0: บางทีเราอาจจะมีภาพจำเนาะว่าแบบว่าไปหาหมอเนี่ยจะต้องโอ้ยเป็นบ้าหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะกลัวว่าคนอื่นมองมาที่เราเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับเราบ้างแต่ความจริงเดี๋ยวอยากให้เรามองถึงตัวเองก่อนว่าถ้าเราไม่ไหวตอนนี้เราไม่ต้องมองคนอื่นแล้วเรามองตัวเองก่อนถ้าเราไม่ไหวเราต้องได้รับการรักษาให้ไปหาคุณหมอซะดีกว่าไม่ต้องคิดเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะช่วยให้เราดีขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหรือว่าไปแล้วคนอื่นมองเราไม่ดีมีภาพจำอะไรอย่างงี้ต่างๆแต่เดียวมองว่าเราจะต้องดูแลตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายหรือจิตใจมันสมควรที่จะได้รับการรักษาถ้ามันแบบไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: อยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาควรจะไปหาหมอละแต่เขายังไม่มีความกล้าหรือว่าอาจจะกลัวสังคมมองว่าเขาอาจจะผิดปกติอย่างเงี้ย
0: ก่อนหน้านี้เดียก็ได้มีการแบบว่าได้พูดคุยกับหลายๆคนเนาะแบบว่าในเรื่องของสุขภาพจิตก็จริงๆมีหลายคนเลยที่มีความต้องการที่อยากจะพบจิตแพทย์แต่ว่าไม่สามารถที่จะพบได้ในเรื่องของครอบครัวหรือแบบกลัวที่จะไปพบซึ่งบางอย่างมันก็เป็นข้อจํากัดอยู่เหมือนกันสําหรับอาจจะเป็นเด็กที่เค้าอาจจะต้องมีผู้ปกครองไปด้วยแล้วผู้ปกครองอาจจะยังไม่ยอมรับว่าเอ้ยไปหาหมอทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายสื่อสภาพจิตใจเรามันไม่ไหวแล้วแล้วเราไม่สามารถจัดการตัวเองได้แล้วเราจะต้องการแบบเราอาจจะต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาช่วยเหลือเราตรงนี้อาจจะมองเป็นในเรื่องของเราต้องมองให้มันเป็นเรื่องปกติมากกว่า
1: เหมือนเราเป็นไข้นะครับไปหาหมอเป็นปกติเนาะ
0: ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองเป็นเรื่องแปลกขึ้นมาเราจะไม่อยากทําแล้วอ่ะเพราะฉันมองให้เป็นเรื่องปกติไปหาหมอคือเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นหมอทางร่างกายหมอจิตแพทย์หรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ซึ่งอย่างที่ผมกับพี่บอกไปว่าพอเราพูดถึงในเรื่องของจิตแพทย์ทุกคนก็จะมองว่าเราเป็นโรคจิตเวชหรือเปล่านะครับมันก็ทําให้ความจําภาพจําเนี่ยมันดูแบบไม่โอเคสําหรับคนหลายๆคนทีนี้ก็อยากจะให้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนความคิดใหม่ว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราเป็นไข
0: ้
1: เราไม่สบายแล้วเราไปหาหมอเช่นกันนะครับสุขภาพจิตของเราด้วยเนาะเวลาที่เรารู้สึกว่าสุขภาพจิตของเราเนี่ยไม่โอเค
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็แค่ต้องไปหาหมอหาผู้เชี่ยวชาญแค่นั้น
0: ใช่ใช่
1: ทีนี้พูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วชีวิตในรั้วมหาลัยนะตอนนั้นเนี่ยน้องเดียมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันน่าจดจำแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันหาไม่ได้แล้วจากที่อื่น
0: ถ้าในมหาลัยใช่ไหมคะมันก็มีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของที่เดียรู้สึกว่าจดจำมาตลอดเดียรู้สึกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่
1: อ
0: นที่เรารู้สึกว่าณสาขาที่เราอยู่ณเพื่อนที่เราคุยด้วยเป็นคนที่ดีแบบว่ามีคนรอบตัวที่ดีอะค่ะแบบว่าเพื่อนก็คืออยู่ข้างๆเราไม่ว่าจะแบบเกิดเรื่องอะไรเช่นวันที่เรารู้สึกว่าดิ่งละรู้สึกว่าไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยก็มีเพื่อนที่คอยจะแบบโอเคไหมหรือว่าไปตรงนี้ด้วยอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะให้เรารู้สึกดีขึ้นเรารู้สึกแบบขอบคุณเพื่อนทุกครั้งที่รู้สึกว่าที่คิดได้ว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเพื่อนอยู่ข้างๆเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: คืออย่างน้อยเนี่ยนะตอนที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยปิดเนา
0: ะ
1: นะครับเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนนะครับมีกลุ่มเพื่อนมีรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับที่ได้รู้จักนี้ได้เจอหน้าตากันซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก ก็จะเป็นคนช่วยเหลือต้องดีเรื่องเหมือนกันที่ให้ก้าวผ่านในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามันอาจจะไม่โอเคสำหรับ

0: ำบากใช่ค่ะ
1: โอเคแล้วทีนี้น้องเนี่ยเกิดมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นว่าใช้ชีวิตพาร์ทการเรียนพาร์ทการใช้ชีวิตแล้วในเรื่องของความรักเองเป็นยังไง
0: ความรักเดี๋ยวเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีเนาะแบบว่าในรั้วมหาลัย
1: จริงๆมันปฏิเสธไม่ได้เนาะพอคนเราก้าวไปสู่รั้วมหาลัยเนี่ยเราเจออาจจะผู้คนที่มันเยอะมากข
0: ึ้
1: นนะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์เองเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้
0: ใช่ค่ะซึ่งก็ณตอนนั้นย้อนกลับไปโอ้ยปีหนึ่งมีแล้ว
1: ปีหนึ่งเลยปีหนึ่งเลย
0: อกหักเอาเป็นว่า
1: จัดการตัวเองไงอ่ะเราพูดถึงอกหักเราจัดการตัวเองไงณตอนนั้น
0: ตอนนั้นเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนอยู่กับเพื่อนแล้วก็เดินเป็นอะไรไม่รู้อกหักต้องได้เดิน
1: ต้องได
0: ้เดินก็เลยแบบว่าตอนนั้นก็คือเหมือนเดินในมหาลัยมันก็จะมีแบบสระน้ําหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเดินรอบสระแล้วก็เดินอยู่อย่างงั้นแล้วค่อยกลับมานั่งให้เพื่อนปลอบแต่ว่าสิ่งที่เนี่ยผ่านมันมาได้ก็อาจจะเป็นความคิดเองด้วยแหละหมายถึงว่าเราก็ต้องจัดการตัวเองว่าแบบมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะคนเรารักมีความรักผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจัดการตัวเองเสียใจได้แต่ว่าก็เสียใจนะถ้าเสียใจก็เสียใจไปแล้วก็จัดการตัวเองให้มันดีขึ้นทําอะไรที่เรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ก้าวผ่านมันไปแล
0: ้
1: วแล้วหลังจากนั้นประสบอีกมั้ย
0: ประสบ
1: เหตุอีกมั้ย
0: ประสบเหตุประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยในด้านความรักมีอีกอกหักอีกอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเดียรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจอะไรกับการที่ต้องไปชอบใครนะคะหมายถึงว่าเรามองว่ามันเป็นประสบการณ์กว่า
1: ความรู้สึกของเราจากครั้งแรกที่เราอกหักกับครั้งถัดไปเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีความเหมือนกันยังไงบ้าง
0: ถ้า
1: เราใช้วิธีการจัดการแบบเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนวิธีการจัดการของเราเอง
0: ถ้าเป็นในครั้งที่สองถัดมาเนี่ยเราจัดการแบบใหม่เราค่อนข้างที่จะเหมือนว่าเรารู้จักตัวเองมากเพิ่มขึ้นแล้วว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วเรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็เลยแบบว่าอาจจะมีเหมือนเดิมขับมอเตอร์ไซค์ไปให้อาหารปลาม
1: ันยังเป็นการเดินทาง
0: ยังเป็นการเดินทางอยู่เราก็เลยแบบว่าไปให้อาหารปลาอยู่คนเดียวแล้วเป็นช่วงที่แบบว่าเอายังไงดีกับชีวิตกับความรักนะตอนนี้เหมือนตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกมากอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายพอกลับมาอยู่กับตัวเองเราเริ่มคุยกับเพื่อนเรารู้สึกว่าเราคิดอะไรได้เราเลยแบบจัดการตัวเองให้ดีขึ้นทำอะไรที่อยากทำแต่ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็เหมือนแบบว่าก็ยังเป็นการพูดคุยกับคนที่ชอบอยู่แต่ว่าในฐานะที่อยู่ได้เราเป็นเพื่อนเราเป็นอะไรอย่างงี้ได้ใช่
1: แล้วพอเราพูดถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยกับมหิดลที่เรากำลังอยู่กันเนี่ยกับมหาวิทยาลัยปิดอื่นซึ่งรูปแบบการเรียนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะพอรู้ละในเรื่องของระบบการศึกษาทางการของมสพ.เนาะต้องเรียกว่ามันมีความแตกต่างหรือว่ามันเหมือนกันหรือว่ามันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้อย่างไรบ้าง
0: ถ้าความแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วว่าของมหาลัยปิดเนี่ยเราจะต้องเข้าคลาสเรียนมีอะไรคือเรายกมือถามอาจารย์ได้เลยหรือว่าเราจะมีกลุ่มเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเกือบตลอดเวลาเนาะเราก็สามารถที่จะปรึกษาพูดคุยเรื่องเรียนได้ว่ามันทำยังไงมันเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเป็นมหาลัยเปิดที่มันค่อนข้างที่จะไกลการที่เราจะสื่อสารกับเพื่อนในคลาสหรือว่าในวิชาเรียนเดียวกันเนี่ยมันก็จะยากมากเพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เดียมองว่าตรงกันก็คือการจัดการหรือความรับผิดชอบของตัวเราเองถ้าสมมติว่าเราไม่มีความรับผิดชอบในการเรียนของตัวเราเองไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนเราก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบเนาะตระหนักได้ว่าเราจะเราจะสอบแล้วเราจะเรียนตรงนี้เนี่ยเราจะผ่านเราจะเรียนจบเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราจบเราจะต้องเราเลยต้องมีการที่จะคุยพูดคุยกับตัวเองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็บอกตัวเองว่ามันต้องทำให้ได้
1: ในเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเรียนในระบบไหน
0: ใช่ถูกต้อง
1: นะครับทีนี้นะครับแล้วพอเรียนจบมาละนะครับความคาดหวังของเรากับการทำงานเนี่ยมันไปด้วยกันไหมหลังจากที่เราได้เริ่มทำงานไปแล้ว
0: หลังจากที่ได้เริ่มทำงานมาแล้วใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเดียต้องบอกก่อนว่าเหมือนตอนนี้เดียก็ยังค้นหาตัวเองอยู
1: ่
0: เดียมองว่าเดียไม่ได้สิ้นสุดการค้นหาตัวเองเพราะว่าจบมหาลัยหรือจบมัธยมคนเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกๆวันเนาะเดียก็ยังค้นหาตัวเองอยู่ว่ายังอยากจะทำอะไรหรือว่ายังอยากจะไปที่ไหนหรือว่าอยากจะรู้จักใครมากเพิ่มขึ้นเราก็เลยมองว่าเราไม่ได้ฟิกหรือกำหนดตัวเองว่าจะต้องทำสิ่งเนี้ยไปตลอดชีวิตหรือจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตแค่รู้สึกว่าใช้ชีวิตโดยการที่เราชื่นชอบในการใช้ชีวิตของเราซะมากกว่าก็เลยยังเป็นอย่างนั้นอยู
1: ่ยังเป็นน้องเดียที่เป็นน้องเดียอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราวางแผนในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้าของเราอย่างไรบ้าง
0: โอ้โหคำถามนี้ได้รับตั้งแต่มัธยมอ่ะ ไม่ได้ส่งอาจารย์เลยเพราะไม่รู้ตอนน
1: ั้
0: น
1: ณตอนนั้นเรายังตอบไม่ได้ใช่มั้ย
0: ยังตอบไม่ได้
1: แต่ณตอนนี้น่ะมันเริ่มมีความคิดเข้ามาแล้ว
0: มันเริ่มมีความค
1: ิดถ้าสมมติว่าอีก5ปีถัดไปเนี่ยเรามองตัวเองไปอยู่จุดไหน
0: ถ้าคนหมดว่าอยู่จุดไหนเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบไม่ได้ 100% แต่ว่ารู้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรมากกว่าว่าแบบว่าเรามีแพลนที่จะไปทําตรงนี้อย่างเช่นตอนนี้ได้ยังมีแพลนที่จะเรียนต่ออยู่หรืออะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่ายังอยากจะทําตรงนี้อยู่แต่ในอนาคตอย่างที่บอกว่าทุกอย่างไม่แน่นอนเผื่อเดียวแบบไปเจออะไรที่อยากทํามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แพลนในเรื่องของการเรียนต่อก็ยังใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของเรียนต่อแล้วยังจะเรียนสาขาเดิมอยู่มั้ยหรือว่าอยากจะเปลี่ยนฟิวเลย
0: ตอนนี้ยังอยากไปที่สาขาเดิมอยู่ใช่ค่ะ
1: ยังอยู่กับพี่อยู่ก่อนใช่มั้ย
0: ยังอยู่พี่ซีโหยังอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ
1: แล้วอยากจะฝากอะไรถึงสําหรับคนที่เขากําลังชมรายการของเราอยู่และบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเอาตัวเองไปอยู่จุดไหนหรือว่าเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยจะต้องจัดการตัวเองยังไงบ้างในฐานะที่เราเองทั้งคู่เป็นต่างแนวเน
0: า
1: ะต่างแนวนะครับที่เราสามารถให้คําปรึกษาได้เวลาที่คนจะต้องมาถามนะว่าถ้าหนูรู้สึกไม่โอเคหรือว่าผมรู้สึกไม่โอเคเนี่ยมันจะต้องจัดการตัวเองยังไงบ้าง
0: จริงๆมันก็มีหลายอย่างเนาะถ้าไม่โอเคเด็กก็มีในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนการใช้ชีวิตของตัวเราเองอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราไม่โอเคในเรื่องไหนแล้วปัญหาต้นเหตุเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราวางแผนแล้วเรารู้มั้ยว่าเราจะจัดการกับมันยังไงทุกครั้งเนี่ยเวลาเราก็จะถามเนาะเวลาแบบมีคนแบบเราเป็นอย่างงี้เราแบบอย่างงี้อย่างงั้นเราจะทํายังไงเราก็จะถามเค้าก่อนเลยว่าเรามองว่าเราจะต้องทํายังไงคือเราก็อยากจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยรู้จักตัวเราดีแค่ไหนแล้วเราจะทํายังไงให้เราผ่านจุดนั้นไปได้ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างที่จะยากอยู่เนาะสําหรับบางคนที่แบบไม่รู้ก็เลยมาถามได้ไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งด้วยสาขาวิชาที่เราเรียนจบกันมาหลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันจะต้องช่วยได้แน่ๆเลยเราจะโดนหลายๆครั้งว่าอย่างพี่เองเนี่ยก็จะโดนคนรอบข้างหลายๆคนเวลาที่เขาเกิดปัญหาหรือว่าเขาเรียกว่าประสบเหตุอะไรมาเนี่ยเขาก็จะพยายามถามมาว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้จะต้องทำยังไงดีเขาคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบจากเราซึ่งจริงๆด้วยลักษณะวิชาชีพของเราเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้บอกไปโดยตรงว่าเขาจะต้องทำยังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ได้รู้แบ็คกราวด์ไม่ได้รู้เบื้องหลังว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรเขาแค่เล่าในเรื่องของสิ่งที่เขาเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องบอกหลายๆคนเนาะบอกคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับหรือว่าบอกนักศึกษาเองด้วยนะครับว่าเวลาที่จะโทรมานะครับเวลาที่จะโทรมาขอคำปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำนะครับจากปากแน่ๆของเราเนี่ยบอกสาเหตุก่อนว่าท่านต้องการอะไรท่านประสบเหตุอะไรอยู่อยากได้คำปรึกษาแบบไหนนะครับในเรื่องของอะไรนะครับเราจะได้รู้สึกว่าเราควรจะต้องให้คำปรึกษาแบบไหน
0: เราจะได้พูดคุยกันได้
1: แล้วอย่างตรงนี้เองมีเคสอะไรไหมที่รู้สึกว่าเคสนี้แหละนะจดจำเวลาที่ให้คำปรึกษาไป
0: ก็มีบ้างในเรื่องของในตอนที่ทํางานที่นี่นะก็มีนักศึกษาโทรมาในเรื่องของการขอคําปรึกษาในเรื่องของการอ่านหนังสือเพราะว่ายังไม่ผ่านอะไรอย่างงี้สักทีใช่แต่ว่าเราก็ได้มีการพูดคุยแต่ว่าก็จะมีพี่ที่ฝ่ายได้มีการเข้ามาช่วยเหลือพูดคุยร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเรียนรู้เพิ่มขึ้นว่าอ๋อเราก็จะมีนักศึกษาโทรเข้ามาในหลายๆเรื่องแล้วก็จะได้เป็นประสบการณ์ของเราด้วยใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเราเรียนในตอนที่เราเรียนมหาลัยเราได้มีการฝึกงานมั้ยครับ
0: มีค่ะ
1: แตกต่างมั้ยระหว่างฝึกงานกับการทํางานจริง
0: แตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะงานด้วยเพราะว่าตอนเดียฝึกงานเนี่ยก็จะฝึกงานอีกแบบนึงลักษณะนึงพอมาทํางานมันเป็นอีกลักษณะนึงมันก็เลยจะแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือการได้พูดคุยกับคนการสื่อสารซึ่งมันสําคัญมากในการสื่อสารกับผู้คนเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีการทําความเข้าใจที่มันตรงกันถ้าเมื่อไหร่ที่การสื่อสารมันผิดพลาดมันก็จะมีปัญหาแล้วใช่
1: ซึ่งณปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการสื่อสารเองเนี่ยมันค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้การสื่อสารแบบไม่ถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนก็อยากจะแนะนําว่าในเรื่องการสื่อสารเนี่ยควรจะใช้ให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตรงไปตรงมาเนาะ
0: ต้องให้มันกระจ่างชัดเจนว่าเราต้องการจะสื่ออะไรแล้วผู้รับสารนั้นน่ะเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อมั้ยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันขัดแย้งกันมันจะไม่มีความเข้าใจตรงกันใช่อัน
1: น
0: ี้
1: ยิ่งถ้าเราทํางานอยู่เนาะในวัยทํางานเองเนี่ยการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเองหรือว่าการสื่อสารกับผู้รับบริการต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าเราสื่อสารได้ไม่ตรงประเด็นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดขึ้นมาได้
0: ใช่ค่ะ
1: มีมั้ยเหตุการณ์ที่สื่อสารไม่เข้าใจกันแล้วบอกว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยสําหรับน้องเดียอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อยังถ้าเป็นเรื่องใหญ่เลยยังไม่มีแต่จะเป็นการสื่อสารที่แบบว่าเราสื่อสารแต่ว่าอีกคนอาจจะยังแบบ
1: ล็อก3ไม่เหมือนกันที่เราสื่อ
0: ใช่

0: ก็เลยจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเรารู้สึกว่าจะจัดการได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคทีนี้เรามาพูดย้อนกลับไปทีนึงว่าในเรื่องของวิธีการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมสทเรากับระบบปิดนะครับในมปิดปกติเนี่ยมันก็อย่างที่น้องเดียบอกว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทีนี้

0: จัดการด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเกิดการเรียกได้ว่าต้องมีการปรับตัวอย่างน้องเด็กเองจะแนะนำยังไงในเรื่องของการปรับตัวในส่วน
1: เดียมองว่าเรื่องของเวลาสําคัญมากเพราะว่าด้วยความที่อะไรที่เราเป็นมาดังเดิมแล้วมันเกิดความเคยชินหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมาเปลี่ยนแปลงแล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าจะจัดการมันไปยังไงจะเมเนจเวลายังไงจะเอาเวลาไหนไปทําตรงนี้เอาเวลาไหนไปอะไรอย่างงี้ก็เลยมองว่าเราต้องจัดการตัวเองว่าเราจะทําอะไรในช่วงเวลานี้แล้วเราจะทําอะไรในช่วงเวลานี้เวลานี้เราควรจะให้กับการเรียนมั้ยอ่านหนังสือมั้ยหรือว่าเวลานี้เราจะออกไปใช้ชีวิตที่เราอยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเชื่อว่าส่วนใหญ่ของนักศึกษามสทจะเป็นในของวัยทําการทํางานนี้ใช่มั้ยคะซึ่งก็การทํางานมันก็เหนื่อยอยู่แล้วการเรียนเพิ่มเข้ามาอีกแบ่งเวลาเหมือนเดิม
0: ทีนี้ก็เป็นเรื่องของการแบ่งเวลา
1: ใช่ว่าจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะมีเวลาให้กับการเรียนได้แล้วก็ไม่ได้ทิ้งภาระหน้าที่การงานของเราด้วยใช่ค่ะก็เลยเป็นการที่จะต้องจัดแจงเวลาให้มันชัดเจนว่าเวลาไหนเราจะทําอะไรเพราะว่าถ้าเรามันปล่อยไปแล้วแบบค่อยๆทําปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะพังนิดนึงอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าจะควรจะทําอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
0: ก็อย่างที่น้องเดียบอกนะครับในเรื่องของการจัดสรรเวลาเนาะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักศึกษาของมสทเรานะครับยิ่งเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงนักศึกษามสทเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็ทํางานไปด้วยนะครับเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องการแบ่งเวลาในการเรียนการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกท่านจะต้องมีวินัยนะครับเป็นสิ่งสําคัญความอดทนนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับนักศึกษาของมสทเราซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะครับยังลังเลว่าเรียนกับมสทมันยากนะครับลองโทรมาปรึกษากับเราก่อนได้นะที่ฝ่ายแนวการศึกษานะครับที่เบอร์โทรนะครับ025047631-7นะครับฝ่ายแนวของเราเนี่ยก็จะมีนักแนวการศึกษาอาชีพเนี่ยคอยให้คำแนะนำนะครับให้คำปรึกษาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการเรียนนะครับหรือเวลาที่ท่านอาจจะรู้สึกว่าประสบเหตุไม่โอเคนะครับอยากได้คำปรึกษาเนี่ยเราก็จะมีนักแนวเนี่ยคอยให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตของท่านนะครับสังคมชีวิตสังคมต่างๆเราสามารถเรียกได้ว่าให้คำปรึกษาได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองว่าจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไรเนา
1: ะ
0: นะครับทีนี้อยากจะให้น้องเดียฝ่ายสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่รับชมรายการของเราแล้วก็อยากจะมาเรียนกับมสทของเราด้วยเชิญชวนสักนิดนึงครับ
1: ค่ะก็สำหรับท่านไหนท่านคนไหนเนาะที่สนใจที่อยากจะศึกษาต่อในมสทของเราเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็สมัครเข้ามาได้แล้วก็จากที่เราพูดไปข้างต้นในเรื่องของเวลาเรื่องของสภาพจิตใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะจัดการตัวเองในการที่จะเรียนรู้หรือว่าทำงานก็เมื่อไหร่ที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ฝ่ายแนวได้นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นเนาะประมาณนี้ค่ะ
0: ก็สำหรับใครนะครับที่จะเป็นนักศึกษาของมสทนะครับท่านอยากรู้ข้อมูลต่างๆนะครับสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามที่ฝ่ายแนวของเรา
1: ได้ค่ะ
0: อย่างที่เบอร์นะครับ025047631-7นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมกับน้ำเดียนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะขอลาไปก่อนนะครับสำหรับรายการแนวของเราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเราสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวก

0: ขอบมากค่ะ
1: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
2: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
3: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: มสทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
7: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
8: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
9: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
10: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: เธอเรียนมสทได้หรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่4ภาพถ่ายโดยมีประเด็นหลักที่สำคัญ3ประเด็นคือกำเนิดและพัฒนาการของภาพถ่ายการผลิตภาพถ่ายและการใช้ภาพถ่ายครับเราลองมาดูประเด็นสำคัญทั้ง3หัวข้อหลักกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยประเด็นที่1ก็คือเรื่องของกำเนิดและพัฒนาการของภาพถ่ายนะครับกำเนิดของภาพถ่ายเนี้ยโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของภาพถ่ายเนี่ยเป็นการถ่ายภาพด้วยกล้องที่ใช้ฟิล์มนะครับกระบวนการของภาพถ่ายในจุดเริ่มต้นเนี้ยมันก็เริ่มมาจากการคิดค้นที่จะผลิตภาพถ่ายโดยการอาศัยแสงและก็กระบวนการทางเคมีเป็นตัวควบคุมแสงสะท้อนที่

ะท้อนจากวัตถุให้ตกกระทบลงบนวัสดุไร้แสงอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดค้นพัฒนาเป็นระบบฟิล์มแต่ในยุคปัจจุบันนี้ภาพถ่ายเนี่ยได้พัฒนาการโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นระบบกระบวนการดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นการบันทึกภาพโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นอุปกรณ์รับแสงจากจับภาพที่สะท้อนมาสู่เลนส์เนี่ยแล้วก็ไปบันทึกในรูปของไฟล์ดิจิตอลนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในยุคแรกของกำเนิดภาพถ่ายเนี่ยซึ่งเป็นระบบการถ่ายภาพด้วยฟิล์มนะครับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16เนี่ยมีผู้ประดิษฐ์คิดค้นกล้องที่ชื่อว่ากล้องออบสคูล่านะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าเป็นห้องมืดเพราะลักษณะของกล้องออบสคูล่านั้นเป็นลักษณะที่เป็นห้องมืดนะครับจึงถือเป็นต้นแบบของกล้องถ่ายภาพในยุคแรกนะครับเป็นกล่องทึบแสงด้านข้างก็เจาะรูไว้เท่ารูเข็มนะครับส่วนด้านตรงข้ามก็จะมีกระจกเงาแล้วก็จอรับภาพนะครับแล้วก็นำเอาเลนส์ขนาดเล็กเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าช่องรูรับรูเข็มนั้นก็ทำให้เกิดภาพในกล้องนะครับในช่วงก่อนปีคริสตศตวรรษที่1800นะครับโทมัสเวสต์วูดนะครับซึ่งเป็นนักเคมีชาวอังกฤษนะครับก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตภาพโดยการนำใบไม้นะครับมาวางไว้บนแผ่นหนังทาเกลือสีเงินแล้วก็นำไปถูกแสงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นกระบวนการทางเคมีเพราะว่าการคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์และการถ่ายภาพในยุคแรกนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำไงให้แสงไปบันทึกที่วัสดุไร้แสงโดยผ่านกระบวนการทางเคมีให้เกิดเป็นภาพได้นะครับหลังจากการคิดจุดเริ่มต้นของการคิดค้นกำเนิดภาพถ่ายนั้นนะครับก็มีพัฒนาการนะที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องจดจำไว้นะอยู่หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับประเด็นแรกที่เป็นพัฒนาการสำคัญคือเป็นพัฒนาการด้านวัสดุไร้แสงนะครับในปีคริสตศตวรรษในปีคศ1820นะครับชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าโจเซฟนิฟอนเนฟนะครับอันนี้เป็นชาวฝรั่งเศสที่ได้คิดค้นกระบวนการทางด้านวัสดุไร้แสงที่จะใช้สำหรับบันทึกแสงนะครับลงบนวัสดุนะก็พบว่ากระบวนการที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องจดจำไว้ในกระบวนการ 2-3 กระบวนการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการคิดค้นพัฒนาการวัสดุไร้แสงตั้งแต่กระบวนการดาแกโรไทป์นะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับของการถ่ายภาพสมัยใหม่แล้วก็กระบวนการคาโรไทป์และสุดท้ายคือกระบวนการโคโลเดียนนะครับ3กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่จะนำแสงเนี่ยไปบันทึกอยู่บนวัสดุไร้แสงนะซึ่งก็จะมีพัฒนาการมีการปรับปรุงจุดอ่อนของแต่ละวิธีให้มีภาพถ่ายที่ชัดเจนนะครับและคุณภาพดีที่สุดนะครับในปีคศ1884นะครับจอร์จอิสแมนนะครับอันนี้ก็คงจะรู้จักดีคือในนามของเจ้าของบริษัทโกดักนะครับแล้วก็ W H Wagner อันนี้เป็นชาวอเมริกันก็ได้ร่วมกันคิดค้นวัสดุไร้แสงเป็นม้วนกระดาษนะเคลือบกาวเจลาตินนะเพื่อใช้กับกล้องถ่ายภาพเคลือบสารไร้แสงนะลงบนพลาสติกโปร่งใสที่เราเรียกกันว่าเซลลูลอยด์นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นวัสดุที่เรารู้จักกันดีว่าที่นำมาใช้ในการบันทึกภาพในยุคระหว่างกลางๆสมัยนั้นที่มีพัฒนาการมาจากเป็นลูกแรกที่เราพูดมาสักครู่นี้นะครับพัฒนาการด้านวัสดุไร้แสงถัดมาคือในคศ1990นะครับก็เกิดเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ถือว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับของการถ่ายภาพเป็นระบบดิจิทัลนะครับเข้ามาแทนที่การถ่ายภาพด้วยระบบฟิล์มนะครับในปี1998นะก็มีการประดิษฐ์คิดค้นกล้องดิจิตอลที่บันทึกภาพในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์นะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มาถึงณปัจจุบันที่มีพัฒนาการของการถ่ายภาพโดยการใช้กล้องดิจิตอลนะครับซึ่งวิวัฒนาการของกล้องดิจิตอลก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันทำให้สามารถบันทึกภาพได้ใกล้เคียงกับกล้องที่ใช้ฟิล์ม
นะครับถึงแม้อาจจะยังมีบางประเด็นที่อาจจะไม่เหมือนฟิล์มเป๊ะซะทีเดียวนะครับทีนี้ในประเด็นที่2ในหน่วยที่4เนี้ยในเอกสารการสอนได้เขียนถึงเรื่องของการผลิตภาพถ่ายนะครับซึ่งก็จะมีประเด็นที่เป็นประเด็นปลีกย่อยอยู่4ประเด็นที่นักศึกษาควรต้องเข้าใจนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องการถ่ายภาพประเด็นที่2เป็นเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพและประเด็นที่3ก็คือเลนส์และสุดท้ายวัสดุบันทึกภาพถ่ายนะครับเริ่มต้นจากหลักการถ่ายภาพนะการถ่ายภาพนี่มีหลักการตั้งแต่ยุคสมัยแรกที่เราเกิดมาสักครู่นี้แล้วมันก็คือเป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการทางด้านแสงการสะท้อนแสงแล้วก็กระบวนการทางเคมีที่ทำให้เกิดภาพขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพในยุคแรกเนี่ยที่ทำให้เกิดภาพได้ก็คือจะต้องมีแสงส่องผ่านเลนส์ที่ตัวกล้องแล้วก็แล้วเข้าไปที่วัสดุบันทึกนะครับที่อยู่ในกล้องนะครับซึ่งในระยะแรกก็ถือเป็นช่วงที่เราใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพแต่ต่อมา เมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาแทนที่ตัวที่บันทึกภาพก็จะกลายเป็นเซนเซอร์ซึ่งเป็นการสแกนภาพแล้วก็แปลงภาพเป็นรหัสคอมพิวเตอร์นะครับหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพก็อาศัยหลักการสะท้อนแสงอย่างที่เกิดเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพก็แสงก็จะสะท้อนผ่านตัวเลนส์ไปยังวัสดุบันทึกภาพนะครับโดยมีการควบคุมปริมาณแสงด้วยการปรับขนาดรูรับแสงแล้วก็ความเร็วที่จะกำหนดให้แสงเข้าไปบันทึกที่ฟิล์มหรือวัสดุที่จะใช้ในการบันทึกภาพนะครับองค์ประกอบสำคัญ6ประการที่จะมีผลต่อการถ่ายภาพหรือการทำให้ได้ภาพมีคุณภาพแตกต่างกันไปนะครับมี6ประการประการที่1คือประเภทของฟิล์มนะครับซึ่งฟิล์มก็จะมีให้เลือกใช้หลากหลายอันนี้คือในยุคที่เราถ่ายภาพด้วยฟิล์มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยุคปัจจุบันเป็นระบบดิจิตอลมันก็จะกลายเป็นวัสดุไวแสงที่เราเรียกว่าเมมโมรี่การ์ดซึ่งก็จะมีขนาดให้เลือกใช้หลากหลายเช่นเดียวกันเดี๋ยวคงได้คุยกันต่อไปองค์ประกอบตัวที่2คือขนาดกล้องนะครับก็กล้องก็จะมีขนาดนะให้เลือกใช้หลากหลายตั้งแต่กล้องเล็กกล้องใหญ่นะครับก็จะมีผลต่อภาพเช่นเดียวกันตัวที่3คือการปรับโฟกัสนะครับการปรับโฟกัสให้ได้ระยะให้ได้ขนาดให้ได้ความคมชัดตามที่เราต้องการนะครับตัวองค์ประกอบที่4คือมุมมองของภาพอันนี้ก็หมายความว่าเราจะเลือกถ่ายมุมมองลักษณะเป็นอย่างไรนะครับภาพลักษณะเป็นใกล้ไกลนะครับการจัดองค์ประกอบภาพเป็นยังไงพวกนี้เป็นต้นองค์ประกอบตัวที่5คือขนาดของช่องรูรับแสงนะครับว่าเราเปิดให้แสงเข้าไปในปริมาณมากหรือน้อยแล้วก็องค์ประกอบตัวสุดท้ายที่มีผลต่อภาพถ่ายที่เราจะถ่ายนะครับก็คือเรื่องของความเร็วชัตเตอร์นะซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้แสงเข้าไปบันทึกที่วัสดุไวแสงได้ เร็วหรือช้านะครับในการถ่ายภาพในหนังสือที่เขียนไว้เนี่ยยังคงยืนยันที่จะเขียนให้ความรู้กับนักศึกษาใน อุปกรณ์การถ่ายภาพที่เราเรียกว่ากล้องถ่ายภาพใน2แบบก็คือเป็นกล้องถ่ายภาพที่เราถ่ายด้วยระบบฟิล์มกับกล้องถ่ายภาพที่เราถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลนะครับซึ่งทั้ง2ระบบนี้ในปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานกันอยู่แต่ด้วยลักษณะเด่นของกล้องดิจิทัลด้วยความสะดวกด้วยความสบายและราคาด้วยลักษณะเด่นหลายอย่างทำให้ปัจจุบันเรานิยมใช้การบันทึกหรือการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารการสอนก็จะค่อนข้างมุ่งเน้นไปที่การถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัลนะครับทีนี้ในการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัลเนี่ยโดยหลักการก็เหมือนกับการถ่ายภาพด้วยระบบฟิล์มนะครับจะแตกต่างกันก็ตรงแต่เพียงว่าไอ้เจ้าวัสดุที่เราจะใช้ในการทึกภาพนะครับเราไม่ได้ใช้ฟิล์มแต่เราใช้เป็นตัวเซนเซอร์ซึ่งตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยรับแสงนะครับจากฟิล์มนะซึ่งจะแปลงเป็นรหัสคอมพิวเตอร์อย่างที่เกิดเมื่อสักครู่นี้แล้วเกิดเป็นจุดภาพซึ่งก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็นพิกเซลซึ่งถ้ามีจำนวนพิกเซลมากเท่าไหร่นะฮะก็ยิ่งทำให้ภาพมีความคมชัดมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเซนเซอร์เป็นตัวความแตกต่างที่สำคัญของกล้องดิจิทัลกับกล้องฟิล์มนะครับ

อย่างที่ผมเกริ่นมาสักครู่นี้ว่ากล้องถ่ายภาพดิจิทัลเนี่ยมันมีจุดเด่นหลายประการนะครับเช่นมันไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับภาพที่ถ่ายแล้วสามารถจะ เปิดดูได้ทันทีนะครับเปลี่ยนค่าความไวแสงได้โดยตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนฟิล์มถ้าเป็นระบบฟิล์มที่เราต้องซื้อฟิล์มตามค่าความไวแสงอย่างนี้เป็นต้นปรับปรุงแก้ไขภาพที่ถ่ายเบื้องต้นได้เลยหลังจากที่เราถ่ายเราก็สามารถจะปรับปรุงแก้ไขได้เลยใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้เลยไม่ถึงว่าพอถ่ายได้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรก็สามารถที่จะโอนแปลงไฟล์เข้าในระบบคอมพิวเตอร์ได้เลยไฟล์เก็บไว้ได้นานพิมพ์ภาพที่ถ่ายได้ด้วยตนเองนะครับเราถ่ายแล้วสามารถพิมพ์เองก็ได้มีหนำซ้ำกล้องดิจิตอลยังสามารถจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะภาพนิ่งนะครับด้วยลักษณะเด่นอย่างที่เกริ่นมาสักครู่นี้ทำให้กล้องดิจิตอลเป็นกล้องที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากในยุคปัจจุบันนะครับทีนี้กล้องดิจิตอลก็มีหลากหลายประเภทเหมือนกล้องในระบบฟิล์มนะครับนะแต่ถ้าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอาจจะมีสัก2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นกล้องดิจิตอลแบบคอมแพคนะเป็นคอมแพคดิจิตอลแคมเมรานะครับกล้องประเภทนี้ก็มีรูปทรงของกล้องที่มีความหลากหลายนะถูกออกแบบมาให้มันมีความสวยงามสะดวกต่อการพกพานะครับต่อการนำไปใช้ในการถ่ายหรือบันทึกภาพนะครับขนาดกระทัดรัดเลนส์ติดมากับตัวกล้องก็ใช้งานง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือระดับสมัครเล่นส่วนใหญ่ก็จะใช้กล้องที่เราเรียกว่าเป็นกล้องคอมแพคเนี่ยนะฮะกันมากนะครับแล้วยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนากล้องในประเภทคอมแพคเนี้ยที่ให้มันมีคุณภาพของภาพสูงใกล้เคียงกับกล้องในระบบมืออาชีพก็มีแต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับส่วนกล้องดิจิตอลประเภทที่2เป็นกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนแบบสะท้อนเลนเดียวนะเป็น DSLR เป็น Digital Single Lens Reflex Camera นะอันนี้เป็นกล้องที่เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับกึ่งมืออาชีพถึงมืออาชีพครับมาพร้อมเป็นกล้องที่สามารถมองภาพผ่านอะไรผ่านช่องมองภาพผ่านเลนเลยก็ทำให้ภาพที่เรามองในช่องมองภาพนั้นกับภาพที่เราบันทึกเนี่ยมันมีอะไรลักษณะภาพเหมือนกันเลยนะครับสัดส่วนของภาพนะครับไม่บิดเบี้ยวทำให้ภาพที่ได้ใกล้เคียงกับที่เราจะบันทึกที่เซ็นเซอร์นะครับก็สามารถควบคุมการถ่ายภาพด้วยมือของผู้ถ่ายภาพได้ควบคุมแสงควบคุมอะไรปริมาณแสงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะสามารถกำหนดได้โดยผู้ถ่ายภาพนะตามที่เราต้องการว่าภาพที่เราจะถ่ายต้องการเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องนะครับดิจิทัลนะครับซึ่งก็จะมีส่วนประกอบคล้ายๆกับกล้องในระบบฟิล์มแหละครับเพียงแต่มีแตกต่างกันก็ตรงระบบของการบันทึกภาพที่เป็นหน่วยความจำนะครับที่สำคัญมีอะไรบ้างครับตัวที่1ก็คือแน่นอนที่สุดก็คือต้องเป็นตัวกล้องนะครับตัวบอดี้หรือตัวเฮาสิ่งนะซึ่งเป็นห้องมืดนะครับที่ใช้สำหรับการบันทึกภาพนะครับตัวที่2คือตัวเลนส์ครับตัวเลนส์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ควบคุมปริมาณแสงนะครับนะควบคุมปริมาณควบคุมระยะเวลาที่จะยอมให้ไปบันทึกบนวัสดุไวแสงหรือว่าเมมโมรี่การ์ดนะครับตัวที่3ก็คือช่องมองภาพ viewfinder อันนี้เป็นช่องสำหรับผู้ถ่ายภาพได้ใช้สำหรับมองภาพที่จะบันทึกมาเพื่อประกอบภาพให้มันมีความสวยงามมีองค์ประกอบที่สื่อความหมายตามที่ต้องการนะครับตัวที่4องค์ประกอบที่สำคัญส่วนประกอบที่สำคัญคือแบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยควบคุมไม่ใช่โทษทีครับเป็นตัวที่จะช่วยผลิตไฟฟ้าที่นำไปสู่การระบบกลไกการทำงานในกล้องนะครับซึ่งก็มีทั้งชนิดแบตเตอรี่แบบชนิดชาร์จได้กับชาร์จไม่ได้ให้เลือกใช้นะครับถัดมาคือหน่วยความจำครับ memory นะครับก็เป็นตัวที่จะใช้ในการบันทึกภาพนั่นเองซึ่งก็มีให้เลือกใช้หลากหลายนะครับประเภทนะตามขนาดจำนวนภาพที่จะใช้คุณภาพของภาพที่จะใช้ในการบันทึกนะครับถัดมาเป็นเรื่องของปุ่มต่างๆที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของกล้องนะครับกล้องดิจิตอลมันจะมีรายการหรือที่เราเรียกว่าเมนูที่ผู้ถ่ายภาพสามารถจะมีความสะดวกในการบันทึกเลือกบันทึกภาพในกลางแจ้งบันทึกคนบันทึกการเคลื่อนไหวบันทึกกีฬาซึ่งอันนี้จะมีฟังก์ชันของตัวกล้องกำหนดมาให้ผู้ถ่ายภาพก็สามารถกำหนดได้ตามสะดวกเลยนะครับองค์ประกอบตัวส่วนมาคือเรื่องของชัตเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปิดปิดให้แสงเข้าไปบันทึกที่เมมโมรีได้เร็วหรือช้านะซึ่งถ้าเป็นกล้องระดับมืออาชีพก็สามารถควบคุมได้นะครับตัวชัตเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบที่ขยายความนิดนึงก็คือ

มันจะกำหนดออกมาเป็นตัวเลขนะครับที่จะที่จะสื่อให้ผู้ถ่ายภาพได้รู้ว่าจะยอมให้ปริมาณแสงไปบันทึกที่เมมโมรีของตัวกล้องได้นานหรือเร็วขนาดไหนส่วนใหญ่ก็กำหนดเป็นตัวเลขค่าความเร็วชัตเตอร์นะครับซึ่งเขียนไว้บนตัวกล้องนะครับก็จะระบุเป็นตัวเลขนะครับก็เป็นเลขตัวเลขที่เป็น1ส่วน1 1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน8 1ส่วน15แต่เราจะนิยมตัดส่วนออกแล้วเขียนเฉพาะเลขส่วนนะครับก็จะกลายเป็น1 2 4 8 15 30นะครับคูณไปเรื่อยจนทั้งถึง 2,000 นั่นหมายความว่าตัวเลขยิ่งมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าความเร็วชัตเตอร์ยิ่งเร็วนะตัวเลขน้อยเช่น1ก็ถือว่ามีเวลาในการที่จะเปิดโอกาสให้แสงเข้าไปบันทึกที่เมมโมรีได้มากนะครับอันนี้เป็นตัวชัตเตอร์นะครับกำหนดด้วยความเร็วนะครับถัดไปส่วนที่2นะครับก็คือกล้องเอ้ยโทษทีครับก็คือเลนส์นะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้มันทำหน้าที่ในการนำแสงสะท้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เราจะถ่ายเนี้ยไปถึงระยะโฟกัสของภาพนะครับบนแผ่นฟิล์มหรือตัวเซ็นเซอร์หรือตัวเมมโมรีในกล้องนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยปรับความคมชัดของแสงที่จะบันทึกด้วยนะครับเลนส์มีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่4ประการนะครับซึ่งนักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่ามีผลต่อเรื่องของภาพที่เราจะทำการถ่ายนะครับคุณสมบัติตัวที่1คือความยาวโฟกัสนะครับความยาวโฟกัสตัวที่2คือช่องรับแสงตัวที่3คือการปรับระยะโฟกัสแล้วก็ตัวที่4คือช่วงความชัดนะครับเริ่มต้นด้วยความยาวโฟกัสความยาวโฟกัสนี่มีผลต่อกำลังขยายของภาพความยาวโฟกัสถ้ามีตัวเลขจำนวนมากแสดงว่ากำลังขยายก็จะมากขึ้นนะครับถ้าความยาวโฟกัสตัวเลขน้อยกำลังขยายก็จะน้อยนะเจ้าตัวความยาวโฟกัสก็จะมีหน่วยวัดนะครับเป็นตัวมิลลิเมตรซึ่งเราจะใช้ตัวอักษรย่อว่าตัว Fนะครับที่มาจาก focal lens นะครับเช่นถ้าเอิด f 10มม.ก็หมายความว่าเลนส์ตัวนั้นมีความยาว10มม.ถ้า f 50ก็หมายความว่าความยาวโฟกัสของเลนส์ตัวนั้นมีความยาว50มม.นี่เป็นคุณสมบัติตัวที่1ของเลนส์ความยาวโฟกัสนี้แบ่งออกเป็น3ขนาดนะตั้งแต่ความยาวโฟกัสระดับปานกลางซึ่งก็มักจะเป็นความยาวโฟกัสที่เราเรียกกันว่าเป็นเลนส์ปกติภาพที่เราได้จากการถ่ายด้วยความยาวโฟกัสปานกลางที่เป็นเลนส์มาตรฐานเนี่ยก็จะได้ภาพเหมือนจริงตามที่ตาเห็นระยะนะครับส่วนความยาวโฟกัสสั้นอันนี้ก็จะมีมุมมองของภาพกว้างกว่าเลนส์ปกตินั่นก็หมายความว่าจะทำให้เราได้บันทึกภาพที่กว้างกว่าสายตาปกตินะครับเราเรียกว่าเลนส์มุมกว้างและสุดท้ายก็คือความยาวโฟกัสยาวอันนี้เราถ่ายภาพในมุมแคบกว่าเลนส์ปกตินั่นก็คือภาพจะบันทึกได้เฉพาะส่วนที่อยู่ในมุมแคบก็คือถ่ายในระยะไกลนั่นเองนะครับซึ่งก็เราเรียกว่าเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะครับอันนี้เป็นผลพวงมาจากความยาวโฟกัสนะครับซึ่งมีผลทำให้เกิดเลนส์ชนิดต่างๆคือเลนส์มุมกว้างมุมแคบแล้วก็เลนส์ปกติหรือเลนส์มาตรฐานที่เราจะเลือกไปใช้งานนะครับส่วนองค์ประกอบถัดมาคือคุณสมบัติถัดมาของเลนส์อีกตัวนึงก็คือเรื่องของช่องรับแสงนะครับเลนส์ apertures นะครับซึ่งเป็นตัวที่กำหนดปริมาณแสงที่จะไปบันทึกภาพนะครับที่วัสดุบันทึกภาพนะครับซึ่งก็จะมีตัวเลขเป็นตัวกำหนดที่เรียกว่า f-stop นะครับตัวเลขที่เป็นมาตรฐานของ f-stop ก็จะมีตั้งแต่1 1.4 2 2.8 4 5.6 ก็คือคูณประมาณโดยประมาณคูณเท่าหนึ่งเท่าไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขที่ตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวบอกขนาดของ f sub นะครับถ้าเป็นตัวเลขน้อยขนาดรูรับแสงก็จะว่างนะครับตัวเลขยิ่งมากขนาดรูรับแสงก็จะยิ่งเล็กก็ทำให้แสงไปทึกที่วัสดุไว้แสงน้อยลงนะครับถัดมาคุณสมบัติอีกตัวนึงของเลนส์ก็คือเรื่องของความช่วงความชัดหรือที่เราเรียกว่า depth of field นะครับเป็นระยะที่เราสามารถจะเห็นภาพสิ่งที่เราถ่ายได้อย่างชัดเจนครับซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อระยะชัดหรือช่วงความชัดก็จะมีอยู่3ปัจจัยคือความยาวโฟกัสของเลนส์ขนาดช่องรับแสงของเลนส์แล้วก็ระยะห่างของวัตถุกับเลนส์นะครับถ้าเราต้องการช่วงระยะชัดที่

อันแคบๆเราก็ควรต้องเลือกใช้ความยาวโฟกัสนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ขนาดรับแสงที่ขนาดใหญ่แล้วก็ระยะห่างของวัตถุกับเลนส์ก็จะยิ่งห่างนะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกถึงว่าการจะทำให้ภาพที่ถ่ายเนี่ยมีช่วงระยะชัดมากน้อยแตกต่างไปซึ่งบางคนจะเรียกเป็นชัดตื้นชัดลึกอย่างนั้นนะครับก็3องค์ประกอบนี้จะเป็นตัวกำหนดนะครับทีนี้มา เนื้อหาส่วนสุดท้ายของในตอนที่2ก็พูดถึงเรื่องวัสดุบันทึกภาพนะครับถ้าเป็นกรณีของกล้องใช้ฟิล์มเราก็จะใช้ตัวฟิล์มนะครับในการบันทึกภาพซึ่งฟิล์มที่ใช้ในการบันทึกภาพก็จะมีเป็นฟิล์มโพซิทีฟฟิล์มเนกาทีฟนะเป็นโพซิทีฟก็คือบันทึกภาพโดยได้แสงตรงข้ามกับความเป็นจริงในขณะที่เป็นฟิล์มโพซิทีฟก็จะได้แสงสีเหมือนกับความเป็นจริงนะครับถ้ากรณีของการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลวัสดุที่ใช้ในการบันทึกภาพก็จะเป็นกล้องดิจิตอลนะครับทันทีวัสดุใช้ก็คือการ์ดหน่วยความจำนะครับซึ่งไอ้เจ้าเมมโมรี่การ์ดหรือหน่วยความจำเนี่ยนิยมมีหลายประเภทให้เลือกใช้นะครับแต่ปัจจุบันเรานิยมใช้เป็นพวกประเภทแฟชเมมโมรีนะครับเพราะมันเป็นประเภทของหน่วยความจำที่มันมีความทนทานและเก็บข้อมูลได้น่าเชื่อถือมากกว่านะครับซึ่งก็มีหลากหลายรูปร่างหลากหลายลักษณะให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น compact flash memory stick หรือเป็น smart media หรือเป็น sd card หรือเป็น multi media card พวกนี้ถือเป็นลักษณะของ memory card นะครับซึ่งก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปตามบริษัทผู้ผลิตออกมาจำหน่ายนะครับตอนสุดท้ายของหน่วยที่4นี้พูดถึงเรื่องของการใช้ภาพกับนะซึ่งก็มีประเด็นอยู่4ประเด็นนะที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจ1ก็คือคุณลักษณะของภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร2คือการใช้ภาพถ่ายด้านวิทยาศาสตร์และก็สังคม3การใช้ภาพถ่ายด้านศิลปะแล้วก็4การใช้ภาพถ่ายเพื่อการค้านะครับประเด็นแรกคือคุณลักษณะของภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะครับประการที่1คือภาพถ่ายเนี่ยมีลักษณะเด่นตรงที่ว่ามันเป็นสื่อสากลมันเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารได้เรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันได้สร้างความเข้าใจได้ขอบคนทั่วโลกนะครับมันจะเป็นสื่อสากลนะครับเพราะมันการนำเสนอเหตุการณ์บันทึกภาพของจริงนะครับประการที่2คือเป็นสื่อที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือนะเพราะว่ามันสอดรับกับประการที่1แล้วก็คือมันบันทึกสิ่งที่เป็นความเป็นจริงอะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับประการที่3มันช่วยสร้างความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วดูแล้วรู้เลยว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นกรณีภาพถ่ายเป็นข่าวเป็นภาพที่สื่อแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะทำให้ความเข้าใจได้รวดเร็วแล้วก็ประการที่4คือมันเป็นสื่อที่ช่วยดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างความประทับใจนะครับสามารถจะถ่ายภาพให้เกิดความอะไรหรือเละตื่นเต้นเร้าใจมองนี้เป็นต้นนะครับประเด็นถัดมาคือเรื่องของการใช้ภาพถ่ายด้านวิทยาศาสตร์นะเป็นการนำภาพถ่ายไปใช้เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของมนุษย์ของสัตว์เพื่อเอามาดูพัฒนาการดูการเรียนรู้นะฮะแล้วก็นำไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมการค้าความสร้างความน่าเชื่อถือแล้วโน้มน้าวใจบันทึกภาพข่าวเหตุการณ์มองเนี้ยอย่างเช่นกรณีภาพม้าวิ่งภาพนกบินพวกเนี้ยเป็นลักษณะของการใช้เพื่อวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษานะครับเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และเกิดการพัฒนาการมากมายนะครับส่วนการใช้ภาพถ่ายเพื่อศิลปะนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าภาพถ่ายถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็มีการนำภาพถ่ายมาใช้เป็นผลงานทางศิลปะเช่นภาพถ่ายพิกตอริอลลิซึมซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ดูแล้วชวนฝันนะเป็นภาพเลือนลางพร่ามัวไม่ชัดเจนแต่มีสีสันสวยงามเหนือจริงนะครับซึ่งเกิดจากการมองโลกในด้านดีงามอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของภาพถ่ายที่เราเรียกว่าพิกตอริอลลิซึมซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการใช้ภาพถ่ายเพื่องานศิลปะนะครับหรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพสมัยใหม่นะครับในแนวศิลปะเนี่ยนะครับก็เป็นการถ่ายภาพที่สนับสนุนแนวคิดความเป็นปัจเจกบุคคลนะไม่ได้เอาภาพถ่ายมาเป็นเครื่องมือของส่วนรวมแต่ต้องการจะสื่อความหมายเป็นลักษณะของส่วนตัวนะครับแล้วก็ตัวอย่างของภาพถ่ายอย่างนี้ก็คือพวกภาพถ่ายสเตทฟอโตกราฟีนะครับเป็นการบันทึกภาพถ่ายและนำเสนออย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการแต่งเติมหรือไปสร้างความผิดเพี้ยนให้จากความเป็นจริงนะครับสุดท้ายภาพถ่ายถูกนำมาใช้ในเพื่อการค้านะครับเป็นการถ่ายภาพเพื่อนำเสนอแนวศิลปะหลังสมัยใหม่นะ

ครับผสมสารกับในเชิงธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ในลักษณะของการถ่ายภาพบุคคลการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ภาพแฟชั่นภาพสินค้าบริการต่างๆหรือแม้กระทั่งภาพที่เราเรียกว่าภาพถ่ายสต็อกก็คือภาพถ่ายที่เราเก็บสะสมไว้เราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์เมื่อต้องการอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเรื่องของการใช้ภาพถ่ายเพื่อการค้านะครับในเนื้อหาทั้งหมดที่สรุปไปแล้วนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิ้นของเนื้อหาหน่วยที่4นะครับภาพถ่ายเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการสรุปประเด็นสาระสำคัญที่อาจารย์นำเสนอไปนี้อาจจะไม่คงไม่สามารถจะลงรายละเอียดเท่ากับเอกสารการสอนนะครับเพราะฉะนั้นควรนักศึกษาควรจะไปศึกษาเอกสารการสอนในหน่วยที่4เพิ่มเติมนะเพื่อความรู้ความเข้าใจที่สมบูรณ์นะครับ

0: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการทำหน้าที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การใน4ด้านด้วยกันเริ่มจากการจัดหาทรัพยากรมนุษย์จากนั้นจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะทำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าไว้สำหรับการดำเนินงานขององค์การสิ่งที่สำคัญต่อจากการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ก็คือในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราพิจารณาได้ใน2มิติมิติแรกก็คือการพิจารณาทรัพยากรมนุษย์นะครับในฐานะที่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหภาคซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการดำเนินงานนะครับในภาพรวมของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังคนของประเทศเราก็จะมีหน้าที่ของรัฐบาลในเรื่องของการดำเนินงานแต่ที่เราจะพูดกันในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนั่นเองนะครับในการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เราควรจะได้รับทราบในหลายส่วนด้วยกันนะครับขอเริ่มจากในเรื่องของแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซะก่อนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีกระบวนการในการดำเนินการพัฒนามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนในการดำเนินการนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของกรรมวิธีในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับถ้าพิจารณาในสาระสำคัญเราจะพบว่าจะมีลักษณะเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับแล้วก็กรรมวิธีในการเพิ่มความรู้การพัฒนาทักษะการเสริมสร้างสมรรถนะและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรอาจจะเป็นระดับบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในองค์การให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่และที่องค์การมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้นะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราสามารถจำแนกประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็น3ประเภทใหญ่ประเภทแรกเป็นเรื่องของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทที่2จะเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์การและประเภทที่3จะเป็นเรื่องของการพัฒนาอาชีพซึ่งในส่วนนี้เราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นประการสำคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเรามีวิธีการในการดำเนินการได้หลากหลายวิธีด้วยกันนะครับอย่างเช่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยให้การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการพัฒนาในงานนะครับตลอดจนวิธีการฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริหารหน่วยงานสามารถจะเลือกรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้หลากหลายรูปแบบอย่างเช่นการประถมนิเทศสำหรับบุคลากรใหม่การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานการส่งเสริมทางด้านวิชาการการส่งไปศึกษาดูงานหรือว่าการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อซึ่งรูปแบบในเรื่องของการดำเนินงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีคุณภาพนะครับตรงตามที่เราต้องการนั้นถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นนะครับซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยเรามีกิจกรรมที่จะต้องมีการดำเนินการอยู่ใน4กิจกรรมหลักๆนะครับตรงนี้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆก็จะต้องมีการดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนไปเราเรียกว่าเป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับจะเริ่มจากลำดับแรกจะเป็นเรื่องของการประเมินความต้องการนะครับเพื่อที่จะดูว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความต้องการในการที่จะได้รับการพัฒนาในส่วนใดอาจจะเป็นความรู้ความสามารถทัศนคติหรือว่าสมรรถนะในการทำงานเพราะนั้นในการประเมินความต้องการเนี่ยก็จะนำไปสู่การออกแบบในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การนะครับกำหนดหลักสูตรการดำเนินการนะครับต่างๆนะครับโดยวิทยากรหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการดำเนินงานซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการโดยการนำเอาแผนงานโครงการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปดำเนินการก็จะมี
หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่คนที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมนะครับนะบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรนะครับผู้ขอรับการอบรมเมื่อมีการดำเนินการเสร็จแล้วก็จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับว่าได้มีการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปแล้วเนี่ยได้บรรลุไหมคือบุคลากรนั้นมีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือไม่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนั้นถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับข้าราชการหรือว่านะครับคนที่เป็นบุคลากรที่เราเรียกกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลากหลายภาคส่วนด้วยกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าจะต้องมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรจึงจะทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นสามารถที่จะเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะปรับทัศนคติหรือการเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆสามารถปฏิบัติงาน

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้ประสบความสำเร็จสมดังความปรารถนาของผู้บริหารหน่วยงานนะครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนั้นจะมี3แนวทางหลักๆนะครับแนวทางแรกก็คือในเรื่องของนะครับ ecosystem นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบนิเวศการทำงานที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของแนวทางในการพัฒนาตรงนี้เป็นเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้นเกิดความรู้ความสนใจนะครับที่จะพัฒนาทักษะนะครับการปรับทัศนคตินะครับตลอดจนในเรื่องของการเพิ่มพูนสมรรถนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จได้แนวทางที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวสกิลเซตนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบของทักษะการทำงานในยุคดิจิตอลแล้วก็ในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานที่ทรัพยากรมนุษย์จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนแผนพัฒนาระบบราชการในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของประเทศไทย 4.0 เป็นต้นก็จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะข้าราชการมนุษย์ข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่เป็นฝ่ายพลเรือนเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะใช้ประโยชน์นะครับจากเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลนั่นเองนะครับในส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการพัฒนาในส่วนที่เป็น mindset นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยการปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิดในการเรียนรู้และก็การพัฒนาตนเองนะครับอย่างต่อเนื่องเสาะแสวงหาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อช่วยสร้างประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วก็การทำงานบนหลักการของระบบคุณธรรมนั่นเองนะครับสำหรับหน่วยงานและก็บุคคลผู้รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านะครับในการดำเนินงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นจะมีการจัดส่วนงานหรือว่าหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการเนี่ยครับจะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีฝ่ายบริหารที่เป็นผู้อำนวยการทำหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประกอบไปด้วยงานด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทางด้านการจัดการนะครับผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์การที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคนที่ทำหน้าที่ทางด้านนะครับผู้จัดการทางด้านการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะนะครับนะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกอบรมระหว่างการทำงานเจ้าหน้าที่ทีมงานทางด้านการพัฒนาบุคลากรหรือว่าครูฝึกการขายตรงนี้ก็จะเป็นแนวคิดหลักนะครับที่ใช้เป็นการทั่วไปสำหรับในประเทศไทยเรานะครับเราก็ได้มีการดำเนินการในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งในสังกัดของนะครับกองหรือว่าหน่วยงานในระดับสำนักนะครับที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่องของการนะครับหาความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการการประเมินผลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะต้องมีบุคคลที่รับผิดชอบทั้งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งจะเป็นบทบาทสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้นประสบความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนะครับเราถือว่าเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารตลอดจน หน่วยงานต่างนะครับทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการที่จะทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเกิดความรู้เกิดทักษะมีทัศนคติมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการ
ใช้ประโยชน์กำลังคนของหน่วยงานนะครับในการที่เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จนั้นมันมีปัจจัยที่สำคัญ2ประการด้วยกันนะครับสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันระหว่างองค์การทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกที่สูงขึ้นก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่หน่วยงานจะต้องมีการพัฒนากำลังคนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่สามารถจะแข่งขันได้นะครับนอกจากนี้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการเทคโนโลยีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของปัจจัยภายในนั้นก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนที่สำคัญนะครับประการแรกก็คือตัวผู้เข้ารับการพัฒนานะครับผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนาให้มีความรู้มีทักษะมีทัศนคติหรือสมรรถนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดแค่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อได้เข้ารับการพัฒนาก็จะต้องนะครับมีความกระตือรือร้นนะครับมีความสนอกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาทักษะตามที่เราต้องการสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งปัจจัยภายในก็คือตัวผู้บังคับบัญชาจะต้องให้การสนับสนุนต่างๆนะครับที่จะให้ตัวที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับได้มีโอกาสนะครับเข้ารับการพัฒนาเพื่อให้เขาสามารถมีความรู้ความในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นะครับซึ่งในเรื่องของการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะมีกิจกรรมหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นเรื่องของการวางแผนส่วนที่2เป็นเรื่องของการดำเนินการแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นตามที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมนุษย์เป็นเรื่องของการหาความต้องการและก็จัดลำดับความสำคัญของความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการออกแบบในการดำเนินงานนะครับมีการดำเนินการตามกรรมวิธีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็จะต้องมีการประเมินผลในเรื่องของการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการวางแผนพัฒนานั้นจะเป็นเรื่องของการกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมวิธีการดำเนินงานกำหนดการต่างๆทรัพยากรที่จะต้องใช้อย่างเช่นงบประมาณกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามที่องค์การต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆนะครับคือจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคลนะครับสำหรับแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคลนั้นเป็นแผนพัฒนารายบุคคลนะครับเป็นแผนที่ระบุเป้าหมายและก็วิธีการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรแต่ละคนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การนะครับเป็นแผนที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลให้มีสมรรถนะในระดับที่เหมาะสมกับงานที่องค์การต้องการจะมอบหมายให้ปฏิบัติและก็มีความก้าวหน้าในสายงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐจะมีวิธีการมีแนวทางในการดำเนินงานมีรูปแบบอย่างไรก็จะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงในเรื่องของการดำเนินงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นเรื่องของการนำเอาแผนพัฒนาทรัพยากรนั้นมนุษย์นั้นไปสู่การดำเนินการนะครับซึ่งในการดำเนินงานตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมในการดำเนินการใน3ส่วนด้วยกันนะครับกิจกรรมในการดำเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประการแรกก็คือการจัดให้มีการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามที่ได้มีการจัดทำแผนหรือว่าโครงการเอาไว้ซึ่งในเรื่องของการดำเนินงานก็จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานและก็ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับและในการดำเนินการก็จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการดำเนินการแก้ไขนะครับซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้
นะครับก็เป็นเรื่องที่

บริหารหน่วยงานนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมหรือว่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องให้ความสำคัญนะครับในการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับก็คือคนที่เป็นผู้อำนวยการโครงการนะครับจะต้องมีบทบาทในฐานะที่เป็นนักประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับการเป็นนักเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือว่าภาคส่วนต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรนั้นดำเนินการเป็นไปตามกำหนดการตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานโครงการและสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกแน่นอนนะครับว่าในการดำเนินงานของผู้อำนวยการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีบุคลากรเข้ามาสนับสนุนมาช่วยนะครับตรงนี้เป็นบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการเป็นผู้ที่จะต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นนะครับและประการที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นนักประเมินผลนั่นเองนะครับสำหรับในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและก็ให้ความสนใจเพราะว่านะครับในการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้มีการกำหนดตั้งแต่ยุทธศาสตร์นะครับการกำหนดเป็นแผนเป็นโครงการในการดำเนินการต่างๆมีการดำเนินการก็จำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องมีนะครับในเรื่องของการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วนะครับผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้มีความรู้ตรงตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการระบุหรือว่ากำหนดไว้ในโครงการฝึกอบรมหรือว่าโครงการพัฒนาต่างๆเหล่านั้นมีทักษะสามารถปฏิบัติงานนะครับได้ผลนะครับประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่นะครับนอกจากนี้ทัศนคติต่างๆในการทำงานเป็นอย่างไรก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่เราจะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานและประการที่สำคัญก็คือเราจำเป็นจะต้องนะครับมีการประเมินผลการพัฒนาในทุกครั้งนะครับที่มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะได้ทราบว่านะครับการพัฒนาที่ดำเนินการไปนั้นเนี่ยได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายเวลาที่หน่วยงานจะต้องสูญเสียไปหรือไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่เราต้องการมากน้อยเพียงใดแค่ไหนนะครับในการดำเนินงานนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราก็จะต้องมีการประเมินผลนะครับเพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จนะครับตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายต่างๆซึ่งในการพัฒนาจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของการพัฒนาและเพื่อใช้ประโยชน์นะครับต่อการดำเนินงานของการพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นในการดำเนินงานนะครับจึงเป็นเรื่องของการนำเอาแผนงานโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การดำเนินงานนะครับซึ่งก็จะมีการกำหนดกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติขึ้นมานะครับว่าเมื่อบุคลากรหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมผ่านการพัฒนาแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีทักษะมีสมรรถนะมีทัศนคติตรงตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนะครับจะเริ่มจากการศึกษาแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินข้อมูลที่ได้ก็จะนำไปสู่การกำหนดประเด็นในการประเมินผลนะครับอย่างเช่นการประเมินปฏิกิริยาการประเมินการเรียนรู้การประเมินพฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้นนะครับจากแนวคิดต่างๆซึ่งในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทราบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ทักษะทัศนคติและสมรรถนะของบุคลากรตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับนอกจากนี้นะครับยังเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนานั้นๆว่าได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไรนะครับในการประเมินผลนั้นจะมีอง

ประกอบคัน4องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบประการแรกก็คือในเรื่องของปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนานะครับการบริหารการดำเนินงานการพัฒนานะครับผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ตลอดจนข้อมูลป้อนกลับของการพัฒนานั่นเองตรงนี้ก็จะประเมินจากปฏิกิริยาประเมินจากการเรียนรู้ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบนั่นเอง

เทศวิธีการและก็เทคนิคนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเป็นการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆมาผ่านกระบวนการประเมินผลนะครับจากผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะนำเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานสำหรับองค์ประกอบของระบบข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนะครับจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรที่เปิดการฝึกอบรมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมข้อมูลประเมินผลการฝึกอบรมข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานข้อมูลการจัดทำรายงานการวางแผนการพัฒนาบุคคลนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ได้มีการนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้ทราบว่าการดำเนินการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการเป็นไปในลักษณะใดเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างทั้งในเรื่องของการวางแผนการตัดสินใจหรือว่าการควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเรามีวิธีการและเทคนิคที่จะช่วยในการเพิ่มพูนความรู้การเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาทักษะนะครับหรือว่าการที่เราจะเสริมและก็สร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วิธีการและเทคนิคซึ่งจะหมายถึงกิจกรรมและก็กรรมวิธีนะครับในการเสริมสร้างการพัฒนาบุคคลภายในองค์การทั้งด้านความรู้ทักษะทัศนคติและสมรรถนะให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตจนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานสามารถปฏิบัติงานนะครับในความรับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตได้เป็นผลสำเร็จนั้นเราก็จำเป็นจะต้องมีวิธีการและก็เทคนิคที่เราสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มพูนความรู้การพัฒนาทักษะต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานซึ่งในเรื่องตรงนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการในการฝึกอบรมอาจจะใช้การบรรยายสำหรับเกินภาพเพิ่มพูนความรู้ต่างๆการอภิปรายเป็นคณะการประชุมทางวิชาการการสาธิตการสอนงานนะครับนอกจากนี้เราอาจจะใช้วิธีการระดมสมองการประชุมกลุ่มย่อยใช้กรณีศึกษาการประชุมแบบฟอรัมเกมการบริหารการแสดงบทบาทสมมุติการสัมมนาการศึกษาดูงานนอกสถานที่การประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกการรับรู้นะครับการใช้กิจกรรมกระบวนการต่างๆการที่เราจะเลือกใช้วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับการฝึกอบรมวิธีการใดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับนะครับตัววิทยากรในการที่จะเลือกใช้วิธีการและเทคนิคในการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความรู้สิ่งที่เป็นทักษะวิธีการปรับทัศนคติหรือว่าในเรื่องของการดำเนินงานนะครับในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งก็จะมีสาระสำคัญนะครับในนำเสนอในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในเรื่องของการดำเนินงานนะครับว่ามีการพัฒนาบุคลากรไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าบุคลากรเนี่ยนะครับที่ผ่านการฝึกอบรมนะครับด้วยวิธีการเทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ก็จำเป็นจะต้องมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นกรรมวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั่นเองนะครับซึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้นนะครับเราสามารถที่จะพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นกลุ่มหรือว่าการพัฒนาเป็นรายบุคคลก็ตามนะครับเมื่อมีการดำเนินการเสร็จแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการประเมินผลในการประเมินผล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราก็มีตัวแบบต่างๆที่เราสามารถจะเลือกใช้นะครับในการดำเนินงานนะครับว่าการดำเนินงานแล้วบุคลากรเกิดความรู้เกิดพัฒนาทักษะหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องเลือกตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับการประเมินทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องของการดำเนินงานนะครับนะครับซึ่งในเรื่องของการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับตามแนวความคิดของเคิร์ตแพรทิกนะครับเคิร์ตแพรทิกนั้นก็ได้มีการนำเสนอนะครับในเรื่องของตัวแบบที่ใช้ในการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรการพัฒนาทักษะหรือว่าการเสริมสร้างสมรรถนะใน4ด้านด้วยกันนะครับนะครับก็จะมีการประเมินจากปฏิกิริยาการตอบสนองการประเมินผลจากการเรียนรู้การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานนะครับซึ่งอาจจะใช้วิธีการประเมินที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับซึ่งวิธีการต่างๆนะครับตามแนวความคิดของ Kurt Practic Model ตรงเนี้ยนะครับก็เป็นวิธีการที่เรานิยมใช้กันนะครับในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั่นเอง

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีครับนักศึกษานะครับสำหรับชื่อวิชา41341กฎหมายวิธีสัญญัติ1นะครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในส่วนเนื้อหาของหน่วยที่4นะครับเรื่องเขตอำนาจศาลคัดค้านผู้พิพากษาคำคู่ความและเอกสารครับสำหรับตอนที่1นะครับจะว่าด้วยเรื่องของเขตอำนาจศาลครับในส่วนของเขตอำนาจศาลในส่วนเนื้อหาตอนต้นนี้นะครับก็จะว่าได้เรื่องของการเสนอคำฟ้องนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2นะครับได้บัญญัติในเรื่องของการเสนอคำฟ้องไว้นะครับว่าในกรณีที่จะเสนอคำฟ้องนั้นเนี่ยต่อศาลใดเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาถึงสภาพแห่งคำฟ้องนะครับแล้วก็ชั้นของศาลนะครับแล้วก็จะต้องดูด้วยว่าในส่วนของอำนาจศาลนั้นนะครับศาลจะมีอำนาจในการพิจารณาคำฟ้องนั้นได้หรือไม่นะครับรวมถึงเขตอำนาจศาลด้วยนะครับในส่วนของสภาพแห่งคำฟ้องนั้นคืออะไรนะสภาพแห่งคำฟ้องก็เช่นว่าในเรื่องของคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์หรือคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับในส่วนของชั้นของศาลเนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นจะต้องการยื่นฟ้องนั้นก็จะต้องเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นนะครับในเรื่องของอำนาจของศาลนั้นนะครับจะต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าศาลนั้นมีอำนาจในการรับพิจารณาคดีได้หรือเปล่านะครับอาจจะต้องว่าในเรื่องของในเรื่องของกรณีเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของศาลแขวงนะครับหรือว่าศาลจังหวัดนะครับซึ่งศาลแขวงนั้นอาจจะมีอำนาจในการรับพิจารณาพิพากษาคดีในส่วนของคดีที่มูลทุนทรัพย์เป็นจำนวนจำกัดเท่าไหร่นั้นก็ต้องดูด้วยนะครับในส่วนต่อมานะครับในเรื่องของเขตอำนาจศาลนะครับเวลาไปยื่นคดีนะครับยื่นฟ้องเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะเรามายื่นเนี่ยศาลคดีนั้นเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจที่ศาลจะรับพิจารณาด้วยหรือเปล่านะครับนั่นคือในเรื่องของการเสนอคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2นะครับในส่วนต่อมานะครับในส่วนของการเสนอคำฟ้องนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4นะครับก็จะมีการบัญญัติไว้ว่านะครับเว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นนะครับ 1. คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลย

มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่นะครับก็คือพูดง่ายก็คือเวลายื่นฟ้องนั้นนะครับหลักทั่วไปเนี่ยนะครับเวลายื่นคำฟ้องก็ให้สามารถยื่นต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะครับให้ไปดูที่ภูมิลำเนาของจำเลยหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นสมมติคดีจะไปยื่นฟ้องคดีแพ่งนะครับจำเลยนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเช่นนี้ก็อาจจะไปยื่นต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็คือไปยื่นต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้นะครับหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนะครับเช่นอาจจะมีการขับรถยนต์ชนเฉียวชนกันนะครับเกิดขึ้นนะครับคดีความนั้นเกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดราชบุรีนะครับทีนี้ก็อาจจะไปยื่นนะครับคดีฟ้องละเมิดกันเนี่ยอาจจะไปยื่นคดีแพ่งนะเรียกค่าเสียหายกันที่ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นก็คือศาลจังหวัดราชบุรีก็ได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของคำร้องขอนะครับก็ให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลกันนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของมาตรา4ตรีนะครับจะเป็นเรื่องของกรณีที่จำเลยไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรด้วยนะครับเช่นนี้จะทำอย่างไรนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้ว่านะครับคำฟ้องอื่นนะครับนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา4ทวีเนี่ยซึ่งจำเลยไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนั้นนะฮะตามวรรคแรกเนี่ยของมาตรา4จัตวาเนี่ยก็บัญญัติให้เสนอนะครับคำร้องดังกล่าวนะต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในขณะถึงแก่ความตายนั้นมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ไปเสียชีวิตนะครับไปเสียชีวิตนะครับที่จังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเวลายื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกต้องไปยื่นที่ไหนฮะต้องไปยื่นที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับต่อมาวรรคสองนะครับของมาตรา4จัตวานะครับในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรคือกรณีที่เจ้ามรดกนั้นอยากจะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศแล้วนะครับไม่มีภูมิลำเนาเลยที่ในประเทศไทยเลยนะครับเช่นนี้ให้ยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นอยู่ในเขตศาลนะครับเช่นอาจจะมีบ้านและที่ดินนะครับอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่นอย่างเงี้ยก็จะไปยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลนะครับก็คือศาลจังหวัดขอนแก่นก็ได้นะครับในส่วนต่อมานะครับตามมาตรา4เบญจนะครับจะเป็นเรื่องของคำร้องขอเกี่ยวด้วยกับนิติบุคคลนะฮะซึ่งนิติบุคคลนั้นก็เช่นในส่วนของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นต้นนะครับคำร้องขอต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้นนะเช่นคำร้องขอเพิกถอนมติของที่ประชุมนะครับหรือคำร้องขอเรื่องนิติบุคคลนะครับหรือคำร้องขออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับนิติบุคคลนะครับก็ให้เสนอต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตศาลนะครับฉะนั้นต้องไปดูว่าสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลใดก็ไปยื่นต่อศาลนั้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับในเรื่องของคำร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ต้องจัดการในราชอาณาจักรนะครับในกรณีของคำร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับก็ดีนะครับหรือคำร้องขอที่หากศาลมีคำสั่งตามคำร้องขอนั้นจะเป็นผลที่ต้องจัดการหรือเลิกจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ดีนะครับซึ่งมูลคดีนั้นมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรนะและผู้ร้องก็ไม่มีภูมิในราชอาณาจักรด้วยเช่นนี้จะต้องไปยื่นต่อศาลไหนนะครับกฎหมายก็บัญญัติให้ไปยื่นต่อศาลที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในเขตศาลนั่นเองนะครับนะครับในกรณีที่คำฟ้องหรือคำร้องนะครับคำร้องขอต่างๆนั้นสามารถเสนอต่อศาลได้นะครับมากกว่า1ศาลนะฮะอาจจะเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจะว่าด้วยของเรื่องของภูมิลำเนานะครับของบุคคลก็ดีนะหรือว่าเพราะที่ตั้งของทรัพย์สินก็ดีนะหรือเพราะสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นก็ดีนะครับเช่นนี้เนี่ยถ้ามูลความเป็นคดีนั้นเกี่ยวข้องกันนั้นโจทก์หรือผู้ร้องก็จะเสนอคำฟ้องต่อหรือคำร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยโจทก์นะฮะหรือผู้ร้องสามารถเลือกได้นะว่าจะยื่นต่อฟ้องคำร้องหรือคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลใดก็ได้นะครับในส่วนของนะครับมาตราต่อมาคือมาตรา7นะครับการเสนอคำฟ้องคำร้องขอและคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับคดีเดิมนะครับในตามมาตรา7จะแบ่ง

เป็น4กรณีนะครับกรณีที่1นะครับก็คือคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลังนะครับเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณานะครับเช่นนี้นะครับค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดก็ให้เสนอต่อศาลนั้นนะครับต่อมากรณีที่2นะครับก็คือกรณีคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับก็ให้ยื่นคำฟ้องหรือคำก็ยื่น ก็ยื่นเสนอต่อนะครับศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีนั้นๆนะครับกรณีที่3นะครับจะเป็นกรณีที่นะครับคำร้องขอให้สืบพยานหลักฐานไว้นะครับไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นคำร้องขอที่ให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อนนั้นนะครับก็ถ้าพยานหลักฐานที่เรียกมาสืบหรือบุคคลหรือทรัพย์หรือศาลหรือสถานที่ที่จะต้องตรวจอยู่ในเขตศาลใดก็ให้ยื่นเสนอต่อศาลนั้นนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับกรณีของคำร้องขอให้ถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งหรืออนุญาตไว้เดิมนะครับหรือคำร้องอื่นใดที่เสนอเกี่ยวกับคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งไปแล้วนะครับเช่นนี้ก็ยื่นต่อศาลในคดีที่มีการอนุญาตการแต่งตั้งหรือศาลที่ทำคำพิพากษานั่นเองนะครับในส่วนของหัวข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องของการโอนคดีรวมคดีแยกคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยนะครับในเรื่องของการโอนคดีนะครับตามมาตรา6นะครับการโอนคดีนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ขอโอนคดีก็คือจำเลยนะครับโดยที่จะต้องยื่นขอโอนคดีก่อนที่ตัวจำเลยนั้นจะยื่นคำให้การนะครับซึ่งอาจจะเป็น ในเหตุที่ขอนะครับก็คืออาจจะขออ้างโอนคดีเนื่องจากว่าการถ้าหากพิจารณาคดีต่อไปในศาลเดิมนั้นอาจจะไม่สะดวกนะครับหรือว่าจำเลยอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับผมในส่วนต่อมาในเรื่องของการรวมคดีนะครับการรวมคดีนั้นอาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีที่เป็นการขอรวมคดีในกรณีที่คดีนั้นมีมากกว่า2เรื่องขึ้นไปนะครับแล้วก็นั้นมีเขตอำนาจศาลต่างกันนะครับก็คือคดีมีประเด็นอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันนะครับแล้วก็คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ต่างศาลกันนะครับเช่นนี้ก็อาจจะขอรวมคดีกันก็ได้นะครับแต่ต้องยื่นขอรวมคดีก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษานะครับหรือกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่มีคดีหลายเรื่องนะครับที่ค้างพิจารณาในศาลชั้นต้นเดียวกันหรือต่างศาลกันนะครับแล้วคดีดังกล่าวนั้นน่ะสามารถรวมพิจารณากันได้นะครับเช่นนี้นะครับศาลอาจจะเห็นสมควรพิจารณาหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะขอรวมให้พิจารณาคดีนั้นก็ได้นะครับแต่การขอรวมคดีนั้นก็เช่นกันครับก็คือจะต้องทำก่อนศาลมีคำพิพากษานะครับส่วนต่อมาในเรื่องของการแยกคดีนะครับการแยกคดีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่คดีนั้นเนี่ยฟ้องกันแล้วมีหลายข้อหาแล้วปรากฏว่าข้อหาใดข้อหาหนึ่งนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับข้อหาอื่นๆเช่นนี้นะครับศาลหรือคู่ความที่มีส่วนได้เสียนั้นก็อาจจะร้องขอให้มีการแยกคดีกันก็ได้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการแยกคดีนะครับตามมาตรา29ส่วนสุดท้ายในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยนะครับคือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินกระบวนพิจารณานะครับในศาลชั้นต้นที่มีแขมนาดเหนือคดีนั้นโดยเหตุสุดวิสัยนะครับเหตุสุดวิสัยเช่นอะไรนะครับเช่นอาจจะเกิดอุทกภัยนะครับทำให้เนี่ยตัวคู่ความนั้นไม่สามารถจะเดินทางไปที่ศาลได้นะครับเช่นนี้คู่ความฝ่ายที่เสียหายนะครับก็อาจจะยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับที่ตนมีภูมิเนาอยู่นะครับหรืออยู่ในเขตศาลในขณะนั้นก็ได้นะครับเพื่อจะทำให้ขอเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณานะครับกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับโจทก์มีภูมิเนาอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็มีคดีนะครับตัวโจทก์เนี่ยมีการมีคดีความเนี่ยอยู่ที่ศาลแพ่งแต่เผอิญว่าเกิดอุทกภัยหนักนะครับไม่ทำสามารถทำไม่สามารถทำจะเดินทางได้นะครับไปที่กรุงเทพได้นะครับเช่นนี้ก็อาจจะยื่นนะครับคำขอต่อศาลจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อขอเลื่อนคดีก็ได้นะครับนี่คือจะเป็นจบในส่วนของเนื้อหาในส่วนของตอนที่1ครับผมสวัสดีครับสำหรับเนื้อหาของชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสัมยัญ1นะครับเนื้อหาที่จะบรรยายในช่วงนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่4นะครับเรื่องเขตอำนาจศาลคัดค้านผู้พิพากษาคำคู่ความในเอกสารนะครับตอนต่อไปนี้จะเป็นตอนที่2นะครับเรื่องของเหตุคัดค้านผู้พิพากษาครับในเรื่องของเหตุคัดค้านผู้พิพากษานะครับที่จะกล่าวโดยหลักนะครับก็คือเหตุคัดค้านผู้พิพากษาตามมาตรา11และ12แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับ
สำหรับเหตุคัดค้านผู้พิพากษาตามมาตรา11หรือ12นั้นนะครับเมื่อรวมพิจารณาแล้วนะครับจะมีเหตุคัดค้านผู้พิพากษานั้นรวมกันทั้งหมดจะมี8ประการด้วยกันนะครับก็คือเหตุคัดค้านผู้พิพากษานั้นนะเมื่อคดีถึงศาลนะครับผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดนั้นในศาลนั้นอาจจะถูกคัดค้านก็ได้นะครับในเหตุดังต่อไปนี้นะครับอันนี้จะเป็นว่าในเรื่องของมาตรา11ก็คือกรณีที่1นะครับจะเป็นกรณีที่ผู้พิพากษานั้นนะครับมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับในคดีนั้นนะครับกรณีต่อมากรณีที่2นะครับก็คือผู้พิพากษานั้นน่ะนะครับเป็นญาตินะครับที่เกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอาจจะเป็นบุพการีก็ได้นะครับหรือเป็นผู้สืบสันดานนะครับไม่ว่าชั้นใดๆก็ได้นะครับหรือเป็นพี่น้องนะครับหรือลูกพี่ลูกน้องนะครับนับได้เพียง3ชั้นนะครับหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง2ชั้นนะครับก็อาจจะถูกคัดค้านได้นะครับในส่วนของนี้ด้วยเหตุนี้ต่อมาในส่วนที่3นะครับเหตุที่3ก็คือเป็นผู้ที่ถูกอ้างให้เป็นพยานในคดีนั้นนะครับก็จะสามารถจะหรือจะเป็นอ้างไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความพิเศษเกี่ยวข้องกับคดีนั้นนะครับก็อาจจะผู้พิพากษาคนนั้นก็จะถูกคัดค้านได้นะครับเหตุต่อมานะครับเหตุที่4นะครับก็คือถ้าได้เป็นหรือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนหรือได้เป็นทนายความของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับเหตุต่อมานะครับเหตุที่5นะครับในเรื่องของอาจจะเคยนั่งพิจารณานะครับผู้พิพากษาท่านดังกล่าวนั้นก็อาจจะเคยนั่งพิจารณานั้นในศาลอื่นมาแล้วหรือเคยเป็นอนุญาโตตุลาการนะครับในเรื่องนั้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นมาในศาลอื่นแล้วนะครับหรือเป็นอนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกคัดค้านได้นะครับเหตุต่อมานะครับในส่วนของเหตุที่6นะครับถ้ามีคดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในระหว่างพิจารณาซึ่งผู้พิพากษานั้นเองหรือภริยานะครับหรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของผู้พิพากษานั้นฝ่ายหนึ่งพิพาทกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับหรือภริยาหรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของคู่ความฝ่ายนั้นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้ามีเหตุดังกล่าวนี้นะครับผู้พิพากษาท่านดังกล่าวก็อาจจะถูกคัดค้านได้เช่นกันนะครับต่อมาเหตุที่7นะครับผมเหตุประการที่7ก็คือในเรื่องของถ้าผู้พิพากษานั้นเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้นะครับหรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นก็อาจจะถูกคัดค้านนะครับในส่วนของการคัดค้านจะเป็นผู้พิพากษาในคดีได้นะครับส่วนต่อมานะครับในส่วนของเหตุที่สามารถคัดค้านนะครับผู้พิพากษาได้ก็อาจจะเป็นเหตุตามมาตรา12นะครับก็คือเมื่อศาลใดนะครับมีผู้พิพากษาแต่เพียงคนเดียวผู้พิพากษานั้นอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในมาตราก่อนนั้นก็คือมาตรา11นะครับหรือนะครับเหตุประการที่8นะครับก็คือเหตุตามมาตรา12นั่นคือหรือด้วยเหตุประการอื่นอันมีสภาพร้ายแรงนะครับซึ่งอาจทำให้การพิจารณาหรือพิพากษาคดีนั้นเสียความยุติธรรมไปนะครับเมื่อมีเหตุเหล่านี้นะครับทั้ง8ประการนะครับตามมาตรา11และ12นะครับผู้พิพากษานั้นก็อาจจะถูกคัดค้านมิให้ทำการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นๆได้นะครับนี่คือในส่วนของเนื้อหาในส่วนของตอนที่2นะครับในเรื่องของเหตุคัดค้านผู้พิพากษาครับสวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับชุดวิชา C1341กฎหมายวิธีสืบยัด1นะครับการบรรยายในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่4นะครับเรื่องของเขตอำนาจศาลคัดค้านผู้พิพากษาคำคู่ความและเอกสารนะครับเนื้อหาตัวส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตอนที่3นะครับคำคู่ความและเอกสารครับในส่วนของคำคู่ความนั้นนะครับก็ได้แก่นะครับในส่วนของคำฟ้องนะครับหรือว่าคำให้การนะครับหรือว่าคำร้องนะครับที่ยื่นต่อศาลนะครับเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความนะครับเหล่านี้จะถือว่าเป็นคำคู่ความนะครับในส่วนของการตรวจคำคู่ความนะครับตามมาตรา18นะครับก็กฎหมายก็บัญญัติให้นะครับเป็นอำนาจของศาลนะครับในส่วนของการตรวจคำคู่ความนะครับเมื่อคู่ความนั้นส่งคำคู่ความเข้ามานะครับก็ศาลครับเมื่อตรวจแล้วก็จะมีคำสั่งในส่วนของการอาจจะให้คืนคำคู่ความนะครับให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้องใหม่นะครับหรือในส่วนของอาจจะไม่รับคำคู่ความเลยนะครับหรืออาจจะรับคำคู่ความไปก็ได้นะครับผมนะครับหลักเกณฑ์ของการส่งคำคู่ความและเอกสารนะครับก็ในส่วนของคำคู่ความการส่งคำคู่ความและเอกสารนั้นก็จะให้เจ้าพนักงานนะครับเป็นผู้ส่งนะครับโดยที่ผู้ขอให้ส่งนั้นก็จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมนะครับเ
ซึ่งการส่งคำคู่ความนะครับหรือเอกสารนั้นก็อาจจะมีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีพิเศษนะครับก็เช่นอาจจะเป็นการปิดคำคู่ความนะครับหรือว่ามอบให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจไปปิดประกาศนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบของการโฆษณานะครับหรือว่าโดยวิธีอื่นๆซึ่งโดยวิธีอื่นๆนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของศาลนะครับทีนี้เมื่อนะครับนักศึกษาได้ศึกษานะครับในส่วนของหน่วยที่4นะครับทั้งตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3แล้วนะครับอันนี้อาจารย์จะมีแบบฝึกหัดนะครับมาให้นักศึกษาลองทําดูนะครับเพื่อดูว่าที่เรียนไปนั้นนะครับนักศึกษาเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับอย่างคําถามที่1นะครับคําถามที่1นะครับนายเขียวนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับนายขาวมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับต่อมานายเขียวขับรถยนต์นะครับไปชนรถยนต์ของนายขาวนะครับที่จอดอยู่ริมถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 400,000 บาทนะครับทั้งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ทำประกันรถยนต์ไว้นะครับหากนายขาวนะครับต้องการยื่นฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องให้นายเขียวนะครับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแก่รถยนต์ของตนเนี่ยนายขาวจะต้องยื่นฟ้องคดีที่ศาลใดนะครับนักศึกษาลองดูโจทย์นะฮะโจทย์คำถามตรงนี้นะครับว่าลองคิดดูว่าจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องใดนะครับที่เรียนไปนะครับในส่วนของหน่วยที่4นะครับโอเคนะครับลองมาดูในส่วนของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องของมาตรา4นั่นเองนะครับมาตรา4ของแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็ได้บัญญัติไว้ว่านะครับในส่วนของคำฟ้องนะครับให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะครับหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนะครับไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่นะครับเรามาดูนะครับว่าแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นั้นนะครับนักศึกษาตอบว่าไงกันนะครับถูกต้องหรือเปล่าคำตอบก็คือศาลจังหวัดนครปฐมหรือศาลจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับมาดูส่วนของแบบฝึกหัดข้อที่2กันนะครับแบบฝึกหัดข้อที่2นะครับนายดำเกิดที่จังหวัดชลบุรีนะครับพออายุครบ25ปีนะครับนายดำได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็อาศัยจนถึงปัจจุบันนะครับนายดำมีทรัพย์สินคือเงินสด 100,000 บาทเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านของตนเองบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและคอนโดมิเนียม1ห้องอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นต่อมานายดำประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตขณะกำลังท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเนื่องจากขณะถึงแก่ความตายนายดำไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นะครับนายแดงทายาทเพียงคนเดียวของนายดำจึงต้องการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งตนเองเป็นผู้การมรดกของนายดำดังนี้นายแดงต้องยื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้การมรดกของนายดำที่ศาลใดนะครับโอเคก็มีตัวเลือกนะครับ5ตัวเลือกนะครับ1ศาลแพ่ง2ศาลจังหวัดชลบุรี3ศาลจังหวัดอุดรธานี4ศาลจังหวัดขอนแก่นและ5ศาลจังหวัดตรังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้การมรดกนะครับตามมาตรา4จัตวาซึ่งโดยหลักก็คือจะต้องยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับหรือกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกขอโทษครับให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาลนะครับฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือศาลจังหวัดอุดรธานีนะครับเนื่องจากว่าเป็นภูมิลำเนานะครับภูมิลำเนาศาลที่ภูมิเจ้ามรดกนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะถึงแก่ความตายนั่นเองสำหรับเนื้อหาของชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสัมยัติ1หน่วยที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยส

0: ไทยธรรมาภิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ก
3: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
4: น้องก็พูดถูกครับ
5: ไม่โกงด้วยหรอ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
8: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้ามแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไป

ที่บางกะเจ้าครับไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์อ่องเอี่ยมครับหรือเจ้าของบางกะเจ้าฟาร์มครับและที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ครับเพื่อปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ครับจนได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ในส่วนของก็ผมเองนะครับตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบ Zero Waste นะครับซึ่งฟาร์มของเราเนี่ยนะครับก็คือระบบการจัดการทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะครับแต่เราจะบริหารจัดการในเรื่องของการนำของเหลือใช้จากกิจกรรม1ไปสู่กิจกรรม1เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อยอดเป็นห่วงโซ่เพื่อจะไม่ให้เกิดเวสในพื้นที่ของเรานะครับนี่คือทั้งหมดที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบนี้นะครับส่วนแรกก็คือการปลูกไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นผักนะครับเลี้ยงไส้เดือนนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องของการเลี้ยงผึ้งชนโรงนะครับสุดท้ายนี่ก็มีเรื่องของการจัดการเรื่องเวสเรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการจัดการไปพร้อมกันตรงนี้เราจะจัดอบรมนะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แบบซีโรเวสให้กับฐานเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นทีมบิลดิ้งต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อจะสร้างทั้งเรื่องของอเวเนตต่างๆที่เขาจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยกับชุมชนด้วยยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่เอามาเรียนรู้แล้วก็ไปต่อยอดเพื่อที่จะจัดการในระบบของเขาเองนะครับมีอีกหลายคนที่เข้ามาแบบนี้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเห็นสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยตั้งแต่เด็กเคยจับกุ้งจับปลาอยู่ในคลองนะครับแล้วก็มีปลูกพืชนะครับปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ยอันนี้คือความฝังใจในเรื่องของการทำการเกษตรตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายเรากลับมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะกลับมาฟื้นฟูเกษตรของบ้านเราถึงแม้ว่าจะมีที่เหลือน้อยก็ตามเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตแบบเกษตรเนี่ยเพื่อที่จะจัดการระบบเกษตรของบ้านเราให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นเราเห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ที่เราเด็กเราเห็นมันสภาพการความเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากนะครับแล้วมันมีส่งผลกระทบกับชีวิตเราเยอะเพราะนั้นตอนนี้เป็นถึงเวลาที่จะต้องกลับมาจัดการมันโดยสร้างให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นจากจุดเล็กๆที่เรามีอยู่แล้วก็ขยายไปให้คนอื่นมีแนวร่วมนะครับในร่วมในการที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมมันฟื้นกลับมาบ้างในบางส่วนที่สามารถทำได้เรานะครับก็เรียนรู้จากศาสตร์พระราชานะครับของในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็บอกว่าให้เราจะทำไงก็ได้แต่ขอให้มีเศรษฐกิจพอเพียงแต่พอเพียงในแบบที่เรารู้ตัวเราเองนะครับว่าเราจะพอเพียงเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือใช้หลักการของในหลวงเลยครับแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเราเองนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็คือเอาให้เข้าบริบทของเราในพื้นที่ของเราเองเรื่องปัญหาที่เราเจอช่วงแรกนะครับเรื่องของการปลูกพืชนะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยผมทดสอบทดลองเรื่องของการปลูกแบบอะควาโพนิกปลูกพืชโดยใช้น้ำนะครับจากการเลี้ยงปลาครับอันนี้ก็เกิดปัญหาของเราขึ้นมาว่าตัวปลาเราก็เลี้ยงได้โตก็ดีนะครับแต่ว่าก็เกิดปัญหาเรื่องของการใช้น้ำเยอะต้นทุนสูงใช้ไฟฟ้าเยอะในการที่จะปั๊มน้ำแล้วก็ผักก็จะไม่โตในช่วงที่เราปลาเริ่มโตแล้วเงี้ยครับเราก็จะมาดูว่าอันนี้เป็นจุดคุ้มทุนหมายถึงว่าทุนเราจมไปหรือเปล่าเงี้ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากการที่เราเลี้ยงปลาไปด้วยปลูกผักไปด้วยเราก็เลยปรับใหม่มาเป็นสู่วิถีธรรมชาติก็คือใช้ดินปลูกด้วยดินอันนี้ก็คือเราปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาส่วนนี้ไปก่อนพอแก้ปัญหาได้ก็คือเราเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนวิธีการโดยมาเลี้ยงไส้เดือนก่อนพอเราเลี้ยงไส้เดือนเราก็มาปลูกผักต่ออันนี้ครับเป็นการแก้ปัญหาเริ่มต้นของงานของเราที่นี่นะครับเราเลี้ยงไส้เดือนได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูองค์ความรู้ใหม่ๆว่าเอ๊ะการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยมันใช้ต้นทุนอะไรบ้างทรัพยากรอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นต้องซื้อขุยมะพร้าวเราก็เปลี่ยนจากขุยมะพร้าวเป็นก้อนเห็ดที่หมดอายุได้

0: เขาเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปปลูกเห็ดก่อนแล้วก็ปรับใหม่ก็คือไปซื้อเห็ดก้อนเห็ดมาเลี้ยงแล้วก็ขอมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ได้จากก้อนเห็ดด้วยเราก็เอาตัวนี้มาปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เลี้ยงไส้เดือนต่อนะครับพอเลี้ยงไส้เดือนได้เราก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมต้องเลี้ยงไส้เดือนแบบในโรงมืดๆอย่างเดียวเราก็ปรับใหม่อีกเลี้ยงไส้เดือนกลางแดดเราจะสามารถจะทำได้ไหมกลางแดดจ้าๆอย่างนี้เลยครับแดดเปรี้ยงๆเราเลี้ยงได้ไหมก็มาปรับเป็นอีกทีนึงก็ปรากฏว่ามันเลี้ยงได้กลางแดดพร้อมกับการปลูกผักตามทฤษฎีของในหลวงก็ได้เกิดประโยชน์4อย่างจากการทำงานแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการค่อยๆต่อยอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงในส่วนของแต่ละงานของเราโปรเซสการต่อยอดก็เกิดขึ้นการจัดการระบบซิโลเวทก็จะเกิดขึ้นจากการที่เอาอีกสิ่งหนึ่งเหลือใช้มาไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็ปรับกระบวนการผลิตให้มันสอดคล้องกันและลดต้นทุนด้วยอันนี้ครับตอนนี้ที่ปรับไปเรื่อยจนตอนนี้ครบรอบหมดเรียบร้อยก็ผลสำเร็จก็คือเรานะครับก็คือได้เป็นฟาร์มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับของออร์แกนิกไทยแลนด์อันนี้ที่เราได้อยู่แล้วนะครับความสำเร็จในเรื่องของการเป็นปราชญ์ชุมชนนะครับปราชญ์ของแผ่นดินของจังหวัดนะครับหรือว่าเป็น76จังหวัด76โมเดลเราก็ได้รางวัลนึงมาซึ่งอันนี้เป็นความสำเร็จในเรื่องของเหมือนเป็นโล่รางวัลที่เราได้มาแต่ในความสำเร็จจริงๆแล้วคือความภาคภูมิใจเนี่ยคือเรื่องของการจัดการระบบเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มันฟื้นฟูกลับมาได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุด
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับครูสุกัญญ์สังวรรณะครับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการปลูกข้าวครับแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ
2: ปัญหาของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบอยู่ในปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีมาตรการช่วยลดภาวะโลกร้อนมากมายหนึ่งในนั้นคือคาร์บอนเครดิตตัวการหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเราเรียกว่าการเรือนกระจกซึ่งมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์และอื่นๆคาร์บอนเครดิตนั้นเป็นหลักการของการให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่ใส่ใจต่อการเกิดการเรือนกระจกโดยให้สิทธิที่เกิดจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมถึงการกักเก็บหรือการดูดกลับด้วยจากกิจกรรมหรือโครงการซึ่งสิทธิดังกล่าวจะต้องมีการรับรองโดยหน่วยรับรองตามระเบียบหรือวิธีการของทางราชการที่เป็นที่ยอมรับและชื่อว่าองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.เป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยวิเคราะห์กลั่นกรองและรับรองโครงการสำหรับในเรื่องของการทำนาคาร์บอนเครดิตก็เข้ามามีบทบาทเช่นเดียวกับในภาคอุตสาหกรรม
3: เรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เราในส่วนของทั้ง 100% เนี่ยเขาจะบอกว่าทำให้เกิดคาร์บอนที่ก่อให้เกิดโลกร้อนแก๊สนะคำว่าคาร์บอนเนี่ยใช้ศัพท์เดียวแทนแก๊สหลายๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นมีเทนเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นไอ้แก๊สอะไรนะที่อยู่ในตู้เย็นพวกนี้เขาจะคูณเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับเอาตัวง่ายๆกันที่เราวัดได้ง่ายๆที่สุดก็คือในเรื่องของการทำนาแบบน้ำท่วมขังนะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะประเมินอยู่ที่ประมาณสัก1ตันการปลดปล่อย1ตันก็คือ1เครดิต1เครดิตเนี่ยถ้าเรายังทำอย่างนี้อยู่ก็จะถูกปรับประมาณ1,000 กว่าบาทก็คือสลากคาร์บอนถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะเราจะถูกปรับอยู่ประมาณ 1,000 บาทมันไม่ใช่คาร์บอนที่ปล่อยมันเป็นแก๊สอื่นๆที่คอนเวิร์ตกลับมาเป็นคาร์บอนประมาณ1เครดิตทีนี้เขาก็บอกว่าเอาละถ้าเรามีนวัตกรรมตัวหนึ่งณวันนี้ก็คือ AWD Alternative นะ Wetting and Drying ก็คือเปียกสลับแห้งโดยสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีวันแห้งอยู่แค่หลังจากหว่านข้าวไปอยู่ประมาณ10วันที่แห้งหลังจากนั้นน้ำจะขังตลอดแล้วก็ไปแห้งก่อนเก็บเกี่ยวอีกวัน10ถึง15วันก็เขาคำนวณออกมาแล้วว่าเป็นคาร์บอนได้ประมาณ1ตันเกษตรกรทั่วไปใช้น้ำไปทำระดับแล้วก็ใช้นวัตกรรมเก่าๆนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยในเมื่อมี AWD ก็จะมีแห้งที่1ก็คือหลังจากการเอาน้ำเข้าและใส่ปุ๋ยครั้งที่1 แล้วปล่อยน้ำอยู่ในสเตจที่2คือระยะที่1และที่2คือเดือนแรกกับเดือนที่2เนี่ยให้เขาแห้งอยู่ที่ประมาณ 35-40 วันแห้งลงไปโดยฝังกระบอกเป็นตัวตรวจน้ำนะกระบอกเนี่ย25เซนโผล่ขึ้นมา5เซนฝังลงไป20เซนพอน้ำต่ำลงไปอยู่ใต้ดินประมาณ15เซนจากผิวกระบอกก็คือ20เซนเนี่ยนะครับก็เอาน้ำเข้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 35-40 วันไอ้ตัวเนี้ยได้1แห้งนะครับตัวที่2ก็คือเอาน้ำเข้าพอแห้งที่ 35-40 วันเอาน้ำเข้าปั๊บก็จะได้อายุใส่ปุ๋ยผลที่2ตามปฏิทินทำนาพอดีพอใส่ปุ๋ยรุ่นที่2ปั๊บเราไม่ต้องเติมน้ำปล่อยให้น้ำเขาแห้งไปตามธรรมชาติพอแห้งไปตามธรรมชาติปุ๊บก็จะแห้งไปอยู่ที่ต่ำ15เซนใช้ได้รากข้าวยังกินถึงหลังจากนั้นเอาน้ำเข้าครับเอาน้ำข้าวที่รักษาระดับน้ำแล้วเพราะว่าข้าวเราจะเริ่มระยะตั้งท้องนะครับพอ50วันถึง2เดือนนะครับจะเข้าระยะ PI ระยะสร้างตาดอกเพราะว่าข้าวเป็นเทอร์มินอลบัตรตาเจริญตาเดียวต้องเปลี่ยนจากตาใบเป็นตาดอกในช่วงนี้น้ำต้องมีความชื้นในดินนะครับเขาก็จะฟอร์มดอกความการเจริญเติบโตของเขาไปบานผสมเกสรกันไปอันนี้รักษาระดับน้ำอยู่นี้ตลอดประมาณ5เซน10เซนจนสุกแก่เหลืองปลายรวงก่อนจะเก็บเกี่ยวตามอายุประมาณ10ถึง15วันถ้าหน้าฝนนี่15วันปล่อยน้ำออกเลยให้แห้งแห้งเพื่ออะไรให้เกิดออกซิเดชันเพราะช่วงนี้เราไม่ต้องการน้ำถ้าเอาไว้นานพวกซากอินทรีย์มันจะเน่าอยู่แต่พอเราปล่อยแห้งปุ๊บจะเกิดออกซิเดชันก็จะลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนเรื่องที่1คือการลดการปลดปล่อยเรื่องที่2จะทำให้ดินแข็งพร้อมที่จะรับน้ำหนักลดคอมไบถ้าเราไม่เอาน้ำออกหรือในแปลงนาที่เราเอาน้ำออกไม่ได้จริงๆเนี่ยรถมันมีน้ำหนักต้อง 7-8 ตันบวกอีกกลายเป็น9ตัน10ตันมันจะลึกมากมันจะทำให้ดินเสียพื้นที่อันนี้คือหลักการปฏิบัติแต่ทีนี้การที่เราทำ AWD ได้2แห้งกับแห้งที่3คือก่อนเก็บเกี่ยวเราทำได้เนี่ยเราจะลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนไปประมาณสัก500กว่ากิโลประมาณครึ่งหนึ่งของครึ่งเครดิตก็จะมีมูลค่าประมาณ500บาทแต่ถ้าจะพูดในเรื่องของข้าวเนี่ย1ไร่คือ1เครดิตที่นาปล่อยออกถ้าเราใช้ AWD ลดได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณ500บาทก็เอาเงินเหล่านี้เอามาจัดการอยู่ในการปฏิบัติการทำนาข้าวคาร์บอนต่ำนะครับก็เรื่อง AWD เขาให้นวัตกรรมตัวนี้ตัวเดียวซึ่งผมเองเนี่ยตอนนี้กำลังทำในเรื่องนาสภาพไร่ผมจะลดการใช้น้ำมากกว่านี้แล้วก็ให้คอนเวิร์ตคาร์บอนกลับมาให้ได้มากกว่านี้ตอนนี้เราคอนเวิร์ตมาได้ประมาณ500กิโลเราจะอยากได้สัก800กิโลเพราะได้800กิโลเนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรได้เงินมากขึ้นเพราะอะไรนะทำรอบเดียวกันเวลาเท่ากันแต่คาร์บอนได้มากขึ้นเซอร์ติฟายเท่าเดิมนะครับไอ้ผู้ขายยังได้เครดิตเท่าเดิมแต่ชาวนาจะได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มุ่งหวังตอนนี้กำลังทำงานร่วมกับกรมการข้าวนะครับในการที่จะเก็บนาสภาพไร่ของผมก็คือเป็น NF นะครับจะพัฒนาจาก AWD นี่แหละเพราะ AWD เขาให้เก็บที่5เซน10เซนผมจะเอาแค่มอยเจอร์อย่างเดียวเลยจริงๆนะผมเรียกว่านาน้ำผ่านเพราะน้ำเราจำกัดเราจะเอาน้ำเข้าไปอยู่แปลงโน้นประมาณวันก็คืนแล้วก็ปล่อยมาแปลงนี้ก็หมุนเวียนแต่เราจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการน้ำในขณะที่น้ำน้อยลงคุ้มกับค่าจัดการไหมถ้าคุ้มมันก็เป็นไปได้เพราะเรามีรายได้เพิ่มจากปริมาณคาร์บอนที่คอนเวิร์ตกลับมาครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณธนพรโพมั่นครับหรือเจ้าของฟาร์มเห็ดป้านาครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรครับระบบเกษตรอินทรีย์ครับได้มีการใช้ธรรมชาติดูแลกันเองเพื่อเกิดความยั่งยืนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

การทำเกษตรที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือที่นี่นามองในเรื่องของที่นาบอกว่านามองเรื่องสุขภาพที่นี่อาหารต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัยเราจะทำแนวในเรื่องของอาหารปลอดสารนำไปสู่อาหารที่ปลอดภัยซึ่งนาก็ได้ลงมือทำแล้วอย่างนาทำในเรื่องของผัดไทยเห็ดนาก็มองอยู่แล้วนามีเห็ดซึ่งปลอดสารอยู่แล้ว

นามีต้นกุ้ยช่ายซึ่งเราปลูกของเราเองเอามาใช้ในนี้หรือแม้ว่าผักข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นหัวปีวอเตอร์เกตหรือตกแต่งจานให้สวยงามด้วยอัญชันหรือพวงชมพูอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นพืชผักที่มันกินได้แล้วมันปลอดภัยเราไม่ได้สั่งมาจากข้างนอกเลยอันนี้คือนะมองในเรื่องสุขภาพเป็นใหญ่แล้วก็ทำให้มีทั้งอาหารตาอาหารใจตรงนั้นด้วยที่ทำก็คือสรุปง่ายๆก็คือที่นี่มันจะเป็นเกษตรที่ปลอดสารนำไปสู่อาหารที่ปลอดภัย

ดินต้องดีดินดีจากการที่เราปรุงเราต้องเรียนรู้หลักในการทำดินที่นี่จะไม่ได้ใช้เคมีเข้ามาเกี่ยวข้องหญ้านายอมที่จะเสียให้คนเสียเวลาให้คนมาถากมาถางมาตัดเราจะไม่มีการใช้สารเข้ามาช่วยเลยนี่ในเรื่องของดินแล้วในเรื่องของการปลูกผักเราก็จะมองแล้วว่าผักที่เราปลูกมันจะไปต่อได้ยังไงจะต่อยอดได้ยังไงแล้วผักตัวไหนที่มันต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยนะแอนตี้ในเรื่องการปลูกมะนาวเพราะนะรู้ว่ามะนาวเนี่ยมันมีแคนเกอร์เยอะแคนเกอร์มันจะช่วยเรามันเราจะต้องหาสารแรงๆมาใส่นาก็ไม่คิดที่จะปลูกมะนาวคือนาป่วยขึ้นมาได้แล้วนาก็เจอปัญหาในเรื่องมะนาวราคาค่อนข้างสูงก็เลยคิดอยากจะปลูกมะนาวพอปลูกมะนาวนาก็เริ่มศึกษาเรียนรู้มะนาวพันธุ์ไหนที่เขาแคนเกอร์ไม่กินนาก็เลยลองดูซื้อมาปลูกพอมาปลูกปุ๊บเรารู้เลยว่าพันธุ์ที่นาซื้อมาเนี่ยเรียนรู้นาเรียนรู้ก่อนที่จะลงมือทำนาได้พันธุ์มาพันธุ์นึงซึ่งเจ้าของเขาว่าจดสิทธิบัตรด้วยเป็นพันธุ์ลูกใหญ่เปลือกบางน้ำเยอะเสน่ห์ของเขาคือกลิ่นหอมแล้วนาเองก็มาทำผลิตภัณฑ์ของนาน้ำชื่นอุราซึ่งนาเน้นในการใช้มะนาวนาก็เลยเนี่ยค่ะเรามีมะนาวที่เราไม่ได้ใช้สารที่มันรุนแรงเราอยู่โดยธรรมชาติหรือผักในสวนของป้านาที่ปลูกจะพยายามที่จะดูอย่างใบกุ้ยช่ายของนาเนี่ยแมลงไม่กินอยู่แล้วเพราะเขามีกลิ่นของเขาแต่ถ้ามีแมลงที่เข้ามาเราก็จะมีฐานเรียนรู้ฐานหนึ่งของเราในการที่จะเป็นสารกำจัดแมลงโดยการที่หมักเองแล้วก็มีกูรูที่เขาเก่งด้านนี้มาให้คำแนะนำเราไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักรสจืดรสขมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีความหลากหลายแล้วเราก็ยังมีในเรื่องอาหารอย่างที่ป้านาบอกนาเลี้ยงไก่เพื่อที่จะมาใช้ในการทำผัดไทยแล้วนาก็ลดต้นทุนเขาโดยการใช้แหน่แดงต้นกล้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็ในบ้านของตัวเองด้วยในการทำ

น้ำส้มควันไม้ซึ่งอันนี้นาไม่ได้ทำเองแต่ในชุมชนนามีเขาเผาถ่านเขาก็มีน้ำส้มควันไม้มาจำหน่ายนาก็ใช้ของเขาตัวนี้น้ำส้มควันไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปรุงทั้งดินบำรุงต้นบำรุงพันธุ์แล้วก็น้ำหมักลดขมน้ำหมักลดเผ็ดร้อนน้ำหมักน้ำหมักนมสดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่มีอยู่ในพื้นในศูนย์นี้เลยซึ่งมันเป็นฐานการเรียนรู้ด้วยให้กับคนที่เข้ามาเรียนรู้ดูงานในนี้จริงๆมันมีความสำคัญด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วถ้าดินเราไม่ดีเราก็จะปลูกพืชไม่ขึ้นพอปลูกไม่ขึ้นเราก็ต้องเร่งเอานู่นใส่นี่ใส่เข้าไปนามองว่าตรงนั้นมันคือต้นทุนแต่ในเมื่อที่นี่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรุงดินวิธีการปรุงดินแบบไหนเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้หรือการดูแลน้ำถ้าเราปล่อยให้น้ำที่นี่

0: เสียเน่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์กับพืชผักรวมทั้งเจ้าบ้านด้วยแหละค่ะยุงก็จะมาเยอะแยะเพราะในพื้นที่ของนาเนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนาให้ต้องพยายามที่จะเอาอะไรก็ได้มาเติมให้เกิดออกซิเจนในน้ำให้น้ำไม่เสียเนี่ยในเรื่องของดินของน้ำที่นาทำนะ
1: คุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณไอศรฉิมน้อยครับกันที่สวนตาก้านครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ที่จะเข้ามาทำสวนตัวเองสิ่งที่หายากที่สุดเรื่องการสืบทอดนะครับความภูมิใจก็คือไม่ได้หวังว่าทุเรียนผมจะมีลูกได้ปีละล้านหรืออะไรไม่ใช่ครับแต่ความภูมิใจของผมก็คือผมได้ลูกนะครับได้ครอบครัวที่รักษาการอนุรักษ์ทุเรียนที่มีมาเป็นร้อยปีมันคงไม่หายไปรุ่นเราหรือรุ่นลูกเรามันยังอยู่ได้อีกไปเรื่อยๆถ้าเรารู้มีคนสืบทอดถึงเราจะมีสวนไว้ตราบใดถ้าไม่มีคนดูแลเราปลูกพันไว้200พัน300พันภูมิใจเราแต่สิ่งหนึ่งก็คือพอลูกเขาไม่เอาไม่มีคนทำไม่มีคนสืบทอดต้นไม้ก็ตายถูกไหมครับเดือนเดียวก็ตายหมดแล้วนั่นแหละครับคือความภูมิใจอย่าไปมองว่าความภูมิใจไม่ต้องได้เงินล้านบางคนว่ามีคนบอกว่าผมมาบ้านะครับมีแบบว่าเอ้ยเนี่ยบ้าไปแล้วมาปลูกทำไมไม่ได้ประโยชน์แต่เขาไม่รู้ว่าผมมาได้ครอบครัวได้ลูกได้อนาคตก็ได้หลานเพราะว่าเราสอนเขาไว้นะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่เราเป็นคนนนท์อนุรักษ์ทุเรียนนนท์นะครับผมเชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีพื้นที่อนุรักษ์ทุเรียนนนท์เนี่ยมากที่สุดก็ว่าได้ไม่ใช่ปลูกเยอะนะครับคำว่ามากที่สุดคือผมปลูกพันธุ์หลากหลายแล้วก็เยอะในหลายพื้นที่ที่นนท์เนี่ยเรามีสวนทั้งหมด4แปลงใน4แปลงของเราก็แปลงใหญ่ๆหมดแต่เราก็ใช้ว่าเราก็ไม่ต้องไป อะไรมากนะครับแล้วก็พยายามให้มันเกิดให้ได้นะพอที่นนเกิดปุ๊บผมก็ไปเกิดที่ปากช่องอันนี้ปากช่องนี่เกิดทีหลังนะครับปากช่องเพิ่งเริ่มนะครับก็ประมาณ6ปี5ปีเนี่ยก็ที่ปากช่องเราก็มี400ต้น450สายพันธุ์ซึ่งถามว่าคนที่ดูแลก็คือลูกผมนั่นแหละลูกบ้านผมเนี่ยเรียนในเมืองทุกคนนะครับเรียนในกรุงเทพทุกคนนะครับลูกสาวจบราชินีบนลูกชายจบสวนกุหลาบนะครับเขาก็มีหน้าที่ก็คือพอปิดเทอมปุ๊บก็เข้าสวนด้วยกันทุกคนเราปลูกฝังมาตั้งเล็กๆปีนต้นไม้เป็นเก็บผลไม้เป็นเข้าสวนทุกวันหยุดเขาก็จะเกิดความรักความหมู่แหนในสิ่งที่เขาเคยมีมาตั้งแต่เด็กนะครับมันก็เลยทำให้อย่างเด็กไปเรียนในเมืองวันอาทิตย์ต้องไปเรียนพิเศษเนี่ยแต่ลูกผมมาอยู่กับสวนนะครับปัจจุบันนี้แม้แต่วันหยุดจะให้ออกไปข้างนอกยังไม่อยากออกเลยเขาก็อยู่ในสวนเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ว่าเราปลูกฝังยังไงเราไม่ได้ปลูกฝังเราใช้การกระทำให้เขาเห็นนะครับแล้วเขาก็คุ้นเคยกับการทำสวนอย่าไปบอกว่าการทำสวนเป็นเรื่องหนักการเรื่องเหนื่อยแต่การทำสวนนั้นเป็นเรื่องที่เรามีความสุขกับมันเราสนุกกับมันก็จบครับ

คือการพอเพียงไม่พอเพียงมันอยู่ที่คนนะครับนะครับถ้าถามผมว่าเนี่ยมันพอเพียงทุกคนนะถ้าไม่พอเพียงเนี่ยเขาขายที่กันหมดแล้วครับนะครับมันก็พอเพียงแล้วก็ให้อยู่ได้ก็คือเราต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดสิ่งที่ผมแนะนำเกษตรกรส่วนใหญ่ยุคใหม่นะครับต้องยุคใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนทำงานผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะทำเกษตรเนี่ยพออายุคุณเข้า50เนี่ยให้คุณเริ่มศึกษาได้เพราะอะไรไหมครับถ้าเกิดคุณมาศึกษาตอนอายุ60เนี่ยคุณไม่ไหวแล้วนะครับส่วนใหญ่พอศึกษาอายุ50แล้วเนี่ยศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบให้ทุกทางเสร็จแล้วพออายุ55คุณก็เริ่มลงมือระยะเวลาระหว่าง55ถึง60เนี่ยช่วงนั้นคุณยังทำงานอยู่คุณยังมีรายได้อยู่พอคุณ60ปุ๊บเนี่ยผลผลิตที่คุณทำมันก็จะออกดอกออกผลคุณก็จะอยู่ได้อันนี้คือคำแนะนำพ่อเกษตรกรที่มาหาผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนวนี้หมดนะครับแม้แต่กลุ่มเพื่อนผมทุกคนเนี่ยผมบอกเลยพอ55ให้ซื้อที่แล้วก็เริ่มลงมือทำเพราะว่าจะได้ทันกับตอนตัวเองเกษียณเพราะในยุคปัจจุบันเนี้ยคนที่ทำเกษตรแบบจริงจังเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรใบเกษียณหมดถ้าท่านเป็นเกษตรกรหรือเป็นมือใหม่อะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งถ้าท่านจะปลูกเนี่ยท่านต้องศึกษาอะไรบ้างศึกษาดิน

0: น้ำนะครับลมแดดของท่านก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองค่อยมาศึกษาว่าเรื่องพันธุ์ท่านจะปลูกอะไรปลูกกระท้อนปลูกทุเรียนปลูกมังคุดท่านต้องศึกษาพันธุ์เงาะท่านจะต้องศึกษาพันธุ์ว่ามันคือพันธุ์อะไรที่ดีส้มโอพันธุ์อะไรดีมันก็จะเกิดการทำเกษตรแบบละเอียดขึ้นองค์ประกอบหลักของเกษตรกรที่ดีคือองค์ความรู้นะครับผมจึงแนะนำว่าสังเกตได้ทุกคลิปผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากปลูกทุเรียนให้มีความสุขคุณจะต้องศึกษาก่อน
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักหรือแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้ววันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยกับองค์การระหว่างประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญเนื่องจากว่าเราจะต้องเห็นว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยองค์การระหว่างประเทศนี่ก็มีบทบาทในสังคมโลกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะสมัครเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศไม่องค์กรใดก็องค์กรหนึ่งอย่างกรณีประเทศไทยนี่ก็เห็นชัดเจนว่าไทยเนี่ยก็เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศมากกว่า1องค์การก็คือหมายความว่าเราเป็นทั้งสมาชิกองค์การสหประชาชาติเราเป็นทั้งสมาชิกประชาคมอาเซียนเราเป็นทั้งสมาชิกขององค์กรการค้าโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีบทบาทในเวทีโลกแล้วก็ส่งผลต่อบทบาทของประเทศแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงไทยกับองค์การระหว่างประเทศนะครับทีนี้อย่างที่เรียนแล้วว่าองค์การระหว่างประเทศในโลกนี้เนี่ยก็มีหลากหลายองค์การนะครับแล้วไทยเราเนี่ยก็เป็นสมาชิกมากกว่า1องค์การเราคงไม่สามารถที่จะเอาเนื้อหาเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีทั้งหมดมาใส่ในเอกสารของเราได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาคิดว่าสำคัญสำคัญนะครับ3องค์การที่ไทย เป็นสมาชิกอยู่ก็คือองค์การแรกก็คือสันนิบาตชาติอันนี้นักศึกษาอาจจะบางท่านอาจจะไม่คุ้นหูไม่คุ้นชื่อเพราะว่าองค์การนี้พูดตรงๆก็คือว่าได้ยุบไปแล้วนะครับองค์การที่2ก็คือองค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นองค์การที่มีบทบาทในเวทีโลกณตอนนี้นะครับแล้วก็องค์การที่3อันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงประเทศไทยกับองค์การหลักๆทั้ง3องค์การนี้นะครับมาดูองค์การแรกก่อนนะครับก็คือสันนิบาตชาตินะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างก็เริ่มจากกำเนิดพัฒนาการขององค์การสันนิบาตชาติถัดมาก็เรื่องของผลงานขององค์การสันนิบาตชาติแล้วก็ประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตชาตินะครับมาดูกำเนิดและพัฒนาการขององค์การสันนิบาตชาติก่อนนะครับองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยสงบลงแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่มีบทบาทในการก่อตั้งให้เกิดองค์การนี้ก็คือประธานาธิบดีวูดโรว์โรบินสันนะครับก็คือได้ประกาศหลักการไว้14ข้อเมื่อวันที่8มกราคมพ.ศ. 2461นะครับซึ่งก็คือว่าพูดง่ายๆมีสาระสำคัญนะครับก็คือให้จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติขึ้นโดยมีกฎบัตรที่จะประกันเอกราชและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐต่างๆร่วมกันไม่ว่ารัฐเล็กหรือรัฐใหญ่เท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเราพิจารณาดูก็จะเห็นว่าองค์การระหว่างประเทศนะครับอันองค์การเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือว่าเขาต้องการไม่ให้มันเกิดสงครามขึ้นอีกแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเห็นผลกระทบเห็นผลเสียหายของสงครามว่ามันเกิดผลกระทบต่อคนนะครับมันทำให้คนเดือดร้อนมันทำให้บ้านเมืองหรือว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาเสียหายก็เลยพยายามที่จะเกิดความคิดว่าทำยังไงจะไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกนั่นเองนะครับเพราะว่าสงครามนั้นสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นความมุ่งหมายแรกขององค์การสันนิบาตชาติก็คือว่าไม่อยากให้มันเกิดสงครามระหว่างประเทศขึ้นอีกนะครับต่อเนื่องกันเมื่อไม่อยากให้เกิดสงครามก็ต้องการให้มันเกิดสันติภาพอย่างถาวรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการเรื่องพูดถึงปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาสันติภาพนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยกันอย่างฉันมิตรก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างประเทศต่างๆนานาอาจจะเกิดความขัดแย้งอะไรกันบ้างนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือการกระทบกระทั่งกันเนี่ยแก้ปัญหาอย่างฉันมิตรก็คือหมายความว่าไม่อยากให้ความขัดแย้งนั้นรุนแรงบานปลายกลายเป็นสงครามขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าอาจจะมีการแก้ปัญหาด้วยการเจรจาพูดคุย
หรือพูดง่ายก็คือว่าเป็นวิธีการทางการทูตนั่นเองนะครับพูดคุยเจรจากันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือความกระทบกระทั่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาแล้วองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้างนะครับโดยหลักๆนะครับองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยงานใหญ่ๆ3หน่วยงานอันที่1ก็คือหน่วยงานที่1ก็เรียกว่าสมัชชาสมัชชาพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นประเทศสมาชิกนะครับเป็นผู้แทนของประเทศสมาชิกทั้งหมดนะครับจะทำหน้าที่นะครับประชุมพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศหรือพูดง่ายสมัชชาก็คือที่ประชุมใหญ่ของประเทศสมาชิกนั่นเองก็เรียกว่าสมัชชานะครับอันที่2ก็เรียกว่าคณะมนตรีนะครับคณะมนตรีก็ประกอบไปด้วยสมาชิกถาวรนะครับ5ชาตินะครับซึ่งก็คือเป็นชาติมหาอำนาจนะก็คืออังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่3ก็คือสำนักงานเลขาธิการนะครับก็จะเป็นข้าราชการระหว่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชาของเลขาธิการก็คือพูดง่ายองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมีตำแหน่งนึงที่สำคัญหรือมีหน่วยงานนึงที่สำคัญก็คือเลขาธิการตำแหน่งเลขาธิการขององค์การนั้นๆนะครับอันนี้ทีนี้องค์การสันนิบาตชาติเนี่ยก็ยังมีองค์กรย่อยๆนะครับเยอะแยะนะครับเช่นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าต้องการคุ้มครองแรงงานไม่อยากให้เกิดการกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบแรงงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มีการรณรงค์ให้ทำงานแค่8ชั่วโมงต่อวันไม่อยากให้เกิดการทำงานที่มากกว่านี้นะครับรณรงค์คัดค้านแรงงานเด็กการใช้แรงงานเด็กแล้วก็สนับสนุนสิทธิของผู้หญิงในสถานที่ทำงานพูดง่ายคือว่าองค์การนี้ก็คือคุ้มครองด้านแรงงานนั่นเองนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการศึกษาสถานะทางกฎหมายของสตรีนะครับคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือทางปัญญานะครับก็คือต่อมาก็กลายเป็นองค์การยูเนสโกนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพัฒนาการนะครับก็คือว่าองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยถึงแม้ปัจจุบันจะยกเลิกไปแล้วนะครับก็ถือว่าในอดีตก็ถือว่ามีบทบาทนะครับแล้วก็มีพัฒนาการอยู่ช่วงหนึ่งก็คือหมายความว่ามีระยะเวลาในช่วง20ปีนะครับก็มีการดำเนินการที่พูดง่ายมีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะครับประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาแล้วก็ล้มเหลวในการแก้ปัญหาก็มีนะครับประสบความสำเร็จเช่นมีหลายกรณีนะครับเช่นกรณีข้อพิพาทระหว่างสวีเดนกับฟินแลนด์เรื่องเกาะอาร์แลนด์นะครับในปีพ.ศ. 2464นะครับก็คือหมายความว่าพูดง่ายความขัดแย้งนั้นหรือกรณีพิพาทระหว่างประเทศนั้นได้รับการแก้ไขไม่เกิดความรุนแรงไม่เกิดเป็นสงครามเกิดขึ้นนะครับส่วนที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศแล้วองค์การสันนิบาตชาติไม่สามารถเข้าไปคลี่คลายปัญหาได้ส่งผลให้เกิดการสู้รบกันพูดง่ายนะครับก็คือกรณีระหว่างโบลิเวียแล้วก็ปารากวัยเกี่ยวกับดินแดนของแกนคาโชนะครับในพ.ศ. 2451นะครับนั่นก็คือเรื่องของความล้มเหลวแล้วก็ผลสำเร็จทีนี้ประเด็นสุดท้ายคือแล้วไทยล่ะได้ผลอย่างไรหรือผลที่ประเทศไทยได้รับจากการที่เราเป็นองค์การสมาชิกองค์การสันนิบาตชาตินะครับหมายความว่าผลที่ประเทศไทยได้รับที่เราเป็นสมาชิกนั้นก็คือทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขสนธิสัญญาเบลลิงที่ไทยลงนามกับอังกฤษในปีพ.ศ. 2398รวมไปถึงสนธิสัญญาอื่นๆที่ลงนามกับประเทศตะวันตกและญี่ปุ่นซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่เราเสียเปรียบนั่นเองเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยนะครับในเนื้อหาในตอนแรกเนี่ยก็ชัดเจนว่าเวลาพูดถึงประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยทำไมไทยถึงต้องพยายามที่สมัครเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศก็เพราะว่าการที่เราเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศนั้นอย่างแรกก็คือว่าเราทำให้เราได้รับผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ในแง่ไหนก็คือถ้ากรณีกับองค์การสันนิบาตชาติก็คือหมายความว่าไทยก็สามารถใช้เวทีนี้ในการแก้ไขสนธิสัญญาต่างๆนานาที่เราเสียเปรียบกับอังกฤษชาติตะวันตกรวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยนะนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่1ประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตชาติเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์การที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกณปัจจุบันนี้นะครับ
เราจะพูดถึงในประเด็นไหนบ้างนะครับก็คือเราพูดถึงกำเนิดและพัฒนาการขององค์การสหประชาชาติจะพูดถึงการจัดองค์กรและบทบาทขององค์การสหประชาชาติและจะพูดถึงผลกระทบหรือพูดง่ายผลที่ประเทศไทยได้รับจากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติครับประเด็นแรกถ้าพูดถึงกำเนิดและพัฒนาการขององค์การสหประชาชาติเนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆคือว่ามันก็เกิดขึ้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงหรือพูดง่ายๆคือว่าหลังจากที่องค์การสันนิบาตชาติประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสงครามทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การสันนิบาตชาติก็ล้มเลิกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สงบลงเนี่ยก็มีการประชุมกันที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเมื่อ2488นะครับโดยมีประเทศต่างๆนานานะครับที่เป็นแกนนำเช่นประเทศจีนนะครับสหภาพโซเวียตอเมริกาและก็อังกฤษนะครับก็ได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นองค์กรนี้ก็คือจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่าองค์การสหประชาชาติขึ้นนะครับก็คือมีการเสนอให้จัดธรรมนูญจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การนี้เนี่ยก็เลยก่อร่างสร้างตัวหรือพูดง่ายจัดตั้งขึ้นในวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2488นะครับในตอนนั้นเนี่ยก็สมาชิกจากประเทศต่างๆนานาที่เป็นเรียกว่าเริ่มผู้ก่อตั้งเนี่ยก็มีทั้งหมด55ประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเนี่ยในระดับที่55นะครับแล้วก็ได้มีการรับรองนะครับมีการลงสัตยาบันจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นนะครับองค์การสหประชาชาตินี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่24ตุลาเป็นต้นมานะครับก็คือ24ตุลาพ.ศ. 2488เพราะฉะนั้นทุกวันที่24ตุลาคมนั้นก็จะถือเป็นวันสหประชาชาตินั่นเองนะครับนะทีนี้วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาตินะครับเมื่อแรกตั้งเนี่ยก็ชัดเจนว่าต้องการทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศก็คือพูดง่ายๆมันก็เป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละนะครับเลยเกิดองค์การสหประชาชาตินี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของการทำลงไว้ซึ่งสันติภาพก็คือไม่อยากให้เกิดสงครามขึ้นอีกแล้วนะครับรวมไปถึงพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประชาชาติทั้งปวงนะครับโดยการเคารพต่อหลักการแห่งสิทธิอันเท่าเทียมกันก็คือหมายความว่าเน้นย้ำเรื่องความสัมพันธ์ที่ในเชิงที่เป็นมิตรกันระหว่างประเทศต่างๆนานานะครับซึ่งถือว่ามีความเท่าเทียมกันก็คือหมายความว่าไม่คำนึงถึงว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่นะครับก็ถือว่ามีความเคารพต่อสิทธิความเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับรวมไปถึงให้บรรลุถึงความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนานาไม่ว่าปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมนุษยธรรมรวมไปถึงเรื่องของให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนที่จะไม่อยากให้มีการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในโลกนี้แล้วรวมไปถึงไม่ให้มีการเลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติเพศศาสนาหรือภาษาอะไรก็ตามแต่ก็คือไม่อยากให้มีการเลือกปฏิบัติก็อยากให้มีความเท่าเทียมกันไม่อยากให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบหรือการกระทบกระทั่งกันจากความแตกต่างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงเป็นศูนย์กลางสำหรับประสานงานนะครับของชาติต่างๆนั่นเองนะครับให้กลมกลืนกันในอันที่จะบรรลุเป้าหมายปลายทางร่วมกันนะครับหลักการนะครับถัดมาก็คือหลักการขององค์การสหประชาชาตินะครับหลักการแรกก็คือว่าในเรื่องของความเสมอภาคในอธิปไตยก็คือหมายความว่าแต่ละรัฐย่อมมีอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะครับซึ่งใครจะไปก้าวล่วงหรือละเมิดไม่ได้นะครับอันที่สองก็คือหลักความมั่นคงร่วมกันนะครับหลักความมั่นคงร่วมกันก็คือว่าเพื่อที่จะอยากทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงร่วมกันนะครับไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงหรือสงครามอะไรอีกนะครับรวมไปถึงหลักเอกภาพระหว่างมหาอำนาจนะครับก็คือประเทศมหาอำนาจเองนะครับก็อยากจะให้เกิดเอกภาพการไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันแต่นั่นก็คือในเรื่องของหลักการนะครับในสภาพความเป็นจริงก็อาจจะเห็นสภาพความขัดแย้ง
อยู่นะครับเช่นประเทศมหาอำนาจอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตรัสเซียแล้วก็สาธารณรัฐจีนนะครับอันที่4ก็คือหลักการไม่ใช้กำลังเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือชัดเจนว่าเป็นหลักการขององค์การสหประชาชาตินะครับไม่อยากให้เกิดการผิดพลาดการพิพาทอะไรต่างๆนานาหรือความขัดแย้งอะไรต่างๆนานานั้นไม่อยากให้จบลงที่การใช้กำลังอยากให้ใช้วิธีการทางสันติวิธีนั่นเองนะครับอันที่5หลักความเป็นสากลขององค์การเปิดกว้างแก่รัฐที่รักสันติทั้งปวงนะครับอันที่6ก็คือหลักการเคารพเขตอำนาจศาลภายในปัญหาใดๆที่ประเทศสมาชิกอ้างว่าเป็นกิจการภายในก็คือพูดง่ายประเด็นที่6หลักการที่6นี้จะไม่มีการแทรกแซง เรื่องของภายในประเทศนั้นๆนั่นเองนะครับหน้าที่ขององค์การสหประชาชาตินะครับทำอะไรบ้างก็คือจัดประชุมหารือระหว่างรัฐก็คือตรงนี้ก็คือว่าแต่ละรัฐแต่ละประเทศนะครับก็จะต้องมาประชุมที่เป็นสมาชิกก็ต้องมีการประชุมร่วมกันนะครับมีการวางกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรต่างๆนานารวมไปถึงเสนอการใช้วิธีการป้องกันร่วมกันนะครับเสนอการใช้วิธีปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับส่งเสริมความร่วมมือเฉพาะด้านในด้านต่างๆซึ่งสหประชาชาตินั้นก็มีความต้องการที่จะให้ประเทศสมาชิกในโลกนี้นะครับร่วมมือกันในหลายๆเรื่องถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของสหประชาชาติในเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพยายามกระตุ้นให้ประเทศต่างๆนานาในโลกนี้นะครับลดการกระทำที่ปล่อยก๊าซพิษออกมานะครับก็คือลดโลกร้อนนั่นเองนะครับบทบาทถัดมาก็คือในเรื่องขององค์การสหประชาชาติเนี่ยจะไม่มีกำลังไม่มีกองกำลังติดอาวุธเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการไปรักษาสันติภาพหรือขจัดความขัดแย้งณที่ไหนที่มีความขัดแย้งก็จะต้องใช้กำลังจากประเทศสมาชิกเพื่อง่ายนะครับเพราะฉะนั้นประเทศสมาชิกต่างๆนะก็คือส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ไปในฐานะกองกำลังของสหประชาชาติที่เขาเรียกว่าหมวกสีน้ำเงินก็คือกองกำลังไหนที่สวมหมวกสีน้ำเงินก็ถือว่าเป็นกองกำลังของสหประชาชาตินะครับเรื่องของการจัดองค์กรแล้วก็บทบาทหน้าที่ขององค์การสหประชาชาตินะครับณปัจจุบันนะครับอาจจะมีตัวเลขคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับเขาบอกว่าประเทศต่างๆนานาในโลกนี้นะครับเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมด193ประเทศนะครับองค์การหลักของสหประชาชาติมีอะไรบ้างนะครับมี6องค์กรหลักแล้วก็20องค์กรย่อยนะครับองค์การหลักอันแรกก็คือสมัชชาใหญ่สมัชชาใหญ่ในที่นี้ก็คือพูดง่ายที่ประชุมของประเทศสมาชิกทั้งหมดนั่นเองนะครับคณะมนตรีความมั่นคงก็คือประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศสมาชิกถาวรนั่นเองคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็คณะมนตรีภาวะทัสตีนะครับส่วนองค์กรรองนะครับก็จะประกอบไปด้วยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO นะครับแล้วก็ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมองค์การแรงงานระหว่างประเทศองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะครับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและอันที่10ก็คือองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาตินะครับองค์การการท่องเที่ยวโลกนะครับสหภาพไปรษณีย์สากลกลุ่มธนาคารโลกองค์การโครงการอาหารโลกอะไรต่างๆนานาองค์การอนามัยโลกนะครับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกรวมไปถึงองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับทีนี้ผลที่ไทยได้รับจากการ เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะครับก็คือเราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่55นะครับเป็นสมาชิกไทยเราเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อวันที่15ธันวาคม2489นะครับผลที่ไทยได้รับนะครับก็คือเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยเองนะครับเพราะว่าการเข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเนี่ยหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของความมั่นคงถูกไหมครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเก่าแก่ชาติหนึ่งนะครับแล้วก็ประเทศไทยหวังความช่วยเหลือจากสหประชาชาติในด้านต่างๆด้วยถูกไหมครับรวมไปถึงแสดงให้เห็นว่าไทยมีความปรารถนาอย่างจริงจังในการให้ความร่วมมือในการสร้างสันติภาพเพราะว่า
สหประชาชาติก็เป็นองค์กรที่เน้นเรื่องของการสร้างสันติภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเนื้อหาของประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติครับและเนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งเราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าก็เป็นภูมิภาคนี้แหละที่เราอยู่นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยกำเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนนะครับรวมไปถึงเสาหลักของประชาคมอาเซียนนะครับก็คือหมายความว่าเสาหลักในที่นี้คือว่าความร่วมมือเราร่วมมือกันในด้านไหนบ้างเขาก็เรียกแบ่งออกเป็น3เสานะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงกำเนิดของประชาคมอันเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นนะครับโดยสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นะครับก็คือพูดง่ายนะครับประชาคมอาเซียนเนี่ยมีจุดกำเนิดนะครับก็ในประเทศไทยนี่แหละโดยคนที่มีบทบาทผลักดันให้เกิดขึ้นของการรวมตัวกันของชาติอาเซียน10ชาติเนี่ยก็คือคนไทยเราก็คือดร.ถนัดคอมันซึ่งในสมัยนั้นนะครับก็คือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เริ่มก่อตั้งนะครับ ประชาคมอาเซียนเมื่อปี2510เป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนาความร่วมมือนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็ยกฐานะเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าตอนแรกตั้งเนี่ยก็อาจจะใช้ชื่อที่แตกต่างกันแต่หมายความว่ายังไงก็เป็นความร่วมมือของ10ชาติอาเซียนเรานั่นเองนะครับวัตถุประสงค์นะครับของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเนี่ยก็คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือนะครับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหารพูดง่ายก็คือว่าช่วยเหลือกันในทุกๆด้านนะครับเท่าที่จะร่วมมือกันได้นะครับอันที่สองก็คือว่าแน่นอนนะครับโดยปกติเวลา เกิดจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการให้มันเกิดสันติภาพถูกไหมฮะแล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคก็คือเรารวมตัวกันแล้วนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะเราอยู่ในองค์การเดียวกันแล้วนะมีอะไรก็เจรจาพูดคุยกันนะครับถ้ามีอะไรขัดแย้งกันมีอะไรกระทบกระทั่งกันเราก็พูดคุยกันนะครับในฐานะที่เรามารวมตัวกันแล้วนะครับอันที่3ก็คือเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็พัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนเนี่ยมีความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพชีวิตที่ดีนะครับรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลากหลายรูปแบบเช่นเรื่องของการฝึกอบรมเช่นเรื่องของการวิจัยเช่นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาถูกไหมฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรอุตสาหกรรมการขยายตัวในเรื่องของการค้าแล้วก็เรื่องของการขนส่งแล้วก็การคมนาคมนะครับรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกหรือพูดง่ายๆคือว่ากับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องขององค์กรความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงองค์กรที่สำคัญในอาเซียนก็อย่างที่เรียนแล้วว่าตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเลขาธิการอาเซียนซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นผมก็บอกแล้วว่าองค์การระหว่างประเทศเกือบทุกองค์กรเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆ นะครับก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเลขาธิการขององค์การนั้นๆเช่นสหประชาชาติก็จะมีตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาตินะครับอาเซียนเราก็เหมือนกันก็มีตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนนะครับสำนักงานของเลขาธิการอาเซียนเนี่ยก็อยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ดำรงตำแหน่งได้วาระละ5ปีนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเสาหลักก็คือพูดง่ายๆว่าเรายกระดับความสัมพันธ์เรายกระดับความร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราช่วยเหลือกันในเรื่องอะไรบ้างนะครับคือเขาถึงเรียกว่า3เสาหลักก็คือพูดง่ายเราจะช่วยเหลือกันนะครับใน3เรื่อง3ประเด็นหรือที่เรียกว่า3เสาหลักนั่นเองซึ่ง
เป็นข้อตกลงที่เกิดจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่14ที่ชะอำหัวหินนะครับที่ประเทศไทยเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเสาหลักเนี่ยนะฮะก็ช่วยเหลือกันในเรื่องอะไรบ้างประเด็นแรกก็คือเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประเด็นที่2ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ประเด็นที่3สภาพสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือพูดง่ายนะครับ3เสาหลักนี้ก็คือจะช่วยเหลือกันในเรื่องของเสาแรกเรื่องความมั่นคงพูดง่ายเสาที่2เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เสาที่3เรื่องสังคมและวัฒนธรรมแต่ตอนนี้เสาแรกที่เราดําเนินการอยู่ก็คือเสาที่เรียกว่าเศรษฐกิจก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับนักศึกษาท่านผู้ฟังจะได้ไม่สับสนนะครับว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประชาคมอาเซียนมันต่างกันยังไงนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นรูปแบบความร่วมมือ1ใน3เสาหลักเรานั่นเองนะครับทีนี้เราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียนรวมไปถึงประเทศคู่เจรจาอาเซียนอื่นๆด้วยนะครับเราประเทศไทยเราเนี่ยกับประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยเรามีความสัมพันธ์มีความร่วมมือกันอะไรในด้านไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือในด้านการเมืองและความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นกรอบใหญ่ของ3เสาหลักอาเซียนเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นองค์กรที่เราอาจจะมีความคุ้นเคยคุ้นชินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวกันของ10ชาติอาเซียนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากประเทศไทยเรานี่แหละเป็นตัวจุดชนวนก็ว่าได้นะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510เป็นต้นมาแต่ทีนี้นะครับณปัจจุบันเราเรียกว่าประชาคมอาเซียนก็คือหมายความว่าในช่วงต้นตั้งแต่เริ่มรวมตัวกันเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คำว่าประชาคมอาเซียนแต่หมายความว่าตลอดเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510เป็นต้นมาเนี่ยเราพัฒนาความร่วมมือเรายกระดับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้เราถือว่าเรายกระดับความสัมพันธ์เราพัฒนาความร่วมมือให้มีความเหนียวแน่นให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นยกระดับเป็นเรียกว่าประชาคมอาเซียนนั่นเองเผื่อนักศึกษาไปอ่านเจอในตำราอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นอาจจะเรียกว่าเขตเศรษฐกิจอาเซียนอัปต้าหรือว่าอาสาหรือว่าองค์การความร่วมมืออาเซียนอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือหมายความว่ามันผ่านจุดนั้นมาแล้วคือเรายกระดับเลยเถิดจากช่วงแรกๆมาแล้วจนปัจจุบันเรายกระดับเป็นความร่วมมือที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนและช่วยเหลือกันใน3เสาหลักเพราะฉะนั้นในอนาคตก็อาจจะมีการยกระดับความสัมพันธ์ให้มันเหนียวแน่นขึ้นไปกว่านี้และอาจจะมีการเรียกชื่ออื่นอีกก็เป็นไปได้เพราะว่าเราอยู่ที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนั่นเองแล้วแต่ว่าประเทศไหนหรือมีประเด็นอะไรที่อยากจะเสนอให้ที่ประชุมนะครับเห็นชอบให้ความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นประชาคมอาเซียนก็ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นของอาเซียนเราณตอนนี้ครับ

0: ยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตัวด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ครับหน่วยที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องภาวะไร้ระเบียบในสังคมและการจัดระเบียบในสังคมไทยนะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอันหนึ่งนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยหรือสังคมมนุษย์เราเนี่ยหมายถึงคนจํานวนมากมาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีการสร้างระเบียบขึ้นถ้าไม่มีการสร้างระเบียบขึ้นก็อาจจะเกิดการไร้ระเบียบได้และเมื่อเกิดภาวะไร้ระเบียบเนี่ยก็จะทําให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในหน่วยที่4เนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นที่เรื่องของความหมายนะครับทีนี้เรื่องของความหมายของภาวะไร้ระเบียบเนี่ยนะครับมันมีคำอีกคำหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนร่วมไปกับความหมายของภาวะไร้ระเบียบเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเวลาพูดถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนเนี่ยนะครับเขาหมายถึงพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานที่คาดหวังเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหมายความว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นก็คือการที่คนเราประพฤติปฏิบัติตัวอะไรผิดไปจากกฎระเบียบที่สังคมคาดหวังนั่นเองกฎระเบียบที่สังคมคาดหวังหรือกฎระเบียบที่สังคมบัญญัติขึ้นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าบรรทัดฐานซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยรายละเอียดกันนะครับว่าบรรทัดฐานมันคืออะไรอย่างไรแต่ตอนนี้ให้เข้าใจพื้นฐานของคำว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนก่อนทีนี้ภาวะไร้ระเบียบล่ะเพราะบอกแล้วว่าภาวะไร้ระเบียบกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของภาวะไร้ระเบียบก็คือหมายความว่ามันหมายถึงความระส่ำระสายการขาดตอนการขัดกันภายในกลุ่มสังคมหนึ่งหรือในสังคมหนึ่งซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตชีวิตตามความเคยชินต่อสถาบันสังคมหรือต่อการควบคุมทางสังคมนี่ก็คือความหมายของภาวะไร้ระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าดูจากความหมายของภาวะไร้ระเบียบกับความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็แสดงว่ามันมีส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันก็คือหมายความว่าภาวะไร้ระเบียบนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหรือคนเรามีการประพฤติหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานก็คือกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่สังคมคาดหวังไว้ให้ทุกคนปฏิบัติตามเมื่อทุกคนปฏิบัติตามแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคมนั่นเองหรือพูดในทางกลับกันภาวะไร้ระเบียบก็คือชุบภาวะที่คนเรานั้นแสดง

แปลงพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นเองก็เลยทำให้สังคมเกิดภาวะไร้ระเบียบนะครับทีนี้บอกแล้วว่าสิ่งที่จะเป็นกฎระเบียบที่สำคัญนะครับในการวัดว่าคนเราจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งจะส่งผลต่อภาวะไร้ระเบียบก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานคืออะไรบรรทัดฐานมันเป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังให้คนในสังคมปฏิบัติตามเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นทุกสังคมก็ต้องมีบรรทัดฐานของตัวเองนะครับเพื่อให้กำหนดไว้ให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานประกอบไปด้วย3อย่างก็คือวิถีประชาจารีตแล้วก็กฎหมาย3อันนี้ถือเป็นมาตรฐานทางสังคมนะครับวิถีประชาคืออะไรวิถีประชาก็คือสิ่งที่มนุษย์เราประพฤติปฏิบัติจนเคยชินนะครับถ้าไม่ทำหรือไม่ปฏิบัติตามวิถีประชานะครับผลกระทบและความผิดหรือความรุนแรงมันก็อาจจะน้อยเพราะว่าวิถีประชามันเป็นความเคยชินความคุ้นชินที่ทุกคนปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความผิดก็จะน้อยเช่นกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันพวกนี้ก็ถือเป็นวิถีประชานะครับถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนะครับก็อาจจะไม่มีบทลงโทษไม่มีความผิดที่ชัดเจนเช่นสมมุติว่าไม่ทานข้าวมาหรือไม่กินข้าวตอนเช้าหรือไม่กินข้าวก่อนที่จะทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันไม่กินข้าวก่อนไปเรียนไม่กินข้าวก่อนไปทำงานอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันก็อาจจะผิดวิถีประชาไปหน่อยนึงเพราะว่าวิถีประชาคือความคุ้นชินในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันถูกไหมครับถ้าฝ่าฝืนความผิดก็อาจจะไม่มีความผิดอาจจะไม่รุนแรงเพราะว่าผลกระทบมันไม่ได้เสียหายอะไรมากนักถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นจารีตอันนี้เริ่มจะมีความสำคัญขึ้นมานิดนึงเพราะว่าจารีตนั้นมันเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีปฏิบัติที่ดีงามถูกต้องดีงามนะครับถ้าฝ่าฝืนก็อาจจะมีบทลงโทษมีความผิดแต่ว่าก็ยังไม่เป็นทางการนักเพราะว่าความผิดหรือความรุนแรงจากการที่ประพฤติผิดจารีตก็อาจจะถูกแค่สังคมติฉินนินทาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานที่ถือว่ามีมาตรการที่รุนแรงที่สุดก็คือกฎหมายก็คือหมายความว่าถ้าคุณทำอะไรที่ฝ่าฝืนหรือผิดต่อกฎหมายคุณจะมีความผิดและมีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกระบวนกฎหมายซึ่งโดยปกติก็จะมีโทษในทางอาญากับโทษในทางแพ่งนะครับโทษในทางอาญาก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ปรับจำคุกกักขังลิบทรัพย์สินแล้วก็สูงสุดก็คือประหารชีวิตนั่นก็คือบรรทัดฐานนะครับทีนี้เราก็เข้าใจแล้วนะครับกับนึกย้อนกลับไปแล้วทีนี้ไอ้พฤติกรรมเบี่ยงเบนกับภาวะไร้ระเบียบล่ะมันบอกว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วมีความแตกต่างกันไหมอาจจะมีความแตกต่างกันหนึ่งก็คือความแตกต่างในเชิงสาเหตุก็คือหมายความว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็อาจจะถูกมองว่าเป็นสาเหตุของภาวะไร้ระเบียบถูกไหมครับเพราะนั้นก็คือหมายความว่าถ้าประชาชนทุกคนหรือคนเราทุกคนนะครับแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็จะทำให้ภาพรวมของสังคมเกิดภาวะไร้ระเบียบมองในเชิงปัจเจกบุคคลและสังคมก็คือหมายความว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นมองในเชิงปัจเจกบุคคลหรือตัวบุคคลส่วนภาวะไร้ระเบียบนั้นก็มองในเชิงสังคมนะครับพฤติกรรมเบี่ยงเบนบางทีแสดงออกด้วยความจำเป็นเช่นมันอาจจะมีความเหตุผลมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะต้องมีการขับรถที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบจราจรนะครับเนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินจริงๆอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาที่อยากจะพูดถึงก็คือลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับพฤติกรรมเบี่ยงเบนเขาบอกว่าหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นในบริบทสังคมก็คือหมายความว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในสังคมและเพราะสังคมตัวกำหนดว่าอะไรเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนอะไรไม่ใช่พฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับพฤติกรรมเดียวกันบางสังคมไม่ถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นอะไรล่ะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้หรือจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับบางสังคมก็ยอมรับแล้วนะครับว่าให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้บางสังคมก็ยังไม่ยอมรับนะครับอันที่3ก็คือว่าการวัดพฤติกรรมเบี่ยงเบนกำหนดจากสังคมไม่ได้กำหนดจากตัวบุคคลก็คือหมายความว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นสังคมจะเป็นตัวกำหนดสังคมจะเป็นตัวกำหนดวางระเบียบกฎเกณฑ์กฎแบบแผนการปฏิบัติไว้ใครผิดไปจากแบบแผนปฏิบัตินั้นก็ถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับอันที่4ก็คือพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากการพิจารณาหรือตัดสินของสังคมหรือบุคคลอื่นไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลผู้แสดงพฤติกรรม
็คือหมายความว่าผู้แสดงพฤติกรรมนั้นไม่ใช่เป็นตัวตัดสิน

ว่าพฤติกรรมเขาเบี่ยงเบนหรือไม่เบี่ยงเบนนะครับสังคมจะเป็นคนตัดสินสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็มีหลากหลายนะครับเช่นตั้งแต่พันธุกรรมตั้งแต่เรียนแบบพฤติกรรมที่ผิดไปจากบรรทัดฐานสัมพันธภาพที่ห่างเหินของคนในครอบครัวอะไรทำนองนี้บุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมย่อยเพราะวัฒนธรรมย่อยเนี่ยก็อาจจะมีหลักประพฤติปฏิบัติเฉพาะตัวของเขาซึ่งอาจจะแตกต่างจากวัฒนธรรมหลักได้นะครับเกิดจากการขัดกันของบรรทัดฐานนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดคุยในรายละเอียดรวมไปถึงการประทับตาของสังคมรวมไปถึงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่คาดหวังกับวิถีทางที่บุคคลเลือกปฏิบัตินะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงทฤษฎีนะครับที่อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็มีทั้งทฤษฎีทั้งด้านชีววิทยาก็คือพูดถึงสภาพของชีวิตของคนเรานะครับหมายความว่าเรื่องของชีววิทยานะครับสภาพทางกายภาพของมนุษย์เราอะไรทำนองเนี้ยรวมไปถึงสภาพทางทฤษฎีทางจิตวิทยาก็คือพูดถึงสภาพจิตใจที่ทำให้คนแสดงออกถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนรวมไปถึงทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาก็คือพูดง่ายสังคมมีส่วนกำหนดให้บุคคลเรานั้นแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมานะครับลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนเขาบอกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็เกิดขึ้นในบริบทของสังคมนะครับอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนแล้วก็ภาวะไร้ระเบียบและผลกระทบต่อสังคมไทยก็คือหมายความว่าถ้าคนเราแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมาหรือทำให้เกิดภาวะไร้ระเบียบขึ้นมามันจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไรก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเยอะแยะนะครับแต่ในที่นี้พูดถึงสิ่งที่มันจะตามมาจากการที่คนเรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็คือปัญหาต่างๆนานาเช่นปัญหาคอร์รัปชันปัญหาความยากจนแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมนะครับนั่นก็คือเนื้อหาของในตอนแรกที่พูดถึงภาวะไร้ระเบียบในสังคมและการจัดระเบียบในสังคมไทยครับถัดมาเราก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้มนุษย์เรานั้นมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้เมื่อสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้สังคมก็จะเกิดความสงบสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าแล้วเนื้อหาเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเราก็ต้องพูดถึงความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการอบรมขัดเกลาทางสังคมเนี่ยมันก็หมายความว่ามันคือกระบวนการในการพัฒนาคนในการสร้างความเป็นตัวตนและเรียนรู้วิธีการในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าการที่มนุษย์เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การที่มนุษย์เราจะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้การที่มนุษย์เราสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจากการสั่งสอนจากคนรุ่นก่อนหน้าถูกไหมครับก็คืออาจจะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอบรมสอนเรามาเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมมันเป็นกระบวนการในการพัฒนาคนถูกไหมครับทำไมเรารู้ว่าเวลาเราอยู่ในสังคมอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่เรารู้ได้นั้นไม่ใช่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถูกไหมครับทำไมอยู่ดีๆเราไม่เขกหัวคนที่อยู่ข้างๆก็เพราะเราผ่านการอบรมขัดเกลามาแล้วว่าสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้เมื่อจะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมทำไมเราเจอกันเราไม่ถุยน้ำลายใส่กันก็เพราะว่าเราผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาแล้วว่าพฤติกรรมอย่างนั้นทำไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับประเด็นถัดมาแล้วความสำคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมล่ะมันสำคัญยังไงประเด็นแรกเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หมายความว่ายังไงการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีลักษณะภายนอกที่เป็นมนุษย์เท่านั้นคำว่ามีลักษณะภายนอกที่เป็นมนุษย์ก็คือหมายความว่าเราไม่ใช่มีแค่2แขน2ขา2ตานะครับแต่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีการอบรมขัดเกลาสั่งสอนเรื่องที่มันเป็นนามธรรมเช่นบุคลิกภาพกิริยามารยาทความคิดความอ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมที่จะต้องปลูกฝังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ไม่ใช่มีเฉพาะลักษณะภายนอกเท่านั้นเราต้องมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในแง่ที่ผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมเราถูกสอนมา
เรื่องกิริยามารยาทเราถูกสอนมาเรื่องของอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ผู้ใหญ่ให้ของต้องไหว้นะเจอผู้ใหญ่ต้องยกมือไหว้นะใครให้ของต้องขอบคุณนะอันนั้นแหละเรากําลังอบรมขัดเกลาเยาวชนของเราหรือลูกหลานเราหรือคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาให้มีมารยาทในการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเองครับอันที่สองในแง่ของการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอันนี้มันก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งนั่นเองก็คือหมายความว่ามนุษย์เราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมถูกไหมครับแล้วเวลาเราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าในเวลานั้นในสถานการณ์นั้นๆในเหตุการณ์นั้นๆเราต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไงเราไม่ได้รู้เองโดยอัตโนมัติเรารู้ว่าในสถานการณ์นั้นๆเราต้องทำอะไรมันผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาแล้วในสถานการณ์ตอนนี้ผมรู้ได้ทันทีในเมื่อเราต้องมีกิจกรรมในการสอนเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราอยู่ตรงนี้เราต้องทำอะไรไม่ใช่เราอยู่หน้าจอตรงนี้เราดันมาเตะตะก้อสมมุติอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้ผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาแล้วนะครับหรือว่าเราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเรารู้ได้ทันทีว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้ทำไมเราถึงจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือคนรอบข้างเราทำไม่ได้เพราะเราถูกอบรมขัดเกลามาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นก็คือความสำคัญในแง่ที่สองก็คืออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมนะครับประเด็นถัดมาแล้วสาเหตุหลักนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็เพราะว่าก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องเมื่อกี้ก็เพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนั่นเองถูกไหมครับสังคมมนุษย์เราเรียนมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามันคือคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเราก็ต้องผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวทุกคนจะต้องผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมถูกไหมครับอันที่สองเขาบอกว่ากระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมเนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งคำว่าเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งก็คือหมายความว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่หมายความว่าพอเราโตแล้วเราไม่ต้องอบรมขัดเกลาทางสังคมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าความสำคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่เป็นทารกแบเบาะถูกไหมครับค่อยๆอบรมขัดเกลามาเรื่อยจนโตถูกไหมครับโตแล้วก็ไม่ใช่ว่าจบไม่ต้องผ่านกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมไม่ใช่นะครับเรามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันเกือบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับประเด็นถัดมานะครับเวลาเราพูดถึงจุดมุ่งหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคมมันมีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างประเด็นแรกเลยถูกไหมที่สำคัญก็คือปลูกฝังระเบียบวินัยขั้นพื้นฐานวินัยขั้นพื้นฐานเช่นอะไรบ้างล่ะกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเข้าแถวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นวินัยพื้นฐานที่มนุษย์เราทุกคนควรจะมีและจะต้องถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวินัยพื้นฐานไม่ใช่ถึงเวลาแล้วมนุษย์เราเป็นเองโดยอัตโนมัติมนุษย์เรานั้นไม่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยอัตโนมัติไม่ใช่นะครับมนุษย์เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผ่านการเรียนรู้ผ่านการปลูกฝังผ่านการถูกอบรมขัดเกลาสั่งสอนมานะครับอันที่สองก็คือปลูกฝังความมุ่งหวังในชีวิตนะครับความมุ่งหวังในชีวิตมันก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าในอนาคตเราอยากเป็นอะไรถูกไหมครับถ้าอยากเป็นอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้เช่นสมมุติอยากจะเป็นแพทย์นะครับก็ต้องเป็นแพทย์จะต้องทำยังไงก็จะต้องตั้งใจเรียนนะอะไรทำนองนี้ก็เราก็ต้องปลูกฝังลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าเวลาเราจะปลูกฝังวินัยขั้นพื้นฐานบางทีเด็กเนี่ยอาจจะไม่สนใจหรอกจะไม่เข้าใจหรอกถูกไหมฮะในเรื่องของการปลูกฝังวินัยขั้นพื้นฐานกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องปลูกฝังความมุ่งหวังเช่นสมมติว่าบอกว่าอยากเก่งเหมือนไอ้มดแดงไหมถ้าอยากเก่งเหมือนไอ้มดแดงต้องไปแปรงฟันนะฮะอย่างอะไรลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังความมุ่งหวังในชีวิตได้นะครับอันที่สามก็คือการรู้จักบทบาทหน้าที่การอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นจะทำให้แต่ละคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองถูกไหมครับเช่นเป็นอาจารย์มีหน้าที่อะไรเป็นนักศึกษามีหน้าที่อะไรเป็นข้าราชการมีหน้าที่อะไรเป็นทหารตำรวจมีบทบาทหน้าที่อะไรและอันที่4ก็คือทำให้เกิดความชำนาญหรือทักษะพูดง่ายการอบรมขัดเกลาทางสังคมในประเด็นที่4นี้การทำให้เกิดความชำนาญหรือทักษะก็คือพูดง่ายในเรื่องของความรู้นั่นเองที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่หรือว่าเวลาเราเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาของเรานั่นเองประเด็นถัดมาก็คือตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็คือหมายความว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมบอกแล้วมันไม่ใช่กระบวนการที่เป็นอัตโนมัติก็คือไม่ได้หมายความว่าพอถึงเวลาเราเป็นเองเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่ในการสอนเราเพื่อง่ายปลูกฝังเราเพราะฉะนั้นตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมมีอะไรบ้าง
แน่นอนเลยประเด็นสำคัญมากที่สุดเพราะว่าทุกคนต้องเกิดมาก็ต้องเกิดมาในครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวจะเป็นตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมที่สำคัญอันดับ

แรกเลยและปลูกฝังทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเลยหลังจากนั้นโตมาขึ้นเราก็จะมีสื่อก็จะทำหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ข้อมูลข่าวสารแก่เรากลุ่มเพื่อนถูกไหมครับพอโตขึ้นมาเราก็ต้องออกมาเจอคนมากกว่าคนในครอบครัวหรือเจอคนแปลกหน้าก็คือกลุ่มเพื่อนศาสนาก็มีหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาทางสังคมสอนให้เราเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมอะไรทำนองนี้นะครับกีฬาก็เช่นเดียวกันทำให้เรารู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถูกไหมครับและกีฬานั้นณปัจจุบันก็เป็นตัวเลื่อนสถานภาพของเราถูกไหมครับการเล่นกีฬาหรือเป็นนักกีฬาดังๆดีๆนั้นเก่งๆนั้นก็จะทำให้มีรายได้ขึ้นมาโรงเรียนอันนี้ชัดเจนก็จะเป็นตัวแทนในการอบรมขัดเกลาทางสังคมถูกไหมครับโรงเรียนไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่เป็นสถานที่ฝึกให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนั่นเองนะครับถัดมาก็คือแนวการในการอบรมขัดเกลาทางสังคมมี2แนวทางก็คือแนวทางแรกเขาเรียกว่าแนวทางการพัฒนาก็คือหมายความว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นจะต้องดูที่พัฒนาการของบุคคลนะครับส่วนแนวทางที่2แนวปฏิสัมพันธ์เขาเรียกว่าการที่อบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นมันจะเกิดจากการที่ตัวเรามีปฏิสัมพันธ์อื่นถูกไหมครับการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็เท่ากับว่าเราได้อบรมขัดเกลาทางสังคมเราได้รู้ว่าเวลาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนั้นควรประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวทางในการอบรมขัดเกลาทางสังคมในประเด็นถัดมานะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันก็คือเราจะพูดถึงการจัดระเบียบสังคมนะครับการจัดระเบียบสังคมเนี่ยพูดง่ายคือว่าทำยังไงเมื่อคนเรามาอยู่รวมกันเราจะต้องทำให้คนนั้นประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของสังคมนั่นเองนะครับเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้จุดหมายปลายทางคือทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองไม่อยากให้เกิดความสับสนวุ่นวายโกลาหลขึ้นในสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายของการจัดระเบียบทางสังคมก็คือหมายความว่ามันเป็นวิธีการที่คนในสังคมหรือสมาชิกของสังคมกำหนดขึ้นเห็นไหมฮะระเบียบสังคมนี่ก็คือคนในสังคมกำหนดขึ้นเองเพื่อใช้เป็นระเบียบกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเพื่อให้เกิดความมีระเบียบขึ้นในสังคมมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของการจัดระเบียบทางสังคมคือทำยังไงก็ได้นะครับที่มนุษย์เราเห็นไหมฮะมนุษย์เราบอกแล้วว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความฉานฉลาดมนุษย์เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างระเบียบในสังคมหรือสร้างกฎเกณฑ์ในสังคมเพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมมีแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่เป็นองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมหรือมีอะไรบ้างที่ทำให้คนเราเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วจะทำให้เกิดระเบียบขึ้นในสังคมนั่นเองประเด็นแรกอันนี้คงคุณดีเลียคงเข้าใจดีละนะครับเพราะว่าเพิ่งพูดไปหยกก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานก็ถือเป็นองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมอันแรกเลยและก็ที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจคำว่าบรรทัดฐานหรือบรรทัดฐานทางสังคมให้ดีนะครับมันน่าจะมีในข้อสอบนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและเราเจอเนื้อหาเกี่ยวกับคำว่าบรรทัดฐานเนี่ยในหลากหลายที่ในเอกสารของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานทางสังคมคืออะไรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็ประกอบไปด้วย3อันก็คือวิถีประชาจารีตแล้วก็กฎหมายแต่ละอันของบรรทัดฐานทางสังคมคืออะไรนักศึกษาจะต้องไปดูมาให้ดีและแยกแยะให้ออกว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าพูดตามให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็พูดตามระดับความเข้มข้นก็คือหมายความว่าวิถีประชามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่บังคับให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติแต่ก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนักคำว่าไม่ได้เข้มข้นมากนักก็คือหมายความว่าถ้าคุณฝ่าฝืนหรือคุณไม่ปฏิบัติตามวิถีประชาความผิดและบทลงโทษก็อาจจะน้อยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณฝ่าฝืนวิถีประชาความรุนแรงมันก็น้อยมันก็ไม่ค่อยมีอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับไม่กินข้าวถูกไหมมันผิดวิถีประชาถูกไหมเพราะวิถีประชาคือสิ่งที่มนุษย์คุ้นชินในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเป็นจารีตอันนี้มันก็จะรุนแรงเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าบทลงโทษและความผิดมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีถูกไหมครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาประพฤติปฏิ

ัติกันมาถูกไหมเช่นยกตัวอย่างชายหญิงจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะก็คงสามารถกระทำได้ถูกไหมใช่ไหมฮะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บังคับถึงขั้นนั้นถูกไหมเพียงแต่ว่ามันอาจ

กับขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบรรทัดฐาน2อันองค์ประกอบ2อันของบรรทัดฐานก็คือวิถีประชาแล้วก็จารีตส่วนกฎหมายนี่ชัดเจนกฎหมายจะมีความเข้มข้นที่สุดกฎหมายมีความเข้มข้นที่สุดก็คือหมายความว่ามีสภาพบังคับและมีบทลงโทษที่ชัดเจนถ้าใครฝ่าฝืนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานอันที่2ก็คือสถานภาพสถานภาพก็คือหมายความว่าอะไรเอาง่ายๆสถานภาพหมายถึงตำแหน่งที่เราได้รับจากการที่เราอยู่ในสังคมเช่นตำแหน่งในที่นี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งทางองค์การนะครับทางองค์กรนะครับไม่ได้ตำแหน่งในทางระบบราชการเท่านั้นนะครับเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงป้านะอาครูบาอาจารย์ทหารตำรวจพวกนี้ถือเป็นสถานภาพหมดก็คือตำแหน่งที่แต่ละคนได้รับจากการที่เป็นสมาชิกในสังคมการเป็นนักศึกษาก็ถือเป็นสถานภาพนะครับก็เป็นตำแหน่งที่เราได้รับจากการที่เราเป็นสมาชิกของสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่าสถานภาพนะเพราะฉะนั้นสถานภาพก็แบ่งเป็นสถานภาพที่มาได้มาโดยการเกิดกับสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถสถานภาพที่ได้มาโดยการเกิดก็คือหมายความว่าเกิดมายังไงก็จะได้ลักษณะนั้นสถานภาพการเกิดสถานภาพที่ได้มาโดยการเกิดที่เห็นชัดเจนก็คือเพศและอีกสถานภาพหนึ่งก็คือสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถหรือสถานภาพที่ได้มาภายหลังจากการเกิดคราวนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมเช่นอาจารย์นักศิษย์นักศึกษาแพทย์เภสัชวิศวกรสถาปนิกอะไรพวกนี้นะครับกรรมกรช่างไม้ช่างไฟพวกนี้ถือเป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลังจากการเกิดนะอันที่3มันจะเกี่ยวข้องกันก็คือบทบาทเพราะฉะนั้นสถานภาพกับบทบาทก็จะเกี่ยวข้องกันสถานภาพเป็นตำแหน่งแล้วบทบาทเป็นอะไรบทบาทก็คือหน้าที่นะครับหรือพฤติกรรมที่ทุกคนต้องแสดงออกให้สอดคล้องกับสถานภาพเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนมีสถานภาพทุกคนก็ต้องมีบทบาทเมื่อทุกคนมีสถานภาพและแสดงบทบาทตามสถานภาพของตัวเองมันก็ทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนั่นเองยกตัวอย่างอย่างผมมีสถานภาพตอนนี้เป็นอาจารย์ถูกไหมครับบทบาทของผมคืออะไรบทบาทผมก็ต้องสอดคล้องกับสถานภาพของอาจารย์เพราะฉะนั้นสถานบทบาทของสถานภาพอาจารย์ก็คือสอนพูดง่ายๆสถานภาพเป็นอาจารย์บทบาทของอาจารย์ก็คือสอนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีบทบาทมีสถานภาพของตัวเองนะครับใครที่มีสถานภาพเป็นพ่อก็ต้องมีบทบาทของความเป็นพ่อด้วยในขณะเดียวกันนักศึกษานะครับก็ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต้องมีบทบาทของความเป็นนักศึกษาบทบาทของความเป็นนักศึกษาก็คือเรียนเอาง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางในการจัดระเบียบทางสังคมหรือพูดง่ายๆการควบคุมทางสังคมเนี่ยนะไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมองในเชิงภายในกับภายนอกก็คือหมายความว่าถ้าภายในเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วภายในก็คือหมายความว่าปลูกฝังสิ่งต่างๆนานาในตัวบุคคลปลูกฝังสิ่งต่างๆนานาในตัวบุคคลคืออะไรก็คือพูดง่ายๆปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความดีงามอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยหรือการควบคุมทางสังคมเนี่ยนะครับอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลได้หรือทำยังไงให้แต่ละบุคคลนะมีคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลนะครับมันก็จะก่อให้เกิดระเบียบขึ้นในสังคมนั่นเองก็คือหมายความว่าจะไม่มีใครอยากจะกระทำความผิดถูกไหมฮะเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอยู่ภายในตัวของตัวเองอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าการควบคุมภายนอกการควบคุมภายนอกอันนี้ก็ง่ายก็คือหมายความว่าเน้นการให้รางวัลและก็การลงโทษก็คือหมายความว่าใครทำดีก็ให้รางวัลใครทำผิดก็ลงโทษอันนี้ก็ถือเป็นการควบคุมถูกไหมครับก็คือว่าใครกระทำผิดนะจะต้องถูกลงโทษนะนี่ก็ถือเป็นการควบคุมทางสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแนวทางในการจัดระเบียบทางสังคมที่เรียกว่าการควบคุมทางสังคมเนี่ยเขาเน้นภายในและภายนอกนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมภาวะไร้ระเบียบองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมนั่นเอง

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ครับสำหรับหน่วยที่4นะครับหลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหน่วยนี้เนี่ยนะครับเรามีประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกครับความสำคัญความหมายและโครงสร้างของประโยคครับประเด็นที่2ประเภทของประโยคและประเด็นที่3นะครับหลักการใช้ประโยคอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับว่าความสำคัญของการใช้ประโยคให้ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องเริ่มตั้งแต่นะครับการเลือกใช้คำก่อนนะครับเมื่อเราเลือกใช้คำได้ถูกต้องและนำคำมารวมกันเกิดเป็นข้อความแล้วเนี่ยก็ยังสื่อความหมายยังไม่ชัดครับจะต้องนำมาสร้างเป็นประโยคเพื่อที่จะให้สื่อสารได้ชัดเจนตามเจตนาของผู้ส่งสารดังนั้นแล้วเนี่ยเราไปดูว่าความหมายของประโยคคืออะไรนะครับความหมายของประโยคเนี่ยที่ได้ใจความบริบูรณ์ครับซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีประธานและกริยาถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปก็จะเป็นเพียงวลีดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงประโยคนักศึกษาต้องคิดอยู่เสมอว่าจะต้องมีประธานและกริยาประธานคือผู้ที่แสดงอากัปกิริยาอาการต่างๆสำหรับกริยาก็คือการแสดงอาการนะครับอาการต่างๆจากผู้ที่กระทำเหล่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราจะเจอคำว่าวลีนะครับเมื่อพูดถึงวลีแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มข้อความกลุ่มคำที่นำมารวมกันนะครับแต่มีความหมายนะครับแต่ยังไม่เป็นความหมายที่สมบูรณ์เหมือนประโยคดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอประโยคเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าเมื่อกล่าวถึงประโยคใดออกมาจะแสดงความชัดเจนและก็สื่อความหมายได้ตรงจะต้องมีประธานและกริยาด้วยไปดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเล่มนี้อันนี้เนี่ยเมื่อเราดูผิวเผินแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจครับว่าเป็นเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเล่มนี้แต่ถามว่าอันนี้เนี่ยเป็นประโยคไหมก็ยังไม่เป็นเป็นเพราะว่ายังขาดกริยาเป็นเพราะว่าได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าประโยคจะต้องประกอบด้วยประธานและกริยานะครับอันนี้เป็นแค่ภาคประธานเท่านั้นก็คือประธานส่วนประโยคที่2นะครับเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเล่มนี้วางอยู่บนโต๊ะอันนี้เพิ่มเข้ามาแล้วในส่วนของที่เป็นภาคแสดงหรือกริยานะครับก็จะสื่อให้เห็นถึงความชัดเจนแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ตอกย้ำเลยว่าประโยคที่2เนี่ยเป็นประโยคนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราทราบเบื้องต้นแล้วว่าประโยคเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประโยคก็ประกอบด้วยประธานและกริยาหรือภาคประธานและก็ภาคแสดงนั่นเองเราต้องไปทำความเข้าใจว่าโครงสร้างของประโยคเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเมื่อพูดถึงโครงสร้างประโยคตามไวยากรณ์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นภาคประธานและภาคแสดงในส่วนที่เป็นภาคประธานเนี่ยจะประกอบด้วยคำนามก็ได้เป็นนามวลีก็ได้สรรพนามก็ได้หรือเป็นสรรพนามวลีก็ได้ดังนั้นเนี่ยจะมาเป็นประธานได้ก็ต่อเมื่อว่าจะต้องเป็นคำนามนะครับหรือเป็นคำสรรพนามถ้าจะให้เป็นข้อความที่ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นวลีแต่วลีที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นคำนามนะครับนามวลีหรือสรรพนามวลีเท่านั้นในขณะเดียวกันภาคแสดงนะครับจะต้องมี

0: ทำกริยาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้อาจจะมีส่วนขยายกริยาส่วนขยายกรรมก็ได้แล้วแต่บริบทของประโยคเหล่านั้นที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นมานะครับเราไปดูตัวอย่างประโยครถไฟแล่นนะครับภาคประธานก็คือประธานเนี่ยรถไฟคำว่าแล่นเนี่ยเป็นกริยาที่แสดงอาการฉะนั้นเนี่ยรถไฟแล่นเนี่ยก็เป็นประโยคแล้วนะครับสมบูรณ์ต่อไปเขานะครับหัวเราะเขาก็คือประธานสรรพนามหัวเราะก็คือการแสดงอาการนะครับก็คือกริยานั่นเองเมื่อเราดูแล้วเนี่ยคำว่ารถไฟก็คือคำนามเขาก็คือคำสรรพนามอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะเป็นภาคประธานหรือเป็นประธานได้ก็ต่อเมื่อว่าเป็นคำนามนะครับคำสรรพนามนะครับเท่านั้นในลักษณะเดียวกันนักศึกษาไปดูนะครับคล้ายๆประโยคเดิมรถไฟขบวนนั้นแล่นนะครับหรือเขาทั้งหลายหัวเราะจะแสดงให้เห็นว่าคำว่ารถไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับได้เติมคำว่าขบวนนั้นไปแสดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นวลีแล้วนะครับนำคำมาเรียงกันเพื่อก่อให้เกิดความหมายใดความหมายหนึ่งนะครับหรือเขาทั้งหลายเขาเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำสรรพนามเมื่อนำคำว่าทั้งหลายเติมเข้ามานะครับประกอบเข้ามาก็จะก่อให้เกิดเป็นสรรพนามวลีฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยคได้ก็ต่อเมื่อว่าประธานเนี่ยจะต้องเป็นคำนามนะครับคำสรรพนามหรือนามวลีหรือสรรพนามวลีก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะแต่งประโยคเนี่ยจะต้องเป็นคำอะไรนะครับที่สามารถนำมาแต่งได้ที่เป็นประธานนะครับและคำกริยานักศึกษาสามารถนำคำกริยาอื่นมาก็ได้เช่นคำว่ากินว่าเดินคำว่าวิ่งนะครับคำว่าเล่นก็ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเราไปดูว่าเมื่อมีภาคประธานแล้วเนี่ยมีภาคแสดงมีกริยาเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาคือกรรมจะเห็นในลักษณะที่แตกต่างกันคือมีกรรมเข้ามาแล้วกรรมก็คืออะไรส่วนที่มารองรับนะครับเมื่อกริยานั้นเนี่ยยังไม่มีความสมบูรณ์หมายความว่าต้องการกรรมมารองรับนะครับอย่างเช่นนัดชนชื่อคนหนึ่งนะครับเป็นคำนามนะครับเติมคำกริยาเข้าไปตัดนะครับแต่ถ้าเราพูดแค่ว่านัดชนตัดก็จะไม่เห็นแล้วว่าตัดอะไรสื่อความอะไรแต่ก็เข้าใจว่านัดชนตัด
1: กำลังทำอะไรสักอย่าง
0: ใช่แต่ยังไม่เป็นประโยคเพราะว่าประโยคนี้เนี่ยต
1: ้
0: องการกระทำที่ต่อเนื่องกันมาคือนัดชนตัดกระดาษเราจะเห็นได้ว่ากระดาษเนี่ยเป็นกรรมแล้วฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงกรรมเนี่ยกรรมก็จะมีหลายแบบเมื่อต้องการกรรมเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าสะกรรมกริยาก็คือกริยาที่ต้องการกรรมใช่แล้วครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราแบ่งประโยคตามภาษาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือประโยคเริ่มกับประโยคไม่เริ่มนะครับเราไปดูในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับว่าประโยคเริ่มกับประโยคไม่เริ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อพูดถึงประโยคเริ่มนะครับเป็นประโยคที่เริ่มต้นบทสนทนาผู้ฟังเข้าใจได้ทันทีฉะนั้นเนี่ยประโยคลักษณะนี้เนี่ยจะต้องมีลักษณะของโครงสร้างนะครับของประโยคเนี่ยมีความครบถ้วนทั้งประธานกริยาและกรรมนะครับถ้ากริยานั้นเนี่ยต้องการกรรมมารองรับนะครับเราดูตัวอย่างสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีทั้งหมดกี่แขนงวิชาอันนี้เนี่ยเมื่อเราสอบถามนะครับเราก็จะตอบได้เลยนะครับว่ากี่แขนงวิชาก็คือ3แขนงวิชานะครับนี่คือประโยคเริ่มเราเข้าใจได้ทันทีไม่ว่าเราจะไปพูดกับบุคคลใดก็ตามเราสามารถเข้าใจได้ในขณะเดียวกันประโยคไม่เริ่มประโยคไม่เริ่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับประโยคนี้เนี่ยจะต้องมีประโยคเริ่มนำมาก่อนหรือมีสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นบริบทบ่งบอกความหมายให้สื่อความหมายได้ฉะนั้นเนี่ยประโยคไม่เริ่มเนี่ยจะต้องมีประโยคเริ่มนำมาก่อนแล้วจะตามมาก็คือประโยคไม่เริ่มเราดูตัวอย่างนะครับประโยคไม่เริ่มก็คือแม่ถ้าสอบถามอาจารย์สมเกียรติกับอาจารย์วสันต์นะครับเมื่อเราบอกว่าประโยคไม่เริ่มคือแม่อาจารย์คิดว่าประโยคที่เป็นประโยคเริ่มนำมาก่อนเนี่ยคือประโยคไหน
2: ประโยคว่าใครสักอย่าง
3: ต้องเป็นประโยคคำถามอะไรสักอย่าง
0: เ
3: ก
0: ี่
3: ยวกับการกระทำของที่ต้องการคำตอบว่าใครเป็นคนทำอะไร
0: แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ได้คำตอบว่าคือแม่นี่คือประโยคไม่เริ่มก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะไม่รู้บริบทข้างหน้าเลยจะต้องขึ้นต้นด้วยประโยคเริ่มเสมอฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตีความประโยคเริ่มเนี่ยได้หลายแบบมาก
3: เราไปเราไม่เข้าใจความหมาย
0: ใช่แล้ว
3: ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ประโยคไม่เริ่มข
0: ึ้
3: นมาว่าแม่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรยังไง
1: ต้องการอะไร
3: คือพูดง่ายว่าเราจะเข้าใจเราจะงงอ่ะ
0: ครับ
3: ว่าแม่นี่ทำไมอยู่ลอยขึ้นมา
0: ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเราไปดู

0: นะครับในสไลด์นะครับเขาบอกว่าใครไปซื้อผักก็คือแม่นี่คือเข้าใจแล้วใครไปซื้อผักก็จะเป็นประโยคเริ่มก็คือประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นหรืออีกประโยคนึงคำว่าเปรี้ยวมากอาจารย์ลองดูซิว่าประโยคเริ่มน่าจะคืออะไร
1: ต้องถามถึงสิ่งบางสิ่งบางอย่าง
0: บางสิ่งบางอย่างอาจจะบอกว่ามะม่วงเปรี้ยวมากอย่างนี้นะครับอะไรเปรี้ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไปดูนะครับประโยคเริ่มคือผู้พูดชิมต้มยำกุ้งแต่แล้วก็บอกว่าเปรี้ยวมากฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่จะเข้าใจได้เนี่ยจะต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นบริบทนั้นหรือว่าอยู่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในตรงนั้นเช่นเดียวกันสถานที่เดียวกันจะได้เข้าใจฉะนั้นเนี่ยประโยคเริ่มกับไม่เริ่มเนี่ยจะแตกต่างกันด้วยลักษณะนี้นะครับเมื่อเริ่มแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าใครทำอะไรก็จะเป็นโครงสร้างตามประโยคก็คือประธานกริยาและก็ตามด้วยกรรมส่วนประโยคไม่เริ่มก็คือจะต้องมีประโยคเริ่มเข้ามาก่อนเราถึงเข้าใจบริบทนั้นนะครับนี่คือลักษณะที่มีความแตกต่างกันทั้งประโยคเริ่มและไม่เริ่มต่อไปนะครับเราไปดูลักษณะของประเภทของประโยคครับประเภทของประโยคตามหลักไวยากรณ์นะครับเราแบ่งออกเป็น3นะครับ3ประเภทก็คือประโยคความเดียวประโยคความรวมและประโยคความซ้อนลักษณะของทั้ง3ประโยคเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับนักศึกษาฉะนั้นเนี่ยเราไปดูประโยคแรกนะครับประโยคแรกคือประโยคความเดียวเมื่อพูดถึงประโยคความเดียวแล้วเป็นประโยคที่มีความเดียวหมายความว่าสื่อไปในสื่อความหมายไปเรื่องเดียวนะครับและมีกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวเท่านั้นนักศึกษาลองดูตัวอย่างนะครับฉันกินข้าวแม่ทำกับข้าวนักกีฬาออกกำลังกายนักศึกษาอ่านหนังสือทุกวันนักศึกษาลองดูซิว่าคำไหนเป็นคำกริยากริยาหลักตัวเดียวสำคัญเพียงตัวเดียวถ้าเราตอบได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วประโยคความเดียวคืออันนี้แหละจุดเด่นที่สุดนะครับเราก็จะเห็นว่าคำว่ากินคำว่าทำคำว่าออกกำลังกายและคำว่าอ่านเนี่ยเป็นคำกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวที่อยู่ในประโยคนี้นะครับถ้านักศึกษาไปเจอประโยคที่ยาวมากให้หาความแตกต่างว่าประโยคไหนเป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนจุดเด่นของประโยคความเดียวคือดูคำกริยาครับว่ามีตัวเดียวไหมเมื่อเห็นคำกริยาแล้วเนี่ยไปดูซิว่าใครกระทำแค่นั้นเองครับก็ตอบได้แล้วว่านี่คือเป็นประโยคความเดียวนะครับต่อไปเมื่อเราดูประโยคความเดียวแล้วนะครับเราลองไปดูอีกนิดนึงนะครับว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยคความเดียวแบบไหนนะครับเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเธอนอนหลับนะครับคำนี้เนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าคำว่าเธอเนี่ยเป็นประธานนะครับเป็นประธานนะครับส่วนคำกริยานะครับเราเห็นคำว่านอนหลับคำกริยาน่าจะเป็นนอนไหมบางคนคิดว่านอนเป็นคำกริยาและหลับเป็นคำกริยามันคือมี2ตัวนะครับแต่นักศึกษาดูให้ดีว่านอนหลับมันเป็นคำเดียวกันหรือเปล่ามันไม่ใช่แยกนอนหนึ่งคำหลับหนึ่งคำถ้านอนเนี่ยอาจจะไม่หลับก็ได้แต่ถ้าคำว่านอนหลับหลับแน่นอนฉะนั้นเนี่ยคำกริยาตรงนี้คือนอนหลับนั่นเองนะครับนี่คือประโยคความเดียวนะครับหรือปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับเราสังเกตได้ว่าประธานภาคประธานคือปลาใหญ่นะครับคำกริยาตัวเดียวที่ชัดเจนเลยนะครับกินนะครับกินปลาเล็กเป็นภาคแสดงนะครับส่วนใหญ่กับเล็กเนี่ยจะเป็นส่วนขยายเพื่อที่จะให้รู้ว่าปลาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับนะครับถ้าเราบอกว่าปลากินปลาเราก็จะไม่รู้แล้วนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนี่คือส่วนขยายเพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูนะครับจะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอาจจะเป็นกรรมเนี่ยมีหลายตัวนะครับมีหลายแบบฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ยังเป็นประโยคความเดียวบางคนคิดว่าประโยคยาวๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่ความเดียวแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่นะครับต้องพิจารณาอีกว่ามีกริยาตัวเดียวไหมดูคำกริยาอย่างเดียวนะครับแต่เราจะดูได้ก็ต่อเมื่อว่าเราเข้าใจว่าคำกริยาคืออะไรคำกริยาคือคำที่แสดงอาการบ่งบอกต่างๆนะครับบ่งบอกสภาพก็ได้เราไปดูนะครับแพทย์ให้ยาแก้ปวดคนไข้คำกริยาเมื่อนักศึกษาดูจากตรงนี้เนี่ยก็จะเจอคำว่า
2: ให้
0: แต่บางคนคิดว่าแก้ล่ะแก้ปวดล่ะไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าแก้ปวดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของยาแก้ปวดฉะนั้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับแพทย์คือภาคประธานนะครับให้ยาแก้ปวดคนไข้เป็นภาคแสดงนะครับส่วนยาแก้ปวดเนี่ยเป็นกรรมตรงนะครับคนไข้คือกรรมรองฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคำนะครับกรรมตรงเนี่ยจะอยู่ใกล้กับคำกริยาที่บ่งบอกว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนคำกำรองเนี่ยจะอยู่ถัดออกไปในขณะเดียวกันนะครับทดสอบอีกครั้งนึงนะครับจากตัวอย่างข้างต้นนี้เนี่ยนักศึกษาเจอไหมครับว่าคำกริยาคือคำไหนบ้างขี่ตาเล่นดนตรีในบ้านพ่อปลูกผักอ้ายกินแครอทเมื่อเราบรรยายมาแล้วสักครู่นี้เนี่ยต ตอบ

0: ได้เลยนะครับ
1: อันนี้ง่ายนะ
0: ง่ายเลย
1: น่าจะตอบได
0: ้คำว่าเล่นปลูกกินนี่แหละนี่คือประโยคความเดียวสั้นๆง่ายๆจะเห็นได้ว่าทั้งประโยคสั้นและประโยคที่มันยาวเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงประโยคความเดียวได้เช่นกันบางคนคิดว่าประโยคสั้นไม่ใช่ประโยคแล้วอย่างนี้ครับหรือยาวเกินไปก็ไม่ใช่ประโยคความเดียวนะครับอย่าไปดูแค่ความสั้นความยาวแต่เราดูว่ามีกริยาตัวเดียวไหมมีประธานคือใครทำ
1: อาจารย์เจษฎานักศึกษาบางทีเขาบอกเขาไม่มั่นใจเรื่องนี้เนี่ยบางทีเขาสอบถามว่าข้อใดเป็นประโยคเขาเลยเลือกข้อความยาวๆไว้ก่อน
0: ข้อนี้เป็นประโยค
2: เป็นกลุ่มคำ
0: เป็นวลีก็ได้ใช่ไหมครับ
1: อาจารย์เจษฎาได้ยกตัวอย่าง PowerPoint สไลด์แรกๆอ่ะเอกสารการสอนชุดวิชา
0: ภาษาไทยเล่มนี้
1: ยาวมากยังไม่เป็นประโยคเลย
0: ยังไม่เป็นประโยค
1: ฉะนั้นสั้นยาวไม่ได้วัด
0: ไม่ได้วัดวัดคืออันไหนเป็นประโยคความเดียวคือกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวอย่าลืมนะครับต่อไปประโยคความรวมเมื่อเรามีประโยคความเดียวแล้วเนี่ยจะพูดแค่ประโยคความเดียวเนี่ยก็จะไม่ก่อให้เกิดการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้นหรือยาวมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยประโยคความรวมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ยาวสลัดสลวยมากยิ่งขึ้นเราไปดูนะครับว่าคืออะไรประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวอย่างน้อยนะครับ2ประโยคด้วยกันรวมเป็นประโยคเดียวมีสันธานเชื่อมคำว่าสันธานนี้คืออะไรคือตัวที่บ่งบอกว่าอันนี้แหละคือประโยคความรวมนะครับจะมีลักษณะไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับประโยคความรวมคือประโยคที่เกิดจากประโยคความเดียวอย่างน้อย2ประโยคในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมานะครับเป็นประโยคความเดียวเนี่ย2ประโยคนะครับประโยคแรกนะครับเราดูแยกได้ไหมว่าอันไหนคือประโยคความเดียวนะครับมีสุดาสอบตกหรือสุภัสสอบตกนะครับประโยคความเดียวได้กล่าวไปแล้วว่ามีประธานนะครับและกริยาเนี่ยตัวเดียวนะครับประโยคแรกคือสุดาสอบตกนะครับประโยคที่2นะครับสุภัสสอบตกแต่เราเนี่ยนำอะไรครับนำคำว่าหรือนะครับมาเป็นตัวเชื่อมหรือคำสันธานนั่นเองเพื่อบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างนะครับให้รู้ว่าเลือกว่าใครสอบตกกันแน่นะครับอันนี้คือเป็นประโยคความรวมแต่คำเชื่อมเนี่ยก็จะมีหลายๆคำด้วยกันอาจจะเป็นคำว่าและก็ได้แต่ก็ได้เพราะก็ได้หรือก็ได้นะครับมาเชื่อมเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นประโยคความรวมชนิดไหนฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วถ้าเราจะพูดว่าสุดาสอบตกหรือสุภัสสอบตกเนี่ยก็ยังไม่สลัดสลวยมากพอที่บอกไปแล้วว่าประโยคความรวมเนี่ยเมื่อนำคำเชื่อมมาใช้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความกระทัดรัดได้เช่นกันหรือก่อให้เกิดความสลัดสลวยได้เช่นกันนะครับเรามาเปลี่ยนแปลงกันใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงเป็นสุดาหรือสุภัสสอบตกอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความสั้นกระชับนะครับด้วยการนำคำเชื่อมของประโยคความรวมเนี่ยมาใช้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยประโยคความรวมเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง1คือความรวมแบบคล้อยตามกันครับ2คือความรวมแบบขัดแย้งกัน3คือความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลกันและ4ความรวมแบบให้เลือกเราจะเจอคำเหล่านี้ครับคำว่าและจะคล้อยตามกันเช่นพ่อและแม่ไปเที่ยวก็คือไปทิศทางเดียวกันนะครับมีคำว่าและหรือขัดแย้งกันพ่อไปเที่ยวแต่แม่อยู่บ้านนะครับหรือประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลเพราะพ่อไป
2: เที่ยว
0: แม่จึงอยู่บ้านจึงอยู่บ้านเป็นเหตุเป็นผลแสดงถึงเหตุผลหรือประโยคให้เลือกพ่อหรือแม่จะไปเที่ยวเนี่ยแหละครับนี่คือประโยคความรวมสังเกตดีๆจะต้องมีคำสันธานเหล่านี้ปรากฏอยู่ฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นที่กล่าวไปข้างต้นว่าประโยคความเดียวเนี่ยเป็นอีกแบบนึงประโยคความรวมจะต้องเป็นอีกแบบนึงไม่มีความเหมือนกันเลยครับฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยสามารถแยกออกได้แน่นอนนะครับนอกจากคำสันธานนะครับที่ปรากฏ4คำนี้เนี่ยอาจจะมีคำอื่นอีกมากมายคำว่าดังนั้นนะครับแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลจึงนะครับเหตุเป็นผลหนักเมื่อครั้นจึงและนะครับไม่อย่างนั้นก็เป็นตัวเชื่อมได้เช่นกันนะครับนักศึกษาก็พิจารณาว่าเป็นประโยคความรวมหรือเปล่านะครับหรือดังตัวอย่างนะครับคณาจารย์และนักศึกษาไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลพบุรีนี่คือคำว่าและนะครับหรือคณาจารย์ไปดูงานต่างประเทศแต่นักศึกษาไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดอันนี้คือขัดแย้งกัน
2: ย
0: ุติธรรมเลยนี่คือขัดแย้งกันต้องขัดแย้งกัน
2: ขัดแย้งกัน
0: นะครับต่อไปนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยเพราะนักศึกษาชอบนะครับอันนี้คือเป็นเหตุเป็นผลชอบมากเลยชอบเรียนต้องเรียนนะครับเธอจะไปเชียงใหม่หรือเธอจะไปสงขลาอันนี้ให้เลือกอย่าไป2อย่างนะครับไป2อย่างไป2ที่เนี่ยผิดทันทีฉะนั้นเนี่ยให้เลือกว่าจะไปไหนกันแน่นะครับอันนี้คือประโยคความรวมเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับประโยคความรวมเนี่ยดูตัวสันธานหรือตัวเชื่อมมี4ลักษณะด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นและแต่เพราะหรือจำดีๆนะครับเมื่อเจอคำนี้เนี่ยไปดูว่าเขาเชื่อมประโยค

0: บหรือเปล่าถ้าเชื่อมเนี่ยตอบได้เลยว่าเป็นประโยคความรวมนะครับต่อไปเมื่อประโยคความรวมผ่านไปแล้วเราต้องมาพบกับประโยคความซ้อนครับบางหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประโยคความเดียวก็แยกไม่ออกอยู่แล้วประโยคความรวมยิ่งยากใหญ่ประโยคความซ้อนเนี่ยยากกว่าเดิมอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละประโยคเนี่ยมีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองนะครับประโยคความซ้อนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับประโยคที่มีประโยคหลักและมีประโยคย่อยซ้อนอยู่ในประโยคหลักพูดแล้วจะงงใช่ไหมครับไปด
1: ู
0: ตัวอย่างนี่ประโยคความซ้อนนะครับ
1: ดู
0: เลยผู้บังคับบัญชาที่มีความยุติธรรมเป็นคนดีง่ายๆเลยเห็นไหมครับเราเจอว่าอันนี้เป็นประโยคความเดียวไหมถ้าเป็นแบบนี้เราจะเจอคำว่าเป็นเนี่ยเป็นคำกริยา
1: เกือบจะเป็นประโยคคำเดียวแล้ว
0: เกือบแล้วแต่ว่ามันมีคำอื่นอยู่ที่มันซ้อนอยู่เราไม่สามารถบ่งบอกได้ถามว่าเป็นประโยคความรวมไหมเจอคำว่าและหรือแต่เพราะหรือเปล่า
1: ไม่เจอ
0: ฉะนั้นเนี่ยประโยคความซ้อนเนี่ยหาง่ายที่สุดแล้วยิ่งอะไรซับซ้อนเยอะๆเนี่ยหาง่ายนะครับเราไปดูอย่างแรกประธานภาคประธานเห็นไหมครับผู้บังคับบัญชาเป็นคำกริยานะครับที่มีความยุติธรรมเป็นนะครับเป็นอนุภาคเป็นอนุประโยคขยายประธานเพื่อที่จะสอนให้เห็นถึงความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือประโยคความซ้อนนะครับ
1: ถ้าผมไปสอนมันจะบอกว่าให้สังเกตว่าที่นั่นแหละ
0: ที่
1: จะทำได้คำกริยาที่ซึ่งอัน
0: ที่จะต้องเป็นตัวเชื่อมด้วยนะ
1: ที่เป็นตัวเชื่อมที่ดินที่อะไรเงี้ยไม่เอา
0: ไม่ได้ที่ดินไม่ได้
1: ถ้าเป็นที่จะทำได้กริยา
0: ใช่แล้วนะครับนี่คือลักษณะของประโยคความซ้อน
2: จริงๆมันมาจากประโยคความเดียว2ประโยคเหมือนกันแหละก
0: ็
2: คือผู้บังคับบัญชาเป็นคนดี
1: ครับ
2: ผู้บังคับบัญชาม ีความยุติธรรม
0: ใช่แล้ว
2: นะครับคราวนี้ส่วนของประธานที่ซ้ำกันเนี่ยเมื่อจะเอามาเป็นประโยคความซ้อนเราจะตัดส่วนของประธานที่ซ้ำกันออกทีนึงแล้วเอาคำว่าที่ใส่
0: ที่ใส่ไป
2: ซึ่งที่ตรงนั้นก็มีความหมายถึงตัวคำประธานตัวข้างหน้าที่นำมานั่นแหละ
0: ครับ
2: นะครับ
0: จะสังเกตได้ว่าถ้าเราไม่ได้เติมคำว่าและหรือเพราะนะครับนะหรืออันนี้คุณครูชอบนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเจอคำว่าที่แล้วอย่างที่อาจารย์วัศน์บอกให้สังเกตคำนี้เลยใช่ไหม
1: ที่แล้วตัดด้วยกริยา
0: คุณครูประธานนะครับชอบกริยานักเรียนกรรมที่ตั้งใจเรียนอนุประโยคขยายกรรมเราเจอคำว่าที่อีกแล้วเห็นไหมล่ะครับว่าไม่ยากเลยประโยคความซ้อนหาง่ายกว่าประโยคความเดียวอีกนะบางทีน่ะไปหาอยู
1: ่พอกัน
0: ไม่รู้ว่าเป็นประโยคความเดียวหรือเปล่าแต่ว่าไม่ยากนะครับอย่างนี้ไม่ยากหรือเรายินดีที่คุณทำสำเร็จที่คุณสำเร็จการศึกษานะครับเราประธานยินดีกริยาที่คุณสำเร็จการศึกษาเป็นอนุประโยคขยายกริยานะครับที่อีกแล้วเห็นไหมครับขยาย
1: ทำด้วยคุณนิดนึงนะ
0: นะครับสามารถหาได้ต่อไปนะครับประเภทของประโยคตามเจตนาผู้สื่อสารนะครับประโยคเนี่ยตามไวยากรณ์ไปแล้วนะครับ
1: ตามเจตนาบ้าง
0: ครับตามเจตนามีอะไรบ้างประโยคบอกเล่
2: า
0: คำถามตอบรับคำสั่งขอร้องบอกเล่าเนี่ยรู้เลยนะครับบอกเล่าคือแจ้งนั่นเองเช่นวันนี้อากาศ
1: ร้อนจัง
0: บอก
1: วันนี้ฝนตก
0: ใช่ถ้าเป็นคำถามวันนี้ร้อนไหมถามแล้วตอบรับหรือปฏิเสธตอบว่าไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนตอบรับก็ปฏิเสธเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่
1: ตอบรับก็คือร้อนปฏิเสธก็ไม่ร้อน
0: ไม่ร้อนหรือคำสั่งเช่นเมื่อร้อนแล้วไปเปิดแอร์ซิจงไปเปิดแอร์มีคำว่าจงมีคำว่าต้องอย่างนี้ครับหรือประโยคขอร้องนะครับ
1: กรุณาโปรด
0: เถิดอย่างนี้ครับก็จะมีความนุ่มนวลของการใช้คำมากขึ้นนะครับประโยคนะครับหลักการใช้ประโยคนะครับมีประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้องตามไวยากรณ์นะครับเช่นนี่บางทีเราแนวคำถามคำตอบอย่างนี้ครับให้เขียนภาพจากเรื่องและระบายสีงามบางทีนักศึกษาอ่านสะเพร่าเกินไปก็จะไม่รู้ว่าอันไหนคือมันถูกต้องไม่ถูกต้องเราไปดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับลืมเติมคำว่าให้สวยงามนั่นเองฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอย่าสะเพร่านะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากนี่จากนะครับเกินมาให้ระบายสีจากภาพไม่ต้องจากภาพก็ได้
1: ระบายสีภาพ
0: สีภาพไปเลยนะครับไม่ต้องจากภาพแล้วหรือขาดส่วนสำคัญของประโยคไปนะครับเราก็จะไม่รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพัสดุกล่องใหญ่ที่วางอยู่บนโต๊ะข้างประตูหน้าบ้านนั้นเข้าใจนะหน้าบ้านนั้นแล้วยังไงต่อไม่เข้าใจแล้วเป็นของคุณเข้าใจทันทีแล้วว่าเป็นของคุณไม่ใช่ของฉัน
2: เพราะความแรกนี้ถ้าไม่มีส่วนที่ตามมานี่คือนอกจากขาดส่วนสำคัญแล้วมันยังไม่เป็นประโยคด้วยนะ
0: ใช่แล้วครับเป็นแค่วลีหรือเรียงคำตำแหน่งนะครับไม่ถูกต้องสิงโตกัดกวางตัวใหญ่สิงโตตัวใหญ่กัดกวางวางส่วนขยายผิดนั่นเองคือความหมายผิดเช่นกันนะครับอันนี้เช่นกันเลยครับพระราชบัญญัติใหม่นะครับกับสถาบันใหม่เอาใหม่ไปวางคนละตำแหน่งกันก็จะสื่อความหมายต่างกันประโยคชัดเจนชัดเจนจะต้อง
1: ไม่กำกวม
0: ไม่กำกวมหรือตีความได้อย่างเดียวคุณทำเช่นนี้ผมเสียผมเสียนี่คือผมไหนผมอยู่บนศีรษะ

0: หรือ
1: ตัวผม
0: ตัวผมเองอย่างเนี้ยครับนี่คือประโยคชัดเจนฉะนั้นนักศึกษาสามารถอ่านแล้วเนี่ยอย่าคิดไปเองว่ามันชัดเจนแล้วพิจารณาอีกนิดนึงนะครับ
1: อย่างที่สังเกตว่าเมื่อสักครู่ครับว่าคำบางคำมันมีความหมายบ้างหนึ่งความหมายเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: เราต้องศึกษาดีๆนะว่าอย่าให้คำมันกำกวม
0: ครับประโยคกระทัดรัดคือไม่ฟุ่มเฟือยคือไม่ใช่กล่าวแล้วกล่าวอีกนะครับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาบร้องไห้นับเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพถ้าอันนี้เนี่ยเข้าใจแล้วนะสื่อความได้ชัดแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากที่จะให้สละตะลวยชัดกว่านี้หน่อยนึงตัดคำว่าข้าวหอมมะลิออกไปก็ได้หอมมะลิออกไปเพราะว่าเรากล่าวไปแล้วข้างต้นไม่ต้องกล่าวซ้ำอีกแบบนี้ได้เหมือนกันเป็นเหตุเป็นผลมีสัมพันธภาพนะครับเราบอกว่าเธอเป็นคนสวยและเรียนไม่เก่ง
1: และต้องไปด้วยกัน
0: พูดแล้วเนี่ย จะแบบรู้สึกว่าขัดๆไห
1: ม
0: ขัดกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ไปด้วยกันเราก็ต้องไม่ไปด้วยกันครับนี่เธอเป็นคนสวยแต่เรียนไม่เก่งเรานำประโยคลักษณะของคำเชื่อมนะครับคำสันธานของประโยคความรวมมาใช้นะครับขัดแย้งกันประโยคมีการเน้นความรวบความนะครับเราจะเน้นคำไหนวางไว้ต้นก็ได้ไว้ท้ายก็ได้หรือกล่าวซ้ำๆก็คือการเน้นหรือนำมาเน้นให้ชัดเจนก็ได้กล่าวคำนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังได้เลยนี่คือการเน้นนะครับรวบก็เช่นกันเมื่อยาวเกินไปเนี่ยก็รวบให้สั้นซะนะครับไม่ต้องเยินเยอะนะครับ
1: ทุกอย่าง
0: แสดงให้เห็นถึงความกระทัดรัดนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับประโยคที่มีโครงสร้างและสำนวนแบบไทยนะครับประโยคแบบไทยนิยมนำประธานขึ้นต้นประโยคอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเขาถูกลงโทษโดยกฎแห่งกรรมเขาถูกกฎแห่งกรรมลงโทษกฎแห่งกรรมลงโทษเขามีความหมายเหมือนกันเลยแต่จะเน้นยังไงบอกไปแล้วประธานตามด้วยกริยาและตามด้วยกรรมนะครับนักศึกษาลองคิดซิอันไหนคือประธานกริยากรรมเมื่อมองเสร็จปุ๊บรู้เลย
1: 3ถูก
0: 3ถูกนะครับกฎแห่งกรรมคือภาคประธานลงโทษเขาคือภาคแสดงนั่นเองนะครับหรือมันเป็นเรื่องยากที่เธอจะตัดสินใจเลือกเรียนคณะอะไรไม่ได้แล้วต้องเรียงใหม่นะครับเธอตัดสินใจยากว่าจะเลือกเรียนคณะใดนะครับนี่คือลักษณะสำคัญนะครับของประโยคที่มีโครงสร้างและสำนวนแบบไทยฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าหน่วยนี้หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะเรียงแบบไหนเนี่ยจะสื่อความหมายไปในทางทิศทางไหนจะต้องมีความชัดเจนนะครับไม่ใช่เราสื่อความแล้วเนี่ยผู้รับสารเนี่ยไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้คำก็ดีหรือการนำคำเนี่ยมาประกอบการก่อให้เกิดเป็นวลีแล้วก่อให้เกิดเป็นประโยคเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารได้เช่นกันและนักศึกษาเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมหรือทบทวนเพิ่มเติมในเอกสารการสอนก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

0: ยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
6: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
9: I returned here for just one reason. I fell in love.
10: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัตปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพนราชเจริญร้านสิริเพนเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่ากระเสมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูใหญ่มีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าขายะวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิติยุทธ์กิติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยะสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและนางสาวสุพันนีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดเวลา 13:56 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569โดยมีสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าการบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์รายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะทรงเป็นสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเฝ้ากราบงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้า56%และดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดส่วนบังเกอร์ทหารจำนวน100หลังตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนจำนวน40หลังดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไทยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์ทหารหลุมบุคคลคู่จำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติปัจจุบันการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายโอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ

0: สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้เชิญปัจจัยมาถวายเพื่อส่งร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน112รายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568กับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 252,840,253 บาท 28 สตางค์โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหทัยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนหทัยทิพย์ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
0: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปณเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปราชสกุลและหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายชัชวาลวงสวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีนางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยาม่าไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17 นาฬิการาชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ได้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแควววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูป คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

0: ไปกราบถวายบังคมพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยาม่าไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เงากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ใหญ่ใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีครับนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่4ภาพถ่ายโดยมีประเด็นหลักที่สำคัญ3ประเด็นคือกำเนิดและพัฒนาการของภาพถ่ายการผลิตภาพถ่ายและการใช้ภาพถ่ายครับเราลองมาดูประเด็นสำคัญทั้ง3หัวข้อหลักกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยประเด็นที่1ก็คือเรื่องของกำเนิดและพัฒนาการของภาพถ่ายนะครับกำเนิดของภาพถ่ายเนี้ยโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของภาพถ่ายเนี่ยเป็นการถ่ายภาพด้วยกล้องที่ใช้ฟิล์มนะครับกระบวนการของภาพถ่ายในจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการคิดค้นที่จะผลิตภาพถ่ายโดยการอาศัยแสงแล้วก็กระบวนการทางเคมีเป็นตัวควบคุมแสงสะท้อนที่สะท้อนจากวัตถุให้ตกกระทบลงบนวัสดุไวแสงอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดค้นพัฒนาเป็นระบบฟิล์มแต่ในยุคปัจจุบันนี้ภาพถ่ายเนี่ยได้พัฒนาการโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นระบบกระบวนการดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นการบันทึกภาพโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นอุปกรณ์รับแสงจากจับภาพที่สะท้อนมาสู่เลนส์เนี่ยแล้วก็ไปบันทึกในรูปของไฟล์ดิจิตอลนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในยุคแรกของกำเนิดภาพเนี่ยซึ่งเป็นระบบการถ่ายภาพด้วยฟิล์มนะครับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16เนี่ยมีผู้ประดิษฐ์คิดค้นกล้องที่ชื่อว่ากล้องออบสคูล่านะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าเป็นห้องมืดเพราะลักษณะของกล้องออบสคูล่านั้นเป็นลักษณะที่เป็นห้องมืดนะครับจึงถือเป็นต้นแบบของกล้องถ่ายภาพในยุคแรกนะครับเป็นกล่องทึบแสงด้านข้างก็เจาะรูไว้เท่ารูเข็มนะครับส่วนด้านตรงข้ามก็จะมีกระจกเงาแล้วก็จอรับภาพนะครับแล้วก็นำเอาเลนส์ขนาดเล็กเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าช่องรูรับรูเข็มนั้นก็ทำให้เกิดภาพในกล้องนะครับในช่วงก่อนปีคริสตศตวรรษที่1800นะครับโทมัสเวสต์วูดนะครับซึ่งเป็นนักเคมีชาวอังกฤษนะครับก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตภาพโดยการนำใบไม้นะครับมาวางไว้บนแผ่นหนังทาเกลือสีเงินแล้วก็นำไปถูกแสงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางเคมีเพราะว่าการคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์และการถ่ายภาพในยุคแรกนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำไงให้แสงไปบันทึกที่วัสดุไวแสงโดยผ่านกระบวนการทางเคมีให้เกิดเป็นภาพได้นะครับหลังจากการคิดจุดเริ่มต้นของการคิดค้นกำเนิดภาพถ่ายนั้นนะครับก็มีพัฒนาการนะที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องจดจำไว้นะอยู่หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับประเด็นแรกที่เป็นพัฒนาการสำคัญคือเป็นพัฒนาการด้านวัสดุไวแสงนะครับในปีคริสตศตวรรษในปีค.ศ.1820นะครับชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าโจเซฟนิฟอร์เนฟนะครับอันนี้เป็น

ชาวฝรั่งเศสที่ได้คิดค้นกระบวนการทางด้านวัสดุไวแสงที่จะใช้สำหรับบันทึกแสงนะครับลงบนวัสดุนะก็พบว่ากระบวนการที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องจดจำไว้ในกระบวนการ 2-3 กระบวนการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการคิดค้นพัฒนาการวัสดุไวแสงตั้งแต่กระบวนการดาแกโรไทป์นะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับของการถ่ายภาพสมัยใหม่แล้วก็กระบวนการคาโรไทป์และสุดท้ายคือกระบวนการโคโลเดียนนะครับ3กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่จะนำแสงเนี่ยไปบันทึกอยู่บนวัสดุไวแสงซึ่งก็จะมีพัฒนาการมีการปรับปรุงจุดอ่อนของแต่ละวิธีให้มีภาพถ่ายที่ชัดเจนนะครับและคุณภาพดีที่สุดนะครับในปีค.ศ.1884นะครับจอร์จอิสแมนนะครับอันนี้ก็คงจะรู้จักดีคือในนามของเจ้าของบริษัทโกดักนะครับแล้วก็ W.H. Wagner อันนี้เป็นชาวอเมริกันก็ได้ร่วมกันคิดค้นวัสดุไวแสงเป็นม้วนกระดาษนะเคลือบกาวเจลาตินนะเพื่อใช้กับกล้องถ่ายภาพเคลือบสารไวแสงนะลงบนพลาสติกโปร่งใสที่เราเรียกกันว่าเซลลูลอยด์นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นวัสดุที่เรารู้จักกันดีว่าที่นำมาใช้ในการบันทึกภาพในยุคระหว่างกลางๆสมัยนั้นที่มีพัฒนาการมาจากเป็นลูกแรกที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับพัฒนาการด้านวัสดุไวแสงถัดมาคือในค.ศ. 1990นะครับก็เกิดเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ถือว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับของการถ่ายภาพเป็นระบบดิจิทัลนะครับเข้ามาแทนที่การถ่ายภาพด้วยระบบฟิล์มนะครับในปีค.ศ. 1998นะก็มีการประดิษฐ์คิดค้นกล้องดิจิตอลที่บันทึกภาพในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์นะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มาถึงณปัจจุบันมีพัฒนาการของการถ่ายภาพโดยการใช้กล้องดิจิทัลนะครับซึ่งวิวัฒนาการของกล้องดิจิทัลก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันทำให้สามารถบันทึกภาพได้ใกล้เคียงกับกล้องที่ใช้ฟิล์มนะครับซึ่งแม้อาจจะยังมีบางประเด็นที่อาจจะไม่เหมือนฟิล์มเป๊ะซะทีเดียวนะครับทีนี้ในประเด็นที่2ในหน่วยที่4เนี้ยในเอกสารการสอนได้เขียนถึงเรื่องของการผลิตภาพถ่ายนะครับซึ่งก็จะมีประเด็นที่เป็นประเด็นปลีกย่อยอยู่4ประเด็นที่นักศึกษาควรต้องเข้าใจนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของหลักการถ่ายภาพประเด็นที่2เป็นเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพและประเด็นที่3ก็คือเลนส์และสุดท้ายวัสดุบันทึกภาพถ่ายนะครับเริ่มต้นจากหลักการถ่ายภาพนะการถ่ายภาพนี่มีหลักการตั้งแต่ยุคสมัยแรกที่เราเกิดมาสักครู่นี้แล้วมันก็คือเป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการทางด้านแสงนะการสะท้อนแสงแล้วก็กระบวนการทางเคมีที่ทำให้เกิดภาพขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพในยุคแรกเนี่ยที่ทำให้เกิดภาพได้ก็คือจะต้องมีแสงส่องผ่านเลนส์ที่ตัวกล้องนะครับแล้วเข้าไปที่วัสดุบันทึกนะครับที่อยู่ในกล้องนะครับซึ่งในระยะแรกก็ถือเป็นช่วงที่เราใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพแต่ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาแทนที่ตัวที่บันทึกภาพก็จะกลายเป็นเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นการสแกนภาพแล้วก็แปลงภาพเป็นรหัสคอมพิวเตอร์นะครับหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพก็อาศัยหลักการสะท้อนแสงอย่างที่เกิดเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพก็แสงก็จะสะท้อนผ่านตัวเลนส์ไปยังวัสดุบันทึกภาพนะครับโดยมีการควบคุมปริมาณแสงด้วยการปรับขนาดรูรับแสงแล้วก็ความเร็วที่จะกำหนดให้แสงเข้าไปบันทึกที่ฟิล์มหรือวัสดุที่จะใช้ในการบันทึกภาพนะครับองค์ประกอบสำคัญ6ประการที่จะมีผลต่อการถ่ายภาพหรือการทำให้ได้ภาพมีคุณภาพแตกต่างกันไปนะครับมี6ประการประการที่1คือประเภทของฟิล์มนะครับซึ่งฟิล์มก็จะมีให้เลือกใช้หลากหลายอันนี้คือในยุคที่เราถ่ายภาพด้วยฟิล์มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยุคปัจจุบันเป็นระบบดิจิตอลมันก็จะกลายเป็นวัสดุไวแสงที่เราเรียกว่าเมมโมรี่การ์ดซึ่งก็จะมีขนาดให้เลือกใช้หลากหลายเช่นเดียวกันเดี๋ยวคงได้คุยกันต่อไปองค์ประกอบตัวที่2คือขนาดกล้องนะครับก็กล้องก็จะมีขนาดนะให้เลือกใช้หลากหลายตั้งแต่กล้องเล็กกล้องใหญ่นะครับ
ก็จะมีผลต่อภาพเช่นเดียวกันตัวที่3คือการปรับโฟกัสนะครับการปรับโฟกัสให้ได้ระยะให้ได้ขนาดให้ได้ความคมชัดตามที่เราต้องการนะครับตัวองค์ประกอบที่4คือมุมมองของภาพอันนี้ก็หมายความว่าเราจะเลือกถ่ายมุมมองลักษณะเป็นอย่างไรนะครับภาพลักษณะเป็นใกล้ไกลนะครับการจัดองค์ประกอบภาพเป็นยังไงพวกนี้เป็นต้นองค์ประกอบตัวที่5คือขนาดของช่องรูรับแสงนะครับว่าเราเปิดให้แสงเข้าไปในปริมาณมากหรือน้อยแล้วก็องค์ประกอบตัวสุดท้ายที่มีผลต่อภาพถ่ายที่เราจะถ่ายนะครับก็คือเรื่องของความเร็วชัตเตอร์นะซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้แสงเข้าไปบันทึกที่วัสดุไวแสงได้ เร็วหรือช้านะครับในการถ่ายภาพในหนังสือที่เขียนไว้เนี่ยยังคงยืนยันที่จะเขียนให้ความรู้กับนักศึกษาใน อุปกรณ์การถ่ายภาพที่เราเรียกว่ากล้องถ่ายภาพใน2แบบก็คือเป็นกล้องถ่ายภาพที่เราถ่ายด้วยระบบฟิล์มกับกล้องถ่ายภาพที่เราถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลนะครับซึ่งทั้ง2ระบบนี้ในปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานกันอยู่แต่ด้วยลักษณะเด่นของกล้องดิจิทัลด้วยความสะดวกด้วยความสบายและราคาโดยลักษณะเด่นหลายอย่างทำให้ปัจจุบันเรานิยมใช้การบันทึกหรือการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารการสอนก็จะค่อนข้างมุ่งเน้นไปที่การถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัลนะครับทีนี้ในการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัลเนี่ยโดยหลักการก็เหมือนกับการถ่ายภาพด้วยระบบฟิล์มนะครับจะแตกต่างกันก็ตรงแต่เพียงว่าไอ้เจ้าวัสดุที่เราจะใช้ในการบันทึกภาพนะครับเราไม่ได้ใช้ฟิล์มแต่เราใช้เป็นตัวเซ็นเซอร์ซึ่งตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยรับแสงนะครับจากฟิล์มนะซึ่งจะแปลงเป็นรหัสคอมพิวเตอร์อย่างที่เกิดเมื่อสักครู่นี้แล้วเกิดเป็นจุดภาพซึ่งก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็นพิกเซลซึ่งถ้ามีจำนวนพิกเซลมากเท่าไหร่นะฮะก็ยิ่งทำให้ภาพมีความคมชัดมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์เป็นตัวความแตกต่างที่สำคัญของกล้องดิจิตอลกับกล้องฟิล์มนะครับ อย่างที่ผมเกริ่นมาสักครู่นี้ว่ากล้องถ่ายภาพดิจิตอลเนี่ยมันมีจุดเด่นหลายประการนะครับเช่นมันไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับภาพที่ถ่ายแล้วสามารถจะเปิดดูได้ทันทีนะครับเปลี่ยนค่าความไวแสงได้โดยตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนฟิล์มถ้าเป็นระบบฟิล์มที่เราต้องซื้อฟิล์มตามค่าความไวแสงอย่างนี้เป็นต้นปรับปรุงแก้ไขภาพที่ถ่ายเบื้องต้นได้เลยหลังจากที่เราถ่ายเราก็สามารถจะปรับปรุงแก้ไขได้เลยใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้เลยไม่ถึงว่าพอถ่ายได้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรก็สามารถที่จะโอนแปลงไฟล์เข้าในระบบคอมพิวเตอร์ได้เลยไฟล์เก็บไว้ได้นานพิมพ์ภาพที่ถ่ายได้ด้วยตนเองนะครับเราถ่ายแล้วสามารถพิมพ์เองก็ได้มีหนำซ้ำกล้องดิจิตอลยังสามารถจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะภาพนิ่งนะครับด้วยลักษณะเด่นอย่างที่เกริ่นเมื่อสักครู่นี้ทำให้กล้องดิจิตอลเป็นกล้องที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากในยุคปัจจุบันนะครับทีนี้กล้องดิจิตอลก็มีหลากหลายประเภทเหมือนกล้องในระบบฟิล์มนะครับนะแต่ถ้าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอาจจะมีสัก2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นกล้องดิจิตอลแบบคอมแพคนะเป็นคอมแพคดิจิตอลแคมเมร่านะครับกล้องประเภทนี้ก็มีรูปทรงของกล้องที่มีความหลากหลายนะถูกออกแบบมาให้มันมีความสวยงามสะดวกต่อการพกพานะครับต่อการนำไปใช้ในการถ่ายหรือบันทึกภาพนะครับขนาดกระทัดรัดเลนส์ติดมากับตัวกล้องก็ใช้งานง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือระดับสมัครเล่นส่วนใหญ่ก็จะใช้กล้องที่เราเรียกว่าเป็นกล้องคอมแพคเนี่ยนะฮะกันมากนะครับแล้วยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนากล้องในประเภทคอมแพคเนี้ยที่ไม่มีคุณภาพของภาพสูงใกล้เคียงกับกล้องในระบบมืออาชีพก็มีแต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับส่วนกล้องดิจิตอลประเภทที่2เป็นกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนแบบสะท้อนเลนเดียวนะเป็น DSLR เป็น Digital Single Lens Reflex Camera นะอันนี้เป็นกล้องที่เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับกึ่งมืออาชีพถึงมืออาชีพนะครับมาพร้อมเป็นกล้องที่สามารถมองภาพผ่านอะไรผ่านช่องมองภาพผ่านเลนเลยก็ทำให้ภาพที่เรามองในช่องมองภาพนั้นกับภาพที่เราบันทึกเนี่ยมันมีอะไรลักษณะภาพเหมือนกันเลยนะครับสัดส่วนของภาพนะครับไม่บิดเบี้ยวทำให้ภาพที่ได้ใกล้เคียงกับที่เราจะบันทึกที่เซ็นเซอร์นะครับก็สามารถควบคุมการถ่ายภาพด้วยมือของ

ผู้ถ่ายภาพได้ควบคุมแสงควบคุมอะไรปริมาณแสงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะสามารถกำหนดได้โดยผู้ถ่ายภาพนะตามที่เราต้องการว่าภาพที่เราจะถ่ายต้องการเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องนะครับดิจิทัลนะครับซึ่งก็จะมีส่วนประกอบคล้ายๆกับกล้องในระบบฟิล์มแหละครับเพียงแต่มีแตกต่างกันก็ตรงระบบของการบันทึกภาพที่เป็นหน่วยความจำนะครับที่สำคัญมีอะไรบ้างครับตัวที่หนึ่งก็คือแน่นอนที่สุดก็คือต้องเป็นตัวกล้องนะครับตัวบอดี้หรือตัวเฮาสิ่งนะฮะซึ่งเป็นห้องมืดนะครับที่ใช้สำหรับการบันทึกภาพนะครับตัวที่สองคือตัวเลนส์ครับตัวเลนส์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ควบคุมปริมาณแสงนะครับควบคุมปริมาณควบคุมระยะเวลาที่จะยอมให้ไปบันทึกบนวัสดุไวแสงหรือว่าเมมโมรี่การ์ดนะครับตัวที่3ก็คือช่องมองภาพวิวไฟเดอร์อันนี้เป็นช่องสำหรับให้ผู้ถ่ายภาพได้ใช้สำหรับมองภาพที่จะบันทึกมาเพื่อประกอบภาพให้มันมีความสวยงามมีองค์ประกอบที่สื่อความหมายตามที่ต้องการนะครับตัวที่4องค์ประกอบที่สำคัญส่วนประกอบที่สำคัญคือแบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยควบคุมไม่ใช่โทษทีครับเป็นตัวที่จะช่วยผลิตไฟฟ้าที่นำไปสู่การระบบกลไกการทำงานในกล้องนะครับซึ่งก็มีทั้งชนิดแบตเตอรี่แบบชนิดชาร์จได้กับชาร์จไม่ได้ให้เลือกใช้นะครับถัดมาคือหน่วยความจำครับ memory นะครับก็เป็นตัวที่จะใช้ในการบันทึกภาพนั่นเองซึ่งก็มีให้เลือกใช้หลากหลายนะครับประเภทนะตามขนาดจำนวนภาพที่จะใช้คุณภาพของภาพที่จะใช้ในการบันทึกนะครับถัดมาเป็นเรื่องของปุ่มต่างๆที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของกล้องนะครับกล้องดิจิตอลมันจะมีรายการหรือที่เราเรียกว่าเมนูที่ผู้ถ่ายภาพสามารถจะมีความสะดวกในการบันทึกเลือกบันทึกภาพในกลางแจ้งบันทึกคนบันทึกการเคลื่อนไหวบันทึกกีฬาซึ่งอันนี้จะมีฟังก์ชันของตัวกล้องกำหนดมาให้ผู้ถ่ายภาพก็สามารถกำหนดได้ตามสะดวกเลยนะครับองค์ประกอบตัวส่วนมาคือเรื่องของชัตเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปิดปิดให้แสงเข้าไปบันทึกที่เมมโมรีได้เร็วหรือช้านะซึ่งถ้าเป็นกล้องระดับมืออาชีพก็สามารถควบคุมได้นะครับตัวชัตเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบที่ขยายความนิดนึงก็คือมันจะกำหนดออกมาเป็นตัวเลขนะครับที่จะจะสื่อให้ผู้ถ่ายภาพได้รู้ว่าจะยอมให้ปริมาณแสงไปบันทึกที่เมมโมรีของตัวกล้องได้นานหรือเร็วขนาดไหนส่วนใหญ่ก็กำหนดเป็นตัวเลขค่าความเร็วชัตเตอร์นะครับซึ่งเขียนไว้บนตัวกล้องนะครับก็จะระบุเป็นตัวเลขนะครับก็เป็นเลขตัวเลขที่เป็น1ส่วน1 1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน8 1ส่วน15แต่เราจะนิยมตัดส่วนออกแล้วเขียนเฉพาะเลขส่วนนะครับก็จะกลายเป็น1 2 4 8 15 30นะครับคูณไปเรื่อยจนกระทั่งถึง 2,000 นั่นหมายความว่าตัวเลขยิ่งมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าความเร็วชัตเตอร์ยิ่งเร็วนะฮะตัวเลขน้อยเช่น1ก็ถือว่ามีเวลาในการที่จะเปิดโอกาสให้แสงเข้าไปบันทึกที่เมมโมรีได้มากนะครับอันนี้เป็นตัวชัตเตอร์นะครับกำหนดด้วยความเร็วนะครับถัดไปส่วนที่2นะครับก็คือกล้องเอ้ยโทษทีครับก็คือเลนส์นะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้มันทำหน้าที่ในการนำแสงสะท้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เราจะถ่ายเนี้ยไปถึงระยะโฟกัสของภาพนะครับบนแผ่นฟิล์มหรือตัวเซนเซอร์หรือตัวเมมโมรีในกล้องนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยปรับความคมชัดของแสงที่จะบันทึกด้วยนะครับเลนส์มีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่4ประการนะครับซึ่งนักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่ามีผลต่อเรื่องของภาพที่เราจะทำการถ่ายนะครับคุณสมบัติตัวที่1คือความยาวโฟกัสนะครับความยาวโฟกัสตัวที่2คือช่องรับแสงตัวที่3คือการปรับระยะโฟกัสแล้วก็ตัวที่4คือช่วงความชัดนะครับเริ่มต้นด้วยความยาวโฟกัสความยาวโฟกัสนี่มีผลต่อกำลังขยายของภาพความยาวโฟกัสถ้ามีตัวเลขจำนวนมากก็แสดงว่ากำลังขยายก็จะมากขึ้นนะครับถ้าความยาวโฟกัสตัวเลขน้อยกำลังขยายก็จะน้อยนะเจ้าตัวความยาวโฟกัสก็จะมีหน่วยวัดนะครับเป็นตัวมิลลิเมตรซึ่งเราจะใช้ตัวอักษรย่อว่าตัว Fนะครับที่มาจาก focal lens นะครับเช่นถ้าเอิด f 10มิลลิเมตรก็หมายความว่าเลนส์ตัวนั้นมีความยาว10มิลลิเมตรถ้า f 50ก็หมายความว่าความยาวโฟกัสของเลนส์

ตัวนั้นมีความยาว50มิลลิเมตรนะอันนี้เป็นคุณสมบัติตัวที่1ของเลนความยาวโฟกัสนี้แบ่งออกเป็น3ขนาดนะตั้งแต่ความยาวโฟกัสระดับปานกลางซึ่งก็มักจะเป็นความยาวโฟกัสที่เราเรียกกันว่าเป็นเลนปกติภาพที่เราได้จากการถ่ายด้วยความยาวโฟกัสปานกลางที่เป็นเลนมาตรฐานเนี่ยก็จะได้ภาพเหมือนจริงตามที่ตาเห็นระยะนะครับส่วนความยาวโฟกัสสั้นอันนี้ก็จะมีมุมมองของภาพกว้างกว่าเลนปกตินั่นก็หมายความว่าจะทำให้เราได้บันทึกภาพที่กว้างกว่าสายตาปกตินะครับเราเรียกว่าเลนมุมกว้างและสุดท้ายก็คือความยาวโฟกัสยาวอันนี้เราถ่ายภาพในมุมแคบกว่าเลนปกตินั่นก็คือภาพจะบันทึกได้เฉพาะส่วนที่อยู่ในมุมแคบก็คือถ่ายในระยะไกลนั่นเองนะครับซึ่งก็เราเรียกว่าเป็นเลนเทเลโฟโต้นะครับอันนี้เป็นผลพวงมาจากความยาวโฟกัสนะครับซึ่งมีผลทำให้เกิดเลนชนิดต่างๆคือเลนมุมกว้างมุมแคบแล้วก็เลนปกติหรือเลนมาตรฐานที่เราจะเลือกไปใช้งานนะครับส่วนองค์ประกอบถัดมาคือคุณสมบัติถัดมาของเลนตัวนึงก็คือเรื่องของช่องรับแสงนะครับเลนอะเพเจอร์สนะครับซึ่งเป็นตัวที่กำหนดปริมาณแสงที่จะไปบันทึกภาพนะครับที่วัสดุบันทึกภาพนะครับซึ่งก็จะมีตัวเลขเป็นตัวกำหนดที่เรียกว่า f-stop นะครับตัวเลขที่เป็นมาตรฐานของ f-stop ก็จะมีตั้งแต่1 1.4 2 2.8 4 5.6 ก็คือคูณประมาณโดยประมาณคูณเท่า1เท่าไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขที่ตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวบอกขนาดของ f-stop นะครับถ้าเป็นตัวเลขน้อยขนาดรูรับแสงก็จะว่างนะครับตัวเลขยิ่งมากขนาดรูรับแสงก็จะยิ่งเล็กก็ทำให้แสงไปถึงที่วัสดุไว้แสงน้อยลงนะครับถัดมาคุณสมบัติอีกตัวนึงของเลนก็คือเรื่องของความช่วงความชัดหรือที่เราเรียกว่า depth of field นะครับเป็นระยะที่เราสามารถจะเห็นภาพสิ่งที่เราถ่ายได้อย่างชัดเจนครับซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อระยะชัดหรือช่วงความชัดก็จะมีอยู่3ปัจจัยคือความยาวโฟกัสของเลนขนาดช่องรับแสงของเลนแล้วก็ระยะห่างของวัตถุกับเลนนะครับถ้าเราต้องการช่วงระยะชัดที่มันแคบๆเราก็ควรต้องเลือกใช้ความยาวโฟกัสนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ขนาดรับแสงที่ขนาดใหญ่แล้วก็ระยะห่างของวัตถุกับเลนก็ยิ่งห่างนะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกถึงว่าการจะทำให้ภาพที่ถ่ายเนี่ยมีช่วงระยะชัดมากน้อยแตกไปซึ่งบางคนจะเรียกเป็นชัตเตอร์ชัดลึกอย่างนั้นนะครับก็สามองค์ประกอบนี้จะเป็นตัวกำหนดนะครับทีนี้มา เนื้อหาส่วนสุดท้ายของในตอนที่2ก็พูดถึงเรื่องวัสดุบันทึกภาพนะครับถ้าเป็นกรณีของกล้องใช้ฟิล์ม เราก็จะใช้ตัวฟิล์มนะครับในการบันทึกภาพซึ่งฟิล์มที่ใช้ในการบันทึกภาพก็จะมีเป็นฟิล์มโพซิทีฟฟิล์มเนกาทีฟนะเป็นโพซิทีฟก็คือบันทึกภาพโดยได้แสงตรงกับเป็นจริงในขณะที่เป็นฟิล์มโพซิทีฟก็จะได้แสงสีเหมือนกับความเป็นจริงนะครับถ้ากรณีของการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลวัสดุที่ใช้ในการบันทึกภาพก็จะเป็นกล้องดิจิตอลนะครับทุกทีวัสดุใช้ก็คือการ์ดหน่วยความจำนะครับซึ่งไอ้เจ้าเมมโมรีการ์ดหรือหน่วยความจำเนี่ยนิยมมีหลายประเภทให้เลือกใช้นะครับแต่ปัจจุบันเรานิยมใช้เป็นพวกประเภท flash memory นะครับเพราะมันเป็นประเภทของหน่วยความจำที่มันมีความทนทานและเก็บข้อมูลได้น่าเชื่อถือมากกว่านะครับซึ่งก็มีหลากหลายรูปร่างหลากหลายลักษณะให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น compact flash เป็น memory stick หรือเป็น smart media หรือเป็น SD card หรือเป็น multimedia card พวกนี้ถือเป็นลักษณะของ memory cardซึ่งก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปตามบริษัทผู้ผลิตออกมาจำหน่ายนะครับตอนสุดท้ายของหน่วยที่4นี้พูดถึงเรื่องของการใช้ภาพครับนะซึ่งก็มีประเด็นอยู่4ประเด็นนะที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจ1ก็คือคุณลักษณะของภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร2คือการใช้ภาพถ่ายด้านวิทยาศาสตร์และก็สังคม3การใช้ภาพถ่ายด้านศิลปะแล้วก็4การใช้ภาพถ่ายเพื่อการค้านะครับประเด็นแรกคือคุณลักษณะของภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะครับประการที่1คือภาพถ่ายเนี่ยมีลักษณะเด่นตรงที่ว่ามันเป็นสื่อสากล
มันเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารได้เรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันได้สร้างความเข้าใจได้กับคนทั่วโลกนะครับมันจะเป็นสื่อสากลนะครับเพราะมันการนำเสนอเหตุการณ์บันทึกภาพของจริงนะครับประการที่สองคือเป็นสื่อที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือนะเพราะว่ามันสอดรับกับประการที่หนึ่งแหละก็คือมันบันทึกสิ่งที่เป็นความเป็นจริงอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับประการที่สามมันช่วยสร้างความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วดูแล้วรู้เลยว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นกรณีภาพถ่ายเป็นข่าวเป็นภาพที่สื่อแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะทำให้ความเข้าใจได้รวดเร็วแล้วก็ประการที่สี่คือมันเป็นสื่อที่ช่วยดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างความประทับใจนะครับสามารถจะถ่ายภาพให้เกิดความอะไรหรือเละตื่นเต้นเร้าใจมองนี้เป็นต้นนะครับประเด็นถัดมาคือเรื่องของการใช้ภาพถ่ายด้านวิทยาศาสตร์นะเป็นการนำภาพถ่ายไปใช้เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของมนุษย์ของสัตว์เพื่อเอามาดูพัฒนาการดูการเรียนรู้นะแล้วก็นำไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมการค้าความสร้างความน่าเชื่อถือแล้วโน้มน้าวใจบันทึกภาพข่าวเหตุการณ์มองเนี้ยอย่างเช่นกรณีภาพม้าวิ่งภาพนกบินพวกนี้เป็นลักษณะของการใช้เพื่อวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษานะครับเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และเกิดการพัฒนาการมากมายนะครับส่วนการใช้ภาพถ่ายเพื่อศิลปะนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าภาพถ่ายถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็มีการนำภาพถ่ายมาใช้เป็นผลงานทางศิลปะเช่นภาพถ่ายพิกตอริอัลริซึมซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ดูแล้วชวนฝันนะเป็นภาพเลือนลางพร่ามัวไม่ชัดเจนแต่มีสีสันสวยงามเหนือจริงนะครับซึ่งเกิดจากการมองโลกในด้านดีงามอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของภาพถ่ายที่เราเรียกว่า Pictorial Realism ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการใช้ภาพถ่ายเพื่องานศิลปะนะครับหรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพสมัยใหม่นะครับในแนวศิลปะเนี่ยนะครับก็เป็นการถ่ายภาพที่สนับสนุนแนวคิดความเป็นปัจเจกบุคคลนะไม่ได้เอาภาพถ่ายมาเป็นเครื่องมือของส่วนรวมแต่ต้องการจะสื่อความหมายเป็นลักษณะของส่วนตัวนะครับแล้วก็ตัวอย่างของภาพถ่ายอย่างนี้ก็คือพวกภาพถ่ายสเตทฟอโตกราฟีนะครับเป็นการบันทึกภาพถ่ายและนำเสนออย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการแต่งเติมหรือไปสร้างความผิดเพี้ยนให้จากความเป็นจริงนะครับสุดท้ายภาพถ่ายถูกนำมาใช้ในเพื่อการค้านะครับเป็นการถ่ายภาพเพื่อนำเสนอศิลปะหลังสมัยใหม่นะครับผสมผสานกับในเชิงธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ในลักษณะของการถ่ายภาพบุคคลการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ภาพแฟชั่นภาพสินค้าบริการต่างๆหรือแม้กระทั่งภาพที่เราเรียกว่าภาพถ่ายสต็อกก็คือภาพถ่ายที่เราเก็บสะสมไว้เราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์เมื่อต้องการอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเรื่องของการใช้ภาพถ่ายเพื่อการค้านะครับในเนื้อหาทั้งหมดที่สรุปไปแล้วนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิ้นของเนื้อหาหน่วยที่4นะครับภาพถ่ายโดยเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการสรุปประเด็นสาระสำคัญที่อาจารย์นำเสนอไปนี้อาจจะไม่คงไม่สามารถจะลงรายละเอียดเท่ากับเอกสารการสอนนะครับเพราะฉะนั้นควรนักศึกษาควรจะไปศึกษาเอกสารการสอนในหน่วยที่4เพิ่มเติมนะเพื่อความรู้ความเข้าใจที่สมบูรณ์นะครับ

0: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukrit Rairat. Today, we'll be taking a trip to the Kham Thiang House Museum, which is a traditional Lana Thai house, also known as a Kala house. And it's 100 years old, and it's an ethnological museum. So let's go now and take a look in English magazine.
1: Today, we're visiting the Kham Thiang House Museum, a traditional Lana Thai house known as Galea House. It is more than 100 years old and is an ethnological museum to preserve Lana art.
2: สำหรับเรือนคำเทียนนะครับเป็นเรือนไม้นะครับของภาคเหนือหรือที่เราเรียกว่าเรือนล้านนานะครับจะเรียกว่าเรือนทรงกาแลนะครับเรือนคำเทียงนี้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วรรณาหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทางมนุษยวิทยานั่นเองนะครับผมขออนุญาตเท้าความก่อนว่าแต่เดิมนะครับเรือนคำเทียงนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใจกลางอโศกที่สยามสมาคมนะครับแต่ว่าอยู่ที่ริมแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรือนคำเทียงนะครับแต่เดิมนะครับเป็นเจ้าของของนางแซดผู้ที่สร้างเรือนนะครับนางแซดนะฮะเป็นชาวไทยลือจากแคว้น12ปันนาที่โดนกวาดต้อนมาที่เชียงใหม่นะครับเมื่อได้สร้างไปเรือนคำเที่ยงในปี2391นะครับแล้วก็ลูกหลานของนางแซดเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่บนเรือนสืบทอดมาจนกระทั่งปี2506นะครับลูกหลานของนางแซดที่ชื่อว่านางกิมฮอนิมฮันนิมมานเหมินนะฮะก็ได้ตัดสินใจที่จะอุทิศนะครับบริจาคเรือนคำเที่ยงแห่งนี้ให้กับทางสยามสมาคมเพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์แล้วก็ศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนานั่นเองนะครับสำหรับเรือนคำเทียนนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คืออาคารหลักหรือว่าเป็นอาคารที่ใช้ที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยด้วยกันนะครับก็จะเป็นส่วนแรกก็จะเป็นชานนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ใช้ทำกิจกรรมนอกหลังคานะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเต็นท์นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้หลังคาส่วนที่3จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับก็จะเป็นส่วนที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยใช้ทำเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมส่วนตัวนั่นเองนะครับอาคารถัดมานะครับจะเป็นยุ้งฉางนะครับก็จะเป็นอาคารที่ไว้สำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรของครอบครัวนะครับส่วนถัดไปนะครับจะเป็นส่วนด้านล่างของเรือนคำเทียงจะเรียกว่าเป็นส่วนจัดแสดงนะครับวิถีชีวิตของชาวล้านนาเราก็จะมีอุปกรณ์ในการดำรงชีพนะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆทำจากเครื่องไม้นะครับ
1: The Kham Thiang House Museum is a traditional Lana house known as a Galea house. With one story raised on stilts. These are the main parts of the house.First is the open veranda, high up from the yard, a multi-purpose area to receive visitors, relax or eat. When you walk in, you'll see exhibits like this Baisi arrangement, which is made for ceremonies to call a guardian spirit or to express supreme respect.Then offered to a Buddha image or senior monk. Looking up to the roof, you'll see on the ceiling there's a screen made of bamboo or hard wood to keep a ceramic water jug on.The next part is where women sat to work and the men came out to chat, play music or joke. If any couple hit it off, they could get married. Before entering the bedroom, you'll see a beautifully carved wood panel above the doorway.It is to prevent any evil from entering there. Next, we'll look inside the bedroom. The left part of the bedroom is about men's activities, including mystic symbols and talismans to provide protection. There are other amulets and good luck charms to protect against enemies, wild animals and weapons. Lana men often got magic tattoos from their shoulders down to the waist. On exhibit are weapons of defense. The sword was the basic weapon handed down from a man's ancestors. On the right side are women's articles, such as jewelry that showed their status.

ท่านไปที่ป๊อปอาร์ตที่สุขุมวิท36กรุงเทพนี่เองไปดูทำของใช้เซรามิกด้วยตนเองกันค่ะจากดินปั้นเผาและเพ้นสีตามใจชอบกลายเป็นของใช้เซรามิกทำเองน่ารักน่ารักสวยงามหลากหลายไอเดียมาติดตามชมกันนะคะว่าของใช้เซรามิกทำเองง่ายๆทำกันอย่างไรในช่วง English Magazine และในช่วงต่อไปเราไปพบกับน้องแทมมี่น้องผู้ที่กำลังเรียนด้านจิตวิทยาภาคอินเตอร์และได้ไปเรียนรู้คอร์สจิตวิทยาในต่างแดนที่ประเทศออสเตรเลียพบกับน้องแทมมี่และทศธรรมในช่วง English Club สุดท้ายพบกับช่วง English Corner เรามาดูกันว่าอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟต์มีอะไร

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยไทยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษานะครับสำหรับชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสัญญัติ1นะครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในส่วนเนื้อหาของหน่วยที่4นะครับเรื่องเขตอำนาจศาลคัดค้านผู้พิพากษาคำคู่ความและเอกสารครับสำหรับตอนที่1นะครับจะว่าด้วยเรื่องของเขตอำนาจศาลครับในส่วนของเขตอำนาจศาลในส่วนเนื้อหาตอนต้นนี้นะครับก็จะว่าในเรื่องของการเสนอคำฟ้องนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2นะครับได้บัญญัติในเรื่องของการเสนอคำฟ้องไว้นะครับว่าในกรณีที่จะเสนอคำฟ้องนั้นเนี่ยต่อศาลใดนะครับจะต้องพิจารณาถึงสภาพแห่งคำฟ้องนะครับแล้วก็ชั้นของศาลนะครับแล้วก็จะต้องดูด้วยว่าในส่วนของอำนาจศาลนั้นนะครับศาลจะมีอำนาจในการพิจารณาคำฟ้องนั้นได้หรือไม่นะครับรวมถึงเขตอำนาจศาลด้วยนะครับในส่วนของสภาพแห่งคำฟ้องนั้นคืออะไรนะสภาพแห่งคำฟ้องก็เช่นว่าในเรื่องของคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์หรือคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับในส่วนของชั้นของศาลเนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นจะต้องการยื่นฟ้องนั้นก็จะต้องเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นนะครับในเรื่องของอำนาจของศาลนั้นนะครับจะต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าศาลนั้นมีอำนาจในการรับพิจารณาคดีได้หรือเปล่านะครับอาจจะต้องว่าในเรื่องของในเรื่องของกรณีเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของศาลแขวงนะครับหรือว่าศาลจังหวัดนะครับซึ่งศาลแขวงนั้นอาจจะมีอำนาจในการรับพิจารณาพิพากษาคดีในส่วนของคดีที่มูลทุนทรัพย์เป็นจำนวนจำกัดเท่าไหร่นั้นก็ต้องดูด้วยนะครับในส่วนต่อมานะครับในเรื่องของเขตอำนาจศาลนะครับเวลาไปยื่นคดีนะครับยื่นฟ้องเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะเรามายื่นเนี่ยศาลคดีนั้นเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจที่ศาลจะรับพิจารณาหรือเปล่านะครับนั่นคือในเรื่องของการเสนอคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2นะครับในส่วนต่อมานะครับในส่วนของการเสนอคำฟ้องนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4นะครับก็จะมีการบัญญัติไว้ว่านะครับเว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นนะครับ 1. คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่นะครับก็คือพูดง่ายก็คือเวลายื่นฟ้องนั้นนะครับหลักทั่วไปเนี่ยนะครับเวลายื่นคำฟ้องก็ให้สามารถยื่นต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะครับให้ไปดูที่ภูมิลำเนาของจำเลยหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นสมมติคดีจะไปยื่นฟ้องคดีแพ่งนะครับจำเลยนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเช่นนี้ก็อาจจะไปยื่นต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็คือไปยื่นต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้นะครับหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนะครับเช่นอาจจะมีการขับรถยนต์เฉี่ยวชนกันนะครับเกิดขึ้นนะครับคดีความนั้นเกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดราชบุรีนะครับทีนี้ก็อาจจะไปยื่นนะครับคดีฟ้องละเมิดกันเนี่ยอาจจะไปยื่นคดีแพ่งนะเรียกค่าเสียหายกันที่ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นก็คือศาลจังหวัดราชบุรีก็ได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของคำร้องขอนะครับก็ให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลกันนะครับผมนั่นคือหลักทั่วไปนะครับตามมาตรา4ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ได้กำหนดนะครับในเรื่องของเขตศาลแพ่งและภูมิลำเนาเป็นพิเศษเป็นกรณีไปนะครับตัวอย่างเช่นตามมาตรา3นะครับในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้ศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจนะครับกรณีนี้เป็นกรณีที่กฎหมายได้กำหนดมาเป็นกรณีพิเศษนะครับเช่นเกิดขึ้นนะครับมูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยนะครับเรือไทยหรืออากาศยานไทยก็คือเรือหรืออากาศยานก็คือพวกเครื่องบินนั่นเองนะฮะเรือหรือเครื่องบินเนี่ยที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะครับขึ้นเป็นสัญชาติไทยนะครับก็คือเช่นนี้เนี่ยถ้ามูลคดีเกิดขึ้นนะครับในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรนอกราชอาณาจักรหมายความว่าไงหมายความว่าอยู่ที่นอกประเทศไทยนะครับตัวอย่างเช่นคดีความนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในเครื่องบินของสายการบินไทยนะครับที่จอดอยู่นะฮะจอดอยู่ในสนามบินในประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ถือว่ามูลคดีนั้นเกิดขึ้นนะในอากาศยานไทยนะครับก็คือเครื่องบินของสายการบินไทยนั้นน่ะที่อยู่นอกราชอาณาจักรก็คือนอกประเทศไทยนั่นเองนะครับเช่นนี้ก็ให้ศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจนะครับก็สามารถไปยื่นคำฟ้องได้ที่ศาลแพ่งนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ราชอาณาจักรเลยนะครับกรณีที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาราชอาณาจักรนั้นนะครับก็
ลองมาดูเป็นทีละกรณีไปนะครับกรณีที่1 นะครับก็คือตามกอไก่นะครับถ้าจำเลยเคยมีภูมิเนาอยู่ณที่ใดในราชอาณาจักรนะครับภายในกำหนด2ปีนะครับก่อนวันที่จะมีการเสนอคำฟ้องนั้นก็ถือว่าที่นั้นเป็นภูมิเนาของจำเลยนะครับให้ดูกำหนดนะฮะดูว่า2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับจำเลยเคยมีภูมิเนาอยู่ที่ใดก็ถือว่าที่นั้นนะครับเป็นภูมิเนาของจำเลยนะครับหรือกรณีต่อมากรณีขอไข่นั้นนะครับถ้าจำเลยประกอบหรือเคยประกอบกิจการทั้งหมดนะครับหรือแต่บางส่วนในราชอาณาจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยตนเองหรือตัวแทนหรือว่ามีบุคคลอื่นนะครับเป็นผู้ติดต่อในการประกอบกิจการนั้นในราชอาณาจักรนั้นก็ให้ถือว่าสถานที่ที่ใช้หรือที่เคยใช้ประกอบกิจการนะฮะหรือเคยติดต่อดังกล่าวเนี่ยหรือสถานที่ที่เป็นที่ที่อยู่ของตัวแทนหรือของผู้ที่ติดต่อนะครับในวันที่มีการเสนอคำฟ้องเนี่ยหรือภายในกำหนด2ปีนั้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยก็จะเป็นภูมิเนาของจำเลยนะครับต่อมาว่าในเรื่องของคำฟ้องที่มันเกี่ยวด้วยกับอสังหาริมทรัพย์นะครับตามมาตรา4ทวินะครับของแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเช่นอะไรเช่นในส่วนของฟ้องบังคับจำนองนะครับเป็นต้นนะฮะนั่นก็คือถือว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลสมมุติว่าจะฟ้องบังคับจำนองนะครับที่ดินนะครับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเสนอต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้นะครับซึ่งเป็นศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลนะครับ หรืออาจจะเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิเนาอยู่ในเขตศาลก็ได้นะครับอันนี้สามารถเลือกยื่นฟ้องได้นะครับในส่วนของคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ต่อมานะครับในเรื่องของมาตรา4ตรีนะครับจะเป็นเรื่องของกรณีที่จำเลยมิได้มีภูมิเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรด้วยนะครับเช่นนี้จะทำอย่างไรนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้ว่านะครับคำฟ้องอื่นนะครับนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา4ทวีเนี่ยซึ่งจำเลยไม่ได้มีภูมิเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรถ้าโจทนะฮะเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะโจทก็ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิเนาอยู่ในราชอาณาจักรก็คือมีภูมิเนาอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับก็ให้นำคดีมาเสนอต่อศาลแพ่งหรือต่อศาลที่โจทมีภูมิเนาอยู่ในเขตศาลนะครับถ้าคำฟ้องตามวรรคหนึ่งนั้นถ้าจำเลยมีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีไว้อยู่ในราชอาณาจักรนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโจทก็สามารถเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลก็ได้นะครับฉะนั้นสามารถเลือกฟ้องได้นะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะว่าอาจจะเป็นเสนอต่อศาลแพ่งนะครับหรือต่อศาลที่จะโจทมีภูมิเนาอยู่ในเขตศาลนะครับในกรณีที่โจทเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิเนาอยู่ราชอาณาจักรแต่อาจจะหรืออาจจะเป็นฟ้องต่อนะครับเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขตศาลก็ได้นะครับทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินของจำเลยนั่นเองนะครับที่อาจจะถูกบังคับคดีเนี่ยก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลนั้นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ก็ได้ในเขตศาลต่อมาจะว่าในเรื่องของคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับในส่วนของคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนั้นนะฮะตามวรรคแรกเนี่ยของมาตรา4จัตวาเนี่ยก็บัญญัติให้เสนอนะครับคำร้องดังกล่าวนะต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับฉันดูให้ดีนะครับตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นเจ้ามรดกนะครับมีภูมิเนานะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในขณะถึงแก่ความตายนั้นมีภูมิเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ไปเสียชีวิตนะครับไปเสียชีวิตนะครับที่จังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเวลายื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกต้องไปยื่นที่ไหนฮะต้องไปยื่นที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับต่อมาวรรค2นะครับของมาตรา4จัตวานะครับในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิเนาอยู่ในราชอาณาจักรคือกรณีที่เจ้ามรดกนั้นอยากจะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศแล้วนะครับไม่มีภูมิเนาเลยที่ในประเทศไทยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยให้ยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นอยู่ในเขตศาลนะเช่นอาจจะมีบ้านและที่ดินนะครับอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่นอย่างเงี้ยก็จะไปยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลนะครับก็คือศาลจังหวัดขอนแก่นก็ได้นะครับในส่วนต่อมานะครับตามมาตรา4เบญจนะครับจะเป็นเรื่องของคำร้องขอเกี่ยวด้วยกับนิติบุคคลนะฮะซึ่งนิติบุคคลนั้นก็เช่นในส่วนของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นต้นนะครับคำร้องขอต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้นนะเช่นคำร้องขอเพิกถอนมติของที่ประชุมนะครับหรือคำร้องขอเรื่องนิติบุคคลนะครับหรือคำร้องขออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับนิติบุคคล
นะครับก็ให้เสนอต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตศาลนะครับฉะนั้นต้องไปดูว่าสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลใดก็ไปยื่นต่อศาลนั้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับในเรื่องของคำร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ต้องจัดการในราชอาณาจักรนะครับในกรณีของคำร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับก็ดีนะครับหรือคำร้องขอที่หากศาลมีคำสั่งตามคำร้องขอนั้นจะเป็นผลที่ต้องจัดการหรือเลิกจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ดีนะครับซึ่งมูลคดีนั้นมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรนะและผู้ร้องก็ไม่มีภูมิในราชอาณาจักรด้วยเช่นนี้จะต้องไปยื่นต่อศาลไหนนะครับกฎหมายก็บัญญัติให้ไปยื่นต่อศาลที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในเขตศาลนั่นเองนะครับนะครับในกรณีที่คำฟ้องหรือคำร้องนะครับคำร้องขอต่างๆนั้นสามารถเสนอต่อศาลได้นะครับมากกว่า1ศาลนะฮะอาจจะเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจะว่าด้วยของเรื่องของภูมิลำเนานะครับของบุคคลก็ดีนะหรือว่าเพราะที่ตั้งของทรัพย์สินก็ดีนะหรือเพราะสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นก็ดีนะครับเช่นนี้เนี่ยถ้ามูลความเป็นคดีนั้นเกี่ยวข้องกันนั้นโจทก์หรือผู้ร้องก็จะเสนอคำฟ้องต่อหรือคำร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยโจทก์นะฮะหรือผู้ร้องสามารถเลือกได้นะว่าจะยื่นต่อคำร้องหรือคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลใดก็ได้นะครับในส่วนของนะครับมาตราต่อมาคือมาตรา7นะครับการเสนอคำฟ้องคำร้องขอและคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับคดีเดิมนะครับในตามมาตรา7จะแบ่งเป็น4กรณีนะครับกรณีที่1นะครับก็คือคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลังนะครับเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณานะครับเช่นนี้นะค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดก็ให้เสนอต่อศาลนั้นนะครับต่อมากรณีที่2นะครับก็คือกรณีของคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับก็ให้ยื่นคำฟ้องหรือก็ยื่นเสนอต่อนะครับศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีนั้นๆนะครับกรณีที่3นะครับจะเป็นกรณีที่นะครับคำร้องขอให้สืบพยานหลักฐานไว้นะครับไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นคำร้องขอที่ให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อนนั้นนะครับก็ถ้าพยานหลักฐานที่เรียกมาสืบหรือบุคคลหรือทรัพย์หรือศาลหรือสถานที่ที่จะต้องตรวจอยู่ในเขตศาลใดก็ให้ยื่นเสนอต่อศาลนั้นนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับกรณีของคำร้องขอให้ถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งหรืออนุญาตไว้เดิมนะครับหรือคำร้องอื่นใดที่เสนอเกี่ยวกับคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งไปแล้วนะครับเช่นนี้ก็ยื่นต่อศาลในคดีที่มีการอนุญาตการแต่งตั้งหรือศาลที่ทำคำพิพากษานั่นเองนะครับในส่วนของหัวข้อต่อมานะครับเรื่องของการโอนคดีรวมคดีแยกคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยนะครับในเรื่องของการโอนคดีนะครับตามมาตรา6นะครับการโอนคดีนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ขอโอนคดีก็คือจำเลยนะครับโดยที่จะต้องยื่นขอโอนคดีก่อนที่ตัวจำเลยนั้นจะยื่นคำให้การนะครับซึ่งอาจจะเป็น ในเหตุที่ขอนะครับก็คืออาจจะขออ้างโอนคดีเนื่องจากว่าการถ้าหากพิจารณาคดีต่อไปในศาลเดิมนั้นอาจจะไม่สะดวกนะครับหรือว่าจำเลยอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับผมในส่วนต่อมาในเรื่องของการรวมคดีนะครับการรวมคดีนั้นอาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีที่เป็นการขอรวมคดีในกรณีที่คดีนั้นมีมากกว่า2เรื่องขึ้นไปนะครับแล้วก็นั้นมีเขตอำนาจศาลต่างกันนะครับก็คือคดีมีประเด็นอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันนะครับแล้วก็คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ต่างศาลกันนะครับเช่นนี้ก็อาจจะขอรวมคดีกันก็ได้นะครับแต่ต้องยื่นขอรวมคดีก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษานะครับหรือกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่มีคดีหลายเรื่องนะครับที่ค้างพิจารณาในศาลชั้นต้นเดียวกันหรือต่างศาลกันนะครับแล้วคดีดังกล่าวนั้นน่ะสามารถรวมพิจารณากันได้นะครับเช่นนี้นะครับศาลอาจจะเห็นสมควรพิจารณาหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะขอรวมให้พิจารณาคดีนั้นก็ได้นะครับแต่การขอรวมคดีนั้นก็เช่นกันครับก็คือจะต้องทำก่อนศาลมีคำพิพากษานะครับส่วนต่อมาในเรื่องของการแยกคดีนะครับการแยกคดีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่คดีนั้นเนี่ยฟ้องกันนั้นแล้วมีหลายข้อหาแล้วปรากฏว่าข้อหาใดข้อหาหนึ่งนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับข้อหาอื่นๆเช่นนี้นะครับศาลหรือคู่ความที่มีส่วนได้เสียนั้นก็อาจจะร้องขอให้มีการแยกคดีกันก็ได้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการแยกคดีนะครับตามมาตรา29ส่วนสุดท้ายในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยนะครับคือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินกระบวนพิจารณา

ครับในศาลชั้นต้นที่มีแขมนาจเหนือคดีนั้นโดยเหตุสุดวิสัยนะครับเหตุสุดวิสัยเช่นอะไรนะครับเช่นอาจจะเกิดอุทกภัยนะครับนะครับทำให้เนี่ยตัวคู่ความนั้นไม่สามารถจะเดินทางไปที่ศาลได้นะครับเช่นนี้คู่ความฝ่ายที่เสียหายนะครับก็อาจจะยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับที่ตนมีพื้นเนาอยู่นะครับหรืออยู่ในเขตศาลในขณะนั้นก็ได้นะครับเพื่อจะทำให้ขอเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณานะครับกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับโจทก์มีพื้นเนาอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็มีคดีนะครับตัวโจทก์เนี่ยมีคดีความเนี่ยอยู่ที่ศาลแพ่งแต่เผอิญว่าเกิดอุทกภัยหนักนะครับไม่ทำสามารถทำไม่สามารถทำจะเดินทางได้นะครับไปที่กรุงเทพได้นะครับเช่นนี้ก็กะจะยื่นนะครับคำขอต่อศาลจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อขอเลื่อนคดีก็ได้นะครับนี่คือจะเป็นจบในส่วนของเนื้อหาในส่วนของตอนที่1นะครับผมสวัสดีครับสำหรับเนื้อหาของชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสิบอย่างหนึ่งนะครับเนื้อหาที่จะบรรยายในช่วงนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่4นะครับเรื่องเขตอำนาจศาลคัดค้านผู้พิพากษาคำคู่ความในเอกสารนะครับตอนต่อไปนี้จะเป็นตอนที่2นะครับเรื่องของเหตุคัดค้านผู้พิพากษาครับในเรื่องของเหตุคัดค้านผู้พิพากษานะครับที่จะกล่าวโดยหลักนะครับก็คือเหตุคัดค้านผู้พิพากษาตามมาตรา11และ12แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับสำหรับเหตุคัดค้านผู้พิพากษาตามมาตรา11และ12นั้นนะครับเมื่อรวมพิจารณาแล้วนะครับจะมีเหตุคัดค้านผู้พิพากษานั้นรวมกันทั้งหมดจะมี8ประการด้วยกันนะครับก็คือเหตุคัดค้านผู้พิพากษานั้นนะเมื่อคดีถึงศาลนะครับผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดนั้นในศาลนั้นอาจจะถูกคัดค้านก็ได้นะครับในเหตุดังต่อไปนี้นะครับอันนี้จะเป็นว่าในเรื่องของมาตรา11ก็คือกรณีที่1นะครับจะเป็นกรณีที่ผู้พิพากษานั้นนะครับมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับในคดีนั้นนะครับกรณีต่อมากรณีที่2นะครับก็คือผู้พิพากษานั้นนะครับเป็นญาตินะครับที่เกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอาจจะเป็นบุพการีก็ได้นะครับหรือเป็นผู้สืบสันดานนะครับไม่ว่าชั้นใดๆก็ได้นะครับหรือเป็นพี่น้องนะครับหรือลูกพี่ลูกน้องนะครับนับได้เพียง3ชั้นนะครับหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง2ชั้นนะครับก็อาจจะถูกคัดค้านได้นะครับในส่วนของนี้ด้วยเหตุนี้ต่อมาในส่วนที่3นะครับเหตุที่3ก็คือเป็นผู้ที่ถูกอ้างให้เป็นพยานในคดีนั้นนะครับก็จะสามารถจะหรือจะเป็นอ้างไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความพิเศษเกี่ยวข้องกับคดีนั้นนะครับก็อาจจะผู้พิพากษาคนนั้นก็จะถูกคัดค้านได้นะครับเหตุต่อมานะครับเหตุที่4นะครับก็คือถ้าได้เป็นหรือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนหรือได้เป็นทนายความของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับเหตุต่อมานะครับเหตุที่5นะครับในเรื่องของอาจจะเคยนั่งพิจารณานะครับผู้พิพากษาท่านดังกล่าวนั้นอาจจะเคยนั่งพิจารณานั้นในศาลอื่นมาแล้วหรือเคยเป็นอนุญาโตตุลาการนะครับในเรื่องนั้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นนะมาในศาลอื่นแล้วนะครับหรือเป็นอนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกคัดค้านได้นะครับเหตุต่อมานะครับในส่วนของเหตุที่6นะครับถ้ามีคดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในระหว่างพิจารณาซึ่งผู้พิพากษานั้นเองหรือภริยานะครับหรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของผู้พิพากษานั้นฝ่ายหนึ่งพิพาทกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับหรือภริยาหรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของคู่ความฝ่ายนั้นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้ามีเหตุดังกล่าวนี้นะครับผู้พิพากษาท่านดังกล่าวก็อาจจะถูกคัดค้านได้เช่นกันนะครับต่อมาเหตุที่7นะครับผมเหตุประการที่7ก็คือในเรื่องของถ้าผู้พิพากษานั้นเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้นะครับหรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นก็อาจจะถูกคัดค้านนะครับในส่วนของการคัดค้านที่จะเป็นผู้พิพากษาในคดีนี้ได้นะครับส่วนต่อมานะครับในส่วนของเหตุที่คัดค้านนะครับผู้พิพากษาได้ก็จะเป็นเหตุตามมาตรา12นะครับก็คือเมื่อศาลใดนะครับมีผู้พิพากษาแต่เพียงคนเดียวผู้พิพากษานั้นอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในมาตราก่อนนั้นก็คือมาตรา11นะครับหรือนะครับเหตุประการที่8นะครับก็คือเหตุตามมาตรา12นั่นคือหรือด้วยเหตุประการอื่นอันมีสภาพร้ายแรงนะครับซึ่งอาจทำให้การพิจารณาหรือพิพากษาคดีนั้นเสียความยุติธรรมไปนะครับเมื่อมีเหตุเหล่านี้นะครับทั้ง8ประการนะครับตามมาตรา11และ12นะครับ

ผู้พิพากษานั้นก็อาจจะถูกคัดค้านไม่ให้ทำการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นๆได้นะครับนี่คือในส่วนของเนื้อหาในส่วนของตอนที่2นะครับในเรื่องของเหตุคัดค้านพิพากษาครับสวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับชุดวิชา C1341กฎหมายวิธีสมญัติ1นะครับการบรรยายในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่4นะครับเรื่องของเขตอำนาจศาลคัดค้านผู้พิพากษาคำคู่ความและเอกสารนะครับเนื้อหาตัวส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตอนที่3นะครับคำคู่ความและเอกสารครับในส่วนของคำคู่ความนั้นนะครับก็ได้แก่นะครับในส่วนของคำฟ้องนะครับหรือว่าคำให้การนะครับหรือว่าคำร้องนะครับที่ยื่นต่อศาลนะครับเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความนะครับเหล่านี้จะถือว่าเป็นคำคู่ความนะครับในส่วนของการตรวจคำคู่ความนะครับตามมาตรา18นะครับก็กฎหมายก็บัญญัติให้นะครับเป็นอำนาจของศาลนะครับในส่วนของการตรวจคำคู่ความนะครับเมื่อคู่ความนั้นส่งคำคู่ความเข้ามานะครับก็ศาลครับเมื่อตรวจแล้วก็จะมีคำสั่งในส่วนของการจะให้คืนคำคู่ความนะครับให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้องใหม่นะครับหรือในส่วนของอาจจะไม่รับคำคู่ความเลยนะครับหรืออาจจะรับคำคู่ความไปก็ได้นะครับผมนะครับหลักเกณฑ์ของการส่งคำคู่ความและเอกสารนะครับก็ในส่วนของคำคู่ความการส่งคำคู่ความและเอกสารนั้นก็จะให้เจ้าพนักงานนะครับเป็นผู้ส่งนะครับโดยที่ผู้ขอให้ส่งนั้นก็จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งการส่งคำคู่ความนะครับหรือเอกสารนั้นก็อาจจะมีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีพิเศษนะครับก็เช่นอาจจะเป็นการปิดคำคู่ความนะครับหรือว่ามอบให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจไปปิดประกาศนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบของการโฆษณานะครับหรือว่าโดยวิธีอื่นๆซึ่งโดยวิธีอื่นๆนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของศาลนะครับทีนี้เมื่อนะครับนักศึกษาได้ศึกษานะครับในส่วนของหน่วยที่4นะครับทั้งตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3แล้วนะครับอันนี้อาจารย์จะมีแบบฝึกหัดนะครับมาให้นักศึกษาลองทําดูนะครับเพื่อดูว่าที่เรียนไปนั้นนะครับนักศึกษาเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับอย่างคําถามที่1นะครับคําถามที่1นะครับนายเขียวนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับนายขาวมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับต่อมานายเขียวขับรถยนต์นะครับไปชนรถยนต์ของนายขาวนะครับที่จอดอยู่ริมถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 400,000 บาทนะครับทั้งนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายก็ไม่ได้ทำประกันรถยนต์ไว้นะครับหากนายขาวนะครับต้องการยื่นฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องให้นายเขียวนะครับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแก่รถยนต์ของตนเนี่ยนายขาวจะต้องยื่นฟ้องคดีที่ศาลใดนะครับนักศึกษาลองดูโจทย์นะฮะโจทย์คำถามตรงนี้นะครับว่าลองคิดดูว่าจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องใดนะครับที่เรียนไปนะครับในส่วนของหน่วยที่4นะครับโอเคนะครับลองมาดูในส่วนของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องของมาตรา4นั่นเองนะครับมาตรา4ของแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็ได้บัญญัติไว้ว่านะครับในส่วนของคำฟ้องนะครับให้เสนอต่อศาลที่เลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะครับหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนะครับไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่นะครับเรามาดูนะครับว่าแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นั้นนะครับนักศึกษาตอบว่าไงกันนะครับถูกต้องหรือเปล่าคำตอบก็คือศาลจังหวัดนครปฐมหรือศาลจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับมาดูส่วนของแบบฝึกหัดข้อที่2กันนะครับแบบฝึกหัดข้อที่2นะครับนายดำเกิดที่จังหวัดชลบุรีนะครับพออายุครบ25ปีนะครับนายดำได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบันนะครับนายดำมีทรัพย์สินคือเงินสด 100,000 บาทเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านของตนเองบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและคอนโดมิเนียม1ห้องอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นต่อมานายดำประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตขณะกำลังท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเนื่องจากขณะถึงแก่ความตายนายดำไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นะครับนายแดงทายาทเพียงคนเดียวของนายดำจึงต้องการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกของนายดำดังนี้นายแดงต้องยื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของนายดำที่ศาลใดนะครับโอเคก็มีตัวเลือกนะครับ5ตัวเลือกนะครับ1ศาลแพ่ง2ศาลจังหวัดชลบุรี3ศาลจังหวัดอุดรธานี4ศาลจังหวัดขอนแก่นและ5ศาลจังหวัดตรังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ
ตามมาตรา4จัตวาซึ่งโดยหลักก็คือจะต้องยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิเราอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับหรือกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิเราอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกขอโทษครับให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาลนะครับฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือศาลจังหวัดอุดรธานีนะครับเนื่องจากว่าเป็นภูมิเรานะครับภูมิเราศาลที่ภูมิเจ้ามรดกนั้นมีภูมิเราอยู่ในขณะถึงแก่ความตายนั่นเองสำหรับเนื้อหาของชุดวิชา C1341กฎหมายวิธีสัมยัติ1หน่วยที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยนะครับระหว่างพ.ศ. 2398ถึง2503นะช่วงเวลาประมาณ100ปีหลังจากที่ทำสัญญาเบาริ่งนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับประเด็นแรกของอันนี้ก็อยู่ในช่วงแรกก่อนช่วงประมาณสัก40ปีนะครับก็คือการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในช่วงแรกระหว่างพ.ศ. 2398นะครับถึง2435ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มต้นของการปฏิรูปการเมืองการปกครองนะครับในสยามตอนนั้นนะครับมาดูในประเด็นสำคัญในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นเรื่องของการปรับตัวของสยามภายใต้กรอบสนธิสัญญาเบาริ่งนะครับว่าทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับ10กว่าประเทศแล้วเนี่ยเราปรับตัวยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างรัฐชาติในสมัยรัชกาลที่5นะครับ2435ถึง2453เนี่ยแล้วก็การสร้างเอกภาพนะครับภายใต้รัฐชาตินะครับเพราะมันมีเรื่องของความแตกต่างความขัดกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับในอันแรกนะครับการปรับตัวภายใต้สนธิสัญญาเบาริ่งเนี่ยก็จะมีประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของการในส่วนของรัฐนะครับปรับตัวมีส่วนของรัฐกับส่วนของภาคสังคมนะครับภายใต้สัญญาเบาริ่งแต่ประเด็นสำคัญจะเป็นเน้นที่ตัวรัฐนี่แหละครับว่ารัฐปรับตัวยังไงบ้างในช่วงเวลานี้นะครับที่เห็นเป็นประเด็นสำคัญในการปรับตัวของรัฐก็คือเรื่องของการปรับตัวในการเปิดรับการเข้ามาของนานาชาตินะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าทำสัญญาเบาริ่งกับอย่างน้อย16ชาตินะครับในเอเชียก็มีญี่ปุ่นด้วยที่มาทำสัญญาทีนี้ในแต่ละชาติเหล่านั้นซึ่งเขาเจริญนะครับเขาพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วเขาก็ต้องการเข้ามาค้าขายนะครับสยามเลยต้องเปิดรับการเข้ามาของนานาชาตินะครับซึ่งมีหลายสิบประเทศเลยล่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการให้มีตัวแทนของสยามในยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับหมายความว่าตัวแทนที่จะรักษาประโยชน์ของสยามนะครับตัวแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนรัฐนะครับเป็นเหมือนทูตคนสำคัญนะครับเช่นยกตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือการแต่งตั้งเซอร์จอห์นเบาริงนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่เข้ามาทำสัญญาในฐานะตัวแทนอังกฤษเนี่ยหลังจากที่เซอร์จอห์นเบาริ่งพ้นหน้าที่จากอังกฤษไปก็ตั้งให้เป็นตัวแทนสยามในยุโรปที่ตั้งเป็นตำแหน่งว่าพระสยามนามานุกูลกิจมหามิตรมหาสยามมหามิตรมหายศเนี่ยนะครับเป็นนามของเซอร์จอห์นเบาริ่งที่ทางสยามแต่งตั้งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการสร้างเงินตรานะครับซึ่งจะทำนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนการค้าขายเพราะเดิมนั้นเนี่ยสยามยังใช้เงินในระบบเดิมนะครับเราคงนึกถึงเงินพดด้วงเงินที่ทำด้วยโลหะบางประเภทที่ใช้กันมาตั้งแต่อยุธยานะครับพอถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะครับเริ่มมีเงินกระดาษนะครับสร้างเงินเป็นกระดาษขึ้นมานะฮะสมัยรัชกาลที่5ก็มีโรงกษาปณ์สร้างเหรียญสร้างอะไรต่างๆออกมาเพราะเงินของต่างชาตินั้นไม่เป็นที่นิยมของคนสยามในเวลานั้นนะครับแล้วก็มาสู่เรื่องของการขึ้นค่าตอบแทนให้แก่ขุนนางข้าราชการนะครับหมายความว่าขุนนางข้าราชการเนี่ยได้รับเงินจากส่วนของเงินของพระมหากษัตริย์เพราะอำนาจส่วนใหญ่ในการเมืองปกครองอยู่ที่พระมหากษัตริย์ก็มีการเพิ่มเติมค่าตอบแทนเหล่านี้ให้กับขุนนางข้าราชการนะครับการปรับตัวในการรวมศูนย์อำนาจเข้าไปสู่ภายใต้การปรับตัวในการรวมศูนย์อำนาจการค้านะครับและการหารายได้ด้านอื่นๆเข้าสู่รัฐเดิมนั้นเนี่ยการค้าของสยามจะอยู่ที่พระคลังส

สินค้านะครับทุกอย่างพ่อค้าสินค้าจะเป็นคนค้าขายกับต่างชาติแต่ทีนี้เมื่อไม่สามารถจะควบคุมอะไรทั้งหมดแล้วเพราะการค้าเนี่ยมันเริ่มมีเสรีมากขึ้นรัฐก็ต้องแสวงหารายได้อื่นนะครับจากเรื่องของภาษีบ้างนะครับจากเรื่องของการค้าขายในส่วนอื่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของภาษีที่เป็นส่วนใหญ่ในการที่รัฐจะได้รายได้ในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐสยามได้รายได้จากส่วนนี้นะครับการปรับตัวด้านการเงินการคลังนะครับและระบบของงบประมาณแผ่นดินตอนนี้เริ่มต้องทำเรื่องของงบประมาณแผ่นดินนะครับว่ารัฐมีรายได้นะครับรัฐจะต้องนำมาสู่เรื่องของการจัดสรรในการที่จะทำการทำนุบำรุงประเทศนะครับเรื่องการเงินการคลังเนี่ยเริ่มเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐจะต้องปรับตัวในยุคนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวด้านของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเส้นทางต่างๆครับเริ่มมีการตัดถนนแบบตะวันตกตัดครั้งแรกก็คือที่เรียกกันว่า New Road ถนนใหม่เนี่ยครับก็คือถนนเยาวราชนะครับแล้วก็ตัดถนนออกไปในบริเวณต่างๆเพราะจำเป็นที่การค้าขายจะต้องมีการขนส่งการเดินทางแล้วก็สร้างคูคลองนะครับมีการขุดคูคลองสร้างสะพานนะมีการจ้างแรงงานซึ่งไม่ใช่คนไทยครับก็จะเป็นแรงงานที่เป็นชาวกัมพูชาบ้างเป็นคนจีนเป็นอะไรต่างๆตัวมีอะไรในส่วนของภาคสังคมเนี่ยอาจจะปรับตัวช้ากว่าภาครัฐนะครับแต่ภาคสังคมก็ปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่ไม่มีระบบไพ่ระบบทาสนะครับคนเหล่านี้ก็ออกไปทำนาทำไร่มีการขยายการเกษตรกรรมนะครับขยายออกไปมากขึ้นมากขึ้นนะครับในกรุงเทพก็จะออกไปนอกรอบบริเวณเพราะฉะนั้นภาคสังคมนี่ก็มีการปรับตัวอย่างมากทีเดียวนะครับรวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนจากสังคมแบบจารีตดั้งเดิมเนี่ยนะครับมาสู่สังคมที่มีความเป็นเสรีมากขึ้นคนเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับเริ่มปรากฏคนรู้หนังสือมากขึ้นอันนี้แหละเป็นส่วนสำคัญยิ่งนะครับทั้งหมดในเรื่องของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะครับในระหว่าง2398ถึง2435เนี่ยนะครับก็มีทั้งเรื่องของส่วนที่เป็นภาครัฐและในส่วนที่เป็นภาคสังคมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับ

ทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย2398ถึง2435นะครับในตอนนี้นะจะเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับการสร้างรัฐชาติในสมัยรัชกาลที่5นะครับเราทราบกันดีว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นการปฏิรูปประเทศนะครับปฏิรูปการปกครองโดยเฉพาะเรื่องการปกครองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในสมัยช่วงรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะครับประมาณสัก50ปีนะครับมีเรื่องของการสร้างรัฐชาติเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการสร้างรัฐชาติมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับคำว่ารัฐชาติมันมี2คำมาประกอบกันนะครับเรื่องของรัฐรัฐกับชาตินะครับรัฐก็หมายถึงหน่วยที่เป็นหน่วยที่มีความชอบธรรมในเรื่องของการใช้อำนาจในการปกครองนะครับใช้กำลังที่มีความชอบธรรมในการควบคุมบังคับคนทุกคนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของรัฐนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันว่าองค์ประกอบของรัฐหมายถึงอำนาจอธิปไตยมีรัฐบาลมีประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้อำนาจของรัฐนะครับในสมัยรัชกาลที่5นี่สร้างโดยการที่เริ่มมีการสร้างราชการส่วนกลางที่เราเรียกว่าระบบราชการส่วนกลางก็คือแบ่งเป็นกระทรวงซึ่งเดิมมันเป็นแค่กลุ่มนะครับก็มีกระทรวง12กระทรวงเปลี่ยนมาเป็น10กระทรวงและตอนหลังก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสมัยรัชกาลที่6ที่7นี่นะครับพอมีกระทรวงก็ส่งตัวแทนจากกระทรวงลงไปในภูมิภาคนะครับก็ตั้งครั้งแรกเนี่ยก็ตั้งเป็นมณฑลต่างๆก่อนพอสมัยรัชกาลที่6ก็แบ่งเป็นจังหวัดเป็นอำเภออย่างรูปแบบที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันส่วนชาตินั้นหมายถึงอะไรชาติก็หมายถึงความเป็นคนที่เกิดนะฮะชาติหรือชาติหมายถึงการเกิดในแผ่นดินนั้นนะครับการเกิดในประเทศนั้นในรัฐนั้นแล้วก็ที่สำคัญในความเป็นชาติที่อย่างหนึ่งก็คือ

ือคนที่เกิดในอาณาบริเวณนั้นมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาษาเรื่องคำพูดประเพณีวัฒนธรรมความคิดความเชื่อนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับตลอดระยะเวลา50ปีนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งจากเรื่องของการสร้างรัฐชาตินี่ก็คือกระบวนการการสร้างรัฐชาติไทยในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผมกล่าวถึงตอนต้นนะครับว่ามีเรื่องอะไรสำคัญในเรื่องของการสร้างรัฐชาติในสมัยนี้นะครับที่เกิดความเป็นรัฐขึ้นเกิดความเป็นชาติขึ้นและในสุดก็เป็นรัฐชาติก็คือการรวบรวมอำนาจบริหารต่างๆเข้ามาสู่กษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์นี่อยู่ที่กรุงเทพนะครับอำนาจเดิมนั้นเป็นของเมืองต่างๆแต่เมื่อทำระบบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางนะก็ส่งตัวแทนไปปกครองตามมณฑลต่างๆโดยกษัตริย์เป็นคนเลือกเข้าไปปกครองนะแล้วก็ต้องรับพระราโชบายจากกษัตริย์ไปเพราะฉะนั้นทำให้อำนาจนี่มาอยู่ที่กษัตริย์มากขึ้นจนถึงขั้นที่เรียกการปกครองในยุคนี้ว่าเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคืออำนาจทั้งหลายทั้งปวงของประเทศของรัฐนั้นอยู่ที่กษัตริย์นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างระบบบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นแบบที่เรียกกันว่าสมัยใหม่หรือที่เรียกว่าเป็น modernization จริงๆไอ้ความว่าสมัยใหม่ในตอนนั้นก็คงจะหมายถึงในแบบที่ไปเอาตัวอย่างตะวันตกมาเพราะฉะนั้นหลายคนจึงวิเคราะห์ว่าเป็นการสร้างให้เป็นไปแบบตะวันตกนะครับคือเป็นเรื่องที่มันมีระบบระเบียบมีราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคมีตัวแทนจากส่วนกลางไปปกครองเริ่มมีระบบเงินเดือนนะครับเริ่มมีการคัดเลือกคนไปมีการสร้างโรงเรียนสำหรับสอนคนให้เป็นข้าราชการนะครับและภายหลังก็กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้คือส่วนสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือการสร้างเอกภาพภายใต้รัฐชาติในช่วงแรกๆที่สร้างรัฐชาติขึ้นมานั้นนะครับบรรดาเจ้าเมืองพ่อเมืองต่างๆซึ่งเดิมก็เป็นของตระกูลบางตระกูลนะครับเป็นของคนพื้นเมืองที่ปกครองอยู่นะครับคนเหล่านั้นก็จะเสียประโยชน์นะครับเพราะอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าเมืองแล้วประโยชน์ต่างๆที่ได้รับก็จะไม่ได้รับก็ทำให้เกิดการต่อต้านการปกครองของส่วนกลางขึ้นมีกบฏมีการต่อต้านการปกครองของส่วนกลางนะครับทีนี้ก็มีปัญหามีประเด็นว่าในเรื่องเหล่านี้นอกจากแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเหล่านั้นแล้วก็จะต้องสร้างให้เกิดเอกภาพนะครับเอกภาพก็หมายถึงการทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับทำให้เกิดความสามัคคีกันมากขึ้นความขัดแย้งมันน้อยลงในเรื่องเหล่านี้ก็มีเรื่องของอันนี้คือความหมายนะครับทำให้เกิดความรักความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเอกภาพของรัฐชาติไทยนะครับทำในหลายรูปแบบทั้งในเรื่องที่ทำตามกระบวนการของกฎหมายการปกครองแบบใหม่อย่างที่ว่านะครับและเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์ในความเป็นเครือญาติกันอย่างเช่นมีพระราชวงศ์บางพระองค์เนี่ยไปแต่งงานนะครับหรือไปสมรสกับคนตามหัวเมืองเช่นสมรสกับเจ้าหญิงของล้านนาก็คือทางเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่เนี่ยบางทีก็เข้ากับพม่าบางทีก็เข้ากับสยามอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็การสร้างให้ศูนย์กลางนะครับมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าสยามก็กลายเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเพราะว่าสยามมีอำนาจมากขึ้นนะครับแทบจะเรียกว่าควบคุมหัวเมืองต่างๆได้หมดแล้วปีพ.ศ. 2439นั่นนะครับมีการสำรวจทำแผนที่ที่ทำให้อนาบริเวณของสยามนี่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะมีการเอาภูเขาเอาแม่น้ำเป็นอนาบริเวณความเป็นรัฐมันก็มากขึ้นอำนาจของสยามก็มีมากขึ้นแล้วก็เรื่องกระบวนการสร้างชาตินิยมนะครับซึ่งเป็นแล้วก็การสร้างอัตลักษณ์ของชาติไทยอันนี้ก็กระบวนการก็จะควบคู่กันไปนะครับนอกจากว่าเป็นความเป็นชาตินิยมความเป็นไทยแยกเขาแยกเราแล้วนะครับอย่างที่มีคำกล่าวว่าส่งพระราชโอรสไปเรียนในยุโรปเนี่ยบอกว่าไม่ได้ให้เรียนไปเป็นฝรั่งแต่ให้เรียนรู้เขาแล้วก็เป็นให้มี

ีความเป็นไทยแล้วมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่นะอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นนะครับก็คือไปในแบบของตะวันตกเพราะฉะนั้นการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยระหว่าง2398 2435เนี่ยนะครับเรื่องสำคัญก็คือสร้างรัฐชาติไทยเอกภาพสร้างความเป็นชาติไทยขึ้นมานะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญในช่วงเวลานี้ครับ

ตอนนี้มาสู่เรื่องของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะครับในช่วงเวลาต่อมานะครับระหว่าง2435ในช่วงต้นที่รัชกาลที่5ทรงปฏิรูปการปกครองนี่นะครับมาจนถึง2489นะครับทำไมมาแบ่ง2489ก็2489มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายนะครับมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับมีเรื่องที่จอมพลป.พิบูลสงครามต้องออกไปหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงใหม่ๆนี่นะครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญของประเทศไทยตอนนั้นตอนนี้เรียกเป็นประเทศไทยแล้วก็คือการสิ้นพระชนม์ของรัชกาลที่8นะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องที่จะต้องนำมากล่าวถึงนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือเรื่องของการเริ่มมีการขยายตัวของสิ่งที่เรียกว่าปัญญาชนบางทีก็เรียกว่าปัญญาชนสยามนอกจากนั้นก็มีการเรียกร้องทางการเมืองในแบบตะวันตกมากขึ้นคนเรียนรู้ตะวันตกเริ่มเข้าใจเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างสยามกับต่างประเทศแล้วก็มองมันล้าหลังนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างชาตินิยมนะครับกระบวนการของ nationalism เนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วก็เรื่องของการสร้างชาตินิยมนี่กระทำโดยกลุ่มที่เรียกว่าชนชั้นนำเดิมนะครับเรื่องที่3ก็คือการสร้างวัฒนธรรมกับการสร้างชาตินิยมไทยที่เกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ตรงนี้ต้องระหว่างนี้มันคาบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475โดยคณะราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมไอ้ประเด็นตรงนี้นะครับทีนี้มาดูกันในแต่ละประเด็นนี่นะครับว่าการขยายตัวของปัญญาชนกับการเรียกร้องทางการเมืองแบบตะวันตกเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะครับปัญญาชนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องเข้าใจหน่อยว่าปัญญาชนระหว่างปี2435กับ2489เนี่ยนะครับปัญญาชนหมายถึงความสำคัญเนี่ยที่พูดกันทั่วไปก็พูดง่ายๆว่าคือคนมีความรู้นะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเช่นคนที่เรียนระดับอุดมศึกษาเรียนระดับที่สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าคนที่เรียนระดับนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาชนนะเพราะถือว่าเป็นคนที่มีความรู้นะครับการเรียกร้องทางการเมืองในแบบตะวันตกนะครับกลุ่มปัญญาชนนี่แหละครับที่พูดถึงว่ามันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับกับการที่เขามาเรียกร้องการเมืองแบบตะวันตกมันจะไปคู่กันนะครับในสไลด์ที่ท่านผู้ชมอยู่เนี่ยอาจจะมาถึงช่วงที่เกิดการเรียกร้องในปีพ.ศ.ถ้าไม่เอาร.ศ.นะร.ศ.103เนี่ยร.ศ.ก็ตั้งขึ้นตั้งแต่ตอนต้นของรัตนโกสินทร์ร.ศ.1ก็คือ2325นะครับสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก่อนหน้านั้นที่ก่อนจะเกิดร.ศ.103เนี่ยปัญญาชนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นก็มีรายชื่อสำคัญเช่นเทียนวันกศรกุหลาบอย่างนี้เป็นต้นนะครับนายนรินทร์กรึงภาสิทธิ์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญหลายคนได้ต่อต้านขนบธรรมเนียมประเพณีของสยามในตอนนั้นนะครับต่อต้านบอกถือว่าเป็นเรื่องล้าหลังเป็นเรื่องที่ไม่เสมอภาคเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักของนานาอารยประเทศนะอย่างยกตัวอย่างเทียนวันหรือนรินทร์กรึงเนี่ยนรินทร์กรึงเนี่ยมีอายุมีช่วงชีวิตมาจนถึงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เรียกร้องต่อสู้จนขนาดที่ขัดแย้งกับชนชั้นนำหรือผู้ปกครองรัฐจนขนาดต้องถูกลงโทษถูกจับกุมต้องเข้าคุกนะครับกศร.กุหลาบนี่ก็ออกเป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับนำเสนอความคิดเห็นผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆวารสารต่างๆและหลังจากนั้นจึงมาเกิดกบฏร.ศ. 10

203รสอ103ก็อยู่ใน2428เนี่ยก็อยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่6ครับขออภัยสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่รสอ130เนี่ยสมัยรัชกาลที่6นะครับ103นะเรียกร้องกับรัชกาลที่5อันนี้จะถือว่าเป็นกบฏก็ได้แต่รัชกาลที่5ไม่ได้ทรงเอาความผิดว่าเป็นกบฏนะครับคนเหล่านี้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองกับปกครองเรียกร้อง 7-8 ข้อนะครับในกลุ่มนี้ก็มีพระราชวงศ์ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นคณะทูตไทยที่อยู่ในต่างประเทศที่เห็นความเจริญของต่างประเทศเปลี่ยนแปลงให้เป็นสภาพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่รสอ130เนี่ยกลุ่มนี้ถูกจับเสียก่อนนะครับเพราะว่ามีสมาชิกบางคนเนี่ยไปกลัวความผิดเพราะวางแผนกระถึงขนาดจะลอบปงประชนรัชกาลที่6เลยนะครับก็กลายเป็นกบฏก็ถูกจับเข้าคุกนะครับเสียชีวิตบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จำนวนเป็นนับเป็นร้อยคนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทหารครับทหารชั้นผู้น้อยนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงปกครองสำเร็จก็คือคณะราษฎรนะเราคงทราบดี2475คณะราษฎรผู้นำทางทหารก็คือพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาที่กลายเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมานะครับจอมพลปอตอนนั้นก็ยศพันโทหลวงประดิษฐ์มนุธรรมหรือดร.ปรีดีพนมยงค์นี่นะครับก็คือกลุ่มคณะราษฎรนะครับแล้วก็มีการผลักดันนะครับผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับที่3เมื่อพ.ศ. 2489นะคนผลักดันสำคัญก็คือดร.ปรีดีพนมยงค์กับนายควงอภัยวงศ์ซึ่งตอนหลังก็มาตั้งพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับก็เป็นกลุ่มที่ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการสร้างกระแสชาตินิยมโดยชนชั้นนำเดิมนะก็เริ่มตั้งแต่ร.4 ร.5 ร.6 เลยนะครับมีการดำเนินการผลักดันในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เกิดเรื่องของภาษาเรื่องของความเป็นไทยแบ่งเขาแบ่งเรานะครับฝรั่งชาวจีนอะไรต่างๆนะครับสมัยรัชกาลที่6นี่ชาตินิยมเนี่ยได้เผยแผ่ไปสู่เรื่องผ่านไปทางสื่อต่างๆเพราะตอนนั้นสื่อวิทยุโทษทีสื่อหนังสือพิมพ์นะสื่อสิ่งพิมพ์นี่ขยายตัวผมพูดถึงหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารต่างๆนะครับแล้วก็สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ก็เริ่มอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมาถึงสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับแบ่งเป็นไทยแบ่งเป็นชนชาติอื่นนะครับส่งคนไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นไทยรัชกาลที่6นะฮะอย่างที่บอกว่าใช้สื่อต่างๆผ่านเข้าไปออกพระราชบัญญัติการปฐมศึกษาใช้ภาษาไทยแพร่หลายออกไปนะความเป็นไทยภาษาที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับคือภาษาบางกอกภาษากรุงเทพนะครับแต่ล้านนาอีสานทางใต้ก็จะใช้ภาษาเฉพาะแต่ละถิ่นแต่ตอนหลังเมื่อภาษากลางแพร่ออกไปนั่นแหละครับก็คือความรู้สึกเป็นชาติไทยเป็นคนไทยด้วยกันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็มาสู่การสร้างวัฒนธรรมไทยและสร้างชาตินิยมนะภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นมากในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามที่ออกรัฐนิยมออกอะไรต่างๆเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นไทยก็เกิดในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับนโยบายรัฐด้วยนโยบายรัฐนิยม12ฉบับนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดในเรื่องของสร้างวัฒนธรรมไทยขึ้นมาด้วยนะครับวัฒนธรรมไทยต่างๆการเคารพธงชาติสร้างความรู้สึกเป็นคนไทยให้เกิดขึ้นทั่วไปอันนี้เกิดขึ้นหลัง2475นะครับมีการออกประกาศคำสั่งต่างๆมากมายเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบไทยนะครับการกล่าวคำว่าสวัสดีก็เกิดในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยระหว่าง2435ถึง2489ซึ่งมีทั้งเรื่องการสร้างชาตินิยมนะครับเรื่องของการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดในช่วงนี้ก็มีแค่นี้ครับ

ประเด็นต่อมานะครับที่เป็นเรื่องสำคัญในช่วงเวลาช่วงสุดท้ายนะครับที่เราเกริ่นไว้ว่า2398ถึง2503เนี่ยครับเป็นช่วงสุดท้ายก็คือช่วงระหว่าง2489ถึง2503

นะครับการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในช่วงนี้นะครับมีประเด็นสำคัญใหญ่ๆอยู่3ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงประเทศในช่วงสงครามเย็นนะครับแล้วก็การเกิดชนชั้นกรรมอาชีพกับแนวคิดสังคมนิยมสุดท้ายก็คืออิทธิพลของตะวันตกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังชนบทไทยสังคมเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆในชนบทนี่นะครับอ่ะมาดูอันแรก

ท่านผู้ชมก่อนนะครับก็คือร่วงช่วงหลังสงครามโลกที่2นะครับก็คือหลัง2488เนี่ยญี่ปุ่นยอมแพ้แล้วเนี่ยนะครับมาจนถึงนะปี2530โดยประมาณ30 31 32การทำลายกำแพงเบอร์ลินในเยอรมันนะฮะเยอรมันตะวันตกตะวันออกก็รวมเข้าด้วยนะครับอันนี้แหละครับมีเรื่องของการปรับปรุงการศึกษาของชาติมากมายนะครับในสังคมไทยนะครับการขยายมหาลัยออกไปในภูมิภาคต่างๆการปรับปรุงประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่สร้างถนนขึ้นเหนือไปอีสานลงใต้นะครับอย่างเพชรเกษมเนี่ยนะครับคือถนนที่สร้างในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับโครงสร้างพื้นฐานหลักสำคัญบอกว่าดินกับถนนกับน้ำบอกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางเดินนะครับความสะอาดอะไรต่างๆต้องมีอะไรนะขยายมหาวิทยาลัยออกไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชียงใหม่สงขลานครินทร์นะขยายในยุคนี้เรื่องของการปรับปรุงในด้านการอะไรครับการวิจัยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีการตั้งสภาวิจัยตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเพราะตอนนี้รับเอาความเจริญของตอนนี้จะย้ายแนวทางความรู้จากยุโรปไปสู่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับการปรับปรุงประเทศในด้านอื่นๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมีตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับเรื่องของการเกิดชนชั้นกันมาชีพในแนวคิดสังคมนิยมกันมาชีพก็หมายถึงพวกใช้แรงงานส่วนใหญ่ก็จะบอกหมายถึงกรรมกรซึ่งตอนแรกก็เป็นคนจีนนะครับที่มาทำงานรับจ้างนะครับจนกระทั่งรัฐนี่ออกกฎหมายอ้างยี่นะเพราะคนจีนเนี่ยพอเขาได้เงินเขาก็มีสมาคมแล้วส่งเงินไปช่วยกลุ่มพรรคการเมืองต่างๆในประเทศจีนในตอนนั้นแนวคิดสังคมนิยมนี่ก็เข้ามานานแล้วนะครับเข้ามาตั้งแต่ยุคปัญญาชนสยามนะครับจนถึงเปลี่ยนแปลง2475นะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือแนวคิดที่ดร.ปรีดีพนมยงค์นำเสนอในเค้าโครงเศรษฐกิจนะครับจนถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับการมาชีพกับส่วนของสังคมนิยมในมักจะคู่กันอิทธิพลของตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลงชนบทไทยมีอะไรบ้างครับอิทธิพลตะวันตกก็โอ้โหมีหลายเรื่องเลยครับอิทธิพลทางการศึกษาอิทธิพลของความรู้สมัยใหม่อิทธิพลของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆแม้กระทั่งการบันเทิงภาพยนตร์ฮอลลีวูดอะไรต่างๆเข้ามาในสหรัฐอเมริกานี่นะครับชนบทเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับอิทธิพลตะวันตกก็มีเนี่ยนะครับเห็นไหมแต่ในสไลด์นี่จะเน้นไปที่ยุโรปนะครับแต่ตะวันตกอาจจะรวมเอาทั้งสหรัฐอเมริกาคืออเมริกาเหนือแม้กระทั่งออสเตรเลียในตอนหลังนี่เข้ามาแต่ความรู้วิทยาการต่างๆมาจากยุโรปก่อนจะไปอเมริกานะครับนี่คืออิทธิพลของตะวันตกนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงในชนบทมีอะไรบ้างโอ้โหมีมากมายเลยครับทั้งทางบวกและก็ทางลบนะครับทางบวกก็อาจจะเกิดเรื่องของการผลิตนะครับจากเพื่อยังชีพอาศัยน้ำฝนนะครับธรรมชาติเนี่ยนะครับไปสู่การผลิตเพื่อการค้าปลูกสินค้าที่เป็นเขาเรียกว่าเชิงเดี่ยวมากขึ้นปลูกสินค้าที่ขายได้นะครับบางส่วนก็เก็บไว้กินเช่นข้าวเนี่ยครับจากที่เน้นปลูกเพื่อบริโภคก็ปลูกไว้เพื่อขายนะครับก็เปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างนะฮะในชนบทในเวลานั้นนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษานะครับมีโรงเรียนในหมู่บ้านนะครับมีอนามัยนะครับมีเรื่องของการเพาะปลูกอย่างที่ผมพูดถึงเส้นทางคมนาคมถนนหนทางนอกจากจะเป็นเส้นทางหลักจากส่วนกลางกรุงเทพไปสู่ภูมิภาคแล้วก็มีเส้นทางระหว่างจังหวัดนะครับรถไฟก็ขยายออกไปด้วยบางส่วนนะครับเรื่องของของชนบทอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตต่างๆของชนบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตคนชนบทนั้นส่วนหนึ่งทำนาทำไร่ในฤดูฝนนี่นะครับพอสิ้นสุดฤดูฝนก็อาจจะอพยพไปทำงานในที่อื่นนะครับซึ่งมีมากขึ้นนะครับในช่วงหลัง2503แต่ตอนนี้เราพูดถึง2503นี่นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคนเริ่มไปท่องเที่ยวชนบทก็เริ่มรับรองเป็นที่ท่องเที่ยวมีสถานที่สวยงามตามธรรมชาติเรื่องของความเชื่อศาสนาวัดวาอารามต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนทั้งหมดที่เป็นเรื่องการปรับปรุงประเทศให้ทัน

0: สมัยระหว่างพ.ศ. 2489ถึง2503ครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: สวัสดีครับเนื้อหาในวันนี้เราจะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเมื่อพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนักศึกษาท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าในการพัฒนาประเทศเนี่ยเพื่อให้เกิดทิศทางเพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศนั้นในประเทศไทยสังคมไทยจึงต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับทีนี้ที่มาของแผนเนี่ยก็มีที่มาที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแล้วก็มีผลต่อความเจริญความก้าวหน้าหรือการพัฒนาประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดเราก็จะต้องมาดูกันว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็สังคมไทยเนี่ยมีผล อย่างไรต่อกันนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อเริ่มมีการจัดทำแผนแล้วเนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไทยอย่างไรมีความเจริญก้าวหน้ามีความทันสมัยขึ้นอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือว่าเราจะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนที่จะเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาประเทศเนี่ยเราก็คงไม่ย้อนกลับไปยาวนานนักนะครับก็เอาจะเป็นช่วงต้นๆก่อนที่จะเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาประเทศนั่นเองเพราะถ้าบอกว่าก่อนการใช้แผนเนี่ยก็คงจะพูดไปได้ยาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนมีการใช้แผนพัฒนาประเทศเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงสภาพการของประเทศก่อนที่จะมีการใช้แผนพัฒนาประเทศนะครับเสร็จแล้วก็จะพูดถึงความเป็นมาและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะว่าในเรื่องของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้แผนนะครับก็มีที่มาที่ไปที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือหรือมีอิทธิพลของต่างชาติก็มาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงการดำเนินการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละแผนนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับงั้นมาดูในรายละเอียดในตอนต้นก็คือหมายความว่าสภาพการของประเทศก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศนั้นมีลักษณะยังไงอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าพูดถึงก่อนการใช้แผนพัฒนาเพราะว่าเราเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยปี2504นะครับถ้าพูดถึงก่อนเนี่ยก็คงไม่ได้ย้อนกลับไปยาวนานมากนักนะครับก็อาจจะเป็นช่วงหลังสงครามโลกหรือช่วงระหว่างสงครามโลกตั้งแต่2488มาถึง2503นะครับอยู่ในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสภาพการทางการเมืองในยุคนั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือในยุคนั้นสภาพการเมืองในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะช่วงก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มมีแผนแล้วก็คือในรัฐบาลยุคนั้นสมัยนั้นก็คือจอมพลสฤษดิ์นะครับรัฐประหารรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับซึ่งก็คือหมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็รัฐบาลก็มีรัฐบาลของจอมพลป.นะครับซึ่งรัฐบาลจอมพลป.ก็มีความสำคัญในแง่ที่มีการกระทำดำเนินการนโยบายหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ประเทศทันสมัยขึ้นเช่นนโยบายรัฐนิยม12ประการก็คือพยายามทำให้วิถีชีวิตบังคับวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยให้มีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตกนะครับมีการกระทำหลายๆอย่างเปลี่ยนชื่อประเทศเอ่ยห้ามกินหมากเอ่ยอะไรทำนองเนี้ยนะครับทีนี้ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะฮะที่ต้องมีการทำรัฐประหารนี่ก็ด้วยเหตุผลว่าไม่พอใจต่อระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่มองว่ายังไม่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดทำการรัฐประหารแล้วก็ที่สำคัญคือว่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับทีนี้สภาพการทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นเป็นยังไงก็แน่นอนว่าภายหลังสงครามโลกเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับอีกทั้งเราต้องส่งข้าวให้กับอังกฤษนะครับหรือชาติตะวันตกก็คือพูดง่ายเราอาจจะโดนกดดันจากชาติตะวันตกนะครับให้ส่งข้าวรวมทั้งเรื่องของทุนสำรองอะไรต่างๆนานาเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ จากประเทศแพ้สงครามเป็นประเทศที่ชนะสงครามนะครับเพราะว่าในช่วง

ครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราไปเข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรเพราะฉะนั้นเราต้องการแก้ไขสถานภาพตรงนั้นก็คือไม่อยากเป็นประเทศที่แพ้สงครามเราก็เลยต้องให้ชาติตะวันตกรวมทั้ง อเมริกาเนี่ยช่วยมีส่วนช่วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านเศรษฐกิจก็เห็นว่าเราก็ถูกกดดันจากอังกฤษในหลายๆเรื่องเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการส่งข้าวนะครับไปให้ทางอังกฤษรวมไปถึงเงินทุนสำรองนะครับที่โดนอังกฤษยึดไปนะครับรวมไปถึงค่าเงินบาทนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสภาพทางสังคมก็คือหมายความว่าในช่วงนั้นเนี่ยเกิดปัญหาภัยแล้งสมทบมาด้วยนะครับก็คือเกิดปัญหาภัยแล้งในภาคอีสานก็เลยก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นนะครับมาทำงานอย่างภาคตะวันออกหรือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพนะครับการย้ายถิ่นดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมานั่นเองประเด็นถัดมาก็จะเป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยนะครับสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องใดบ้างอันแรกก็คือว่าช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศที่แพ้สงครามนะครับรวมไปถึงให้การสนับสนุนในเรื่องของอาวุธการเงินนะครับโดยการให้ความช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาก็คือจะพูดถึงความเป็นมาแล้วก็แนวคิดในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาตินะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธนาคารโลกนะครับเพื่อให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาแล้วก็วางแผนสำรวจแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็เลยเกิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นครั้งแรกขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2504หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นั่นเองนะครับนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่2476เป็นต้นมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพญามโนปกรณ์นะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าเค้าโครงเศรษฐกิจแต่ว่าเค้าโครงเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับความเห็นชอบนะครับก็เลยต้องยกเลิกไปนะครับก็เลยเกิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนานาในสังคมไทยในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งก็คือปัญหาเรื่องของความยากจนปัญหาความไม่รู้หนังสือแล้วก็ความเจ็บป่วยหรือที่เรียกว่าโง่เจ็บนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเนื้อหาของตอนที่1ที่จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศนะครับซึ่งก็จะพูดถึงว่าสภาพการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมในช่วงนั้นเป็นยังไงนะครับความเป็นมาของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นมีความเป็นมาอย่างไรก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมานั่นเอง

ถัดมาก็จะพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าในแต่ละแผนนั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับก็จะเริ่มแบ่งเป็นช่วงก็คือช่วง3แผนแรกหรือก็คือช่วงต้นของแผนแล้วก็ช่วงแผนที่4ถึงแผนที่7นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าณปัจจุบันมีแค่7แผนนะครับณปัจจุบันก็คือเริ่มเป็นแผนที่12แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาโดยตอนต้นของเริ่มการเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องของการปรับตัวของภาคสังคมนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของแผนครับก็คือหมายความว่าเนื่องจากว่าในตอนต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยแนวทางการพัฒนาก็เช่นกันก็คือเน้นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักในยุคต้นๆของแผนเนี่ยก็เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบทนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองหลวงนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมไปสู่ยุคอุตสาหกรรมหรือพูดง่ายๆก็คือว่าการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยในยุคแรกนะครับของประเทศไทยหรือในยุคต้นๆของการเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นก็เน้นเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้ามองว่าเศรษฐกิจดีทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับในช่วงแผน4ถึง7ถัดมาเนี่ยนะครับก็จะต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือว่าจะต่อเนื่องจาก3แผนแรกหรือการพัฒนาในช่วงต้นเพราะว่าคงไม่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่าแต่ละแผนนี่ก็อยู่ในช่วง 4-5 ปีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแผนพัฒนาฉบับที่4เนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันอยู่กับ3แผนแรกคือพูดง่ายเน้นการฟื้นฟูแล้วก็รักษาสภาพเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงขึ้นพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำยังไงก็เคยมองว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชนบทหรือพูดง่ายก็คือมีการกระจายรายได้นั่นเองเพราะว่าอาจจะมองว่าในยุคนั้นช่วงนั้นสมัยนั้นมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างเมืองกับชนบทนั่นเองนะครับถัดมาในแผนที่5นะครับก็ยังเช่นเคยนะครับก็ยังเน้นพัฒนาประเทศตามแนวทางสมัยใหม่หรือพูดง่ายก็คือว่ายังเน้นพัฒนาเศรษฐกิจอยู่นะครับแต่ว่ายึดพื้นที่เป็นหลักในการวางแผนนะครับเช่นในชนบทเช่นชายฝั่งทะเลอันนี้ก็คือหมายความว่าเน้นพื้นที่เป็นหลักแหละนะครับให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศรวมทั้งพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนนั่นเองนะครับส่วนในแผนที่6นะครับก็ยังเน้นการกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติก็คือเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์ด้วยนั่นเองนะครับในแผนที่7ก็ยังต่อเนื่องนะครับดำเนินการต่อเนื่องจากแผน6นะครับและที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือแสดงบทบาทในอาเซียนนะครับแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงประชาคมอาเซียนนั่นเองนะครับรวมไปถึงสร้างความเป็นธรรมในสังคมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับช่วงต้นนะครับจนถึงแผนที่7เนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเน้นไปในแนวทางการพัฒนากระแสหลักคำว่าแนวทางการพัฒนากระแสหลักคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงไปแล้วก็คือหมายความว่าเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติด้วยเพราะว่าในช่วงเวลานั้นก็ยังอยู่ในยุคที่เรียกว่าทศวรรษแห่งการพัฒนาที่กำหนดโดยสหประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึง7แผนแรกเนี่ยก็จะเป็นการเน้นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทีนี้จะพัฒนาเศรษฐกิจได้เนี่ยพื้นฐานประเทศไทยในตอนนั้นก็เป็นพื้นฐานประเทศเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตได้ก็ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อนนะครับโครงสร้างพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงสาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่งรวมไปถึงเรื่องของการกระจายรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของในตอนต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในช่วง7แผนแรกนั่นเอง

ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ถึงฉบับที่7นะครับก็ว่าเกิดผลอะไรบ้างนะครับแน่นอนในเรื่องของผลดีนะครับของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนพัฒนาฉบับที่1ถึง3เนี่ยมันก่อให้เกิดผลดีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราก็จะพยายามเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพราะว่ามองว่ามันจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแน่นอนว่าเนื่องจากต้องมีการปรับประเทศมีการเปลี่ยนจากประเทศโครงสร้างประเทศจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามแนวทางนั้นด้วยนะครับเสร็จแล้วก็คือเมื่อพูดถึงปัญหาของการพัฒนาประเทศนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่หมายความว่าเวลาเราพัฒนาประเทศแล้วเนี่ยจะเกิดผลดีแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาของการพัฒนาประเทศด้วยนะครับเช่นเรื่องของปัญหาการพึ่งพาทุนแล้วก็พลังงานจากต่างประเทศแน่นอนว่าอย่างที่เรียนแล้วว่ามันมีการปรับเปลี่ยนประเทศจากประเทศเกษตรกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยของประเทศไทยไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มทุนนะครับทีนี้ทุนเนี่ยจะมาจากแหล่งไหนก็คือต้องอาจจะเพิ่มพึ่งพิงนักลงทุนนะครับหรือนักลงทุนจากต่างชาติรวมไปถึงเรื่องของพลังงานต่างๆจากต่างประเทศนะครับถัดมาก็จะเกิดปัญหาอะไรตามมาก็คือปัญหาของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลปัญหาเรื่องของชุมชนแออัดหรือมีประชากรที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับปัญหาถัดมาก็คือปัญหาการจ้างงานและก็การอพยพแรงงานนะครับก็อาจจะเกิดการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือพูดง่ายมีการอพยพแรงงานในภาคชนบทมาสู่ในเมืองนั่นเองนะครับรวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยนะครับทีนี้ในนั่นคือผลของในช่วง3แผนแรกนะครับทีนี้ตั้งแต่แผน4ถึงแผน7เป็นต้นมาเนี่ยเกิดผลดีอย่างไรบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือก่อให้เกิดการกระจายรายได้และการขยายบริการสังคมไปยังส่วนภูมิภาคนะครับเพราะว่าเริ่มเกิดผลของการวางแผนพัฒนาเป็นผลมาจาก3แผนแรกนั่นเองนะครับก็เลยก่อให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้นนะครับถัดมาก็คือเกิดโครงการอุตสาหกรรมหนักโดยรัฐบาลร่วมทุนกับเอกชนไทยประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ปรับลดค่าเงินบาทเพื่อลดการขาดดุลการค้านะครับแล้วก็สร้างเป็นความเป็นธรรมในสังคมนะครับการสร้างความเป็นธรรมในสังคมก็คือพยายามก่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะครับให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมีรายได้นะครับที่อาจจะไม่ห่างกันมากนะครับไม่แตกต่างกันมากรวมไปถึงผลเสียนะครับผลเสียของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผน4ถึงแผน7นะครับก็ยังพอเกิดขึ้นได้นะครับอันแรกก็คือเกิดปัญหาความยากจนแล้วก็การกระจายรายได้นะครับก็อาจจะมองว่าการกระจายรายได้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับอาจจะกระจุกตัวอยู่ในคนที่เฉพาะกลุ่มนะครับปัญหาถัดมาก็คือปัญหาเรื่องของสวัสดิการของบุคคลเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะว่าเมื่อประเทศไทยปรับเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเกิดปัญหาต่างๆตามมาอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของคนตกงานได้อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงปัญหาของผู้สูงอายุถัดมาก็คือเรื่องของปัญหาคุณภาพประชากรนะครับก็รวมไปถึงปัญหาเรื่องของการทำลายป่าแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของสังคมไทยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยป่าไม้รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็จะถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตนะครับก็คือพูดง่ายทรัพยากรธรรมชาติก็จะถูกทำลายนะครับหรือถูกนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อรองรับการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดในเรื่องของปัญหาการทำลายป่ารวมไปถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะต้องลดน้อยถอยลงไปนั่นเองครับถัดมาก็คือปัญหาคุณภาพชีวิตในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็จะเห็นว่ามันเกิดจากการพัฒนาประเทศซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตเกิดเป็นสังคมเมืองเพราะฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยจะเห็นว่ามีปัญหาต่างๆนานาเยอะมากรวมไปถึงปัญหาสังคมเอ่ยปัญหามลพิษเอ่ยปัญหาชุมชนแออัดเอ่ยอะไรต่างๆนานาก็จะเกิดขึ้นใน
รุงเทพแล้วก็ปริมณฑลซึ่งเป็นเมืองใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง7แผนแรกของการพัฒนาเนี่ยนะครับก็เน้นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นเรื่องอุตสาหกรรมเน้นเรื่องการกระจายรายได้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจริงๆแล้วก็คือเป็นแนวทางของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยหรือการปรับประเทศให้ทันสมัยอย่างที่เขาเรียกว่าตามทฤษฎีทันสมัยก็คือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองแต่การพัฒนาดังกล่าวนะครับมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบต่างๆนานาตามมาจากการพัฒนาด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็ในเรื่องของมลพิษเพราะว่าเรามีการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมนะครับกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมนั้นแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อมลพิษที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงปัญหาสังคมที่ตามมานะครับการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านนอกจากปัญหาทางด้านมลพิษแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมานะครับปัญหาทางสังคมตามมาเยอะแยะมากเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาการจราจรปัญหาคนอยู่อาศัยกันอย่างแออัดหรือที่เรียกว่าปัญหาสลัมในเมืองเพราะว่าต้องมีการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของผลของการปรับประเทศให้ตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองโดยรวมเนี่ย7แผนเนี่ยก็เป็นการเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือเกิดจากการที่เศรษฐกิจมีการพัฒนาเศรษฐกิจก็จริงแต่ว่าผลของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจผลของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ยังไม่ครอบคลุมมันก็ยังไม่เชื่อมโยงนะครับและที่สำคัญการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั้นเกิดผลกระทบก็คือว่ามันก็เกิดผลกระทบของการที่จะต้องไปทำลายหรือไปดึงดูดทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในทางในอุตสาหกรรมนั่นเองและที่สำคัญเมื่อมีการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยทุนภายในประเทศหรือเทคโนโลยีในประเทศเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพออาจจะยังไม่รองรับการพัฒนานั้นเพราะฉะนั้นก็เลยโดยปริยายก็เลยจะต้องพึ่งทุนเงินทุนจากต่างชาติหรือนักลงทุนจากต่างชาติรวมไปถึงต้องอาศัยเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาจากต่างชาติเพราะฉะนั้นก็ยิ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากแผน7เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มตื่นตัวเริ่มเข้าใจเริ่มมีนักวิชาการเริ่มมีการท้วงติงว่าการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง7แผนที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาท่านผู้ชมศึกษาต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าหลังจากแผน7ก็คือตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาทิศทางการพัฒนาประเทศการวางแผนพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นได้เปลี่ยนแนวทางไปแล้วเปลี่ยนแนวทางไปก็คือหมายความว่าเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างองค์รวมไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเริ่มมองว่าแม้เศรษฐกิจโตแต่ถ้าเกิดผลกระทบอื่นๆตามมานั้นจะมีความคุ้มค่าไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาพูดง่ายๆเริ่มพัฒนาโดยเป็นแนวทางอื่นเพิ่มเติมเข้ามาแล้วไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็คือหมายความว่าเริ่มให้ความสำคัญกับคนเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง

ครับถัดมาก็จะเป็นการปรับประเทศให้ทันสมัยโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางก็คือหมายความว่าก็จะต่อเนื่องจากเนื้อหาที่แล้วที่พูดถึงการพัฒนาประเทศในช่วง7แผนแรกซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนั่นเองแต่พอหลังจากแผน7ก็คือเริ่มตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยแนวทางการพัฒนาประเทศก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปละเริ่มตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยถึงผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาแล้วเพราะตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาพูดง่ายก็คือว่าเริ่มปรับแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่แผน8เป็นต้นมานะครับก็คือถึง12เนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางก็คือไม่ได้เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักอีกละนะครับเสร็จแล้วก็ผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแนวทางเนี่ยก็คือหมายความว่าแนวทางที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเนี่ยมีลักษณะผลเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงเนื้อหาที่จะพูดถึงก็คือแนวโน้มการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแผน8เป็นต้นมานะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็จะเริ่มเปลี่ยนแนวทางและเป็นการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีสาระที่สำคัญอะไรบ้างนะครับก็คือในแผน8เราจะเห็นว่าระบุไว้ชัดเจนเลยว่าคือเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับโดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการพัฒนาแบบแยกส่วนเป็นบูรณาการแบบองค์รวมก็คือหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเริ่มให้ความสำคัญกับความสุขรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ดีขึ้นนั่นเองไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีแต่สภาพความเป็นอยู่ชีวิตของผู้คนนั้นยากลำบากหรือยังยากจนอยู่นะครับถัดมาในแผน9ถัดมาเนี่ยก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนก็คือหมายความว่าในแผน9เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงหรือมีการนำอัญเชิญแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนานะครับในแผน8นี้ก็คือพูดง่ายเริ่มพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับทีนี้ผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาที่บอกแล้วว่าเน้นคนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันเกิดผลยังไงตามมานะครับก็คือว่าในเรื่องของผลดีเนี่ยก็คือวิธีการพัฒนาโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็จะทำให้คนเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตไม่ได้เน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่เน้นคนเรานี่แหละให้คนเรามีความสุข

0: นะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่อย่างแท้จริงนะครับโดยตรงกับตัวของคนเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อให้คนความสำคัญกับคนหรือให้คนเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยก็ต้องเพิ่มศักยภาพหรือเน้นเพิ่มพัฒนาศักยภาพของคนให้มีปัญญาให้มีทักษะให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือนั่นเองครับในด้านคุณภาพชีวิตนะครับก็คือหมายความว่าจะขอให้เกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนรวมทั้งมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่หลากหลายนะครับก็คือหมายความว่าจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของคนทำให้คนเกิดความรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตนะครับทีนี้ในเรื่องของผลเสียนะครับหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาประเทศนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะเกิดผลเสียอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่ามันเป็นภาพเล็กหรืออาจจะถูกมองว่าในช่วงเวลา ต่อมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองนะครับทำให้ความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยก็ส่งผลต่อการพัฒนาที่อาจจะต้องสะดุดหยุดลงนะครับครับถัดมาก็จะเป็นแนวโน้มการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีซึ่งการทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือนโยบายการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ได้กำหนดขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาวอะใน20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะพัฒนาไปในแนวทางไหนนะครับซึ่งเราคงได้เห็นจากวิสัยทัศน์นะครับของรัฐบาลชุดนี้ที่พูดถึงประเทศมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงนโยบายหรือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศในปัจจุบันเนี่ยก็คืออย่างที่เราเรียนแล้วว่ามีวิสัยทัศน์ที่พูดถึงว่าจะทำยังไงให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับนโยบายอันนึงที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ในสภาพปัจจุบันก็คือสิ่งที่เรียกว่า Thailand 4.0 นะครับก็คือหมายความว่าพยายามมองว่าการพัฒนาของประเทศที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งตอนต้นเน้นเรื่องภาคเกษตรก็ถือเป็น 1.0 เน้นเรื่องอุตสาหกรรมเบาก็จะเป็น 2.0 เรื่องแล้วก็เน้นอุตสาหกรรมหนักก็จะเป็น 3.0 จนปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศสักเท่าไหร่จึงเกิดนโยบาย Thailand 4.0 ก็คือหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยการหรือการผลิตนะครับจะไม่ผลิตในภาคเกษตรจะไม่ได้เน้นเรื่องภาคอุตสาหกรรมแล้วจะเน้นเรื่องของการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายต่างๆนานาที่พูดถึงเนี่ยนะไปสู่สินค้าที่เป็นนวัตกรรมรวมไปถึงเน้นภาคบริการมากขึ้นเพราะมองว่าสินค้านวัตกรรมรวมไปถึงภาคบริการเนี่ยน่าจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มน่าจะเพิ่มโอกาสน่าจะเพิ่มผลดีในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่ายุคแรกๆนะครับที่เน้นเรื่องของภาคเกษตรอย่างเดียวเน้นเรื่องภาคอุตสาหกรรมเน้นเรื่องภาคอุตสาหกรรมหนักเพราะว่าถ้าเป็นสินค้านวัตกรรมก็มองว่านอกจากมันมีความเพิ่มมูลค่าได้แล้วมันมีความยั่งยืนรวมไปถึงเน้นภาคบริการก็อาจจะถูกมองว่าจะต่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการต่างๆนานาในประเทศไทยเนี่ยก็มีปัจจัยที่รองรับมีพื้นฐานที่เอื้ออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวแต่แน่นอนว่าปัจจุบันอาจจะเกิดอุปสรรคในเรื่องของโรคระบาดก็ทำให้ภาคบริการหรือภาคท่องเที่ยวนะตอนนี้ได้รับผลกระทบอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยนะครับหลังจากแผน7เป็นต้นมาก็คือตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยพูดง่ายๆแนวทางเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก็ยังสำคัญอยู่ยังเป็นหลักอยู่แต่หมายความว่าเน้นให้ความพัฒนาโดยเน้นคนเป็นหลักให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาไม่ได้เน้นเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนั่นเอง
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถัดมาเราก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านเกษตรกรรมนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเน้นเรื่องของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมแต่ว่าเกษตรกรรมนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งไปสักทีเดียวเลยประเทศไทยเองโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรรมในยุคสมัยใหม่หรือในยุคปัจจุบันเนี่ยรวมไปถึงในอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวให้เป็นเกษตรกรรมแบบทันสมัยนั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องของแนวทางการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านเกษตรกรรมนะครับซึ่งจะมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรนั้นเนี่ยเราก็จะได้พูดถึงกันต่อไปนะครับก็คือเนื้อหาในตอนต้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตรกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเวลาพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะพูดถึงวิวัฒนาการของการเกษตรเราจะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเกษตรกรรมในประเทศไทยรวมไปถึงปัญหาการเกษตรของไทยนั่นเองนะครับดูประเด็นแรกนะครับเมื่อพูดถึงวิวัฒนาการของการเกษตรเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะแบ่งเป็นยุคแบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆนานานะครับเริ่มตั้งแต่ยุคเริ่มแรกหรือยุคโบราณนะครับเขาก็มองว่าการเกษตรเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยความบังเอิญและความจำเป็นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าภาคเกษตรพูดง่ายๆมันก็เป็นภาคที่ผลิตอาหารในของมนุษย์เรานั่นแหละนะครับแม้มันก็เลยอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องดำรงชีพนะครับก็อาจจะไม่มีหลักฐานระบุชี้ชัดว่าเริ่มเกิดขึ้นที่ไหนแต่ว่าก็พอมองเห็นว่ามีศูนย์กลางด้านการเกษตรเกิดขึ้นในหลายๆแห่งในโลกนี้เช่นในเรื่องในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อียิปต์ยุโรปแอฟริกาแล้วก็เอเชียก็เห็นร่องรอยของยุคเริ่มต้นของการเกษตรนะครับถัดมาก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่ายุคปฏิวัติการเกษตรกรรมพูดง่ายๆก็คือว่าเริ่มมีการพัฒนาในภาคเกษตรและพัฒนาในเรื่องของการปลูกพืชพันธุ์ใหม่พืชพันธุ์หมุนเวียนปลูกอาหารรวมไปถึงเริ่มมีการใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรเริ่มมีการใช้สารเคมีเริ่มมีการเรื่องของพันธุกรรมอย่างเต็มรูปแบบก็คือหมายความว่าเริ่มเจริญขึ้นกว่ายุคแรกการเกษตรในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือเริ่มเห็นความก้าวหน้าของภาคเกษตรแล้วนั่นเองนะครับไม่ใช่ให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรืออาศัยพื้นฐานจากธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวยุคถัดมาก็คือยุคที่เรียกว่าปฏิวัติเขียวนะครับเขาก็บอกว่ามันเริ่มประมาณพ.ศ. 2473ที่สหรัฐอเมริกานะครับยุคนี้พูดง่ายยังไงที่เรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวก็คือเริ่มเกิดจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนต่อเนื่องมาจากยุคของการปฏิวัติการเกษตรก็คือหมายความว่าเปลี่ยนจากเกษตรที่ใช้สารเคมีหรือใช้เครื่องจักรมาเป็นเกษตรแบบชีวภาพเช่นเกษตรที่เรียกว่าผสมผสานหรือเกษตรอินทรีย์ก็คือพูดง่ายเริ่มเห็นผลกระทบของการทำการเกษตรแบบที่ใช้เครื่องจักรแบบที่ใช้สารเคมีในทางการเกษตรนั่นเองเพราะว่าการใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรการใช้สารเคมีในการเกษตรมันเกิดผลกระทบมันเกิดปัญหาตามมาเช่นต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นมันเกิดพิษตกค้างในพืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองเลยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวนั่นเองนะครับก็คือเริ่มปฏิเสธการใช้สารเคมีเริ่มปฏิเสธการใช้เครื่องจักรกลและกลับไปเป็นเกษตรแบบปลอดภัยหรือที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรผสมผสานแล้วแต่จะพูดกันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันเกษตรยุคปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมแล้วก็การค้าโลกก็คือพูดง่ายถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการเกษตรก็จะเริ่มเน้นการผลิตอาหารเพราะบอกแล้วว่าภาคเกษตรจริงๆแล้วก็คือภาคที่ใช้ในการผลิตอาหารนั่นเองก็เริ่มเน้นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยนอกจากปลอดภัยแล้วกระบวนการผลิตอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือหมายความว่ารักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นเกษตรยุคปัจจุบันก็เน้นเรื่องของสุขภาพอนามัยความปลอดภัยไม่ใช่ความปลอดภัยเฉพาะตัวผู้บริโภคแต่เป็นความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องของวิวัฒนาการของการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของการเกษตรเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น4ยุคอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบแล้วก็คือยุคเริ่มแรกยุคปฏิวัติเกษตรกรรมยุคปฏิวัติเขียวแล้วก็ยุคปัจจุบันนะครับถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ชมไปเปิด
ไปอ่านหนังสือเล่มอื่นหรือไปค้นคว้าในแหล่งข้อมูลอื่นก็อาจจะมีการแบ่งยุคที่แตกต่างจากนี้ได้แต่ยุคทั้ง4ยุคที่เราแบ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มต้นจากยุคที่เรียกว่ายุคโบราณหรือยุคเริ่มแรกเพราะฉะนั้นการอธิบายวิวัฒนาการของเกษตรในยุคเริ่มแรกเนี่ยก็คือพูดง่ายอาจจะเป็นไปโดยธรรมชาตินะครับเพราะมนุษย์เนี่ยอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องของทางการเกษตรมากมายนักเพราะฉะนั้นเกษตรในยุคแรกๆเนี่ยก็เป็นเกษตรแบบธรรมชาติจริงๆก็คือหมายความว่าตกอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติจริงๆจนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติการเกษตรมนุษย์ก็เริ่มฉลาดมากขึ้นง่ายๆมนุษย์เริ่มมีความคิดมากขึ้นมนุษย์เริ่มศึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทางการเกษตรมากขึ้นเริ่มมีการรู้จักใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรมาใช้ทุ่นแรงในการเกษตรนั่นเองเริ่มมีการใช้สารเคมีนะครับเริ่มมีการเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรกรรมมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นยุคที่2ที่เรียกว่ายุคปฏิวัติทางด้านการเกษตรพอมายุคที่3นะครับจากการที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆนานามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของทางการเกษตรก็เริ่มเห็นผลกระทบของการเกษตรในยุคการปฏิวัติทางด้านการเกษตรกรรมและว่าเริ่มมีการใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรเริ่มมีการใช้สารเคมีในทางการเกษตรนะครับเพื่อหวังที่จะให้ผลผลิตได้ปริมาณที่มากได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นยิ่งมีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรยิ่งมีการใช้สารเคมีในทางการเกษตรกลับเป็นภาระมากขึ้นจนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวก็คือหันกลับไปพยายามที่เป็นเกษตรแบบธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากเกษตรยุคอุตสาหกรรมนั่นเองจนมาถึงเกษตรยุคปัจจุบันเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคและสภาพสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

เนื้อหาถัดมาเราจะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเกษตรกรรมในประเทศไทยนะครับเวลาพูดถึงประเภทของเกษตรกรรมเนี่ยก็อาจจะมีการจัดแบ่งที่หลากหลายนะครับแต่ในที่นี้เราจะจัดแบ่งประเภทของเกษตรกรรมออกเป็น4ลักษณะก็คือ 1. กสิกรรม 2. ปศุสัตว์ 3. การประมงแล้วก็ 4. ป่าไม้ก็คือพูดง่ายๆนะครับปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์น้ำแล้วก็ป่าไม้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเภทของเกษตรกรรมนะครับถัดมาถ้าพูดถึงความสำคัญของเกษตรกรรมกับสังคมไทยหรือโดยภาพรวมเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยยังไงก็ยังมีความสำคัญต่อมนุษย์เรานะครับถึงแม้ว่าแนวทางการพัฒนาประเทศการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่พื้นฐานของมนุษย์เรากับการเกษตรกรรมนั้นต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าอย่างน้อยอาหารซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์นั้นยังมาจากภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหรือพูดง่ายก็คือเกษตรกรรมนั้นเป็นภาคที่ผลิตวัตถุดิบในการดำรงชีวิตให้กับมนุษย์เรานั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ถ้าแยกแยะให้ละเอียดมากขึ้นความสำคัญของเกษตรกรรมเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างก็คืออันแรกเกษตรกรรมเนี่ยสามารถสร้างความมั่นคงทางสังคมกับประชาชนที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นคงกับประชาชนที่เกี่ยวข้องหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าณปัจจุบันแม้สภาพทางการเมืองทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปคนทำงานในภาคเกษตรมีน้อยลงนะครับก็คือหมายความว่าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไปทำงานในเมืองอพยพจากภาคชนบทไปทำงานในเมืองนะครับไม่ทำงานในภาคเกษตรเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นรับจ้างในบริษัทห้างร้านเอกชนอะไรต่างๆนั้นนะแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเกิดวิกฤตซึ่งยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คืออาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจปี40หรือว่าณปัจจุบันก็คือเรื่องของโรคระบาดเนี่ยเมื่อตกงานพูดง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็คือหมายความว่ากลับบ้านนะครับกับภูมิลำเนาเดิมของตัวเองแล้วก็ไปดำรงชีวิตด้วยภาคการเกษตรนั่นเองอย่างนี้ก็คือหมายความว่าภาคเกษตรสามารถสร้างความมั่นคงทางสังคมกับประชาชนที่เกี่ยวข้องได้นะครับถัดมาเนี่ยก็คือหมายความว่าสร้างความมั่นคงทางอาหารอันนี้อาจจะไม่ต้องขยายความเลยก็ว่าได้ก็คือหมายความว่าชัดเจนว่าภาคเกษตรนะครับเป็นภาคที่ผลิตอาหารเลี้ยงดูผู้คนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานที่สามารถที่จะสภาพความอุดมสมบูรณ์สภาพของภูมิอากาศภูมิประเทศของไทยเนี่ยมันเหมาะกับการทำการเกษตรก็คือหมายความว่าพืชผลทางการเกษตรสามารถเจริญงอกงามได้ภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบนี้นั่นเองนะครับถัดมาก็คือเป็นรากฐานทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามก็คือภาคการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยมันเกี่ยวข้องหรือพูดง่ายมันมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในหลากหลายมิตินะครับเช่นในเรื่องของการผลิตนะครับเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของพิธีทำขวัญควายหรือพิธีอะไรต่างๆนานานะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือว่าพิธีที่ชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันในเรื่องของการผลิตทางด้านการเกษตรที่ก็เรียกว่าลงแขกเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าภาคเกษตรเนี่ยของไทยเนี่ยมันมีมิติทางด้านวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับรวมไปถึงการเป็นแหล่งสร้างรายได้อันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าพืชผลทางการเกษตรหรือภาคเกษตรเนี่ยหรือผลผลิตที่ได้จากภาคการเกษตรเนี่ยสามารถสร้างรายได้ก็คือพูดง่ายขายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องบริโภคถัดมาก็คือเป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคเกษตรนะครับอย่างน้อยก็เป็นตลาดที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมได้เช่นยังไงก็คือยกตัวอย่างง่ายๆถ้าภาคเกษตรนะครับหรือเกษตรกรจริงๆก็คือมนุษย์เหล่านี้แหละนะครับเมื่อถ้าภาคเกษตรกรมีรายได้นะครับมีรายได้ก็สามารถที่จะนำรายได้นั้นเนี่ยไปซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าอย่างนี้ก็คือหมายความว่าภาคเกษตรกรรมก็สามารถเป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมได้นั่นเองนะครับถัดมาเป็นแหล่งสร้างงานให้คนไทยอันนี้ก็ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าภาคเกษตรกรรมอาจจะถูกคนรุ่นใหม่ทอดทิ้งก็คือหมายความว่า
หันไปประกอบอาชีพหรือไปดำรงชีวิตหรือทำงานในภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคเกษตรแต่พอถึงจุดหนึ่งยังไงก็แล้วแต่นะครับภาคเกษตรกรรมก็เป็นภาคธุรกิจที่ยั่งยืนที่จะเป็นแหล่งสร้างงานให้กับคนไทยได้อยู่ดีนั่นเองนะครับถัดมานะครับการเป็นภาคเศรษฐกิจที่แข่งขันกับต่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานอย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับประเทศที่เป็นเกษตรกรรมเนี่ยก็คือสามารถผลิตอาหารซึ่งเป็นปัจจัย4ของการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายๆประเทศอาจจะมองว่ามีภาคเศรษฐกิจที่ดีกว่าเจริญเติบโตกว่าประเทศไทยแต่ไม่สามารถที่จะผลิตอาหารได้อย่างน้อยก็คือเห็นชัดเจนว่าประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศซึ่งมีขนาดเล็กกว่าก็ไม่ได้เป็นประเทศที่สามารถที่จะมีผลิตผลทางผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าภาคเกษตรจะถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่แข่งขันกับต่างประเทศได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับการเป็นฐานเชื่อมโยงของการผลิตอื่นนะครับก็คือหมายความว่าภาคการเกษตรถึงแม้ว่าจะชื่อว่าภาคการเกษตรก็จริงแต่ก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอื่นนะครับหรืออย่างให้เห็นชัดเจนอาจจะเชื่อมโยงกับภาคบริการได้ภาคการเกษตรอาจจะเชื่อมโยงกับภาคบริการภาคการเกษตรอาจจะเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวได้หรือเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวในเชิงภาคเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อมโยงนะครับการเป็นความสำคัญทั้งต่อชีวิตและธุรกรรมทุกภาคส่วนของมนุษย์นะครับเพราะนั่นคือความสำคัญของภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าการเกษตรของไทยช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8แล้วก็การเกษตรของไทยช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับถ้าพูดถึงช่วงก่อนแผน8ก็คือพูดง่ายแผน1ถึงแผน7เกษตรเป็นภาพรวมเนี่ยในช่วงแผน1ถึง7เนี่ยเน้นปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรซึ่งก็จะสอดคล้องกับภาพรวมของแผนพัฒนาด้วยก็คือเน้นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นการเกษตรเองในช่วงแผนเนี่ยก็ต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับทางการเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญก็อาจจะเป็นเช่นแหล่งน้ำเรื่องของเส้นทางคมนาคมรวมไปถึงเรื่องของสินตลาดสินค้าเกษตรรวมไปถึงพื้นที่เพาะปลูกอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้ในช่วงก่อนแผน8ในด้านการเกษตรนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็องค์กรทางด้านการเกษตรเพื่อที่จะให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกับที่อื่นๆได้หรือประเทศอื่นๆได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่านะครับถ้าพูดถึงประเภทของเกษตรกรรมก็แบ่งออกเป็น4ประเภทความสำคัญของภาคเกษตรก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็การเกษตรในช่วงก่อนแผน8กับเกษตรช่วงหลังแผน8เป็นต้นมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของแผนพัฒนาเศรษฐกิจหรือการวางแผนพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วยนั่นเอง

ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงพัฒนาการและระบบการเกษตรไทยก็คือพูดง่ายเนื้อหาตอนนี้ก็จะเป็นเจาะลึกลงไปละเป็นเรื่องของการเกษตรของไทยก็คือพัฒนาการและก็ระบบการเกษตรของไทยนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงอะไรบ้างก็คือจะพูดถึงระบบการเกษตรในประเทศไทยพูดถึงพัฒนาการระบบเกษตรในประเทศไทยแล้วก็ปัญหาการเกษตรไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงระบบการเกษตรในประเทศไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบการเกษตรที่หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานเกษตรธรรมชาตินะครับรวมถึงวรรณเกษตรนะครับแต่ละอันมีลักษณะยังไงนะครับถ้าพูดถึงเกษตรอินทรีย์นะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นระบบการเกษตรที่เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคอาหารแล้วก็สุขภาพก็คือพูดง่ายเกษตรอินทรีย์นั้นเนี่ยเริ่มเป็นการผลิตภาคการเกษตรที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์จึงเป็นเกษตรที่จะต้องไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นการผลิตที่อยู่บนพื้นฐานของสภาพธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าผลกระทบของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรนั้นมันก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างและเมื่อผู้บริโภคหรือมนุษย์เรากินเข้าไปก็จะเกิดสารพิษหรือสารเคมีสะสมในร่างกายด้วยนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่อันนี้ก็คือเป็นมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าเกษตรแบบนี้เนี่ยก็คือหลักการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่มีค่อนข้างมีข้อจำกัดนะครับก็คือพื้นที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือว่าจะต้องให้ที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ปัจจัยในการผลิตเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือเป็นแหล่งน้ำเป็นพื้นที่ทำนาพื้นที่ปลูกพืชไร่พื้นที่พักอาศัยอย่างนี้ก็คือเป็นเกษตรที่เรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับถัดมาก็คือเกษตรผสมผสานนะครับก็เริ่มประมาณปีพ.ศ. 2527ถึง2528นะครับก็คือเกษตรผสมผสานเนี่ยก็คือมองว่าก็เนื่องจากปัญหาเรื่องของการผลิตในแบบเดิมก็คือหมายความว่าเกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะครับก็คือเกษตรกรหรือชาวนาไทยเนี่ยพึ่งรายได้จากภาคการผลิตเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อพึ่งแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้เช่นปัญหาของราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำก็เลยเกิดแนวคิดเกษตรแบบผสมผสานก็คือหมายความว่าเป็นรูปแบบการทำการเกษตรที่มีกิจกรรมตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปก็หรือพูดง่ายก็คือว่าปลูกพืชมากกว่า1ชนิดเช่นอาจจะปลูกพืชด้วยเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็ประกันความเสี่ยงว่าถ้าสมมติว่าเราก็คือพูดง่ายเหมือนกับกระจายความเสี่ยงถ้าเราปลูกพืชแต่เพียงชนิดเดียวถ้ามันเกิดการสั่นไหวขึ้นหรือการอ่อนไหวขึ้นของพืชเศรษฐกิจชนิดนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับตัวผู้ทำการเกษตรนั่นเองหรือชาวนานั่นเองนะครับถัดมาก็คือเกษตรแบบธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าเป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีหรือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่การเป็นการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความสามารถในการเพาะปลูกนะครับถัดมาวรรณเกษตรก็คือการทำเกษตรในพื้นที่ป่านะครับก็คือการปลูกพืชเกษตรรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าธรรมชาตินั่นเองนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าวรรณเกษตรนะครับครับถ้าพูดถึงการพัฒนาการเกษตรของไทยเนี่ยก็คือพูดง่ายเขากำลังจะบอกว่าพัฒนาการทางด้านการเกษตรของไทยเนี่ยมีพัฒนาการมาอย่างไรเวลาพูดถึงพัฒนาการของการเกษตรของไทยเนี่ยมันก็มีการพูดที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่ยพยายามชี้ให้เห็นความหลากหลายของการอธิบายเรื่องของพัฒนาการของการเกษตรของไทยว่ามี4แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือบอกว่าเกษตรกรของไทยเนี่ยหรือการเกษตรของไทยเนี่ยนะเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าเกษตรดั้งเดิมมาสู่เกษตรเชิงพาณิชย์มาสู่เกษตรยั่งยืนแล้วก็นวัตกรรมเกษตรนี่คือแนวทางที่1ที่บอกว่าพัฒนาการของเกษตรไทยเนี่ยมีเริ่มตั้งแต่ดั้งเดิมเชิงพาณิชย์ยั่งยืนแล้วก็นวัตกรรมการเกษตรแนวทางที่2ก็บอกว่าเริ่มจากเกษตรดั้งเดิมเกษตรเคมีพันธุ์เกษตรวิศวกรรมแสงอาทิตย์แนวทางที่3ก็บอกว่าเริ่มจากเกษตรยังชีพเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์เกษตรเชิงทวีลักษ
และแนวทางที่4ก็คือเกษตรดั้งเดิมเกษตรเครื่องจักรเบาเกษตรเครื่องจักรหนักและเกษตรอัจฉริยะนะครับเผื่อนักศึกษาไปเปิดเจอในตำราเล่มอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นอาจจะมีการพูดถึงพัฒนาการของเกษตรไทยนอกเหนือจาก4แนวทางนี้ก็ได้แต่ทั้ง4แนวทางนี้ภาพรวมก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากเกษตรดั้งเดิมหรือเกษตรเริ่มแรกหรือเกษตรโบราณนั่นเองแล้วค่อยมาเป็นเครื่องจักรกลหลังจากนั้นก็อาจจะย้อนกลับมาเป็นเกษตรแบบพึ่งพาหรือเกษตรผสมผสานหรือเกษตรแบบอินทรีย์ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งเนี่ยอันที่1เนี่ยชัดเจนว่าเป็นเกษตรแบบดั้งเดิมอันที่2เนี่ยเกษตรแบบเครื่องจักรแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งที่แตกต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเภทหรือพัฒนาการของการเกษตรของไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพัฒนาการของระบบการเกษตรของไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าทุกแนวทางก็เริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าเกษตรแบบดั้งเดิมแล้วค่อยพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงระบบเกษตรไทยเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกษตรผสมผสานเกษตรธรรมชาติวรรณเกษตรนะครับทั้งหลายทั้งปวงจะเห็นภาพว่าก็พยายามระบบการเกษตรของไทยก็พยายามที่จะเน้นสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้บริโภครวมไปถึงรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองถัดมาเราก็จะพูดถึงการพัฒนาการเกษตรไปสู่ความทันสมัยนะครับเนื้อหาตรงนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรไทยว่าจะมีลักษณะอย่างไรรวมไปถึงรูปแบบเกษตรไทยสมัยใหม่ว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พยายามที่จะพูดถึงในเรื่องนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรไทยเนี่ยนะครับเรามียุทธศาสตร์อะไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือจะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรครับทั้งความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของการจัดการทางด้านการเกษตรเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคสมัยใหม่นี้นะครับความรู้ของด้านการเกษตรกรนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรู้ในเชิงวิชาการในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรรวมไปถึงการบริหารจัดการในเรื่องของการเกษตรนั่นเองสมัยใหม่นั่นเองนะครับถัดมาก็จะพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้านะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็อาจจะต้องพึ่งพาหรืออาศัยความร่วมมือจากภาควิชาการนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมไปถึงมาตรฐานสินค้าได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมาตรฐานสินค้าในปัจจุบันเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าระบบที่เรียกว่ามาตรฐานนะครับสินค้าเนี่ยณปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายระบบเช่นเราอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่า ISO ก็คือหมายความว่าสินค้าที่แต่ละประเทศผลิตนั้นต้องได้มาตรฐานสินค้าก็คือมันมีพูดง่ายมันมีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเยอะแยะมากนะครับเช่นมาตรฐานด้านการผลิตเป็นการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมไหมเป็นการผลิตที่ขูดรีดแรงงานไหมเป็นการผลิตที่ตัดแต่งพันธุกรรมไหมเป็นการผลิตที่ทำให้สินค้านั้นมีสารปนเปื้อนไหมอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในเวทีการค้าโลกในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าสินค้าทางการเกษตรของไทยไม่ได้มาตรฐานก็จะถูกต่อต้านหรือพูดง่ายๆไม่ได้รับการยอมรับก็คือส่งคืนนะครับถัดมาก็จะพูดถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเป็นสิ่งที่พูดถึงมาก

สำคัญอะไรบ้างนะครับก็คือในแผน8เราจะเห็นว่าระบุไว้ชัดเจนเลยว่าคือเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับโดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการพัฒนาแบบแยกส่วนเป็นบูรณาการแบบองค์รวมก็คือหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเริ่มให้ความสำคัญกับความสุขรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ดีขึ้นนั่นเองไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีแต่สภาพความเป็นอยู่เรามีระบบมาตรฐานสินค้าเรามีระบบการผลิตเรามีระบบการควบคุมมาตรฐานสินค้าที่หลากหลายมากอย่างที่เรียนแล้วเช่นเรื่องของ ISO หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเราจะต้องยกระดับการพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรหรือคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าโลกนั่นเองก็คือหมายความว่าต้องดูซิว่ามาตรฐานการผลิตนั้น

อย่างที่เรียนแล้วเช่นเรื่องของ ISO หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเราจะต้องยกระดับการพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรหรือคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าโลกนั่นเองก็คือหมายความว่าต้องดูซิว่ามาตรฐานการผลิตนั้นนะครับก็เพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับกระบวนการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางก่อนเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยการบริหารการจัดการเนี่ยจะมีความกระจัดกระจายหลากหลายไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะพัฒนาประเทศได้เนี่ยประเด็นแรกก็คือต้องมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการการสั่งการอะไรจะได้สะดวกรวดเร็วจะได้พัฒนาประเทศได้ไปอย่างรวดเร็วหรือทัดเทียมนั้น

เนื่องจากถามว่าเป็นประเด็นทางสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้อ่านในเอกสารนะครับเราดูจากช้อยคำตอบอะไรที่มันไม่ใช่ประเด็นทางสังคมก็ไม่น่าจะเป็นข้อคำถามไม่น่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประเด็นทางสังคมก็คือเรื่องของคนมีฐานะนิยมมีเมียมากนะครับอันนี้เป็นประเด็นทางสังคมที่ปัญญาชนสยามรุ่นแรกวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่าช้อยคำตอบอื่นมันไม่ใช่ประเด็นทางสังคมมันเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจจะเป็นส่วนใหญ่นะครับถัดมาข้อที่4นะครับกลไกที่ช่วยส่งเสริมกระแสชาตินิยมในสมัยรัชกาลที่6คือข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาอ่านโจทย์แล้วก็จะเห็นว่าอย่างที่เรียนแล้วว่านักศึกษาเวลาทําข้อสอบต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าโจทย์ถามอะไรเพราะฉะนั้นถามเรื่องกลไกที่ช่วยส่งเสริมกระแสชาตินิยมในสมัยรัชกาลที่6เพราะฉะนั้นมีช้อยคําตอบอะไรมาให้บ้างก็ไก่การจัดตั้งโรงเรียนขอไข่การสร้างวัดคอควายการสร้างสาธารณสมบัติงองงูการสร้างกองทัพแล้วก็จอจานการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นกระแสชาตินิยมชื่อก็บอกอยู่แล้วมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือการจัดตั้งโรงเรียนเพราะว่าการจัดตั้งโรงเรียนเนี่ยจะสามารถที่จะปลูกฝังเรื่องของชาตินิยมได้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ชัดเจนที่สุดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้เรียนหรือก็คือตัวเยาวชนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดตั้งโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่6ก็ถือเป็นกระแสส่งเสริมเรื่องของชาตินิยมได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับข้อ5ถามว่าการแข่งขันกันของมหาอำนาจ2ขั้วคือข้อใดเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการแข่งขันกันของมหาอำนาจ2ขั้วอันนี้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของในยุคสงครามเย็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่หมายความว่ายังไงก็คือทำไมกอไก่ถึงข้อที่ถูกก็คือเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการที่โลกแบ่งเป็นสองขั้วอำนาจก็คือโลกเสรีประชาธิปไตยกับโลกคอมมิวนิสต์นั้นเวลาแข่งขันกันเป็นยุคที่เรียกว่ายุคสงครามเย็นก็คือเป็นยุคที่ไม่ได้ลบกันจริงๆแต่เป็นยุคที่เกิดความแตกต่างแตกแยกกันทางอุดมการณ์ทางการเมืองของสองขั้วนี้เพราะฉะนั้นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งโลกเราเป็นยุคสงครามเย็นก็คือเป็นโลกที่ประเทศต่างๆต้องเลือกว่าจะอยู่ขั้วไหนนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่ายุคสงครามเย็น

ถัดมานะครับก็จะเป็นข้อคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับมาดูข้อคำถามถามว่าการวางแผนพัฒนาประเทศและกลายมาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากข้อใดต่อไปนี้นะครับแผนตัวเลือกที่1สหรัฐและธนาคารโลกตัวเลือกที่2ก็คือหรือข้อขอไข่ก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสข้อควายก็คืออังกฤษและกองทุนการเงินระหว่างประเทศงองูฝรั่งเศสและธนาคารโลกจอร์จานญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาฟังจากที่บรรยายไปรวมทั้งนักศึกษาทบทวนในเอกสารเนี่ยข้อที่เป็นไปได้ข้อที่ถูกต้องว่าการวางแผนพัฒนาประเทศของไทยเนี่ยไม่ได้เกิดจากประเทศไทยเองแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความร่วมมือนะครับจากต่างประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคำตอบที่ถูกก็คือข้อกอไก่ก็คือสหรัฐและธนาคารโลกนะครับก็เพราะว่านะครับสหรัฐเนี่ยให้การช่วยเหลือไทยในหลากหลายประเด็นในขณะเดียวกันสหรัฐเองก็หวังที่จะให้ไทยเป็นประเทศที่ต่อต้านการเติบโตของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้นั่นเองรวมไปถึงธนาคารโลกนะครับก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันช่วยประเทศไทยในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่1เป็นต้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงที่มานะครับของการวางแผนพัฒนาประเทศหน่วยงานหรือประเทศที่มีบทบาทในการช่วยประเทศไทยวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธนาคารโลกนะครับช้อยอื่นไม่ใช่นะครับประเทศทางยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ย

ไม่ได้มีความสนใจกับประเทศไทยมากนักรวมทั้งยังเอารัดเอาเปรียบประเทศไทยในหลายๆเรื่องซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าอ้างว่าไทยเนี่ยประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นประเทศที่ช่วยไทยในช่วงนั้นก็คือสหรัฐแล้วก็ธนาคารโลกในการวางแผนนั่นเองครับข้อที่2ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่1ถึง3นะครับก็คือช่วงแรกช่วงแรกๆของแผนพัฒนาเนี่ย3แผนแรกเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านใดนะครับแผนกอไก่ด้านเกษตรกรรมและด้านโครงสร้างพื้นฐานขอไข่ด้านอุตสาหกรรมขอควายด้านบริการงองูด้านการศึกษาจอจานด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาติดตามแล้วก็ไปทบทวนเอกสารก็จะพบว่าข้อที่ถูกเนี่ยก็จะคือข้อด้านการเกษตรกรรมและด้านโครงสร้างพื้นฐานเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าในตอนต้นของแผนเนี่ยต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศทางด้านเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมนั้นก็ต้องเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและด้านการเกษตรกรรมเพราะถึงแม้ว่าแน่นอนว่าการพัฒนาประเทศตามแผนเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาหรือธนาคารโลกเนี่ยจะเน้นด้านเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วโดยพื้นฐานประเทศไทยเป็นเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ในเบื้องต้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งรวมไปถึงด้านเกษตรกรรมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผลว่าทำไมถึงต้องเน้นด้านเกษตรกรรมแล้วก็ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับถัดมาพูดถึงอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักเกิดขึ้นครั้งแรกตามแผนใดนะครับก็จะไล่ไปตามแผนเลยนะครับก็คือแผน2แผน4แผน6แผน8นะครับข้อคำถามนี้อาจจะง่ายหน่อยในแง่ที่ว่าเป็นข้อคำถามที่ถามในระดับความจำเพราะฉะนั้นอาจจะดูง่ายแต่ว่านักศึกษาก็ต้องอ่านข้อคำถามไหนที่ถามในระดับความจำเนี่ยนักศึกษาจะต้องอ่านเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือแผน4นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าในช่วง3แผนแรกเนี่ยพูดง่ายๆมันต้องเป็นการปูพื้นฐานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อปูพื้นฐานเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแล้วมันก็ประมาณเกิดขึ้นในแผน4นั่นเองเพราะฉะนั้น3แผนแรกอย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นการปูเรื่องของจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานจัดเตรียมความพร้อมเพื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นเองข้อที่4นะครับข้อคำถามก็คือว่าเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับแล้วก็จะมีช้อยคำตอบมานะครับ5ช้อยเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาเจอข้อคำถามอันนี้นะครับอาจจะมีข้อคำตอบที่ใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะสร้างความสับสนให้นักศึกษาได้แต่ถ้าอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าถ้านักศึกษาแม่นในเนื้อหานักศึกษาจำไว้เลยเป็นหลักการง่ายๆในช่วง7แผนแรกเรายังเน้นการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักเอาง่ายๆอย่างนี้แต่พอแผน8เป็นต้นมาทิศทางการพัฒนาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มเน้นการพัฒนาที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเป็นหลักแล้วพูดง่ายๆก็คืออาจจะเน้นคนเป็นศูนย์กลางเน้นพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงเศรษฐกิจแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเศรษฐกิจแบบเพียวๆแบบที่ดูแค่ตัวเลขความเจริญทางเศรษฐกิจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อคำถามนี้ก็อาจจะนอกถ้านักศึกษาแม่นในเนื้อหาก็สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนว่าข้อที่ถูกเนี่ยก็คือเป็นการบรรจุเนื้อหาลงในแผนพัฒนาฉบับที่8จนถึง12เป็นต้นมานะครับก็คือพูดง่ายๆตั้งแต่แผน8อย่างที่เรียนแล้วนะครับทำไมมันถึงเป็นข้อที่เฉลยที่ถูกต้องก็เพราะว่าในเนื้อหาตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยการพัฒนาของประเทศไทยไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้วัดการพัฒนาด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วแต่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาทำไมต้องแผน8หรือต้องมากกว่า1แผนก็เพราะว่าการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายในช่วงปี2ปีหรือแผน2แผนเพราะว่าแต่ละแผนก็ประมาณ 4-5 ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่บรรลุภายในแผนเดียวเพราะฉะนั้น
พูดง่ายๆแนวทางตั้งแต่แผน8จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะแนวทางการพัฒนาก็เน้นเรื่องของคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนอะไรต่างๆนั้นเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสุขไม่ได้เน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับข้อ5นะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเราดูเนื้อหาของโจทย์หรือข้อคำถามเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับข้อที่4นะครับก็คือข้อนี้ถามว่าแผนพัฒนาฉบับที่8ถึง12มีผลดีอย่างไรนะครับแล้วก็มีช้อยคำตอบมาก็กายสุขภาพคนไทยดีขึ้นก็กายเศรษฐกิจขยายตัวและการกระจายรายได้มีมากขึ้นข้อควายเกิดความสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้แล้วก็งองูเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็จอจานส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศนะครับย้ำนักย้ำหนาพูดมาหลายรอบแล้วว่าตั้งแต่แผน8เป็นต้นมามีลักษณะสำคัญอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาจำได้มีความรู้ตรงนี้เจอข้อคำถามนี้ปุ๊บข้อนี้ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของนักศึกษาละเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องเนี่ยจึงมีเป็นได้เพียงแค่ข้อเดียวก็คือข้อเศรษฐกิจขยายตัวและการกระจายรายได้มีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะงงว่าอ้าวก็เมื่อกี้บอกว่าตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาไม่ได้เน้นเศรษฐกิจนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราละเลยเศรษฐกิจไปเลยเราไม่เอาเลยไม่ใช่นะครับแผน8เป็นต้นมาแน่นอนเน้นเรื่องของคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแต่เน้นการเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่หมายความว่าก็ยังเน้นเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันก็มีการกระจายรายได้ก็จะต้องมีมากขึ้นนั่นเองทีนี้แหละก็จะได้แนะนำนักศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าเจอข้อคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับนะฮะมันหมายความว่าบางทีนักศึกษาต้องดูช้อยคำตอบอื่นประกอบด้วยช้อยคำตอบนี้เมื่อเทียบกับอีก4ตัวเลือกเนี่ยช้อยนี้เนี่ยมีความถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัววัดที่ดีว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนดีพอไหมไม่ใช่พอเจออะไรปุ๊บพอเป็นแผน8ปุ๊บเราจะไม่พูดถึงเศรษฐกิจเลยมันก็ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูเปรียบเทียบข้อคำตอบอื่นด้วยว่าข้อไหนจะมีความถูกต้องมากที่สุดนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูตัวอย่างข้อคำถามนะครับก็คือถามง่ายๆข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเพื่อนนักศึกษาก็ต้องมาดูว่าช้อยคำตอบเขาพูดว่าอะไรบ้างก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศสุขภาพคนไทยดีมากนะครับขอใครก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเศรษฐกิจขยายตัวและการกระจายรายได้มีมากขอควายก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเกิดความสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้งองูก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเคยมีโครงการบูรณะและพัฒนาประเทศไทยจอจานก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศไทยใช้แผนพัฒนาชนบทข้อนี้เนี่ยถ้านักศึกษาดูข้อคำตอบเนี่ยก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่นักศึกษาก็ต้องเลือกให้ได้หาให้ได้ว่าข้อใดเนี่ยถูกต้องที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกข้อเกือบทุกข้อเลยก็อาจจะมีส่วนถูกนะครับแต่ว่าที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเคยมีโครงการบูรณะและพัฒนาประเทศมาก่อนนะครับเพราะนั้นก็คือหมายความว่านะครับก่อนที่ประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยความร่วมมือหรือความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกนั้นจริงๆแล้วเราก็มีแผนพัฒนาประเทศอยู่เหมือนกันก็คือเรียกว่าโครงการบูรณะและพัฒนาประเทศแต่ว่าก็ไม่ได้รับความหรือไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรสักเท่าไหร่นักไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นักนั่นเองไม่ค่อยมีไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับหรือไม่เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนั่นเองก็เลยเกิดการความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธนาคารโลกช้อยคำตอบช้อยคำตอบอื่นนะครับไม่ค่อยจะมีความใกล้เคียงหรือถูกต้องเหมาะสมเท่าข้อนี้นั่นเองดังนั้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งว่าเวลานักศึกษาทำข้อสอบนั้นนักศึกษาจะต้องเลือกหรือดูให้ดีว่าช้อยไหนน่าจะถูกต้องที่สุดต
ตามบริบท

ใดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างข้อคำถามอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าช้อยคำตอบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงหรือมีความถูกต้องแต่ว่าที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดก็คือข้อนี้นั่นเองนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากหนักนะครับก็คือการปฏิวัติเขียวคือข้อใดต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาดูเนี่ยนะครับข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็กำลังถามว่าเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการของการเกษตรได้หรือไม่เพราะผมบอกนักศึกษาหลายครั้งแล้วว่าข้อสอบเนี่ยจะต้องออกตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างที่ให้มาก็จะเห็นชัดเจนว่าข้อนี้ข้อคำถามเนี่ยจะต้องตอบวัตถุประสงค์ที่ว่าให้นักศึกษาเมื่อเรียนแล้วสามารถอธิบายได้ว่าวิวัฒนาการของการเกษตรเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาไปเจอข้อคำถามจริงข้อคำถามจริงอาจจะถามว่าหรือข้อสอบจริงอาจจะถามว่าการปฏิวัติเกษตรกรรมคือข้อใดก็คือหมายความว่ามันก็อยู่ในบริบทของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อเดียวกันนั่นเองก็คืออธิบายเรื่องวิวัฒนาการของการเกษตรได้นะครับทีนี้มาดู เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างข้อคำตอบก็คือ1หรือข้อกอไก่นะครับการยกเลิกแรงงานภาคเกษตรขอไข่การยกเลิกผลผลิตทางการเกษตรขอควายการทำการเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลหนักงองูเปลี่ยนเป็นเกษตรชีวภาพจอจานการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูให้ดีจำให้ดีว่าแต่ละยุคของวิวัฒนาการการเกษตรเน้นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นการปฏิวัติเขียวนะครับข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คงมีได้เป็นข้อเดียวก็คือเปลี่ยนไปเป็นเกษตรชีวภาพก็คือพูดง่ายๆปฏิเสธนะครับทำไมถึงข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องพูดง่ายๆก็คือว่าการปฏิวัติเขียวเนี่ยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรกรรมก็คือพูดง่ายๆปฏิเสธสิ่งที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรสิ่งที่เป็นเครื่องจักรสิ่งที่เป็นสารเคมีที่นำมาใช้ในการเกษตรซึ่งยุคนึงสมัยนึงถือว่าเป็นข้อดีก็คือมันช่วยเพิ่มผลผลิตมันทำให้ผลผลิตอยู่ได้คงทนอะไรก็แล้วแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งการทำอย่างนั้นเนี่ยหรือการใช้เครื่องจักรกลหรือการใช้สารเคมีในทางการเกษตรเนี่ยเริ่มเห็นผลเสียและว่ามันทำให้ได้ผลผลิตเร็วได้มากก็จริงแต่มันมีต้นทุนสูงและมันมีสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองซึ่งผลส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเกษตรแบบชีวภาพหรือเรื่องของการปฏิวัติเขียวนั่นเองสามข้อที่3นะครับเกษตรธรรมชาติคือข้อใดต่อไปนี้นะครับข้อสอบข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบการเกษตรในประเทศไทยได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบจริงก็อาจจะถามว่าวรรณเกษตรคือข้อใดต่อไปนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือตอบวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเกษตรธรรมชาติคือข้อใดต่อไปนี้ก็กอขายพืชผลทางการเกษตรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขอขายพืชผลทางการเกษตรอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติขอควายการทำการเกษตรที่อาศัยวัตถุดิบธรรมชาติงองูการทำการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจอจานการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเน้นการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพอุดมสมบูรณ์ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานนะครับเกษตรธรรมชาติก็คือพูดง่ายๆไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเน้นการปรับปรุงดินให้มีอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นช้อยคำตอบที่ถูกที่สุดดีที่สุดเมื่อเทียบกับช้อยคำตอบข้ออื่นๆช้อยคำตอบข้ออื่นๆหลายๆเราจะใช้คำตอบเมื่อกี้ที่พูดถึงไปเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยกับสิ่งที่เรียกว่าเกษตรธรรมชาตินะครับข้อที่4ประเภทของเกษตรกรรมอันนี้ถามข้อนี้ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับประเภทของเกษตรกรรมก็คือเป็นการถามแค่ในระดับความจำในหัวข้อที่พูดถึงหรือวัตถุประสงค์ที่บอกว่านักศึกษาจะต้องอธิบายประเภทของเกษตรกรรมได้ข้อสอบที่เป็นแค่ระดับความจำนะครับความสลับซับซ้อนนักศึกษาต้องเข้าใจเนื้อหาหรือจำเนื้อหาที่หรืออ่านมานักศึกษาต้องอ่านมานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยนะฮะมีแค่ข้อเดียวเลยก็คือข้อคอควายกสิกรรมปศุสัตว์การประมงแล้วก็ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะว่ามันก็เป็นการจัดแบ่งเรื่องของการเกษตรนะครับอันนี้เป็นข้อ
อย่างที่เรียนแล้วว่ามันเป็นข้อสอบที่ถามในแค่ระดับความจำเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยนะฮะระบุชัดเจนได้มีการแบ่งประเภทของเกษตรกรรมชัดเจนว่าแบ่งออกเป็น4ลักษณะนี้ก็คือกสิกรรมปศุสัตว์แล้วก็การประมงแล้วก็ป่าไม้นะครับสุดท้ายนะครับพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะคือข้อใดต่อไปนี้นะครับอันนี้เราก็เพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้น่าจะไม่ยากสำหรับนักศึกษาก็คือการกอไก่การประยุกต์เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ขอไก่เกษตรที่คำนึงถึงนะครับแล้วก็เกษตรประยุกต์หลักพอเพียงนะครับข้อนี้นะครับถูกที่สุดก็คือหรือเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อจอจานจำไว้เลยทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็เพราะว่าเกษตรอัจฉริยะเมื่อไหร่จะต้องรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาซัพพลายเชนซึ่งก็คือระบบการขนส่งจากสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคให้สินค้านั้นยังคงคุณภาพอยู่นั่นเองและนี่ก็คือตัวอย่างของข้อคำถามทั้งหมดของวันนี้ครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการหล่อรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

หน่วยที่4นะคะการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินเรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินกันก่อนนะคะเพื่อจะได้กำหนดวัตถุประสงค์ได้ถูกต้องนะคะวัตถุประสงค์และหน้าที่ของการเงินคือ

อะไรแล้วก็ความหมายและประเภทของการการเงินและความเสี่ยงด้านการเงินคืออะไรนะคะวัตถุประสงค์และหน้าที่ของการจัดการการเงินเนี่ยก็คือการแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญนะคะวัดโดยราคาตลาดของหุ้นสามัญพยายามจะทำให้สูงที่สุดนะคะโดยมีหน้าที่สี่หน้าที่หลักก็คือการพยากรณ์และการวางแผนทางด้านการเงินการตัดสินใจทั้งหาเงินและก็ใช้เงินนะคะแล้วก็การประสานงานและการควบคุมทางการเงินและก็การติดต่อกับตลาดการเงินนะคะสำหรับความเสี่ยงด้านการเงินนั้นจะหมายถึงความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อมูลค่าของกิจการซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะแบ่งความเสี่ยงด้านการเงินออกเป็น3เรื่องที่สำคัญก็คือ1ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง2ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินและ3ความเสี่ยงด้านการนำเงินไปลงทุนนะคะเรามาดูความเสี่ยงด้านที่1ก่อนก็คือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยไม่สามารถชำระหนี้หรือภาระผูกพันระยะสั้นที่มีอยู่ได้ย้ำว่าเป็นภาระผูกพันระยะสั้นนะคะโดยที่มาของความเสี่ยงของการจัดหาเงินทุนเอามาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยแบ่งได้เป็น2แหล่งด้วยกันก็คือหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะโดยที่หนี้สินนั้นอาจจะทำได้โดยการกู้ยืมหรือการออกหุ้นกู้ก็ได้ซึ่งในที่นี้เนี่ยหนี้สินอาจจะมีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะส่วนเรื่องการออกหุ้นสามัญนั้นถือเป็นการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของนะคะโดยที่พอเราหาเงินมาเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ซึ่งถ้าหากไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยนะคะอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราเอาแหล่งเงินทุนระยะสั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวนะคะอย่างนี้ถือว่าเกิดการไม่สอดคล้องขึ้นที่เรียกว่าเกิดการมิสแมทช์ฟันนะคะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดเวลาได้อย่างนี้เราเรียกว่าเกิด liquidity risk ขึ้นแล้วซึ่งโดยทั่วไปเราอาจจะวัดได้เป็น3ระดับนะคะในที่นี้ก็คือเราจะมีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันก่อนก็คือ1การจัดการเงินสดประจำวันอันนี้เนี่ยเราต้องเอาไว้แค่พอใช้จ่ายในแต่ละวันนะคะอันที่2ก็คือการจัดการเงินสดระหว่างดำเนินงานซึ่งอาจจะทำ3เดือนไปถึง12เดือนข้างหน้าหรือ1ปีนะคะเป็นการประมาณการทั้งเงินรับเงินจ่ายในอนาคตเพื่อเป็นการป้องกันกระแสเงินสดที่ขาดมือนะคะส่วนอันที่3คือการจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤตก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการถ้าหากว่ามีภาวะผิดปกติเกิดขึ้นอันนี้ถือเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการที่ทุกกิจการที่มีการจัดการการเงินที่ดีการจัดการความเสี่ยงที่ดีก็จะใช้กันอยู่นะคะเรามาดูความเสี่ยงตัวที่2ก็คือความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินนะคะอันนี้หมายถึงความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ทำให้องค์กรไม่สามารถชำระหนี้ระยะยาวนะคะเป็นหนี้ระยะยาวคือมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนอาจไปสู่ความภาวะล้มละลายได้นะคะซึ่งอันนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายๆอย่างนะคะนอกจากสัดส่วนของหนี้สินระยะยาวที่มากกว่าส่วนของเจ้าของแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ดอกเบี้ยภาระดอกเบี้ยเยอะก็เลยทำให้ไม่สามารถชำระคืนดอกเบี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงละนะคะเรื่องความมั่นคงทางการเงินต่อมาเป็นความเสี่ยงด้านการนำเงินไปลงทุนนะคะในความเสี่ยงด้านที่3นี้จะขอแบ่งออกเป็นความเสี่ยงเรื่องการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมายถึงไปฝากธนาคารก็ดีซื้อหุ้นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทมีเงินเหลือเอาไว้จำนวนหนึ่งนะคะซึ่งก็มีความเสี่ยงเรื่องเงินที่ลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่คาดหวังหรืออาจจะมีโอกาสที่จะสูญต้นสูญดอกอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อันนี้ก็เราต้องมาจัดการความเสี่ยงด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านการนำเงินไปลงทุนก็คือการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทโรงงานเครื่องจักรอุปกรณ์โครงการใหม่ๆซึ่งมันเป็นการลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังก็ถือว่าเกิดความเสี่ยงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เราจะพูดแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินจึงแบ่งออกเป็น4เรื่องด้วยกันก็คือ1การระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะ2การระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงิน3การระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักท

ทรัพย์และ4การระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านการลงทุนในโครงการนะคะเรามาพูดถึงด้านแรกเลยในการระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเนี่ยเราต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะเราจะแบ่งออกเป็นปัจจัยเสี่ยงภายในกับภายนอกองค์กรถ้าภายในองค์กรก็เช่นเกิดจากการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางด้านสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะเช่นเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้หรือว่าต้องจ่ายเงินเจ้าหนี้เร็วขึ้นอย่างนี้ก็จะเกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องละนะคะสองเกิดจากการจัดการสินทรัพย์สินค้าคงคลังมากเกินไปเงินจมนะคะเพราะนั้นก็กระทบสภาพคล่องของกิจการ3เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กรซึ่งอาจจะเป็นการประมาทหรือว่า เกิดจากการดำเนินงานผิดพลาดนะคะจนทำให้ไม่สามารถได้เงินมาเร็วตามที่ต้องการนะคะก็เลยทำให้ไม่มีเงินจ่ายเกิดปัญหาสภาพคล่องสำหรับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับสภาพคล่องขององค์กรก็เช่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยตัวอย่างเช่นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าบริษัทเรามีการกู้ยืมเงินเยอะก็แสดงว่าค่าใช้จ่ายเยอะก็ทำให้มีปัญหาสภาพคล่องได้นะคะสองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะถ้าธุรกิจเราเป็น export import อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อัตราแลกเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่าก็ตามมันก็จะมีอยู่ขาหนึ่งที่อาจจะมีผลกระทบทำให้เราขาดแคลนเงินตรานะคะไม่สามารถเอาไปชำระหนี้ได้ทันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่3ก็คือเกิดจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่ไม่แน่หรือภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยนะคะหรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เราหารายได้ไม่เข้าเป้าก็มีผลกับสภาพคล่องได้ในการระบุความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะจริงๆในหน่วยนี้จะพูดถึงเครื่องมือนะคะเครื่องมือสำคัญเลยในการระบุว่าเรากิจการเรามีปัญหาเรื่องความเสี่ยงสภาพคล่องมากน้อยแค่ไหนก็คือ financial ratio นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตัวที่นิยมก็คืออัตราส่วนทุนหมุนเวียนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราจะวัดระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่ว่ามันเกินหนี้สินหมุนเวียนมากไหมถ้ามันเกินไปมากก็แสดงว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องน้อยนะคะหรืออีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า quick ratio หรืออัตราส่วนทุนหมุนเวียนอันนี้ก็จะละเอียดกว่าตัวที่หนึ่งเมื่อสักครู่เพราะว่าในสินทรัพย์หมุนเวียนเราจะลบสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าออกไปก่อนแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนถ้าอันนี้ถ้ามากกว่าหนึ่งก็แสดงว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็น้อยนะคะคือสามารถจ่ายได้นั่นเองนะคะหรืออาจจะวัดด้วยระยะเวลาการเก็บหนี้ถ้าแทนค่าสุด365วันคูณด้วยลูกหนี้เฉลี่ยหารด้วยยอดขายเชื่อแล้วเนี่ยถ้าจำนวนวันออกมาน้อยก็แปลว่าเราเก็บหนี้ได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็น้อยลงแต่ถ้าจำนวนวันออกมามากก็แปลว่ามีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากเพราะเก็บหนี้ได้ช้านะคะหรือวัดจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยนะคะถ้าแทนสูตรออกมาแล้วเนี่ยจำนวนวันสูงก็แปลว่ากว่าเราจะขายสินค้าออกเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเงินสดก็จะเข้ามานานก็มีปัญหาด้านสภาพคล่องได้นะคะหรือวัดจากระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าถ้าตัวนี้ออกมาต่ำนะคะแปลว่าเราต้องชำระเงินเจ้าหนี้การค้าเร็วเพราะฉะนั้นก็อาจมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องได้สำหรับการระบุไปแล้วก็ต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องการตอบสนองความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะเราอาจจะใช้วิธีเลิกทำความเสี่ยงก็คืออะไรที่เคยขายเชื่อก็เปลี่ยนเป็นขายสดนะคะเพราะนั้นก็จะได้เงินเข้ามาแต่ว่าการใช้มาตรการแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอื่นเกิดขึ้นแทนก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดยอดขายลดลงนะคะก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องในที่สุดเหมือนกันเพราะนั้นต้องพิจารณาดีๆนะคะสองก็คือการควบคุมหรือการลดความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เคยศึกษาไปนะคะมาคัดเลือกลูกหนี้ที่เข้มงวดกว่าปกติอาจจะใช้5 C อย่างที่ว่านะคะ Character Capital Capacity Collateral Condition ซึ่งตัวนี้ถ้าทำให้เข้มงวดขึ้นก็จะลดเรื่องความเสี่ยงในการผิดชำระเรื่องการชำระหนี้ได้เพราะนั้นก็จะทำให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องลดลงได้นะคะหรืออาจจะใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบนะคะเช่นการแบ่งกลุ่มอายุหนี้ก็ดีนะคะแล้วก็มีมาตรการช่วยรับมือเข้มงวดขึ้นในการเก็บหนี้ก็จะลดความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องได้นะคะอันที่3คืออาจจะลดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าเดิมเคยให้60วันอาจจะลดเหลือ45วันอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูคู่แข่งขันด้วยนะคะสำหรับข้อต่อไปก็คือการเปลี่ยนบัญชีลูกหนี้ให้เป็นเงินสดนะคะ
คือเรามีบัญชีลูกหนี้ที่เกิดจากการขายเชื่อถ้าเรามีปัญหาสภาพคล่องเราอาจจะเอาบัญชีลูกหนี้นี้ไปขายรถกับแฟคเตอริงนะคะเพราะนั้นก็จะทำให้บัญชีลูกหนี้เนี่ยไปขายรถทำให้เกิดเงินสดเข้ามาเร็วขึ้นก็เป็นวิธีการลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการลงได้เขาเปลี่ยนลูกหนี้เป็นเงินสดนั่นเองนะคะสำหรับการตอบสนองความเสี่ยงเรื่องการรับความเสี่ยงไว้เองกิจการอาจจะกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับหนึ่งนะคะเช่นการให้เครดิตกับลูกค้า60วันเนี้ยนะคะก็มันอาจจะเกิดหนี้สูญขึ้นจำนวนหนึ่งนะคะก็ต้องระบุไว้ว่ารับได้แค่ไหนนะคะสำหรับมาตรการในการโอนความเสี่ยงนะคะก็อาจจะทำได้โดยการที่บอกว่า เรากำหนดให้ลูกหนี้เนี่ยต้องเอาหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเป็นหลักประกันการชำระเงินไว้ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระเงินได้บริษัทหรือกิจการก็จะไปเรียกเอาจากธนาคารอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโอนความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินจากลูกหนี้ไปที่ธนาคารนะคะมาดูความเสี่ยงที่2นะคะว่าเราจะสามารถระบุแล้วก็ตอบสนองความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินได้ไหมซึ่งต้องมาดูก่อนว่าปัจจัยภายในภายนอกที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินมีอะไรบ้างตัวที่1เกิดจากการทำธุรกรรมต่างๆทางด้านการจัดหาเงินทุนระยะยาวซึ่งบอกแล้วว่าอาจจะเป็นหนี้ระยะยาวหรือส่วนของเจ้าของเนี่ยถ้าเรามีการก่อหนี้ระยะยาวมากเกินไปก็มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงก็ทำให้องค์กรเนี่ยประสบปัญหาด้านการชำระคืนทั้งต้นและดอกทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินนะคะข้อที่2อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการประมาทหรือจงใจของบุคคลหรือกระบวนการเช่นความเสี่ยงจากการทำสัญญาทางการเงินที่ไม่ถูกต้องความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดที่ได้สัญญากับเจ้าหนี้ไว้จนทำให้กิจการเกิดความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางการเงินได้นะคะสำหรับปัจจัยภายนอกองค์กรบ้างก็เช่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดนะคะซึ่งผลส่งผลกระทบถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วกิจการมีการกู้ยืมเงินเยอะก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยปรับลดเนี่ยก็กระทบอีกมุมนึงถ้ากิจการมีเงินออมไม่เยอะนะคะเอาไปลงทุนก็ได้ผลตอบแทนลดลงอันนี้ก็มีผลกระทบกับความมั่นคงทางการเงินระยะยาวด้วยหรืออาจจะเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถ้าหากกิจการมีการลงทุนระหว่างประเทศหรือนำเข้าส่งออกนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็ทำให้มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินต่างประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องดูว่ามีสินทรัพย์หรือหนี้สินมากกว่ากันและกระทบกับฐานะของกิจการอย่างไรนะคะเรามาดูเครื่องมือหลังจากที่เราระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินได้แล้วเราต้องรู้ว่าเครื่องมืออะไรที่เอามาใช้ในการระบุนะคะตัวที่1ชื่อว่าอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรนะคะอาจจะวัด ROA ก็คือกำไรต่อสินทรัพย์รวมพูดง่ายๆว่าถ้ามีกำไรสูงเนี่ยความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินก็จะลดลงนะคะและ ROE ถ้าเกิดสูงเช่นเดียวกันนะคะถ้ากำไรไม่ว่าตัวไหนสูงเนี่ยความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินจะต่ำนะคะในทางตรงกันข้ามถ้ากำไรทั้งหลายไม่ว่า ROA หรือ ROE ต่ำเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินสูงขึ้นนะคะหรืออาจจะวัดจาก ROIC ก็ได้ก็คือ NOPAT หาร IC นะคะดูในหนังสือได้เลยในเมื่อดูความสามารถในการทำกำไรทั้ง3ตัวแล้วต่อมาก็ดูความสามารถในการบริหารหนี้สินนะคะเรามีหนี้สินเยอะได้แต่เราต้องบริหารได้ด้วยนะคะอาจจะดูที่อัตราส่วน DE ratio ก็คือหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของเจ้าของหรืออาจจะดูจากหนี้สินระยะยาวหารด้วยสินทรัพย์รวมก็ได้นะคะจากนั้นก็มาดูความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก็เอากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายถ้าหากว่ามันมากกว่า1เท่าขึ้นไปยิ่งมากสูงๆก็แปลว่าสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้นั่นหมายถึงความมั่นคงทางการเงินก็มีความเสี่ยงน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้นี่แสดงว่ากิจการมีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางการเงินสูงนะคะต่อมาดูเครื่องมือตัวที่4อัตราส่วนเงินสดสุทธิต่อการชำระหนี้อันนี้เป็นการดูลึกลงไปเลยว่าเอาตัวเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเลยนะคะว่ามีมากกว่าหนี้ที่ต้องชำระหรือเปล่านะคะไม่ว่าต้นหรือดอกงั้นถ้าเกิดมันน้อยกว่า1ก็แปลว่ามีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินสูงนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องมือตัวแบบภาวะล้มละลายทางการเงินขององค์กรที่เอาแม่นคิดไว้ก็ได้นะคะเราเรียกว่า C score model นะคะตัวนี้เขาก็มีสูตรคล้ายๆกับว่าเราก็หาตัว X1 X2 X3 X4 X5
นะคะแล้วก็ไปแทนค่าในสูตรแล้วถ้าเกิดค่า C-score มันออกมามากกว่า 2.99 อย่างนี้ถือว่าเซฟโซนแปลว่าองค์กรเนี่ยปลอดภัยจากภาวะล้มละลายทางการเงินหรือมีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางการเงินต่ำนั่นเองนะคะแต่ถ้า C-score อยู่ระหว่าง 1.88 ถึง 2.99 อันนี้เป็นเกรย์โซนนะคะหมายถึงว่ามันบอกไม่ค่อยชัดว่ามีปัญหาทางการเงินหรือความมั่นคงทางการเงินหรือไม่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้อยกว่า 1.88 แสดงว่าองค์กรมีปัญหาภาวะล้มละลายทางการเงินหรือความมั่นคงทางการเงินนั่นเองนะคะมาดูการตอบสนองความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินก็ถ้าหากว่าเราจะเลิกทำความเสี่ยงนั้นนะคะก็เราก็เลิกใช้เงินจากแหล่งเงินกู้พูดง่ายๆว่าเงินทุนที่เอามาดำเนินงานใช้จากส่วนของเจ้าของทั้งหมดนะคะซึ่งในกรณีนี้แน่นอนว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องการชำระคืนแต่มันจะเกิดภาระต้นทุนทางการเงินสูงนะคะเพราะว่าต้นทุนเงินทุนของส่วนของเจ้าของสูงกว่าต้นทุนเงินทุนของการกู้ยืมเนื่องจากว่าการกู้ยืมเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายนี่สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายนั่นแปลว่ากิจการก็จะมีภาษีลดลงนะคะเสียภาษีลดลงนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลิกทำความเสี่ยงอย่างหนึ่งอาจจะไปเจอความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งได้นะคะต้องพิจารณาดีๆ 2. การควบคุมหรือลดความเสี่ยงถ้าหากว่าเราจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาลงทุนแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูจำนวนที่เหมาะสมที่เราสามารถหารายได้มาใช้คืนได้นั่นคือกู้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนี่คือการควบคุมนะคะอันที่3รับความเสี่ยงไว้เองเช่นกิจการอาจจะยอมรับความเสี่ยงระดับ1นะคะเช่นกู้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มีการตั้ง sinking fund เอาไว้เก็บเงินชำระเงินเพื่อชำระเงินกู้ตามเวลาเมื่อถึงกำหนดได้นะคะ4ก็คือการโอนความเสี่ยงนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่ามีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้วิธีการโอนความเสี่ยงโดยการซื้อตราสารอนุพันธ์นะคะมาจัดการความเสี่ยงนั้นสำหรับปัจจัยภายในองค์กรนะคะที่ทำให้กิจการอาจจะมีความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยนะคะ อันนี้เป็นเรื่องการนำเงินไปลงทุนแล้วนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นการนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เดี๋ยวจะแบ่งการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้กับตราสารทุนด้วยนะคะแต่เรามาดูปัจจัยความเสี่ยงก่อนปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กรก็คือเกิดจากการเลือกหลักทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนผิดพลาดอาจจะเป็นได้ว่าขาดความรู้ความเข้าใจก็เลยเลือกหลักทรัพย์ผิดแทนที่จะเลือกตัวที่ทำกำไรได้ก็ไปเลือกตัวที่ขาดทุนอย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะเกิดจากการดำเนินงานก็คือเกิดจากความประมาทนะคะหรือจงใจของผู้บริหารทำให้การดำเนินงานมีความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์นะคะหรือทำสัญญาผิดพลาดมาดูความเสี่ยงภายนอกองค์กรบ้างนะคะที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างที่บอกนะคะถ้าเราซื้อตราสารหนี้ดอกเบี้ยคงที่นะคะเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่พอปรากฏว่าอัตราดอกเบี้ยมันมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เสียหายนะคะหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่เราไปลงทุนในต่างประเทศนะคะทำให้มีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นความเสี่ยงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกหรือเกิดจากภาวะเงินเฟ้อนะคะเพราะการลงทุนเนี่ย เราอาจจะได้ผลตอบแทนคงที่แต่ว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นลงๆตามภาวะเศรษฐกิจเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ผลตอบแทนจากเงินฝากนะคะไม่ถึง 1% แต่ภาวะเงินเฟ้อไป 2% อย่างนี้เราก็มีความเสี่ยงละนะคะพอหาได้น้อยกว่าภาวะเงินเฟ้ออันที่4เกิดจากด้านการเมืองนะคะอย่างปัจจัยการเมืองที่ไม่มั่นคงเนี่ยนะคะหรือภัยธรรมชาติต่างๆหรือโรคภัยไข้เจ็บโควิดเนี่ยนะคะ19เนี่ยก็ทำให้ตราสารทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้เรามาเจาะลึกแล้วกันนะคะถ้าเราจะระบุความเสี่ยงด้านการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารหนี้ก็คือตราสารที่ผู้ออกเนี่ยเป็นลูกหนี้แต่ผู้ซื้อเนี่ยเป็นเจ้าหนี้นะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหุ้นกู้นะคะถ้าหากว่าบริษัทเอกชนออกถ้าหากรัฐบาลออกเรียกว่าพันธบัตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนถ้าเราเป็นบริษัทที่มีเงินเยอะแล้วเราไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยถามว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องอะไรความเสี่ยงเรื่องที่1เราเรียกว่าความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหรือเครดิตริสก์เกิดจากการที่เราไปซื้อหุ้นกู้บริษัทนั้นและบริษัทที่ว่าเนี่ยไม่สามารถจ่ายคืนเงินเมื่อถึงกำหนดได้นะคะอาจจะเป็นมีปัญหาจนกระทั่งล้มละลาย
นะคะตัวที่2คือความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอย่างที่บอกไปแล้วถ้าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเนี่ยนะคะ

มันเปลี่ยนไปในแต่เราเนี่ยไปซื้อตราสารที่ได้ฟิกแน่นอนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลกระทบกับราคาตราสารนี้ที่เราถือนะคะในทิศทางตรงข้ามต่อมาดูความเสี่ยงตัวที่3ก็คือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี้นะคะซึ่งตราสารหนี้ที่เราซื้อไปเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ซื้อง่ายขายคล่องอย่างนี้เราก็ถือว่าเราเกิดความเสี่ยงขึ้นแล้วนะคะตัวที่4ความเสี่ยงในอำนาจซื้อหรือภาวะเงินเฟ้อนะคะก็การที่ภาวะเงินเฟ้อมันสูงมากเพราะนั้นตราสารหนี้ที่เราไปซื้อเนี่ยมันคงที่ตายตัวเพราะนั้นก็ถือว่าอำนาจซื้อหรือค่าเงินเราลดลงก็ถือเป็นความเสี่ยงด้านการลงทุนในตราสารหนี้หรือตัวที่5ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์บางอย่างกับผู้ออกจนกระทั่งมีผลกระทบทำให้เขาไม่สามารถจ่ายเงินเราคืนได้อย่างนี้นะคะตัวที่6ความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในตราสารนั้นตราสารหนี้บางครั้งมันมีสิทธิแฝงพวกถ่ายถอนคืนก่อนกำหนดอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเราซื้อเราก็มีความเสี่ยงนะคะอันที่7ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ทราบถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของราคาและอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นราคาที่เหมาะสมเราก็ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แล้วก็มันก็ผันผวนนะคะราคาต่อมาดูความเสี่ยงเรื่องตราสารทุนบ้างสมมติว่าเราเป็นบริษัทที่มีเงินเหลือแล้วก็ไปลงทุนในตราสารทุนเนี่ยเราจะเจอความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวมนะคะทำให้ราคาตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ลดลงหรือความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมนั้นนะคะมันไม่น่าดึงดูดพอนะคะมันไม่ดีมันก็เลยทำให้หุ้นทุกตัวในอุตสาหกรรมลดลงหรือความเสี่ยงจากการดำเนินงานของตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้เองนะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายราคาหุ้นก็จะลดลงหรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องนะคะเพราะว่าซื้อหุ้นตัวนั้นแล้วมันขายไม่ออกอย่างเงี้ยนะคะหรือความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยเองเนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยราคาตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์จะลดลงอย่างเงี้ยถ้าเราถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เราก็จะโดนไปด้วยนะคะในการตอบสนองความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยนะคะไม่ว่าตราสารหนี้หรือตราสารทุนเนี่ยเราก็อาจจะเลิกก็คือละไม่อยากจะเจอความเสี่ยงนั้นโดยการที่มีเงินก็เอาไปฝากธนาคารไปซื้อพันธบัตรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าเราไม่รับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการซื้อหุ้นกู้หรือหุ้นสามัญแต่ก็ได้ผลตอบแทนน้อยนะคะ2ก็คือการควบคุมหรือลดความเสี่ยงอันนี้เนี่ยก็อาจจะทำแผนไว้นะคะทำกรอบนโยบายไว้เช่นเราต้องลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่า1ชนิดนะคะทั้งควรจะมีทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วตราสารทุนก็ควรจะมีหลายบริษัทอะไรอย่างเงี้ยตราสารหนี้เช่นกันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะทำให้ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบลดลงได้ค่ะหรือเราอาจจะยอมรับความเสี่ยงไว้เองในระดับหนึ่งกำหนดเป็นนโยบายการลงทุนเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าองค์กรนี้รับความเสี่ยงได้ในระดับไหนนะคะก็สร้างเป็นกรอบไว้เช่นมีเงิน 100% อาจจะลงทุนในตราสารที่เซฟ 80% 20% รับความเสี่ยงได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือจะโอนความเสี่ยงอันนี้คงโอนได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเช่นเดี๋ยวนี้มันมีพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะแต่ว่าก็คุ้มครองเงินฝากได้จำนวนหนึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดฝากเกินก็เสี่ยงอยู่ดีนะคะเรามาดูสุดท้ายเลยคือการระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านการลงทุนในโครงการซึ่งอันนี้เนี่ยเราเอาเงินไปลงทุนทำโครงการขยายโครงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันมีแน่นอนคือความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจใหม่ที่ว่านั้นหรือความเสี่ยงด้านการตลาดที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วอาจจะขายไม่ได้หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานนะคะก็คือกระบวนการผลิตมีความเสี่ยงนั่นเองนะคะหรือความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนโครงการไม่ได้ตามที่คาดหวังนะคะหรือทำผิดกฎระเบียบความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือสูญเสียเงินที่ลงทุนไปนะคะก็เป็นความเสี่ยงเราจะตอบสนองความเสี่ยงด้านการลงทุนในโครงการได้ยังไงถ้าเราเลือกวิธีการเลิกรับความเสี่ยงนั้นก็แปลว่าไม่ต้องทำค่ะโครงการนั้นนะคะอันที่สองก็คือการควบคุมหรือลดความเสี่ยงก็คือใช้วิธีวิเคราะห์โครงการอย่างระมัดระวังเป็นขั้นเป็นตอนหาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะหรือจะรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งเช่น เราก็ใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็ใช้เงินเจ้าของจำนวนหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือโอนความเสี่ยงไปโดยหาผู้ร่วมทุนมาร่วมกันที่มีความชำนาญนะคะเรามาดูว่าทั้งหมดเนี่ยคือเนื้อหานะคะของการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินซึ่งมีอยู่4ตัวใหญ่ๆอย่างที่พูดไปแล้วนะคะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินความเสี่ยงด้านการนำเงินไปลงทุนซึ่งแยกออกเป็นการ

ำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์กับการนำเงินไปลงทุนในโครงการเพราะฉะนั้นเรามาลองทำแบบทดสอบกันหน่อยนะคะถามว่าข้อที่หนึ่งการระบุความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินในข้อใดอันนี้ถามเครื่องมือแล้วนะคะแล้วก็ระบุเฉพาะเรื่องความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถหมุนสินทรัพย์หมุนเวียนกลับมาเป็นเงินสดที่จะชำระหนี้สินระยะสั้นได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนที่ใช้วัดด้านสภาพคล่องมีอะไรบ้างนะคะคำถามคือ1คำตอบคือ1อัตราส่วนทุนหมุนเวียนขอไข่คืออัตราส่วนทุนหมุนเร็วขอควายคืออัตราส่วนหนี้ระยะยาวต่อสินทรัพย์ยามหนี้ระยะยาวต่อสินทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเฉลยก็จะเป็นอะไรคะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะจริงๆเฉลยต้องเป็นข้ององูนะคะข้ององูก็คือ

0: จะมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากเกินไปนะคะก็เลยบอกต่อไปนี้ขายสดหมดเลยไม่ขายเชื่อนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าการที่เราทําอย่างเงี้ยนะคะโอเคเราถามก่อนว่ามันคือมาตรการไหนแล้วกันนะคะอันนี้คือมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเลิกรับความเสี่ยงนั้นนะคะแต่มันไปเปิดความเสี่ยงอื่นนะคะเพราะว่าการที่เราขายสินค้าเป็นเงินสดทั้งหมดเนี่ยในขณะที่คู่แข่งขันเรายังขายเงินเชื่ออยู่เนี่ยมันจะทำให้ยอดขายเราตกนะคะเพราะนั้นในที่สุดมันก็จะกลับมาเป็นความเสี่ยงเรื่องรายได้ไม่เข้าเป้าแล้วก็สภาพคล่องในที่สุดนะคะนั้นต้องดูด้วยเลือกเครื่องมือนะคะ3คือการระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินนี่คือความเสี่ยงตัวที่2ของความเสี่ยงด้านการเงินนะคะถามว่าเครื่องมือเนี่ยสามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินในข้อใดนะคะก็มีตัวเลือกเหมือนเดิมก็คืออัตราส่วนทุนหมุนเวียนอัตราส่วนทุนหมุนเร็วอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์อันนี้รู้แล้วนะคะว่าต้องตอบเรื่องความมั่นคงทางการเงินเป็นการมองลองเทอมดังนั้นต้องตอบอัตราส่วนหนี้ระยะยาวต่อสินทรัพย์ถ้ากิจการใดก็ตามที่มีหนี้ระยะยาวเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หรือเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของก็ได้พูดง่ายๆว่ามีหนี้เยอะนะคะใช้เงินจากแหล่งหนี้ระยะยาวด้วยเยอะนะคะก็จะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางการเงินสูงนั่นเองนะคะมาดูข้อที่4บริษัทแห่งหนึ่งตัดสินใจใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินจัดเป็นวิธีการตอบสนองความเสี่ยงข้อใดจะเป็นเลิกหรือลดหรือโอนหรือรับความเสี่ยงหรือถูกทุกข้อก็ต้องเฉลยว่าเลิกทำความเสี่ยงนะคะหรือละไม่เอาความเสี่ยงนี้ไม่รับนะคะแต่อย่าลืมว่าทำให้ต้นทุนเงินทุนของแหล่งที่หาเงินมาเนี่ยสูงนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องคิดด้วยนะคะข้อสุดท้ายถามว่าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระดับของความเสี่ยงที่เป็นระบบของการลงทุนในหลักทรัพย์คือข้อใดความเสี่ยงที่เป็นระบบนะคะ systematic riskเอาใหม่นะคะเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระดับของความเสี่ยงที่เป็นระบบก็คือ systematic risk ของการลงทุนในหลักทรัพย์คือเวลาที่เราลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยเราวัดได้ว่ามีความเสี่ยงมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับตลาดยังไงนะคะถามว่าเครื่องมือนั้นคืออะไรนะคะเราเรียนไปแล้วใน cap m นะคะเพราะนั้นใน cap m เนี่ยคือตัวแบบที่มันจะมีตัวแปรอยู่ตัวนึงนะคะที่ชื่อว่าสัมประสิทธิ์เบต้านะคะตัวนี้เป็นตัววัดความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือ systematic risk นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลักทรัพย์ที่เราจะไปซื้อเนี่ยนะคะเป็นหุ้นแล้วกันตัวหนึ่งมีเบต้ามากกว่า1นั่นแปลว่าถ้าในตลาดสมมติเบต้าเท่ากับ2นะคะถ้าผลตอบแทนในตลาดนะคะลดลง 1% หุ้นตัวนั้นจะลดลง 2% นะคะพูดง่ายๆว่าลดลงมากกว่าตลาดโดยรวมงั้นสัมประสิทธิ์เบต้ายิ่งสูงก็แปลว่าการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่เป็นระบบสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นเครื่องมือในการวัดว่าหุ้นตัวนั้นมีความเสี่ยงมากหรือน้อยกว่าหุ้นตัวอื่นยังไงถ้าเบต้าต่ำกว่า1เช่น 0.5 ก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นมีความเสี่ยงที่เป็นระบบต่ำกว่าตลาดนะคะทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่4นะคะเรื่องของการระบุแล้วก็การตอบสนองซึ่งก็เป็นการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินนั่นเองนะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้จะมาบรรยายในเรื่องของหน่วยที่5นะครับการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เองนะครับณปัจจุบันเนี่ยจะมีความสำคัญอีก1ทรัพยากรที่สำคัญภายในองค์การนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งลักษณะของการใช้คนที่อยู่ข้างในองค์การเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพอย่างไรแล้วก็จำนวนของบุคลากรหรือพนักงานของเราที่อยู่ภายในองค์กรเองเนี่ยเรามีเยอะเกินไปหรือมีน้อยเกินไปจนทำให้รูปแบบการทำงานเนี่ยอาจจะส่งผลต่อผลการทำงานได้นะครับทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราจะเริ่มต้นนะครับเราควรจะมารู้ในเรื่องของลักษณะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก่อนนะครับเป็นอย่างไรนะครับในความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับจะหมายถึงกระบวนการการจัดการพนักงานภายในองค์การนะครับเพื่อใช้บุคคลที่อยู่ภายในองค์การเนี่ยอย่างมีประโยชน์นะครับต่อองค์การมากที่สุดนะครับ มีกิจกรรมตั้งแต่การวาง

แผนสรรหาคัดเลือกนะครับตลอดจนรักษาพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับองค์การได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในการทำงานให้กับพนักงานทีนี้เรามาถอดในลักษณะของรายละเอียดก่อนแล้วกันนะครับคือในตัวของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการที่เราจะมองในเรื่องของคนอย่างเดียวนะครับก็คือตั้งแต่การวิเคราะห์ว่าเราต้องการใช้คนยังไงเราหาคนเข้าแบบไหนนะครับมาถึงกระบวนการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะมาสู่ในองค์กรเนี่ยมีความสามารถตรงกับสิ่งที่องค์กรกำหนดไหมนะครับพอเราได้มานะครับมาอยู่ในองค์การเองเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเวลาคนที่จะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์แล้วก็ตามนะครับเมื่อย้ายมาสู่องค์กรของเราเนี่ยก็จะมีการปรับรูปแบบปรับการดำเนินงานเนี่ยให้เหมาะสมนะครับกับสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ในงานของเราเองนะครับซึ่งอาจจะต่างกับประสบการณ์ที่พนักงานมีนะครับดังนั้นการพัฒนาเนี่ยก็ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปแล้วก็เพิ่มศักยภาพตามที่องค์การได้คาดหวังเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เราต้องดูคือเราก็ต้องรักษาพนักงานที่อยู่กับองค์กรให้อย่างมีความสุขนะครับอยู่กับองค์กรได้อย่างทำงานได้อย่างเต็มที่ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยและมีความสุขด้วยนะครับในความสุขตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะรักษาพนักงานเอาไว้ซึ่งมันจะมีตั้งแต่การดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างค่าตอบแทนเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่ให้ร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับให้อยู่คงที่นะครับแล้วก็สามารถออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับในสิ่งที่ทางพนักงานได้รับรู้เอาไว้นะครับทีนี้ในวัตถุประสงค์นะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยก็จะคล้ายๆเป็นคล้ายๆกระบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์การนะครับอันที่หนึ่งเลยคือเราทำเพื่อมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้เข้ามาสู่องค์กรเนี่ยได้อย่างเหมาะสมในคำว่าเหมาะสมหมายความว่าองค์การก็ต้องกำหนดภาระงานลักษณะของการทำงานจนไปประกอบกับคุณสมบัติที่เป็นลักษณะส่วนบุคคลว่าคนนี้เหมาะสมกับตัวองค์กรแบบไหนองค์การอยากจะมีคนที่ทำงานเป็นลักษณะไหนขึ้นมานะครับแล้วพอเราได้จำนวนคนนะครับหรือลักษณะคนเนี่ยที่สอดคล้องกับงานแล้วเนี่ยก็ทำให้งานเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในงานนั้นนะครับอันที่สองคือเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถนำความรู้นะครับทักษะและความสามารถของตนเองเนี่ยนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลจะสอดคล้องกับในวัตถุประสงค์ข้อแรกคือเมื่อเราได้รับคนที่ตรงกับลักษณะงานมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ความคุ้นเคยหรือความถนัดของตัวเขาเองจะเป็นความชื่นชอบในงานของเขาด้วยนะครับเช่นอาจารย์ภาวินอาจจะชอบในลักษณะงานสอนนะครับดังนั้นเมื่อมาเป็นอาจารย์เวลาบรรยายหรือเวลามาสอนเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์มีความสุขสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับจะขัดกันกับคนที่รู้สึกว่าไม่ถนัดการพูดไม่ถนัดการสอนนะครับแต่อาจจะเป็นอาจารย์ที่จบในสายเดียวกันแต่กับการเป็นว่าเวลามาสอนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกอาจจะกิดขวงใจว่าอาจจะบรรยายไม่เต็มที่อาจจะรู้สึกว่าบรรยายแล้วมันไม่ราบรื่นนะครับอาจจะกับงานตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้นะครับวัตถุประสงค์อันที่3นะครับคือนำความรู้ทักษะความสามารถนะครับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงคือมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรจะมีการปรับยกระดับหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามในกลุ่มของตัวบุคคลเองก็จะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับตามที่องค์การวางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็ทำลงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนานเพราะว่าเมื่อเราลงทุนกับพนักงานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการสรรหาเข้ามาให้เขาทำงานพัฒนาคนขึ้นไปแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราจะได้ใช้งานอย่างเต็มที่เขากับกายย้ายที่ออกไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่มีความสุขหรือไม่สามารถจะมองว่ามีโอกาสในการเติบโตได้อย่างอยู่ในองค์การนะครับดังนั้นตัวของเราเองก็ต้องรักษาเอาไว้ก็จะมีวิธีการหลายๆวิธีการนะครับและสุดท้ายคือเพื่อให้องค์การเนี่ยบรรลุผลสำเร็จนะครับเมื่อเรามีทรัพยากรบุคคลอยู่นะครับดังนั้นกลุ่มในตัวทรัพยากรทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งเงินทั้งงานนะครับและตัวบุคคลนะทั้งจากเครื่องมือนะครับคนก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญ
โอเคครับครับในเรื่องถัดมานะครับจะพูดในเรื่องของหลักการนะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันจะมีรูปแบบของแนวคิดของนักคิดฝั่งตะวันตกนะครับมาคิดค่อนข้างหลายกลุ่มนะครับแต่ทีนี้จะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะครับของ2ประเทศนะครับที่สร้างแนวคิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นกลุ่มแนวคิดนะครับที่มาจากสหรัฐอเมริกากับทางยุโรปนะหรือราชอาณาจักรนะครับซึ่ง2ฝั่งนี้ที่เป็นตะวันตกเนี่ยจะแตกต่างกับนักคิดฝั่งตะวันออกนะครับคือจะต่างกันเลยแต่ว่ายุคสมัยแรกเนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเป็นนักวิชาการนักคิดในทุกๆเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นนะครับที่พูดแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าลักษณะแนวคิดพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยของทั้งฝั่งตะวันตกกับตะวันออกจะต่างกันจุดเน้นต่างกันตะวันตกจะเน้นในตัวของบุคคลจะมีความเชื่อมั่นในตัวเขาเองนะครับแต่ตะวันออกจะมองเรื่องของสังคมเรื่องของครอบครัวนะครับจะเป็นตัวหลักนะครับดังนั้นอาจารย์ขอจะพูดในลักษณะของแนวคิดที่สะท้อนขึ้นมาของฝั่งอเมริกานะครับกับราชอาณาจักรนะครับในตัวแบบของทั้ง2รูปแบบนะครับจะมีผลของแนวคิดที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกันมากนะครับคือถ้าเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับเขาจะบอกตัวแบบของทางลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ไว้ออกมาเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือตัวแบบที่มองในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับของฮาร์วาร์ดนะครับของฮาร์วาร์ดเนี่ยที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความดีงามมีแรงจูงใจมีการพัฒนาตัวเองที่ดีนะครับตัวที่2นะครับมาจากกลุ่มของทางด้านมิชิแกนนะครับซึ่งในตัวของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นนะครับเรื่องของผลประโยชน์ขององค์กรดังนั้นตัวของทรัพยากรมนุษย์เองเป็นแค่หนึ่งในทรัพยากรหรือกระบวนการที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนะสองอันนี้จะต่างกันทันทีอันหนึ่งเรามองว่าคนมีความสำคัญมีความยืดหยุ่นมีศักยภาพอีกกลุ่มนึงมองว่าคนเป็นแค่เครื่องมือถ้าทำเครื่องมือให้ดีทำให้มีประสิทธิภาพก็จะทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จนะครับดังนั้นจุดเน้นจะไม่เหมือนกันทันทีเพราะกลุ่มแรกก็จะเน้นในเรื่องของการให้แรงจูงใจการจะสร้างโอกาสความเชื่อมั่นนะครับนะก็จะเน้นความรู้สึกเป็นหลักแต่กลุ่มที่2จะเน้นกระบวนการเน้นเครื่องเช่น KPI จะสร้างคนให้มันทำตามโจทย์ยังไงทำตามกระบวนการขั้นตอนยังไงมีผลยังไงบ้างนะครับทีนี้ในรูปแบบนะครับของมิชิแกนเองเราจะเรียกว่าจะเป็นลักษณะของรูปแบบเทียบเคียงนะครับในส่วนของที่ได้นำเสนอของตัวอย่างของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นของการสรรหาคัดเลือกนะครับออกมาเป็นถ้าออกมาได้ดีผลการปฏิบัติงานก็จะมีศักยภาพนะครับทำให้การจัดการผลการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วเราพอได้ผลการทำงานที่เต็มที่รางวัลแล้วการตอบแทนแล้วก็การฝึกอบรมที่จะพัฒนาให้เขาดีขึ้นก็จะตอบรับตามผลนะครับของการทำงานของพนักงานซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่เอาไว้เช็คระบบการทำงานที่ถึงเกณฑ์ไหมทำตามเกณฑ์ได้ไหมทำตามเกณฑ์ได้รางวัลทำตามเกณฑ์แล้วยังขาดอะไรก็ฝึกอบรมนะครับก็พัฒนาต่อไปนะครับถัดมานะครับจะเป็นกลุ่มนักคิดอีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มของสหราชอาณาจักรนะครับก็ได้นำเสนอตัวแบบนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแบบตัวแบบแข็งกับอ่อนนะครับโดยที่รูปแบบเนี่ยเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่ารูปแบบวาวิกนะครับซึ่งจะบูรณาการกับลักษณะทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ขององค์การนะครับในตัวแบบแข็งกับแบบอ่อนเป็นยังไงนะครับตัวแบบอ่อนจะเป็นลักษณะที่มาจากทฤษฎีของมนุษยสัมพันธ์นะครับซึ่งมองคนเนี่ยมีความสำคัญเชื่อว่าบุคคลมีคุณค่านะครับแล้วก็คนเมื่อเราดูแลเขาอย่างดีเขาจะดึงความรู้ความสามารถเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับอันที่2นะครับคือตัวแบบแข็งก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือจะมองว่าคนเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับในการเพิ่มความสามารถได้โดยสิ่งที่องค์กรต้องทำก็คือจะเน้นการควบคุมนะครับตัวลักษณะของทรัพยากรที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวของเงินกระบวนการคนนะครับทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้นะครับดังนั้น2กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นของอเมริกานะครับแล้วก็2สหราชอาณาจักร

ะเห็นว่า2กลุ่มจะแบ่งออกมาลักษณะเดียวกันคือจะมองแค่ว่าคนเราจะมีตัวทรัพยากรมนุษย์จะเป็นคนที่มีคุณค่าเน้นความรู้สึกนะครับเน้นจิตใจในการทำงานอีกกลุ่มนึงจะเน้นเป็นลักษณะผลขององค์การโดยที่เราเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งนะครับที่เราสามารถทำได้ดีดังนั้นถ้าเราบริหารจัดการได้ดีก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับดังนั้นในตัวของหลักการนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็สามารถแบ่งได้2รูปแบบคร่าวๆนะครับครับในช่วงนี้นะครับจะพูดถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่นะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในส่วนของบทบาทแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยเราบอกว่าบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็คือทำแค่หาคนเข้านะครับตรวจงานนะครับทำประกันสังคมตรวจในเรื่องของความเรียบร้อยในเรื่องของเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็เอาคนออกนะครับก็จะมีอยู่แค่ 3-4 ช่วงหลักๆนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยในบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยมีมากกว่านั้นนะครับณปัจจุบันหนึ่งเลยเป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรนะครับด้านบุคลากรหมายความว่าไงก็เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการวางแผนคนการสรรหาคนการพัฒนาคนการรักษาคนตามเครื่องมือต่างๆที่เราให้นะครับดังนั้นบทบาทนี้ยังเป็นบทบาทหลักอยู่นะครับบทบาทที่2จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารนะครับบริหารคือบริหารทั่วไปนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นนักทรัพยากรมนุษย์เองก็จะมีความเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าใจรูปแบบการบริหารจัดการซึ่งมีหน้าที่หนึ่งนะครับคือเป็นที่ปรึกษาของผู้จัดการในฝ่ายต่างๆเพราะว่าเราไม่สามารถสัมผัสกับทุกๆงานได้นะครับดังนั้นของเราจะมีหน้าที่ไปเป็นที่ปรึกษากับหัวหน้างานแผนกต่างๆว่าโอเคในการบริหารจัดการคนควรจะทำยังไงนะครับการดูแลพฤติกรรมการทำงานควรจะเป็นลักษณะไหนอันนี้ก็คือเราจะเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับผู้บริหารต่างๆอันที่3นะครับจะเป็นบทบาทเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตัวของทรัพยากรมนุษย์เองต้องยอมรับว่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นทั้งแรงผลักดันและแรงต่อต้านนะครับในการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญขององค์กรคือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะเป็นคนที่สามารถสัมผัสกับทุกคนได้สามารถพูดคุยและสามารถบอกแนวทางนะครับนอกเหนือจากวิสัยทัศน์จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างกิจกรรมนะครับให้กับเกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปฐมนิเทศกิจกรรมในการอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่รูปแบบของนโยบายใหม่ๆนะครับที่ท้อนต่อการปฏิบัติอะไรเงี้ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เราสามารถดำเนินการให้ได้นะครับแล้วก็อันที่4เลยนะครับคือการที่เราเป็นนักทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ขององค์การเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับในการลงทุนขององค์การด้วยเช่นกันนะครับก็จะประกอบด้วยแผนต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งแผนคนจะเป็นแผนหนึ่งนะครับในการทำไม่ใช่แค่แผนเงินอย่างเดียวแผนเงินแผนงานแผนคนจะสอดรับกันนะครับนะถ้าเราไม่มีแผนคนมีแต่แผนเงินกับแผนงานแต่คนเราไม่สอดรับบางทีแล้วการทำงานก็จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรืออาจจะขัดกันนะได้นะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่นะครับของทรัพยากรมนุษย์นะครับเราก็จะมีรูปแบบของหน้าที่เนี่ย อยู่หลายแบบนะครับมันจะเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่ไล่เรียงลงมานะครับอันที่1คือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับการวางแผนนี่คือเราต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนว่ามันมีอะไรบ้างสภาพแวดล้อมภายนอกมีอะไรเปลี่ยนไปไหมลักษณะงานที่ภายนอกสนใจเปลี่ยนไปไหมแล้วลักษณะงานที่เรามีคนที่เราต้องการหาหรือกำลังสร้างขึ้นมาเขามีจำนวนมากหรือน้อยนะครับแล้วตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับการที่ได้มาซึ่งตัวบุคคลที่จะเข้ามาถ้าตลาดผลิตคนมาเยอะในตำแหน่งที่เราต้องการอัตราการต่อรองหรืออำนาจในการต่อรองจะมาอยู่ที่องค์การเพราะว่าข้างนอกมีเยอะแต่ถ้าสมมติว่าข้างนอกผลิตน้อยแต่ข้างในต้องการเยอะนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของอำนาจไปอยู่ที่ตัวบุคคลแทนไม่ใช่องค์การแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ2เมื่อเราวิเคราะห์ว่าต้องการได้คนยังไงจำนวนคนเท่าไหร่นะครับก็จะมาสู่ที่การสรรหานะครับสรรหาจะมาจาก2แหล่งคือสรรหาภายใน
กับสรรหาภายนอกสรรหาภายในหมายความว่ามีคนอยู่แล้วมีจำนวนคนเพียงพอเราก็ดึงคนจากข้างในเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็สรรหาจากภายนอกคือคนที่อยู่ข้างในมีอาจจะไม่มีคุณสมบัติที่ถึงกับระดับที่เราตั้งคุณสมบัติเอาไว้นะครับเราก็ต้องดึงคนมาจากข้างนอกหรือต้องการในบทบาทใหม่ๆความคิดเห็นใหม่ๆนะครับก็ต้องดึงมาสามนะครับก็เป็นการคัดเลือกเมื่อเราหาคนมาได้แล้วเราก็ต้องคัดว่าคนนี้เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดก็ต้องคัดเลือกคนที่เหมาะที่สุดเข้ามาสู่องค์กรนะครับไม่ได้ว่าเอามาตามความเก่งอย่างเดียวอาจจะมาจากการสอบรับกับลักษณะการทำงานภายในองค์กรว่าต้องการเป็นแบบไหนนะครับการฝึกอบรมพัฒนาการประเมินผลนะครับที่ทำให้คนมีศักยภาพนะครับแล้วก็สามารถดูแลภาระหน้าที่ได้อย่างเต็มที่การจ่ายค่าตอบแทนนะครับและผลประโยชน์ตัวกูลนะครับสุขภาพภัยกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับองค์การรวมถึงการพนักงานสัมพันธ์อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับที่ต้องทำนะครับครับก็เดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นี่ก็จะมีความเสี่ยงกับองค์การเนี่ยที่กระทบต่อองค์การค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนในเรื่องของความสามารถนะครับในเรื่องของผลงานที่ออกมาทำให้เกิดปัญหาขึ้นแค่ทรัพยากรมนุษย์บางตำแหน่งบางคนนะครับที่อาจจะดูแล้วเหมือนจะไม่มีความสำคัญแต่ก็จะมีผลต่อองค์การได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเป็นพนักงานโอเปอเรเตอร์รับเรื่องนะครับแต่มีการใช้คำพูดที่ไม่ดีกับคนที่มาติดต่อด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์การแล้วก็อาจจะขยายผลเพราะว่าคนกลุ่มนั้นหรือคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีการพูดต่อหรืออาจจะมีการสื่อสารไปยังกลุ่มอื่นๆได้นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันก็ต้องระวังเพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากนะครับนะทำผิดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อองค์กรก็จะเหมือนกับกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูความหมายของการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะเป็นลักษณะของการระบุการประเมินครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากพนักงานที่เกิดขึ้นภายในองค์การนะครับและสามารถดำเนินการนะครับโดยการที่เราจะทำให้องค์การเนี่ยดำเนินงานอย่างมีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับตลอดจนสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องของความเสียหายนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับในหลักการนะครับของการจัดการความเสี่ยงทรัพยากรมนุษย์นะครับจะมีหลักการสำคัญอยู่2ประการนะครับอันที่1เลยคือหลักการที่เรามองว่าทรัพยากรมนุษย์จะเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยงนั้นนะครับคือเมื่อองค์การได้เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการขาดแคลนเนี่ยตัวพนักงานอาจจะไม่มีระเบียบวินัยหรืออาจจะเกิดแนวคิดในการทำงานต่างๆที่อาจจะไม่สอดรับทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพขึ้นมานะครับก็จะทำให้กลายเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าอาจจะทำงานแล้วไม่มีประสิทธิภาพทำงานแล้วไม่เป็นไปตามนโยบายในการวางแผนที่เรากำหนดเอาไว้นะครับหรืออาจจะเกิดความไม่ถูกกันก็ทำให้เกิดผลกระทบต่องานได้นะครับอันที่สองคือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งจะมองว่าตัวบุคคลเนี่ยเป็นคนที่สามารถเพิ่มศักยภาพนะครับในการทำงานได้นะครับสามารถสร้างจากศักยภาพของตัวบุคคลได้นะคือตัวบุคคลเนี่ยในการทำงานจะไม่เหมือนการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์มาใช้เช่นเราบอกว่าเราซื้อมือถือมา 20,000 บาทหรือซื้อโน้ตบุ๊กมา 30,000 บาทเราคิดว่า 30,000 บาทจะมาทำอะไรให้เกิดกำไรให้สู่ตัวเราได้เราน่าจะทำกำไรในการมาสอนมาทำอันนั้นทำอันนี้น่าจะกำไรเนี่ยตีกลับมาเป็นแต่ละเดือนได้เดือนละประมาณ 2-3,000 บาทดังนั้น10เดือน12เดือนน่ะคุ้มค่าแล้วนะครับแต่คนเราถ้าสมมติเราลงทุนในคนปุ๊บเนี่ยเขาจะมองว่าเอ๊ะสิ่งที่คนเนี่ยจะย้อนกลับมาสู่กำไรขององค์การมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะไม่ได้กำหนดได้ว่าจะกำหนดได้แค่เราให้ทำงานเท่าที่กำหนดไว้คือตามเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์หรือสิ่งที่จะต้องทำงานคือ 2-3 เรื่องแต่กลับกลายเป็นไม่ใช่คนสามารถทำได้สูงกว่านั้นทำได้มากกว่านั้นจากกำไรที่บอกว่าคุณต้องขายได้4ชิ้นนะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาสามารถขายได้มากกว่า4เป็น10ชิ้นหรือบางทีได้โปรเจกต์ใหญ่ล็อตใหญ่จากศักยภาพของเขาเองนะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าทรัพยากรมนุษย์จะเป็นปัจจัยหนึ่ง
นะครับที่สามารถ

สร้างความสำคัญได้ทีนี้ในความสำคัญของความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับอันที่หนึ่งเลยสำคัญต่อองค์การนะครับคือมีการจัดการความเสี่ยงที่จะช่วยให้คนสามารถองค์การสามารถวางแนวทางนะเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้นะครับต่อผู้บริหารนะครับในความสำคัญด้านนี้คือจะช่วยลดความเสียหายในสิ่งที่ผู้บริหารได้วางแผนเอาไว้นะครับเขาสามารถเอามาใช้ตัวทรัพยากรมนุษย์มาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับอันที่3มีความสำคัญต่อตัวพนักงานเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการวางแผนความเสี่ยงเขาจะมีแนวทางนะครับที่พนักงานอยากจะช่วยอยากจะทำนะครับจะมีแรงจูงใจในสิ่งที่เขาต้องการมีโอกาสที่ทางองค์การสามารถสร้างแนวทางเพื่อยกระดับการทำงานให้ได้ก็จะมีเสียงสะท้อนจากพนักงานขึ้นไปได้ด้วยนะครับทีนี้ประเภทของความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่ผิดพลาดนะครับในการทำงานนะครับในเรื่องของการสรรหาที่ไม่เหมาะสมไม่มีการจัดการความรู้ที่ดีพอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพพนักงานขาดการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาตนเองความไม่สามารถในการรักษาพนักงานได้นะครับการจัดการของระบบงานที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์การนะครับพนักงานไม่มีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดีแล้วการเปลี่ยนแปลงต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วมาทำให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรดังนั้นอันนี้จะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะครับก็จะเห็นว่าในทุกๆประเด็นที่พูดมาเนี่ยจะสะท้อนกลับไปว่าพนักงานเนี่ยอาจจะทำงานได้อย่างไม่เต็มที่นะครับทำงานแล้วอาจจะเกิดประเด็นปัญหานะครับในความขัดแย้งนะครับในการทำงานไม่เป็นแนวทางเดียวกันนะครับทำให้ผลสุดท้ายเนี่ยองค์กรไม่สามารถทำงานตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ได้นะครับครับในเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่ว่าก็จะเป็นตัวอย่างในมุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคัดเลือกในการพัฒนาในการรักษาพนักงานนะครับเดาเรื่องแรกแล้วกันนะครับในเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนะครับอาจจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับมาจากปัญหาในความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานว่าควรจะเป็นอะไรปัญหาเรื่องของอัตราการจ้างที่ไม่ลงตัวเรื่องของค่าจ้างที่อาจจะดูต่ำเกินไปทำให้ไม่ได้คนที่มีศักยภาพเข้ามานะครับการประกาศรับพนักงานนะครับที่อาจจะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทำให้คนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่เข้ามาสมัครสักทีนะครับอันนี้ก็เกิดปัญหาอยู่หลายที่นะครับในการใช้เครื่องมือนะครับทีนี้ ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกอีกนะครับเช่นเมื่อหาคนมาแล้วระบบการคัดเลือกไม่ดีพอคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้มีทักษะในการที่เราจะคัดเลือกมาได้อย่างมีศักยภาพได้นะครับการบรรจุพนักงานที่ไม่มีความสามารถหรือไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วก็ความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การเช่นพนักงานทำงานที่ aggressive ทำงานแบบเร็วๆกับวัฒนธรรมที่มีอยู่คือเราทำงานเป็นไปตามกระบวนการเมื่อไม่สอดรับกันพนักงานก็อาจจะไม่อยากทำงานนะครับแล้วก็อาจจะย้ายออกไปได้นะครับทีนี้ในส่วนของการตัวอย่างนะครับเช่นระบบการทำงานคัดเลือกเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะครับในรูปแบบของความรุนแรงเนี่ยก็จะอยู่ในระดับสูงเพราะว่าเราจะได้คนที่ไม่ดีหรือก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้เลยว่าคนที่เข้ามาเป็นยังไงตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับสิ่งที่ทำก็อาจจะเป็นต้องการถ้าเกิดสมมติต้องการใช้ด่วนนะครับแต่กระบวนการคนที่อยู่ข้างในยังไม่มีระบบเราใช้วิธีการโอนความเสี่ยงโดยที่อะไรบริษัทรับเหมาช่วงไปเลยให้มาช่วยในการสรรหาคัดเลือกพนักงานแล้วเราก็ไปคัดโดยการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเอาคนที่ดีที่สุดในองค์การเข้ามาก็ได้นะครับซึ่งองค์การเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานอย่างมีระบบอยู่แล้วนะครับก็คือไปใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญสูงเข้ามาช่วยนะครับในส่วนการจัดการความเสี่ยงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหา ในการดำเนินงานนะครับในการพัฒนาไม่เหมาะสมการออกแบบที่ไม่ตรงครับวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นหมายความว่าวัตถุประสงค์คือพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้หรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดทักษะแต่บอกว่าโอเคตอนนี้เราต้องการให้คนเนี่ยมีทักษะเช่นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่วิธีการคือให้มานั่งฟังบรรยายว่าภาษาอังกฤษใช้ยังไงนะครับร้อยทั้งร้อยเลยคนที่เข้ามานั่งฟังการที่เราจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เมื่อคุณจบ

0: หลักสูตรออกไปแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่ำมากแน่นอนเพราะว่าไม่ได้บอกให้เขาต้องทำอะไรต้องให้เขาพูดไม่มีเกิดการฝึกไม่มีการได้เกิดการปฏิบัติจริงให้แค่ฟังบรรยายอันนี้ก็คือเป็นการเลือกวิธีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดนะครับรวมถึงปัญหาของระบบการทำงานไม่ดีพอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการในการของงบประมาณหรืออะไรก็ตามนะครับหรือการติดต่อสื่อสารที่อาจจะขาดช่วงไปนะครับหรือปัญหาของตัวผู้เข้าอบรมเองนะครับที่ไม่มีความต้องการหรือไม่อยากที่จะเข้านะครับอาจจะเป็นภาวะสถานการณ์หรือจะเป็นเรื่องของหลักสูตรที่มีอยู่ไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกว่าเออมันน่าเข้านะนะครับนะแล้วก็เป็นปัญหาอีกอันนึงคือปัญหาผู้บริหารที่อาจจะมองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่มีความจำเป็นหรือทำให้เกิดการสูญเสียทำให้งบประมาณที่ลงมาเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับตัวอย่างก็คือจะเป็นการออกแบบวิธีการพัฒนานะครับทรัพยากรมนุษย์ที่อาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์อันนี้คือสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับว่าเนี่ยความเสี่ยงมันเป็นแบบนี้นะดังนั้นเราประเมินดูว่าความรุนแรงเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงนะเพราะว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยในการพัฒนาเนี่ยเราใช้เงินเยอะนะครับเราเสียเวลาคนเราสูญเสียงบประมาณนะครับในการทำงานนะครับออกมาอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ทำอาจมองว่าเราใช้วิธีการลดความเสี่ยงดีกว่านะครับโดยที่องค์การเนี่ยอาจจะให้การเรียนรู้กับพนักงานด้านการฝึกอบรมนะครับไปพัฒนาการสร้างหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อาจจะดูเรื่องของรูปแบบนะครับในการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนนะครับหรืออีกรูปแบบนึงก็ได้ครับเป็นการที่เราถ่ายโอนก็ได้ครับเราจ้างบริษัทนะรับเหมาช่วงในการอบรมตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะครับในด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากหลายสาเหตุได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพค่าจ้างค่าตอบแทนหรือสวัสดิการไม่จูงใจไม่ตรงใจนะครับสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมนะครับปัญหาจากระบบการความก้าวหน้าสายอาชีพที่ไม่มีนะครับหรือไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีระบบอาชีวะอนามัยหรือความปลอดภัยที่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนนะกลุ่มหลายๆอย่างก็ทำให้ความต้องการก็จะมีความเปลี่ยนไปเช่นเด็กกลุ่มคนรุ่นเก่าก็จะมีความต้องการสวัสดิการที่คล้ายๆเดิมนะครับแต่คนรุ่นใหม่เขาจะไม่มองเหมือนอาจจะไม่เหมือนกันเช่นคนรุ่นเก่าจะมองว่าการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญเขาไม่อยากได้สวัสดิการเกี่ยวกับนันทนาการเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากมาดูแลบั้นปลายชีวิตหรือการทำอะไรแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่เหมือนกันครับเขามองว่าถึงบั้นปลายชีวิตเขาก็จะซื้อประกันของตัวเขาเองแต่สิ่งที่ต้องการทำคือเขาต้องการใช้ชีวิตในการตอบสนองต่อความสุขชีวิตตัวเองดังนั้นการรักษาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะออกมาเป็นเครื่องมือใหม่ๆนะเช่นการให้สวัสดิการการไปเที่ยวให้คูปองนะครับให้ซื้อของอะไรเงี้ยโอ้จะเป็นรูปแบบอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับในตัวอย่างก็คือสาเหตุคือพนักงานอาจจะมีศักยภาพสูงเนี่ยคือคนที่เก่งๆเนี่ยอาจจะเบื่อหน่ายในการทำงานจนต้องลาออกซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่ทำให้องค์กรเนี่ยเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยได้มีการย้ายออกไปเยอะๆนะครับดังนั้นความรุนแรงเนี่ยอยู่ในระดับสูงมากนะครับดังนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยเราควรจะลดความเสี่ยงนะครับโดยที่เราต้องมีการสอบถามปัญหาจากข้อเท็จจริงว่าทำไมถึงย้ายไม่พอใจเรื่องอะไรแล้วก็มีการกำหนดสวัสดิการแล้วก็ค่าตอบแทนนะครับให้ตรงกับความต้องการของคนกลุ่มนี้ให้ได้เพื่อดูดึงใจเขาเนี่ยให้อยู่องค์การให้อย่างยั่งยืนและยาวนานครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูเนื้อหาในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยนะครับในส่วนของหน่วยที่6นะครับเรื่องของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพูดถึงระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะครับในการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันว่าเวลาที่องค์กรหรือหน่วยงานเขาอยากจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้นะครับทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่เราต้องควรระมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงนะครับเรามีวิธีการจัดการหรือมีวิธีการบริหารจัดการมันอย่างไรนะครับเรื่องของความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนอื่นนะครับอยากจะชวนนักศึกษาทุกท่านนะครับมาดูในเรื่องของความหมายก่อนนะครับว่าความหมายของคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับประกอบไปด้วยคำสองคำนะครับคำที่หนึ่งก็คือคำว่าเทคโนโลยีคำที่สองคือคำว่าสารสนเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูความหมายของแต่ละคำนะครับว่ามันมาจากความหมายอะไรหลายๆครั้งเรามักจะได้ยินคำว่า IT นะฮะ IT คนก็จะพูดว่า IT มันดียังไง IT นำมาใช้อย่างไรนะครับก็อยากให้เข้าใจตรงกันว่าคำว่า IT นั้นจริงๆแล้วคือ Information Technology นะครับหรือคือเรื่องของสารสนเทศเราจะคุยกันในวันนี้นะครับมาดูความหมายกันครับคำว่าเทคโนโลยีหมายความว่าอย่างไรอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเทคโนโลยีก็คือตามตำราเลยนะครับบอกว่าเป็นวิธีการปฏิบัตินะฮะที่มีการจัดลำดับขั้นตอนมีรูปแบบมีแบบแผนที่ชัดเจนนะครับในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือการดำเนินธุรกิจก็ได้นะครับถ้าเรานำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำได้หลายรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ไล่เรียงกันในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับในนี่คือความคำจัดความของเทคโนโลยีนะครับถามว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะครับในการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใดในองค์กรก็ต้องตอบตามสไลด์นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องของความรวดเร็วความน่าเชื่อถือแล้วก็ความถูกต้องนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเรามีเป้าหมายหรือมีเป้าประสงค์มีวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้ในเรื่องของเพิ่มความเร็วใช่ไหมครับองค์กรทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นมีความน่าเชื่อถือในกระบวนการปฏิบัติงานลดความผิดพลาดลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการต่างๆบางกระบวนงานลงไปได้นะครับรวมถึงเพิ่มความถูกต้องในการปฏิบัติงานลดความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำโดยมนุษย์นะครับอย่างที่เราทราบว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะลดการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือลดความผิดพลาดเล็กน้อยลงไปได้สำหรับงานในบางส่วนนะครับนั่นคือความหมายของเทคโนโลยีนะครับเรามาดูความหมายคำว่าสารสนเทศบ้างนะครับหลายคนไม่จะเคยได้ยินคำว่าข้อมูลนะครับยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลเป็นยุคของ Big Data ใช่ไหมครับข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลคือวัตถุดิบครับหลายๆครั้งเราไม่จะได้ยินหลายๆคนหลายๆหน่วยงานไม่จะพูดว่าข้อมูลในยุคนี้นะในศตวรรษนี้ข้อมูลก็คือเรื่องของเป็นเหมือนกับเป็นทองคำขององค์กรใช่ไหมครับเป็นเหมือนกับแหล่งน้ำมันดิบเป็นเหมือนกับอะไรขององค์กรนะครับที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปช่วยในการบริหารจัดการหรือตัดสินใจต่างๆได้อย่างมากมายนะครับทีนี้จากข้อมูลที่เรามีครับพอเรานำข้อมูลตัวนั้นนะครับมาจัดรูปแบบนะครับทำให้มันมีระเบียบมีหมวดหมู่เกิดขึ้นจากข้อมูลจากวัตถุดิบเหล่านั้นนะครับเราจะถูกเรียกว่าเป็นสารสนวันนี้เราจะคุยกันครับว่าเวลาที่เรานำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับสารสนเทศนะครับจะก่อให้เกิดผลอย่างไรกับองค์กรและมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องคำนึงถึงนะครับดังนั้นในความหมายของคำว่าสารสนเทศในที่นี้นะครับก็จึงหมายถึงข้อมูลดิบที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับแต่เป็นข้อมูลดิบที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วนะครับคำว่าประมวลผลแล้วคือมีการคำนวณมีการจัดกลุ่มมีการจัดเรียบเรียงมันใหม่ให้มันมีความง่ายต่อการนำไปใช้งานนะครับหรือเป็นวัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการนำไปปรุงเป็นอาหารต่างๆสำหรับองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือว่าการวางกลยุทธ์การวางนโยบายต่างๆขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมนำสองคำนี้มารวมกันนะครับคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเราจะนำมารวมกัน2คำก็หมายถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆนำกระบวนการขั้นตอนที่มีแบบมีแผนเนี่ยนะครับเอามาใช้ควบคู่กับวัตถุดิบของเราก็คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วนะครับทุกวันนี้อย่างที่เราทราบนะครับยกตัวอย่างเช่นหลายองค์กรก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับควบคู่กับข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ใช่ไหมครับเราได้ยินคำว่า Big Data ข้อมูลปริมาณมากเรามีข้อมูลปริมาณมากเป็นข้อมูลดิบใช่ไหมครับนำข้อมูลดิบเหล่านั้นมาจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างก็ตามนะครับอยู่ในรูปของตารางหรือไม่ใช่ตารางเป็นรูปภาพเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้คือข้อมูลดิบที่จะถูกนำไปสร้างหรือนำไปประมวลเป็นสารสนเทศที่จะใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการต่อไปนะครับนั่นคือภาพใหญ่ของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับควบคู่กับสารสนเทศจนนำมาสู่ศาสตร์หรือนำมาสู่องค์ความรู้หรือคำอีกคำหนึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้นะครับมาดูทางด้านขององค์ประกอบบ้างนะครับเราทราบความหมายไปแล้วนะครับองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็แบ่งออกเป็น3ด้านหลักๆนะครับบอกเป็นมิติก็ได้เป็นด้านก็ได้นะครับผมพูดภาพใหญ่ก่อนนะครับในมิติแรกหรือในด้านแรกก็คือด้านของกระบวนการทำงานนะครับอันที่2คือด้านของศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้จะพูดถึงเรื่องขององค์ความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างรวมถึงมิติสุดท้ายนะครับหรือด้านสุดท้ายคือเรื่องของมิติเชิงระบบอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าพอเรามิติเชิงของระบบเข้ามาใช้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลหรือมันจะทำให้เราเข้าใจคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูความหมายในมิติแรกก่อนนะครับมิติแรกนี่จะเป็นองค์ความรู้หรือเป็นความหมายที่ค่อนข้างจะไปทางด้านของคอมพิวเตอร์สักนิดนึงนะครับมันจะประกอบไปด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยถ้าเราพูดถึงองค์ประกอบนะครับแน่นอนครับมันหนีไม่พ้นเรื่องของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเพราะเราใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานหรือในการตัดสินใจต่างๆในการย่อยข้อมูลต่างๆที่เรามีสารสนเทศต่างๆที่เรามีนะครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับหรือระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งระบบแน่นอนครับต้องประกอบไปด้วยตัวฮาร์ดแวร์ของมันใช่ไหมครับตัวหน้าจอตัวระบบประมวลผลที่เราเห็นตั้งอยู่หรือเป็น CPU เป็นแป้นพิมพ์ต่างๆเหล่านี้ครับเราเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์แต่ฮาร์ดแวร์มันจะทำงานได้เราต้องมีซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบใช่ไหมครับฉะนั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรนะครับเรามีฮาร์ดแวร์ที่ดีแล้วมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีแล้วนะครับมีระบบการประมวลผลที่แรงมากนะฮะที่มีกำลังการประมวลผลสูงนะครับต้องประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ครับเราต้องมีซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการสั่งให้ฮาร์ดแวร์เหล่านั้นทำงานจริงไหมครับนึกถึงภาพครับเราซื้อคอมพิวเตอร์เปล่าๆมาหนึ่งเครื่องต่อให้มันแพงหรือมันดีขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับจนกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะมีระบบปฏิบัติการก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษาทุกท่านเลยครับว่าถนัดคุ้นชินค่ายไหนนะครับจะเป็น Microsoft ก็ได้ใช่ไหมจะเป็นอีกค่ายจะเป็นทาง Apple ก็ได้นั่นก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องฮาร์ดแวร์ที่เรามีอยู่นะครับนั่นคือฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มันต้องมาคู่กันนะครับต้องใช้คู่กันอันที่3ครับคือเรื่องของข้อมูลกับบุคลากรนี้สำคัญไม่แพ้กันนะครับมีคอมพิวเตอร์ที่ดีมีคอมพิวเตอร์ที่แรงนะฮะแต่ว่ามีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีข้อมูลที่จะใช้งานอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็เหมือนกับซื้อเครื่องมาตั้งให้มันรกห้องเล่นๆนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตัวข้อมูลนะครับหรือตัวสารสนเทศเนี่ยมีความสำคัญมากยิ่งในยุคนี้นะครับเราเก็บข้อมูลเราเก็บสารสนเทศได้จากหลายแหล่งนะครับได้จากหลายวิธีนะครับแล้วก็เม็ดข้อมูลปริมาณมากข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอเรามีฮาร์ดแวร์แล้วนะครับเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องแล้วเรามีซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับเราต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้วยมีฮาร์ดแวร์ครับมีซอฟต์แวร์มีข้อมูลนะครับขาดไปไม่ได้เลยครับคือคนที่ต้องใช้งานใช่ไหมครับมีทุกอย่างพร้อมแต่ไม่มีคนอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรทุกองค์กรต้องมีบุคลากรนะครับเรื่องของบุคลากรเป็นสำคัญนะครับต้องรับความรู้ความเข้าใจมีการฝึกงานมีการเทรนนิ่งมีการจัดอบรมต่างๆนะครับให้เขาเป็นความเข้าใจกับซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้เข้าใจกับตัวเนื้อข้อมูลที่เขามีอยู่นะครับเพื่อจะนำองค์ประกอบเหล่านี้ครับมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้นะครับมากไปกว่านั้นครับเรามีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับเรามีข้อมูลแล้วนะครับเรามีบุคลากรแล้วเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วนะครับอีกสิ่งนึงที่ขาดไปไม่ได้คือเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานมีทุกอย่างพร้อมครับคนก็ต่างคนต่างทำครับไม่มีการประสานกันไม่มีการจับมือให้มันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับมันก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นในองค์กรใช่ไหมครับอย่างนั้นแทนที่มันจะมีเทคโนโลยีที่ดีมันกลับกลายเป็นว่าองค์กรมีความวุ่นวายการทำงานเพิ่มมากขึ้นเสียมากกว่านะครับดังนั้นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีหรือตัว process ที่ดีเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งนึงที่องค์กรขาดไปไม่ได้นะครับในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้โดยสรุปนะครับหากเราดูในด้านของมิติกระบวนการทำงานนะครับองค์ประกอบสำคัญก็จะมีทั้งฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์นะครับข้อมูลรวมถึงคนที่จะมาใช้ข้อมูลในฮาร์ดแวร์ในซอฟต์แวร์เหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะเป็นตัวควบคุมการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกันหรือเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่เกิดความโกลาหลวุ่นวายนี่คือมิติในด้านของการปฏิบัติงานนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้สไลด์ทุกอันนะครับอันนี้เดี๋ยวทวนให้เมื่อกี้ผมพูดในภาพรวมไปแล้วนะครับฮาร์ดแวร์ที่บอกนะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเรามีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนของการรับข้อมูลหน่วยรับข้อมูลคืออะไรครับอย่างเช่นแป้นพิมพ์เป็นต้นนะครับเมาส์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการรับ input หรือการรับข้อมูลเข้าไปนะครับนี่คือกระบวนการพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับหน่วยประมวลผลกลางเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าถ้าเรามีคอมพิวเตอร์ที่แรงที่เร็วนะครับก็จะทำให้เรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมากหรือการตัดสินใจช่วยการตัดสินใจต่างๆในองค์กรปัจจุบันนะครับนั่นคือเรื่องของหน่วยประมวลผลกลางรวมถึงอันสุดท้ายเรื่องของหน่วยแสดงผลครับไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์หรือเป็นการแสดงผลด้วยวิธีการอื่นใดนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำผลจากการประมวลเนี่ยเอามาใช้หรือนำไปกล่าวต่อนำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือการเจาะเข้าไปในรายละเอียดขององค์ประกอบเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับซอฟต์แวร์ที่เราคุยกันไปแล้วนะครับมีฮาร์ดแวร์ที่ดีถ้าขาดซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมันก็คงจะทำให้เราไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้หรือไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะฮะได้อย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับดังนั้นซอฟต์แวร์ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต้องการใช้ให้เหมาะกับฮาร์ดแวร์ที่เรามีอยู่นะครับเหมาะสมกับกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้วยนะครับเรื่องของข้อมูลครับเมื่อสักครู่พูดไปซะเยอะเลยนะเรื่องของข้อมูลเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับมีทุกอย่างพร้อมมีคนมีกระบวนการมีเครื่องอุปกรณ์เสร็จแต่ไม่มีข้อมูลอันนี้ก็ทำต่อไปไม่ได้นะครับข้อมูลก็อย่างที่หลายคนบอกครับเปรียบเสมือนน้ำมันขององค์กรใช่ไหมครับในการทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ข้อมูลนะครับก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้นะครับหรือขึ้นอยู่กับโจทย์ปัญหาขององค์กรที่เราต้องการที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่างๆหรือแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเรื่องของข้อมูลนี่ก็เป็นเรื่องที่มีหลายศาสตร์พูดถึงนะครับถ้านักศึกษาสนใจก็ลองศึกษาดูนะครับว่าข้อมูลเนี่ยยังมีมิติอื่นๆที่เราพูดถึงทั้งข้อมูลปริมาณมากการประมวลผลข้อมูลนะครับการแสดงผลข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับในยุคปัจจุบันนะครับสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเอกสารของทางมสท.ก็ได้นะครับมีหลายวิชาที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับในส่วนของบุคลากรครับเนี่ยผมอย่างที่ผมคุยกับนักศึกษาทุกท่านในวันนี้ครับถ้านักศึกษาทุกท่านเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ดีนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ก็เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะนำข้อองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ครับไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองนะครับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองหรือแม้แต่ทำงานในองค์กรอื่นๆก็สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในเรื่องของข้อมูลเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ให้เข้ากับวัตถุประสงค์หรือภารกิจพันธกิจต่างๆขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรเนี่ยนะครับจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งเลยครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อมูลหรือกระบวนการหรือเครื่องอุปกรณ์เลยในยุคนี้นะครับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บอกนะครับมีทุกอย่างครบก็ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกอย่างมาสอดคล้องต้องตรงกันนะครับเป็นไปตามทิศทางเดียวกันในการทำงานขององค์กรหนึ่งๆนะครับแต่ละองค์กรอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจจะมีความแตกต่างกันได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขององค์กรนะครับขึ้นอยู่วัฒนธรรมองค์กรแล้วก็รูปแบบการปฏิบัติงานรวมถึงบุคลากรภายในองค์กรนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้นะครับก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับว่ามันจะทำให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือเสริมให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมที่มีอยู่นั้นมันเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ต้องดูเรื่องความสัมพันธ์ของตัวคนปฏิบัติงานกับตัวระบบสารสนเทศจะนำเข้าไปด้วยนะครับนี่คือองค์ประกอบต่างๆที่ต้องคำนึงถึงนะครับในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกับองค์กรหรือกับการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับมาดูมิติที่2ครับเมื่อกี้เราดูเรื่องของมิติขององค์ประกอบนะครับเรื่องของคนเรื่องของตัวเครื่องเรื่องของกระบวนงานนะครับมาดูมิติที่2ด้านของศาสตร์ความรู้ครับถ้าเราอยากจะนำเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเข้ามาใช้กับการปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้กับ องค์กรต่างๆนะครับศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างผมต้องพูดอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วความรู้หรือนำการนำมาใช้นะครับในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะมีมากกว่า2ศาสตร์นี้นะครับแต่ถ้าเราพูดถึงศาสตร์หลักๆที่ต้องใช้หรือเอานำมาใช้ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือในองค์กรนะครับเราอาจจะบอกได้ว่ามีศาสตร์หลักๆ2อย่างก็คือเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าแต่ละด้านเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับและนำมาใช้อย่างไรในองค์กรนะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครับอย่างที่บอกครับหลักๆแล้วคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นนะครับหรือศาสตร์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะครับในการจัดการกับข้อมูลเป็นจำนวนมหาศาลนะครับจัดการให้มันมีระเบียบให้มันสามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเรามีข้อมูลดิบอยู่มากมายเลยครับข้อมูลดิบเหล่านั้นถ้ามันมีจำนวนมากมหาศาลการที่จะให้คนหนึ่งคนนะครับมานั่งหยอดตารางมากดเครื่องคิดเลขแบบสมัยก่อนเดี๋ยวบางทีมันอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบหรือมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี่แหละครับจะเป็นตัวสำคัญเลยนะครับในการนำข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ในด้านต่างๆนะครับทั้งข้อมูลการเงินข้อมูลการตลาดข้อมูลบุคคลข้อมูลลูกค้าต่างๆนะครับนำมาประมวลนำมาจัดระเบียบนำมาจะทำเป็นรูปแบบรายงานที่จะมีประสิทธิภาพต่อการนำไปใช้การวางนโยบายแล้วก็การมาจัดการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงองค์ความรู้ด้านแรกๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแน่นอนครับหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับที่ต้องนำมาใช้แล้วก็ต้องมีการปรับปรุงให้มันทันยุคทันสมัยต่อเนื่องไปด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างตลอดเวลานะครับอันที่2เรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมครับถ้าฟังจากชื่ออาจจะดูงงๆนะครับมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับผมให้นักศึกษาทุกท่านนะครับนึกถึงภาพของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับระบบอินเทอร์เน็ตก็คือการที่ทำให้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถจะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ทั่วโลกได้ใช่ไหมครับนั่นคือลักษณะหนึ่งของระบบอินเทอร์เน็ตที่เรามีอยู่ในปัจจุบันดังนั้นครับแม้ว่าเรามีระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีนะครับมีเครื่องอุปกรณ์ที่ดีนะครับมีความรู้มีอะไรที่เกี่ยวข้องครบถ้วนนะครับแต่เราขาดการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกครับบางครั้งมันก็ทำให้เราทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพอย่างดีที่สุดณขณะนั้นนะครับบางทีถ้าว่าในองค์กรของเราเป็นแบบนี้นะครับแต่ทั่วโลกเขาเป็นอย่างไรองค์กรของเรากำลังไปพร้อมกับโลกหรือเปล่าเราล้าหลังโลกไปแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้ครับข้อมูลต่างๆจากทั่วโลกเราสามารถหาได้จากการสื่อสารโทรคมนาคม นะครับหลักๆเลยยุคปัจจุบันนี่คืออินเทอร์เน็ตนะครับก็อยู่ที่ท่านครับท่านจะใช้ระบบไหนฮะ 4G 5G หรือ Wi-Fi นะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ครับก็อยู่ในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมนะครับดังนั้นถ้าเรามองในด้านขององค์ประกอบด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศผมจึงบอกว่ามี2เรื่องหลักๆที่เป็นเสาหลักเลยนะครับคือเรื่องของวิทยาการหรือว่าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะครับกับอันที่2คือเรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม2ตัวนี้จะไปด้วยกันครับ

ถ้าอันใดอันหนึ่งมันไปช้ากว่าอีกอันหนึ่งมันทำให้ในภาพรวมแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่ได้เรียนไปตอนเบื้องต้นถ้าเราเจาะเข้าไปดูนะครับอีกมิติหนึ่งมิติที่3ละนะครับมิติเชิงระบบนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับผมสรุปให้ก่อนเข้ามิติที่3ก็ได้นะครับมิติที่2เรื่องขององค์ความรู้นะครับศาสตร์ที่สำคัญมี2เรื่องนะครับ1ก็คือเรื่องของวิทยาการหรือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะครับว่าด้วยเรื่องของการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการประมวลผลในการจัดการกับทรัพยากรข้อมูลต่างๆที่มีในองค์กรนะครับแต่แน่นอนครับองค์กรอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันกับองค์กรอื่นหรือแม้แต่ทั่วโลกนะครับจึงต้องมีศาสตร์ที่2เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารหรือสารสนเทศด้านการสื่อสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆให้มันสามารถเข้าถึงแล้วก็สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองด้านองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับองค์กรนะครับอย่าลืมมอง2องค์ความรู้เมื่อสักครู่ด้วยจะเป็นองค์ความรู้หลักแรกๆต่อการนำคอมพิวเตอร์การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มาดูอีกมิตินึงนะครับมาดูมิติเชิงระบบเราอาจจะมองได้ว่ามิติเชิงระบบเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับ1บวก2นะครับคล้ายๆกับเรื่องของคนบุคลากรเมื่อสักครู่มารวมกับเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมิติเชิงระบบเรามองได้เป็น3ส่วนนะครับอันที่1ก็คือในเชิงของตัวระบบเลยคือระบบประมวลผลระบบประมวลผลเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องนำมาใช้ในการทำธุรกิจขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิจารณาให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เรามีเพื่อจะให้เหมาะสมกับรูปแบบสไตล์ของสิ่งที่ต้องการหรือเอาพุทธที่ต้องการนะครับเราต้องการรายงานแบบไหนต้องการเอาไปแก้ปัญหาแล้วก็ไปตอบโจทย์อย่างไรนะครับบทประมวลผลเนี่ยจะต้องตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับไม่ใช่บางทีเราต้องการประมวลข้อมูลจำนวนมากแต่มีระบบประมวลผลที่ช้ามากมันอาจจะไม่สอดคล้องกันนะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีนะต้องพิจารณาให้ดีเรื่องของสื่อสารโทรคมนาคมครับเกี่ยวข้องกับมิติองค์ความรู้เมื่อสักครู่นะมีทุกอย่างดีหมดเลยแต่อินเทอร์เน็ตเรายังเป็นแบบช้ามากแบบสมัยก่อนต้องต่อโทรศัพท์อะไรแบบนี้มันคงจะดูไม่น่าจะเหมาะสมกับยุคนี้นะครับจะมีระบบประมวลผลที่ดีก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงโครงข่ายหรือเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพตามไปด้วยนะครับการจัดการข้อมูลครับ data management นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าข้อมูลความสำคัญกับองค์กรนะครับมีทุกอย่างพร้อมแล้วข้อมูลก็ต้องพร้อมด้วยนะครับก็ต้องมีการจัดรูปแบบของข้อมูลที่จะนำมาใช้นะครับเพื่อให้มันสามารถประมวลผลออกมาเป็นinformation ออกเป็น report แล้วออกมาเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีอยู่3มิตินะครับมิติเครื่องของคนระบบต่างๆนะครับเรื่องของศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของมิติเชิงระบบทีนี้พอเรารู้สึกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญนะครับเราอยากจะนำมาใช้ในการทำธุรกิจหรือในการทำงานขององค์กรนะครับมันมีปัจจัยต้องคำนึงถึงอยู่หลายๆปัจจัยเหมือนกันนะครับก่อนเราจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ผมขออนุญาตเข้าปัจจัยที่1เลยนะครับปัจจัยแรกนะฮะลืมไปไม่ได้เลยคือเรื่องของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทใช่ไหมครับนึกภาพครับท่านมีองค์กรธุรกิจหรือท่านทำงานในองค์หน่วยงานธุรกิจนะครับถ้าผู้บริหารปฏิเสธการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับท่านจะผลักดันอย่างไรเนี่ยก็น่าจะลำบากนะครับน่าต้องใช้กำลังเยอะเลยแหละกว่าเขาจะยอมหรือเขาจะเปลี่ยนความคิดได้แต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันนะครับผู้บริหารทุกองค์กรนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปดูในมุมที่ว่าเขาซัพพอร์ตเราขนาดไหนเขาสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ขนาดไหนและอีกมุมหนึ่งนะครับสนับสนุนการนำมาใช้แล้วก็ต้องมีการช่วยในเรื่องของการวางนโยบายการใช้งานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการควบคุมความเสี่ยงด้วยนะครับอันที่สองครับนี่ฮะจะเกี่ยวเนื่องกับข้อแรกเลยต้องมีการกำหนดนโยบายนะครับรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคำสั้นๆที่เราเลือกใช้นะครับเรื่องของนโยบายดูแลความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเรื่องของ IT Audit Information Technology Audit นะครับต้องมีการวางนโยบายตรวจสอบให้ครบถ้วนนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็มีความเสี่ยงบางจุดที่เราต้องคำนึงถึงนะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งองค์กรในบุลเลตในข้อที่3นะครับบางครั้งเนี่ยองค์กรทำเองไม่ได้ทุกอย่างต้องมีการจ้างคนอื่นเข้ามาช่วยใช่ไหมครับหรือเราเรียกว่าเป็นการเอาท์ซอร์สนะครับเหล่านี้ก็ต้องมีนโยบายรองรับที่ดีด้วยนะครับว่าเราจะนำเอาท์ซอร์สมาใช้ได้อย่างไรนะครับมิติต่อไปนะครับเรื่องของการจัดการในเมื่อเรามีเครื่องอุปกรณ์เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วนะครับมีคอมพิวเตอร์เข้ามามากมายก่ายกองเรื่องของ asset management ครับหรือเรื่องการจัดการทรัพย์สินสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องมีการทำทะเบียนให้ถูกต้องนะครับจะได้รู้ว่าใครใช้อะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพราะมันจะผูกพันไปถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลแน่นอนครับเรามีข้อมูลในองค์กรเป็นจำนวนมากนะครับถ้าเราไม่มีการจัดชั้นความลับของข้อมูลเลยข้อมูลทุกอย่างเปิดเผยหมดมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับยิ่งปัจจุบันมีข้อกฎหมายก็มาเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลมาใช้ด้วยนะครับทั้งเชิงกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์และกฎหมายเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆการจัดชั้นความลับข้อมูลนะครับจึงมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันนะครับองค์กรต้องแยกให้ได้นะครับว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลเปิดเผยข้อมูลไหนคือข้อมูลที่ต้องมีความลับที่ต้องจัดชั้นความลับและต้องมีการดำเนินการที่ถูกต้องกับข้อมูลที่มีการจัดชั้นความลับด้วยนะครับอย่างเช่นการเข้ารหัสข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับเกิดวันดีคืนดีข้อมูลที่มีความลับนะครับเกิดหลุดไปข้างนอกถ้าท่านมีการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูลที่ดีนะครับมันก็จะลดความเสียหายลงไปได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนี่จึงเป็นอีกมิติหนึ่งหรือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญและก็คำนึงถึงนะครับในยุคปัจจุบันนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งครับปัจจัยเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงครับหรือ access control การควบคุมการเข้าถึงนะครับมันจะผูกโยงกับเรื่องของความปลอดภัยครับหลักการง่ายๆเลยครับคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงควรได้เข้าถึงครับคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงก็ไม่ควรเข้าถึงนะครับตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมการเข้าถึงจึงเป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับใครที่มีสิทธิ์ได้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นหรือได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นก็ต้องได้เข้าถึงอย่างถูกต้องนะครับต้องมีการบันทึกหลักฐานการเข้าถึงให้ครบถ้วนนะครับกระบวนความไปแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเขาก็ไม่ควรที่จะมีสิทธิ์เข้านะครับดังนั้น access control จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นเรื่องแรกๆที่ต้องคำนึงถึงในการบริหารจัดการเรื่องของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอันต่อไปเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับด้านกายภาพนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอันนี้ดูอาจจะเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่มันเกี่ยวนะครับท่านนึกภาพดูนะครับท่านมีห้องคอมพิวเตอร์หนึ่งห้องแต่ท่านเอาถังน้ำไว้ในห้องนั้นนะครับเห็นไหมฮะน้ำกับคอมพิวเตอร์น้ำกับไฟเหมือนคนอยู่ใกล้กันใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างข้างต้นของเรื่องของความปลอดภัยทางกายภาพนะครับหรือเอาห้องคอมพิวเตอร์ไปอยู่สักติดแบบประตูทางเข้าเลยบางทีมันอาจจะดูไม่ค่อยปลอดภัยกับเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลหรือการที่บุคคลภายนอกอาจจะแอบเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ของท่านไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบงานต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะฮะเรื่องของกายภาพแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต่างๆในการตั้งห้องคอมพิวเตอร์นะครับอันต่อไปคือเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเรื่องของการสื่อสารต่างๆหรือการระบบเครือข่ายนะครับอย่างที่บอกว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากในปัจจุบันนะครับฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับสายแลนของท่านหรือเครือข่ายท่านไปเชื่อมต่อมีความมั่นคงมีความปลอดภัยมีความเสถียรขนาดไหนนะครับปัจจุบันเราจะเจออาชญากรรมหรืออาชญากรประเภทใหม่ใช่ไหมครับคือภัยทางโลกไซเบอร์หรือโจรทางโลกไซเบอร์ที่เรียกว่าแฮกเกอร์ต่างๆนะครับก็ต้องดูเรื่องการเชื่อมโยงความปลอดภัยให้ดีนะครับถ้าท่านดูตรงนี้ไม่ดีอาจจะเกิดความเสี่ยงเรื่องของการถูกโจรกรรมข้อมูลหรือเกิดภัยทางด้านของโลกไซเบอร์ขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็จะผูกพันไปถึงเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเราต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเดียวกันนะครับมาตรการนี้จะควบคุมทั้งคนภายในนะฮะและคนภายนอกที่เข้าถึงตัวระบบ IT ของท่านนะครับหรือสารสนเทศของท่านนะครับรวมไปถึงข้อต่อไปครับการจัดหาและการพัฒนาระบบการจัดหาการพัฒนาระบบอย่างเช่นที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าเราไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าเป็นองค์กรที่ไม่ใช่เป็นองค์กรขนาดใหญ่มากเวลาที่เราต้องมีคอนแทรคข้างนอกหรือมีเอาท์ซอร์สจากข้างนอกนะครับเราต้องมีนโยบายในการจัดหาหรือในการพัฒนาระบบที่ดีที่จะควบคุมทุกกระบวนการที่เขาจะส่งมอบงานให้เรานะครับจะได้มีความปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วก็ได้งานอย่างตรงเป้าหมายที่เราต้องการนะครับถ้าเรามีนโยบายควบคุมตรงนี้ไม่ดีการจัดหาพัฒนาระบบเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพบางครั้งสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เราคาดหวังมันจะไม่สอดคล้องกันมันจะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแน่นอนครับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติหรือปัญหาต่างๆที่เกิดข้องกับเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับเรื่องพวกนี้การใช้เทคโนโลยีมีโอกาสที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดต่างๆขึ้นมาได้นะครับดังนั้นองค์กรต้องมีการวางนโยบายหรือวางขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับหากมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรโดยใครมีอำนาจตัดสินใจในระดับไหนนะครับตรงนี้ต้องชัดเจนรวมถึงการผ่านจัดการ Third Party หรือการใช้บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยงานนะครับหรือเอาท์ซอร์สต่างๆเวลาที่เขาจบสัญญากับเราแล้วพัฒนาระบบเราเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับเอาซอสก็จะต้องจบสัญญาแล้วออกไปนะครับเราเรียกว่าเป็น exit strategy ตรงนี้ต้องจัดการให้ดีนะครับเขาออกไปแล้วต้องออกไปเลยนะฮะไม่ใช่ออกไปแล้วยังแอบมาเข้าระบบเราได้แบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับต้องมีการแผนจัดการเรื่องของแผนเรื่องของ exit strategy หรือเรื่องของการทำงานร่วมกับเอาซอสหรือคนพัฒนาระบบภายนอกให้ดีนะครับสุดท้ายคือเรื่องของการทำแผนฉุกเฉินครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญกับทุกๆองค์กรโลกปัจจุบันเลยนะครับเนื่องจากเรามีภัยทางด้านของเทคโนโลยีภัยทางด้านของไซเบอร์เกิดขึ้นทุกๆวันนะครับเราจึงต้องมีแผนนะ
พื่อรับมือกรณีฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ต้องมีการซักซ้อมด้วยนะครับมีแผนแล้วก็มีการซักซ้อมด้วยนะครับให้มันสามารถทำงานได้จริงเราลองมาดูหน่วยงานที่ผมใช้คำว่าเป็นหน่วยงานติดตามดูแลแล้วกันนะครับเพราะภารกิจปัจจุบันเขาอาจจะไม่ใช่ในเชิงกำกับละจะเป็นในเชิงของการติดตามดูแลมากกว่าเรามีอยู่2หน่วยงานนะครับก็คือ G-CERT กับ Thai-CERT นะครับผมพูดในภาพรวมเลยนะครับ G-CERT ก็คือหน่วยงานที่ติดตามดูแลภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าภัยคุกคามทางด้านโลกไซเบอร์นี่แหละครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเป็น G-CERT จะดูให้กับทางด้านหน่วยงานภาครัฐนะครับอีกอันนึงอีกหน่วยงานนึงนะครับคือ Thai-CERT ภารกิจคล้ายๆ G-CERT เลยครับคือติดตามดูแลนะครับเรื่องของภัย

0: ในการร่วมกันนะครับเวลาที่มีเกิดเหตุทางไซเบอร์ต่างๆเกิดเหตุทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆก็จะมีการมาแชร์ข้อมูลกันนะครับมาดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างไรนะครับนั่นคือเรื่องของหน่วยงานติดตามกำกับดูแลนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับผมขออนุญาตที่จะผ่านไปเรื่องของไทยเซิร์ชกับจีเซิร์ชนะครับอย่างที่บอกว่าวิธีการได้ข้อมูลของเขานะครับคืออาจจะได้จากเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการเฝ้าระวังหรือติดตามอยู่กับเครื่องอุปกรณ์บางอย่างของหน่วยงานต่างๆนะครับรวมถึงการใช้เน็ตเวิร์กครับการใช้เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในมุมของไทยเซิร์ชนะครับก่อนที่จะจบในหน่วยนี้นะครับผมอยากจะชวนนักศึกษาทุกท่านดูภัยคุกคามทางไซเบอร์กันหน่อยดีกว่านะครับจริงๆแล้วภัยคุกคามทางไซเบอร์เหล่านี้ครับมันจะมีมาตรฐานที่ใช้ในการกำกับดูแลนะครับถ้านักศึกษาอ่านในเนื้อหาของหน่วยนี้นะครับเขียนไว้ว่ามี2มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้นะครับคือเรื่องของ ISO 27001นะครับกับเรื่องของมาตรฐานโควิดนะครับซึ่งในหน่วยนั้นนะฮะเราจะพูดกันเรื่องของมาตรฐานโควิดในรายละเอียดเป็นจำนวนเป็นค่อนข้างจะละเอียดได้แหละนักศึกษาสามารถจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าในวันนี้ผมอยากจะชวนมาดูเรื่องของตัวอย่างภัยคุกคามก่อนนะครับไปอย่างรวดเร็วนะฮะเรื่องของอันแรกครับคือเรื่องของปัญหาที่เกิดจากการคอนฟิกหรือว่าปัญหาที่เกิดจากการตั้งค่าระบบไม่ถูกต้องอันนี้ต้องระวังนะครับตั้งค่าระบบไม่ถูกต้องอาจจะมีรูโหว่รูรั่วได้นะครับให้โจรทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาสามารถมาโจมตีได้นะครับอันที่2ได้ยินกันบ่อยขึ้นนะครับเรื่องของ DOS นะครับเรื่องของการไปทำให้เว็บไซต์บางเว็บเขาล่มใช่ไหมครับโดยการที่ทุกคนระดมหรือถาโถมเข้าไปใช้งานเว็บนั้นนะครับนั่นคืออันที่2นะครับเรื่องของ Denial of Service นะครับอันที่3คือการทุจริตครับการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่รับอนุญาตหรือการแอบนำซอฟต์แวร์ขององค์กรออกไปใช้ประโยชน์อื่นนะครับแบบนี้เป็นต้นอันที่4คือเรื่องของ information เรื่องของข้อมูลนะครับมีการเจาะเข้ามาในระบบแล้วก็นำข้อมูลไปใช้โดยวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องนะครับอันที่5ครับเรื่องของข้อมูลหลุดรั่วครับ information leak นะครับหลุดรั่วออกไปแล้วก็ทำให้องค์กรได้รับผลกระทบนะครับอันที่6กำลังดังเลยครับช่วงนี้เรื่องของ malware นะครับโดนไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็เรียกค่าไถ่ข้อมูลใช่ไหมครับไปปิดล็อกไฟล์แล้วเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ก็ต้องเสียค่าไถ่ให้เขาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเสียไปแล้วเขาจะปลดล็อกให้เราหรือเปล่านะครับเรื่องของ malware ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังในการใช้คอมพิวเตอร์ยุคนี้นะครับ server compromise ตัวนี้คือว่าถูกเจาะแล้วครับนิยามมันคือถูกเจาะระบบเข้ามาแล้วเขาควบคุมเซิร์ฟเวอร์หรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้แล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับ Service Unavailable อันนี้เคยเกิดขึ้นกับธนาคารอันนึงนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับบางทีมันเกิดจากเรื่องของความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่เราต้องรีบแก้ไขจัดการโดยด่วนนะครับให้สามารถใช้งานหรือใช้บริการได้อย่างปกตินะครับอีก2อันที่อยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับคือเรื่องของ suspicious activity อันนี้โดยปกติแล้วนะฮะคือพฤติกรรมบางอย่างที่มันน่าสงสัยนะครับแต่ปกติแล้วห้องเครื่องหรือห้องระบบคอมพิวเตอร์จะมีการมอนิเตอร์กิจกรรมพวกนี้อยู่แล้วนะครับถ้ามีอะไรที่มันผิดแผกมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเข้าไปจัดการหรือเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องของ activity ที่มันประหลาดพวกนี้นะครับอันสุดท้ายเรื่องของเว็บ compromise ครับอันนี้คือกรณีที่ท่านทำ e-commerce นะครับหากโดนเจาะโดนแฮกโดนขโมยเว็บไปแล้วเนี่ยอาจจะถูกควบคุมเว็บได้นะครับท่านอาจจะไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้หรือไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงนี่ครับก็คือเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำหรับเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับเรื่องของการจัดการความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์หลังจากนี้นะครับก็ไปดูว่ามีหน่วยงานไหนที่เขาเข้ามาดูแลมีมาตรฐานไหนที่เขาเข้ามาจัดการกับเรื่องความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์หรือความเสี่ยงภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็สำหรับวันนี้การสอนเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับในการนำความรู้ที่ได้หรือการนำแนวทางตรงนี้สำหรับการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณนักศึกษาครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงหน่วยที่7ของเรานะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องของการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์กันนะครับก็สำหรับในส่วนในเรื่องนี้นะครับก็จะมีตอนที่1เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของภาพรวมการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์นะครับเรื่องก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะฮะก็ 7.1.1 ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญปรัชญานโยบายการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์นะครับสำหรับแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่สุดในการประกอบธุรกิจธนาคารนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงนะฮะถามว่าความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์

นิดหลักๆแล้วอยู่ที่ไหนจริงแล้วต้องกลับไปที่ตัวธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ที่มีหน้าที่รับเงินฝากแล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนหรือคนทั่วไปหรืออาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วธนาคารเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนะครับจากขาของฝั่งเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้นะครับซึ่งส่วนต่างตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ธนาคารเนี่ยได้ผลตอบแทนอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับในธุรกรรมการปล่อยกู้ของธนาคารเนี่ยก็จะต้องมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับว่าผู้กู้เนี่ยอาจจะไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือว่าไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ก็จะทำให้ธนาคารได้รับความเสียหายนะครับซึ่งการที่ธนาคารเนี่ยได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารก็จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดหลักว่าทำไมธนาคารถึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะครับอีกประเด็นนึงเนี่ยด้วยความที่ธนาคารเองก็มีธุรกรรมรับฝากเงินปล่อยเงินกู้อันนี้เป็นธุรกรรมหลักนะครับที่จะมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจและธนาคารเองก็เป็นหน่วยสำคัญในระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของภาวะของโรคระบาดโควิด-19 อย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ทั้งผู้ฝากเงินและผู้กู้เงินเนี่ยนะครับอาจจะมีพฤติกรรมหรือมีความเดือดร้อนที่ต่างออกไปจากเดิมทำให้ภาพความเสี่ยงของธนาคารเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตามภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยนะครับก็จะมาอธิบายให้กับทุกท่านฟังในวันนี้นะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงหรือตัวปรัชญาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับที่สำคัญในการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินนะครับซึ่งก็ต้องเริ่มจากแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารเนี่ยมีกลไกกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อสไลด์ก่อนหน้าว่าธนาคารเองทำธุรกรรมเกี่ยวกับความเสี่ยงและได้รับผลตอบแทนจากความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารเองก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะควบคุมความเสี่ยงไว้นะครับไม่ให้เกินระดับที่กำหนดเพื่อที่จะทำให้ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยเป็นผลตอบแทนที่มีคุณภาพนะครับซึ่งจากการศึกษาภาพรวมของการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินเนี่ยนะครับการศึกษาในบทนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจเลยว่ามันมีความสำคัญยังไงนะครับมีปรัชญามีที่มาแล้วก็ที่สำคัญที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการแล้วก็กลไกในการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้นะครับซึ่งมันจะต้องพูดจากภาพใหญ่มาหาเล็กนะฮะเริ่มตั้งแต่นโยบายการมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ดีไปจนถึงรูปแบบการปฏิบัติจนไปถึงการสร้างตัวชี้วัดที่ดีด้วยนะครับสำหรับความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินเนี่ยก็คือเพื่อทำให้เกิดมูลค่าสูงสุดที่ได้ต่อตัวธนาคารเองต่อตัวของเจ้าของซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นนะครับโดยที่กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมีกลยุทธ์และมีวัตถุประสงค์ที่จะบาลานซ์ระหว่างสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของตัวธนาคารเองนะครับผลตอบแทนที่จะได้รับรวมไปถึงเป้าหมายของผลตอบแทนที่จะได้รับแล้วก็เมื่อแลกกับความเสี่ยงที่กำลังจะต้องเผชิญอยู่นะครับซึ่งขออนุญาตเท้าความสักเล็กน้อยนะครับจริงๆประเทศไทยเราก็มีเคยมีวิกฤตสถาบันการเงินเกิดขึ้นมาแล้วในปี2540นะครับซึ่งวิกฤตในครั้งนั้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าธนาคารหลายๆแห่งเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงหรือผ่านความเสี่ยงเหล่านั้นไปได้นะครับแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยธนาคารเหล่านั้นเองก็อาจจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วครับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินหรือของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ความการเติบโตนั้นหรือผลตอบแทนที่ได้รับเหล่านั้นเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืนให้กับทั้งตัวธนาคารเองแล้วก็ให้กับเจ้าของหรือผู้ถือหน่วยทุกคนนะครับแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็เป็นทั้งหลักการนะครับแล้วก็เป็นกลไกที่จะสร้างทัศนคติให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กรที่มีร่วมกันนะฮะ
ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นถึงหรือจะต้องแสดงหรือจะต้องจัดให้มีนะครับลักษณะหรือวิธีพิจารณาความเสี่ยงในทุกๆมิติที่เกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็จะต้องประเมินถึงกิจกรรมขององค์กรด้วยนะครับแม้ว่าธนาคารเนี่ยจะมีธุรกรรมหลักเป็นธุรกรรมที่รับเงินฝากปล่อยเงินกู้นะครับเพียงแต่ว่าธนาคารเองก็อาจจะมีการค้ำประกันหรือธนาคารเองอาจจะมีธุรกรรมชนิดอื่นๆนะครับอย่างเช่นออกตราสารอนุพันธ์หรือว่าเป็นผู้ขายตราสารอนุพันธ์หรืออาจจะเป็นดีลเลอร์ของตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งในแต่ละธุรกรรมเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่อาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่ได้มองในมิติใดมิติหนึ่งเพียงด้านเดียวแต่ก็จะต้องมองให้รอบในทุกๆมิติด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยก็เพื่อให้ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นกิจกรรมในสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำแล้วก็ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอนะครับเพื่อที่ทำให้การเติบโตแล้วก็สมดุลของการเติบโตและความเสี่ยงที่ได้รับเนี่ยมีคุณภาพนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำนโยบายนะครับซึ่งเราเห็นความสำคัญแล้วนะว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำแล้วก็จะต้องทำตลอดเวลาทำให้ครบทุกด้านนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นกลไกหลักในการที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยมีแนวคิดแนวเดียวกันก็คือเรื่องของนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารทุกธนาคารนะครับก็จะมีนโยบายในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับโดยที่แทบจะทุกแห่งนะครับก็จะมีการกำหนดเรื่องของการจัดการความเสี่ยงแบบรวมกลุ่มนะครับในที่นี้เนี่ยที่บอกว่าความเสี่ยงจะต้องรวมในทุกด้านเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะรวมไปถึงตัวบริษัทลูกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบริษัทลูกมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยธนาคารแม่เองอาจจะได้รับผลกระทบนะครับในมิติของการลงทุนนะครับในมิติของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือแม้ว่าจะเป็นในมิติของชื่อเสียงที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกันได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งนะครับนโยบายเหล่านี้เองก็จะเป็นตัวยึดโยงให้กับทุกๆคนในองค์กรเนี่ยได้ปฏิยึดถือแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันนะครับซึ่งนโยบายนี้เองนะครับก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือของตัวธนาคารเนี่ยนะครับที่จะต้องครอบคลุมในทุกด้านความเสี่ยงนะครับซึ่งในด้านความเสี่ยงที่ธนาคารต้องเผชิญหลักๆที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็จะรวมถึงด้านความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนะครับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และก็ความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ธนาคารอาจจะมีเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยที่ความเสี่ยงในแต่ละด้านเนี่ยผมจะขออนุญาตพูดถึงในตอนถัดไปนะครับก็จะได้อธิบายอีกครั้งนึงนะครับในส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับเพราะสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือไว้ง่ายอย่างที่ได้เรียนในเบื้องต้นว่าธนาคารเองก็เป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญที่สุดหน่วยหนึ่งในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยธนาคารเองก็ย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะธนาคารเองนอกจากจะมีนโยบายในการจัดการแล้วก็ติดตามความเสี่ยงภายในหลายๆด้านเนี่ยก็พึงที่จะต้องประเมินถึงความเสี่ยงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารเข้ามาด้วยนะครับซึ่งนะครับก็จะมีตัวอย่างการพัฒนาดังนี้นะครับก็อย่างเช่นนะครับการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าธนาคารเองเนี่ยมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อหน่วยงานทางการมองในภาพรวมแล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าความเสี่ยงบางอย่างอาจจะเสี่ยงเกินไปสำหรับระบบหรือสำหรับตัวธนาคารเองก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ๆนะครับที่อาจจะออกมาเพื่อใช้กับธนาคารได้นะครับเรื่องของการจัดบริหารจัดการเชิงมูลค่านะครับก็จะเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างตัวความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ได้รับอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับการยกระดับกระบวนการและแบบจำลองในการทดสอบภาวะวิกฤตใช่ครับนอกจากเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีแล้วเนี่ยการบริหารความเสี่ยงที่ดีเนี่ยควรจะต้องเป็นการบริหารความเสี่ยงที่มองไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยอะไรที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ
การคิดแบบจำลองหรือการจัดทำกระบวนการที่ทดสอบภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นในช่วงนี้ก็

อาจจะมีเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่อาจจะส่งผลเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคาดการไปข้างหน้าเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าธนาคารที่เราบริหารทำงานอยู่หรือเป็นลูกค้าอยู่เนี่ยนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยแข็งแรงแค่ไหนในเชิงทางในด้านทางการเงินนะครับก็จะมีการทดสอบภาวะวิกฤตเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะมองว่าธนาคารเนี่ยยังสามารถที่จะปลอดภัยอยู่อย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของธนาคารในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าผลของแบบจำลองเหล่านี้มันจะมีนัยยะผูกพันอะไรจริงๆเป็นเพียงการทดสอบเพื่อจะมองไปข้างหน้าเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่ได้หลังจากนั้นก็คือจะได้รู้และทราบว่าตอนนี้ธนาคารเตรียมความพร้อมแค่ไหนถ้ามีส่วนไหนที่ยังไม่พร้อมก็ไปเตรียมความพร้อมในส่วนนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักการอันหนึ่งนะครับตัวถัดไปก็จะเป็นเรื่องของพัฒนา early warning sign นะครับอย่างที่เรียนว่าการบริหารความเสี่ยงเราไม่ได้บริหารเพื่อที่จะทำให้ความเสี่ยงในของธนาคารในอดีตดีขึ้นแต่เรากำลังจะบริหารจัดการเพื่อทำให้ธนาคารเกิดมูลค่าในอนาคตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการทดสอบภาวะวิกฤตที่คาดการว่าจะมีสิ่งหรือปัจจัยบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีearly warning sign หรือว่าตัวชี้วัดล่วงหน้านะครับที่จะบ่งชี้ว่ากำลังจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ธนาคารเองหรือสถาบันการเงินนี้นะครับสามารถที่จะเตรียมพร้อมหามาตรการรองรับหรือว่าหากลไกที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสมต่อไปนะครับและท้ายที่สุดแล้วนะครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อนะครับมีความเสี่ยงเข้ามาเผชิญจริงๆทดสอบแล้วนะครับมี early warning sign เข้ามาแล้วแต่ว่าเกิดภาวะที่ธนาคารจะต้องเข้าไปเผชิญกับความเสี่ยงนั้นจริงๆนอกจากกระบวนการโดยปกติแล้วก็จะต้องมีกระบวนการพิเศษอันหนึ่งขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็คือเป็นเรื่องของแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าในทุกๆสภาพที่ความสองความเสี่ยงที่ธนาคารกำลังเผชิญธนาคารจะสามารถที่จะเผชิญกับความเสี่ยงเหล่านั้นไปได้โดยรอดปลอดภัยและมีการดูแลลูกค้าอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับถัดไปก็จะเป็นภาพของตัวโครงสร้างองค์กรนะครับที่จะยกให้ทุกท่านได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญค่อนข้างมากในธนาคารนะครับบนสุดนะครับในส่วนของชาร์ตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการธนาคารนะครับมีหน้าที่ที่จะบริหารจัดการธนาคารในภาพรวมนะครับกำหนดทิศทางกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพื่อที่จะช่วยคณะกรรมการของธนาคารเนี่ยนะครับบริหารธนาคารนะครับให้มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมีกลยุทธ์นะครับซึ่งนะครับถ้าสังเกตดีๆตรงทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเห็นมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในนั้นนะครับมีหน้าที่ที่จะดูแล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็คือไว้ง่ายเพื่อที่จะแบ่งนะครับในเรื่องของกระบวนการจัดการนะครับติดตามความเสี่ยงการตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงหรือแผนงานต่างๆที่เกี่ยวกับความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารมารับผิดชอบนะครับโดยที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้นะครับก็จะมีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝ่ายบริหารความเสี่ยงนะครับในด้านต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะแล้วแต่โครงสร้างของแต่ละธนาคารนะครับซึ่งอย่างจากภาพตัวชาร์ตเนี่ยนะครับจริงๆเราก็จะเห็นเลยว่าตัวคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็จะอยู่เหนือตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นกลไกที่เอนชัวร์ว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารนี้หรือการที่จะจัดการกับความเสี่ยงของธนาคารนี้นะครับสามารถทำได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถเมนเทนกลยุทธ์หลักของธนาคารต่อไปได้นะครับคราวนี้ก็จะขออนุญาตเจาะลึกในมิติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนะครับข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญนะครับทั้งความเสี่ยงด้านเครดิตด้านตลาดด้านสภาพคล่องหรือด้านการปฏิบัติการนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับมีหน้าที่ในการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความเสี่ยงนะครับ

โดยที่ก็จะมีเรื่องของการประเมินการติดตามการดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารหรือของสถาบันการเงินนี้นะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็มีการทบทวนความเพียงพอของนโยบายแล้วก็ระบบการจัดการความเสี่ยงนะครับในภาพรวมเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายภาพใหญ่ที่กำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของนโยบายก็จะมีนโยบายภาพใหญ่ของธนาคารนะครับแล้วก็มีนโยบายเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับโดยที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายนั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับบางแห่งอันนี้ขึ้นกับโครงสร้างองค์กรนะครับแต่ว่าบางแห่งก็จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะ ensure นะครับหรือเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้สามารถทำได้โดยที่มีเครื่องมือพร้อมมีกลไกต่างๆเหล่านี้พร้อมนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงแล้วก็ความเพียงพอของเงินกองทุนนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตอนที่2ตอนที่ 7.2 ด้วยกันนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็จะขยายความนะครับในเรื่องของความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับความเสี่ยงด้านตลาดนะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้านปฏิบัติการด้านกลยุทธ์แล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นเรื่องของความเพียงพอของเงินกองทุนนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะขออนุญาตเล่าไปทีละด้านด้วยกันนะครับขออนุญาตเริ่มจากความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับอย่างที่เรียนไปตอนแรกนะครับว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีธุรกรรมหลักในการให้สินเชื่อเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สินเชื่อแน่นอนว่าโดยที่เงินที่เอามาให้สินเชื่อจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ก็บางส่วนก็จะเป็นเงินของธนาคารเองบางส่วนเป็นเงินจากผู้ฝากเงินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสินเชื่อที่ได้ให้ไปเนี่ยมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นเนี่ยธนาคารเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับที่จะต้องหาเงินเหล่านั้นมาเพื่อที่จะรองรับสำหรับการถอนเงินฝากของฝั่งผู้ฝากเงินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวความเสี่ยงหลักในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ตกอยู่กับธนาคารถูกไหมครับความเสี่ยงนี้เองเรียกว่าความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์และก็หนี้สินนะครับของธนาคารที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากธนาคารมีภาระผูกพันทางการเงินที่จะต้องชำระในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของคนระบบหรือปัจจัยต่างๆที่เป็นปัจจัยหรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกต่างๆด้วยนะครับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรนะครับที่มีส่วนสำคัญที่เป็นการกำหนดทิศทางขององค์กรนะครับซึ่งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพูดถึงในวันนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเงินกองทุนเป็นสิ่งรองรับขั้นสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์เนี่ยในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าทุกความเสี่ยงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้เมื่อเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยธนาคารเองต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่รองรับเอาไว้เนี่ยที่เรียกว่าเงินกองทุนเนี่ยเพื่อที่จะรองรับความเสียหายเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับผู้ฝากเงินจนเสียความเชื่อมั่นเหล่านั้นนะครับผมขออนุญาตเข้าไปในแต่ละเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็น 7.2.1 จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับอย่างที่เรียนว่าทันทีที่มีการปล่อยกู้เนี่ยนะครับก็จะมีสถานะของความเป็นเจ้าหนี้เกิดขึ้นนะครับพอมีความเป็นเจ้าหนี้ก็จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือว่าความเสี่ยงที่ลูกหนี้อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาชำระหนี้หรือชำระดอกเบี้ยคืนนะครับซึ่งโอกาสเหล่านี้โอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่ธนาคารจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินเหล่านั้นกลับมาได้นี่คือความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับซึ่งก็จะมีการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยการบริหารพอร์ตสินเชื่อนะครับทำให้พอร์ตสินเชื่อมีความหลากหลายในลูกค้าหลายกลุ่มนะครับเพื่อที่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเกิดความผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้พร้อมๆกันนะครับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและก็อนุมัติสินเชื่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้ธนาคารสามารถที่จะดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตเหล่านี้ได้นะครับหรือรวมถึงการเรียกเก็บหลักประกันนะครับแล้วก็การหักลบกลบหนี้ในกรณีที่เป็นตราสารเป็นเจ้าหนี้ในสัญญาตราสารอนุพันธ์เหล่านี้นะครับถัดไปเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านตลาดนะครับอย่างที่เรียนว่าธนาคารเองก็จะมีสินทรัพย์แล้วก็มีส่วนของหนี้สินนะครับเพราะนั้นตัวสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินของธนาคารนี้นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงมูลค่าได้

เมื่อนะครับเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์และหนี้สินเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านั้นก็อย่างเช่นปัจจัยอัตราดอกปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับราคาของตราสารที่ลงทุนหรือแม้กระทั่งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ธนาคารจำหน่ายหรืออาจจะอยู่ในพอร์ตของธนาคารด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการจัดการความเสี่ยงก็จะมีการกำหนดนโยบายควบคุมระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับกำหนดลิมิตนะครับแล้วก็มีการทดสอบภาวะวิกฤตนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงและสภาพคล่องก็จะเป็นความเสี่ยงที่ธนาคารเนี่ยไม่อาจปฏิบัติตามภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดได้นะครับเนื่องจากว่าธนาคารเองอาจจะไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือว่าภายในต้นทุนที่เหมาะสมเหล่านั้นนะครับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเนี่ยจะเสมือนกับว่าถ้าจริงๆแล้วในส่วนของสินทรัพย์หรือหนี้สินธนาคารมีหนี้ธนาคารมีสินทรัพย์อยู่เพียงพอละแต่ว่าเมื่อครบดีลแล้วเนี่ยธนาคารไม่สามารถแปลงสินทรัพย์เหล่านั้นเป็นสภาพคล่องหรือเป็นเงินสดเพื่อที่จะจ่ายชำระหนี้ได้อันนี้เป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะครับโดยที่การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็จะมีการประเมินนะครับตัว liquidity gap นะครับหรือก็จะทำเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างเงินเข้าแล้วก็เงินออกนะครับที่จะต้องบาลานซ์ตัว flow อันนี้ให้มันเข้าออกสม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับกับรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันที่2เป็นส่วนของการวัดและการประเมินความเสี่ยงและสภาพคล่องโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องของแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องนะครับในกรณีที่ธนาคารมีสภาพคล่องไม่เพียงพอนี้ธนาคารจะสามารถไปหาสภาพคล่องฉุกเฉินนี้ได้จากแหล่งไหนบ้างนะครับอย่างเช่นแหล่งอินเตอร์แบงค์นะครับหรือว่าอย่างเช่นการขายตราสารบางชนิดที่เป็นอยู่ในพอร์ตของธนาคารเพื่อแปลงเป็นสภาพคล่องในยามฉุกเฉินซึ่งเหล่านี้จะต้องจัดทำแผนไว้ล่วงหน้านะครับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการก็คือจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดนะครับหรือว่าการดำเนินการที่ผิดพลาดของตัวธนาคารเองหรือว่าของพนักงานหรือว่าเกิดจากความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับซึ่งการจัดการความเสี่ยงก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้ในทางปฏิบัตินะครับซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนี้ขออนุญาตนะครับว่าก็จะส่วนหนึ่งของความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของด้านปฏิบัติการด้วยนะครับที่จะการกำหนดกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยควรจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายนะครับว่าเราบริหารจัดการความเสี่ยงไปเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เพื่อที่จะทำให้ลดความเสี่ยงแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะทำให้ความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์หรือไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราจะใช้วิธีจัดการความเสี่ยงหรือทำกรอบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับเบาะรองรับหรือว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะทำให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเงินกองทุนนะครับซึ่งก็จะต้องมีการจัดการเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีความเพียงพอในการดำเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติแล้วก็ในภาวะวิกฤตนะครับอีกทั้งเนี่ยยังสอดคล้องกับตัวแผนจัดการความเสี่ยงแล้วก็แผนของธุรกิจนะครับที่ธนาคารได้ดำเนินการด้วยนะครับก็เป็นในเรื่องนี้นะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือเนี่ยเพื่อสร้างความมั่งคั่งมั่นคงนะครับแล้วก็ในเรื่องของระดับเงินกองทุนแล้วก็ความเพียงพอนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้ได้อย่างเหมาะสมผ่านการบริหารจัดการนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องของความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับนักศึกษาทุกคนแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับนี่ขอบคุณครับ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีครับนักศึกษาผมรองศาสตราจารย์ดร.ธนโชตบุญวรโชตนะครับจะมาสรุปหน่วยที่2นะครับในชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับสำหรับหน่วยที่2ที่เราจะมาสรุปคุยกันวันนี้นะครับอาจจะเป็นชื่อหน่วยว่าตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับนักศึกษาก็จะมีจะได้มีความรู้มีความเข้าใจนะครับถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็การดำเนินงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังจากชื่อเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านักศึกษาอาจจะจำง่ายๆว่าสถาบันการเงินจะเป็นส่วนที่อยู่ในตลาดการเงินนะครับสำหรับนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งกลุ่มการบรรยายนะครับเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือระบบการเงินนะครับระบบการเงินเราจะเห็นภาพรวมของระบบการเงินโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมของประเทศไทยเราด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมารู้จักตลาดการเงินนะครับคำว่าตลาดการเงินนี่มันมีความหมายกว้างมากนะครับแม้กระทั่งเราดำเนินการติดต่อนะครับกับตลาดการเงินเราจะดำเนินการอยู่ที่บ้านเราก็ได้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านอุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปอะไรเหล่านี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในตลาดการเงินได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นความหมายมันก็จะค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งสำหรับในหัวข้อที่3นะครับก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ในตลาดการเงินที่จะให้บริการนะครับสำหรับทั้งผู้ออมนะครับหรือว่าผู้ออมเงินหรือผู้ที่ต้องการใช้เงินทุนนะครับทีนี้เรามาดูความหมายในแต่ละส่วนนะครับเริ่มจากระบบการเงินก่อนนะครับระบบการเงินระบบการเงินเนี่ยมันเป็นระบบนะครับที่แสดงความสัมพันธ์นะครับขององค์ประกอบนะครับที่อยู่ในระบบการเงินเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนนะครับ3อย่างได้แก่อันแรกนะครับก็คือผู้ที่นะครับระดมทุนนะครับผู้ที่ระดมทุนเนี่ยจะมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้เงินนะครับใช้เงินทุนคำว่าระดมทุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหน่วยธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้อย่างเช่นว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาเราอยากจะซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านแล้วเราเงินไม่พอนะครับเราก็อยากจะใช้เงินทุนนะครับเราก็เป็นหนึ่งในผู้ระดมทุนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับอาจจะเป็นภาครัฐบาลก็ได้นะครับภาครัฐบาลอาจจะมีความจำเป็นนะครับที่ต้องใช้นะครับเงินมาเสริมในส่วนของงบประมาณนะครับที่อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็อาจจะเป็นผู้ระดมทุนได้เช่นเดียวกันนะครับพอมีผู้ระดมทุนก็คือผู้ที่ต้องการใช้เงินแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าของเงินนะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าผู้ออมเงินก็ได้นะครับเจ้าของเงินผู้ให้ใช้เงินทุนนั้นซึ่งเจ้าของเงินก็อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเราจะฝากเงินเอาไว้นะครับในสถาบันการเงินนะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานราชการก็ได้นะครับที่มีเงินเหลือหรือว่าเป็นหน่วยงานของธุรกิจเอกชนก็ได้นะครับที่มีเงินเหลือออมนะครับและทั้งหมดนะครับก็จะผ่านตัวกลางทางการเงินนะครับตัวกลางทางการเงินส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ผู้ที่จะระดมทุนเนี่ยก็จะใช้ตราสารทางการเงินนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนนะครับผ่านตัวกลางทางการเงินในตลาดการเงินนั้นนะครับแล้วก็เจ้าของผู้ที่ให้ใช้เงินทุนนะครับเมื่อส่งมอบเงินทุนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะถือตราสารทางการเงินเอาไว้นะครับเป็นหลักประกันนะครับทีนี้กระบวนการทั้งหมดนะครับเราเรียกว่ากระบวนการในระบบการเงินทีนี้กระบวนการนี้นะครับทำอยู่ที่ไหนนะครับก็จะดำเนินการอยู่ในตลาดการเงินนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์นะครับเล่าให้พวกเราฟังตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคำว่าตลาดการเงินเนี่ยความหมายมันค่อนข้างกว้างนะครับเราก็จะมาสามารถนะครับแบ่งประเภทของตลาดการเงินได้เป็นหลายๆประเภทนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะแยกตลาดการเงินตามอายุของตราสารทางการเงินก็ได้นะครับถ้าเป็นตราสารระยะสั้นหน่อยนะครับคำว่าระยะสั้นอย่างเช่นว่า
น้อยกว่า1ปีนะครับอายุของตราสารน้อยกว่า1ปีเราก็จะถือว่าอยู่ในตลาดเงินนะครับตลาดเงินทีนี้นักศึกษาลองสังเกตนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีศัพท์ใหม่คำว่าตลาดเงินนะครับกับตลาดการเงินตลาดการเงินจะกว้างกว่านะครับตลาดการเงินนี่ก็จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับตลาดการเงินภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า financial market นะครับครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งตลาดเงินและตลาดทุนนะครับตลาดเงินเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า money market นะครับ money ในที่นี้หมายถึงว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นที่อายุสัญญาสั้นกว่า1ปีนะครับก็จะจัดนับรวมอยู่ในตลาดเงินหมดนะครับระยะสั้นนี่บางทีแค่คืนเดียวนะครับชั่วข้ามคืนนะครับสถาบันการเงินอย่างเช่นว่าธนาคารเนี่ยมีการกู้ยืมกันชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองนะครับหรือว่าเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็อยู่ในตลาดเงินหมดและพอมาเป็นตราสารที่อายุยาวขึ้นนะครับเราเรียกว่าตราสารนั้นอยู่ในตลาดทุนนะครับตลาดทุนหรือว่า capital market นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็โดยสรุปก็คือว่าตราสารทางการเงินนะครับถ้าเป็นระยะสั้นที่อยู่ในตลาดเงินนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนในตลาดเงินนะครับสำหรับตราสารที่อายุยาวขึ้นมานะครับก็เกิน1ปีนะครับเราก็จะระดมทุนในตลาดทุนนะครับคำว่าทุนในที่นี้เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า capital นะครับ capital หมายถึงเงินทุนในเงินทุนระยะยาวนะครับและพอมันมีการระดมทุนแล้วนะครับและทางผู้ที่ลงทุนเนี่ยได้ถือตราสารเนี่ยกิจกรรมนี้เขาเรียกกิจกรรมในตลาดแรกนะครับมันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารกันแล้วก็ฝั่งที่ผู้ที่ระดมทุนก็ได้เงินไปนะครับได้เงินไปใช้จ่ายแต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะมีการนะครับเปลี่ยนมือเจ้าตราสารตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะถือจนถึงเรียกว่าระยะเวลาที่เราพึงพอใจแล้วนะครับในฐานะผู้ออมเงินแล้วผู้ลงทุนเนี่ยเราก็จะขายตราสารนั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะขายที่ไหนเราก็จะขายในตลาดรองนะครับตลาดรองเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดต่อไปนะครับและกระบวนการในตลาดการเงินนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเรานะครับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นนะครับก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินมีรูปแบบนะครับที่หลากหลายมากนะครับหลากหลายมากถ้าเกิดเราเอาคำจำกัดความนะครับของสถาบันการเงินเนี่ยก็หมายถึงนะครับสถาบันที่ทำธุรกิจนะครับในรูปของการกู้ยืมนะครับหรือนะครับรวมไปถึงการให้กู้ยืมเงินนะครับระหว่างผู้ให้กู้นะครับกับผู้ขอกู้นะครับผู้ให้กู้เราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ออมก็ได้นะครับเป็นผู้ออมเงินก็ได้กับผู้ขอกู้นะครับก็คือผู้ที่ต้องใช้เงินทุนนะครับทีนี้ในการที่จะกู้เงินเนี่ยเราก็ต้องอาศัยนะครับสัญญาทางการเงินนะครับซึ่งสัญญาทางการเงินเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องมือทางการเงินก็ได้นะครับหรือว่าตราสารเงินก็ได้และเมื่อผู้ออมนะครับจะไปให้ผู้กู้หรือผู้ต้องการใช้เงินนะครับมานะครับรับเงินของเขาไปแล้วก็ทางผู้ออมเนี่ยรับตราสารมาเนี่ยทางผู้ออมหรือผู้ลงทุนนะครับก็ต้องรู้จักนะครับว่าตราสารทางการเงินแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความเสี่ยงนะครับที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ให้กู้นะครับก็ต้องสามารถรับนะครับภาระความเสี่ยงนะครับจากการให้กู้ยืมตรงนี้ได้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีมากมายหลายประเภทนะครับมากมายหลายประเภทเราก็อาจจะแบ่งนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับตามการกำกับนะครับกำกับดูแลของภาครัฐนะครับได้แก่นะครับต่างสถาบันการเงินนะครับแบ่งอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับชื่อย่อว่าธปท.นะครับธปท.แล้วก็กลุ่มที่2นะครับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังแต่ทีนี้ก็จะมีตัวบทบาทหน้าที่อื่นนะครับของสถาบันการเงินนะครับซึ่งอาจจะทำหน้าที่นะครับในลักษณะของธุรกิจ
ร่วมลงทุนซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ยินศัพท์คำที่เรียกว่าธุรกิจเกิดใหม่หรือว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้นะครับต้องการธุรกิจร่วมลงทุนนะครับสถาบันการเงินก็จะมีบทบาทนะครับเข้ามาดำเนินการตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับแต่ก็อย่างที่ได้เรียนมาตอนแรกแล้วนะครับว่าธนาคารพาณิชย์นี้อยู่ในกลุ่มที่ถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้เหล่าธนาคารพาณิชย์นะครับที่มาปัจจุบันนะครับได้ดำเนินการตัวธุรกิจร่วมลงทุนนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับเราก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่นว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพนะครับหรือว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเรียกว่าแทบทุกธนาคารก็ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นยกตัวอย่างชื่อธนาคารที่เราจะคุ้นเคยนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าองค์ประกอบนะครับของระบบการเงินนะครับก็จะมีอยู่3องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วเราก็สามารถนะครับสรุปออกมาให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับอย่างเช่นว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจนะครับเพราะการดำเนินชีวิตนะครับอย่างหมายถึงว่าบุคคลทั่วไปนะครับหรือการดำเนินธุรกิจนะครับในบางช่วงก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนนะครับเงินทุนยังไม่เพียงพอนะครับอย่างเช่นว่าบุคคลทั่วไปนะครับในช่วงกำลังสร้างครอบครัวก็จะต้องการเงินทุนในการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับหรือธุรกิจนะครับอาจจะต้องมีการขยายตัวอย่างนี้นะครับขยายกิจการก็มีความจำเป็นนะครับที่ต้องใช้ตัวเงินทุนนะครับนี่ก็คือกลุ่มแรกนะครับผู้ที่ต้องใช้เงินทุนมาดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้มีเงินออมอันนี้ก็คือผู้ที่มีเงินเหลือนะครับก็อย่างเช่นว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับเรามีเงินเหลือเงินออมนะครับจากการใช้จ่ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นหากจะพูดเป็นภาพใหญ่ๆแล้วนะครับกลุ่มที่2นะครับผู้มีเงินออมก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเงินนี่แหละนะครับแล้วก็ยินยอมนะครับให้อาจบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการนะครับนำเงินของตัวเองเนี่ยไปเป็นทุนนะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของเงินนี่นะครับก็เป็นบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีเงินออมนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับให้ผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยมาไปใช้ได้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นอย่างเช่นว่าเป็นธุรกิจนะครับก็ได้หรือว่าเป็นภาครัฐก็ได้นะครับบางหน่วยงานของรัฐบาลอาจจะมีเงินเหลือนะครับอยู่ในฐานะของผู้มีเงินออมก็ได้นะครับและทั้งหมดนะครับการที่ผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับจะมาหยิบยืมนะครับหรือว่าระดมเงินจากผู้มีเงินออมนะครับก็เพื่อให้ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามระบบมาตรฐานเราก็จะผ่านตัวกลางนะครับทางการเงินนะครับซึ่งตัวกลางทางการเงินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับรวมทั้งตลาดการเงินนะครับกลไกในตลาดการเงินซึ่งสถาบันการเงินและกลไกในตลาดการเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้เสนอนะครับบริการแล้วก็สนับสนุนนะครับให้บุคคลทั่วไปหรือว่านิติบุคคลนะครับอย่างเช่นบริษัทนะครับสามารถระดมเงินทุนนะครับจากแหล่งภายนอกนะครับซึ่งการระดมทุนเนี่ยนะครับผู้ที่ให้หมายถึงว่าให้เขาผู้ที่มีเงินออมนะครับอาจจะอยู่ห่างไกลนะครับออกไปซึ่งผู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการดำเนินงานให้กิจกรรมการระดมทุนเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกนะครับก็คือตัวกลางทางการเงินเหล่านี้นะครับเรามาดูภาพนะครับขององค์ประกอบของระบบการเงินนะครับตัวองค์ประกอบของระบบการเงินก็จะทำให้เราเข้าใจนะครับชัดขึ้นนะครับ
ก็คือ3องค์ประกอบนะครับอย่างที่อธิบายมาตอนแรกนะครับเราจะเห็นว่านะครับเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนนะครับทางซ้ายมือนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับนี่ก็คือผู้ที่ต้องใช้เงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นรัฐบาลก็ได้นะครับและก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือผู้มีเงินออมนะครับผู้มีเงินออมถ้าเราดูนะครับก็คือว่าทีนี้การที่ทางผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับจะติดต่อกับผู้มีเงินออมนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีท่อนกลางนี่แหละครับท่อนกลางที่เป็นตัวกลางนะครับที่ทำการเชื่อมโยงนะครับระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับกับผู้มีเงินออมนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับเราเรียกว่าตลาดการเงินนะครับตลาดการเงินหรือเราอาจจะมองว่านะครับทั้งสองส่วนนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับผู้มีเงินออมเนี่ยอยู่ในตลาดการเงินก็ได้นะครับโดยที่มีตัวกลางนะครับที่มาดำเนินการให้เราเนี่ยก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับจะมองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าลองไปดูกลไกนะครับอย่างเช่นว่าผู้มีเงินออมนะครับทำการนะครับออมเงินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอาเงินนะครับไปฝากที่สถาบันการเงินนะครับและสถาบันการเงินก็เป็นตัวกลางนะครับในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ต้องการเงินทุนนะครับและผู้ต้องการเงินทุนนะครับก็จะอสารนั้นนะครับออกตาสารนะครับออกมานะครับในที่นี้สมมติว่าเป็นกรณีของสินเชื่อก็ได้นะครับเขาก็จะออกตราสารอย่างเช่นหุ้นกู้นะครับในสมมติเป็นบริษัทมหาชนนะครับออกมาเป็นหุ้นกู้นะครับและหุ้นกู้ตัวนี้นะครับก็จะดำเนินกิจกรรมนะครับซื้อขายนะครับในตลาดการเงินและคนที่ออมนะครับเขาก็จะถือหุ้นกู้ตัวนี้นะครับซึ่งตราสารการเงินนี้ไม่จำเป็นต้องมีแต่หุ้นกู้นะครับเป็นของภาครัฐก็ได้อย่างเช่นว่าพันธบัตรรัฐบาลก็ได้นะครับก็จะมีประเภทของตราสารนะครับในรายละเอียดให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในสไลด์ถัดไปทีนี้จากองค์ประกอบนะครับของระบบการเงินเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็มาดูกระบวนการนะครับที่เราจะระดมทุนนะครับเราจะเห็นลักษณะของลูกศรนะครับการที่ลูกศรวิ่งเนี่ยมันแสดงการระดมทุนนะครับระดมทุนก็คือว่าเงินก็จะทำการไหลนะครับไหลนะครับผ่านจากผู้ออมนะครับสมมติผู้ออมมาฝากนะครับไหลมาที่สถาบันการเงินนะครับแล้วเงินก็ไหลนะครับไปยังผู้ต้องการเงินทุนนะครับผ่านในตลาดการเงินและนักศึกษาลองสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลูกศรไหลกลับทางด้วยนะครับย้อนกลับทางนั่นก็แปลว่าเมื่อถึงเวลานะครับสมมติเป็นการกู้เนี่ยนะครับทางตัวผู้ต้องการเงินทุนนะครับก็ต้องคืนเงินนะครับคืนเงินให้กับตัวตลาดการเงินเพื่อจะคืนกลับไปยังผู้ออมเงินนะครับเพราะว่าการกู้เป็นต้นนะครับมีระยะเวลานะครับอย่างเช่นว่า1ปี3ปี5ปีอะไรเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นหัวลูกศรนะครับไปได้ในทั้ง2ทิศทางนะครับพอเราเห็นการไหลนะครับของตัวเงินทุนละนะครับเราก็จะมาดูนะครับวิธีการระดมเงินทุนนะครับในรายละเอียดนะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดของการไหลของเงินนะครับในทิศทางนะครับเริ่มต้นนะครับจากง่ายๆก่อนนะครับก็คือการระดมนะครับการระดมทุนนะครับการระดมทุนทางตรงนะครับทางตรงซึ่งในการระดมทุนทางตรงเนี่ยจะสังเกตว่าไม่มีตัวกลางนะครับไม่มีตัวกลางก็คือว่าผู้ออมนะครับติดต่อกับหน่วยธุรกิจโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ส่งมอบเงินทุนนะครับให้กับหน่วยธุรกิจและหน่วยธุรกิจนะครับก็ออกนะครับหลักทรัพย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นหุ้นกู้ก็ได้นะครับเป็นสัญญาเงินกู้ก็ได้นะครับหรือเป็นหุ้นทุนก็ได้นะครับส่งมอบให้กับผู้ออมนะครับวิธีนี้ก็ดูง่ายดีนะครับดูสะดวกดีเพียงแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับเพราะว่าผู้ออมนะครับ
ก็ไม่รู้จะไปติดต่อกับหน่วยธุรกิจยังไงนะครับและหน่วยธุรกิจก็ไม่รู้ว่าผู้ออมคนไหนนะครับที่อยากจะมาซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินของเขานะครับดังนั้นนะครับก็จะมีการระดมทุนนะครับผ่านนะครับตัวกลางทางการเงินนะครับอย่างเช่นธนาคารเพื่อการลงทุนนะครับธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จักนะครับในนามของนะครับในนามของที่ปรึกษาทางการเงินนะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะครับเราเรียกว่าวานิชธนกิจนะครับวานิชธนกิจหน้าที่ของเขานะครับเขาก็จะเป็นคนดำเนินการนะครับในรายละเอียดนะครับตั้งแต่อย่างเช่นนะครับทำการศึกษาวิเคราะห์ให้กับหน่วยธุรกิจนะครับว่าหน่วยธุรกิจนั้นนะครับต้องการเงินทุนนะครับน่าจะต้องการใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่นะครับวิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงนะครับของหน่วยธุรกิจนั้นๆนะครับเพื่อจะเขียนเป็นรายงานนะครับให้แก่ทั้งหน่วยธุรกิจนะครับให้ทั้งแก่ภาครัฐบาลนะครับที่ควบคุมกำกับดูแลนะครับรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นะครับให้กับผู้ออมเงินนะครับหรือว่านักลงทุนเพราะฉะนั้นพอมีการดำเนินการศึกษานะครับจนสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำการธนาคารเพื่อการลงทุนเหล่านี้นะครับก็จะทำการนะครับดำเนินการทางการตลาดให้ด้วยนะครับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับมีการช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการเก็บเงินโอนเงินนะครับเพื่อจะส่งมอบนะครับให้กับทางหน่วยธุรกิจนะครับหรืออาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยธุรกิจนะครับอาจจะเป็นภาครัฐบาลก็ได้นะครับที่ต้องการระดมทุนอย่างเช่นว่าต้องการออกพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตว่าตัวธนาคารเพื่อการลงทุนตัวนี้นะครับเขาจะไม่ได้เป็นตัวเก็บเงินนะครับเอาไว้กับตัวเขาเองนะครับเขาจะมีหน้าที่ในการส่งผ่านนะครับเงินทุนนะครับจากผู้ออมเงินนะครับไปยังหน่วยธุรกิจนะครับไปยังหน่วยธุรกิจและหน่วยธุรกิจนะครับก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์นะครับหลักทรัพย์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นว่าถ้าเป็นรัฐบาลก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้าเป็นของเอกชนก็อาจจะเป็นหุ้นกู้นะครับหรือว่าหุ้นสามัญเนี่ยก็จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เหล่านี้นะครับเพราะว่าธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยก็จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เหล่านี้ส่งต่อนะครับให้ผู้ออมเงินนะครับถือเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าบทบาทนะครับของธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะครับของการนะครับเป็นตัวกลางจริงๆนะครับไม่ได้ถือเงินพักเอาไว้เลยแต่ว่าตัวธนาคารเพื่อการลงทุนก็จะมีรายได้นะครับจากค่าที่ปรึกษานะครับแล้วก็การถัดไปนะครับก็จะเป็นการระดมทุนทางอ้อมนะครับผ่านตัวกลางนะครับทางการเงินตัวกลางทางการเงินนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับของสถาบันการเงินนะครับที่เป็นตัวกลางจริงๆนะครับก็หมายความว่าทางผู้ออมเนี่ยนะครับก็จะส่งนะครับเงินไปฝากนะครับเอาไว้ที่ทางตัวกลางทางการเงินเหล่านี้นะครับอย่างเช่นตัวกลางทางการเงินเหล่านี้อาจจะเป็นอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นต้นและพอหน่วยงานธุรกิจนะครับต้องการเงินทุนเนี่ยนะครับหน่วยงานธุรกิจก็อาจจะออกตราสารในรูปแบบต่างๆนะครับเขาอาจจะกู้เงินโดยตรงจากตัวกลางทางการเงินอย่างเช่นสถาบันการเงินนะครับอย่างเช่นว่าอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับกู้โดยตรงก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะออกเป็นตราสารอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นว่าหุ้นกู้หรือพันธบัตรนะครับและเมื่อเขาเบิกเงินจากตัวกลางทางการเงินนี้แล้วนะครับและส่งมอบตราสารทางการเงินนะครับทางตัวกลางทางการเงินก็จะส่งมอบหลักทรัพย์นะครับหรือตราสารทางการเงินให้แก่ผู้ออมต่อไปนะครับจุดแตกต่างนะครับระหว่างข้อ2กับข้อ3นะครับก็คือในข้อ3เนี่ยตัวกลางทางการเงินสถาบันการเงินเหล่านี้อาจจะมีการพักนะครับเป็นที่พักของเงินนะครับเงินออมจากผู้ออมนะครับเป็นที่รับฝากไว้ได้นะครับเนี่ยคือจุดต่างกันจะไม่เหมือนกับในหัวข้อที่2นะครับธนาคารเพื่อการลงทุนปกติก็จะไม่ได้พักเงินไว้อยู่ที่เขานะครับเขาก็จะมีการเก็บเงินไปเลยนะครับเขาก็จะหักเอาไว้แต่เพียงแต่ค่าที่ปรึกษาของเขาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะครับตัวระบบการเงินเนี่ยจะมีลักษณะนะครับหน้าที่ที่ค่อนข้างนะครับหลากหลายซับซ้อนนะครับหลากหลายซับซ้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะนะครับสรุปนะครับบทบาทหน้าที่นะครับของระบบการเงินนะครับออกมาเป็นภาพใหญ่ๆนะครับตามที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับออกมาได้ประมาณนะครับสัก7หน้าที่ใหญ่นะครับ7หน้าที่ใหญ่ของระบบการเงินนะครับได้แก่อันแรกนะครับตัวระบบการเงินจะทำหน้าที่นะครับในการส่งเสริมการออมนะครับเพราะว่าดังนั้นเราจะเห็นว่านะครับตัวสถาบันการเงินนะครับก็จะเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกหนึ่งนะครับของผู้มีเงินเหลือนะครับที่จะออมเงินนะครับเพื่อที่จะให้เงินออมของเขาเนี่ยครับงอกเงยนะครับแล้วก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงนะครับให้แก่ผู้มีเงินออมนะครับนี่อันแรกนะครับส่งเสริมการออมสำหรับข้อที่สองนะครับระบบการเงินเนี่ยก็จะช่วยนะครับในการสนับสนุนนะครับในการระดมทุนนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยเป็นองค์ประกอบนะครับในระบบการเงินนะครับเป็นตัวกลางนะครับมีหน้าที่นะครับจัดหานะครับเงินทุนนะครับจากผู้ที่มีเงินออมนะครับเงินออมเหลือใช้แล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลก็ได้หรือเป็นบริษัทนะครับที่ขาดแคลนนะครับเงินทุนเพื่อจะไปใช้ในการทำธุรกิจหรือพัฒนาประเทศก็ได้นะครับในกรณีที่เป็นฝั่งภาครัฐบาลสำหรับข้อ3นะครับระบบการเงินเนี่ยจะทำหน้าที่นะครับในการรักษาความมั่งคั่งนะครับให้แก่ผู้ออมเงินนะครับเพราะว่าผู้ออมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวเองนะครับการเก็บเงินสดเอาไว้กับ

ตัวเองก็จะเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ยังโอกาสในการเติบโตมันก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการออมเงินเนี่ยนะครับก็จะผ่านสถาบันการเงินนะครับก็จะช่วยดำรงมูลค่านะครับเหล่านี้นะครับแล้วก็รักษาความมั่งคั่งนะครับให้แก่ผู้มีเงินออมนะครับเพราะว่าทำให้ตัวเงินออมนะครับเติบโตนะครับและงอกเงยนะครับแล้วก็เกิดก็ผลที่

เครดิตของเขาประเมินความน่าเชื่อถือนะครับและกฎหมายก็บังคับให้เขาต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับเพื่อให้ผู้ออมเนี่ยได้พิจารณานะครับตัวเราเรียกพิจารณาระดับความเสี่ยงนะครับที่ผู้จะมาระดมเงินทุนนะครับว่าเขามีความเสี่ยงอย่างไรบ้างเพื่อที่ทางผู้ออมนะครับก็จะได้ประเมินแล้วว่าตัวเองสามารถรับระดับความเสี่ยงอันนั้นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็คือนอกจากนั้นนะครับระบบการเงินเนี่ยก็จะเป็นช่องทางนะครับในการบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะว่าทางระบบการเงินนะครับก็จะถูกใช้นะครับในการช่วยนะครับบริหารความเสี่ยงนะครับของทั้งกิจการนะครับหมายถึงทางผู้ระดมทุนนะครับรวมทั้งบริหารความเสี่ยงนะครับให้แก่ผู้ที่ออมเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางระบบการเงินก็จะมีประสบการณ์นะครับในการที่จะมีข้อมูลนะครับในเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้นะครับแล้วก็สำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือระบบการเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับช่วยภาครัฐบาลนะครับในการดำเนินการนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจเพราะว่ากลไกที่สำคัญนะครับก็คือรัฐบาลนะครับก็ต้องดูแลอัตราดอกเบี้ยนะครับให้มีความเหมาะสมนะครับรวมถึงพวกปริมาณเงินในระบบอย่างเช่นนะครับปริมาณสินเชื่อนะครับปริมาณเงินออมหรือปริมาณเงินหมุนเวียนนะครับในระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับไม่มากไม่น้อยเกินนะครับทีนี้การที่ภาครัฐจะดําเนินการแบบนี้ได้นะครับภาครัฐก็จะดําเนินงานผ่านเครื่องมือนะครับในระบบการเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วกันนะครับว่าระบบการเงินก็จะมีหน้าที่ที่หลากหลายนะครับเพราะว่ากลไกของระบบการเงินจะค่อนข้างซับซ้อนพอเราเห็นภาพของระบบการเงินเป็นภาพใหญ่แล้วนะครับเราก็มาดูภาพของตลาดการเงินบ้างนะครับว่าเพราะฉะนั้นนะครับตลาดการเงินนะครับก็เลยเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับอาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือว่าบริษัทหรือรัฐบาลนะครับและก็ผู้ที่มีเงินออมนะครับหรือผู้ลงทุนเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นช่องทางนะครับในการจัดหาเงินทุนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับทีนี้ผู้ที่ต้องการเงินทุนก็จะออกสินทรัพย์ต่างๆนะครับทางการเงินเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มช่องทางนะครับให้กับทางผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับหรือว่ากิจการเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าตลาดการเงินนะครับมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราจึงแบ่งประเภทของตลาดการเงินนะครับได้ออกเป็นหลายๆประเภทนะครับหลายๆประเภทอย่างเช่นนะครับเราอาจจะแบ่งตลาดการเงินนะครับตามลักษณะของสินทรัพย์ก็ได้นะครับก็คือสินทรัพย์นะครับที่มีตัวตนนะครับกับสินทรัพย์ทางการเงินนะครับสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับเราอาจจะเช่นนะครับอย่างเช่นสมมติเราไปดูตัวสัญญานะครับสัญญาซื้อขายนะครับพวกสินค้าเกษตรล่วงหน้าเราเห็นว่าสินค้าเกษตรล่วงหน้าก็จะมีตัวตนเราจับต้องได้ถูกไหมครับแต่ว่าตัวตราสารที่ซื้อขายนะครับก็เป็นตัวตราสารทางการเงินนะครับนี่ตัวนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับนี่แยกตามสินทรัพย์ก็ได้นะครับสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับกับสินทรัพย์ทางการเงินบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่พูดในความหมายนั้นเพราะว่ามันอยู่ในรูปลักษณะของตัวสัญญานะครับตัวสัญญาแต่ความจริงมันก็จะมีตัวสินทรัพย์เข้ามาอ้างอิงอยู่ดีนะครับแต่เราก็เลยเรียกมันว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะครับก็จะเข้าใจง่ายกว่าหรือทางตลาดการเงินนะครับอาจจะแบ่งเป็นตลาดที่ส่งมอบทันทีเลยกับตลาดที่หรือที่ตลาดมีการซื้อขายล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่านักศึกษานะครับเดิน

ไปที่บูธนะครับแลกเงินนะครับแลกเงินนักศึกษาอยากจะแลกเงินสมมติว่าเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับของสหรัฐอเมริกาเราก็สมมติอยากจะไปซื้อนะครับ1เหรียญสหรัฐนะครับเราก็ถือเงินไปก็อัตราแลกเปลี่ยนนั้นสมมติว่าเป็น31บาทนะครับเราก็เตรียมเงินไป31บาทแลกมาได้1ดอลลาร์เราเห็นว่ามันมีการส่งมอบทันทีเลยนะครับอันนี้เขาเรียกตลาดส่งมอบทันทีนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกตลาดสปอตนะครับสปอตมาร์เก็ตแต่ทีนี้ในกระบวนการนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการเงินดอลลาร์วันนี้เราก็จะไปติดต่อสถาบันการเงินนะครับบอกว่าเนี่ยต้องการ1ดอลลาร์นะครับในอีก1เดือนข้างหน้านะครับขอทำสัญญาไว้ก่อนได้ไหมนะครับว่า1ดอลลาร์31บาทนะครับทางธนาคารพอทำสัญญาให้เราแล้วนะครับเราเรียกกิจกรรมตรงนี้นะครับเรียกว่ากิจกรรมซื้อขายในตลาดล่วงหน้านะครับตลาดล่วงหน้าเพราะเราจะเห็นว่าเรายังไม่ได้รับมอบเงินวันนี้นะครับหรือนะครับอาจจะแยกเป็นนะครับตราสารตามอายุของตราสารนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับนะครับกล่าวมาแล้วเช่นนะครับถ้าเป็นตราสารที่อายุนะครับน้อยกว่า1ปีนะครับเราเรียกตลาดเงินนะครับเรียกตลาดเงินนะครับซึ่งอันนี้เราแยกตามอายุของตราสารนะครับหรือถ้าเป็นตราสารนะครับที่อายุเกิน1ปีอันนี้เราเรียกตลาดทุนนะครับตลาดทุนหรือเราอาจจะแบ่งตลาดการเงินนะครับตามลักษณะการไหลเวียนของหลักทรัพย์นะครับถ้ามันมีการซื้อขายหลักทรัพย์กันนะครับครั้งแรกทางผู้ออมเงินนะครับก็นำเงินมาชำระนะครับแล้วก็รับหลักทรัพย์ไปอันนั้นเราเรียกกิจกรรมในตลาดแรกนะครับพอจบกิจกรรมในตลาดแรกเนี่ยทางผู้ออมนะครับก็จะได้หลักทรัพย์ทางการเงินไปส่วนผู้ออกตราสารนะครับก็จะได้เงินทุนไปแต่พอผู้ออมนะครับพอได้หลักทรัพย์ไปแล้วก็จะถือหลักทรัพย์อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะขายหลักทรัพย์ตรงนั้นออกไปนะครับเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหลักทรัพย์อันนั้นเราเรียกว่ากิจกรรมในตลาดรองนะครับตลาดรองตลาดคุ้นเคยอย่างเช่นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับหรือเราอาจจะแบ่งนะครับลักษณะของหลักทรัพย์นะครับที่ซื้อขายในตลาดนะครับตลาดการเงินนะครับว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเช่นว่ากลุ่มนะครับตราสารหนี้นะครับก็คือผู้ลงทุนนะครับที่ไปซื้อเนี่ยก็อยู่ในฐานะเจ้าหนี้นะครับอย่างเช่นเราไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับเราไปซื้อหุ้นกู้นะครับเราก็จะอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้นะครับแล้วผู้ที่ออกตราสารนะครับก็จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ของเราหรืออาจจะเป็นตราสารประเภทหนึ่งเรียกว่าตราสารทุนนะครับตราสารทุนเนี่ยทางผู้ที่ออมเงินจะอยู่ในลักษณะของความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของในหน่วยงานที่มาออกตราสารนะครับตราสารทุนที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นหุ้นสามัญนะครับหรือเราอาจจะแบ่งตามลักษณะของการขายก็ได้นะครับก็คือตลาดการเงินอาจจะขายแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับในที่นี้นะครับเฉพาะกลุ่มยกตัวอย่างเช่นหุ้นกู้อย่างนี้นะครับทางบริษัทนะครับเนื่องจากหุ้นกู้เนี่ยผู้ที่จะซื้อนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับอย่างเช่นบริษัทประกันชีวิตนะครับหรือว่าพวกกองทุนรวมนะครับเราจะเรียกพวกนี้ว่านักลงทุนสถาบันนะครับเขาจะซื้อในปริมาณเยอะๆนะครับเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มนะครับหรือเป็นตลาดสาธารณะนะครับตลาดสาธารณะนี่คือมีการซื้อขายนะครับให้กับนักลงทุนนะครับทั่วไปหรือเราอาจจะแบ่งตามวิธีการซื้อขายก็ได้นะครับก็คือเราจะเปิดเป็นตลาดประมูลนะครับก็คือให้ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุดนะครับได้รับตราสารนั้นไปนะครับหรือเปิดเป็นตลาดที่มีการซื้อขายนะครับตรง
นะครับระหว่างผู้ซื้อนะครับตราสารกับผู้ที่ออกตราสารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวิธีการนะครับแบ่งตลาดการเงินนะครับแบ่งได้หลากหลายจริงๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมไหนนะครับถ้ามามองของบ้านเราบ้างนะครับบ้านเราบ้างตลาดการเงินนะครับเมื่อกี้อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับจริงๆตลาดการเงินมันมีอยู่3ตลาดสำคัญนะครับเราพูดไป2ตลาดละอันแรกก็คือตลาดเงินนะครับซึ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับเช่นตัวเงินคลังนะครับก็ตัวเงินคลังนี่คือรัฐบาลกู้เรานี่แหละนะครับแต่ว่าอายุสัญญาจะสั้นหน่อย1เดือน3เดือน6เดือนเป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นนะครับเป็นสถาบันการเงินพวกธนาคารพาณิชย์ออกก็ได้นะครับสัญญาเงินกู้ระยะสั้นเราเรียกตัวแลกเงินนะครับตัวแลกเงินแล้วก็หรืออาจจะเป็นตลาดทุนนะครับที่เรารู้จักไปแล้วนะครับถ้าเป็นรูปของเจ้าหนี้นะครับก็คือพันธบัตรนะครับหรือหุ้นกู้นะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นเจ้าของนะครับก็คือหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์นะครับทีนี้ในตลาดการเงินนะครับยังมีตลาดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับก็คือตลาดอนุพันธ์นะครับตลาดอนุพันธ์เนี่ยจะทำการซื้อขายนะครับพวกหลักทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินนะครับอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือดัชนีหรือราคาหุ้นก็ได้นะครับดังนั้นนะครับก็จะมาสรุปนะครับประโยชน์ของตลาดการเงินละนะครับว่าเราก็เห็นว่าตลาดการเงินเนี่ยมีประโยชน์นะครับค่อนข้างมากและกว้างอย่างหลากหลายนะครับเราก็จะมาสรุปแต่ละองค์ประกอบนะครับในตลาดการเงินด้วยนะครับอย่างเช่นตลาดเงินนะครับตลาดเงินซึ่งอาจารย์ก็ได้กล่าวตอนต้นไปแล้วนะครับว่าตลาดเงินเนี่ยเป็นตลาดของการกู้ยืมนะครับนะครับหรือจัดหาเงินทุนนะครับในระยะสั้นนะครับซึ่งระยะเวลานะครับจะไม่เกิน1ปีนะครับทีนี้ตลาดเงินนะครับก็เลยมีบทบาทนะครับหลายประการนะครับอย่างเช่นการช่วยหน่วยธุรกิจนะครับหรือว่ารัฐบาลหรือว่าสถาบันต่างๆนะครับให้มีสภาพคล่องนะครับมีเงินหมุนเวียนนะครับหรือตลาดเงินอาจจะทำหน้าที่นะครับจัดหาเงินทุนระยะยาวก็ได้นะครับแต่เป็นระยะยาวในลักษณะของการทำสัญญาระยะสั้นนี่นะครับต่อออกไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่า rollover นะครับก็จะเป็นเทคนิคนึงได้เช่นเดียวกันนะครับและตลาดเงินนะครับก็จะเป็นแหล่งให้ผู้ออมนะครับเชี่ยวคราวเนี่ยได้นำเงินของตัวเองนะครับมาลงทุนนะครับหรือมาหาประโยชน์นะครับในตลาดเงินนอกจากนั้นนะครับตัวตลาดเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับของธนาคารกลางนะครับหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยในการควบคุมนะครับปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบนะครับเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพนะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการช่วยควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับให้เป็นไปตามกลไกนะครับที่รัฐบาลวางแผนไว้เรามาดูตราสารทางการเงินนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับตลาดเงินบ้างนะครับจะมีหลายประเภทนะครับอย่างเช่นนะครับตัวเงินคลังนะครับอันนี้เรานะครับตัวเงินคลังนี้ก็จะออกโดยภาครัฐบาลนะครับเป็นการกู้ระยะสั้นนะครับแต่พอมาเป็นภาคเอกชนก็จะมีเช่นนะครับมีการสัญญาซื้อนะครับซื้อหรือว่าขายคืนนะครับอย่างเช่นว่ามีการซื้อหรือขายพันธบัตรนะครับระหว่างกันแล้วก็มีการคือขายนี่ก็คือไม่ได้ขายแล้วแบบส่งมอบนะครับขายเพื่อซื้อคืนกลับนะครับนี่ก็ทำได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวเอกสารสั่งจ่ายเงินนะครับที่เรียกว่าเช็คนะครับการฝากเงินนะครับลักษณะของตัวแลกเงินนะครับหรือสัญญาเงินกู้ประเภทตัวสัญญาใช้เงินนะครับหรือว่าตราสารพาณิชย์อื่นๆนะครับรวมไปทั้งพวกตัวเงินฝากบัตรเงินฝากนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับรวมทั้งบัญชีเงินกู้ยืมนะครับระหว่างธนาคารเราก็จะเห็นว่าเครื่องมือในตลาดการเงินนะครับมีความ

หลากหลายนะครับจากตลาดเงินนะครับมาสู่เครื่องมือนะครับทางการเงินในตลาดที่อายุยาวขึ้นนะครับก็คือตลาดทุนนะครับตลาดทุนก็เริ่มจากนะครับตลาดตราสารหนี้นะครับตลาดตราสารหนี้เนี่ยตลาดตราสารหนี้เป็นตลาดนะครับในการนะครับซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับตราสารนะครับที่แสดงความเป็นเจ้าหนี้นะครับเป็นหนี้นะครับที่มีอายุครบกำหนดนะครับในระยะปานกลางนะครับอย่างเช่นว่า 3-5 ปีนะครับแต่อาจจะมีระยะยาวก็ได้นะครับก็คือว่าเกินกว่า5ปีขึ้นไปนะครับซึ่งผู้ที่ออกตราสารหนี้เหล่านี้นะครับก็ได้แก่รัฐบาลนะครับหรือว่าบริษัทเอกชนก็ได้นะครับทีนี้บริษัทชนนะครับที่ออกตราสารหนี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทมหาชนนะครับบริษัทมหาชนเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าตราสารนะครับก็ได้แก่พันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับหรือหุ้นกู้นะครับของบริษัทเอกชนนะครับซึ่งจะเป็นบริษัทมหาชนนะครับและตลาดนะครับในการจำหน่ายนะครับตราสารหนี้นี้นะครับถ้ามีการระดมทุนในครั้งแรกนะครับในครั้งแรกก็คือผู้ออมนะครับได้หลักทรัพย์ไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าตลาดแรกนะครับแต่ถ้าจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันนะครับเพราะว่าผู้ออมเนี่ยไม่ได้ก็คืออยากจะเปลี่ยนมือนะครับอยากต้องการใช้เงินละเขาก็จะขายก็จะไปทำกิจกรรมนะครับซื้อขายกันในตลาดรองนะครับและถัดไปนะครับตลาดทุนนะครับซึ่งเราจะค่อนข้างคุ้นเคยกันมากนะครับคุ้นเคยกันมากของตราสารทุนนะครับอย่างเช่นหุ้นสามัญเป็นต้นนะครับตราสารส่วนนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยจะแสดงลักษณะความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของในกิจการนะครับที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นหุ้นสามัญนะครับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับจะอยู่ในฐานะลูกครึ่งนะครับจะก็คือคล้ายๆเจ้าหนี้นะครับก็คือว่าฐานะเนี่ยก็จะฐานะทางกฎหมายนะครับก็จะสูงกว่าหุ้นสามัญนะครับแต่ว่าไม่มีอำนาจไปในการบริหารนะครับแต่ว่าได้เงินปันผลนะครับนี่เรียกว่าหุ้นบุริมสิทธิ์หรืออาจจะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับในการซื้อหุ้นสามัญนะครับหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์นะครับอันนี้ก็ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญได้เหมือนกันนะครับออกโดยบริษัทหลักทรัพย์นะครับหรืออาจจะอยู่ในรูปนะครับของหน่วยลงทุนที่เราคุ้นเคยในนามของกองทุนรวมนะครับและตลาดนะครับของตลาดในการจำหน่ายตราสารทุนนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าออกตราสารเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเราก็จะเรียกว่าตลาดแรกนะครับและถ้ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันนะครับเราก็จะเรียกตลาดรองนะครับทีนี้ในตัวตลาดรองเนี่ยก็อาจจะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นต้นนะครับเรื่องจะเป็นการซื้อขายนอกตลาดก็ได้นะครับเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายระหว่างนักลงทุนสถาบันด้วยกันนะครับเขาเรียก OTC หรือ Over the Counter นะครับและก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มตลาดอนุพันธ์นะครับที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะครับก็คือมันเป็นลักษณะนะครับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับซึ่งกำหนดการซื้อขายราคานะครับเอาไว้นะครับในล่วงหน้าแล้วก็จะมีการส่งมอบนะครับหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ประเภทนะครับของอนุพันธ์นั้นนะครับซึ่งในการส่งมอบนี่นะครับก็จะถ้าเกิดจะมีการส่งมอบจริงนะครับก็จะเป็นพวกตราสารอนุพันธ์นะครับประเภทสินค้าโภคภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นข้าวข้าวโพดนะครับกาแฟสำหรับบ้านเราอย่างเช่นว่ายางแผ่นนะครับยางแผ่นลมควันเป็นต้นนะครับอาจจะรวมเป็นพวกสินค้าพลังงานอะไรเหล่านี้ก็ได้นะครับพวกน้ำมันอะไรเหล่านี้นะครับและอนุพันธ์ตัวที่2นะครับอันนี้ไม่ได้ส่งมอบจริงนะครับเป็นอนุพันธ์ทางการเงินนะครับอ้างอิงกับหลักทรัพย์ทางการเงินนะครับราคาของหลักทรัพย์เหล่านั้นนะครับอย่างเช่นราคาหุ้นนะครับหรือว่าดัชนีราคาหุ้นเป็นต้นนะครับสัญญาอนุพันธ์

0: เหล่านี้ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่นสัญญา forward นะครับสัญญา future หรือสัญญา option นะครับหรืออาจจะมีสัญญาประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสัญญา swap นะครับเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนนะครับมีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินกันในอนาคตนะครับเช่นมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัวนะครับหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินก็ได้นะครับเงิน2สกุลเราจะ swap นะครับระหว่าง US ดอลลาร์กับยูโรอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนได้นะครับจากทั้งหมดนะครับเราก็เห็นภาพใหญ่ของสถาบันการเงินละนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพนี้เราก็ฉายกลับมาที่ตัวสถาบันการเงินในประเทศของเรานะครับก็อย่างที่นะครับได้อธิบายไปตอนต้นนะครับว่าสถาบันการเงินของเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะรู้จักนะครับในนามของธนาคารพาณิชย์นะครับบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซีเอนะครับหรือว่าสำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์แล้วก็ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างเช่นว่าการให้ผู้ให้บริการทางด้านบัตรเครดิตเป็นต้นนะครับกับกลุ่มที่2นะครับกับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังนะครับเช่นธนาคารออมสินนะครับเราคุ้นเคยกันดีนะครับธนาคารการสงเคราะห์นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เราเรียกธกส.นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจนะครับขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแต่ละกลุ่มก็จะมีการดำเนินการนะครับในรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างไปนะครับและสุดท้ายก็คือกลุ่มนะครับธุรกิจร่วมทุนนะครับเพราะปัจจุบันมีธุรกิจใหม่นะครับที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับก็จึงเกิดลักษณะของธุรกิจร่วมทุนนะครับซึ่งอาจเงินทุนอาจจะมาจากนักลงทุนนะครับหรือว่ากองทุนต่างๆนะครับเพื่อไปร่วมลงทุนนะครับในกิจกรรมที่มีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่ากิจการเหล่านี้เพิ่งเกิดนะครับก็เลยยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดการเงินทั่วไปเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะครับยังมีความเสี่ยงอยู่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะครับตลาดการเงินทั้งหมดนะครับออกมานะครับว่าตลาดการเงินนะครับและสถาบันการเงินนะครับเป็นอย่างไรและได้เห็นความเชื่อมโยงนะครับระหว่างระบบการเงินตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับก็หวังว่านะครับในการบรรยายของหน่วยนี้นะครับก็จะให้ทางนักศึกษานะครับได้เข้าใจภาพใหญ่นะครับของตลาดการเงินและสถาบันการเงินต่อไปนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2011นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษ

0: กรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบหนึ่งก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
2: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
3: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
3: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
4: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
5: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
6: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
7: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025077715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087-100-1800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
8: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
9: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
10: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
1: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
0: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
1: แล้วเจอกันนะครับ
11: เรียนมสท.ได้เหรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 50

0: 4-7-7-8-8
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.ธนโชติบุญวรโชตินะครับก็จะมาสรุปนะครับในหน่วยที่4นะครับหน่วยที่4ความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับสำหรับชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับเพื่อจะให้นักศึกษาเห็นภาพรวมนะครับของแนวคิดความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือลองสังเกตดูนะครับชื่อบทนิดหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่าเราพูดถึงความเสี่ยงก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาพูดถึงตัวผลตอบแทนนะครับข้อสังเกตตรงนี้นะครับก็คือทั้งที่นักลงทุนนะครับต้องการผลตอบแทนนะครับแต่เราจะสังเกตว่าเราจะพูดถึงความเสี่ยงก่อนเพราะว่าเรากำลังจะสื่อสารนะครับว่านักลงทุนนะครับจะต้องยอมรับนะครับระดับความเสี่ยงว่าตัวเองเนี่ยนะครับสามารถรับระดับรับความเสี่ยงในระดับไหนได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับความเสี่ยงจะเป็นตัวสะท้อนผลตอบแทนนะครับโดยเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนดังนั้นเราจึงมาดูนิยามของความเสี่ยงก่อนนะครับสำหรับความหมายนะครับสำหรับทั้งความเสี่ยงนะครับและผลตอบแทนนะครับถามว่าความเสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงก็คือโอกาสนะครับหรือว่าเหตุการณ์นะครับที่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับที่จะส่งผลกระทบนะครับต่อความสำเร็จนะครับหรือว่ากระทบนะครับต่ออัตราผลตอบแทนนะครับเราอาจจะมองนะครับว่าผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับอาจจะมองว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้นะครับเหมือนกับมองเหรียญนะครับมองเหรียญมันก็จะมีด้านหัวด้านก้อยถูกไหมครับคำถามคือว่าแล้วเหรียญนั้นนะครับเหรียญนั้นก็เหรียญเดียวกันนะครับว่ามันจะเวลาเราสมมติเราโยนเหรียญทอยเหรียญเนี่ยนะครับก็ขึ้นกับว่าด้านไหนจะขึ้นนะครับด้านขึ้นดังนั้นจริงๆเพราะมันเป็นเหรียญเดียวกันนะครับดังนั้นผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับมันก็เลยไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองอีกด้านนึงนะครับของความเสี่ยงนะครับว่ามันก็นะครับเป็นโอกาสนะครับที่จะกระทบนะครับต่อปัจจัยนะครับที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จนะครับในธุรกิจนะครับเพราะว่าเราลงทุนในธุรกิจเราก็คาดหวังผลตอบแทนนะครับจากธุรกิจนะครับหรือว่าการลงทุนนั้นๆนะครับทั้งนี้ตัวลักษณะของความเสี่ยงนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตามลักษณะนะครับตามประเภทหรือว่าวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนนั้นๆนะครับเรามาดูประเภทของความเสี่ยงจริงๆแล้วความเสี่ยงมีความหมายค่อนข้างกว้างมากนะครับค่อนข้างกว้างมากเราก็จะนิยามนะครับความเสี่ยงออกมาเป็น2ประเภทใหญ่นะครับได้แก่ความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับและความเสี่ยงจากการลงทุนสำหรับความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจนั้นนะครับก็ยังแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆนะครับได้อีกหลายประเภทนะครับอย่างเช่นนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจนะครับหรือว่าแผนงานธุรกิจนะครับความเสี่ยงตรงนี้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นว่าสภาวะการทางเศรษฐกิจนะครับส่งผลกระทบนะครับต่อการดำเนินงานทางแปลงไปนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่ารัฐบาลมีการเก็บภาษีตามระดับความหวานของเครื่องดื่มนะครับก็จะกระทบต่อผู้ประกอบการนะครับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะครับสินค้าตัวไหนที่มีระดับน้ำตาลเยอะนะครับก็คือหวานมากนะครับก็จะโดนภาษีนะครับสูงขึ้นนะครับก็จะต้องขายในราคาที่แพงขึ้นแน่นอนถ้าราคามันสูงขึ้นนะครับผู้บริโภคก็จะต้องลังเลนะครับในการที่จะซื้อหานะครับสินค้าตัวนั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นความเสี่ยงจากข้อกฎหมายนะครับระเบียบต่างๆนะครับหรือ

สภาวะตลาดโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับจากการสูญเสียชื่อเสียงนะครับความน่าเชื่อถือนะครับของบริษัทหรือว่าความน่าเชื่อถือของตราสินค้านะครับหรือว่าเครื่องหมายการค้านะครับเราจะพบเห็นว่าสมมติว่าสินค้านั้นมันมีความบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นก็จะกระทบนะครับต่อความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่าชื่อเสียงนะครับของแบรนด์นั้นหรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับในความนิยมนะครับหรือความต้องการของลูกค้าเป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนกับพวกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับว่าหรือสินค้าแฟชั่นก็ได้นะครับลูกค้าก็จะมีการเปลี่ยนนะครับความชอบนะครับไปตามกระแสของแฟชั่นนะครับก็จะเป็นปัจจัยภายนอกบริษัทนะครับที่มากระทบต่อตัวบริษัทเองนะครับเลยเป็นความเสี่ยงประเภทแรกเราเรียกความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับประเภทด้านกลยุทธ์นะครับหรือว่าแผนงานธุรกิจถัดไปก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับในการดำเนินงานนะครับหรือว่าการปฏิบัติงานอันนี้จะเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในตัวบริษัทเองนะครับตัวบริษัทเองจะเป็นความเสี่ยงนะครับหรือว่าภัยที่เกิดจากการดำเนินงานนี่แหละนะครับหรือว่าการบริหารจัดการของธุรกิจนั้นๆเองนะครับเช่นภัยนะครับที่เกิดจากระบบงานของกิจการนะครับกระบวนการทำงานนะครับการปฏิบัติงานนะครับหรือว่าทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งในการดำเนินงานอย่างเช่นอาจจะถูกโจมตีนะครับโดยนะครับโปรแกรมนะครับหรือว่าไวรัสอะไรเป็นต้นนะครับหรือบุคลากรหรือว่าความเสี่ยงนะครับจากบุคลากรของกิจการนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเช่นว่าการทุจริตอะไรเป็นต้นนะครับนี่เขาเรียกเป็นความเสี่ยงที่เกิดในตัวองค์กรธุรกิจเองนะครับเรียกว่าความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานถัดไปเป็นความเสี่ยงทางการเงินนะครับเพราะว่าธุรกิจก็ทำธุรกิจนะครับแล้วก็ต้องมีการบริหารเงินและที่สำคัญก็คืออยู่ในโลกการเงินนะครับอยู่ในตลาดการเงินซึ่งสภาวะการนะครับในตลาดการเงินเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปด้วยปัจจัยต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมากระทบต่อกิจการอย่างเช่นนะครับกิจการอาจจะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะครับไปขายนะครับแล้วขายเป็นเงินสกุลต่างประเทศแล้วต้องแปลงกลับมาเป็นเงินบาทนะครับซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากการผันผวนนะครับของค่าเงินนะครับค่าเงินอย่างเช่นว่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนลงนะครับถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเราขายเป็นเงินตราต่างประเทศเราก็ได้เงินบาทน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับในความผันผวนของอัตราเงินตรานะครับหรือว่าเป็นการความเสี่ยงนะครับของตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะครับเรากู้ตอนนี้เราบริษัทนะครับกู้เงินตอนนั้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะยังต่ำเราก็บริษัทอาจจะกู้นะครับในอัตราลอยตัวตอนนั้นนะครับแต่พอวันเวลาผ่านไปนะครับอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะสูงขึ้นนะครับเป็นอัตราลอยตัวที่สูงขึ้นก็อาจจะทำให้นะครับตัวบริษัทนะครับก็ต้องจ่ายตัวดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงนะครับทางด้านการเงินแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงทางด้านภัยนะครับภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับภัยพิบัตินะครับลึกซึ่งส่งผลกระทบนะครับต่อรายได้นะครับหรือว่าทรัพย์สินของกิจการนะครับซึ่งความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นว่าเกิดไฟไหม้หรือว่าอัคคีภัยเงี้ยนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับกระทบเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับแผ่นดินไหวอะไรเป็นต้นนะครับสำหรับปี2020นี่ก็อย่างเช่นภัยพิบัติอย่างเช่นว่าตัวการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับตัวเจ้าอะไรนะครับโควิดนะครับ2019เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นความเสี่ยงจากภัยพิบัติเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับความเสี่ยงจากภัยพิบัติเหล่านี้นะครับเราก็จะสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยนะครับด้วยการทำประกันวินาศภัยนะครับเพื่อให้มีตัวกลางก็คือบริษัทประกันภัยเนี่ยเอามาจ่ายนะครับค่าสินไหมทดแทน
ากเกิดตัวความเสียหายนะครับจากภัยพิบัตินั้นๆ นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นประกันอัคคีภัยนะครับก็บริษัทจะจ่ายเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับหรือประกันน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือประกันอุบัติเหตุก็ได้นะครับจาก4หัวข้อนะครับที่เล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับทางด้านธุรกิจนะครับเรามาดูความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับพอเป็นความเสี่ยงจากการลงทุนเนี่ยก็จะมีตัวเลขทางการเงินนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นนะครับเราลงทุนนะครับในพวกตราสารหนี้เราก็จะพบความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็จะขึ้นลงนะครับขึ้นลงอาจจะไม่ไปในทิศทางนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อเรานะครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบนะครับก็คือความเสี่ยงนะครับต่อเงินลงทุนของเรานะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันเปลี่ยนแปลงหรือนะครับความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากอำนาจซื้อนะครับที่ลดลงนะครับหรือว่ามูลค่าลดลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะเข้าใจง่ายๆว่าเขาเรียกความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะครับก็คือว่าสินค้ามันมีราคาแพงขึ้นนะครับราคาแพงขึ้นทำให้เรามีอำนาจซื้อที่ลดลงก็เพราะว่าสมมติเรามีเงินอยู่เท่าเดิมแต่ว่าสินค้าแพงขึ้นนะครับเราก็อาจจะไม่พอนะครับที่จะไปซื้อตัวนั้นนะครับเพราะว่าสินค้ามันแพงขึ้นไปนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของมูลค่าสินค้านะครับหรือว่าบริการนะครับในระบบเศรษฐกิจหรืออาจจะเกิดนะครับจากความเสี่ยงนะครับในการลงทุนนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับหรือนะครับความเสี่ยงทางด้านการจัดการนะครับเพราะว่าเราไปลงทุนในบริษัทนั้นนะครับบริษัทนั้นอาจจะมีนะครับความล้มเหลวในการบริหารธุรกิจนะครับของกิจการซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นะครับและเราถืออยู่แล้วพอผู้ลงทุนถืออยู่นะครับบริษัทนั้นนะครับล้มเหลวนะครับในการดำเนินกิจการเนี่ยนะครับก็จะทำให้หลักทรัพย์เนี่ยมีมูลค่าลดลงนะครับอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับคือความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับแต่ว่าเกิดจากความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับหรือว่าการจัดการของบริษัทที่เราไปลงทุนนั้นถัดไปก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับจากการผิดนัดชำระหนี้นะครับอย่างเช่นเราไปลงทุนนะครับในตราสารหนี้นะครับแล้วทางลูกหนี้ของเราเนี่ยไม่สามารถนะครับชำระคืนนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงครับเนื่องมาจากการดำเนินการนะครับที่ล้มเหลวนะครับของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นะครับตราสารหนี้นั้นนะครับเราพอเขาประสบความล้มเหลวนะครับในธุรกิจก็เลยทำให้ฐานะทางการเงินของเขานะครับมีความอ่อนแอนะครับแล้วก็จนไม่อยู่นะครับในฐานะที่จะชำระหนี้นะครับต่อเจ้าหนี้ได้ถัดไปก็เป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่เราไปลงทุนนะครับซึ่งก็คือพอเราไปลงทุนแล้วนะครับเราอยากจะสมมติเรามีความต้องการใช้เงินนะครับเราอยากจะขายหลักทรัพย์ตรงนั้นออกไปเราก็ไม่สามารถขายไปได้ในราคาตามที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราขาดทุนนะครับขาดทุนเพราะว่าเราไม่สามารถขายนะครับไปในราคาที่เหมาะสมนะครับเรียกว่าเป็นเสี่ยงจากสภาพคล่องนะครับของหลักทรัพย์นั้นเพราะฉะนั้นจากภาพรวมนะครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นประเภทความเสี่ยงของการลงทุนนะครับโดยที่ว่าเราโอเคเราเริ่มต้นตอนแรกเราก็คุยกันถึงความเสี่ยงนะครับทางนะครับความเสี่ยงของธุรกิจก่อนนะครับแล้วก็มาความเสี่ยงทางด้านการลงทุนพอเรารู้จักความเสี่ยงทั้งหมดละนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูความหมายนะครับของผลตอบแทนนะครับสำหรับผลตอบแทนนะครับหมายถึงนะครับบรรดาดอกผลนะครับทั้งหลายนะครับ
ที่ผู้ลงทุนนะครับได้รับนะครับระหว่างการครอบครองนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของนะครับหรือว่าลงทุนนะครับในสิ่งที่ลงทุนนั้นๆนะครับประเภทนะครับของผลตอบแทนเนี่ยอาจจะแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับได้แก่ผลตอบแทนนะครับที่กำหนดเป็นตัวค่าเงินได้นะครับอย่างเช่นเขาอาจจะจ่ายเราคืนมาในรูปของดอกเบี้ยเงินปันผลเป็นต้นนะครับและผลตอบแทนนะครับที่ไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเงินนะครับแล้วก็ไม่มีตัวตนนะครับผลตอบแทนประเภทนี้นะครับเราไม่อาจจะกำหนดมูลค่านะครับที่เราไปลงทุนนะครับได้เพราะว่ามันเป็นผลตอบแทนในลักษณะอื่นนะครับแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะตอบสนองความพึงพอใจส่วนบุคคลนะครับของนักลงทุนอย่างเช่นว่านักลงทุนอาจจะมีความชื่นชอบนะครับบริษัทเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษก็เลยไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีความพึงพอใจนะครับพึงพอใจในการลงทุนนะครับถัดไปนะครับก็จะเราก็จะวัดผลตอบแทนทางธุรกิจบ้างนะครับผลตอบแทนของธุรกิจนะครับก็จะวัดจากผลตอบแทนนะครับเช่นเราวัดผลตอบแทนนะครับจากการใช้นะครับหรือการลงทุนในทรัพย์สินนะครับก็จะเป็นการวัดนะครับเพื่อประเมินความสัมพันธ์นะครับระหว่างกำไรนะครับก่อนหักดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีของบริษัทนะครับต่อทรัพย์สินนะครับที่เราไปลงทุนนะครับนั้นๆ นะครับเจ้ากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีตัวนี้นะครับนะครับเราก็จะมีชื่อย่อตามภาษาอังกฤษเรียกว่า EBIT นะครับ EBIT หรือว่า Earning Before Interest and Tax เนี่ยนะครับที่เราสนใจตัววัดกำไรตัวนี้นะครับก่อนดอกเบี้ยและภาษีเนี่ยเพราะว่าเราต้องการกำไรขั้นต้นจริงๆนะครับที่เรายังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยออกไปนะครับยังไม่ได้จ่ายภาษีออกไปเราก็จะเห็นตัวภาพรวมของกำไรนะครับว่ากำไรทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาคืนกับเจ้าของได้ทุกๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของในรูปเงินปันผลนะครับหรือแม้กระทั่งในรูปของภาษีนะครับที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเราวัดจากการลงทุนนะครับในทรัพย์สินนะครับไปแล้วเราก็อาจจะวัดผลตอบแทนนะจากการใช้ประโยชน์นะครับในเงินทุนของบริษัทนะครับก็จะเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างกำไรสุทธินะครับคราวนี้เป็นกำไรสุทธิละนะครับกับเงินทุนระยะยาวของบริษัทนะครับที่นิยมมากเช่นเราดูอัตราส่วนนะครับของกำไรสุทธินะครับต่อเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือพวกเงินกู้เงินลงทุนระยะยาวก็ได้นะครับเพื่อจะดูว่าผลตอบแทนเนี่ยนะครับเป็นไปตามนะครับที่เราคาดหวังที่เราพึงพอเปล่านะครับและถัดไปนะครับก็จะเป็นการวัดผลตอบแทนนะครับจากการดำเนินงานของธุรกิจนะครับจะเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความสามารถนะครับของธุรกิจนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับเช่นการวัดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนนะครับหรือว่ากำไรสุทธินะครับกำไรสุทธินะครับเทียบกับยอดขายเพราะฉะนั้นความสามารถในการทำกำไรนะครับที่สูงกว่าก็แสดงว่ามีความสามารถในการดำเนินธุรกิจนะครับที่เก่งกว่านะครับหรือว่าเหนือกว่าคู่แข่งขันนะครับถัดไปเราจะลองทดลองพยายามวัดนะครับความเสี่ยงของธุรกิจดูนะครับความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็คือเราพยายามจะวัดดูขนาดนะครับจำนวนขนาดนะครับของปริมาณความเสี่ยงนะครับที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับในธุรกิจนั้นๆซึ่งในการที่จะวัดความเสี่ยงนะครับเราจะพยายามประเมินความเสี่ยงในลักษณะที่ว่าเรากำหนดนะเราพยายามที่จะกำหนดนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเราก็จะได้กำหนดแนวทางนะครับในการบริหารแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไปนะครับสำหรับรูปแบบนะครับหรือลักษณะของการวัดหรือประเมินความเสี่ยงนะครับจะมี2ลักษณะใหญ่ๆนะครับอันแรกนะครับ
เป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนะครับที่ปรากฏแล้วนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในอดีตเราอาจจะจับช่วงระยะเวลาเช่นว่าถอยหลังไป1ปี3ปี5ปีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงอะไรนะครับที่เกิดขึ้นได้แล้วเอามาเป็นกรณีศึกษาว่าเราได้ดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงตรงนั้นอย่างไรนะครับและเราก็จะได้นำมาวางแผนสำหรับอนาคตในกรณีที่ความเสี่ยงประเภทนั้นจะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นได้อีกหรือนะครับอาจจะเป็นการวัดนะครับและประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่ปรากฏนะครับยังไม่ปรากฏก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงนะครับโดยการคาดการณ์นะครับโอกาสนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับเรื่องจะเกิดความเสี่ยงนะครับเหล่านั้นขึ้นก็เป็นการเหมือนกับเป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับว่าถ้าเกิดความเสี่ยงประเภทเหล่านั้นขึ้นนะครับมันจะกระทบนะครับต่อการบรรลุเป้าหมายนะครับต่อการดำเนินงานของกิจการของเราอย่างไรจะได้วางแผนเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะครับในการแก้ไขปัญหาในการวัดนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะวัดได้หลายๆแบบนะครับเช่นเราอาจจะวัดด้วยอัตราส่วนทางการเงินนะครับเพื่อจะให้เห็นความมั่นคงทางการเงินนะครับและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการเราก็จะถ้าเราไปดูตัวประเภทนะครับของอัตราส่วนทางการเงินก็จะมีหลากหลายนะครับเราก็ต้องเลือกมาให้เหมาะนะครับในการวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับของบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องนะครับหรือเราอาจจะวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับด้วยระดับความเสี่ยงนะครับในการดำเนินงานลักษณะของการดำเนินงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่ธุรกิจนะครับจะใช้ประโยชน์นะครับจากทรัพย์สินนะครับที่มีต้นทุนคงที่นะครับต้นทุนคงที่อย่างเช่นว่าเราอาจจะต้องเช่ามาอย่างนี้นะครับมีต้นทุนคงที่แล้วเราก็มีความคาดหวังนะครับว่าตัวหน่วยงานธุรกิจนะครับก็จะมีรายได้จากทรัพย์สินนั้นนะครับมากกว่าต้นทุนคงที่หรือว่าค่าเช่านะครับหรือว่าต้นทุนผันแปรนะครับในการที่เราจะผลิตสินค้าหรือว่าบริการขึ้นแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นการวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับโดยการด้วยระดับความเสี่ยงทางการเงินนะครับหลักการนี้นะครับก็จะพิจารณาต้นทุนคงที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นทุนคงที่ในที่นี้จะเป็นต้นทุนนะครับดอกเบี้ยนะครับเช่นดอกเบี้ยที่เราไปกู้มานะครับก็คือดอกเบี้ยจ่ายนี่แหละนะครับเราก็จะดูว่าโครงการของเราเนี่ยให้ผลตอบแทนนะครับแก่ผู้ถือหุ้นนะครับเป็นจำนวนนะครับที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อเราไปใช้เจ้าต้นทุนคงที่ทางการเงินหรือมีการกู้เงินเหล่านี้นะครับเรามาดูวิธีการคำนวณผลตอบแทนบ้างนะครับนะครับหลักการของการคำนวณผลตอบแทนนะครับเลือกอัตราผลตอบแทนเนี่ยเราจะคิดนะครับจำนวนเงินที่เราได้รับนะครับก่อนและหลังลงทุนนะครับก่อนและหลังลงทุนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าเราก็จะใช้ตัวฐานที่เป็นตัวหารนะครับก็คือตัวจำนวนเงินที่เราลงทุนนะครับเราลงทุนไปละนะครับนี่คือจำนวนเงินที่เราลงทุนอย่างเช่นว่า100บาทนะครับแล้วเราได้จำนวนเงินรับนะครับคืนกลับมาเท่าไหร่นะครับเราได้คืนมาสมมติได้คืนกลับมา110บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผลต่างนะครับ10บาทนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลตอบแทนนะครับในรูปตัวเงินนะครับและหารด้วยจำนวนเงินที่เราลงทุนนะครับออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สมมุตินะครับว่านักลงทุนนะครับก็ได้ซื้อหุ้นสามัญนะครับตอนต้นปีนะครับในราคา100บาทต่อหุ้นนะครับ100บาทต่อหุ้นเราก็ดูนี่นะครับ100บาทต่อหุ้นแล้วก็ระหว่างที่เขาถืออยู่นะครับเขาก็ได้เงินปันผลด้วยนะครับได้เงินปันผลมา5บาทนะครับ5บาทแล้วก็เขียนเงินปันผลแล้วเขาก็ขายหุ้นออกไปนะครับเมื่อตอนสิ้นปีนะครับที่ราคา105บาทเพราะฉะนั้นพอเราใส่ตัวเลขเข้าไปรวมกันหมดนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าตัวเลขที่อยู่บนวงเล็บข้างบนนะครับ110นะครับลบด้วย100เราก็จะได้เงิน
มา10บาทนะครับจากการลงทุนนะครับเราลงทุนไป100เอา100ไปหารเราก็จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 10% นะครับทีนี้ตัวผลตอบแทนนะครับตัวผลตอบแทนครับจากการลงทุนเมื่อกี้นะครับที่เราคำนวณออกมาเท่ากับ 10% มันมีความไม่แน่นอนนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะเก็บข้อมูลอดีตนะครับหรือเราอาจจะคาดการณ์นะครับคาดการณ์ตัวความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราคาดการณ์นะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำนะครับหรือว่าเศรษฐกิจนะครับสภาวะปกติหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจนะครับดีขึ้นทั่วๆไปและสมมติว่าเรากำหนดให้ความน่าจะเป็นเท่าๆกันนะครับมีโอกาสเกิดเท่าๆกันความน่าจะเป็นก็เท่ากับ1/3นะครับ1/3อันนี้ผมเขียน 0.34 นะครับความจริงก็คือตั้งใจให้ความน่าจะเป็นมันเท่ากันนะครับ 0.33 เพื่อจะให้ที่เขียนเป็น 0.34 เพื่อจะให้ผลรวมของความน่าจะเป็นมันออกมาเท่ากับ1พอดีนะครับก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเราก็คาดการณ์ว่านะครับในสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ละสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยผลตอบแทนก็จะได้ออกมาต่างกันนะครับอย่างเช่นว่าได้ลบ 10% นะครับในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับถ้าเศรษฐกิจเป็นปกตินะครับก็ได้ผลตอบแทน 15% หรือว่าเศรษฐกิจดีนะครับก็ผลตอบแทนอาจจะได้ถึง 30% นะครับด้วยเหตุการณ์นะครับที่เราเกิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้3เหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็มีผลตอบแทนแตกต่างกันไปนะครับเราก็จะเอาความน่าจะเป็นนี่นะครับมาคูณนะครับกับผลตอบแทนแต่ละตัวนะครับเราจะเห็นเป็นคู่ๆเนี่ยนะครับเป็นคู่ๆเราก็จับคูณกันนะครับหรือเอาตัวเลขในคอลัมน์ที่2เนี่ยนะครับคูณกับตัวเลขในคอลัมน์ที่3นะครับทีละคู่ผลคูณนะครับก็ไว้ในคอลัมน์ที่4นะครับอย่างเช่นนะครับความน่าจะเป็น 0.33 นะครับคูณด้วยผลตอบแทนลบ 10% นะครับก็มาได้ลบ 3.30% นะครับเราก็คูณอย่างนี้ให้ครบนะครับทั้ง3บรรทัดแล้วก็จับบวกกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเท่ากับ 11.85 นะครับถ้าเราเขียนในรูปของสมการคณิตศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนี่นะครับก็เกิดจากความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นนะครับแล้วคูณกับผลตอบแทนนะครับในแต่ละเหตุการณ์นะครับคูณกันให้ครบแล้วก็จับบวกกันนะครับหรืออาจจะเขียนเป็นตัวสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับผลรวมแล้วก็แสดงด้วยตัวสัญลักษณ์ที่คล้ายๆตัว e ใหญ่ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าตัว summation นะครับตัวผลบวกนะครับเหตุการณ์ก็มีทั้งหมด n เหตุการณ์นะครับเอาความน่าจะเป็นนะครับคูณกับผลตอบแทนออกมาซึ่งจากตัวอย่างแรกนะครับเราก็ทำการคูณออกมาแล้วก็จับบวกกันได้ผลตอบแทนเท่ากับ 11.85 11.85 ตัวนี้นะครับคือผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่เราคำนวณนะครับจากหลักการของผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับแต่เราจะเห็นว่าในเหตุการณ์จริงนะครับเราได้สมมุตินะครับว่าโอกาสเกิดผลตอบแทนนะครับจะมีอยู่3เหตุการณ์นะครับก็คือลบ 10% 15% นะครับแล้วก็ 30% ซึ่งถ้าเราเขียนออกมาเป็นรูปของกราฟแท่งนะครับหรือที่เรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับโดยที่ความสูงของกราฟนี่นะครับก็คือตัวความน่าจะเป็นนะครับเราจะเห็นว่าความสูงของกราฟเท่ากันนะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเท่ากันเราจะเห็นผลตอบแทนนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้น3ค่าก็คือลบ 10% นะครับ 15% แล้วก็ 30% ในขณะที่เราคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังได้ 11.85 นะครับผมแสดงจุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยในขณะที่ผลตอบแทนจริงนะครับจะเกิดตามแท่งสีฟ้าเนี่ยครับแท่งสีฟ้านี้อยู่3เหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องระมัดระวังความสับสนตรงนี้นะครับ
พราะฉะนั้นภาพนี้นะครับก็แสดงอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนะครับก็คือตรงนี้นะครับ 11.85 รวมทั้งผลตอบแทนต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับมีอยู่3เหตุการณ์ก็เลยมีตัวแทนอยู่3ผลตอบแทนพอเรารู้จักผลตอบแทนแล้วนะ

ที่วัดเช่นเราจะวัดความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์นะครับในหลักทรัพย์ซึ่งก็พอเราจะลงทุนในหลักทรัพย์นะครับเราก็จะแยกความเสี่ยงนะครับออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดียวนะครับหรือลงทุนในหุ้นตัวเดียวนะครับในหุ้นตัวเดียวก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อนักลงทุนนะครับได้ลงทุนในหลักทรัพย์นะครับหรือว่าหุ้นตัวเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับของเฉพาะหุ้นนั้นๆนะครับหรือว่าของหลักทรัพย์นั้นๆและถัดไปนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อนักลงทุนได้ลงทุนในหลายๆหลักทรัพย์นะครับหรือว่าลงทุนในหุ้นหลายๆตัวนะครับเราก็จะดูความเสี่ยงรวมนะครับทั้งหมดจากการลงทุนทั้งหมดเราจึงเรียกว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับคราวนี้เราจะพยายามวัดนะครับตัวความเสี่ยงนะครับของหลักทรัพย์เดี่ยวออกมานะครับเราก็จะวัดด้วยซูมเรนเบงมาตรฐานก็จะเป็นโอกาสนะครับที่ผลตอบแทนนะครับที่จะได้รับจริงนะครับจะเบี่ยงเบนนะครับไปจากอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดไว้ถ้าเราถอยกลับไปดูนะครับตัวผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนเนี่ยการพยายามวัดนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือเรากำลังจะดูว่าความเสี่ยงที่ผลตอบแทนนะครับมันจะแกว่งนะครับออกไปนะครับจากตัวผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับนะครับแกว่งออกไปเท่าไหร่นะครับมันแกว่งได้ไปทางด้านน้อยกว่าก็ได้นะครับหรือแกว่งไปทางที่มากขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพอมันมีการแกว่งออกไปนะครับก็แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้นะครับก็จะไม่ได้แค่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันมีช่วงของความเสี่ยงนะครับช่วงของความเสี่ยงเราจะวัดขนาดนะครับของการเบี่ยงเบนตรงนี้ออกไปซึ่งเราก็จะวัดด้วยตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราก็จะก่อนจะคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราต้องคำนวณความแปรปรวนให้ได้ก่อนนะครับหลักการของความแปรปรวนนะครับก็จะคำนวณในลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับกับการคำนวณผลตอบแทนนะครับเราจะเห็นว่าผลตอบแทนเนี่ยเราก็เอาความน่าจะเป็นนะครับไปคูณกับผลตอบแทนแต่ละตัวแต่คราวนี้เรากำลังเคลียร์คำนวณส่วนเบี่ยงเบนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเบี่ยงเบนจากอะไรนะครับก็เบี่ยงเบนจากค่าผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับ R แล้วก็มีขีดขมุกเขาเรียก R hat นะครับตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังก็คือ 11.85% เราก็จะดูซิว่าแล้วผลตอบแทนนะครับมันแกว่งออกไปจาก 11.85 สักเท่าไหร่นะครับเราก็จะคำนวณนะครับโดยการเอาผลตอบแทนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละค่าเนี่ยนะครับแล้วก็ไปลบด้วย 11.85 นะครับทุกตัวเลยนะครับลบด้วย 11.85 แล้วเราก็คูณกับความน่าจะเป็นแต่ก่อนที่เราจะคูณกับความน่าจะเป็นนะครับเราก็ต้องจัดการให้เครื่องหมายนะครับมันเป็นบวกหมดนะครับด้วยการทำการยกกำลัง2นะครับยกกำลัง2เพราะว่าถ้าเราไม่ยกกำลัง2นะครับผลคูณมันผลที่มันลบกันอาจจะมาติดลบก็ได้นะครับพอเรายกกำลัง2เราคูณความน่าจะเป็นเรียบร้อยนะครับก็จะได้ความแปรปรวนออกมานะครับภาษาอังกฤษความแปรปรวนตัวนี้เราว่า variance นะครับ variance หลังจากนั้นเราก็ทำการถอด square root variance นะครับถอด square root variance เราก็จะได้ความเสี่ยงออกมานะครับหรือที่ความเสี่ยงที่เราวัดด้วยตัว standard deviationและจากทั้งหมดนะครับเมื่อเรารู้จักความเสี่ยงและเรารู้จักผลตอบแทนแล้วนะครับเราก็ทำการพัฒนานะครับแบบจำลองนะครับเพื่อจะวิเคราะห์และผลตอบแทนนะครับและความเสี่ยงแบบจำลองหนึ่งนะครับที่มีความนิยมนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับกันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็ชื่อแบบจำลองนี้นะครับว่า Capital Asset Pricing Model นะครับหรือ CAPM นะครับ CAPM จะเป็นแบบจำลองนะครับทางการ

เงินนะครับที่กล่าวถึงอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนะครับกับความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับหรือว่าผลตอบแทนของตลาดนะครับเพราะว่าเราต้องการคํานวณผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับซึ่งเราจะทราบความเสี่ยงของหลักทรัพย์นะครับที่เราลงทุนอยู่ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ตัวนี้เราเรียกค่าเบต้านี่นะครับค่าเบต้าเพราะฉะนั้นเรากําลังจะคํานวณนะครับผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับของหลักทรัพย์ตัวนั้นนะครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบอยู่ข้างในนี้นะครับอย่างเช่นว่าตัว R ละห้อย DF ตัวนี้นะครับก็คือตัวดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัวผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็ลบกันนะครับแล้วก็คูณกับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ตัวนี้นะครับเรียกว่าเบต้าอันนี้เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นะครับของหลักทรัพย์ที่เราอธิบายด้วยแบบจำลองนะครับแบบจำลองราคาสินทรัพย์ตลาดทุนหรือว่า Capital Asset Pricing Model นะครับแต่ถ้าเรามองหลักทรัพย์เข้าไปนะครับแล้วมองกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหลักทรัพย์หลายๆตัวนะครับและหลักทรัพย์หลายๆตัวนั้นก็จะมีน้ำหนักการลงทุนที่อาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งเราแสดงด้วยสัญลักษณ์นะครับตัว R คือผลตอบแทนนะครับเฉลี่ยหรือผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์นั้นๆ นะครับส่วน W นะครับย่อมาจากภาษาอังกฤษที่เรียก weight นะครับ weighted แปลว่ามีการกำหนดน้ำหนักนะครับในการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายอย่างเช่นว่าเรามีหุ้นอยู่2ตัวนะครับเราซื้ออย่างละเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อแต่ละตัวนะครับอย่างละ 50% หรือว่าอย่างละ 0.5 นะครับในที่นี้ W ก็จะเท่ากับ 0.5 ทั้งคู่เลยนะครับ W 1ก็คือหุ้นตัวที่1แล้วก็ลงทุน 50% นะครับและ W 2นะครับก็เท่ากับ 0.5 เหมือนกันเราก็สามารถคำนวณนะครับผลตอบแทนนะครับของกลุ่มหลักทรัพย์ได้นะครับโดยการเอาผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับของแต่ละหลักทรัพย์นั่นแหละครับแล้วมาคูณกับน้ำหนักการลงทุนนะครับก็และหลังจากนั้นเราก็จับรวมกันนะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังดูจากกราฟรูปนี้นะครับการกระจายตัวของผลตอบแทนเราก็จะเห็นว่าหลักทรัพย์นะครับเส้นสีแดงนะครับคือการแจกแจงนะครับของผลตอบแทนนะครับของตัวหุ้นสามัญในขณะที่หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างเช่นหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยก็จะแสดงโดยเส้นสีน้ำเงินนะครับความกว่าโอกาสได้ผลตอบแทนมันก็จะน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นธรรมดาแล้วพอเราจัดการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เราลงอย่างละครึ่งนะครับในหุ้นกู้และหุ้นสามัญเราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับมันก็จะออกมาอยู่ระหว่างนะครับแสดงด้วยเส้นสีชมพูนะครับที่อยู่ระหว่างและพอเราเห็นการลงทุนนะครับและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับในที่นี้มีหุ้นอยู่2ตัวอย่างละเท่าๆกันนะครับเราก็จะมาคำนวณความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถนะครับคำนวณความเสี่ยงนะครับจากอัตราผลตอบแทนนะครับของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเราก็ต้องคำนวณผลตอบแทนนะครับในแต่ละเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับของแต่ละหลักทรัพย์ขึ้นมาก่อนของแต่ของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับขึ้นมาและหลังจากนั้นเราก็คำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับผลตอบแทนที่เฉลี่ยซึ่งก็โดยสมการนี้นะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับเฉลี่ย RP hat ตัวนี้นะครับมาเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวกำหนดนะครับว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะครับมันเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยหรือว่าค่าที่คาดหวังตัวนี้เท่าไหร่แล้วเราก็จัดการนะครับตัวเครื่องหมายบวกลบนะครับโดยเฉพาะเครื่องหมายลบนะครับให้มันกลายเป็นบวกซะนะครับด้วยการยกกำลังสองแล้วก็พอเราทำการนะครับยกกำลังสองวงเล็บนี้เรียบร้อยนะครับเราก็คูณด้วยความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็จับบวกกันออกมาก็จะได้ความแปรปรวนนะครับ
แล้วเมื่อเราถอด

รากที่2นะครับของความแปรปรวนเราก็จะได้ส่วนเบ่งเบนมาตรฐานนะครับเราจะสังเกตตรงนี้ว่ามันเป็นส่วนเบ่งเบนมาตรฐานยกกำลัง2อยู่นะครับถ้าเรามาดูการแจกแจงนะครับของผลตอบแทนนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับคือการแจกแจงของหุ้นกู้เราก็จะเห็นว่าหุ้นกู้นะครับลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับสูงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญนะครับในเส้นสีชมพูหรือว่าเป็นจุดสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหุ้นสามัญเนี่ยฐานมันจะกว้างกว่านะครับก็แสดงว่ามันมีการเบี่ยงเบนนะครับออกจากค่ากลางของมันเนี่ยเยอะกว่าหรือมีความเสี่ยงมากกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนมันน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงหรือการเบี่ยงเบนออกไปนะครับก็น้อยกว่าเช่นกันส่วนความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอที่แสดงการกระจายนะครับตามเส้นสีแดงนะครับตามเส้นสีแดงซึ่งในเส้นสีแดงนี้นะครับเราก็สามารถวัดความเบี่ยงเบนออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ในประเด็นของความเสี่ยงนะครับการที่เบี่ยงเบนออกไปนะครับของเส้นสีแดงเนี่ยมันไม่สมมติเราลงทุนอย่างละเท่าๆกันครึ่งๆนะครับมันไม่ใช่จะสามารถเอาความเสี่ยงนะครับของหุ้นกู้นะครับมาบวกนะครับกับความเสี่ยงของหุ้นสามัญบวกกันละหาร2นะครับหรือว่าคูณด้วยน้ำหนักการลงทุน 0.5 แต่ละตัวเนี่ยมันเอามาทำตรงๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของตัวการลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับมันจะอยู่ในรูปของพอร์ตกำลัง2นะครับมันไม่เหมือนกับการคำนวณผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์นะครับมันจะอยู่ในรูปของกำลัง1หรือมีความเป็นเชิงเส้นนะครับมีความเป็นเชิงเส้นก็ทำให้เราสามารถเอาน้ำหนักการลงทุนเนี่ยมาคูณกับผลตอบแทนที่คาดหวังตรงๆได้เลยแต่ลักษณะนะครับของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของตัวความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับก็จะมีความซับซ้อนกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากสูตรของความเสี่ยงมันอยู่ในรูปของกำลัง2นะครับพอรูปของกำลัง2เนี่ยมันจะมีรูปหลายเทอมนะครับหลายพจน์ซึ่งไม่ใช่ลักษณะนะครับของเชิงเส้นนะครับมันจะเป็นไม่เชิงเส้นละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถวัดได้นะครับว่าถ้าเรามีหุ้นนะครับอยู่2หลักทรัพย์นะครับมีการลงทุนนะครับในหลักทรัพย์แรกนะครับก็คือสมมติว่าเป็นหลักทรัพย์ B นะครับลงทุนจำนวน A นะครับ Aเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีงบเหลือนะครับเท่ากัน1ลบ A นะครับเพราะผลรวมต้องเป็น1เราก็จะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ S ได้นะครับเราก็จะแสดงด้วยการคำนวณนะครับด้วยสมการดังนี้นะครับก็คือตัวความแปรปรวนนะครับก็จะเท่ากับน้ำหนักกำลัง2นะครับแล้วคูณกับความแปรปรวนของ B บวก1ลบ A เป็นน้ำหนักของ S นะครับยกกำลัง2คูณกับความแปรปรวนของ S นะครับแล้วก็บวก 2A คูณ1ลบ A นะครับแล้วก็มีพจน์นี้นะครับพจน์นี้เนี่ยประกอบด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับของทั้ง2หุ้นนะครับคูณกันแล้วคูณกับความสัมพันธ์นะครับระหว่างผลตอบแทนนะครับของหุ้น2ตัวนี้นะครับในที่นี้เราแสดงด้วยตัว correlation และจากผลลัพธ์นะครับจากรูปนะครับรูปที่เราจากสมการคณิตศาสตร์นะครับที่เราคำนวณให้เห็นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตัวความเสี่ยงเนี่ยจะมีองค์ประกอบย่อยๆอยู่ในนั้นนะครับอยู่หลายองค์ประกอบนะครับโดยที่มีองค์ประกอบ1นะครับ2ตัวแรกตัวนี้นะครับเป็นตัวความแปรปรวนนะครับของแต่ละหุ้นและองค์ประกอบที่3นะครับองค์ประกอบที่3เนี่ยเราเรียกว่านะครับโคแวเลียนนะครับโคแวเลียนหรือความแปรปรวนร่วมนะครับความแปรปรวนร่วมระหว่าง2หุ้นดังนั้นด้วยลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่านอนลิเนียอันนี้นะครับก็เลย
ทำให้ตัวความเสี่ยงนะครับจะไม่ได้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ง่ายๆแบบเอาน้ำหนักการลงทุนมาคูณแค่นั้นนะครับจะอยู่ในรูปของน้ำหนักกำลังสองนะครับในการที่เราจะคำนวณตัวความเสี่ยงออกมาแต่ถ้าเกิดหลังจากที่เราได้ทำการนะครับทำการแยกนะครับองค์ประกอบของความเสี่ยงออกไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าความเสี่ยง2ตัวแรกนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับที่แสดงด้วยตัวความแปรปรวนนะครับและความเสี่ยงตัวที่3เนี่ยแสดงด้วยตัวความแปรปรวนร่วมนะครับหรือโคไวเรียนเนี่ยนะครับซึ่งพอเรามีการเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปนะครับเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปเป็น3ตัวนะครับก็จะมีพจน์ของไวเรียนนะครับเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มีพจน์ของโคไวเรียนนะครับเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วพอเราเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปนะครับจำนวนพจน์ไวเรียนกับโคไวเรียนก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่าพจน์ของจำนวนแวร์เหรียญตัวนี้นะครับมันจะค่อยๆลดลงนะครับผลรวมทั้งหมดนะครับมันจะค่อยๆลดลงแต่ขณะที่ตัวผลลัพธ์นะครับของโคไวเรียนเนี่ยจะนิ่งนะครับแล้ววิ่งเข้าหาค่าหนึ่งตามรูปนี้นะครับรูปนี้แสดงความเสี่ยงนะครับสองประเภทความเสี่ยงประเภทที่ไม่มีระบบนะครับที่กำจัดได้กับความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับกับความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้ซึ่งเราได้แสดงโดยสมการคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าความเสี่ยงที่กำจัดได้เนี่ยนะครับจะเป็นอยู่ในรูปของแวร์เหรียญเนี่ยนะครับหรือความแปรปรวนส่วนความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้นะครับก็อยู่ในรูปของโคไวเรียนนะครับหรือว่าความแปรปรวนร่วมเพราะฉะนั้นเราอาจจะแปลตัวนี้เป็นภาคปฏิบัติได้นะครับว่าเมื่อเรามีการลงทุนนะครับในหุ้นมากขึ้นนะครับความเสี่ยงโดยรวมจะลดลงนะครับและความเสี่ยงที่หายไปก็คือตัวความเสี่ยงที่กำจัดได้ตัวนั้นครับที่หายไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับแม้ว่าเราจะลงทุนนะครับในหุ้นจำนวนกี่ตัวก็ตามนะครับเราก็จะนะครับไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงนะครับหมายเลข2ออกไปได้นะครับเพราะความเสี่ยงหมายเลข2เป็นความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีระบบและเมื่อเราได้รู้จักนะครับผลตอบแทนและความเสี่ยงทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาหานะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างผลตอบแทนนะครับและความเสี่ยงนะครับโดยหลักการนะครับเมื่อนักลงทุนนะครับยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นนะครับยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นเนี่ยเราจะคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นดังนั้นเราจึงคาดการว่านะครับความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยจะควรจะมีความสัมพันธ์ไปในทางบวกนะครับทางบวกหมายความว่าถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับนักลงทุนก็ควรจะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเพราะนักลงทุนจะต้องชั่งน้ำหนักนะครับว่าชั่งน้ำหนักในการที่เขาจะต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับยอมรับความเสี่ยงแล้วก็ในการที่จะคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นนะครับนั่นแปลว่านักลงทุนนะครับจะยอมนะครับลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเขาจะต้องคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นก็สามารถแสดงได้ในแผนภาพนะครับที่ 4.5 แผนภาพนี้นะครับได้แสดงนะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างผลตอบแทนก็คือแกนตั้งนี่นะครับกับความเสี่ยงก็คือแกนนอนนะครับแกนนอนเราก็เห็นว่าลักษณะนะครับของเส้นกราฟเนี่ยก็จะมีความชันเป็นบวกนะครับสะท้อนว่าถ้าความเสี่ยงมากขึ้นนะครับนักลงทุนนะครับจะคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับโดยมีจุดตัดแกนนะครับตัดแกนตั้งนะครับอยู่ที่ตัว RF นะครับหรือว่าผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงนะครับซึ่งตัวแทนของผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงที่เราใช้อย่างเช่นว่าตัวผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นนะครับนี่ก็แสดงความสัมพันธ์นะครับในเชิงบวกระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับซึ่งแบบจำลองนะครับ Capital Asset Pricing Model หรือแบบจำลองนะครับราคาสินทรัพย์ตลาดทุนนะครับก็จะเป็นแบบจำลองที่สะท้อนลักษณะกราฟแบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้ามีความเสี่ยงนะครับที่มากขึ้นนักลงทุน
ก็จะคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับเราลองดูในกราฟถัดไปนี่เป็นหน้าตานะครับของแบบจำลอง CAPM นะครับซึ่งเราก็จะวัดความเสี่ยงนะครับของแต่ละหลักทรัพย์นะครับด้วยค่าความเสี่ยงที่เราเรียกว่าเบต้าและจุดตัดนะครับแกนดิ่งก็จะเป็นตัวผลตอบแทนนะครับที่เราเรียกว่าผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงนะครับ risk free นะครับและความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับก็คือเมื่อค่าเบต้าหรือความเสี่ยงของหุ้นสูงขึ้นนะครับนักลงทุนก็จะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นดังที่นะครับเราแสดงในกราฟซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวสมการคณิตศาสตร์ตัวนี้นะครับก็คือผลตอบแทนนะครับก็เท่ากับจุดตัดแกนตัวนี้นะครับผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงนะครับระบวกกับเบต้าคูณด้วยผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์นะครับลบด้วยผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมของตัวบทครับของหน่วยที่4นะครับที่แสดงความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับและคำถามที่อาจจะถูกถามได้นะครับซึ่งนักลงทุนอาจจะถามได้นะครับว่าในประเด็นความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับอย่างเช่นนะครับว่าเราจะวัดนะครับหรือว่าประเมินผลตอบแทนยังไงนะครับหรือความเสี่ยงมีกี่ประเภทจะวัดได้ยังไงบ้างนะครับและเมื่อรู้ความเสี่ยงแล้วเราจะมีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงการวัดผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะครับของหลักทรัพย์เดียวๆนะครับก็คือหลักทรัพย์ตัวเดียวหรือของกลุ่มหลักทรัพย์ก็ได้นะครับซึ่งก็คาดหวังว่านักศึกษาก็จะเห็นภาพรวมนะครับของหน่วยที่4ความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับมาในณที่นี้นะครับแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีนักศึกษานะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560

0: 8ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจรับฟังทั่วๆไปวันนี้มาพบกับอาจารย์ในหน่วยที่4นะครับเรื่องการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับจะบรรจุอยู่ที่ชุดวิชาสัมมนาบัญชีการเงินและสัมมนาบัญชีเพื่อการจัดการนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาในเรื่องของต้นทุนในชุดวิชา32311นะครับเอามาเรียกว่าเอามาบูรณาการใหม่นะประกอบกับด้วยที่ว่าจะมีเคสสตี้กรณีศึกษาให้นักศึกษาเอามาวิเคราะห์นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่เรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมนะครับกิจการอุตสาหกรรมคือกิจการที่มีกระบวนการนะครับในการแปรรูปวัตถุดิบใช้ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปอย่างเป็นระบบก่อนการจำหน่ายนะครับตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนักบัญชีจะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในกิจการอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนักบัญชีต้องมีความรู้ในการจัดทำบัญชีการเงินนะครับทั้งรายรับรายจ่ายนะครับทั้งบัญชีเรื่องของต้นทุนภาษีแล้วเนี่ยควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเช่นเรื่องของลักษณะของอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตตัวผลิตพลาสติกนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตน้ำตาลนะครับต้องมีความรู้เรื่องของอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย2คือกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตสินค้านะครับเช่นถ้านักศึกษาไปทำงานเรื่องของไปเป็นนักบัญชีต้นทุนของกิจการที่ผลิตพลาสติกนะผลิตเม็ดพลาสติกก็ต้องรู้ว่าต้องมีกระบวนการเรื่องของการมีแผนกโมลนะครับแผนกอินเจคชั่นแผนกฉีดตัววัตถุดิบพอฉีดมาเสร็จปุ๊บก็ต้องทำไมครับไปที่แผนก assembly แผนกประกอบเพื่อประกอบเป็นชิ้นส่วนนะครับถัดมาตัวที่3นะครับเรื่องของการบริหารการผลิตนะครับว่ามีการบริหารการผลิตอะไรบ้างตัวที่4คือการบริหารการผลิตสมัยใหม่นะถัดมานะครับเรามาดูลักษณะของอุตสาหกรรมนะครับ45กลุ่มอันนี้คือมีที่มาจากสภาอุตสาหกรรมนะครับปี2561นะครับเขาแบ่งประเภทเอาไว้เป็นหลายกลุ่มนะครับแต่อาจารย์ขอยกมาประมาณ 4-5 กลุ่มนะครับเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษนะครับ4กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและก็หินอ่อน5กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจกนะครับเรามาดูนะครับกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตสินค้านะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือการผลิตตามคำสั่งหรือว่า job order นะครับคือกรณีที่กิจการรับผลิตสินค้านะครับมาชนิดหนึ่งนะปริมาณน้อยหรือผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้านะครับตัวที่2คือการผลิตแบบต่อเนื่องคือการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นมาตรฐานอย่างเดียวกันเป็นปริมาณมากนะครับต่อเนื่องกันโดยทั่วๆไปนะเช่นการผลิตน้ำอัดลมสำหรับการผลิต2แบบนี้นะครับอาจารย์จะให้นักศึกษาเนี่ยลองนึกถึงการที่นักศึกษาเนี่ยไปเค้าเรียกว่าไปสั่งอาหารตามสั่งใช่มั้ยครับการสั่งอาหารตามสั่งตามร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยถ้านักศึกษาเขาเรียกว่านักศึกษาสามารถสั่งแม่ค้าได้หรือว่าพ่อค้าได้ว่าต้องการข้าวผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราราดข้าวนะครับใส่พริก1เม็ด2เม็ดถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการผลิตตามคำสั่งคือเป็นปริมาณน้อยๆนะครับคือผลิตแค่1จานของเราคนเดียวนะครับ2การผลิตแบบต่อเนื่องเนี่ยนักศึกษาก็ต้องนึกถึงเรียกว่าข้าวราดแกงใช่ไหมครับกะเพราเหมือนกันนะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาทำเอาไว้แล้วเขาทำใส่ถาดเอาไว้เราไปถึงแล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยราดข้าวมาให้เราอย่างนี้คือเป็นการผลิตแบบต่อเนื่องคือให้นึกถึงสภาพที่ว่านักศึกษาเนี่ยไม่สามารถที่จะสั่งได้คือเขาจะทำเอาไว้เป็นปริมาณเยอะๆแล้วนะครับถัดมาเรามาดูถัดไปครับก็คือการผลิตสินค้าโดยทั่วๆไปจะประกอบด้วย4ขั้นตอนนะครับ1คือการวางแผนการผลิตนะว่าเราจะผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับแล้วทางโปรดักชันเนี่ยมีกำลังการผลิตเพียงพอหรือเปล่านะครับก็จะอาจจะเป็นในส่วนของตัว planning นะครับเป็นผู้วางแผนการผลิตนะครับถัดมาเรามาดูเรื่องของการดำเนินการผลิตนะครับ production ก็อาจจะต้องทำการผลิตตามที่ planning นะครับเขาได้มีการวางแผนมา3ก็คือการควบคุมการผลิตนะครับให้ไม่มีของ NG มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการนะครับถัดมาตัวที่4คือการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาการผลิตนะครับถ้ามีปัญหานะครับก็ต้องมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหานะเพื่อให้มันเรียกให้มันโกออนไปได้นะครับถัดมาเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการผลิตนะครับที่สำคัญนะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องของการผลิตแบบทันเวลานะครับคือ just in time ก็คือสองนะครับการบริหารต้นทุนคุณภาพนะหรือว่า total quality management หรือว่า TQM นะครับสามการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานนะครับ process re-engineering นะครับสำหรับเครื่องมือนะครับก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่อาจารย์ขอนำเสนอแค่3ตัวนะครับเรามาดูเรื่องของการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็คือองค์ประกอบของต้นทุนซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ทราบมาบ้างแล้วนะครับสำหรับนักศึกษาที่โรงเรียนในรายวิชา32311ก็คือการบัญชีต้นทุนนะครับว่าต้นทุนเนี่ยต้องมีองค์ประกอบนะครับ3ตัวนะครับก็คือ1ค่าวัตถุดิบนะครับ2ค่าแรงงานนะครับ3ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับวัตถุดิบก็เหมือนกันอย่างเช่นที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวเม็ดพลาสติกที่เอามาผลิตนะครับตลับแป้งหรือว่าเอามาผลิตตัวพลาสติกที่เอาไว้ประกอบเรื่องของเครื่องคิดเลขนะครับค่าแรงนะครับค่าแรงก็หมายถึงค่าแรงที่เราต้องจ้างคนงานมาผลิตเอามาประกอบนะครับส่วนของโรงงาน3ค่าใช้จ่ายในการผลิตแน่นอนว่าถ้านักศึกษามีตัวเม็ดพลาสติกมี raw material มีคนงานแต่ไม่มีตัวโรงงานไม่มีน้ำไฟสำหรับใช้ในการผลิตก็จะไม่สามารถผลิตโปรดักต์ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวนี้เราก็รวมเรียกกันว่าเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้านะครับถัดมาเรามาดูรายงานทางการเงินนะครับของกิจการอุตสาหกรรมนะครับหลักๆก็จะคล้ายๆกับของกิจการซื้อมาขายไปนะครับเช่น1งบแสดงฐานะทางการเงินนะครับหรือว่างบดุลนะครับ2งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับทั้ง2ตัวนี้อย่างตัวที่1นะงบแสดงฐานทางการเงินเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับคือแบบบัญชีแล้วก็แบบรายงาน2งบกำไรขาดทุนก็เหมือนกันนะครับก็มี2แบบ3งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ4งบกระแสเงินสดนะหรือว่า cash flow แล้วก็ดูว่ากิจการของเราเนี่ยมี movement ของเงินมีการเคลื่อนมีเงินไหลเข้าไหลออกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถึงเวลาสิ้นเดือนแล้วเนี่ยมีเงินพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายตัวอื่นไหมนะถ้าไม่มีถ้ามีไม่พอเนี่ยผู้บริหารก็ต้องมีการจัดสรรมีการบริหารเงินอาจจะไปกู้ธนาคารมานะครับ4หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับก็คือจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่างบของเราเนี่ยจัดทำด้วยวิธีอะไรนะข้อมูลทั่วไปของงบของบริษัทนะว่าบริษัทสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ใช้เกณฑ์อะไรในการจะทำงบการเงินนะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนว่าคือบางครั้งเนี่ยในงบการเงินอย่างเช่นในงบแสดงทางการเงินเนี่ยคือจะเป็นการกรุ๊ปปิ้งตัวเลขใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่อ่านงบการเงินเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเลขเนี่ยเงินสดเนี่ย5ล้านหรือ10ล้านเนี่ยมาจากไหนนะครับมันเป็นการกรุ๊ปรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะครับเงินฝากธนาคารมีกี่ธนาคารเขาก็กรุ๊ปรวมกันเอาไว้เราก็ต้องไปดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นงบแสดงทางการเงินของกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็คือจะไม่มีความแตกต่างกับงบของกิจการประเภทอื่นนะครับยกเว้นเรื่องสินค้าคงเหลือนะครับเพราะว่าเพราะว่ากิจการอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีสินค้าคงเหลือในเรื่องของวิปด้วยคืองานระหว่างผลิตด้วยนะครับหรือว่างานระหว่างทำแล้วก็มีพวกตัวสแปร์พาร์ตตัวอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด5ตัวนะครับที่จะแตกต่างจากกิจการซื้อมาขายไปนะครับคือ1มีฟินิชกู๊ดสินค้าสำเร็จรูปนะครับ2มีวิปก็คืองานระหว่างทำนะครับมีวัตถุดิบก็คือ raw material ก็คืออย่างที่วัตถุดิบใช่ไหมที่เราผลิตตัวเม็ดพลาสติกที่เราผลิตตัวเครื่องคิดเลขเครื่องนี้นะครับสมมุตินะครับตัว raw material ก็คือจะเป็นพลาสติกนะครับอาจจะเป็นพวก PP นะครับ poly propylene หรือว่าตัว PA นะ polyamide นะครับเป็น raw material 4วัสดุใช้สิ้นเปลืองนะครับ5แล้วก็ภาชนะบรรจุแล้วก็วัสดุหีบห่อนะครับบางทีเราผลิตสินค้าเสร็จแล้วเราก็ต้องทำไมต้องใส่แพ็กเกจให้กับลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะรวมเอาไว้เป็นตัวสินค้าคงเหลือสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับถัดมาเรามาดูประเด็นที่นักบัญชีควรรู้นะครับเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมคือ1เนี่ยเวลาที่นักศึกษาไปทำงานบริษัทนะครับนอกเหนือจากการที่นักศึกษามีความรู้เรื่องของบัญชีการเงินแล้วนะครับบัญชีต้นทุนแล้วหรือว่าบัญชีภาษีอากรแล้วนักศึกษาควรมีความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีหลายเรื่องนะครับนักศึกษาแต่อาจารย์คือยกมาแค่3กรณีนะครับ1เรื่องของกิจการที่รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือว่า BOI Board of Investment นะครับ2กิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้นะครับ3อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
นะครับอาจจะเป็นพวกน้ำอัดลมน้ำในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในเรื่องของสุราหรือว่าไวน์นะครับเรามาดูการบัญชีต้นทุนสำหรับกิจอุตสาหกรรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องของต้นทุนงานสั่งทำแล้วก็ต้นทุนช่วงที่อาจารย์บอกไปตอนช่วงต้นรายการนะครับมาดูข้อพิจารณาระบบต้นทุนงานอุตสาหกรรมนะครับหนึ่งคือเอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวมต้นทุนงานสั่งทำนะครับเรื่องของการบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำนะครับสังเกตว่าตัววัตถุดิบเนี่ยจะมีการโอนเข้างานระหว่างทำนะครับค่าแรงก็โอนเข้างานระหว่างทำค่าใช้จ่ายการผลิตก็ปันส่วนตามชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับตามจำนวนค่าแรงทางตรงหรือว่าชั่วโมงเดินเครื่องจักรหรือหน่วยผลิตนะครับขึ้นอยู่ลักษณะของค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของต้นทุนงานสั่งทำเนี่ยก็คือจะเป็นตัวคอสต์ชีทนะครับถัดมานะครับเมื่อผลิตสินค้าเสร็จก็จะสรุปข้อมูลต้นทุนทั้งหมดไว้ในบัตรต้นทุนงานก็คือคอสต์ชีทนะครับแล้วก็คำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยนะครับพร้อมทั้งโอนต้นทุนการผลิตนะครับของงานนั้นๆออกจากงานระหว่างทำไปเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็เมื่อขายก็โอนต้นทุนนะครับของสินค้าที่ขายไปเข้าสินค้าขายนะครับ2เรามาดูระบบต้นทุนช่วงนะครับระบบต้นทุนช่วงก็คือใช้สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้านะครับหรือบริการที่เหมือนกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ผลิตต่อเนื่องตลอดเวลาเช่นโรงกลั่นน้ำมันนะครับโรงงานทอผ้าโรงงานผลิตเครื่องดื่มเป็นต้นนะครับระบบนี้เป็นการรวบรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนะครับคือพูดง่ายๆคืออาจจะมีเขาเรียกว่ามีหลายแผนกนะแผนกหนึ่งส่งข้อมูลมาแผนกที่สองแผนกที่สองก็ส่งข้อมูลมาแผนกที่สามนะครับอย่างที่อาจารย์อธิบายไปตอนต้นรายการว่าคือแผนกฉีดจะแผนกอินเจคชันก็ส่งข้อมูลมาที่แผนกแอสเซมบลีนะครับเอกสารที่สำคัญนะครับเหมือนกันก็คือสำหรับตัว process cost นะครับเอกสารที่สำคัญก็คือในเรื่องของรายงานต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลต้นทุนไว้ตามแผนกผลิตแล้วก็จะโอนให้โอนไปพร้อมกับตัวจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดนั้นแล้วก็ส่งต่อให้แผนกถัดไปนะครับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จก็คือต้นทุนของทุกแผนกที่สินค้านั้นผ่านกระบวนการมาทั้งหมดเลยนะครับต้นทุนของสินค้าต่อหน่วยก็ได้แก่ต้นทุนการผลิตรวมสำหรับรอบระยะเวลานะครับหารด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิตเสร็จในรอบระยะเวลานั้นๆ นะครับการคำนวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนะครับจะใช้รายงานการผลิตประจำแผนกซึ่งจะมีวิธีการคำนวณได้2วิธีนะครับก็คือวิธี1ก็คือ FIFO เข้าก่อนออกก่อน2วิธีถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับทั้ง2วิธีครับแตกต่างกันในการหาตัว EU นะครับก็คือหน่วยเทียบสำเร็จรูปวิธี FIFO เนี่ยจะแยกหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนของงานระหว่างทำต้นงวดที่นำมาผลิตต่อจนเสร็จในงวดนี้กับหน่วยที่เริ่มผลิตแล้วก็เสร็จในงวดนี้การคำนวณต้นทุนรวมเพื่อนำมาหาต้นทุนต่อหน่วยจะไม่นำต้นทุนของงานระหว่างทำต้นงวดมารวมคำนวณแต่จะนับเฉพาะต้นทุนที่ทำต่อจนแล้วเสร็จในงวดนี้นะครับส่วนวิธีถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะไม่แยกหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกนะครับว่าเป็นส่วนที่เริ่มงานนะครับมาจากงวดก่อนหรือเริ่มงานในงวดนี้นะครับโดยสมมุติว่าเป็นหน่วยที่เริ่มในงวดนี้แล้วก็เสร็จในงวดนี้ทั้งหมดนะครับเรามาดูนะครับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ก็คือเอามาจากในเอกสารประกอบการสอนนะครับเช่นบริษัทจำกัดนะครับใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทำในระหว่างเดือนมิถุนายนเนี่ยมีงานระหว่างทำทั้งหมด3งานคืองานเลขที่101 102แล้วก็103นะครับโดยงาน101กับ102เนี่ยผลิตเสร็จในเดือนนี้นะขณะที่103ยังตกค้างอยู่นะครับและงานเลขที่101กับ102ก็สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิต 60% นะครับโดยลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินงานเลขที่100นะครับซึ่งผลิตเสร็จในเดือนพฤษภาคมมีต้นทุน 9,000 บาทนะครับสามารถขายได้ในเดือนมิถุนายนในราคา 17,000 บาทแล้วก็ได้รับเงินสดมาทันทีนะครับคือเราได้เขาเรียกว่าเราได้แง่คิดอะไรบ้างจากการที่จากเคสสตาร์ดี้นี้นะครับก็คือ1บริษัทเนี่ยบริษัทวิสานะครับก็คือเป็นต้นทุนงานสั่งทำนะครับก็คือใช้ระบบ
เขาเรียกว่าอาจจะรับออเดอร์มาจากลูกค้านะครับซึ่งสมมุติว่าเป็นหมวกนะครับหมวกก็อาจจะปกติบริษัทวิสาก็อาจจะผลิตหมวกอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีลูกค้าเนี่ยเขาอะไรทำไมให้สั่งทำหมวกขึ้นมานะครับแล้วอาจจะติดโลโก้นะครับก็อาจจะมีทั้งหมด3งานนะครับแล้วก็ดูที่ว่าเวลาที่มีการเบิกวัตถุดิบนะไปผลิตนะมีการเบิกวัตถุดิบมีการบันทึกค่าแรงหรือยังแล้วค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยก็คืออาจจะยังหาไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าต้องรอทามมิ่งอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าของวิสาเนี่ยเขามีค่าน้ำค่าไฟเนี่ยสำหรับจ็อบเลขที่101กับ102เนี่ยมีเท่าไหร่เราต้องมีการประมาณตัวเลขขึ้นมานะครับแล้วพอเวลาที่ถึงเกิดขึ้นจริงก็มีการตั้งนะครับค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานเนี่ยสูงไปหรือว่าต่ำไปแล้วก็มีการปรับกับต้นทุนขายนะครับถัดมาเรามาดูกรณีศึกษาที่2นะครับเรื่องของต้นทุนช่วงนะครับบริษัทมิ่งกนัยนะครับมีการทำการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นซึ่งผ่านกระบวนการผลิต3แผนกนะครับคือแผนกผสมแผนกปั่นแล้วก็แผนกบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับแผนกปั่นสำหรับไตรมาสที่2ของปี X2 ก็คือได้รับโอนมาจากแผนกผสม 20,000 ลิตรนะครับราคาประมาณ 9,600 บาทและในแผนกปั่นก็ได้เติมวัตถุทางตรงคือส่วนผสมแล้วนะประมาณ20นาทีแล้วก็ส่งต่อไปให้แผนกบรรจุบริษัทใช้ต้นทุนถั่วเฉลี่ยทวงน้ำหนักในการคิดนะครับอย่างที่บอกก็คือการศึกษาเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่ามิ่งกันใดเนี่ยเขามีการผลิตน้ำผลไม้นะครับก็คือวิธีการคิดตัว EU หรือว่าคิดต้นทุนเนี่ยคือมี2วิธีที่กล่าวไปก็คือเรื่องของ FIFO แล้วก็ตัว Weighted นะครับแต่เคสเนี่ยเขาใช้ตัว Weighted ในการคำนวณหานะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีเขาเรียกมีต้องมีการโอนงานระหว่างทำจากแผนกที่1มาแผนกที่2นะครับซึ่งหลายที่นักศึกษาไปทำงานก็จะต้องดูกรณีศึกษานี้ให้ดีๆนะว่าเราบริษัทเราเนี่ยคือเหมาะกับ FIFO หรือว่าตัว Weightedนะครับในการบันทึกต้นทุนที่เขาเรียกว่าให้สะท้อนที่สะท้อนข้อมูลต้นทุนใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับถัดมาเรามาดูเคสที่3นะครับแน่นอนว่าบางทีถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยต้องทำบัญชีนะครับแล้วก็ต้องมีการนำเสนอรายงานข้อมูลต้นทุนนะครับต้องคือผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องมีการเรียกตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีนะครับโดยเฉพาะข้อมูลต้นทุนที่นำมาใช้ในการสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารในการวางแผนได้นะครับอย่างเคสเนี่ยก็คือเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับคือการเป็นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรก็คือเป็นการใช้ความรู้ข้อมูลเรื่องของการบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้เขาใช้เครื่องมือหรือว่าเทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหานะครับคือหนึ่งเลยก็คือใช้แผนภูมิพาราโต้นะครับในการวิเคราะห์ปัญหามีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมนะครับสองคือวิเคราะห์จุดสำคัญของปัญหา3คือการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็ผลกระทบโดยใช้อาจจะใช้ผังก้างปลาหรือว่า fishbone diagram เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือจันขอเล่ากรณีศึกษาก่อนก็คือเคสเนี่ยคือเหมือนก็เป็นการเก็บข้อมูลมาของบริษัทหนึ่งนะครับคือบริษัทนี้นะครับเขาเป็นก็เรียกเป็นสายเป็นบริษัทที่อุตสาหกรรมการผลิตนะครับเขาผลิตสินค้าสำเร็จรูปก็คือเหมือนกับว่ามีทั้งหมดมีฝ่ายตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่นะครับมีฝ่ายเตาอบนะมีฝ่ายพัดลมเครื่องฟอกอากาศมีฝ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งอาจจะมีบางทีมีพวกมีของ NG แล้วบางทีทำให้สินค้าเขามีตำหนินะครับซึ่งปัญหานะมีเยอะแล้วของก็ NG มีการตีกลับมาเยอะนะครับแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนนะพวกเศษผงเศษขี้เหล็กต่างๆนะครับทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่ามันมีของเสียในเยอะนะฝ่ายโลหะมีของเสียเยอะเพราะของเสียเยอะก็ทำเกิดอะไรขึ้นคือเกิดปัญหาก็คือต้นทุนของบริษัทอ่ะคือเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้านักศึกษาเป็นผู้บริหารเนี่ยคือต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างก็คือต้องมีการลดข้อมูลต้นทุนให้มันทำไมมันน้อยลงไม่อย่างนั้นแล้วก็คือนักศึกษาจะไปไม่สามารถจะไปแข่งกับบริษัทคู่แข่งได้นะครับทีนี้คือในเอกสารประกอบการสอนนะคืออาจารย์จะมีเรื่องของมีกราฟมีตารางเปรียบ

เทียบเอาไว้นะครับทีนี้เสร็จปุ๊บคือเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะครับก็คืออาจารย์ขอยกมาเป็นบางกรณีนะครับเช่นนะหลังจากที่เราได้มีการวิเคราะห์นะแผนภูมิกั้นปลาแล้วนะครับคือ1ปัญหานะมีทั้งหมด4สาเหตุใหญ่ๆนะ1คือเรื่องของวิธีการวิธีการมีปัญหาอะไรบ้างนะคือ1เนี่ยไม่มีการตรวจเช็คขั้นตอนในการตั้งค่าเครื่องจักรทั้งหมดก่อนการปฏิบัติงานนะถ้านักศึกษาไปทำงานนะในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเครื่องจักรต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องมีให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาทำไมมีการเช็คให้เรียบร้อยก่อนการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างเนี่ยต้องมีการใช้ผ้าขาวในการทำไมเช็ดทำความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการไม่เช็ดให้เรียบร้อยเนี่ยอาจจะมีคราบจระบีหรือว่าคราบฝุ่นขี้ใครคราบโลหะนะครับเศษโลหะผงต่างๆนะคือเกาะตามชิ้นงานก็ไม่สามารถใช้งานได้นะเพราะฉะนั้นปัญหาคือไม่มีการตรวจเช็คขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องจักรทั้งหมดก่อนทำให้มีของเสียเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะแนวทางแก้ไขนะคือกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล้วก็เข้มงวดในการปฏิบัติงานโดยออกเป็นเอกสารนะครับที่เป็นรายลักษณ์อักษรให้หัวหน้าเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบทุกวันก่อนการปฏิบัติงานคือในบางครั้งเราไม่รู้ไงว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของใครใช่ไหมเราก็อาจจะเป็นคือเป็นเลเบอร์เป็นคนที่ทำงานนะท่านนะบางทีเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือปัญหาเพราะวิธีการแก้คือต้องมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะให้ชัดเจนแล้วก็ให้หัวหน้านี่คือสั่งงานไปนะแต่ละกลุ่มงานก่อนการทำงานถัดมาเรามาดูเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีการทำความสะอาดขี้โลหะเลยคือมีการผลิตแล้วปรากฏว่ามีขี้โลหะติดตามเครื่องจักรนะครับทำให้เครื่องจักรเนี่ยสกปรกนะพอสกปรกพอเวลาที่เราทำการผลิตเครื่องจักรทำงานแล้วเนี่ยไม่สะดวกทำให้ชิ้นส่วนที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่มีคุณภาพอย่างที่บอกคือขี้โลหะเนี่ยมันติดกับตามชิ้นส่วนใช่ไหมพอเวลาที่ QC เขาเห็นเนี่ยเขาก็ให้ไม่ผ่านให้เกิด NG ทำให้ NG ของบริษัทเนี่ยสูงมากขึ้นนะมากกว่า NG ที่เขาประมาณการเอาไว้สมมติว่าเขาประมาณการเอาไว้ 5% อาจจะขึ้นมาเป็น 10% นะครับทีนี้แนวทางแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างก็คือต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยควบคุมงานตรวจเช็คงานทุกวันก่อนการปฏิบัติงานเช่นสมมุตินักศึกษาก่อนที่จะเริ่มงาน 8:00 นเนี่ยก็อาจจะให้หัวหน้างานนะครับหัวหน้าผู้ควบคุมงานคือมีการเช็คงานก่อนว่าเรียบร้อยไหมนะครับก่อนการที่จะทำงานจริงๆนะครับ3ในเรื่องของสุดท้ายนะก็คือนักบัญชีกับการควบคุมต้นทุนการผลิตนะครับเราก็สามารถช่วยบริษัทนะควบคุมการผลิตควบคุมการลดข้อมูลต้นทุนได้นะครับ1ก็คือเรื่องของกระบวนการขอซื้อนะครับการจัดซื้อการรับของการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับในเรื่องของการจัดซื้อนะครับคืออาจจะมีการใช่มั้ยครับมีการเปรียบเทียบกันสัก 2-3 เจ้าก่อนการจัดซื้อนะครับเราก็เทียบเคียงปริมาณคุณสมบัติที่มันใกล้เคียงกันการรับของก็เหมือนกันก็อาจจะต้องดูที่ใบ PO ว่าเขามาส่งของถูกสินค้าหรือเปล่าถูก raw material หรือเปล่านะครับคือบางครั้งถ้าเราไม่มีใบรับของไม่มีใบโทษไม่มีใบจัดซื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าของที่เขามาส่งถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับคือบางครั้งเนี่ยคืออาจจะมีการเบิกวัตถุดิบที่ทำไมไม่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตก็ทำให้การผลิตนั้นผิดพลาดนะครับปัญหาเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบนะครับก็คืออาจจะจัดซื้อวัตถุดิบที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับซื้อวัตถุดิบราคาที่สูงเกินไปกิจการมีวัตถุดิบคงเหลือมากเกินไปนะครับไม่มีการวางแผนการผลิตที่ผิดพลาดนะครับมีการผิดพลาดในกระบวนการผลิตนะวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพนะครับแนวทางในการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบก็อาจจะมีการเจรจาต่อรองกับผู้ขายนะครับกรณีที่เรามีการซื้อสินค้าจำนวนมากนะครับหรืออาจจะใช้ระบบการประมูลผ่านการจัดซื้อผ่านทาง e-auction นะครับแล้วก็การซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตใกล้โรงงานเพื่อเลี่ยงค่าขนส่งนะครับคือบางครั้งเราตั้งอยู่ที่แหลมฉบังใช่ไหมแต่เราไปซื้อตัว raw mat นะครับแถวตามต่างจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าตามที่มันห่างไกลเนี่ยก็ทำให้เสียค่าขนส่งที่เปลืองค่าขนส่งที่มันสูงขึ้นนะครับห้าคือการควบคุมโทษการควบรวมกับกิจการผู้ขายวัตถุดิบนะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกิจการนะครับถัดมาก็มาดูเรื่องของการนักบัญชีกับการควบคุมต้นทุนค่าแรงนะครับก็คือต้องดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันนะครับเพื่อลดต้นทุนค่าแรง

0: เช่นการควบคุมอัตราการเพิ่มเงินเดือนอย่างเหมาะสมนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพนักงานนะครับการควบคุม OT นะครับเป็นต้นถัดมาเรามาดูการนักบัญชีการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเพื่อให้การควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับกิจการต้องดำเนินการหลายด้านพร้อมกันนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับ1การทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างถูกต้องนะครับตามที่ระบุเอาไว้ในเครื่องมือการใช้งานปลูกฝังพนักงานให้มีความรับผิดชอบในการใช้เครื่องจักรนะครับเสมือนหนึ่งว่าเครื่องจักรเนี่ยเป็นสินทรัพย์ของพนักงานให้รักษาเท่าชีวิตนะครับพิจารณาควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรบางอย่างให้เหมาะสมนะไม่มีการจัดเก็บมากเกินไปนะครับมีการควบคุมแล้วก็ไม่ปล่อยให้อะไรขาดนะครับแล้วก็มีการแนวทางบำรุงรักษาในเชิงการป้องกันนะครับมาใช้แนวทางเชิงแก้ไขนะครับก็นะครับสำหรับอาจารย์ก็หวังว่านะครับเทปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนักศึกษาที่มีความสงสัยก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้นะครับที่สาขาวิชานะเบอร์โทร025048181แล้วพบกันในชุดวิชาถัดไปครับผม
1: ค่ะในหน่วยที่5นี้ก็จะมีการบัญชีการเงินใน3ธุรกิจด้วยกันนะคะมีธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธุรกิจนำเข้าและส่งออกนะคะทีนี้เราจะเริ่มจากธุรกิจแฟรนไชส์ก่อนนะคะในธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยก็จะมีแฟรนไชส์เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของสิทธิ์นะคะมีการที่เจ้าของสิทธิ์เรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์เนี่ยตกลงอนุญาตให้ผู้รับสิทธิ์ที่เรียกว่าแฟรนไชส์ซีเนี่ยดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อการค้าการบริหารแล้วก็ระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ์นะคะโดยตัวแฟรนไชส์ซีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าเราเรียกว่าค่าสิทธิ์แล้วก็ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายงวดที่เราเรียกว่าค่าโรยัลตี้ให้กับแฟรนไชส์ซอร์ด้วยนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยยังไม่มีนะคะก็จะมีกฎหมายที่สำคัญต่างๆเหล่านี้นะคะเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าเรื่องเครื่องหมายการค้าเรื่องความลับทางการค้าเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เรื่องการแข่งขันทางการค้ารวมถึงเรื่องภาษีอากรนะคะทีนี้จะดูในเรื่องของการบัญชีเนี่ยในด้านของแฟรนไชส์จะต้องรับรู้รายได้ค่าสิทธิ์แล้วก็ค่าโรยัลตี้เมื่อภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จนะภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จตามสัญญาที่ทำไว้กับแฟรนไชส์ซีส่วนในด้านของแฟรนไชส์ซีนั้นก็จะต้องบันทึกค่าสิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วก็ต้องจัดตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดตามอายุของสัญญานะคะนี้หลักสำคัญในการรับรู้รายได้เนี่ยก็จะยึดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าซึ่งมี5ขั้นตอนหลักๆนะคะ5ขั้นตอนนั้นคืออะไรขั้นตอนแรกก็คือระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าขั้นตอนที่2ก็คือระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญาขั้นตอนที่3ก็คือกำหนดราคาของรายการขั้นตอนที่4ก็ต้องปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอนที่5คือรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จนะคะนี้ในรายละเอียดเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าตรงสัญญาขั้นที่1เนี่ยระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าเนี่ยก็จะมีเงื่อนไข5ข้อนะคะต้องเป็นไปตาม5ข้อก็คือข้อแรกเนี่ยคู่สัญญาได้รับมีการอนุมัติสัญญาแล้วนะคะซึ่งการซื้อขายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะวาจาหรือการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะข้อที่2ก็คือจะต้องระบุสิทธิของคู่สัญญาในแต่ละฝ่ายนะคะแล้วก็ข้อที่3ระบุเงื่อนไขของการชำระสิ่งตอบแทนสำหรับสินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบได้แล้วก็ข้อที่4สัญญาต้องมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์อันนี้สำคัญนะคะแต่ถ้าเป็นการโอนกันระหว่างกิจการใหญ่บริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยนั้นจะไม่ถือว่ามีเนื้อหาเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็เงื่อนไขข้อที่5ต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเรียกเก็บสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิ์จะได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการที่กิจการจะส่งมอบให้แก่ลูกค้านะคะทีนี้ถ้าหากสัญญาเนี่ยไม่เป็นไปตามครบ5ข้อเนี่ยแต่มีลักษณะหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะเช่นเหตุการณ์ที่1 กิจการไม่มีภาระผูกพันคงค้างที่จะต้องส่งมอบสินค้าบริการให้ลูกค้าและกิจการนั้นก็ได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้าแล้วอาจจะทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดก็ตามเนี่ยและลูกค้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับอันนี้ก็สามารถรับรู้รายได้นะคะหรือเหตุการณ์ที่สองบอกว่าสัญญานั้นได้ยุติลงแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถจะเรียกคืนสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับมาแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะรับรู้รายได้

นี่ยนะคะขอตามมาตรฐานก็จะบอกว่าให้ต้องรับรู้เนี่ยเป็นหนี้สินไว้ก่อนนะคะเพราะนั้นขั้นตอนละที่ได้เงินสดมาเนี่ยต้องรับหนี้สินเนื่องจากว่านี่สินก็คือภาระผูกพันที่จะส่งมอบสินค้าบริการในอนาคตนะคะหรือว่าภาระผูกพันที่จะคืนสิ่งตอบแทนที่เคยได้รับมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่ามันจะเป็นการส่งมอบในอนาคตหรือต้องคืนนะคะอันนี้ก็มาตรฐานจึงให้รับรู้เป็นนี่สินไว้ก่อนตอนเริ่มต้นนะคะโดยเมื่อรับรู้แล้วถามว่าวัดมูลค่ายังไงการวัดมูลค่าเนี่ยให้วัดด้วยจำนวนเงินของสินตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้านั่นเองนะคะขั้นตอนที่2ก็คือระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญานะคะภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยก็จะมีถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการบันทึกในการรับรู้รายได้ของมาตรฐานนี้นะคะนี้ภาระที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยในบางสัญญาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการโอนสินค้าบริการให้ลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นชุดสินค้าหรืออาจจะมีภาระหลายๆภาระในสัญญาเดียวกันเนี่ยนะการรับรู้รายได้ก็ต้องพิจารณาว่ามีภาระอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในบางสัญญาเนี่ยอาจจะเอาหลายๆภาระรวมกันเพื่อรับรู้ในรายได้ครั้งเดียวนะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะแยกภาระแต่ละอย่างเนี่ยออกจากกันได้ขั้นที่3ก็ต้องกำหนดราคาของรายการนะคะว่ารายการที่มีการโอนสินค้าบริการเป็นเท่าไหร่คำว่าราคาของรายการเนี่ยก็คือจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนซึ่งกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงกันนั้นให้แก่ลูกค้านะคะแต่ว่าการที่เรียกเก็บเงินเนี่ยเราจะไม่รวมเงินที่เรียกเก็บแทนบุคคลที่3อย่างเช่นการเรียกเก็บภาษีขายแล้วกิจการจะต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะคะตัวนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการนะคะแล้วสิ่งตอบแทนที่ได้รับนั้นเนี่ยอาจจะมีจำนวนที่แน่นอนหรืออาจจะเป็นจำนวนที่ผันแปรเช่นเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรืออาจจะเป็นทั้งสองแบบก็ได้นะคะก็ต้องปันส่วนราคาของแต่ละรายการเนี่ยมีการปันส่วนราคาให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาถ้ามีหลายภาระนะคะต้องมีการปันส่วนทีนี้หลักในการปันส่วนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่ากิจการมีการขายสินค้านั้นเนี่ยเป็นเอกเทศไหมถ้ามีเราก็จะต้องปันส่วนโดยใช้ราคาขายที่เป็นเอกเทศนั้นเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนเขาเรียกว่า stand alone selling price นะคะแล้วก็มาตรฐานก็บอกว่าการปันส่วนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการสำรวจจากราคาตลาดก็ได้แต่กรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดได้นั้นเนี่ยก็ให้ใช้วิธีต้นทุนที่คาดไว้บวกด้วยอัตรากำไรหรืออาจจะใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือนะคะเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนแล้วขั้นที่5ก็รับรู้รายได้เมื่อภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นสำเร็จแต่ว่าก็จะต้องมาพิจารณาว่ามี2อย่างนะคะว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเขาเรียกว่าโอเวอร์ไทม์นะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือว่าเสร็จณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งนะพอยต์อินไทม์นะแล้วก็ต้องรับรู้ไปตามรูปแบบของความสำเร็จนะคะตรงนั้นตรงนี้ต้องสำคัญว่าดูว่าเป็นช่วงเวลาหรือณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างของบริษัทนนทบุรีจำกัดเนี่ยก็เป็นแฟรนไชส์นะเขาก็ขายแฟรนไชส์ด้านการศึกษาหลักสูตรคณิตคิดเร็วเนี่ยให้กับแฟรนไชส์ซีนี้แฟรนไชส์ซีเนี่ยก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยนะคะนั้นข้อตกลงก็คือเขาจะเรียกค่าสิทธิ์ค่าสิทธิ์เนี่ยแสนบาทโดยจ่ายครั้งแรกครั้งเดียวแล้วสัญญาเนี่ย5ปีในการใช้สิทธิ์เปิดสอนแล้วก็ให้ใช้เครื่องหมายการค้านะคะนี้ในวันทำสัญญาเนี่ยบริษัทนนทบุรีก็จะให้เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งสำนักงานนะคะรวมถึงประกาศนียบัตรที่จะให้กับนักเรียนที่เรียนจบแล้วก็คู่มือต่างๆในการบริหารงานคู่มือครูแล้วก็แบบโปรแกรมของระบบงานแล้วก็ยังสัญญาว่าจะอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องในตลอด5ปีนะคะทีนี้ในด้านการดำเนินงานเนี่ยห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทอีกนะจำนวนหนึ่งโดยให้เป็น
เขาตกลงที่อัตราร้อยละ5ของรายได้ค่าลงทะเบียนเมื่อมีนักเรียนมาลงทะเบียน

เรียนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมรายงวดหรือค่าบริหารจัดการระหว่างดำเนินการนะคะหรือเรียกว่าค่า royalty นะตรงนี้ก็สมมติว่าตกลงว่าให้จ่ายเนี่ยทุกสิ้นไตรมาสนะคะสมมติว่าตอนนี้สัญญาเนี่ยคือตุลาคม1ตุลานะคะแล้วก็ไปสิ้นสุด31ธันวาก็สมมติว่ามีรายได้ค่าลงทะเบียนเรียนเนี่ยอยู่ที่ 30,000 บาทกิจการก็ปิดบัญชีทุกวันที่31ธันวาคมนะคะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าการลงบัญชีจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในสัญญาเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงกันว่าฝ่ายที่เป็นแฟรนไชส์ซอร์เนี่ยก็ต้องตกลงกับแฟรนไชส์ซีว่าให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีได้นะคะเพราะว่ามีการคิดค่า royalty เนี่ย 5% ของค่าลงทะเบียนนะคะมันนั้นต้องมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็มีการตรวจสอบบัญชีกันทีนี้ทางฝ่ายบริษัทนนทบุรีเองก็จะต้องมีการจัดทำทะเบียนลูกค้าที่เป็นแฟรนไชส์ซีไว้นะคะเพื่อจะได้ติดตามรายได้ต่างๆของตนเองแล้วก็ดูว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือกับแฟรนไชส์ซียังไงบ้างนะคะทีนี้ในด้านบัญชีเนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า5ขั้นตอนนะคะก็มาดูขั้นตอนที่1เนี่ยการระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าก็ครบไหมนะคะอันนี้พิจารณาแล้วเนี่ยก็ครบนะโดยมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย5ประการฮะประการแรกก็คือได้มีการอนุมัติสัญญากันนะคู่สัญญาประการที่2เนี่ยมีการสามารถที่จะระบุสิทธิของแฟรนไชส์ซีที่จะได้รับนั่นก็คือเขาจะได้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็ใช้หลักสูตรในการสอนคู่มือครูเนี่ยก็จะเป็นแล้วมีหลักสูตรที่จะได้รับนะพร้อมเอกสารต่างๆในข้อที่3ก็สามารถที่จะระบุเงื่อนไขการชำระสิ่งตอบแทนได้ว่าเขามีการชำระใน2ส่วนคือชำระครั้งแรกกับชำระเป็นรายงวดไตรมาสข้อที่4ก็คือแน่นอนสัญญาเนี้ยมีเนื้อหาในเชิงพาณิชย์แล้วก็ข้อที่5ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่เลยที่บริษัทนนทบุรีเนี่ยจะได้รับเงินค่าตอบแทนนะขั้นที่2ก็มาดูว่าภาระที่บริษัทนนทบุรีต้องปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือภาระที่จะต้องให้หลักสูตรแล้วก็ให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็ส่งมอบเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็มีการฝึกอบรมเนี่ยเป็นเวลา5ปีจะเห็นว่าสัญญาเนี้ยมีภาระหลายภาระที่ต้องปฏิบัตินะคะเพราะนั้นลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์จากสัญญานี้หรือว่าจะใช้ควบคู่กับทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่แล้วก็ข้อตกลงที่ลงในสัญญาเนี้ยแยกจากข้อตกลงในสัญญาอื่นนะคะทีนี้ต่อมาขั้นที่3เนี่ยก็ต้องมากำหนดราคาของรายการนี้ก็มาดูว่า1เงิน 100,000 นั้นเนี่ยค่าสิทธิ์นะที่ตกลงกันแล้วก็ธรรมเนียมรายงวดร้อยละ5ของรายได้ค่าลงทะเบียนอันนี้ก็คือเป็นราคาของรายการ2ส่วนนะคะทีนี้ต้องมาดูขั้นที่4ว่าจะต้องมีการปันส่วนราคาของรายการไหมอย่างในเรื่องของ100,000 บาทนั้นเนี่ยจะต้องปันส่วนให้กับหลักสูตรกับเครื่องหมายการค้าหรือเอกสารหรือระบบโปรแกรมทางบัญชีอะไรต่างๆไหมนะคะตอนนี้คำตอบก็คือว่า 100,000 บาทเนี้ยเราไม่ต้องปันส่วนนะคะเพราะว่าบริษัทนนทบุรีเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ได้มีการขายโปรแกรมระบบบัญชีเดียวๆหรือ stand alone นะคะเพราะนั้นทั้งหมดที่แสนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ในส่วนของภาระที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดนี้นะคะค่ะในขั้นที่5ก็จะมาดูว่าทีนี้มาขั้นของการรับรู้รายได้เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าจะรับรู้ตลอดช่วงเวลา5ปีหรือจะรับรู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะก็ไปดูว่ามันอยู่ในเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงนะ right to asset กับสิทธิในการใช้งานนะ right to useคำว่าสิทธิในการเข้าถึงนะก็คือต้องรับรู้รายได้โดยวิธีปันส่วนเป็นระบบตลอดอายุสัญญาที่มีการให้สิทธิ์คือลูกค้าเนี่ยได้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็หลักสูตรเนี่ยตลอด5ปีนะคะก็คือเข้าถึงได้ตลอดช่วงเพราะนั้นต้องทยอยรับรู้เป็นในระยะเวลา5ปีนะคะส่วนในเงื่อนไขของสิทธิการใช้งานเนี่ยก็คือถ้าสมมุติขายเสร็จแล้วก็จบเลยทันทีนั้นเนี่ยรับรู้ทันที

เหมือนกับการขายสินค้าส่งมอบกันจบก็ไม่ต้องทยอยคือรับรู้ทันทีนะคะก็คือรับรู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งดังนั้นเนี่ยบริษัทนนทบุรีก็เลยต้องบันทึกนะคะซึ่งมาตรฐานบอกว่าให้เป็นหนี้สินตอนรับเงินวันที่1ตุลาเนี่ยก็เดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตหนี้สินจากสัญญาแฟรนไชส์นะคะส่วนแฟรนไชส์ซีเนี่ยก็ต้องบันทึกสินทรัพย์คือสิทธิจากสัญญาแฟรนไชส์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 100,000 แล้วก็เครดิตเงินสดเนี่ย 100,000 นะคะเมื่อจ่ายค่าสิทธิ์ไปนะคะหลังจากนั้นวันที่31ธันวาคมนะซึ่งเป็นวันปิดบัญชีเนี่ยแฟรนไชส์ก็จะต้องมาบันทึกนะคะขอดูตารางนี้ก่อนเนาะก็คือจะต้องรับรู้รายได้ค่าสิทธิ์นะก็คือปรับปรุงจากหนี้สินเนี่ยมาเป็นรายได้ระยะเวลาก็คือเดือนตุลาคมนะถึงเดือนธันวาคม3เดือนเนี้ยก็เอา 100,000 หาร5แล้วคูณด้วย3หารด้วย12นะคะก็จะได้เป็นตัวรายได้ที่รับรู้ในงวดนี้ 5,000 บาทให้เดบิตหนี้สินจากสัญญาแฟรนไชส์ออกไป 5,000 บาทแล้วก็เครดิตรายได้ค่าสิทธิ์ 5,000 บาทนะคะส่วนทางด้านแฟรนไชส์ซีเนี่ยเขาก็ต้องตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกไป 5,000 บาทเช่นเดียวกันก็เดบิตค่าตัดจำหน่ายสิทธิจากสัญญาแฟรนไชส์ 5,000 บาทแล้วก็เครดิตสิทธิจากสัญญาแฟรนไชส์เนี่ย 5,000 บาทไปนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเขาได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว3เดือนนะ 5,000 บาทอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อตกลงที่ว่าจ่ายค่าโรยัลตี้ 1,500 บาทนั้นเนี่ย 5% ของค่าลงทะเบียนก็ปรากฏว่าในไตรมาสเนี้ย3เดือนก็คือตุลาถึงธันวาเนี่ยนะคะมีนักศึกษาลงทะเบียนมานะมีนักศึกษาลงทะเบียนมา 30,000 บาทเพราะฉะนั้นรายได้ค่าโรยัลตี้ 5% ตรงนี้ก็ 1,500 บาทเฟรนไชส์ก็ต้องบันทึกเงินสดรับเดบิตเงินสด 1,500 บาทแล้วก็เครดิตรายได้ค่าโรยัลตี้เนี่ย 1,500 บาทส่วนทางด้านเฟรนไชส์ซีเนี่ยก็ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายคือค่าโรยัลตี้ 1,500 บาทแล้วก็เครดิตเงินสดเมื่อจ่ายค่าโรยัลตี้นะให้กับบริษัทนนทบุรีนะคะก็จะเห็นว่าหลักของธุรกิจเฟรนไชส์เนี่ยเราจะต้องดูสัญญาของเฟรนไชส์กับเฟรนไชส์ซีเนี่ยเป็นสำคัญนะคะแล้วก็การรับรู้รายได้ก็ให้ยึดใน5ขั้นตอนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15นะคะพิจารณาตาม5ขั้นตอนทีนี้ในกรณีของตัวอย่างอื่นๆก็อาจจะแตกต่างไปอย่างจากนี้ได้นะคะถ้าหากว่าข้อสัญญาหรือว่าลักษณะธุรกิจหรือเหตุการณ์ของธุรกิจนั้นๆเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเป๊ะอย่างในตัวอย่างของบริษัทนนทบุรีเนี่ยก็ต้องพิจารณานะคะว่าภาระที่ต้องปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยภาระที่ต้องปฏิบัติมันแยกได้ไหมถ้าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นแยกได้เป็นหลายภาระแล้วก็แต่ละภาระนั้นเนี่ยสามารถที่คือเขาสามารถที่จะขายโดยเดี่ยวหรือเป็นเอกเทศได้กรณีนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการปันส่วนราคาของรายการให้กับรายการที่แยกเป็นเอกเทศนั้นนะคะส่วนในตัวอย่างของบริษัทนนทบุรีเนี่ยไม่ได้มีการปันส่วน 100,000 บาทเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ขายโปรแกรมระบบหรือไม่ได้จัดเป็นบริการฝึกอบรมกับพนักงานเป็นบริการที่คิดราคาต่างหากนะคะได้รวมไปนะดังนั้นตัวอย่างนี้ก็เลยไม่ได้มีการปันส่วน 100,000 บาทนะคะค่ะดังโดยสรุปก็คือว่าการรับรู้รายได้จะต้องยึดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15เรื่องรายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้านะคะโดยมี5ขั้นตอนนั้นเป็นสำคัญค่ะสำหรับการบัญชีการเงินของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานได้ให้ความหมายไว้นะคะอย่างเช่น OECD หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมส่งออกและนำกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์กรมสรรพากรนะคะก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกันก็คือว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการมีรวมถึงการโฆษณาด้วยนะคะโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะรวมถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการให้บริการทางการเงินด้วยนะคะแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่สำคัญก็จะมีเรื่องพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับ

0: คอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของระบบการชำระเงินแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลราษฎากรที่กระทบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเรื่องของเครื่องหมายรับรองของกระทรวงพาณิชย์นะคะอย่างเช่นกฎหมายธุรกรรมเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการที่แม้ว่าจะไม่เห็นเป็นเอกสารเพราะมันอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่เห็นเอกสารก็ให้ถือว่าการทำธุรกรรมตรงนี้เป็นเอกสารแล้วนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้แล้วก็จะพูดถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่รับรองความเป็นตัวตนเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของลายมืออิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยได้แล้วก็ใช้เป็นหลักฐานได้นะคะส่วนในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องไปจดทะเบียนหาเขาก็จะให้เครื่องหมาย DBD แล้วก็รีจิสเตอร์ตรงนี้ถ้ามีเครื่องหมายนี้ขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ก็แปลว่าเขาว่าได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือก็คือตัว Verify เนี่ยนะคะถ้า Silver เนี่ยก็คือดีนะแล้วก็กู๊ดดีมากพลาตินัมเนี่ยก็คือดีเด่นนะคะนี้ก็ยังมีกฎหมายที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนมีนาคมปี2562เนี่ยนะคะต้นปีนี้ก็คือว่าเขากำหนดให้สถาบันการเงินเนี่ยต้องส่งข้อมูลให้สัมปกรนะคะถ้ามีธุรกรรมการทางด้านการเงินเนี่ยโอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปนะใน1ปีเนี่ย 3,000 ครั้งโดยไม่ดูมูลค่าว่ามากน้อยเท่าไหร่นะหรือมีการฝากหรือรับโอนทุกบัญชีรวมกันเนี่ยตั้งแต่400ครั้งแล้วก็มียอดรวมกันตั้งแต่2ล้านบาทนะคะ2ข้อนี้นะคะต้อง400ครั้งแล้วก็2ล้านบาทนะต่อปีขึ้นไปอันนี้สถาบันการเงินหรือว่าผู้ที่ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะต้องส่งข้อมูลนั้นให้กับกรมสรรพากรด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีค่ะคราวนี้มาดูในเรื่องการบันทึกรายได้นะคะอันนี้ก็การบันทึกรายได้เนี่ยก็จะยึดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15เหมือนกันนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยบริษัทซีซั่นขายสินค้าโดยมีหน้าร้านทางกายภาพแล้วก็ขายผ่านออนไลน์โดยเว็บไซต์ด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยซื้อออนไลน์สามารถรับสินค้าได้ที่ร้านหรือจะให้บริษัทเนี่ยติดต่อผู้จัดส่งฮะส่งไปให้ก็ได้นะคะโดยการคิดค่าขนส่งกันแยกต่างหากนะลูกค้าสามารถจะใช้บริการแบบด่วนหรือแบบมาตรฐานก็ได้นะบริษัทคิดค่าขนส่งเนี่ยเท่ากับค่าขนส่งที่บริษัทผู้รับจ้างขนส่งคิดเลยแต่ก็จะให้แท็กนัมเบอร์ไปในการติดตามของนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยโอนการควบคุมสินค้าไปให้ลูกค้าเมื่อสินค้านั้นออกจากคลังสินค้าของบริษัทนะบริษัทสรุปว่าการขนส่งนั้นน่ะเป็นคำมั่นสัญญานะคะเรียกว่าพรอมิสในสัญญาเนี่ยที่จะทำกับลูกค้าเป็นบริการที่แยกต่างหากจากการขายนะคะเพราะนั้นประเด็นพิจารณาก็คือว่าบริษัทเนี่ยคนรับรู้รายได้ค่าขนส่งที่กับคิดกับลูกค้าหรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่ควรคิดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าขนส่งเนี่ยถือว่าบริษัทเป็นเพียงตัวแทนหรือเอเจนต์นะของบริษัทรับจ้างขนส่งเนื่องจากเป็นเพียงการจัดการให้มีการขนส่งเนาะแล้วก็ไม่มีความรับผิดในการขนส่งสินค้านั้นบริษัทไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการขนส่งแล้วก็บริษัทไม่มีอิสระในการกำหนดราคาค่าขนส่งนะคะอันนี้ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องของการเป็นตัวแทนนะไม่ต้องรับรู้รายได้ค่าขนส่งอีกประเด็นหนึ่งในบริษัทมีนานะคะบริษัทมีนาเนี่ยเขาก็จัดตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาขายหนังสือแล้วเขาก็ทำสัญญากับร้านขายหนังสือเนี่ยเพื่อจะขายหนังสือให้กับร้านโดยในระบบออนไลน์เว็บไซต์เนี่ยก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายร้านหนังสือเนี่ยจะเป็นคนกำหนดราคาโดยตรงกับลูกค้านะแต่ลูกค้าเนี่ยก็สามารถนำมาคืนได้ถ้าไม่พอใจนะคะตรงนี้บริษัทจะรับรู้รายได้ยังไงนะคะก็คือต้องรับรู้เป็นค่าในหน้านะคะจะไม่รับรู้เป็นรายได้จากการขายตรงนี้ก็ถือว่าบริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนหรือเอเจนต์ของร้านขายหนังสือเหมือนกันนะคะก็คือว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ควบคุมสินค้านั้นเป็นสินค้าคงคลังเนาะแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการขายหรือส่งสินค้าต่างๆแล้วก็ไม่มีอิสระในการกำหนดราคาขายเพราะนั้นตรงนี้บริษัทไม่ต้องรับรู้รายได้ในการขายสินค้าแต่ให้รับรู้รายได้เป็นค่าในหน้าที่จะได้จากร้านขายหนังสือนะคะ นักศึกษาคะที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์กับการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในช่วงนี้ก็คือจะสังเกตว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเราก็จะยึดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15นะคะเรื่องรายได้ที่จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นหลักนะคะแล้วก็ส่วนธุรกิจนำเข้าและส่งออกเนี่ยก็จะขอกล่าวต่อไปในช่วงหลังนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท. ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอ

0: เอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU MediaSCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะมาพบกับหน่วยที่6นะคะหน่วยที่6ชื่อหน่วยก็คือการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจพาณิชย์ค่ะเนื้อหาในหน่วยที่6ก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่ 6.1 คือการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและตอนที่2คือการบัญชีสำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ค่ะเรามาเริ่มต้นที่การบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยก่อนนะคะลักษณะของการประกันภัยอย่างที่นักศึกษาพอจะทราบกันแล้วก็คือเป็นการที่ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะชดใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาประกันภัยซึ่งแสดงในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะจากรูปเราก็จะเห็นว่าเมื่อผู้รับประกันภัยหรือธุรกิจประกันภัยส่งมอบประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยก็จะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนะคะดังนั้นเมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ชีวิตผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยก็จะได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนั้นนะคะการประกันภัยแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะก็คือการประกันชีวิตกับการประกันวินาศภัยนะคะการประกันชีวิตก็คือการที่บริษัทประกันชีวิตตกลงจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับประโยชน์หรือจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีผู้เอาประกันชีวิตมีอายุยืนยาวจนถึงเวลาที่ตกลงกันในสัญญาโดยผู้เอาประกันชีวิตยินยอมจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตนะคะ

ดังนั้นการประกันชีวิตก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง3ฝ่ายก็คือบริษัทประกันชีวิตผู้เอาประกันชีวิตและผู้รับประโยชน์หรือทายาทตัวอย่างที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นบริษัท AIA นะคะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็อริยันอยุธยาค่ะส่วนการประกันภัยประเภทที่2ก็คือการประกันวินาศภัยนะคะก็หมายถึงการประกันภัยอื่นๆที่ไม่ใช่การประกันชีวิตและแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือการประกันอัคคีภัยการประกันทางทะเลและขนส่งการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยเบ็ดตะเล็ดก็อย่างเช่นการประกันภัยโจรกรรมการประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงานหรือลูกจ้างการประกันภัยกระจกการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะคะก็อย่างเช่นบริษัททิพยประกันภัยบริษัทกรุงเทพประกันภัย2บริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยนะคะเช่นไฟไหม้ฟ้าผ่าหรือว่าแก๊สระเบิดเป็นต้นส่วนถ้าเป็นบริษัทวิทยาประกันภัยกับสินมั่นคงก็จะเป็นประกันรถยนต์นะคะการประกันภัยต่อหรือรีอินซูรันนะคะก็หมายถึงการที่บริษัทประกันภัยรายหนึ่งได้โอนภาระเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดที่ตนได้รับมาไปให้กับอีกบริษัทหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันแล้วสูงเกินกว่าที่ตนจะรับเสี่ยงภัยทั้งหมดเองได้บริษัทประกันภัยที่นำภัยบางส่วนไปประกันภัยต่อนั้นก็จะเรียกว่าผู้เอาประกันภัยต่อส่วนบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อก็จะเรียกว่าผู้รับประกันภัยต่อนะคะต่อไปมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจประกันภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบัญชีและใช้บังคับเฉพาะธุรกิจประกันภัยก็จะแบ่งเป็นกฎหมายด้านการประกันชีวิตและกฎหมายด้านการประกันวินาศภัยโดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือเรียกว่าคปภ.ค่ะอย่างที่บอกไปว่าจะแบ่งเป็นกฎหมาย2ตัวด้วยกันตัวแรกก็เป็นกฎหมายด้านการประกันชีวิตก็คือประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตพุทธศักราช2559ค่ะส่วนกฎหมายอีกตัวนึงก็คือกฎหมายด้านการประกันวินาศภัยก็คือการประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยพุทธศักราช2559ค่ะส่วนการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจประกันภัยนะคะเราก็จะเริ่มมาจากการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าการรับรู้รายการและการวัดมูลค่ารายการในงบการเงินจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินและมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดรวมทั้งต้องถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่4เรื่องสัญญาประกันภัยนะคะซึ่งแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และวัดมูลค่ารายการก็จะมีดังนี้ข้อ1ก็คือเราจะไม่รับรู้หนี้สินจากการประกันจากการประมาณการหนี้สินใดๆสำหรับค่าสินใหม่ทดแทนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นหากค่าสินใหม่ทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนะคะข้อ2เราต้องทดสอบความเพียงพอของหนี้สินหากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าหนี้สินบันทึกไม่เพียงพอและส่วนที่ไม่เพียงพอนั้นก็ต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและต้องตัดรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยออกจากงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นหมดไปหรือลดลงนะคะข้อ3จะไม่หักกลบสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อกับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อรวมทั้งต้องไม่หักกลบรายได้จากสัญญาประกันภัยต่อกับค่าใช้จ่ายจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องค่ะข้อ4พิจารณาการด้อยค่าโดยพิจารณาว่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อเกิดการด้อยค่าหรือไม่การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการรับประกันภัยส่วนที่2การบันทึกบัญชีการเอาประกันภัยต่อและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนค่ะเราก็มาดูการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับประกันภัยก่อนนะคะเมื่อบริษัททำสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยนะคะการรับประกันภัยในแต่ละกรมธรรม์จะทำให้บริษัทต้องมีภาระด้านภาษีก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์ดัง

นั้นจำนวนเบี้ยประกันที่เรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยก็จะรวมภาษีดังกล่าวด้วยการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตลูกหนี้แต่บางกรณีถ้าทำสัญญาประกันภัยผ่านตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยนะคะลูกหนี้ก็จะรวมถึงตัวแทนนั้นด้วยการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้แล้วก็จะเดบิตลูกหนี้รวมทั้งผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือในหน้านะคะแล้วเครดิตภาษีธุรกิจเฉพาะครั้งจ่ายค่าอากรสแตมป์และเบี้ยประกันภัยลับค่ะซึ่งถือว่าเป็นรายได้ของธุรกิจนะคะเมื่อมีภาระผูกพันสำหรับค่าในหน้าจากการรับประกันภัยก็จะบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะเดบิตค่าในหน้าจ่ายเครดิตเจ้าหนี้ซึ่งก็คือตัวแทนหรือในหน้านั่นเองเมื่อบริษัทประกันภัยได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตเงินสดและเครดิตลูกหนี้ออกค่ะการบันทึกบัญชีในเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาประกันภัยต่อก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการนำเอาเบี้ยประกันไปประกันภัยต่อกับบริษัทอื่นเพื่อโอนความเสี่ยงบางส่วนนะคะเริ่มจากเมื่อทำสัญญาประกันภัยต่อการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้เดบิตเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อเครดิตรายได้ค่าบำเหน็จหรือส่วนลดรับจากการเอาประกันภัยต่อและเครดิตเจ้าหนี้ซึ่งก็คือบริษัทรับประกันภัยต่อเมื่อชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยต่อการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้ก็คือเดบิตเจ้าหนี้เครดิตเงินสดค่ะการบันทึกบัญชีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความสูญเสียความเสียหายตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยถ้าเราทราบจำนวนที่ต้องใช้แน่นอนเราจะประมาณค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมรับรู้หนี้สินดังนี้ค่ะเราจะเดบิตค่าสินไหมทดแทนจ่ายในระหว่างงวดถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายและเครดิตเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนซึ่งถือว่าเป็นหนี้สินนะคะต่อมาเมื่อมีการชดใช้การบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้เดบิตเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เราเคยตั้งเป็นหนี้สินไว้แล้วก็เครดิตเงินสดกับค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดผลต่างส่วนข้อขอไขก็คือเป็นกรณีที่ทราบจำนวนเงินที่ต้องชดใช้แน่นอนการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตค่าสินไหมทดแทนจ่ายในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เครดิตค่าสินไหมทดแทนครั้งจ่ายเป็นหนี้สินนะคะเมื่อความสูญเสียหรือเสียหายได้มีการประกันภัยต่อกรณีที่บริษัทประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทที่เอาประกันภัยต่อนั้นการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตลูกหนี้บริษัทรับประกันภัยต่อและเครดิตค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อซึ่งถือว่าเป็นรายได้ของกิจการและเมื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ก็จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตค่าสินไหมทดแทนครั้งจ่ายที่เคยตั้งเป็นหนี้สินไว้แล้วก็เครดิตเงินสดค่ะตอนที่2ก็จะเป็นการบัญชีสำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีความซับซ้อนกว่าตอนแรกขึ้นมาโดยความหมายของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็คือการประกอบธุรกิจรับฝากหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาอันกำหนดไว้และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใดค่ะซึ่งการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ก็มีหลายประเภทซึ่งนักศึกษาและท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยบ้างไม่มากก็น้อยอย่างเช่นการรับฝากเงินการให้สินเชื่อการลงทุนในหลักทรัพย์การโอนเงินการเรียกเก็บเงินตามตราสารเพื่อลูกค้าการรับเอาวันตั๋วเงินการรับรองตั๋วเงินการค้ำประกันธุรกิจต่างประเทศธุรกิจวิเทศธนกิจและธุรกิจอื่นภายใต้ขอบเขตที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพุทธศักราช2551กำหนดค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็จะมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจทั่วๆไปก็คือต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543นอกจากนี้ก็ยังต้องปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินลงวันที่13ธันวาคม2561รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการสำรองหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินซึ่งถือเป็นกฎหมายที่บังคับเป็นการเฉพาะสำหรับธุรกิจธนาคารซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ค่ะ

การกำหนดหน่วยวัดมูลค่าเงินตราและหลักของจำนวนหน่วยในการจัดทำงบการเงินการจัดทำงบการเงินของธนาคารกำหนดหน่วยในสกุลเงินบาทโดยที่การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดนั้นกฎหมายบังคับให้แสดงเป็นหน่วยหลักพันบาทโดยไม่ต้องมีทศนิยมเช่นเงินสด 4,231,000 บาทรายได้ดอกเบี้ย 15,320,000 บาทเป็นต้นส่วนการจัดทำหมายเหตุงบประกอบการเงินนะคะก็คือให้เลือกแสดงจำนวนของหน่วยในสกุลเงินบาทตามที่ต้องการได้อาจจะเป็นล้านบาทหรือจะเป็นพันบาทแต่ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าใช้หน่วยใดสาระสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศงบการเงินนะคะถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ยกเว้นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศงวดบัญชีก็คือ6เดือนแรกของปีบัญชีวิธีการประกาศจะประกาศในเว็บไซต์และสำนักงานใหญ่รวมทั้งสาขาด้วยโดยต้องประกาศภายใน3เดือนนับจากวันสิ้นงวดสำหรับธนาคารพาณิชย์ยกเว้นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีงวดประจำปีบัญชีจะประกาศในเว็บไซต์และสำนักงานใหญ่และสาขาภายใน21วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินแล้วแต่ต้องไม่เกิน4เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีค่ะประเภทของงบการเงินประเภทต่อไปก็เป็นงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศโดยที่เป็นสำนักงานใหญ่งวดบัญชีก็เป็นงบประจำปีวิธีการประกาศก็คือสำนักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั่นเองค่ะโดยประกาศภายใน21วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินแล้วแต่ต้องไม่เกิน4เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีค่ะส่วนงบการเงินของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้นถ้าเป็นงบประจำปีเราก็จะประกาศในเว็บไซต์และสำนักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศภายใน4เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีค่ะต่อไปเราจะมาดูการบันทึกบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะคะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเราจะมาดูการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าก่อนเงินรับฝากและเงินกู้ยืมถือเป็นหนี้สินทางการเงินโดยจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหนี้สินทางการเงินนั้นและภายหลังก็จะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายค่ะการบัญชีเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าก็จะตรงข้ามกับเงินกู้ยืมก็คือเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินโดยจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้สินเชื่อหรือการลงทุนนั้นและในภายหลังก็จะวัดมูลค่าด้วยวิธีหลายๆวิธีดังต่อไปนี้นะคะวิธีแรกเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อรับดอกเบี้ยจะวัดค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายข้อ2เงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขายจะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนข้อ3ก็คือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความสัมพันธ์ทางการค้าจะวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นค่ะต่อไปเป็นการบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์นะคะอนุพันธ์ก็คือตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่จะซื้อหรือขายสินค้าในราคาปริมาณและเงื่อนไขอื่นที่ตกลงกันไว้โดยจะทำการส่งมอบสินค้ากันในอนาคตทั้งนี้มูลค่าของอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่ตกลงซื้อขายหากมูลค่าของสินค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปอนุพันธ์ก็จะมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยประเภทของอนุพันธ์นะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คืออันแรก forward contract หรือสัญญา forward ก็เป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิงโดยตกลงราคากันในวันนี้เพื่อส่งมอบสินค้าและชำระเงินกันในอนาคตการตกลงซื้อขายสัญญาเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดสถานที่หรือเรียกว่าซื้อขายแบบนอกตลาดหรือ over the counter เรียกสั้นๆว่า OTC นะคะและมีการกำหนดรายละเอียดของและตามความต้องการระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ขาย 2. ก็คือ Future Contract หรือสัญญา Future เป็นสัญญา Forward ประเภท1ก็คือเป็นสัญญาที่จะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิงโดยตกลงราคากันในวันนี้

0: ี้เพื่อส่งมอบสินค้าและชำระเงินในอนาคตเช่นเดียวกับสัญญา forward แต่ที่แตกต่างกันก็คือ future จะเป็นสัญญาที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ลักษณะของสัญญาจึงเป็นแบบมาตรฐานเก่าคือศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์จะกำหนดรายละเอียดของสัญญาไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนค่ะประเภทที่3ก็คือออปชันเป็นสัญญาระหว่างบุคคล2ฝ่ายคือผู้ซื้อและผู้ขายโดยผู้ขายให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อที่จะซื้อสินค้าอ้างอิงตามจำนวนราคาและภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญาผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่าซื้อสัญญาสิทธิ์ดังกล่าวที่เรียกว่าค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับการได้สิทธิ์นั้นผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ได้แต่ผู้ขายมีภาระต้องปฏิบัติตามสัญญาคือขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาค่ะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือสัญญาสวอปนะคะเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายที่จะทำการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคตเช่นบริษัทกซึ่งมีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราลอยตัวต้องการแลกเปลี่ยนเป็นภาระดอกเบี้ยในอัตราคงที่กับธนาคารขอข้อตกลงเช่นนี้จะเรียกว่า interest rate swap ก็คือมันมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกันต่อไปอีกตัวอย่างนึงก็คือการที่บริษัทคซึ่งมีเงินกู้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาทกับธนาคารงอข้อตกลงเช่นนี้ก็เรียกว่า currency swap ค่ะการบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์นั้นก็จะเริ่มจากการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเหมือนเช่นเคยนะคะธุรกรรมอนุพันธ์ส่วนใหญ่ธนาคารมีไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในการบริหารความเสี่ยงโดยปกติธนาคารก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางดังนั้นธนาคารจะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาเสนอซื้อขายซึ่งการทำธุรกรรมอนุพันธ์ในกลุ่มนี้ธนาคารถือว่าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อค้านอกจากนี้ธนาคารอาจจะทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงของตัวเองด้วยค่ะถ้าตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อวันเริ่มแรกและภายหลังวันเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เราจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนค่ะส่วนถ้าเป็นตันตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีลักษณะของดอกเบี้ยจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาส่วนรายการที่มีลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่ะส่วนกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและทยอยรับรู้ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับอัตราแลกเปลี่ยนณวันทำสัญญาเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญานั้นๆค่ะในส่วนของเนื้อหาเราก็จบไปแล้วนะคะเราจะไปดูตัวอย่างการบันทึกบัญชีซึ่งมีความสำคัญกับนักศึกษาในการทำข้อสอบในหน่วยนี้นะคะตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขายค่ะตัวอย่างบอกว่าวันที่5มกราคม 2525X2 นะคะธนาคารซื้อพันธบัตรรัฐบาลราคาทุนรวมค่าใช้จ่ายในการซื้อจำนวน 1,030 บาทโดยตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาณวันที่31มกราคม 2552ราคาตลาดของพันธบัตรมีมูลค่า 1,029 บาทและราคาขายพันธบัตรดังกล่าวเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ 25X2 ในราคา 1,035 บาทดังนั้นมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในตราสารหนี้ก็คือ 1,030 บาทและมูลค่าเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 25X2 คือ 1,029 บาทตามโจทย์เลยนะคะผลแตกต่างของราคาให้บันทึกเป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้าจำนวน1บาทในงบกำไรขาดทุนทันทีและเมื่อได้มีการซื้อขายพันธบัตรในวันที่5กุมภาพันธ์ 25X2 ก็ให้บันทึกกำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้าจำนวน5บาทในงบกำไรขาดทุนก็คือเกิดจากการขาย 1,035 บาททุน 1,030 บาทก็คือเกิดกำไร5บาทและกับรายการผลขาดทุนที่เราเคยบันทึกไว้ซึ่งเป็นผลกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง1บาทเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 25X2 ค่ะการบันทึกบัญชีนะคะ วันที่5มกราคม 25x2 วันที่เราซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเราก็จึงเดบิตเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้านะคะแล้วก็เครดิตเงินสด 1,030 บาทตามโจทย์วันที่2ก็คือวันที่31มกราคม 25x2 เป็นวันสิ้นเดือนนะคะเราจะบันทึกกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้าตามโจทย์เขาบอกว่า31มกราคม 25x2มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็น 1,029 บาทเพราะฉะนั้นเราขาดทุนแต่เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง1บาทก็จะเดบิตขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า1บาทและเครดิตเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าออก1บาทนะคะวันที่5กุมภาพันธ์ 25x2 ซึ่งเป็นวันที่เราจะขายหลักทรัพย์เพื่อค้าเราก็จะเดบิตเงินสดด้วยยอด 1,035 บาทตามโจทย์เครดิตขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้าก็คือเรากลับรายการของวันที่31มกราคมออก1บาทและบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าอันนี้คือเป็นกำไรจริงๆที่เกิดขึ้น5บาทแล้วก็เครดิตเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 1,029 บาทนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือธนาคารกู้ยืมเงินโดยการออกหุ้นกู้อายุ5ปีจำนวน 1,000 บาทจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีโดยมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้จำนวน10บาทสมมุติว่าธนาคารจะจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อสิ้นปีที่5ดังนั้นมูลค่าเริ่มแรกของเงินกู้คือ990บาทเกิดจากเรารับมา 1,000 บาทจ่าย10บาทก็เหลือ990นะคะและมูลค่าเมื่อสิ้นปีที่1ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายก็คือ 1,042 บาทประกอบด้วยเงินต้น 1,000 บาทและดอกเบี้ยค้างจ่าย50บาทหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชี8บาทเกิดจากเราจ่ายทั้งหมด10บาทแต่ตัดเป็นของปีนี้2บาทก็เหลือ8บาทเพราะฉะนั้น 1,000 บวก50ลบ8ก็เหลือ 1,042 ก็คือราคาทุนตัดจำหน่ายของปีที่1นะคะต่อไปเรามาดูการบันทึกบัญชีนะคะก็ให้นักศึกษาค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงก็คือปีที่1เราจะเดบิตเงินสดเครดิตหุ้นกู้ด้วยจำนวนเงินที่เราซื้อจริงๆเลยคือ 1,000 บาทต่อไปเราจะบันทึกบัญชีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ก็เดบิตค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชี10บาทและเครดิตเงินสด10บาทต่อไปบันทึกบัญชีดอกเบี้ยครั้งจ่าย1ก็เอามูลค่าของหุ้นกู้ 1,000 บาทคูณกับ 5% ได้อยู่50บาทโดยเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตดอกเบี้ยครั้งจ่าย50บาทค่ะอีกอันนึงที่ต้องบันทึกก็คือบันทึกบัญชีตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ของปีที่1แล้วก็เอา10บาทหาร5ปีก็จะเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชีนะคะส่วนปีที่2ถึงปีที่5เราจะเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่ายก็คือเอา 1,000 คูณกับ 5% ได้50บาทแล้วก็บันทึกบัญชีตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ปีที่2ถึง5ก็คือเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชี2บาทก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือปีที่2ถึงปีที่5ส่วนปีที่5อีกตัวนึงที่ต้องบันทึกก็คือบันทึกบัญชีการจ่ายคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยก็จะเดบิตหุ้นกู้ 1,000 บาทเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่ายตลอด5ปีก็คือ250บาทและเครดิตเงินสด 1,250 บาทค่ะค่ะก็จบนะคะสำหรับหน่วยที่6นะคะการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยแล้วก็ธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเอกสารประกอบชุดวิชา32483เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเรามาพบกับตัวอย่างคำถามของหน่วยที่4นะครับเรื่องของการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็อาจารย์ให้เอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อนักศึกษาบางคนเนี่ยคืออาจจะยังไม่เห็นเขาเรียกยังไม่เห็นแนวข้อสอบหรือว่าแนวคำถามของอาจารย์ว่าเฮ้ยอาจารย์ถ้าหนูจะไปสอบเนี่ยหนูกังวลมากเลยว่าลักษณะของหน่วยของอาจารย์เนี่ยจะถามประมาณแบบไหนนะครับก็อาจารย์มีให้มาประมาณ 2-3 ข้อนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางที่นักศึกษาเนี่ยไปเรียกว่าไปดูเอาไว้ไปสอบตอนมิดเทอมหรือว่าตอนไฟนอลนะครับเรามาดูที่ข้อที่1 นะครับข้อที่1ก็คือถ้าอาจารย์ถามเนี่ยอาจารย์อยากรู้นักศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของ1ก็คือต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือเนี่ยคือข้อใดนะครับต้นทุนแปลงสภาพถ้านักศึกษาลองได้อ่านเนื้อหาของอาจารย์มาบ้างแล้วนะครับหรือว่าอาจจะใช้ความรู้เดิมในชุดวิชา32311เนี่ยมาบ้างแล้วนะครับก็อาจจะตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับถ้านักศึกษาลองนึกภาพคือ1ต้นทุนของสินค้าเนี่ยนะครับก็จะมี3ตัวใช่ไหมก็คือ1วัตถุดิบนะครับ2ค่าแรงงาน3ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับแต่อาจารย์ถามว่าแปลงสภาพนะครับต้นทุนแปลงสภาพของสินค้านะครับมีอะไรบ้างกอไก่วัตถุดิบค่าใช้จ่ายการผลิตตัวนี้ก็ใช่ไหมถ้าใช่ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับข้อ2ค่าแรงงานค่าเสื่อมราคานะครับค่าแรงงานค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเนี่ยถ้านักศึกษาลองวิเคราะห์ดีๆมันก็จะมี2ส่วนนะส่วนของสำนักงานกับส่วนของโรงงานใช่ไหมครับเกี่ยวข้องไหมครับข้อที่3ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับกับค่าใช้จ่ายประจำงวดค่าใช้จ่ายประจำงวดอาจจะเป็นพวกค่าอาจจะเป็นเงินเดือนของสำนักงานในเรื่องของค่าโฆษณานะครับใช่ไหมกับค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับข้ององูก็คือค่าแรงงานนะครับกับค่าใช้จ่ายประจำงวดใช่ไหมข้ององูนะครับจอจานค่าวัตถุดิบนะครับค่าแรงงานค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับข้อสอบก็คือจะมีทั้งหมด5ตัวเลือกนะครับนักศึกษาถ้าในข้อสอบอาจจะเป็นกอไก่จะเป็นเลข1นะครับกอไข่จะเป็นเลข2นะครับแน่นอนว่าถ้านักศึกษาลองนึกถึงต้นทุนของสินค้ามี3ตัวนะครับต้นทุนก็จะเป็นต้นทุนขั้นต้นนะครับกับต้นทุนแปลงสภาพแต่ข้อนี้อาจารย์ถามต้นทุนแปลงสภาพว่ามีอะไรบ้างนะครับลองให้เวลา5วินาทีนะครับลองคิดดูว่าน่าจะตอบข้อไหนนะครับหมดเวลานะครับเรามาดูเฉลยว่าตอบข้อไหนนะครับคำตอบนะครับก็คือข้ององูนะครับคือค่าแรงงานกับค่าใช้จ่ายการผลิตนะอย่างที่บอกว่าต้นทุนเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะนักศึกษาคือ1มีตัววัตถุดิบมีค่าแรงแล้วก็มีค่าใช้การผลิตถ้าเป็นต้นทุนขั้นต้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบแล้วก็ค่าแรงงานนะครับถ้าเป็นต้นทุนแปลงสภาพก็จะประกอบไปด้วยค่าแรงงานแล้วก็ค่าใช้การผลิตนะครับ2ตัวมีใครพอจะตอบได้บ้างนะของอาจารย์จะไม่ยากนะก็คือจะมีอาจจะมีทฤษฎีด้วยแล้วก็มีคำนวณด้วยนะครับถ้าสมมติว่าข้อสอบอาจจะเป็นถามว่าต้นทุนแปลงสภาพของบริษัทสุโขทัยเนี่ยมีเท่าไหร่อาจจะให้มาเป็นตัวเลขด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับคืออาจจะไม่ถามความจำคือถามความเข้าใจคือให้เป็นตัวเลขมามีวัตถุดิบ100ค่าแรง200ค่าใช้การผลิต300แล้วก็ให้นักศึกษาบวกเลขมานะครับข้อสอบก็จะเป็นการเค้าเรียกตัวเลขง่ายๆนะนักศึกษาสามารถบวกด้วยมือได้นะครับถัดมาเรามาดูข้อที่2นะข้อที่2อันนี้เป็นตัวเลขนะครับนิดหนึ่งข้อ2เขาบอกว่าถ้าบริษัทอ่อนนุชจำกัดนะครับมียอดขาย 100,000 บาทนะครับมีต้นทุนแปลงสภาพรวมอยู่ที่ 44,000 บาทนะครับมีต้นทุนคงที่รวมนะครับอยู่ที่ 27,000 บาทถามว่าอัตรากำไรส่วนเกินต่อยอดขายของบริษัทคือข้อใดนะครับอันนี้คือข้อใดคือบางอย่างนักศึกษาคือเนื่องจากว่าชุดวิชาประสบการณ์นะครับชุดวิชาสัมมนาบัญชีการเงินแล้วก็สัมมนาบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยมันเป็นตัวต่อยอดมาจากคือเหมือนกับว่าเอาทุกวิชาเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วหน่วยที่4เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่เค้าเรียกว่าเอา32311เนี่ยเอามาบูรณาการใหม่อีกรอบนึงโดยใช้กรณีศึกษาเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยอาจารย์ทำไมหน่วยที่4อาจารย์ไม่เห็นสอนเรื่องของการคำนวณหาอัตรากำไรส่วนเกินเลยนะครับคือเรื่องเนี่ยจะอยู่ที่ชุดวิชา32311นะครับในการคำนวณหาอัตรากำไรส่วนเกินต่อยอดขายนะครับเรามาดูกอไก่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 27% ขอไข่ 29% นะครับคอไฟ 44% งองูคือ 56% จอจานคือ 100% นะครับข้อนี้นักศึกษาลองนึกภาพออกไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์คำตอบ1คือยอดลองดูยอดขายคือ 100,000 บาทนะครับมีต้นทุนผันแปรรวมอยู่ที่ 44,000 บาทนะครับมีต้นทุนคงที่รวมอยู่ที่ 27,000 บาทนะครับอัตรากำไรส่วนเกินต่อยอดขายคือข้อใดครับถ้านักศึกษาลองจำนะครับลองจำดูดิว่าขายนะครับหักต้นทุนขายใช่มั้ยจะเป็นกำไรขั้นต้นแต่อันนี้เขาถามกำไรส่วนเกินเพราะฉะนั้นต้องทำไมขาย หักด้วยต้นทุน

แปลไหมครับจะเป็นกำไรส่วนเกินต่อยอดขายนะครับถ้าใครมีเครื่องคิดเลขเราเอาเครื่องคิดเลขมากดนะครับเดี๋ยวฉันขอกดด้วยว่าใช่ไหมนะครับเอา100,000นะครับเป็นตัวตั้งคือยอดขายใช่ไหมครับลบด้วย

0: คำตอบคือ 56% นะครับก็คือวิธีการคือนักศึกษาเอายอดขายนะครับหักยอดขายคือ 100,000 นะครับยอดขายคือ 100,000 แล้วก็ลบด้วยต้นทุนผันแปรรวมนะก็คือ 44,000 เท่ากับ 56,000 บาทแล้วก็หารด้วยทำไมครับหารด้วยยอดขายนะก็คือ 100,000 เท่ากับ 0.56 ทีนี้ตัวเลือกเข้าให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็คูณด้วย100นะก็เท่ากับ 56%นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกคือจะเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับคำถามอาจารย์แล้วอาจารย์ให้ต้นทุนคงที่มาทำไม 27,000 หนูก็เลยตอบผิดอันนี้คือเวลาเนื่องจากคือข้อสอบอาจจะมีการให้ตัวเลขที่ทำไมให้ตัวเลขมันเกินมานะครับนักศึกษาก็สำหรับอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างคำถามประมาณ2ข้อนะครับแล้วก็อยากจะฝากนักศึกษาเอาไว้นะครับถ้านักศึกษาที่ยังไม่รู้ว่าจะอ่านเรื่องไหนนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาคือเน้นเรื่องของการคำนวณต้นทุนการสั่งทำนะครับว่าเขาคำนวณยังไงบ้างมีวิธีการบันทึกบัญชียังไงบ้างแล้วหลังจากที่เรามีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการคิดเข้างานสูงไปต่ำไปเนี่ยถ้ามันสูงหรือมันต่ำไปเนี่ยเราจะต้องไปปันส่วนเข้าที่ไหนนะครับสำหรับเรื่องของ job order เสร็จปุ๊บเรื่องของ process cost นะครับก็คือดูว่าวิธีการคิด EU นะครับหน่วยเทียบสำเร็จรูปว่ามีวิธีการคิดยังไงบ้างแล้วก็วิธีการที่ตัวที่3คือกรณีศึกษาเรื่องของตัวFishbone Diagram ตัวผังกั้งปลาหรือว่าตัว TQM นะว่าเราจะต้องมีการลดต้นทุนต้องทำยังไงบ้างนะครับคือ3กรณีศึกษานี้ก็คืออยากให้เข้าใจเรื่องของการนำไปใช้ด้วยแล้วก็เอาไว้ไปสอบด้วยนะครับแล้วถ้าเรื่องของความรู้ทั่วไปคือแนวคิดทั่วไปแต่ว่าต้นทุนเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงบ้างนะครับเรื่องของ BOI ถ้านักศึกษาจบไปแล้วไปทำงานเป็นพนักงานบัญชีเกิดอนาคตเนี่ยคือต้องการอยากที่จะก้าวหน้าในสายงานเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องของ BOI นะครับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขามีขั้นตอนยังไงบ้างถ้าบริษัทเกิดเราอยากจะมีเขาเรียกว่าอยากจะต้องการ make money อยากจะมีเงินเดือนเยอะๆนักศึกษาคุณต้องทำงานในบริษัทที่เขาทำไมได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วบริษัทเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับให้ภาษีสูงสุดอยู่ที่ 8% ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องของการบันทึกบัญชีนะเรื่องของภาษีนะครับก็สำหรับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าเทปที่อาจารย์เขาเรียกว่าเนื้อหาที่อาจารย์ให้ไปก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาเอาไว้ไปสอบมิดเทอมหรือว่าไฟนอลนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันในเทปถัดไปนะขอบคุณครับ
1: สำหรับการบัญชีการเงินของธุรกิจนำเข้าและส่งออกนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการรับรู้รายได้เนี่ยเป็นสำคัญทีนี้ในเรื่องของการรับรู้รายได้เขาจะให้ใช้เงื่อนไขของการส่งมอบซึ่งเป็นภาระที่ต้องปฏิบัตินะคะอันนี้ก็จะใช้เงื่อนไขที่สำคัญที่นิยมก็คือ EXW แล้วก็ FOB แล้วก็ CIF นะคะเรามาดูว่าแต่ละเงื่อนไขในการส่งมอบเนี่ยจะรับรู้รายได้อย่างไรเงื่อนไข EXW เนี่ยผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบเมื่อผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมสำหรับการส่งมอบให้ลูกค้าณสถานที่ของผู้ขายเองนะคะโดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนส่งไปเองนะคะเพราะนั้นการรับรู้รายได้เนี่ยก็จะรับรู้ณวันที่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อณสถานที่ของผู้ขายสถานที่ของผู้ขายนะคะส่วนเงื่อนไข FOB เนี่ยผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าณท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้นะคะโดยที่ผู้ขายเนี่ยก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำพิธีการส่งออกตามที่กฎหมายศุลกากรนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมถึงค่าประกันภัยในระหว่างการขนส่งนั้นเนี่ยให้เป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้านั้นได้ผ่านกาบระวางเรือไปแล้วนะคะเพราะนั้นการรับรู้รายได้เงื่อนไขการส่งมอบ FOB เนี่ยจะรับรู้รายได้ณวันที่ส่งมอบสินค้าณท่าเรือต้นทางนะคะอีกเงื่อนไขหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือ CIFC มาจากคอสคือต้นทุน I ก็อินชัวรันประกันภัยแล้ว F ก็คือเฟสค่าขนส่งนะผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเนี่ยเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกับเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าโดยภาระ ที่ผู้ขายเนี่ยรับผิดชอบก็คือการทำพิธีการส่งออกแล้วก็มีการจ่ายค่าระวางเรือจ่ายค่าประกันภัย

เพื่อซื้อความคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งจนถึงมือลูกค้าหาลูกค้าหรือผู้ซื้อนั่นเองคราวนี้การรับรู้รายได้ตามเงื่อนไข CIF ก็คือว่ารับรู้เมื่อความเสี่ยงภัยในตัวสินค้านั้นเนี่ยได้โอนไปยังผู้ซื้อทันทีที่สินค้าพ้นกับเรือก็คือสินค้าไปถึงท่าเรือปลายทางนะสินค้าเนี่ยได้โอนความเสี่ยงภัยต่างๆไปถึงผู้ซื้อแล้วนะคะทีนี้ในกิจการของการส่งออกและนำวิธีการหลักในการบันทึกบัญชี3วันใหญ่ๆนะคะก็คือวันที่เกิดรายการนะคะแล้วก็ณวันสิ้นงวดนะคะแล้วก็ณวันที่ณวันสิ้นงวดแล้วก็อีกอันก็คือณวันที่มีการจ่ายชำระกันจริงๆนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยบริษัทก็มีการขายสินค้าไปต่างประเทศนะคะถ้าจะดูจากตัวอย่างในเอกสารการสอนนะคะก็จะมีตัวอย่างประกอบไว้ให้แล้วนะคะอย่างเช่นบริษัทเนี่ยส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยเงื่อนไข FOB นะคะแล้วก็ผู้ขายส่งมอบสินค้าหน้าท่าเรือต้นทางนะโดยที่วันที่31ตุลาคมเนี่ยราคาของสินค้านั้นเนี่ยอยู่ที่10,000 US ดอลลาร์นะคะ10,000 US ดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนทันทีก็คืออยู่ที่1 US ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับ34บาทเพราะนั้นในวันที่31ตุลาคมเนี่ยก็ให้บันทึกโดยเดบิตบัญชีซื้อแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้การค้าโดยเอา 10,000 เนี่ยคูณที่อัตราแลกเปลี่ยนทันที34ก็คือเป็น 340,000 บาทนะคะทีนี้เงื่อนไขของการชำระเงินเนี่ยเขาจะไปชำระกันในวันที่10มกราคมปีหน้านะคะทีนี้พอจากวันที่ซื้อ31ตุลาเนี่ยมันก็จะมาสิ้นปีคือ31ธันวาก็ปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่31ธันวาเป็นเท่าไหร่ปรากฏว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย1 US ดอลลาร์เนี่ยเป็น35บาทดังนั้นณวันสิ้นปีก็ต้องรับรู้ขาดทุนนะกำไรเดบิตบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย10,000 บาทแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอีก 10,000 บาทนะคะเพราะอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจาก34บาทเป็น35บาทนะต่อมาเนี่ยพอถึงปีหน้าวันที่10มกราเป็นวันที่ชำระเงินกันละนะอัตราแลกเปลี่ยนนะวันนั้นเนี่ยกลายเป็น32 1 US ดอลลาร์เนี่ยเป็น32นะคะก็เลยต้องบันทึกล้างบัญชีเจ้าหนี้ออกนะก็คือเดบิตเจ้าหนี้350,000 ใช่ไหมคะจากเมื่อกี้340,000เนี่ยบวกเพิ่มอีก 10,000 เป็น350,000แล้วก็เครดิตเงินสดให้ไปแค่320,000เพราะอัตราแลกเปลี่ยนนะวันที่ชำระจริงอยู่ที่32นะคะแล้วก็เครดิตกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย30,000บาทอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องมีการบันทึกบัญชีเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันก็ว่าได้นะคะเพราะนั้นประเด็นสำคัญก็คือณวันเกิดรายการนะแล้วก็ณวันสิ้นงวดแล้วก็ณวันที่ชำระเงินเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณาว่ามีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องไปดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้เนี่ยเป็นอัตราอะไรนะคะก็ไปดูตามที่กฎหมายกำหนดนะจะใช้เป็นอัตราที่กำหนดเนี่ยก็คือใช้อัตราซื้อของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศนะคะแล้วหรือว่าอาจจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงหรืออัตราซื้อถั่วเฉลี่ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ก็ได้นะคะโดยสรุปในเนื้อหาของหน่วยที่5เนี่ยก็จะมีการบัญชีการเงินนะคะเป็นการบัญชีการเงินของ3ธุรกิจหลักใหญ่ๆก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธุรกิจนำเข้าและส่งออกโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่ไปในทำนองเดียวกันคือจะต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนั้นนะคะประเด็นแรกประเด็นที่2ก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายที่ออกมาโดยตรงกับธุรกิจนั้นหรือว่าเป็นกฎหมายที่ยังไม่มีกฎหมายโดยตรงก็อาจจะต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาอ้างอิงนะคะแล้วส่วนสำคัญก็คือในเรื่องของการบันทึกบัญชีซึ่งการบันทึกบัญชีเนี่ยจะมีในทางบัญชีมีทางปฏิบัติหลายอย่างมากมายแต่ว่าในเนื้อหาโดยสรุปของหน่วยที่5เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการรับรู้รายได้ของแต่ละธุรกิจนะคะโดยณปัจจุบันนี้เรา

0: ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15ในเรื่องรายได้จากการทำสัญญารายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าซึ่งมี5ขั้นตอนหลักตามที่กล่าวไว้ในส่วนแรกนะคะเพราะนั้นถ้าเราสามารถยึดหลักแล้วก็จับหลัก5ขั้นตอนนั้นได้เนี่ยเราสามารถจะรับรู้รายได้ของแต่ละกิจการเนี่ยได้ถูกต้องนะคะได้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะแต่ส่วนสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกนั้นก็จะมีความสำคัญมีความที่ต้องดูอีกนิดนึงว่าเงื่อนไขของการส่งมอบเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบ FOB หรือเป็นแบบ CIF นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องลักษณะธุรกิจของเฉพาะของการนำเข้าและส่งออกค่ะแล้วก็มีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะต้องมาพิจารณาด้วยนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยครูก็หวังว่าให้นักศึกษาทุกคนได้ทบทวนเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบประเมินผลตนเองนะคะทั้งก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็กิจกรรมท้ายเรื่องทุกๆเรื่องนะคะเพื่อความเข้าใจแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนสอบผ่านในวิชานี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปเนื้อหาของหน่วยที่6แล้วก็เน้นย้ำประเด็นที่สำคัญของหน่วยที่6นะคะตอนแรกเลยแล้วก็มาคุยกันที่แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการวัดมูลค่ารายการก็อย่างที่บอกไปนะคะเราต้องจำไว้เสมอว่าข้อแรกคือจะไม่รับรู้หนี้สินจากการประมาณการหนี้สินใดๆถ้าหนี้สินนั้นไม่เกิดขึ้นจริงขอไปเร็วๆเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะก็ข้อ2ก็คือเป็นการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินเราต้องทดสอบความเพียงพออยู่เสมอถ้าคิดว่าหนี้สินบันทึกไม่เพียงพอส่วนที่ไม่เพียงพอก็ไปที่รับรู้ในการรับรู้ในงบกำไรหรือขาดทุนข้อ3ก็คือเราจะไม่หักกบสินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะไม่หักกบรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะข้อ4ก็จะมีพิจารณาการด้อยค่าโดยพิจารณาว่าสินทรัพย์เนี่ยด้อยค่าหรือไม่การบันทึกบัญชีก็เน้นย้ำอีกรอบว่ามี3ส่วนก็คือการรับประกันภัยการบันทึกบัญชีกับการเอาประกันภัยไปประกันต่อแล้วก็การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนนะคะก็พวกนี้เราก็คุยกันไปแล้วเนาะที่จะเน้นย้ำก็คือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนเรานักศึกษาต้องตระหนักไว้ว่ามันจะมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือไม่ทราบจำนวนที่ต้องชดใช้แน่นอนส่วนกรณีที่2ก็คือจะชดใช้แน่ชดใช้รู้จำนวนที่แน่นอนการบันทึกบัญชีก็จะแตกต่างกันอันไหนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอันไหนบันทึกเป็นหนี้สินก็ให้ลองไปทำแบบฝึกหัดหรือว่าตัวอย่างบ่อยๆนะคะส่วนธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เนื่องจากมีลักษณะการดำเนินงานที่ไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไปนักศึกษาก็ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการบันทึกบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะคะอย่างแรกที่จะเน้นย้ำเลยก็คือการกำหนดหน่วยวัดมูลค่าเงินตาและหลักของจำนวนหน่วยในการจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดให้นักศึกษาจำไว้เลยว่าต้องแสดงเป็นหลักพันบาทและไม่มีทศนิยมนะคะเช่นที่บอกเงินสด 4,231,000 บาทส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเขาไม่กำหนดว่าต้องแสดงเป็นพันบาทล้านบาทเหมือนกับงบแสดงฐานะการเงินงบอะไรขาดทุนเพราะฉะนั้นก็จะแสดงเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าเราใช้หน่วยอะไรการบันทึกบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์อันนี้ก็สำคัญมากอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่าถ้าเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินรับฝากและเงินกู้ยืมซึ่งถือเป็นหนี้สินทางการเงินของเราเนี่ยเราจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องนะคะมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องและในภายหลังจะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายอันนี้ต้องจำเลยค่ะแต่ถ้าเป็นการบัญชีเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์มันก็จะตรงข้ามกับเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้คือหนี้สินทางการเงินส่วนตัวนี้คือสินทรัพย์ทางการเงินเพราะฉะนั้นการรับรู้รายการเนี่ยก็จะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมเช่นเดียวกันเมื่อกี้บวกแต่นี้เราหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้สินเชื่อหรือการลงทุนนั้นและภายหลังเนี่ยจะวัดมูลค่าอยู่หลายวิธีไม่เหมือนกับหนี้สินทางการเงินวิธีแรกก็คือเงินถ้าเป็นเงินให้สินเชื่อ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อรับดอกเบี้ยก็จะวัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายส่วนเป็นการให้เงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างก็คือเหมือนการเก็งกำไรนั่นแหละค่ะเราก็จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนอันแรกจะเป็นทุนตัดจำหน่ายอันที่สองคือยุติธรรมผ่านมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนส่วนตัวที่สามเนี่ยจะเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือเพื่อความสัมพันธ์ทางการค้าก็จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอนุพันธ์ก็อย่างที่บอกก็คือตราสารทางการเงินที่เป็นการตกลงจำนวนเงินในวันนี้เพื่อเราจะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในอนาคตก็จะมีอยู่4ประเภทก็มี forward future option แล้วก็ swap ก็พูดไปแล้วว่าแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรและการบันทึกบัญชีของแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันก็ให้ศึกษาในแต่ละประเภทโดยละเอียดนะคะอย่างการบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์เนี่ยการรับรู้รายการและการรับมูลค่าเนี่ยเขาก็จะรับรู้แบบ2ประเภทถ้าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าก็จะรับรู้โดยบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกและภายหลังวันเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเนี่ยก็จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแต่ถ้าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีลักษณะของดอกเบี้ยจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาส่วนถ้าเป็นการแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก็จะใช้ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง2วันก็คือวันที่เราแปลงค่ากับวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นย้ำหลักๆเลยก็คือการบันทึกบัญชีนั่นเองค่ะเพราะว่าวิชานี้หน่วยนี้ก็คือเน้นการบันทึกบัญชีส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ให้ศึกษาแบบโดยคร่าวๆก็ได้แต่บันทึกบัญชีต้องลงลึกแล้วก็ละเอียดนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านเอกสารประกอบการสอนชุดวิชานี้ทั้งในส่วนของเนื้อหากิจกรรมก่อนเรียนท้ายเรียนท้ายหน่วยอะไรเงี้ยค่ะให้ครบถ้วนสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้นักศึกษานะคะทำสอบวิชานี้ให้ผ่านตามที่นักศึกษาคาดหวังไว้นะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาในเร็ววันค่ะขอบคุณค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำลิดทิบัติการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสำลิดทิบัตินะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัติได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำลิดทิบัติของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัติได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำลิดทิบัติได้เช่นกัน
3: โครงการสำลิดทิบัตินะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำลิดทิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย

0: วิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
1: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
2: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้น Reskill Upskill
1: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: เมื่อเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแฟนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจรายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยครับรายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ครับวันนี้นะครับจะพาไปพบกับนักออกแบบงานโฆษณาที่มีรางวัล Designer of the Year ปี2017และท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษในงานออกแบบให้กับสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งเลยครับท่านเห็นค่าในงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆและต้องการยกระดับให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยทั้งยังออกแบบฟอนต์ตัวอักษรสวยๆให้ใช้เป็นสาธารณะด้วยครับมีเรื่องเล่ามากมายผ่านชุมชนเล็กๆอย่างเดชชนบทไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขกันครับ
1: รู้ตัวเองว่าชอบศิลปะโดยเฉพาะชอบพวกป้ายโฆษณาตอนนั้นเนี่ยปาก

0: ล่าไม่รู้นึกในใจแบบว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์จากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาผมมองว่าอนาโตมีเพี้ยนๆไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีถ้าที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือและมีภาษาวันนี้มันทำยากแล้วสไตล์ไทยๆเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เลยต้องทำให้ดูสวัสดีครับผมไพโรจน์ธีรประภาครับเป็นศิลปินศิลปธรสาขาเลขศิลป์ปี2557ครับชอบศิลปะโดยเฉพาะแบบชอบพวกป้ายโฆษณาภาพยนตร์โฆษณาเพลงอะไรพวกนี้จบมศ3มศ3รุ่นสุดท้ายไม่ต้องไปเรียนศิลปะที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะเป็นโรงเรียนศิลปะเอกชนจบไปจะทำอะไรใช่ไหมเราคิดว่าเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งแล้วเราคิดว่าเราชอบแล้วเราได้ทำสิ่งที่ชอบมันน่าจะมีความสุขที่บ้านก็เข้าใจก็เลยแบบว่าไม่ได้ห้ามแม้จะอัตคัดแต่ก็ส่งเสริมนะถือว่าโชคดีมากเขาให้เราเรียนรู้แบบหลายอย่างนะฮะตอนปวช.เนี่ยเรียนทางพาณิชย์ศิลป์พาณิชย์ศิลป์ก็แบบก็คือเหมือนนิเทศศิลป์การสื่อสารนะคอมมูนิเคชันดีไซน์สิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะโปสเตอร์โบชัวร์ลีฟเลตทุกอย่างที่เป็นพรินต์นะฮะเป็นเลย์เอาท์แบนๆไม่ได้เคลื่อนไหวนะฮะทางเคลื่อนไหวก็จะมีพวกหนังโฆษณาเป็นแอนิเมติกแอนิเมชันเรียนรู้ศิลปะสำหรับการออกแบบเพื่อไปประยุกต์ใช้งานกับชีวิตประจำวันหลังจากจบไทยวิจิตรศิลป์ผมก็ไปต่อ3ที่เลยหมายความว่าไปสอบต่อนะฮะผมหาสถานที่เรียนที่แบบว่าคนน้อยๆไม่ต้องไปแย่งกันพอดีผมไปเจอวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมารู้ที่หลังว่าเขาเรียกว่าช่างหนังเขาเพิ่งเปิดศิลปะประยุกต์ต่อปวส.เงี้ยฮะที่ศิลปากรเราก็เลือกนิเทศศิลป์เลือกอันดับเดียวผลออกมาก็ติด3ที่เลยผมก็เลือกที่ศิลปากรที่นิเทศศิลป์ศิลปากร
1: หลังจากเรียนจบมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทกราฟิกดีไซน์และบริษัทโฆษณาอันดับต้นๆของเมืองไทยที่สามารถพัฒนาตัวเองก้าวหน้าอย่างมาก
0: ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์กับบริษัท3หน่อซึ่งเป็นบริษัทกราฟิกสตูดิโอสแตนด์อะโลนซึ่งก่อตั้งในยุคที่ผมเพิ่งจบพอดีชอบการเรียนรู้เพราะว่าเราไปรู้เราด้นซึ่งที่3หน่อให้โอกาสเราก็เลยคิดอะไรและอยากทำอะไรก็สามารถลงไปที่งานได้เลยเปิดโลกของความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มที่หลังจากนั้นก็กระเถิบความรับผิดชอบจากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาแล้ว Reurbanet Thailand นะอ๋อที่นี่ก็เป็นโรงเรียนโฆษณาอันดับหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นตกลงผมก็ผ่านโรงเรียนอันดับหนึ่งทั้งกราฟิกทั้งโฆษณาจาก Reurbanet นี่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะไปปฏิวัติยุคสมัยผมลาออกขนาดนี้เป็นที่ที่ผมอยากจะไปทำงานมากนะฮะก็ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรก็อยากจะไปปลูกต้นไม้อ่ะอ่านหนังสือเจอธรรมะเจอปรัชญาแล้วแบบว่าโลกนี้มันเลวร้ายมากแล้วประกอบกับสภาพการทำงานไลฟ์สไตล์ของคนทำงานออฟฟิศที่ทำงานหนักผมรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคือลาออกนี่แล้วก็ไปอยู่เวียงป่าเป้าเลยนะไปอยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟไปอยู่กับเพื่อนไปตกผลึกพอเช็คเงินในบัญชีแล้วที่จะทำนู่นทำนี่มันไม่ได้รู้ว่าต้องทำงานกลับมาก็พอดีเลยรุ่นพี่ที่สามหน่อเคยคุยกันเราอยากมีแมกกาซีนดีไซน์เท่ๆที่เมืองไทยนะฮะแบบ Rolling Stone เราก็ฝันกันไว้จนแกไปอยู่ที่แกมมี่แกก็ตามผมไปทำบอกเฮ้ยโลดมาหนังสือที่แบบว่าที่เราอยากจะทำกันทางนี้เขาจะทำแล้วพี่ตุ้นนี่คือคนที่ทำมิสเตอร์พีอะฮะมิสเตอร์พีที่เป็นตุ๊กตาทะลึ่งที่แบบกดกระจูมันแล้วก็ไฟมันเปิดฮะผมอยู่ได้สบายสบายเลยโอ้เสวยสุขเลยทำงานง่ายมากแต่ผมไปก็ไปเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะว่าไอ้ธรรมเนียมที่เขาทำบัตรคอนเสิร์ตทำบัตรสตาฟทำโปสเตอร์ทำอะไรผมไปรื้อเขาหมดเลยหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะในองค์กรเพราะว่าเขารู้สึกว่าดีไซน์มันส่งเสริมภาพพจน์ของทั้งบริษัทด้วยทั้งค่ายทั้งตัวศิลปินด้วยทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าไหร่ก็เลยเขียนจดหมายลาออกถ้าเป็นหนังก็คือแบบเรากำลังเขียนใบลาออกใช่ไหมยังเขียนไม่เสร็จอะโทรศัพท์มันดังแล้วก็บทสนทนาคือโลดมาทำงานที่นี่ไปที่สปาทำงานที่สปาปาคือบริษัทโฆษณาก็กลับไปทำโฆษณาอีกรอบ
1: งานออกแบบที่ดีมักสร้างขึ้นจากการตกผลึกทางความคิดในสายตาของนักออกแบบจึงตั้งโจทย์และลงมือสร้างงานเองโดยเลือกใช้ความเป็นไทยแสดงตัวตนชัดเจน
0: เวลาเราทำงานเนี่ยเรามักจะรอโจทย์ที่สนุก

0: เจ๋งๆแล้วได้สร้างผลงานที่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยการรอโจทย์แบบเนี้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราก็คิดอะแล้วจะรอทำไมไม่สร้างโจทย์เองถ้านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยจะซื้อของที่ระลึกเนี่ยมันซื้อของที่ระลึกไทยๆอ่ะจากที่ไหนแล้วของที่ระลึกไทยๆหน้าตาเป็นยังไงกราฟิกไทยเป็นยังไงเป็นโจทย์ที่แบบให้คิดก็เลยทำสยามรวยก็ดีไซน์ออกมาจนมันเป็นสไตล์ขึ้นมาเป็นสยามรวยสไตล์ขึ้นมาเป็นออกแบบไทยๆฮะเสื้อยืดนะพ.ศ.2536-37เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยอยู่บนหน้าอกนะมันมีแต่ภาษาอังกฤษไม่คนไทยไม่กล้าใส่ตัวหนังสือภาษาไทยเจอเสื้อ A เขียน A อย่างเงี้ยตัวเบลเริ่มเลยแล้วก็ B ตัวเบลเริ่มเลยผมทำไมไม่เอากอไก่ตัวใหญ่ๆขอไข่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยกลับมาผมก็ซัดเลยผมก็ออกแบบเป็นกอไก่ตัวใหญ่ๆกะทำให้ครบอะกราฟิกซึ่งมันมีอิลลัสเตชันหมายถึงภาพวาดลายเส้นดูไม่สวยดูไม่งามดูไม่เก๋ไม่เท่เหมือนการโฆษณาในยุคนั้นน่ะที่ต้องเนี๊ยบต้องสวยหล่ออะไรเงี้ยผมทําสวนเลยผมมองว่าไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีเราแค่เราใช้ความรู้ทางศิลปะมาจัดการใหม่ด้วยคอมโพสิชันแล้วก็สีเป็นลายเส้นแบบอนาโตมีเพี้ยนๆนะฮะคือทําอะไรที่แบบว่ามันไม่เนี๊ยบจริงๆอ่ะตั้งใจไม่เนี๊ยบตัวหนังสือผมก็ดออิ้งเอาผมมาดูเตอร์อักษรที่เกิดขึ้นเป็นอักษรวาดมือทั้งหมดเพราะผมคิดเอาเองว่าสิ่งพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่มีคอมพิวเตอร์เขาทำมือเพราะนั้นเราอยากไปถึงสไตล์นั้นเราต้องทำมือด้วยก็เลยเกิดเป็นสไตล์ที่ชัดเจนและเด่น
1: ความโดดเด่นจากศิลปะการออกแบบตัวหนังสือของอาจารย์ไพโรจน์ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคอย่างฟ้าทลายโจรปลุกกระแสนิยมความเป็นไทยให้สังคมอยู่ระยะหนึ่ง
0: พี่วิสิตสาธารณเที่ยงเขาเห็นอยู่แล้วว่าสไตล์เนี่ยมันใช่กับหนังของแกเพราะหนังแกก็บูชาความเป็นไทยบูชาครูแกก็เลยอยากจะย้อนยุคให้สุดๆแม้แต่สื่อโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์หนังทั้งหลายซึ่งมันเชยมากจริงแต่ผมรู้ว่าความพอดีต้องอยู่แค่ไหนผมก็คราฟใหม่ทำใหม่แกก็ได้ตัวชื่อฟ้าทลายโจรดีไซน์ซึ่งมันเป็นไทยแบบตั้งใจจะเชยแต่ไม่เชยมากมันก็เลยกลายเป็นว่าใครอยากจะร่วมขบวนเก๋เท่วินเทจคุณใช้ฟ้าทลายโจร
1: The Seed งานประติมากรรมถือเป็นงานชิ้นเอกที่อาจารย์ไพโรจน์ออกแบบร่วมกับทีมงานด้วยนิยามรักษาความเป็นไทยไว้ในผลึกอัมพันธ์เพื่อรอเวลางอกงาม
0: ผมมีโอกาสได้ทำงานกับเจ้านายเก่านะคือพี่แก่สาธิตเนี่ยผมซีเรียสเรื่องตัวหนังสือมานานแล้วจับความเป็นไทยมานานแกต้องการตัวหนังสือบรรจุลงในประติมากรรมชื่อว่า The Seed ประติมากรรมเนี้ยอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โครงสร้าง The Seed เนี่ยมีลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะเป็นฟอร์มเนี้ยคล้ายหยดน้ำแล้วก็มีอะคริลิกเสียบอยู่บนแผ่นอะคริลิกเนี่ยจะมีตัวอักษรนอกจาก The Seed แล้วมันมี The Light ที่ห้อยลงมาแต่ผมไม่ได้ทำ The Light คือคอนเซ็ปต์มันมาจากสืบสานรักษาต่อยอดเป็นพระราชปณิธานของรัชกาลที่10จริงๆก็ต่อจากรัชกาลที่9เลยไอเดียเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเหมือนฟอสซิลอ่ะมันเก็บสัญญาบางอย่างเก็บสิ่งบางอย่างที่รอวันที่มันจะเจริญงอกงามมาเหมือนกับอัมพันธ์ที่มันแบบถูกเก็บ DNA อะไรบางอย่างไว้เราเก็บความเป็นไทยเราเก็บภูมิปัญญาเราเก็บรากเหง้าของเราไว้เนี่ยมนุษย์ที่เจริญแล้วชาติที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือจะมีภาษาทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยเหมือนผลึกในอัมพันธ์ก็เลยแทนด้วยอะคริลิกเป็นวัสดุสมัยนี้ผมว่าอันนี้ก็สุดๆผมแล้วที่ผมได้ทำเป็นประติมากรรมถาวรติดตั้งไว้สามารถไปดูได้นะเวลาไปดูเนี่ยมันจะเป็นมิติ
2: สูงวัยเป็นเรื่องของตัวเลขแต่ว่าความสูงวัยนะครับไม่ได้ทำให้ทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญหายไปเลยนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างหนักซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและต้องการการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังความเห็นในเรื่องนี้กันครับ
0: สัญญาณที่รู้ว่าสูงวัยเนี่ยมันจะมีอันดับแรกเลยนะประยุกต์นี้เนี่ยมันมีจดหมายจากทางเขตมาฮะบอกว่าให้เราไปขึ้นทะเบียนสว.ไปขึ้นทะเบียนซะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพทั้งที่เราก็แบบว่า เฮ้ยจริงเหรอวะรู้สึกแล้วก็สัญญาณก็เกี่ยวกับสุขภาพก็เริ่มมาแหละเข่ามันก็เริ่มเดินได้อย่างเร็วมันก็เดินช้าลงเริ่มปวดขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มมีอาการป่วย
1: หลายท่านที่เข้าสู่วันสูงวัยก็คงมีอาการคล้ายๆกับวิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์สุภาธนาทรัพย์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคำแนะนำด้านสุขภาพมาฝากค่ะ
3: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการสูงวัยกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองเข่าก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าเราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของความเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูให้เข่านั้นกลับมาแข็งแรงได้โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับในเรื่องทางด้านโภชนาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากนมแล้วนะครับกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถที่จะเคี้ยวรับประทานได้ทั้งก้างรวมไปถึงในเรื่องของผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อเข่าของเราได้นะครับในกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งก็จะพบมากในไขมันชนิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันที่มากับปลาแซลมอนหรือปลาทูบ้านเราก็มีโอเมก้า3เยอะเช่นเดียวกันซึ่งโอเมก้า3นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบซึ่งสามารถที่จะเกิดการอักเสบในข้อต่อของเราได้ดังนั้นควรที่จะได้รับโอเมก้า3นั่นเองนะครับอย่างต่อไปก็คือในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถได้รับวิตามินซีและก็กลุ่มอาหารเหล่านี้จากการรับประทานอย่างเช่นส้มแล้วก็ฝรั่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าวิตามินซีนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็เป็นในเรื่องของสารซัลเฟอร์ที่มาจากธรรมชาติอาหารจำพวกกระเทียมนะครับหอมแดงหน่อไม้ฝรั่งมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราทานดีแล้วเราก็ต้องมีการใช้งานเข่าที่ถูกวิธีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอมักจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็จะสร้างแรงกดสะสมที่บริเวณเข่าของเราดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับท่าทางควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายต่อข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งขัดสมาธิเป็นระยะเวลานานๆหรือในเรื่องของการนั่งพับเพียบการนั่งยองๆนะครับเนื่องจากท่าเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่ข้อเข่าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเสื่อมที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถนอมต่อในเรื่องของข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของมีแรงกระแทกต่ำการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่ต้นขาในท่าทางการเดินหรือการออกกำลังกายในน้ำก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้วก็พฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ
1: เมื่อกายใจแข็งแรงอายุก็เป็นเพียงตัวเลขน้อยคือมากหลักปฏิบัติง่ายๆเมื่อเริ่มสูงวัย
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของคนเอเจนซี่อ่ะมันเป็นแบบพวกใช้ชีวิตแบบเก๋ๆนะช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกแต่งบ้านแต่งตัวใช้ของแบบว่ามันเท่หมดเนี่ยตอนผมอยู่เอเจนซี่นะผมไปเขาใหญ่บ่อยมากจนเพื่อนมันงงอ่ะว่าล่นไปเขาใหญ่ทำไมหลังๆมันมีคำพูดล้อกันเล่นนะบอกว่าเป็นนั่งโง่ๆอ่ะจริงไม่ได้เป็นนั่งโง่ๆนะไปเขาใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเราเล็กแล้วความเงียบความนิ่งๆความสงบนี่มันชาร์จแบตได้ดีจริง อย่างน้อยเนี่ยสเปซกว้างๆมันจะเยียว

0: ญาเราเราไปเดินเราไปมองเราไปใช้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นภาพใหม่ๆให้เราคือพอมันเป็นที่ใหม่มันก็จะแปลกตามันก็เราทำให้เราลืมอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้ความคิดให้เวลากับตัวเองแล้วก็มันก็จะลดถอนความเครียดลงไป
1: สูงวัยนอกจากจะต้องดูแลสุขภาพแล้วการใช้ชีวิตให้ราบรื่นก็ยังอาศัยความเข้าใจและการจัดวางให้สอดคล้องกับหลักธรรมด้วยค่ะ
0: การที่เราบ้าบินออกมาจากงานที่มั่นคงเนี่ยทิ้งเงินเดือนเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแบบมาเอาเงินหลักพันเนี่ยมันมีแต่คนเขาว่าบ้านะแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเยอะขึ้นนะแล้วเราก็มีอิสระดีเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำมาตลอดไม่ได้หยุดพักเลยอ่ะผมเลยคิดว่ามัน60มันแค่มันเหมือนเป็นตัวเลขบอกว่าคือคนเขาบอกว่ารีไทร์นะแต่ว่ามันไม่ได้expire มันไม่มีอ่ะมันไม่มี expire อ่ะมันไปเรื่อยๆอ่ะทำความเข้าใจกับชีวิตของเราควบคุมมันยังไงเราชอบความเป็นชาวบ้านเราชอบความเป็นบ้านๆความหรูหราเนี่ยเราไม่เอาเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานี่มันก็เลยโชคดีว่าพอเราไม่เอาความหรูหราไม่อะไรปุ๊บมันก็ไม่เปลืองเงินไงแน่นอนว่าผมไปผนวกกับวิถีชีวิตประเพณีศิลปะไทยด้วยจริงๆธรรมะนี่มันต้องอยู่คู่กับมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติที่ผมไปเขาใหญ่เนี่ยผมก็ได้ธรรมะมาเยอะผมได้ความรู้ผมได้หลักการจัดวาง layout composition ก็จากเขาใหญ่พอเราเพ่งพินิจไต่ตองตึกตองเนี่ยความรู้มาบางทีมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราก็เอาธรรมะเข้ามาช่วยว่าเออมันอาจจะเป็นตถตานะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้แหละ
2: แม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในโหมดสูงวัยแต่ท่านอาจารย์ยังสนุกกับการนำประสบการณ์การออกแบบมาพัฒนางานศิลปะอย่างต่อเนื่องโดยผ่านฟอนต์ตัวอักษรสวยๆเพื่อให้ได้ใช้เป็นสาธารณะในโลกโซเชียลหรือการจัดนิทรรศการศิลปะตามเทศกาลสำคัญๆอีกด้วยครับ
0: สุริยะนำมาซึ่งความสุขให้มนุษย์นะฮะทีนี้ความสุขของมนุษย์เนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการให้เนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าให้มันได้กลับมาตั้งเยอะมันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะผมทำตัวหนังสือเนี่ยทำฟอนต์เนี่ยฟอนต์นี่มันทำยากแล้วสไตล์ของไทยๆเนี่ยไทยๆแบบพอดีต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกสะสมนะครับมันถึงจะสร้างงานได้ทีนี้คนที่ทำฟอนต์แล้วอยากจะไทยทำให้มันดีได้เลยเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้แล้วภาษาเนี่ยแบบตัวอักษรเนี่ยก็ใช้ไอเดียสืบสานรักษาต่อยอดด้วยคือเป็นตัวหนังสือแบบเรียกว่าตัวลิปบิ้นซึ่งกรมพันธลิตนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเก่งมากด้านงานช่างสถาปัตย์ศิลปะดนตรีกราฟิกชุดตัวอักษรลิปบิ้นเนี่ยท่านใช้มาก่อนแล้วมันเลยเผยแพร่ทั่วประเทศทุกวันนี้ผมก็ท้าทายตัวเองว่าถ้าผมจะทำตัวลิปบิ้นในยุคสมัยของผมแล้วเอาให้นิ่งเอาให้น้อยเอาให้แปลกฉีกจากดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยจะออกมาหน้าตาอย่างไรไทยก็มีหลายระดับนะผมยกตัวอย่างสไตล์หนึ่งแล้วกันสไตล์ลูกทุ่งเนี้ยสมมติผมคิดว่าคนนะชอบมองว่าลูกทุ่งเนี่ยทำแบบต้องทำแบบเนี้ยทำแบบเฉยคุณตั้งธงว่าต้องทำเฉยๆเนี่ยคุณพลาดแหละมันทำออกมาเนี่ยมันมีเส้นบางๆของเสี่ยวกับเท่อยู่คนที่ตั้งธงว่าอยากจะทำลูกทุ่งแล้วทำเฉยๆเนี่ยงานเดี้ยงทุกงานเลยทุกคนเลยด้วยมันต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ในการสังเกตเยอะมากเพื่อที่จะตัดสินใจว่าทำแค่นี้พออันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เก็บไว้อันนี้ตัดทิ้งเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เลยต้องทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยสังเกตว่ามันจะมีชื่อฟ้าว่าผมชอบมองท้องฟ้าไงผมชอบสเปซเพราะผมเครียดฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยเนี่ยจะมีความเป็นไทยที่กำลังดีแล้วก็มีความหรูสง่าสุขุมกำลังดีเพราะว่าผมจัดการไว้ให้หมดแล้วทำแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วเราก็แจกจ่ายไปทดลองไปให้สาธารณะโหลดได้นะครับตัวอักษรอื่นสะท้อนพื้นที่เนี่ยเราทำเยอะนะฮะที่พยายามจะผนวกความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละที่นะยกตัวอย่างเช่นมีฟอนต์น่านเราไปเก็บข้อมูลที่น่านนะฮะแล้วเราก็ทำภายใต้โครงการที่ชื่อน่านตัวอักษรเนี่ยมันครอบคลุมความ

0: เป็นล้านนาทั้งหมดตัวมอนก็มีทําแบบชื่อฟอนต์บ้านม่วงทําให้ที่บ้านม่วงราชบุรีตอนนี้ล่าสุดก็คือฟอนต์ของนครศรีธรรมราชนะฮะผมได้ออริจินัลมาจากวัดมันเป็นป้ายอักษรปูนนูนขึ้นมาปั้นมือที่วัดเท้าโคดชื่อวัดเท้าโคดเมื่อเอาต้นทุนตรงนี้มาขยายเป็นตัวอักษรให้ครบเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอักษรของเป็นตัวแทนของความเป็นนครศรีธรรมราชได้อย่างน้อยเนี่ยมันผ่านหูผ่านตามานะครับ
1: การให้คือความหมายของการมีชีวิตฟอนต์ตัวอักษรหรือรูปภาพในเว็บไซต์เด็ก Explorer คือการแบ่งปันเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน
0: ์ฟอนต์ที่แจกจริงๆเมื่อคราวสำคัญคือคราวรอ9สวรรคตผมก็เลยใช้ฟอนต์ศิลปากรมาดัดแปลงทำคืนเดียวแล้วก็ปล่อยออกไปเลยแล้วก็ให้คนโหลดไปใช้ถวายความอะไรนะฮะก็เลยกลายเป็นฟอนต์ใหม่คิงต่อมาเนี่ยผมอยากจะทำที่เป็นของรอ9จริงๆโดยที่ไม่ต้องเอาอันอื่นมาดัดแปลงผมก็ขึ้นใหม่เลยตั้งชื่อว่าฟอนต์ Our King เพราะคิดว่าจะให้กับทุกคนใช้อยู่แล้วข่าวก็ล่วงรู้ไปถึงสหพันธ์การพิมพ์ไทยเขาก็ไปเชิญชักชวนทำเป็นโครงการขึ้นมาก็กลายเป็น9ฟอนต์เพื่อพ่อถ้าจะต่อเนื่องก็เวลาที่พระพันปีเสด็จสู่สวรรคาลัยเนี่ยเราก็แสดงนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านชื่อนิทรรศการความทรงจำแสนงามชื่อนี้ผมก็ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าว่าหอศิลป์มันไม่ว่างเลยนะแต่เมื่อเราบอกว่าเราอยากจะทำปรากฏว่ามันว่างทันทีมันจังหวะมันลงตัวทุกอย่างฮะมันเราต้องทำให้เสร็จแล้วเราก็ความเพียรนะเป็นธรรมะที่ท่านสอนไว้มันก็เลยสร้างนิทรรศการขึ้นมาได้นักออกแบบเนี่ยไม่เคยมีเวลาในการทำงานแบบเต็มที่เลยส่วนมากจะเจองานด่วนและด่วนที่สุดงั้นเนี่ยเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ทำงานอย่างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยและสะท้อนความเป็นประเทศเราสะท้อนความเป็นพื้นที่เนี่ยเราเรียกมันว่าคลิปอาร์ตที่ว่านี่มันจะเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเวกเตอร์นี่เป็นไฟล์ AI นะครับไฟล์ AI นี่ก็คือคุณสามารถเข้าเครื่อง CNC ตัดคอมพิวเตอร์ได้ CNC ก็คือคุณไปตัดเหล็กตัดอะคริลิกแผ่นทุกอย่างสร้างเป็นงานของที่ระลึกหรือเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้โดยอาจารย์อาวินแหละสร้างขึ้นมาชื่อเด็ก Expose หรือไงเนี่ยฮะคนไทยทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอัปโหลดไปไว้ที่เว็บนี้เราก็อาจให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำกำลังขับเคลื่อนอยู่ผลงานมันเพิ่งตอนนี้มีแค่500กว่า500ชิ้น
1: มากไปกว่าการนำฟอนต์ตัวอักษรสวยๆไปใช้งานกลุ่มนักออกแบบยังเห็นถึงคุณค่าแท้จริงของการให้ไปฟังทัศนคติด้านนี้กันค่ะ
2: พูดถึงอาจารย์ไพโรจน์ จีรประภาเนาะเราก็จะคุ้นเคยในสำหรับนักออกแบบกราฟิกในเรื่องของการดีไซน์นะครับยิ่งสำคัญก็คืออาจารย์ก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบฟอนต์เป็นอย่างมากแล้วฟอนต์ที่ท่านออกแบบมาแต่ละชุดแต่ละเซตเนี่ยจะมีความหมายดีๆในชื่อของฟอนต์เองหรือว่าในการของการดีไซน์เองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ฟอนต์ของท่านบ่อยในเรื่องของการออกแบบปกชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับเราได้วิจิตรบรรจงในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบโดยการนำฟอนต์ของอาจารย์มาใช้ยกตัวอย่างเช่นนะครับฟอนต์ศิลปากรแล้วก็ฟอนต์9หรือว่า9 Our King ฟอนต์ชุดเนี่ยจะให้ถึงความเป็นไทยมากท่านเคยเรียนสถาบันเดียวกับผมด้วยนะครับสถาบันของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปะอาชีวะผมก็เป็นลูกน้องของอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์มากๆซึ่งท่านมีจิตสาธารณะจริงๆในเรื่องของการให้กับสังคมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของฟอนต์สำหรับคนไทยสำหรับนักออกแบบกราฟิกไทยๆนะครับท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับ
3: ก็ในจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาผมคิดว่าการให้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยนะครับไอ้ความสุขที่เราได้รับจากการให้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปผมก็จะมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องในหน่วยงานนะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชนบทในวันที่ออกกิจกรรมทุกคนก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะกับสิ่งที่ได้มาความสุขที่ได้รับเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปตรงนั้นผมว่าผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักของผู้รับนะฟอนต์ของอาจารย์โรจน์เนี่ยในหน่วยงานเราก็ใช้

0: ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โลดมาณโอกาสนี้นะครับที่ได้สร้างสารฟ้อนที่สวยงามหลากหลายแล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์กันเป็นที่ประจักษ์กันจริงจัง
1: เมื่อนึกย้อนถึงชีวิตการเป็นนักออกแบบอย่างทุกวันนี้นั่นคือการลั่นวาจาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีเพื่อให้ได้เรียนศาสตร์ด้านศิลปะในรั้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2: ผมก็มองชีวิตผมเหมือนกันว่าทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ได้ผมก็นึกถึงวันหนึ่งที่ผมอาจจะด้วยวัยรุ่นวัยคะนองผมก็มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยผมผ่านสวนแก้วแล้วผมก็มองไปที่ตึกมัณฑนศิลป์ตึกเด็กผมจ้องมองนานๆเลยผมนี่แหละกูจะมาเรียนที่นี่ให้ได้แหละแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปอีกอนุสาวรีย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านวางรากฐานศิลปะร่วมสมัยให้ประเทศไทยโดยวัยตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ผมแบบว่านึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติทำแล้วก็ให้สังคมต้องลงชุมชนต้องทำเกี่ยวกับอัตลักษณ์ต้องเขียนหนังสือนี่หนังสืออันนี้อาจจะมาจากวันนั้นก็ได้นะครับที่ไปขออาจารย์ศิลป์ไว้อะก็ไม่เป็นไรยอมรับครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวเรามาจนทุกวันนี
3: ้ขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาที่แบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิตและประสบการณ์ดีๆให้กับสังคมสุขใจไฮเอชของเราด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูล4เรื่องอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนนะคะคือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 3. มรดกอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะคือ 1. อธิบายพัฒนาการเกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 2. เปรียบเทียบลักษณะสำคัญของอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้และก็ 3. จำแนกมรดกอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแต่ละด้านได้ค่ะมาดูกันที่ในตอนแรกเลยนะคะในตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องที่2เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนรับอารยธรรมจากภายนอกแล้วก็เรื่องที่3นะคะอารยธรรมจากภายนอกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะใน3เรื่องนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์คือ1อธิบายพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้2อธิบายลักษณะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนรับอารยธรรมจากภายนอกได้และก็3ค่ะระบุอารยธรรมจากภายนอกที่แพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรามา

เอเชียคเนหรืออุษาคเนแล้วแต่นะคะว่าจะเรียกแบบไหนก็คือดินแดนแผ่นดินใหญ่บนแหวนอินโดจีนจะตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนและดินแดนหมู่เกาะน้อยใหญ่นะคะที่สำคัญจริงอยู่ด้วยกัน2กลุ่มคืออินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะก่อร่างสร้างตัวจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมเดี๋ยวค่อยไปดูกันค่ะว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมมีอะไรบ้างกับอารยธรรมอินเดียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็อารยธรรมจีนที่อยู่ทางทิศเหนือของภูมิภาคด้วยเหตุดังกล่าวนี้วิชาการในช่วงแรกๆจึงเรียกดินแดนบริเวณนี้ว่าอินโดจีนนั่นเองค่ะดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแบ่งเป็นส่วนที่อยู่บน2ส่วนด้วยกันง่ายๆนะคะส่วนแรกคือบนพื้นแผ่นดินใหญ่หรือที่เราเรียกว่าภาคพื้นทวีปได้แก่อะไรบ้างพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและก็บางส่วนนะคะของมาเลเซียบางส่วนเท่านั้นและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืออยู่ที่เราเรียกว่าหมู่เกาะหรือภาคพื้นสมุทรนั่นเองได้แก่อะไรก็ตามที่อยู่ติดแม่น้ำเยอะๆที่แม่น้ำล้อมรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียบางส่วนของมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เห็นไหมคะว่าประเทศเหล่านี้มีน้ำล้อมรอบเราก็เลยเรียกว่าภาคพื้นสมุทรหรือหมู่เกาะนั่นเองค่ะในอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็จะเริ่มตั้งแต่ยุคหินกาวหินกลางยุคหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะนะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับที่กล่าวไปแล้วในโมดูลแรกนะคะแล้วก็สมัยประวัติศาสตร์ก็คือจะเป็นสมัยที่ดินแดนต่างๆในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เริ่มมีการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นเป็นรัฐโดยการรับอารยธรรมจากอินเดียพัฒนาเลื่อยมาจนเมื่อตะวันตกเริ่มเข้ามาอย่างดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและค่อนข้างจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยอีกสมัยหนึ่งคือสมัยอาณานิคมนั่นเองชาติตะวันตกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็แย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้าทรัพยากรต่างๆสุดท้ายก็เข้ายึดครองดินแดนต่างๆในอาณาบริเวณนี้ค่ะเรื่องต่อไปเลยนะคะมาดูสิคะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะรับอารยธรรมจากภายนอกเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเจริญอะไรบ้างความเจริญแรกเลยนะคะคือความเจริญด้านวัตถุและเทคโนโลยีในสมัยนี้เนี่ยสมัยที่พูดนี่นะคะไม่ใช่เทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะแต่เป็นเทคโนโลยีพวกเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหินจากโลหะนะคะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตมีการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบง่ายๆมีการสร้างที่อยู่อาศัยแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์และก็มีการนำหินมาใช้ในการก่อสร้างนะคะก่อสร้างโรงศพบ้างก่อสร้างหายที่เป็นหินบ้างนะคะเหล่านี้เป็นเครื่องมือหรือวัตถุหรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะด้านต่อไปค่ะคือด้านสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะเข้ามาเจริญไหมเจริญค่ะแต่เขาจะมีความเจริญในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองก็คือเขาส่วนใหญ่คนในสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับผู้หญิงก็คือมีการสืบเชื้อสายทางฝ่ายหญิงเป็นหลักในขณะเดียวกันในบางสังคมก็จะให้ความสำคัญผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยพอๆกับบุรุษนั่นเองพอๆกับผู้ชายนั่นเองนะคะมีระบบการปกครองแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีพระหรือนักบวชเนี่ยเป็นผู้นำทางศาสนานะคะศาสนาก็ส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นก็จะนับถือพวกวิญญาณพวกผีปีศาจซึ่งเชื่อว่าเป็นทุกสิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นมีผีอยู่หมดนะคะและที่สำคัญคือนับถือสิ่งที่คิดว่าจะทำให้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ก็คือแม่พระธรณีแม่พระโพศพนั่นเองค่ะประเพณีมีอะไรบ้างมีไหมมีค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความตายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์นะคะซึ่งชื่อว่าโกดไหหินโกดหินหรือไหหินที่เคยพูดไปแล้วนะคะที่อยู่ที่เชียงขวางนะคะมีหินตั้งซึ่งก็จะมีประกอบไปด้วยเสาหินฟ้าหินแล้วก็หลุมดินนะเหล่านี้ก็คือเป็นลักษณะของประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความตายนะคะซึ่งมีอยู่มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่อารยธรรมจากภายนอกจะเข้ามาค่ะภาษามีไหมก็มีค่ะภาษามีเป็นมีภาษาเป็นของจะมีลักษณะ2ลักษณะคือภาษาคำโดดและก็ภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาติดต่อเป็นภาษาที่ใช้คำติดต่อกันเติมหน้าบ้างเติมกลางบ้างแล้วก็เติมท้ายบ้างนะคะนี่คือภาษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากนั้นเนี่ยดินแดน

อารยธรรมจากภายนอกก็เริ่มเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอารยธรรมอะไรบ้างอินเดียนะคะหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียเนี่ยมีอยู่มากมายค่ะทั้งหลักฐานภายในนะคะนะภายในหลักฐานภายนอกก็คือหลักฐานภายนอกคือหลักฐานของอินเดียแล้วก็หลักฐานของจีนนะคะแล้วก็หลักฐานของโรมันนะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องของการเข้ามาหรือหนังสือของปโตเลมีที่กล่าวถึงการเข้ามาของดินแดนในบริเวณนี้ที่ชัดเจนค่อนข้างจะมากเลยค่ะอินเดียเนี่ยเข้ามาก็คือเข้ามาค้าขายแล้วก็เผยแพร่ศาสนานะฮะแล้วก็อารยธรรมอินเดียก็เข้ามาเยอะแยะมากมายเช่นศาสนานะอักษรศาสตร์ศิลปกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะคะนอกจากอารยธรรมอินเดียแล้วก็มีอารยธรรมจีนนะคะที่เข้ามาเผยแพร่นะคะเข้ามาจีนเนี่ยเข้ามาช้ากว่าอินเดียเพราะว่าค่อนข้างจะมีความจำกัดในเรื่องของถ้าเข้ามาแล้วจะต้องคนที่ต่อด้วยจะต้องส่งบรรณาการเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างที่จะเข้ามาช้านะคะแต่ว่าอารยธรรมจีนก็เข้ามาเผยแพร่ได้ค่อนข้างจะมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาคืออารยธรรมอิหร่านเราอาจจะคิดว่าเข้ามาเอ๊ะเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากถ้าไปดูนะคะประตูที่สมัยโบราณนะคะที่เป็นก่ออิฐด้วยสันโค้งยอดแหลมอันนั้นของวัฒนธรรมอิหร่านที่รับเข้ามาแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายที่เห็นได้ชัดคือขุนนางหรือกษัตริย์ในสมัยโบราณในราชสำนักก็เป็นวัฒนธรรมของอิหร่านด้วยเช่นกันเรานี่คืออารยธรรมจากภายนอกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตอนที่สองนะคะเรื่องอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคืออาณาจักรภาคพื้นทวีปเรื่องที่สองคืออาณาจักรภาคพื้นสมุทรมีวัตถุประสงค์ก็คือนักศึกษาเนี่ยหนึ่งคือสามารถระบุอาณาจักรในภาคพื้นทวีปได้แล้วก็สองสามารถระบุอาณาจักรในภาคพื้นสมุทรได้สามก็คือเปรียบเทียบลักษณะอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เดี๋ยวเราจะมาดูทีละส่วนนะคะเราจะมาเริ่มที่อาณาจักรภาคพื้นทวีปก่อนมีอาณาจักรอะไรบ้างแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงภาคพื้นทวีปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องพูดถึงอาณาจักรฟูนันก่อนค่ะถือว่าเป็นอาณาจักรแรกๆเลยนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการก่อตั้งขึ้นมามีอาณาเขตอยู่ที่ไหนบ้างแถบบริเวณแม่น้ำโขงตอนล่างค่ะและก็บริเวณที่ราบลุ่มแถบทะเลสาบของเขมรนั่นเองเขาบอกว่ามีพระราชาองค์แรกนามว่าโกฏิญญาซึ่งเขาสันนิษฐานกันว่าเป็นชาวอินเดียเดินทางเข้ามาอย่างฟูนันแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงชาวพื้นเมืองฟูนันเนี่ยนะคะจะได้รับอิทธิพลอารยธรรมของอินเดียทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบกษัตริย์ก็ดีศาสนาก็ดีศิลปกรรมก็ดีศาสนาที่สำคัญในฟูนันก็คือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธนะคะพุทธก็คือนิกายมหายานนั่นเองฟูนันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่เรืองอำนาจแห่งแรกเลยค่ะในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ท้ายสุดก็ยังว่าละค่ะเมื่อมีเจริญรุ่งเรืองก็ต้องมีล่มสลายลงในที่สุดนะคะอาณาจักรฟูนันก็ถูกเจนละเข้ายึดครองนะคะแต่ว่าแม้ว่าภายหลังเนี่ยอาณาจักรนี้จะค่อยๆหายไปแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่ายังมีเป็นอาณาจักรที่เรืองอำนาจอยู่เช่นเดียวกันค่ะอาณาจักรต่อไปนะคะคือเจนละค่ะเจนละเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอยู่ช่วงแค่ระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็แตกออกเป็น2ฝ่ายคือเจนละบกแล้วก็เจนละน้ำนะคะโดยเจนละบกเนี่ยจะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของลาวและก็บริเวณบางส่วนของภาคอีสานประเทศไทยส่วนเจนละน้ำในช่วงต้นๆจะเป็นรัฐที่ขึ้นอยู่กับฟูนันก่อนต่อมาก็แยกตนออกมาจากฟูนันค่ะท้ายที่สุดแล้วเจนละทั้งไม่ว่าจะเป็นเจนละบกก็ดีหรือเจนละน้ำก็ดีก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของชวานะคะส่วนใหญ่จะนับถืออะไรบ้างนับถือศาสนาพราหมณ์นิยมสร้างรูปเคารพนะพระศิวะพระนารายณ์นะคะแล้วก็นิยมเรียกที่เรียกว่าพระหริหระนั่นเองค่ะอาณาจักรต่อไปค่ะเราต้องพูดถึงอาณาจักรนี้อย่างแน่นอนคือขอมสมัยพระนครนั่นเองค่ะอาณาจักรนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยค่ะเป็นอาณาจักรที่มีเมืองอยู่ที่อินทรปุระค่ะทางทิศตะวันออกของกัมพูชานั่นเองอารยธรรมเขมรนะคะหรือขอมสมัยพระนครเนี่ยเจริญรุ่งเรืองถึงที่สุดมากๆเจริญรุ่งเรืองมากเลยค่ะมันเป็นแบบหลายร้อยปีมากโดยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ขึ้นครองราชอาณาจักรขอมสมัยพระนครนี้เนี่ยนะคะจะนับถือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีศาสนาพราหมณ์แล้วก็พุทธแบบมหายานค่ะนิยมก่อสร้างศาสนสถานมากมายเลยค่ะที่แสดงให้เห็นถึงความ

มั่งคั่งยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยของอาณาจักรเขมรหรืออาณาจักรขอมก็คือปราสาทนครวัดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นอาณาจักรเขมรก็ถูกลุกลามหลายครั้งค่ะบางครั้งก็ถูกชาวจามเข้ายึดเมืองเอาไว้นะคะและจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมามีความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะพอพระองค์เนี่ยรวบรวมบ้านเมืองได้แล้วก็มีความยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ปราบปรามชาวจามครับขับไล่ชาวจามเนี่ยออกไปจากเมืองหลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆมากมายเช่นกำแพงขนาดใหญ่มีการสร้างบ้านที่มีไฟนะคะถึงโอ้โหเจริญมากในสมัยนั้นและก็สร้างโรงพยาบาลที่เรียกว่าอโรคยาศาสตร์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเขมรหรือขอมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองค่อนข้างจะมากเลยนะอาณาจักรต่อไปนะคะคืออาณาจักรจามปาค่ะจะเป็นอาณาจักรของชนชาติจามสถาปนาขึ้นในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษที่2ศูนย์กลางเนี่ยสันนิษฐานว่าจะอยู่บริเวณเมืองประเทศเวียดนามนั่นเองนับถืออะไรบ้างศาสนาพราหมณ์ค่ะมีเทพเจ้าที่ถือว่านับถือมากที่สุดคือพัทเลศวรนะคะกษัตริย์หรือชนชั้นสูงในราชสำนักก็จะบูชาพระศิวะบ้างนะคะพระอุมาบ้างนะคะขณะเดียวก็จะมีการบูชาเทพเจ้าอีก2องค์ก็คือพระพรหมแล้วก็พระนารายณ์นั่นเองค่ะอาณาจักรต่อไปค่ะคืออาณาจักรศรีเกษตรจะอยู่ทางบริเวณแถบร่มแม่น้ำอิระวดีค่ะจะเป็นอาณาจักรของพวกพยูนะคะหรือพยูก็แล้วแต่นะคะซึ่งมีเพื่อน เป็นส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ติดกับพม่านั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ทางตอนบนแล้วก็จะมีชาวมอญอยู่ทางใต้ศรีเกษตรเนี่ยติดต่อกับจีนนะคะผ่านทางแคว้นอยู่นานนั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับอิทธิพลศาสนาพุทธนะคะจากอินเดียแล้วก็ภายหลังศาสนาพุทธก็จะมีบทบาทในราชสำนักมากนะคะนานเจ้าค่ะระยะแรกๆก็จะสร้างความสัมพันธ์กับทิเบตนะคะภายหลังก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับจีนนะคะนานเจ้าเนี่ยนะคะจะมีก่อตั้งขึ้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่8ทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นยูนานนะคะแต่ว่าหลังๆก็ที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าศรีเกษตรที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยอ่อนแอลงนานเจ้าก็เลยมีอำนาจแทนที่ขึ้นมาค่ะอาณาจักรทวารวดีอันนี้เราน่าจะรู้จักดีก็คืออยู่ในแถวๆภาคกลางของประเทศไทยนะคะสันนิษฐานว่าเมืองมีเมืองอู่ทองแล้วก็เมืองนครปฐมเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางอาจจะเคยเป็นราชธานีมาก่อนด้วยซ้ำไปนะคะสถาปัตยกรรมที่สำคัญก็คือสถูปนะคะที่เราเรียกว่าเจดีย์จุลปทนในจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ก็จะนับถือพุทธนิกายหินยานแล้วก็มีพราหมณ์อยู่บ้างนะอาณาจักรพม่าค่ะก็จะแบ่งผู้กามหลังผู้กามแล้วก็อังวะนะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการสร้างสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาจำนวนมากเลยนะคะของพม่านะอาณาจักรเวียดนามค่ะเวียดนามเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วอยู่ที่เวียดนามจะนับถือปีนวัฒนธรรมโดยตรงเลยค่ะมาจากจีนเพราะว่าส่วนใหญ่จะเคยอยู่ใต้อิทธิพลของจีนแต่บางช่วงก็กลับมาเป็นของก็จะมีลักษณะเป็นของตนเองบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมทุกอย่างจึงรับมาจากจีนค่ะส่วนอาณาจักรต่อไปนะคะคืออาณาจักรสุโขทัยสุโขทัยเนี่ยเติบโตขึ้นจากกลุ่มบ้านเมืองในแถบรุ่มแม่น้ำยมแม่น้ำน่านนะคะจะมีค่อนข้างจะมีความสำคัญมากแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยคือในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงค่ะนับถือผีแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติและที่สำคัญก็คือสุโขทัยจะนับถือพุทธศาสนาด้วยค่ะอาณาจักรต่อไปคืออาณาจักรอยุธยาค่ะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ถือว่ายาวนานมากนะอยุธยามีการปกครองที่ยาวนานมากอาณาจักรหนึ่งค่ะแล้วก็มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมต่อเนื่องนะคะมาจากสุโขทัยเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของการจัดระบบศักดินานะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบเมืองระบบการปกครองเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะที่ถือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยค่ะอาณาจักรต่อไปนะคะคืออาณาจักรภาคพื้นสมุทรค่ะจะมีอาณาจักรอะไรบ้างอาณาจักรแรกเลยคืออาณาจักรศรีวิชัยค่ะศรีวิชัยเนี่ยได้ขยายอำนาจทางการปกครองจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังช่องแคบมะละกาและก็ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังแถวช่องแคบสุนดานั่นเองค่ะกษัตริย์ราชวงศ์ไสเลนนะคะจะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรศรีวิชัยค่ะในระยะแรกๆก็คือจะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็จะมีศูนย์กลางของอารยธรรมฮินดูต่อมาจึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธแทนที่นะคะจะมีการติดต่อค้าขายกับกลุ่มเช่นอินเดียจีนอาหรับแล้วก็

เซียค่ะอาณาจักรต่อไปคือตามพอลินค่ะจะตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแหลมมารายุระหว่างเมืองชัยยากับปัตตานีนะคะก็คืออยู่แถวๆบ้านเรานั่นเองศูนย์กลางของอาณาจักรเนี่ยอยู่บริเวณเมืองนครศรีธรรมราชนะคะในระยะแรกเนี่ยตามพอลินเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรฟูนันนะคะจนกระทั่งเมื่อฟูนันเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะคะพอลินก็กลายเป็นรัฐอิสระแล้วก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาค่ะเพราะว่าพอลินมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นเมืองท่าแล้วก็พ่อค้าจากอินเดียก็เดินทางเข้ามาค้าขายด้วยเหตุนี้เองนะคะทำให้ตามพอลินส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองค่ะอาณาจักรต่อไปคืออาณาจักรที่เรียกว่าลังกาสุกะจะเป็นอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งเลยค่ะในแหลมมารายุอาณาจักรนี้จะมีการติดต่อไปมาหาสู่กับชาวจีนดังนั้นจึงได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมนะคะจากจีนด้วยแล้วก็จากอินเดียโดยเฉพาะจากอินเดียเนี่ยนะคะเข้ามาผสมผสานกับอารยธรรมของชนพื้นเมืองภายหลังอาณาจักรลังกาสุกะเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรศรีวิชัยและเมื่อศรีวิชัยตกอยู่ภายใต้อาณาจักรอำนาจของอาณาจักรมัชปาหิตลังกาสุกะก็ต้องพลอยตกอยู่หรือถูกยึดครองและถูกผนวกเข้ากันเป็นส่วนหนึ่งของศรีวิชัยไปด้วยท้ายสุดลังกาสุกะก็ค่อยเลือนหายไปค่ะอาณาจักรต่อไปคือมัชปาหิตเจริญขึ้นนะคะบริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซียก่อนที่ชาติตะวันตกเนี่ยจะเข้ามาในดินแดนแถบนี้มัชปาหิตเนี่ยจะมีอำนาจปกครองในเกาะบาหลีเกาะมาดูร่าแล้วก็ยังมีอิทธิพลบางส่วนไปจนถึงภาคกลางและภาคใต้ของเกาะสุมาตราและมารายุและโปนะคะแล้วก็บางส่วนของเกาะบอร์เนียวด้วยมัชปาหิตส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะคะอารยธรรมทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรก็เพราะว่าถูกชาติตะวันตกก็คือโปรตุเกสเนี่ยเข้ายึดครองนะคะแล้วก็พอโปรตุเกสเนี่ยมีอำนาจสมบูรณ์นะคะในอาณาบริเวณนี้มัชปาหิตก็เลยเลือนหายไปด้วยค่ะตอนที่3นะคะคือเรื่องมรดกอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกความเชื่อและศาสนาค่ะเรื่องที่2ศิลปกรรมแล้วก็เรื่องที่3คือภาษาวัตถุประสงค์ก็จะให้นักศึกษาทราบเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกคืออธิบายความเชื่อและศาสนาสำคัญในอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรื่องที่2อธิบายลักษณะศิลปกรรมในอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แล้วก็เรื่องที่3อธิบายลักษณะภาษาในอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะคือเรื่องความเชื่อและก็ศาสนาค่ะความเชื่อและศาสนานะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถามว่ามีความเชื่อดั้งเดิมไหมมีความเชื่อดั้งเดิมแล้วก็มีศาสนาที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภายหลังด้วยเรามาดูที่ความเชื่อดั้งเดิมก่อนรับอารยธรรมทางด้านศาสนาเข้ามาเนี่ยคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติโดยมีแนวคิดสำคัญว่าในธรรมชาติจะมีเทวดามีอารักษ์รวมเป็นสิ่งที่ยึดติดยึดโยงกับคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำนะคะมีเทวดาอารักษ์นะคะหรือผีต่างๆเนี่ยอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องเคารพบูชานั่นเองแล้วก็จะมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแม้ภายหลังดินแดนนี้จะได้รับศาสนาเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามแต่ดูเหมือนว่าแนวคิดหรือความเชื่อดั้งเดิมโดยเฉพาะเรื่องผีปีศาจนี้ยังไม่ได้จางหายไปจากชีวิตของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะมาดูเรื่องศาสนาบ้างศาสนาอะไรบ้างที่เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสนาแรกเลยคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าเข้ามาเมื่อไหร่แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอินเดียเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะประมาณช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่1หรือ2นั่นเองค่ะเนื่องจากพบหลักฐานด้านวัตถุโบราณนะคะก็คือศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญความมีเชื่อว่าถ้าตรงไหนมีศิวลึงเนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นเองปรากฏอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เลยคิดว่าสันนิษฐานว่าน่าจะรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาแล้วและยังพบรูปเคารพพระศิวะพระวิษณุและก็พระพรหมเทพสำคัญในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอีกด้วย

สนาพราหมณ์ฮินดูที่แพร่เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับการยอมรับอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้รับการยอมรับในหมู่ชนชั้นปกครองค่ะจะมีอยู่แค่2นิกายที่ได้รับความนิยมคือไสวะนิกายไสวะนิกายคือจะเป็นนิกายที่บูชาพระศิวะนะคะและก็ไวยสนบนิกายก็คือจะเป็นนิกายที่บูชาพระวิษณุนั่นเองปัจจุบันศาสนาพราหมณ์ฮินดูยังคงมีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไหมมีค่ะจะมีบทบาทอยู่แต่ว่าจะปรากฏในขนบธรรมเนียมของราชสำนักของไทยเขมรและก็ลาวในอดีตนะคะที่ลาวก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองและที่สำคัญที่ยังอยู่อย่างเห็นได้ชัดมากเลยคือเกาะบาหลีในอินโดนีเซียค่ะยังให้ความสำคัญกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างชัดเจนมากเลยค่ะศาสนาต่อไปคือศาสนาพุทธมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากเดียวกันค่ะไม่ว่านะคะคล้ายๆกับหรือมีความเหมือนกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยค่ะคือการที่ได้รับการยอมรับนะคะจากคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ไม่ทราบว่าศาสนานี้เนี่ยแพร่เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนนี้เมื่อไหร่นะแต่ว่าช่วงต้นที่แพร่เข้ามานั้นน่ะนิกายที่ได้รับความนิยมเลยคือนิกายมหายานค่ะจะได้รับการนับถือมากกว่านิกายหินยานแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยผู้คนที่นับถือพุทธศาสนามักจะนับถือแบบศาสนาพราหมณ์ปะปนไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมต่างๆที่มีพุทธนะฮะเห็นง่ายๆในประเทศไทยก็ตามถ้านิกายไหนมีพุทธก็จะมีพราหมณ์ตามมาด้วยศาสนาต่อไปคือศาสนาอิสลามนะคะนับถือกันมากในบริเวณภาคพื้นสมุทรค่ะแพร่เข้ามาแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือของชาวพื้นเมืองในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่13นะคะสันนิษฐานว่านะคะคริสต์ศตวรรษที่13อาณาจักรที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยยุคแรกจะอยู่ในชวาทางตะวันออกค่ะศาสนาคริสต์ค่ะแพร่เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพ่อค้าของชาวตะวันตกนั่นเองโดยปรากฏหลักฐานในคริสต์ศตวรรษที่ประมาณที่16พ่อค้าชาวตะวันตกไม่เพียงแต่เข้ามาค้าขายเท่านั้นแต่ก็เอาคริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในอาณาบริเวณนี้ด้วยนะคะที่เห็นได้ชัดเลยคือในหมู่เกาะฟิลิปปินส์จะมีคนที่นับถือศาสนานี้อย่างมากนะคะจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์แทบทั้งหมดก็นับถือคริสต์ศาสนาค่ะนะคะก็เข้ามาก็คือตอนแรกก็มิชชันนารีก็เข้ามานะคะมาเผยแพร่พุทธมาเผยแพร่คริสต์ศาสนาก่อนนะโดยเฉพาะชาวโปรตุเกสกับสเปนได้เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนานะครับทั่วภูมิภาคในภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นสมุทรค่ะส่วนในด้านต่อไปค่ะคือศิลปกรรมศิลปกรรมจะมีอะไรบ้างมาดูที่สถาปัตยกรรมก่อนสถาปัตยกรรมยังแบ่งอีกนะคะเป็นสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะสร้างเป็นเทวสถานค่ะอันที่เป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพโดยจะมีวิหารล้อมรอบทั้ง4ด้านเปรียบเสมือนเทวสถานอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่ล้อมรอบด้วยทวีปทั้ง4นั่นเองค่ะศาสนสถานที่สำคัญที่เป็นที่บ่งบอกเลยว่าโอ้โหเห็นแล้วงดงามมากของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยคือพลัมบานัมนะคะซึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ปราสาทหลายแห่งเลยค่ะที่ปรากฏที่กัมพูชาและบางส่วนที่ในประเทศไทยด้วยนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยนะคะที่เป็นที่บ่งบอกของสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพุทธมีอะไรบ้างจะมีแนวคิดในการสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานทางด้านศาสนาแล้วก็ได้รับอารยธรรมมาจากไหนแน่นอนค่ะมาจากอินเดียเช่นเดียวกันค่ะนะคะสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพุทธเนี่ยปรากฏในอาณาจักรภาคพื้นทวีปนะคะแล้วก็ปรากฏในภาคพื้นสมุทรด้วยเช่นกันเช่นในภาคพื้นทวีปได้แก่เจดีย์ชเวดากองนะคะมีงกลาเจดีนะคะในภาคพื้นสมุทรก็เช่นกลุ่มโบราณสถานบุโรพุทโธที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะสถาปัตยกรรมต่อไปค่ะจะเป็นสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาอิสลามก็คือจะเป็นมัสยิดนะมีทั้งที่สร้างในอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยซึ่งถือว่างดงามเช่นเดียวกันค่ะประติมากรรมค่ะประติมากรรมก็เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นประติมากรรมที่มาจากหรืออันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูส่วนใหญ่ก็คือจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากศิลปกรรมของอินเดียหรือศิลปะของอินเดียนั่นเองค่ะในระยะต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาให้มีรูปแบบเฉพาะของตัวเองค่ะประติมากรรมก็คือจะเป็นพวกกลุ่มเทวรูปนะจะได้รับความนิยมมากเลยเนื่องจากว่าพบเทวรูปนะจำนวนมากเช่นในประเทศไทยพบกันทั่วไปในภาคตะวันออก

ฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางพบทั้งปฏิมากรรมสำริดรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเกศวรพระพรหมทวารบาลต่างๆนี้เป็นปฏิมากรรมจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะปฏิมากรรมต่อไปคือปฏิมากรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพุทธนะคะที่โดดเด่นคือพระพุทธรูปซึ่งในแต่ละอาณาจักรร่วมพัฒนารูปแบบของศิลปะหรือปฏิมากรรมของพุทธศาสนาเนี่ยนะคะให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องของภาษาอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าได้รับอารยธรรมด้านภาษานะคะแล้วก็ตัวอักษรมาจากอินเดียเช่นเดียวกันค่ะที่โดดเด่นคืออะไรบ้างภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษาบาลีนั่นเองโดยจารึกสำคัญที่พบในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากยืนยันได้เลยนะคะหรือให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งนะคะต่อการค้นคว้าเรื่องราวในอดีตส่วนใหญ่บางแห่งก็จารึกด้วยภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษาบาลีนั่นเองค่ะนอกจากภาษาสันสกฤตและบาลีที่เข้ามาแล้วก็ยังมีเรื่องนอกจากจารึกนะคะแล้วก็ที่มาในลักษณะของจารึกแล้วเนี่ยก็ยังพบว่าสิ่งที่เข้ามาในอีกแขนงหนึ่งของอินเดียที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือวรรณคดีวรรณคดีที่สำคัญเลยค่ะจะเป็นวรรณคดีประเภทมหากาพย์สองเรื่องคือมหากาพย์รามายณะและก็มหาภารตะนั่นเองโดยมหากาพย์รามายณะเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏในไทยลาวพม่าแล้วก็เขมรค่ะส่วนมหาภารตะนะคะจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ของพี่น้องกษัตริย์สองตระกูลค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังพบเนื้อเรื่องนะคะหรือเรื่องราวบางตอนของวรรณคดีทั้งสองเนี่ยอยู่บนบางส่วนของศาสนสถานเช่นทับหลังที่ปราสาทหินพิมายนั่นเองนะคะก็จะมีเรื่องราวของวรรณคดีทั้งสองนี้ปรากฏอยู่อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ได้รับมาคือคัมภีร์ปุรณะซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีประเภทประเพณีและพิธีกรรมที่เข้ามาในดินแดนแถบนี้นะคะด้วยการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติสำหรับราชสำนักและระเบียบปฏิบัติของราชวงศ์นั่นเองสุดท้ายค่ะยังนอกจากนี้นะคะยังมีวรรณคดีทางด้านพุทธศาสนานะคะได้แก่ชาดกและพระไตรปิฎกนะคะซึ่งเป็นของนิกายหินยานเหล่านี้ก็เข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพูดกันในเรื่องบรูไนดารุสสลามนั่นเองนะคะก็เรื่องแรกที่จะพูดถึงกันนะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปค่ะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของประเทศนี้นะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะในเรื่องแรกนะคะก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องภูมิศาสตร์ของบรูไนแล้วนะคะก็ให้จินตนาการนึกถึงเกาะบอร์เนียวค่ะเพราะว่าบรูไนเนี่ยนะคะอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวนั่นเองนะคะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนะคะจะมีทั้งประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะบรูไนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บนเกาะเดียวนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีพรมแดนค่ะร่วมกับรัฐซารวักนะคะของมาเลเซียค่ะก็บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของบรูไนนะคะจะติดกับทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็ส่วนพรมแดนทางบกนะคะที่เหลือนะคะจะถูกล้อมไว้ด้วยรัฐซารวักของมาเลเซียทั้งหมดนะคะแล้วก็ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กค่ะขนาดเล็กนะคะไม่ใช่เล็กที่สุดนะคะแต่เล็กเป็นอันดับ2ของอาเซียนนะคะรองจากสิงคโปร์นั่นเองค่ะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศค่ะก็บรูไนนะคะก็เป็นประเทศขนาดเล็กนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของบรูไนนะคะจะเป็นที่ราบหุบเขานั่นเองค่ะซึ่งมาจากการทับถมของดินตะกอนที่แม่น้ำพัดผ่านมานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะพื้นที่ยังเต็มไปด้วยป่าพลุค่ะหนองน้ำแล้วก็มี